ถ้าเกิดว่ามันมีความขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะรั่วไหลไปหรือมันขัดข้องแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเข้าหาข้อมูลของตัวเองเพราะว่าเราไปพักหรือว่าเราไปฝากไว้ที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องของเป็นเรียกว่าปัญหาอธิปไตยทาง AI ของประเทศนะครับเพราะนั้นรัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะเสริมสร้างตรงนี้ให้เงินสนับสนุนให้โครงการสนับสนุนทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนจะจัดตั้งเพื่อเป็นความมั่นคง

0: คะว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าอธิปไตย AI ขนาดไหนนะคุณคันก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะของเวียดนามแล้วก็ประธานของเขาเนี่ยค่ะประธานเลขาธิการพรรคเนี่ยนะฮะรวมไปจนถึงโพลิตบูโรเนี่ยฮะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องอธิปไตย AI มาตั้งแต่ปี2024แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนแล้วรัฐบาลเวียดนามเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะคะก็มองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายชัดเจนนะคะที่จะพัฒนาโมเดลภาษาของตัวเองเพื่อไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐหรือจีนมากเกินไปแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องภาษาและข้อมูลความมั่นคงด้วยค่ะ
1: ใช่ครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจจากข่าวแรกของเขานะครับคำว่าจีโนมเนี่ยสะกดด้วย GENOME นะครับหมายถึงข้อมูลทางพันธุกรรมระดับลึกลงไปนะครับรายละเอียดระดับลงไปถึง DNA เลยทีเดียวแต่คำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตัว G ออกไปนะครับ G แล้วก็กลายเป็น NOME จะออกเสียงว่าโนมเฉยๆนะครับไม่ได้ออกว่าจีโนมนะแล้วจะมีความหมายแตกต่างกันไปถ้าโนมคำนี้ GNOME นี่หมายถึงมนุษย์นะครับในจินตนาการที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นอะไรอ่ะเป็นเทพอะไรพิเศษนะครับที่จะอยู่ใต้ดินตัวเล็กๆที่จะปกป้องเหมือนแค่แบบเป็นลูกน้องของพ่อแม่ธรณีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณพี่ต้นนะคะเจเจก็พอได้รับความรู้ไปด้วยนะคะภาษาอังกฤษวรรณคำสองคำนะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
1: ดีครับผมเชิญทางที่เจเจก่อนเลยค่ะ
0: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะคุณสุประชัยนะคะมาเป็นท่านแรกอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็มาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะสวัสดีคุณเสือนอนไม่หลับคุณชยุทธนะคะที่กรุณาอัปเดตอุณหภูมิมาด้วยนะคะอุณหภูมิอากาศจากสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณยุทธพงศ์นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่รายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าที่อำเภอเชียงคำพะเยาเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีคุณเดชเดชาคุณสสิมานะคะคุณลอร่าจินคุณหมูนะคะคุณหมูก็บอกว่าเช้านี้อุดรธานี25องศาเซลเซียสมีฝนตกปรอยๆเหมือนที่อสมทช่วงเช้ามืดนี้เลยค่ะฝนตกปรอยๆแต่ว่าเมื่อคืนนี้แถวบ้านเนี่ยเจฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ต้นคะ
1: ฝนตกหนักของผมบ้านผมเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็เห็นคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็คุณกันธนพักบอกว่าอันนี้ก็น่าจะภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเดินเล่นออกกำลังกายที่หาดในหารทางรายการไปด้วยนะครับคุณนิสาแล้วก็คุณโอมจักรีบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Good Morning ASEAN and World ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นและไม่ถูกแซวไว้พิจารณานะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับแล้วสวัสดีคุณเอกสินคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะคะคุณสุมิตรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณสุมิตรเนี่ยต้องขอบคุณแบบดับเบิลขอบคุณค่ะคือไม่ฟังอย่างเดียวนะแชร์ไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับส่วนทางไลน์ก็เห็นคุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณนัทนะครับแล้วก็คุณสายันคุณลูกคณับนะครับแล้วก็คุณบุญ CEI คุณผู้เห็นธรรมคุณ PP คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณเปรนะครับกราบขอบพระคุณคุณออนเชยโยออนเชยโยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ไลฟ์ของเราให้ด้วยนะครับฝากกดเคาะหน้าจอให้ด้วยนะครับเพิ่มการมองเห็นครับ
0: ค่ะนอกจากสื่อหลักซึ่งก็คือวิทยุทางคลื่น FM 100.5 แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Mcot News FM 100.5แฟนเพจ Facebook Good Morning ASEAN แล้วก็ยังมีช่องทางใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะพี่ต้นคะอาจจะไม่ล่าสุดแล้วแหละแต่ว่าเราก็ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือ TikTok
1: ครับใช่ครับไลฟ์ด้วยนะครับฝากแชร์ไลฟ์ไปด้วยนะครับมีข่าวเร็วๆเลยผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีมากๆสำหรับเด็กไทยแล้วก็คนที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตกเทรนด์คือแบบก้าวไปกับเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวไปกับโลกนะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากมายขอเรียกว่าอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ปรบมือให้กับน้องชาวไทยนะครับน้องริวนะครับข่าวนี้เนี่ยไปลงอยู่ใน Straits Times Singapore น้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนะครับเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัย

0: เนี่ยครับคิงมงกุฎ Institute of Technology ดูดิภาษาไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับที่ลาดกระบังนะครับน้องเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วก็กำลังจะเข้าเรียนปริญญาโทแต่ว่าถูกรีครูทไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ไปทัวร์ไปดูงานนะครับที่ฟุกุโอกะคือคนที่เก่งนะครับเรียนทางด้านนี้แหละทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกว่าคือคนที่เป็นมันสมองจากทุกประเทศตอนนี
1: ้
0: บริษัทหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในอาเซียนด้วยกันเนี่ยอาเซียนบวก3บวก6เนี่ยมันจะมีกฎหมายพิเศษว่าถึงแม้เราจะเป็นคนไทยแต่ว่าถ้ามันมีตำแหน่งงานที่เหมาะกับความสามารถของเราสมมุตินะที่สิงคโปร์หรือว่าฟิลิปปินส์หรือจะที่ญี่ปุ่นเราจะได้วีซ่าพิเศษเราจะได้การรับไปทำงานที่นู่นโดยที่จะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อนรับเราเหมือนกับน้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนี่แหละครับก็เรียกว่าเนื้อหอมนะครับก็ตอนนี้ไปดูงานอยู่ที่ฟุกุโอกะทีนี้ในระดับเดียวกันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มีแต่เด็กไทยเท่านั้นเมื่อจะเป็นเด็กญี่ปุ่นเกาหลีใต้เด็กจีนนะครับเด็กไต้หวันคือไม่ได้สนใจแล้วว่าประเทศไหนจะถูกกันหรือไม่ถูกกันนะทั้งอินเดียนะครับแล้วก็รวมทั้งเด็กๆในอินโดนีเซียด้วยก็ถูกแบบนี้เหมือนกันก็คือถูกรีครูทเหมือนกันจะมีแมวมองที่เขาจะมาติดต่อกับทางสถาบันนะเด็กคนไหนเรียนดีอะไรเกรดดีเขาสนใจเขาก็จะส่งจดหมายเชิญมาสัมภาษณ
1: ์
0: สัมภาษณ์เสร็จปั๊บก็ได้ไปศึกษาต่อไปดูงานเพื่อเขาอยากจะให้ไปทำงานกับเขานั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีสำหรับการที่ผู้ปกครองนะครับจะกระตุ้นแล้วก็ชี้ให้น้องๆเห็นว่าการตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องการเนี่ยแล้วเราเก่งจริงๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับน้องบอกว่าถึงแม้ไปอยู่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะครับมันใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายเพื่อนฝูงก็โอเคต่างเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นๆเหมือนกันในอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความแบบเดียวกันนะว่าเป็นคนพลัดบ้านมาเหมือนกันแต่ว่าเราไปสังคมใหม่ที่นั่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วก็จะได้ทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการเป็นคนคุณภาพของโลกใบนี้ครับ
1: ค่ะเด็กไทยเก่งๆมีเยอะนะคะแล้วก็จากที่เราสองคนนะคะได้เคยพูดคุยสักถามกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะฮะท่านก็ไปบุกเบิกงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในอาเซียนเนี่ยทำให้เราทราบนะคะพี่ต้นคะว่าเยาวชนอาเซียนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของน้องที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเด็กไทยนะ
0: น้องริว
1: ใช่น้องริวเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะพี่ต้นคะขออนุญาตต่อกันด้วยเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเด็กเก่งของอาเซียนก็แล้วกันนะคะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะผู้คนเขากำลังอบรับแล้วก็ต้อนรับนะฮะเยาวชนค่ะวัย21ปีนะคะที่ไปสร้างชื่อด้วยการล้มแชมป์เก่าอิกาเชเวนอนเชเวนอนแท็กนะคะแล้วก็สามารถทะลุเข้ารอบที่4ในศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนะคะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะคะยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเธออย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนะคะที่พระราชวังที่ทำเนียบมาลากันยังนะคะเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกับคนทั้งประเทศคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะกีฬาเทนนิสในฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนมีฐานะค่ะแต่ถ้าพูดถึงบาสเกตบอลมวยหรือว่าการประกวดนางงามเนี่ยโอ้โหคนจะให้ความสนใจมากๆเพราะว่าถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมหลักที่สังคมให้ความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จของอเล็กซ์เอียร่านะคะซึ่งเป็นเยาวชนวัย21ปีของฟิลิปปินส์เนี่ยจึงได้ปลุกกระแสค่ะให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาสนใจกีฬาอย่างเทนนิสกันมากยิ่งขึ้นและเธอก็กำลังเป็นต้นแบบนะคะให้เยาวชนคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเนี่ยหันมาสนใจที่จะเล่นเทนนิสกันมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องดีๆทั้งสองเรื่องนะครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเป็นเรื่องเครียดนิดนึงนะครับที่เราจะได้คุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องว่าเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำ

0: ปนเปื้อนสารพิษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำคณะขออภัยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในประเด็นเก่าให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษค่ะ
5: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์สละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจแล้วก็อยากฟังการวิเคราะห์นะคะของอาจารย์ค่ะประเด็นเรื่องวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยค่ะ
6: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันปนเปื้อนตรงไหนอะไรยังไงครับเผื่อคุณผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยครับอาจารย
6: ์คือความจริงเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นมาเป็นปีๆแล้วนะคะเป็นปีกว่าเป็นอย่างต่ำอะค่ะที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายนะเขาก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าได้มีการตรวจสอบน้ำนะคะน่าจะเริ่มจากแม่น้ำกกนะคะแล้วพอตรวจสอบน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันมีค่าสารหนูนะคะเกินปกติทีนี้ประชาชนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะภาคประชาสังคมแล้วก็พยายามที่จะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมค่าสารหนูเนี่ยมันมีค่าสูงผิดปกติในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในแม่น้ำจริงๆไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำกกนะแม่น้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยมีทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกนะแล้วก็มีในแม่น้ำสารวินด้วยแต่ว่าแม่น้ำสารวินนี่อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะคะแต่สำหรับในภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คนพบว่ามาจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธนะคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแร่เอิร์ธอย่างเดียวนะคะในกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่าคริติคอลมินเนอรัลแต่เราก็เรียกรวมๆเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการว่าแร่เอิร์ธก็ได้นะคะเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในฝั่งรัชฉานในประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าความยากของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในรัชฉานทางตอนใต้ในประเทศเมียนมาก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยถูกปกครองโดยกองกำลังของกลุ่มว้าแดงที่เราเรียกว่า UWSA นะคะแล้วก็เป็นการให้สัมปทานให้นักธุรกิจจีนเข้าไปทำสัมปทานตรงนี้ซึ่งทีเนี้ยเวลาเรามองในมุมของรัฐบาลไทยนะคะหรือชาวบ้านก็ตามที่ต้องการจะจัดการปัญหาตรงนี้เนี่ยจะติดต่อใครจะติดต่อจีนจะติดต่อว้าแดงนะหรือจะติดต่อรัฐบาลของเมียนมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาสังคมก็มีการยื่นจดหมายให้กับรัฐบาลจีน

0: จีนนะผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่ไปแล้วนะคะหรือสถานเอกทูตที่ของจีนที่กรุงเทพด้วยนะมีความพยายามที่จะกดดันรัฐบาลเมียนมานะกดดันหลายภาคส่วนนะแล้วก็ยื่นจดหมายหลายครั้งให้กับรัฐบาลไทยแต่ว่าก็อย่างที่ท่านพิธีกรเรียนข้างต้นนะคะมันเป็นการเกายังไม่ถูกที่คันนะคะทีนี้ในเวลานี้ที่เรื่องออกจะดูรุนแรงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมีการไปยื่นภาคประชาสังคมเนี่ยมีการไปยื่นจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่แต่ว่ารอบนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้จุดให้เกิดกระแสการต่อต้านประเทศจีนขึ้นมาประมาณหนึ่งในเวลานั้นซึ่งมันก็ทำให้ประเด็นเรื่องแม่น้ำเนี่ยที่มันรัฐบาลจริงก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเป็นหลักเนี่ยนะคะก็เลยกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอ่ยถึงที่ตั้งของการทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่การควบคุมการดูแลของ UWHA เนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าทำมาหากินสร้างรายได้จากการทำเหมืองแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยค่ะในทัศนะของอาจารย์ถ้าหากว่าในทัศนะของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยจะช่วยไทยในการควบคุมปัญหานี้ได้หรือไม่คะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นคนละพวกกันนะคะอาจารย์
0: คือว้าแดงเนี่ยนะคะเป็นกองกำลังที่มีความพิเศษมากๆในเมียนมาประการแรกเนี่ยเพราะว่าว้าแดงเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทที่เราจะสามารถจินตนาการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขามีพื้นที่การปลูกฝิ่นในปัจจุบันเนี่ย UNODC ได้ประเมินแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในรัชชาในเมียนมาเนี่ยปัจจุบันมีมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็การผลิตสิ่งที่แปรรูปมาเป็นยาเสพติดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแอมเฟตามีนหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ10ปีมานี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เหมืองซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกมากมายแล้วก็ว้าเนี่ยด้วยความที่เขามีเงินเยอะที่สุดนะเป็นกองกำลังที่ร่ำรวยแล้วก็มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเมียนมาจากธุรกิจที่ฉันกล่าวไปข้างต้นก็ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปแตะต้องUWSA ของว้าแดงเลยนะคะเพราะว่าเขาก็กองทัพของเมียนมาเนี่ยก็ต้องเปิดฉากโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายอยู่แล้วการไปเปิดฉากโจมตีหรือเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับว้าแดงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็ย่อมต้องได้ค่าคุ้มครองจากว้าแดงอยู่แล้วทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลามีหน่วยงานราชการของไทยหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลไทยไปคุยกับเมียนมาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างกรอบความร่วมมือนะร่วมมือกันระหว่างเมียนมากับไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เชื่อเธอค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเมียนมาเขาไม่ต้องการเข้าไปทำอะไรกับในเขตของวานะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็วาเนี่ยมีอำนาจมีพลังอำนาจในทางการทหารมากจนเกินไปเมียนมาก็ทราบดีนะคะว่าตัวเองก็ต้องพึ่งพาวาแดงอยู่ดีเขาก็สร้างกรอบความร่วมมือให้ไทยสบายใจนะแต่เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้อะค่ะว่าเมียนมาไม่สามารถแทรกแซงหรือไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ว้าแดงทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ
2: อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าเราจะอาจารย์มีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะเสนอให้เขาทางรัฐบาลเราเนี่ยไปจัดการหรือว่าไปหาความร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้อะครับอาจารย์
0: ค่ะคืออย่างแรกเนี่ยการกดดันเนี่ยนะคะคือรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็การเกาให้ถูกที่คันเนี่ยใช่เลยนะคะเวลาเราไปคุยกับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถกดดันให้นักธุรกิจของตัวเองนะอย่างน้อยนะคะถ้าไม่ปิดเหมืองซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาห่วงโซ่อุปทาน

0: การของแร่ที่มาจากเมียนมาเป็นหลักนะคะในการผลิตทุกอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาจากเมียนมาเยอะมากนะคะดังนั้นการที่จะไปบอกว่าจีนจะต้องรัฐบาลจีนจะต้องมาปิดเนี่ยเขาก็คงจะไม่ทำนะแต่ว่ามันมีมาตรการที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในพื้นที่ตรงนั้นได้นะเช่นการติดตั้งระบบกรองนะหรือมีเรกูเลชันหรือมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะทำให้การทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่มีทั้งระบบฟิลเตอร์นะคะการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำก็ปล่อยกันตรงๆนะคะมันก็ทำให้มีผลกระทบจริงๆแล้วในฝั่งของรัฐฉาเนี่ยเขามีผลกระทบหรือในเขตของกระฉิมทางตอนบนเนี่ยมันมีผลกระทบมาก่อนเรานะคะเพียงแต่เราเพิ่งจะมาตรวจสารพิษในแม่น้ำแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันเกินค่ามาตรฐานนะดังนั้นยิ้นมองอย่างนี้นะคะว่าการกดดันในเชิงงานทูตนะคะแล้วก็การมีหลักฐานที่แน่นหนาเนี่ยจะทำให้จีนพยายามที่จะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้ารัฐบาลจีนมีความจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะประเด็นที่สองก็คือรัฐบาลเราเองก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาว่าเราเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยมันตราบใดก็ตามที่มันอยู่ในพื้นที่สหภาพแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีหลักฐานแน่ๆล่ะค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาได้รับประโยชน์จากกลุ่มของว้าแดงด้วยนะเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าคุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นรัฐบาลเมียนมาจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์คำเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจคนฟังอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าก็ในเมื่อการทำมาตรการเพื่อปกป้องเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาพื้นที่บริเวณนั้นอย่างเช่นมีฟิลเตอร์มีการสกัดสารพิษให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะทำได้เลยแต่ทำไมเขาไม่ทำคะอาจารย์คะมันต้องเสียเงินมหาศาลหรือว่าอย่างไรคะ
0: การทำแร่เอิร์ธเนี่ยที่ทำให้ทุกวันนี้จีนมีมาร์จิ้นหรือมีรายได้สูงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นนะคะเราลองนึกดูนะคะว่าการทำแร่เอิร์ธการขุดเหมืองเนี่ยในสหรัฐเขามีมาตั้งแต่ทศวรรษ1950นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็ในออสเตรเลียเขาก็มีโรงงานสกัดแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะแต่ว่ากรณีของในที่จีนเนี่ยต้องการเข้ามาทำในเมียนมาก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าที่อื่นนะด้วยความที่เขาไม่ต้องมามีกฎทางด้านสิ่งแวดล้อมเราลองนึกภาพอย่างนี้ง่ายๆนะคะถ้าสักวันหนึ่งเรามีเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับนักลงทุนนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องด้านการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมนะจะมีเรื่องชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเดินขบวนประท้วงหรือว่ามีเสียงต่อต้านเยอะมากแต่ในเมียนมาเนี่ยการปกครองในพื้นที่คือการปกครองโดยใช้ปืนนะคะแล้วก็ในประเทศที่ไม่ได้มีขื่อมีแปรไม่ได้มี law and order ที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันทำให้การทำสิ่งเหล่านี้นะในพื้นที่นะประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องเป็นคนของเขาต้องเป็นคนของ UWSA หรือว่านักลงทุนจากจีนเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แม้แต่คนไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้มันก็เลยกลายเป็นดินแดนสนธยาที่คิดจะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็ทำให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งในรัฐฉานในรัฐกระฉิมแล้วก็ในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างกรอบการแก้ไขปัญหาที่บูรณาการจริงๆต้องขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่สามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆหรือว่าแก้โจทย์เบื้องต้นว่าจะเกาให้ถูกที่คันได้ยังไงจริงๆค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
2: สงสัยอาจารย์ต้องมาต่อภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์ถือจะเป็น
1: เส
2: ีย
1: ดาย เวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามที่อาจารย์สะดวกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะเขียนถึงอาจารย์ด้วยนะคะบอกว่าชื่นชอบอาจารย์มากท่านอธิบายความชัดเจนมีการปูพื้นแล้วก็ให้ความเห็นอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แค่นำเสนอข้อมูลที่หาได้ทั่วไปต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะ

0: ขอบพระคุณ
1: ขอบพระคุณมากมากครับ
2: วันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
0: คนก็ลาไปพร้อมกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
3: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
9: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
3: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
9: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
10: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
11: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันและที่สำคัญวันนี้เป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษานะคะหลายคนก็ได้หยุดแล้วก็อาจจะลายาวต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีวันหยุดติดต่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพรุ่งนี้วันอาสาฬแล้วก็วันเข้าพรรษาบางคนนี่ก็ลานี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องไปเลยถ้าลาได้นะ
11: ค่ะก็ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนด้วยนะคะ
12: ค่ะ
11: วันนี้9ทันข่าวค่ะขอเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะในหลวงราชินีเสด็จการราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระบรมมหาราชวัง3เหล่าทัพยิงปืนสลุดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณพระบรมมหาราชวังขณะที่เหล่าข้าราชการทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้านกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จากหลากสาขาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจถ่ายทอดผลงานศิลปะนำมาจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นจอมัลติมีเดียในจุดสำคัญทั่วกรุงค่ะ
12: ขณะที่ในกรุงเทพมหานครค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างสวยงดงามเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ

0: ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมซึมซับความสว่างสวยทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญทั่วกรุงเทพมีที่ไหนบ้างไปดูกันนะคะที่ประดับไฟตกแต่งสวยงามก็มีพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสัปปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาทั้งนี้ค่ะ MEA ก็ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4สิงหาคม2569นี้นะคะก็ไปดูไฟได้ตั้งแต่6โมงเย็นนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันก็มียกเว้นนะคะเมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ระยะเวลาการเปิดไฟให้ชมจะยาวนานจาก6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนปวงชนชาวไทยนะคะมาท่องเที่ยวมาชมความงดงามของแสงไฟประดับแล้วก็ร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะโอ้มีภาพสวยงามค่ะเป็นภาพการตกแต่งพันไม้งดงามประการตาเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยภาพเนี่ยบรรยายว่าสวยงามกทม.ประดับตกแต่งด้วยพันไม้งามประการตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะ
1: ไปติดตามคดีทุจริตระดับชาติค่ะภายหลังจากกองปราบปรามจับนายวินธนพัชระโพคินหรือว่าดร.อัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์3ผู้ต้องหาร่วมกันทุจริตหลังจากมีหลักฐานทั้งหมดเป็นตัวการร่วมวางแผนรวบรวมข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขฟลายข้อสอบล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบได้ขอหมายจับเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงแต่ศาลพิจารณาให้ออกหมายเรียกค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกบิ๊กมสวและสถและเจ้าหน้าที่อีก11รายที่อยู่ในบ้านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะถูกเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.เข้าตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีข่าวออกมาโดยจะให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าสำหรับบิ๊กมสวและสถที่จะถูกออกหมายเรียกก็คือนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิติ์ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทั้ง2คนก็จะถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะเชื่อธีรุธอดีตอธิบดีสถหมายเรียกตำรวจประเคน7ข้อหาทุจริตท้องถิ่นให้มาพบ31กรกฎาคมพร้อมผอ.มสว.กองปราบออกหมายเรียกธีรุธอดีตอธิบดีสถและเรืองเดชผอ.สทจมสวมารับทราบ7ข้อหาหนักส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านทั้ง11รายที่ถูกปปช.ตำรวจปปป.เข้าตรวจค้นโดนเรียกมาแจ้งข้อหาด้วยนายกแจ้ง7แอคชั่นจัดการปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ยันดำเนินคดีถึงที่สุดไม่มีใครหลุดรอดกรรมาธิการปปช.จ่อบุกสถ.คุยปมทุจริตสอบท้องถิ่น68เล็งชงแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะ ออกหมายเรียกโกงสอบ2บิ๊กไม่รอด11ลูกสมุนโดนด้วยพิชิตซัดทอดแหลกกรรมาธิการดีเดย์31สิงหาบุกสอทอเปิด

0: ดูตู้เซฟ2บิ๊กสอทอและมสวไม่รอดตำรวจร่อนหมายเรียกพร้อมมือคีย์บอร์ดอีก11รายคดีมาตรา157อ้างยี่ซ่องโจรเปิดทางให้ลูกสมุนแก้คะแนนโกงสอบท้องถิ่นหลังวินพิชิตที่อยู่ในเรือนจำไม่ยอมตายเดียวซัดทอดแหลกด้านนายกอนุทินแจงแอคชั่นชุดใหญ่ย้ำคนผิดไม่มีหลุดฝ่ายกรรมาธิการปปช.นัดบุกสอทอ31กรกฎาคมนี้ขอเช็คห้องอธิบดีดูตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์และคอมผอ.จ่อชงขึ้นแบ็คลิสต์มสว.ทิ้งงานทำไม่สำเร็จค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะที่มีนายอัศพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมการที่ว่าจะมีการเข้าพบนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.นะคะที่มีข่าวจะเข้าพบในวันที่31กรกฎาคมในช่วงบ่ายทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการหารือติดตามการแก้ปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการค่ะเรื่องนี้นายอัศพลบอกว่าก็จะไปดูสถานที่จริงนี่แหละไปติดตามเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อสอบผลสอบขั้นตอนในสถานที่จริงตั้งแต่รับแฟลชไดรฟ์ที่ห้องทำงานอธิบดีสถ.รวมถึงการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผอ.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุการแต่งตั้งดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีปัญหาหละหลวมอะไรตรงไหนไหมซึ่งการเข้าพบข้าราชการสอถอจะให้กำลังใจข้าราชการยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะทั้งนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางขึ้นแบล็คลิสต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะว่าเป็นผู้ที่ทิ้งงานแล้วก็ทำงานไม่แล้วเสร็จโดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบล็คลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐมาก่อนนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนจับตาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของศรัทธาหน่วยงานภาครัฐนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ข่าวสดให้ความสำคัญเหมือนในประเด็นนี้นะคะพาดหัวตัวใหญ่บอกว่ากรรมาธิการบี้กงสอบนัดบุกสอถอตรวจห้องอธิบดีพิสูจน์ตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์หมายเรียกแล้วบิ๊กข้าราชการมสว.บกป.ยันมีหลักฐานสัดทอดกับพวกอีก11รายรับข้อหาอ้างยี่ประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนเตรียมหอบกรรมาธิการบุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31กรกฎาคมติดตามกระบวนการจัดเก็บสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปมร้อนในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ 7:42 นาทีช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของคดีหัวสวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมผู้สื่อ

0: ก็ได้ถามว่ายังจะใช้สิทธิ์ฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอกรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกฟ้องนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าทางไอลอจะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายอนุทินกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาเลยเอาเลยค่ะประเด็นเรื่องของคดีหัวสวและเรื่องของการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวหลักค่ะสมเพศน่ารำคาญอนุทินเย้ยพวกไล่บี้คดีหัวสวไหมฉะปฏิรูปราชการเหลวหนูโบยแจ้งทรัพย์ไม่ครบยืดอุทธรณ์คนจนถึง31สิงหาคมอนุทินท้าทายไอลอเชิญเปิดข้อมูลหัวสวตามสบายโวยิ่งตีเสถียรภาพยิ่งแน่นอ้างไปพูแมนทุกวันเช้าจดค่ำค่าจิบกาแฟเย้ยพวกไล่บี้น่ารำคาญสมเพศพิพัฒน์ฉุนจัดจ่อฟ้องโยงลูกสาวมีเอี่ยวติดรอยร้าวเดินหน้าฟ้องนะคะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโดยทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองเช่นกันค่ะอนุทินฉุนยื่นยุบพรรคด่าสมเพชท้าแบหลักฐานหัวสวโต้เดือดไม่เกี่ยวข้องพิพัฒน์สยบข่าวสองนอยืนยันไม่มีรอยร้าวค่ะ
1: ด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสสอำนาจเจริญภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เรียกร้องก้าวนักการเมืองภูมิใจไทยชี้แจงปมหัวสวนะคะบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงเมื่อวันที่26กรกฎาคมในงานเสวนาเปิดหลักฐานคดีโกงสวภาค2และคลิปที่นำเสนอเมื่อ26กรกฎาคมนั้นเป็นคลิปการจัดงานที่อำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้ามีไลฟ์สดตลอดงานการเมืองฝ่ายตรงข้ามนำประเด็นนี้ไปร้องต่อกกต.ตนไม่เคยเลี้ยงและกกต.ไม่เคยเรียกสอบเพราะหลักฐานการจัดงานและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดงานทั้งงานค่ะไม่เคยพูดเรื่องสว.และ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาตนแจ้งความหมิ่นประมาทต่อมาคนร้องมาสารภาพแล้วก็ศาลสั่งให้รอลงอาญาขอฝากไปถึงฝ่ายค้านว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาออกสื่อก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นข้อมูลอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแชร์คนอื่นให้เสียหายข่าวสดประเด็นนี้ค่ะอนุทินลั่นเอาเลยท้าไอลอให้มาแชร์อีกครั้งหัวสวเจ๊รวยฉะไอติมพี่พัดคุยเนวินสยบร้าว2นอ1พอถกวงกสทชล่มสาธารณะอย่างยื้อประธานอนุทินลั่นสมเพชรำคาญพวกไล่บี้คดีหัวสวค่ะ
0: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะคะได้แถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชนาธดาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติรับทราบการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และเห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมโครงการปี2565ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวครม.เคาะแก้เกณฑ์ใหม่บัตรคนจนฉลุยปลดล็อกรถและนักเรียนยืดอุทธรณ์ถึง31สิงหาคมมท.เปิดศูนย์เช็คสิทธิ์ครม.ขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปถึง31สิงหาคมคนได้สิทธิ์เก่าใช้ได้ถึง30กันยายนส่วนรอบใหม่เริ่มใช้1ตุลาคมพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่โดยในส่วนรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เก่ากว่า15ปีขนส่งจะคัดออกให้ไม่ต้องอุทธรณ์สิริพงษ์ย้ำจำนวนไม่ใช่ประเด็นหวังได้พบคนที่ควรได้โฆษกคลังย้ำขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางกรมการปกครองตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ878แห่งพบขณะนี้ยื่น

0: ทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,800,000 คนยังเหลืออีกกว่า 5,400,000 คนที่ยังไม่ได้ยื่นค่ะ
1: ค่ะสำหรับ9,300,000 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือไม่ผ่านเกณฑ์แน่กลุ่มที่2คือคิดว่าผ่านแต่ข้อมูลไม่อัปเดตให้มาทบทวนสิทธิ์นะคะและกลุ่มที่3ก็คือการใช้นอมินีเอาชื่อประชาชนไปสวมสิทธิ์การจดทะเบียนบริษัทกรรมการผู้ถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเกณฑ์นักศึกษาตรงนี้ก็ต้องมาคัดกรองอีกครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าการขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ได้สามารถทำได้ทั้งที่อำเภอ76จังหวัดแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วก็ธนาคารรัฐ5แห่งมีธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยกรมการปกครองแจ้งให้นายอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับเรื่องของประชาชนที่เข้าใช้บริการโดยกลุ่มนี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 9,300,000 คนก็แบ่งเป็นผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 3,800,000 คนและยังมีไม่มายื่นกว่า 5,400,000 คนขณะที่กรมการปกครองได้ประสานหน่วยงานทั้งกรมสรรพากรกรมที่ดินกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Stop Service นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจักรยานยนต์รถยนต์เกินเกณฑ์ 15-20 ปีเฮบัตรคนจนฉลุยครม.ขอปรับหลักเกณฑ์ใหม่ขยายเวลาสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมครม.ไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์คนจนใหม่ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ระบุกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง9,300,000 คนแบ่งเป็นผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,800,000 คนและยังไม่ยื่น 5,400,000 คนเร่งตั้ง One Stop Service ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์ได้ที่อำเภอทั่วประเทศประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมนี้รอตรวจสอบผ่านสิทธิ์4ช่องทางเผยกรมการขนส่งทางบกคัดกรองรถยนต์อายุ20ปีจะไม่นำมาคิดและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc อายุรถเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดเช่นกันค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: พร้อม
6: เรีย
7: บแม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
16: ไหนบอกอมเพีย
17: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
18: เหนม
19: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของขบวนการเครือข่ายขายยาข้ามชาติก็ที่ว่ายวานหรือว่าจ้างให้กับคนไทยเนี่ยค่ะหิ้วของไปส่งต่างประเทศนะคะประเด็นนี้มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรวบเวียดนามแก๊งส่งยาไอซ์ซุกมะขามเปียกมีหน้าที่กดเงินน.1 แถลงรองจ๋อบุกจับโปรแกรมเมอร์หนุ่มเวียดนามโยงแก๊งซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียกจ้างสาวไทยหิ้วไปญี่ปุ่นคาคอนโดย่านสาทรหลังพบกดเงินจากบัญชีคนไทยที่จับกุมไปก่อนหน้ายึดคอมพิวเตอร์3เครื่องเสื้อผ้าวันใส่ไปกดเงินและเงินสดไทยเวียดนามเขมรจำนวน1ส่วนในคอมพิวเตอร์พบข้อมูลหลังบ้านของเว็บพนันกว่า20เว็บไซต์ส่วนเจ้าตัวปฏิเสธลั่นอ้างทำงานให้บอสจีนเทรดทองและหุ้นไม่เกี่ยวยาเสพติดส่วนเงินที่ถอนอ้างเป็นค่าดูแลระบบตำรวจไม่สนเร่งสาวเครือข่ายที่เหลือค่ะ
1: ค่ะซึ่งในความเชื่อมโยงนะคะกรณีที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ28ปีไปถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะในคดีซุกยาไอซ์นะคะก็นำเข้ายาไอซ์เข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศสุดท้ายนะคะก็มาถูกจับกุมโดยพบเป็นไอซ์ซุกในซองกาแฟทางครอบครัวพ่อแม่ออกมายืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักลอบขนยาเสพติดเหมือนคดีแอร์สาวมีนาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยมีการออกมาเรียกร้องค่ะเมื่อวานออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ช่วยลูกสาวด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่

0: ไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแกะลายอิงอิงทักจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นล่าแก๊งส่งพัสดุปปส.เผยโทษคุกตลอดชีวิตเจอเบาะแสบุคคลปริศนาจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นจนโดนจับกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋ง Honda City สีขาวขับเข้าไปในหมู่บ้านคาดเป็นรถนำยาเสพติดไปส่งเร่งตามล่าหวังขยายผลขณะที่พ่อเหยื่อสาวเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเผยลูกรับซื้อของเก่าเป็นหลักแล้วก็ทำอาชีพเสริมรับหิ้วสินค้าไปกลับต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยทำมานานกว่า1ปีรับงานผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ที่ผ่านมาจะตรวจเช็คของก่อนขึ้นบินทุกครั้งมาครั้งนี้พัสดุที่รับมาเป็นสินค้าแพ็คเกจสำเร็จรูปอ้างเป็นซองกาแฟถูกซีลปิดสนิทอย่างดีเลยไม่สามารถเปิดแกะซองดูภายในได้ด้านโฆษกปปส.ชี้ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตลุ้น31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นชี้ชะตานัดฟังคำสั่งคดีหากไม่สั่งฟ้องผลักดันกลับไทยพร้อมกับเร่งตรวจสอบลายอิงอิงติดต่อดิวงานหิ้วสินค้าค่ะ
1: 5เสือสอนอพระขนงเก้าอี้ร้อนค่ะน .1 สั่ง191บุกจับผับปล่อยเด็กเฉียดครึ่งร้อยเข้าไปมั่วสุมนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงให้45โจมั่วสุมในผับยานรกน.1 สั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่หลังให้ตำรวจ191บุกจับผับในพื้นที่เหตุมีชาวบ้านร้องเรียนพบเด็กและยาเสพติดจำนวนมากเผยเจ้าของร้านถูกดำเนินคดีปล่อยปละละเลยให้เยาวชนต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและปล่อยให้มียาเสพติดด้วยส่วนสถานบริการอยู่ระหว่างพิจารณาห้ามใช้สถานที่ค่ะ
0: ค่ะข่าวสดมีความคืบหน้านะคะกรณีเด็กทารกตายในห้อง ICU ค่ะโรงพยาบาลโต้โต๊ะจีน ICU ไม่ใช่สาเหตุที่ทำทารกตายชี้ปอดติดเชื้อแม่ยังติดใจปมแจ้งอาการช้าโรงพยาบาลอ่างทองแถลงข้อเท็จจริงกรณีพ่อแม่ร้องมูลนิธิปวีณาคลอดลูกชายก่อนกำหนดด้วยการผ่าคลอดพบปอดติดเชื้อต้องนอน ICU ก่อนสิ้นใจพบการเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากการภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดยอมรับมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กพ่อแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกรวมถึงการเลี้ยงอาหารในห้อง ICU เรียกร้องตรวจสอบด้านปลัดสอทอเผยตรวจสอบเบื้องต้นโรงพยาบาลอ่างทองรักษาทารกใต้มาตรฐานแต่จัดเลี้ยงใกล้ ICU ไม่เหมาะสมรอสรุปผล31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ประสานงานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่2จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน43คนเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนและถวายเป็นพระราชกุศลภายในงานมีพิธีขบวนแห่นาคเวียนรอบอุโบสถพิธีขอขมาบุพการีและพิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสมเกียรติกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้วยังเป็นพลังสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็คนที่ส่งข้อความมาทักทายตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่เริ่มรายการคุณสุภชัยคุณอมรีนะคะคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณคนฟังข่าวคุณวันชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะอย่างที่จังหวัดอะไรเนี่ยอากาศเย็นนะคะติดตามรายการอากาศเย็นลงคุณคนฟังข่าวนี่อยู่บ้านโป่งอ๋อบ้านโป่งนี่บ้านโป่งท่าผาบอกว่า27องศานะคะอากาศเย็นวันนี้เวลาหมดแล้วคุณสาสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ MEA เชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างไสวงดงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างไสวทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญในกรุงเทพได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสาปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาโดย MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแสงไฟประดับและร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้อนุทินโชว์หวานสยบข่าวรอยร้าว2 น1พโพสต์รูปร่วมเฟรมหนูเนพิพัฒน์ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นปึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยผ่าน Facebook อนุทินชาญวีรกูลพร้อมโพสต์ข้อความว่าสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคมบูเร่ท่ามกลางกระแสข่าวรอยร้าวของ2 น1พ.ก่อนหน้านี้ว่าเป็นแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยอาจเกิดความไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะหลังการปรับเปลี่ยนบทบาทและการบริหารงานภายในรัฐบาลทั้งการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดึงงานกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคืนจากนายพิพัฒน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและการที่รัฐบาลเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้แคมบูเร่เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบและมีคำอธิบายว่าการกินแคมบูเร่เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือการใช้ช้อนเคาะหรือทุบหน้าคาราเมลให้แผ่นน้ำตาลไหม้ด้านบนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะตักรับประทานการเปรียบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้ง

0: และยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นไปด้วยดีท่ามกลางการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ากจริงๆ
1: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสันเพชรเร่งแก้รถติดท่าเรือแหลมฉบังเดินหน้าทดลองใช้ระบบพลักคิวตุลาคมนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าหลังจากมอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังล่าสุดมีความคืบหน้าในการนำระบบพลักคิวหรือระบบจัดคิวรถบรรทุกมาทดลองใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งและลดปัญหาจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือโดยการแก้ปัญหารถติดภายในท่าเรือแหลมฉบังจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันหลายด้านทั้งการเพิ่มพื้นที่รองรับการบรรทุกและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการโดยในส่วนพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกรมธนารักษ์และกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดการรังวัดและปลดล็อกพื้นที่บัฟเฟอร์โซนให้นำมาใช้เป็นพื้นที่พักรถและบริหารจัดการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระบบพลักคิวการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีกำหนดเริ่มทดลองใช้ที่ท่าเทียบเรือ B5 และ C3 ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดลองการใช้งานจริงและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุกก่อนปรับปรุงระบบและขยายผลสู่การใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม2569กระทรวงคมนาคมจะติดตามผลการทดลองใช้อย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงควบคู่กับการเร่งดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของท่าเรือแหลมฉบังผู้นำจีนย้ำสนับสนุนบราซิลต่อต้านแทรกแซงภายนอกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาของบราซิลโดยระบุว่าจีนพร้อมให้การสนับสนุนบราซิลในการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกพร้อมทั้งร่วมมือปกป้องอธิปไตยและความเป็นอิสระของประเทศขณะที่ผู้นำบราซิลแสดงความต้องการที่จะขยายตลาดและหุ้นส่วนทางการค้าโดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงยินดีต้อนรับการลงทุนจากวิสาหกิจจีนการแสดงท่าทีสนับสนุนของจีนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บราซิลกำลังเผชิญแรงกดดันและมาตรการตอบโต้จากสหรัฐที่เพิ่งประกาศจัดเก็บภาษีสินค้าบราซิลรอบใหม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ประนตน้อมเคิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนัก

0: งานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะครับ28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็เป็นวันหยุดราชการหลายท่านเนี่ยหยุดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ลาหยุดวันจันทร์เนี่ยนะคุณเอกพร
7: ครับจริงๆแล้วเนี่ยวันหยุดสัปดาห์นี้คือวันอังคารพุธพฤหัสแต่ว่าก็มีหลายคนเลือกที่จะลาวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานและอาจจะควบวันศุกร์นี้ไปด้วยถ้าขอลา2ได้9
6: โอ
7: ้ลา2แต่ได้9
6: ครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวที่ค่อนข้างจะยาวนะถ้ามีการใช้สิทธิ์ลาหยุดได้เพิ่มเติมนะ
7: ครับ
6: เว้นที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็อาจจะได้หยุดสั้นลงหน่อยก็29ก็จะเป็นวันก็คือวันพฤหัสนะฮะจะเป็นวันอาสาฬหบูชา
7: วันพุธ29วันพุธ
6: วันพุธขอโทษพฤหัสก็วันที่30ก็จะเป็นวันเข้าพรรษา
7: ใช่
6: ฮะอาสาฬหบูชาก็เป็นวันตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะก็อย่างที่เราทราบกันเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วก็เกิดพระรัตนตรัยครบ3องค์ก็คือมีพระพุทธพระธรรมและมีพระสงฆ์เพราะว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมชื่อธรรมะจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปนะมฤคทายวันเนี่ยก็เกิดพระสงฆ์โผฏฐัญญะนะโผฏฐัญญะ

0: ญาติก็ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกก็เท่ากับเป็นวันที่ครบทั้งพระรัตนตรัยครบทั้ง3องค์นะส่วนเข้าพรรษาก็อย่างที่ทราบกันนะพระสงฆ์ก็จะอยู่จำพรรษานะสถานที่ใดที่หนึ่งที่วัดที่อะไรนี่นะจะไม่ออกเดินทางเนื่องจากเข้าฤดูฝนนะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันตอนนี้ดูข่าวสารนะคุณเอกพรวันนี้เป็นวันหยุดก็เอาเริ่มต้นด้วยข่าวที่ฟังแล้วรู้สึกมันสบายใจขึ้นนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ปรับลดลงค่อนข้างแรงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: WTI นี่ลง6.70 7.5% มาอยู่ที่ 82.61 ก็หลุดจาก90 เหรียญที่ขึ้นไปลงมาแล้วนะมาอยู่ที่82ผมดูเมื่อเช้านี่ก็ยังร่วงต่ออีกนิดหน่อยนะตอนนี้ก็อยู่ที่จะหลุด82แล้วส่วนเบรนท์นะครับก็ปรับลดลงมากกว่าด้วยซ้ำไป8.42 เหรียญเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ 8.7% จากที่เราเห็นขึ้นไป100 เหรียญตอนนี้ลงมาอยู่ที่88.36 เหรียญต่อบาร์เรลทำท่าว่าจะหลุด88มาอยู่ที่87กว่าด้วยล่าสุดเนี้ย
1: นะอย่างผมดูราคาตอนนี้ก็ลงมาอีกนะฮะมาอยู่ที่85แล้ว85.29
0: ของเบรนท์เนี่ยนะ
1: เบรนท
0: ์โอ้โหลงมาเร็วมากนะ
1: อันนี้เป็นเรียลไทม์นะ
0: ลงมาเร็วมากน้ำมันที่ร่วงลงแรงนี่ก็มาจากที่ยืนยันจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นไปด้วยดีและยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพแต่ก็เตือนว่าสหรัฐจะกลับมาโจมตีครั้งหากการเจรจาไม่บรรลุผล
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเอสมาอิลบากะอีนะฮะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็บอกว่าอิหร่านยังคงมีจุดยืนตาต่อตาฟันต่อฟันแต่หากสหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านก็จะระงับการโจมตีด้วยเช่นกันพร้อมกับเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านผ่านตัวกลางซึ่งก็รวมถึงปากีสถานและกาตาร
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นวงรอบที่กลับมาจะพูดคุยกันแล้วก็หยุดยิงนี่ประกาศตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วก็มีการหยุดตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์แล้วนะ24ตุลาคมแล้วครับ
1: คือการหยุดยิงเนี่ยหยุดยิงมา3วันติดแล้วนะครับก็ไอ้เรื่องการหยุดยิงก็เป็นที่มาของข่าวที่ถูกพูดถึงว่าเอ๊ะเพราะอันนี้สหรัฐเริ่มหยุดก่อนพอสหรัฐหยุดอิหร่านก็เลยหยุดนะครับมันก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะที่สหรัฐหยุดเนี่ยเอ๊ะมันมาจากอะไรบางก็ว่าถึงขั้นที่ว่าทางโจเคนหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมพีเท็กเซตนะรัฐมนตรีของสหรัฐเนี่ยเหมือนสะกิดเตือนโดนัลด์ทรั
0: ม
1: ป์ว่าอาวุธกระสุนต่างๆนานาเนี่ยมันเริ่มร่อยหรอแล้วคือมันเริ่มร่อยหรอในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่ามันหมดนะโอ้ยอย่ายิงมันหมดแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่มันหมดถึงขั้นว่ากระสุนสำรองนะคือถ้าเกิดมันเลยนะจุดที่กำลังจะถึงเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยไอ้สำรองที่ควรจะเป็นเนี่ยมันจะพร่องเกินไป
0: ครับ
1: อันนี้ตามกระแสข่าวแรกกระแสข่าวสองเนี่ยก็ถึงขั้นว่ากันว่าพอสหรัฐยิงไปเนี่ยแน่นอนอิหร่านก็ยิงโต้กลับและที่อิหร่านยิงโต้กลับเนี่ยก็ยิงมาที่ฐานทัพสหรัฐที่อยู่ตามคูเวตกาตาอะไรต่างๆนานาเห็นว่าทางอิหร่านเนี่ยก็ทำลายพวกอาวุธอุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธ
0: ระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ระบบป้องกันภัยทางอากาศอะไรพวกนี้ฮะพวกแพทริออตบอกก็ทำลายไปหลายระบบแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะโอเคได้ไม่คุ้มเสียแล้วงั้นขอหยุดก่อนเพราะว่าความเสียหายมันเยอะเพราะอิหร่านเนี่ยเขาใช้อาวุธที่ต้องยอมรับราคาถูกกว่าสหรัฐบางครั้งเนี่ยใช้โดรนราคาหลักพันเหรียญนะ
0: ครับ
1: ก็คือประมาณหลักล้านโดนหลักล้านแต่ไปทำลายอาวุธหรือว่ายุทโธปกรณ์หลักร้อยล้านหรือพันล้านเป็นต้นนะก็มีการเปรียบเทียบกันแต่โดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกไม่มีกระสุนสหรัฐเนี่ยมีมากที่สุดในโลก แต่เอาเป็นว่าไ

0: ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการหยุดยิงกันจริงๆเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายลงบ้างนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไม่ได้สุดหรือว่าคล่อง 100% เพราะว่าแม้จะหยุดยิงใส่กันแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังพยายามจะควบคุมช่องแคบอยู่ทั้งฮอร์มุสก็ดีแล้วก็บับเอลมันเดฟก็ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: CBS News ก็บอกว่าทันทีที่ยืนยันว่าจะมีการหยุดยิงกันเนี่ยตัวแทนจากรัฐบาลโอมานก็เดินทางเยือนอิหร่านทันทีเชื่อว่าเป็นการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเพราะโอมานเขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถ้าอิหร่านจะประกาศควบคุมน่านน้ำนี้เขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้เพราะอยู่คนละฝั่งกันของช่องแคบฮอร์มุสในขณะที่สื่อนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเอกพรเล่าไปนะมีการไปขุดคุยว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านหลังจากคณะที่ปรึกษาอาวุโสเตือนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐกำลังร่อยหรอลงแล้วก็พลเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมก็เตือนว่าการเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านอีกครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ขีปนาวุธที่มีอยู่ในคลังแสงถูกใช้จนหมดพอดีถ้าสื่อสารับรายงานอย่างนี้อิหร่านทำไมไม่ขยี้ซะเลยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะผมก็คิดว่าอิหร่านก็คงอยู่สถานะไม่แพ้กันหรอกใช่ไหมมันก็คงจะล่อยหลอเรียกว่าสู้กันแบบเลือดเข้าตาเข้าไปทุกขนาดแล้วล่ะเลือดเข้าตานี่ก็หมายถึงซัดกันจนบอบช้ำตาแตกกันไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเอาละครับโลกก็ถือว่านะเข้าสู่โหมดหยุดยิงอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่มีความแน่นอนนะแต่วนกลับมาในลูปที่หยุดยิงกันราคาน้ำมันก็ลดลงก็ทำให้สถานการณ์ที่กดดันเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพของคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ยก็ผ่อนคลายลงแต่ราคาน้ำมันบ้านเราก็ยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมีการลดลงในเร็ววันนะคาดการณ์ว่าอย่างนั้นเพราะล่าสุดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูเมื่อวานเนี่ยราคาที่สิงคโปร์ก็ปรับลดลงค่อนข้างแรงน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งบรรดาผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันไทยเขาใช้อ้างอิงราคาขายในประเทศของบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามครับผลจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกและราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ลดลงเนี่ยทราบว่าเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวกองทุนน้ำมันเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนะลดการชดเชยน้ำมันดีเซลทั้ง B7 B20 แล้วก็91 95 E20 E85 ลงหมดเลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คืออันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะคือตั้งแต่ราคามันสวิงขึ้นมาสูงในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องยอมรับว่ามันขึ้นราคาหน้าปั๊มเนี่ยน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว
1: ้
0: เพราะว่ามันขึ้นมา2.70 บาทนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราตีเป็นราคาน้ำมันดิบที่มันขึ้นประมาณสัก20 กว่าเหรียญนะจริงๆบางห่วงนี่ไปแตะเกือบ30ด้วยซ้ำนะครับก็เชื่อว่าไอราคาที่มันข
1: ึ้
0: นเนี่ยมันก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นแหละก็เพราะว่ามันมีระบบกลไกกองทุนเนี่ยที่เข้ามาช่วยพยุง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็คือพอมันลงแรงเนี่ยบางคนก็อาจจะค่อนขอว่าทำไมบ้านเราไม่เห็นลงเลยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะ
1: ครับ
0: นี่ก็ต้องพูดกันตามตรง
1: ครับ
0: ผมเข้าไปดูนะฮะที่กบน.เขาเคยชดเชยเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้มันมีการปรับ
1: เรื่อง
0: ของอัตราการชดเชยใหม่เนี่ยนะฮะไอ้อย่างโซฮอล95เนี่ยจากที่เคยชดเชย3.37 บาทเท่ากับโซฮอล91เนี่ยก็เหลือ2.37 บาทลดไปบาทหนึ่งเลยฮะE20 จากเคยชดเชย6.90 บาทก็เหลือ6.10 บาท E85 จากเคยชดเชย4.50 บาทก็เหลือ4.23 บาทดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจาก8.70 บาท

0: ชดเชยก็เหลือ7.21
1: B20 อันนี้ลงบาทกว่านะเนี่ย
0: ครับ B20 จาก 12.93 ก็เหลือ 11.69 ก็บาทกว่าเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนเบนซิน100เนี่ยจากที่เคยลดการลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนจาก 36.66 สตางค์อันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4.76 ก็คือพอสถานการณ์ดีขึ้นเบนซิน 100% ก็มาเอาเงินมาอุดหนุน
1: เพิ่มขึ้น
0: กองทุนมากขึ้นครับ
1: ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าผมดูตัวเลขล่าสุดนะตัวเลขล่าสุดวันนี้28แต่ตัวเลขเขายังเป็น26อยู่26เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยมียอดติดลบทั้งสิ้นของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะ 65,755 ล้านบาทถ้ารวมถึงวันนี้วันนี้วันที่28ผมว่าน่าจะไป 66,000 ละเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นหลายร้อยล้านทีเดียวที่ต้องอุดหนุนนะฮะประมาณ 66,000 เพราะฉะนั้นถ้าลดการชดเชยลงเนี่ยก็หมายความว่าตัวเลขยอดติดลบรวมก็ยังจะบวกไปเรื่อยๆอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่พลิกสถานะกลับมาเป็นเก็บเงินเข้ากองทุนนะมันยังต้องชดเชยอยู่หลายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเลยล่ะทั้งดีเซลทั้งแก๊สโซฮอล์แต่ว่ามันก็จะทำให้การติดลบเนี่ยมันลดไอตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นลงเป็นลำดับนะทำให้ไอ้ตอนนี้ 66,000 แล้วมันจะไป 67,000 เนี่ยมันก็จะใช้เวลามากขึ้นนะแล้วยิ่งถ้าราคามันลงมาได้อีกนะทำให้สามารถเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ไอ้เรื่องของการติดล้มกองทุนเนี่ยมันก็อาจจะไม่พวดพลาดจนหน้าตกใจแล้วมันจะไปที่เขากลัวมากคือมันจะสาการจะยาวจนกระทั่งต้องประคองเงินติดลบเป็นแสนล้านเนี่ยนะตัวเลขแสนล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ในการดูแลเรื่องประคับประคองราคาน้ำมันเขาก็กลัวว่าพอมันเกิดเป็นแสนล้านแล้ววันนี้มันจะหมดเงินมันจะหมดเครื่องไม้เครื่องมือ นะฮะอันนี้ก็เรื่องราคาน้ำมันนะซึ่งในภาพรวมก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่เบาใจลงได้บ้างนะฮะมันมีขึ้นจนหน้าตกใจก็มีจังหวะที่มันลงมาให้ได้คลายความกังวลลงบ้างชีวิตมันจะได้ดูรู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะครับ
0: ครับแต่ช่วงนี้ก็หยุดยาวด้วยตอนแรกหลายๆคนยังกลัวว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นราคาน้ำมันฉลองประเดิมหยุดยาวหรือเปล่าก็ยังดีที่ราคาตลาดโลกมันเบรกพอดี
1: เบรก
0: ก็เลยไม่มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันช่วงเดินทางท่องเที่ยวกัน
1: ครับแต่มันก็ไปค้างตึงอยู่ในระดับที่ก็ไม่ถูกนะเอาพูดตรงๆราคาดีเซลก็ไปเท่าไหร่เกิน35บาทเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงกว่าที่เคยใช้กันนะซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณสัก30บวกลบนะอันนี้ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเรื่องของข่าวระดับโลกนะส่วนบ้านเราก็มันมีประเด็นที่ก่อนจะไปที่เรื่องที่นายกแล้วก็เรื่องหัวสวนะซึ่งถือว่าผมดูแล้วสถานการณ์การเมืองก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนประเด็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันมีเอาเรื่องที่คุณอนุทินเขาโพสต์ภาพก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: คือหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเขาเป็นคนให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะเจอกับคุณอนุทินนะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวนะฮะมาอีกแล้วรอยร้าว2นอกับ1พอแต่ว่ามีความกินแหนงแคลงใจกันและยิ่งประมาณสักวัน2วันเนี้ยมันถึงขั้นมีการปูดข่าวออกมาว่าไอการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งนะ
1: เอาข้อมูลลับมาให้ฝ่ายค้าน
0: เขียนโน้ตอะไรบางอย่างแล้วก็เอาข้อมูล

0: ส่งให้กับส.ส.พรรคประชาชนโดยถึงขั้นบอกว่าอันเนี้ยข้อมูลเนี้ยคนสนิทคุณเนวินเนี่ยฝากมาให้ตามรายงานบอกว่าก็เป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับแลนบริดจ์นะครับแล้วปรากฏว่าปลาในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยก็นะคุณเอกนิติที่บอกว่าโอเคประกาศยกเลิกโครงการแลนบริดจ์
1: กรรมการที่คุณอนุชินตั้งเขาแถลงผลสรุปกับ
0: จับก็เลยทำให้มันก็เป็นข่าวที่มันประจวบเหมาะกันแล้วก็ห่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นข่าวว่าคุณพิพัฒน์ก็ถูกลดบทบาทอะไรไปบางอย่างเมื่อวานคุณพิพัฒน์เนี่ยก็ถูกถามเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่เช้าเลยนะก่อนประชุมช่วงหลังประชุมครม.พอประชุมเสร็จเขาบอกไม่มีอ่ะเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเจอคุณเนวินแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะลงใต้ด้วยกันด้วยซ้ำในช่วงวันที่31กรกฎาคมจะไปทำบุญนครศรีธรรมราชและ1สิงหาคมนี้ก็จะไปเตะบอลกระชับมิตรบุรีรัมย์กับปัตตานีปรากฏเมื่อวานนี้ก็รอข่าวกันนะที่คุณพิพัฒน์จะไปเจอคุณเนวินเนี่ยมันจะยังไงปรากฏประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็โพสต์ภาพออกมาก็เห็นโอ้โหชัดเจนเลยฮะเป็น2นอกับ1พอเนี่ยเขาก็กอดกันแล้วโอ้โหแคปชั่นคุณอนุทินเนี่ยสัมพันธ์นอนอพอร้าวฉานปานแครมบูเร่
1: แครมบูเร่นี่ขนมใช่ไหม
0: แครมบูเร่เนี่ยมันเป็นขนมฝรั่งเศสนะก็คือมันเหมือนคัสตาร์ดนั่นแหละแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันจะท็อปอัพด้วยน้ำตาลแล้วก็พ่นไฟ
1: ใช่ไหมแข็ง
0: วิธีการกิน
1: เนี่ย
0: ที่ถูกต้องวิธีการกินที่ถูกต้องเนี่ยคือเอาช้อนมาเคาะปุ๊กให้มันแตกพอแตกปุ๊บคุณก็ตักไอ้น้ำตาลเคลือบด้านบนเนี่ยกินคู่กับคัสตาร์ดผมก็เดาเอาว่าที่คุณอนุทิน
1: ยิ่งตียิ่งหวาน
0: ต้องการจะหมายว่ามันหวานไม่พอจะกินสามคนนี้เนี่ยต้องเคาะไอ้แข็งให้แตกออกด้วยนะ อันนี้ผมตีความให้
1: ครับ
0: แล้วปรากฏคุณพิพัฒน์เนี่ยก็แชร์ภาพนี้ของคุณอนุทินแล้วก็แฮชแท็กนนพครับหนูเนพิพัฒน์นี่ก็คืออ
1: ๋อแล้วไม่แชร์แต่ภาพแล้วก็แฮชแท็กนนพอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีนนพครับไม่มีเครมบูเร่ไม่มีอะไรเลยนะ
0: ไม่ได้พิมพ์ไอ้เครมบูเร่นี่คือ
1: คุณชินคนเดียว
0: โพสต์ใช่ครับแล้วปรากฏเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าที่ท้องสนามหลวงนะครับวันนี้เขาก็มีการทำบุญ
1: ใช่
0: นะครับเนื่องในวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยปรากฏว่าแน่นอนคุณพิพัฒน์มาก็โดนลุมถามเอาบรรยากาศเมื่อคืนนี้ว่ายังไงก็บอกไม่มีอะไรก็ให้ข่าวไปเมื่อวานแล้วเราคุยทุกสัปดาห์ตอนที่พบกันนายกก็ถ่ายรูปปกติก็ดีจะได้ลดคำครหา
1: ครับ
0: ไม่ใช่นั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยไม่ทราบข่าวนี้มาจากไหนเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาโดยหาตัวตนไม่ได้บอกการพบกันโดยมีการพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความขัดแย้งหรือไม่บอกไม่มีประชุมทุกสัปดาห์เรื่องปกติไม่ได้มีความจริงคุยกันเป็นปกติพอถามว่าคุณเนวินพูดถึงข่าวนี้บ้างไหมบอกนายเนวินไม่ได้สนใจข่าวพวกนี้เลยเขาเป็นคนการเมืองเข้าใจดีเรื่องการที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพอถามอย่างนี้ต้องไปคุยกันบ่อยๆไหมบอกคุยกันทุกสัปดาห์ในการที่จะเจอหน้ากันแต่โทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวันมีอะไรก็โทรศัพท์ไถ่ถามพอถามว่าหลังจากเผยแพร่ภาพทั้ง3คนเนี่ยคุณไพศาลเห็นไหมฮะมันมีสตอรี่คุณกรุณาชิดชอบอ่ะสอ
1: ภรรยาภรรยาคุณเนวิน
0: ภาพเนี่ยมันเป็นภาพโซฟากับพื้นเหมือนถ่ายลงพื้นอันหนึ่งเห็นขอบโซฟาอันหนึ่งเห็นพื้นแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากนั้นแต่มันมีข้อความเขียนว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนเราก็ไม่รู้ว่าซ้อนตายเขาหมายถึงอะไรอาจจะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เลยถามคุณพิพัฒน์ว่าเอ๊ะคุณกรุณาเขาโพสต์แบบนี้จะเชื่อมโยงกันไหมบอกไม่ทราบตนยังไม่เห็นโพสต์ไม่เข้าใจและไม่เห็นข้อความด้วยว่าเป็นอะไรนักข่าวก็ถามทิ้งท้ายว่าถึงวันนี้พูดได้หรือยังว่าไม่ว่า2น.1พ.จะไม่มีวันแยกจากกันอ

0: คุณพิพัฒน์บอกเราก็เป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งคบกันปีสองปีน่าจะคบกันมา10-20 ปีแล้วคบหากันอย่างนี้มาด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีอะไรจะมาทําให้มันเกิดความไม่เข้าใจมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรพวกเราต้องมีเหตุผลในการที่ต้องมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: 2 น. 1 ก.
1: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นภาพล่าสุดใช่ไหมไอ้ที่
0: ล่าสุดนะ
1: นนพ.เนี่ยเพราะว่ามีบางคนเขาบอกว่าร
0: ูปเก่าเหรอ
1: รูปเก่าหรือเปล่าแต่ว่าดูจากเสื้อนายกก็คือเสื้อนายกที่ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนะใช่ไหมเสื้อดูจากเขาดูเขาบางคนเขาบอกดูจากเสื้อเอ๊ะเสื้อก็เสื้อที่นายกให้สัมภาษณ์เรื่องที่นักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเขาโจมตีว่าท่านมักจะไปร่วมประชุมไปพบปะคนนู้นคนนี้ที่ไอ้โรงแรมภูแม่นอะไรนะ
0: ใช่ฮะเป็นเสื้อที่นายกใส่เมื่อวาน
1: ที่คุณเนวินบอกว่าโอ้ถามว่าผมไม่ไปวันไหนดีกว่าถามว่าไปภูแม่นนะนายกก็เลยย้อนเอางั้นเขาบอกนั้นนะเขาบอกนะภาพก็นายกก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นภาพล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นจริงๆคาดว่าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นภาพล่าสุดที่เขาพบกันเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนพระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:38 นครับเอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
0: ครับ
1: ก็เชื่อมโยงกับเรื่องความเคลื่อนไหวของนนพ.นะถ้าทางการเมืองเนี่ยสถานการณ์ใหญ่ที่ขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงปิดสภานะปิดสมัยประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกระทู้เรื่องอะไรต่างๆก็เว้นระยะไปก่อนก็จะมีแต่การประชุมของคณะกรรมการคณะต่างๆโดยเฉพาะคณะงบประมาณใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านก็เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ก็คือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการสอบหัวสวนะก็ดูแล้วเขาก็จะเชิญผู้ที่มีข้อมูลต่างๆมาตั้งเวทีแถลงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะซึ่งก็น่าจะมีผลกดดันรัฐบาลอยู่นะแต่ว่าคุณเอกพรมองว่ารัฐบาลเขาจะมีความวิตกกังวลอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหม
0: ไอ้กังวลเนี่ยผมว่าถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ดูจากอะไรก็คงมีบ้างนะเพราะถ้าเกิดไม่กังวลคงไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือว่ามาอะไรกันขนาดนี้หรอกแล้วก็ต้องพูดกันตามตรงคงมีความ

0: วลอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าหลังจากเนี้ยภูมิใจไทยเขาก็ตามนี้แหละฮะก็ว่ากันไปอ่ะคุณเปิดมาเขาก็ฟ้องเปิดมาก็ฟ้องเพราะมันเป็นปกติของเรื่องราวนะว่าเวลามีคนโดนฟ้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าพอสมมติมันเข้าสู่กระบวนการคดีสมมติเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทอะไรกันมาจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าไอ้กระบวนการที่จะแฉเนี่ยมันก็จะหยุดไปสำหรับคนคนนั้นนะมันเป็นเรื่องปกติว่ามันมีคดีความมาเกี่ยวข้อง
1: อ
0: าจจะเป็นเรื่องในศาลก็ดีที่ห้ามนำข้อมูลมาเปิดเผยเป็นเรื่องราวในกระบวนการหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าก็ว่ากันไปตามคดีแม้ว่าทางไอลอเขาจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะแฉเพิ่มแฉต่อเส้นเงินหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมว่ามันก็ตามหน้าเสืออ่ะแฉมาก็แฉก็ฟ้องแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการอย่างเจ๊สุขสมรวยก็ไปฟ้องอำนาจเจริญแล้วเรียบร้อย
1: จะแจ้งความเลย
0: จะแจ้งความแล้ว
1: คุณทินก็ว่าเห็นว่าจะฟ้องไปที่ศาลเลยกำลังให้ทนายดำเนินการ
0: เอาฟ้องตรงเลยนะไม่ต้องผ่านตำรวจนะ
1: เท่าที่ฟังคุณเนวินเพราะมันดำเนินการได้ให้ตั้งทนายแล้วยื่นต่อศาลเลยก็ได้แจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีให้ก็ได้เรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำแล้วก็ถ้ามีมูลก็แจ้งข้อกล่าวหาก็ฟ้องศาลไปทำได้อย่างที่เห็นนี่ก็สองช่องทางครับก็คงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฝ่ายค้านที่เขาเรียกร้องซึ่งก็คงจะไม่สามารถที่จะไปทำให้ทางพรรคภูมิใจไทยหรือว่าตัวนายกหรือใครก็แล้วแต่ที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยทั้งหลายเนี่ยที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องในกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการหัวเลือกสวเนี่ยนะที่จะออกมาชี้แจงข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีไอ้ที่ว่าจะชี้แจงมาบอกว่าไอ้ที่แบบเปิดเผยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ข้อเท็จจริงอะไรคงไม่มีใช้วิธีฟ้องอย่างเดียวนะฮะเพราะที่เขาไม่ชี้แจงเพราะว่าเรื่องนี้มันกระบวนการมันถ้าพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยอำนาจเป็นของกกต.ถ้าจะมีผลต่อใครต่อใครที่ถูกระบุว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดเรื่องนี้นะอำนาจมันอยู่ที่การชี้ของกกต.แล้วกกต.เนี่ยพอมีการเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็อย่างน้อยผลมันก็พอมีอยู่นะก็คือกกต.ก็เลยประกาศว่าเดี๋ยวสิงหาเนี่ยปลายสิงหาเนี่ยจะสรุปชี้มูลแน่นอนจะยกคำร้องหรือว่าจะชี้มูลความผิดส่งเรื่องต่อไปให้อัยการส่งศาลเนี่ยก็รู้กันละก็แค่อีกประมาณเดือนนึงนะหรือว่าจะประชุมอีกประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็จะสรุปลงมติชี้มูลความผิดกันโดยกกต.ทั้งคณะมันก็เหลือเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งที่คงจะรู้กันว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ว่าแนวของทางฝ่ายค้านแล้วก็พวกไอลอที่เขาทำเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคงประเมินแล้วล่ะว่าไอ้โดยท่าทีโดยทิศทางของการสอบเรื่องคดีเรื่องนี้มันคงจะในท้ายที่สุดโอกาสความไปได้สูงก็คือว่าคงจะยกคำร้องนะเพราะว่าถ้าไม่ยกคำร้องเนี่ยผมถ้าเขามีความเชื่อมั่นอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะชี้มูลความผิดนะแล้วไปสู้ต่อในคดีเนี่ยไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงนี
0: ้
1: ก็รอสรุปไปเพราะยังมีลุ้นอยู
0: ่อันนี้คือตีให้มันเป็นประเด็นตามกระแสสังคม
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าเปิดแผลมาให้เห็นก่อนว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยของการทุจริตเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาก็เชื่อว่าน่าจะมาจากข้อมูลที่คงจะอยู่ในส่วนของ DSI นั่นแหละแต่จะอยู่ในส่วนกกต.ทั้งหมดหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ DSI เนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้แน่นอนที่เขาเปิดกันเนี่ยเป็นข้อมูลที่ DSI ต้องมีแน่นอน
0: ก็คดีนี้เนี่ยอย่าลืมตั้งแต่สมัยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันแบ่งเป็นสองขามาอยู่แล้วขาหนึ่ง DSI ดูขาหนึ่งกกต.ดู
1: ครับก็ผมก็เชื่อว่าแดงก็เขาก็คงจะนั่นอยู
0: ่แต่คงทิมอยู่ป่ะ
1: มันในทางลึกมันต้องมีการประสานกันอยู่ในบางระดับอยู่แล้ว

0: อาจจะผ่านใครอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้แต่คุณทวีสอดส่องเนี่ยผมเชื่อว่ามีข้อมูลพอต่อไปรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็ผลักดันเรื่องการสอบสวนไอ้เรื่องการหัวสวอย่างแข็งขันอยู
1: ่
0: นะคราวนี้เปิดเพื่ออะไรเปิดก็อย่างน้อยก็กกต.ถ้าคุณจะชี้ว่าคดีที่กล่าวหาทั้งหมดเนี่ยไม่มีมูลและยกคำร้องเหมือนกับคณะกรรมการวินิจฉัยใช่ไหมคณะกรรมการวินิจฉัยก็ชี้ว่าไม่มีมูลและยกไปแล้วนะ
1: ใช่ยกไปแล้วรอบหนึ่ง
0: คณะไต่สวนคณะสืบสวนสอบสวนชุด26เนี่ยชี้ว่ามีมูล220คนมีหมดเลยให้ส่งให้กกต.พิจารณาชี้มูลความผิดแต่ชงขึ้นไปเนี่ยว่าผิดหมดก็ตามหลักเขาบอกเลยนะมีหลักฐานเชื่อได้ว่านะมีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการทำทุจริตทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ว่าโดยกระบวนการกกต.ก็คงจะยังไม่กล้าก็เลยตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการอะไรที่เขาจะต้อง
1: กันกรอง
0: ที่เขาต้องที่เขาต้องมาดูรายละเอียดแทนกกต.ทั้งหมดเนี่ยนะปรากฏว่าคณะกรรมการดูเอกทางเลยยกหมดเลยก็แปลกดีนะข้อมูลเดียวกันแต่ว่าเห็นไปคนละเรื่องเลยคนละฝั่งเลยนะคราวนี้ก็เลยมาถึงว่าถ้ามันสองคณะมันเห็นต่างกันอย่างนี้เนี่ยกกต.ก็ต้องเอามาดูเองก็ต้องเอาสำนวนมาว่าไล่เป็นชุดมาเลยมันมีทั้งหมดกี่คำร้องกลุ่มนี้ไล่มาถึงที่เขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกจันทร์เว้นจันทร์ทั้งหมดเท่าไหร่20จันทร์เนี่ยนะแต่ที่เขาพูดมาแล้วเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าเหลืออยู่4ครั้งแล้วก็เดิมก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็เลยว่าแต่เมื่อกระแสมันแรงอย่างนี้คนก็อยากจะให้ชี้ชัดก็เลยเอาเป็นว่าประชุมทุกสัปดาห์ทุกจันทร์เหลืออีก4ครั้งก็เท่ากับว่าสิงหาคมทั้งเดือนปลายสิงหาคมก็จะสรุปนะฮะซึ่งถ้าออกมาแล้วเป็นไปตามที่เขาคาดการเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ากกต.เขาจะชี้เนี่ยเขาชี้ไปแล้วเขาไม่มาตั้งคณะกรรมการมายกหรอกถ้ายกอย่างนี้โอกาสที่มันก็เหมือนกับมีคนที่เขาเตรียมข้อมูลให้ปปช.เขาออกเสียงยกได้อยู่แล้วอันนี้ถ้ายกเนี่ยฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายที่เขาเคลื่อนไหวอยู่เขาก็ได้ถือว่าก็ได้ฟ้องประชาชนไปละว่าคุณยกภายใต้ข้อมูลอย่างนี้นะมันก็จะมีผลไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็จะมีเชื่อว่าน่าจะมีผลทางการเมืองที่จะกดดันพรรคภูมิใจไทยต่อไป
1: เพราะไอ้ซีรีส์เปิดข้อมูลเนี่ยจริงๆมันก็ไล่กันมาเปิดมาสักเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ผลิตอย่างช่วงหลังนี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้รายชื่อ 8-9 คนเนี่ยแหละที่มันดูร้อนหน่อยแล้วก็พยายามจะแฉขั้นตอนอย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอภิปรายเป็นงานเสวนาใช่ไห
0: ม
1: ครบรอบ2ปีการเลือกตั้งสว.เนี่ยก็เอาข้อมูลมาเปิดมาแชร์กันโดยอดีตผู้สมัครบ้างโดยคนที่อาจจะได้รับข้อมูลในการร้องเรียนมาบ้างอย่างฝ่ายค้าน
0: ครับคือถ้าเป็นนักการเมืองแล้วมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็การเมืองเขาก็ถือว่าฝ่ายรัฐบาลเขาก็ถือว่าเป็นความการตรวจสอบฝ่ายค้านนะแต่ถ้าไม่ใช่การเมืองโดนฟ้องหมดนะยิ่งชีพเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสถานะเป็นส.ส.ไม่อยู่ในสถานะที่จะมาตรวจสอบรัฐบาลเขาฟ้องแล้วก็พวกที่มาอ้างตัวเป็นพยานเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครบ้างเป็นส.ว.สำรองอันนี้โดนฟ้องหมดทุกคนที่ไปขึ้นเวทีนะอดีตขึ้นเวทีล่าสุดเนี่ยโดนทางเดินกล่าวพาดพิงไปถึงใครก็ฟ้องหมดเขาก็ใช้มาตรการเรื่องคุณสุประชัยโพสูเนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบดูเรื่องนี้โดยตรงเลย
1: สุประชัยใจสมุทร
0: ไอ้สุประชัยใจสมุทรไม่ใช่โพสูประธานโทษสุประชัยโพสูนี่ก็โดนไปด้วยหนึ่งไหมเป็นหนึ่งกระโดดเว้นวรรคทางการเมือง
1: สหายแสงนะ
0: สหายแสง 100% ไปแล้วนะโดนคดีล่าสุดเรื่องที่ดินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสมัครส.ส.ส.ส.หรือเล่นการเมืองต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการเมืองที่ผมคิดว่าภูมิใจไทยก็คงจะทำได้อย่างนี้ก็คือก็ฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทไปแต่ให้เจรจาชี้แจงอะไรก็คงไม่รอผลทางกฎหมายซึ่งก็ลุ้นว่า

0: กกต.ก็จะมีมติยกคำร้องเพราะในทางกฎหมายก็จบกันไปก็เหลือประเด็นเรื่องการเมืองนะก็เดายากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีคือพูดง่ายๆว่าอันนี้ไม่ใช่ศึกแรกที่มันคลาคสังสำหรับภูมิใจไทยนะเขากระโดงก็เป็นเรื่องคลาคสังนะแต่ว่าเขากระโดงนี่มันเกิดมาก่อนที่ภูมิใจไทยชนะถล่มทลายล่าสุดไปซ้ำมาเขาก็ผ่านมาได้เขาถือว่าเรื่องใหญ่ขนาดว่าโอ้โหไปเอาที่รถไฟแล้วถูกกล่าวหาหนักหน่วงขนาดนั้นครอบครัวของครูใหญ่เขาก็ยัง
1: มีคำตัดสินศาลออกมาแล้วก็ยังยื้อมาจนถึงตอนนี้ได้
0: เขาก็ยัง
1: ฟ้องรายแปลงจะดูแล้วกัน
0: ฝ่ามาแล้วการเมืองเขาก็ยังพลิกมากลับมาคะแนนนิยมเขาก็เพิ่มขึ้นจำนวนส.ส.เขาก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเขาคงประเมินว่าไอ้อย่างนี้ก็โอเคตีมาก็ตั้งรับไปแล้วก็สู้ไปยันกลับไปนะเพราะว่าสถานการณ์ใหญ่ๆก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เอื้อเขาอยู่นะมันอาจจะมีเรื่องขบวนการสีน้ำเงินเรื่องอ้วสวเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรต่างๆการแผ่ขยายอิทธิพลฐานการเมืองอะไรว่าไปแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยการที่เขายังอยู่ในกระแสของกลุ่มชาตินิยมกลุ่มผู้รักชาติเนี่ยนะถือว่าเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทเด่นแล้วก็กลุ่มชาตินิยมทั้งหลายสนับสนุนใช่ไหมแล้วก็ยังมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องการปกป้องสถาบันต่างๆผมว่า2จุดแข็งเนี่ยเป็นจุดที่ยังถ้าจะให้พรรคภูมิใจไทยเขาประเมินตัวเขาเองนะเขาก็ต้องประเมินว่า2จุดแข็งเนี่ยเชื่อว่าแม้ว่าจะมีการถูกโจมตีแล้วถูกกล่าวหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรที่มันเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในแต่ละช่วงเนี่ยเขาน่าจะฝ่าได้เหมือนกับเรื่องของเขากระโดงหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องก็ยังไปติดอยู่ที่คุณโสภณสารัมโดยกระบวนการ
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: เรื่องไปร้องก็ร้องไปแต่ว่าคุณโสภณเขาต้องเป็นคนส่งเขายังไม่ส่งสักอย่างแต่
1: เร
0: ื่องไง
1: เรื่องวุ่นๆในมหาดไทยเรื่องโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบคนที่เราคิดว่าจะต้องรับผิดชอบก็ยังไม่ต้องเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้ก่อนมันก็มีกระบวนการที่เขาก็สามารถที่จะบอกได้ว่าก็กำลังเดินหน้าอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามว่ากรณีโกงสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรบ้างคุณอนุทินไล่ใหญ่เลยนี่ผมผ่านมา7แอคชั่นแล้วนะมีสั่งตั้งกรรมการให้คุณประกรณ์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมีให้ออกจากราชการให้ระงับการบรรจุอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะเรื่องอะไรที่โดนกล่าวหาเนี่ยก็มีกระบวนการในการตรวจสอบก็สามารถที่จะอ้างได้ว่าตอนนี้มันก็เดินหน้าของมันอยู่ก็แทรกแซงไม่ได
0: ้ม
1: ันก็จะเป็นลักษณะเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าก็เมื่อวานนี้มีออกหมายเรียกอธิบดีกรมอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการในสำนักทดสอบอะไรของบสวนะ
1: ใช่ครับมีกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายเรียกรวมทั้งหมด13คนนะ
0: 13คนไอ้11คนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เขาไปมีประจักษ์พยานอยู่กำลังแก้คะแนนอยู่
1: ใช่ครับคือ11คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่เอกชนแต่2คนเนี่ยก็คืออดีตอธิบดีสอถอกับผอ.สำนักของมสว.
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมก็คิดว่าสูงสุดก็ได้แค่นี้แหละคดีนี้นะก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์ซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าเป็นสายของคุณพิพัฒน์
1: คร
0: ับแล้วที่มันมีประเด็นเรื่องนอนอทะเลาะพอเนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยเรื่องสำคัญเลยก็เรื่องเนี้ยเรื่องว่าสายของคุณพิพัฒน์เองก็โดนเข้าไปหลายคนที่ผู้ทรงที่ปรึกษาเลขาต้องลาออกกันยุบยับไปหมด
1: ใช่ครับ
0: ให้พ้นภัยกันไปแล้วก็คุณธีรุตเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสุดที่คุณธีรุตในสายราชการมหาดไทยนะแล้วก็ผอ.ของมสว.ขึ้นไปกว่านั้นไม่มีละ

0: ราะถ้ามีมันน่าจะต้องมีอะไรเพราะว่าคุณดูข้อหาดิข้อหาเนี่ยเขาเล่น157ถูกซัดทอดจากดร.วินว่าเป็นคนคุณธีรุตนี่เอาไอ้แฟลช
1: ช่วยอำนวยความสะดวกให้เอาข้อสอบออกมา
0: เอาไอ้ตัวกระดาษคำตอบแฟลชได้ที่ถ่ายสแกน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ของอาจารย์มศวนะเอาไอ้ตัวเฉลยคำสอบสองอย่างก็เอาไปแก้กันที่มี11ข้าราชการท้องถิ่นกับคนนอกเนี่ยรวมกันเนี่ยที่โดนหมายเรียกพร้อมชุดเนี่ยเอาไปกระบวนการแก้ภายใต้การดูแลของจ่าพิชิตกับพวกกระบวนการก็เป็นแค่นี้จบแค่นี
1: ้คือตอนนี้เขาไล่แค่ในส่วนของกระบวนการในเรื่องของการกระทำเงี้ยแต่จริงๆที่สังคมตั้งคำถามเนี่ยมันคือมาสเตอร์มายด์คือคนคิดคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นว่าใครมีส่วนรู้เห็นบ้างเส้นเงินไปถึงใครเนี่ยเขาก็อยากรู้ตรงนี้กันมากแต่เนี่ยยังไม่ได้มีการ
0: เส้นเงินยังไม่มี
1: พูดถึงกันมาเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะที่ผมบอกไงว่าเขาโดนเรียกหมายเรียกเพราะความผิด157ทั้งสองคนนะทั้งอธิบดีธีรุตแล้วก็อาจารย์ที่มศวโดน157ทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปะละเลยแล้วก็ทำให้ไม่มีอันนี้คือไปร่วมมือทำให้เกิดการทุจริตแต่ยังไม่มีการไปตรวจสอบเส้นเงินเลยว่าทั้งสองท่านนี้มันมีเส้นเงินเข้ามาถึงได้รับประโยชน์เป็นแรงจูงใจเพราะว่าถ้าคุณตรวจเจอตรงนี้เนี่ยมันต้องตรวจต่อไปแล้วเงินจากตรงเนี้ยมันไปตรงไหนมั้ยมันขึ้นไปอีกมั้ยผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าที่ไม่มีเส้นเงินก็เพราะว่ามันก็จบแค่157157ก็เฉพาะตัวของตัวเองก็เหมือนกับที่มหาไทยเขาตั้งกรรมการสอบคุณธีรุตกับผู้อำนวยการผอ.ฝ่ายของท้องถิ่นอีก3คนนะรวม4คนที่สอบวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่อง157
1: จริงๆทุกอย่างเนี่ยนะผมว่าถ้าเกิดมันเอาเส้นเงินไปจับเนี่ยมันจะเห็นอะไรชัดเจนมากโดยที่ไม่ต้องไปสืบอะไรมากกว่านี้ให้มันยุ่งยากด้วยซ้ำอย่างอันนี้อ่ะคุณก็ดูก็ไล่เส้นเงินไปสิหรือแม้กระทั่งหัวสวเนี่ยที่มันมีเรื่องอะไรนะจองตั๋วเครื่องบินให้อะไรเนี่ยที่คนที่เขาเคยสมัครและอยู่ในกระบวนการเอามาแฉเนี่ยผมว่ามันก็แค่ไปเช็คกับสายการบินนะว่าตั๋วเครื่องบินกรุ๊ปเนี่ยมีคนซื้อให้ไห
0: ม
1: คนซื้อคนเดียวกันไหมสิบคนเนี่ยถ้าใช่ผมว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเขามาสัมมนากรุงเทพแล้วคุณจะซื้อตั๋วให้เขาทำไมถ้าเกิดคุณไม่ได้จะไปชักจูงให้เขาเป็นกระบวนการในการหัวในการโกงสวถูกไหมผมว่าในทุกอย่างที่พยายามพูดมันก็คือเรื่องเส้นเงิน
0: ใช่หัวใจสำคัญอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันบอกว่าเฮ้ยมันหัวกันทุกกลุ่มใช่เขาไปล็อบบี้กันเขาไปพูดคุยโน้มน้าวกันแต่ว่ามันใช้เงินหรือเปล่าล่ะถ้าใช้เงินเนี่ยโอเคละมันแสดงว่ามันต้องมีกระบวนการโกงกันอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็เอาเงินเข้าล่อกันอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับไอ้เงี้ยมันชัดเจนแต่ถ้าไปโน้มน้าวไปให้คุณสนับสนุนผมมันก็เป็นเรื่องการหาเสียงปกติตีความได้ว่าอย่างนั้นนะมีโอกาสมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่แต่ว่าทุกคนทุกกลุ่มมันต้องทำอย่างนั้นอยู่มันต้องไปล็อบบี้ขอคะแนนกันอยู่แล้วแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อเนี่ยแล้วจัดตั้งมาแล้วก็จ้างมาทำอย่างนี้อันนี้มันชัดเจนอ่ะ
1: ผมให้คุณเป็นอ่ะคุณไม่ได้เป็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกงั้นคุณเอาค่าจ้างไป 20,000
0: นะอันนี้มันว่าจ้างกันมาตั้งแต่ต้นเพื่อมาลงคะแนนให้เงี้ยนะเจตนามันทุจริตมาแต่แรกไม่ใช่คุณก็สมัครผมก็สมัครแล้วมาเอามาคุณให้คะแนนผมไหมเพราะยังไงคุณก็ไม่มีพวกผมมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการหาเสียงกันขอคะแนนกันครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับคุณเอกพรนะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่พบว่าผ่านเกณฑ์จะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะขอให้การตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานะข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนปรากฏเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อครอบครองยังเหมือนเดิมปรากฏอยู่ในทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือทบทวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเองพี่พัฒน์ยืนยัน2น1พอไม่มีอะไรคุยกันทุกสัปดาห์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ปมร้าวฉานป่านแคมเบอร์เร่ท่ามกลางกระแสร้าว2น1พอและบอกว่าพวกเราไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ให้ข่าวไปแล้วว่าเจอกันทุกสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก่อนประชุมกัน3คนนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ดีใจได้ลบคำครหาไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยเมื่อถามถึงด้านนายเนวินได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นไม่มีอะไรนายพิพัฒน์ยืนยันว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่ได้เจอหน้ากันรวมถึงโทรศัพท์พูดคุยเกือบทุกวันสำหรับกรณีนางกรุณาชิดชอบภรรยานายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีครบดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์สำหรับตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า2น1พอไม่แตกกันนายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปี2ปีแต่เป็นน่าจะ20ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ดังนั้นไม่ควรมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องมีเหตุผลในการพูดคุยกันยอดตายอีโบลาคองโกพุ่ง 1,400 รายการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังขยายตัววงกว้างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันพุ่งสูง 3,200 รายในจำนวนผู้เสียชีวิต 1,400 รายเกือบร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อถูกตรวจพบในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงกว่านี้มากเนื่องจากมีการติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่ได้รับรายงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชี้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตรวจจับที่ดีขึ้นและการขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อแต่ยังคงเตือนการระบาดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอม

พัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยพร้อมปิดดีล ART หากสหรัฐเปิดเจรจาเทคนิคย้ำไม่ถอย3ประเด็นคุ้มครองผลประโยชน์ประเทศหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ควบคู่กับอัตราภาษีศุลกากรปกติรัฐบาลจึงเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันส่งออกไทยและลดผลกระทบมาตรการดังกล่าวโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าขณะนี้ฝ่ายไทยมีความพร้อมสำหรับเจรจาระดับเทคนิคและรอเพียงสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันเปิดการหารือโดยเชื่อว่าหากเจรจาเริ่มต้นจะสามารถสรุปผลประมาณ1สัปดาห์จากทีมไทยแลนด์ได้เตรียมข้อมูลและยืนยันเจรจาครบถ้วนทำการบ้านมาหมดแล้วและ USTR เปิดเจรจาระดับเทคนิคเมื่อใดเชื่อว่าการหารือจะจบภายใน1สัปดาห์ยืนยันว่าแม้การเจรจาระดับเทคนิคจะเป็นการหารือในรายละเอียดแต่ทีมไทยแลนด์มี3ประเด็นที่ยึดถือจุดยืนและไม่สามารถก้าวข้ามได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์เกษตรกรประชาชนและการรักษาสิทธิของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผลประโยชน์รวมของประเทศสมศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดราม่าปมคนจีนแซงคิวจนถูกรปภ.ไทยควบคุมตัวเกินกว่าเหตุนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการให้ประเทศไทยตรวจสอบพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรโดยระบุว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่วนที่คนไทยเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจของสถานทูตจีนจำนวนมากนายศิริศักดิ์กล่าวว่าสถานทูตต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงอย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆต้องเอาข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะดีกว่าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ก้านาฬิกา10นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับก็
5: ช่วงนี้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียน

0: เตี้ยนมือหนึ่งของไทยพร้อมกับวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนครับก็วิทยากรของเรานะครับเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารมานิตอาจารย์ทรงฤทธิ์โอนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงครับจะมาเปิดช่องทางเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะอบรมกันนะครับเดือนกันยายนไปจนถึงธันวาคมนี้สมัครกันได้จำนวนจำกัดนะครับ3เบอร์โทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับก็ย้ำนะครับว่ารีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนโทรศัพท์มาสอบถามอย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะอย่ารอช้านะครับรับจำนวนจำกัดเราเปิดให้สมัครถึงแค่วันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับก็3เบอร์โทรศัพท์นะรีบติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเต็มแล้วเดี๋ยวจะเสียใจนะครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกนิดนึงนะครับเผื่อท่านที่เมื่อสักครู่นี้ยังจดไม่ทันที่คุณเอกพรได้แจ้งไปนะครับ3หมายเลขนะครับ0944803076เบอร์ที่2ก็0944803034และเบอร์ที่3 0943966649นะ3เบอร์ด้วยกันเบอร์ไหนก็ได้ไม่มีวันหยุดนะฮะโทรมาตอนไหนก็สามารถที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสมัครกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมดีๆของทาง MCOTFM 100.5 ของเรากันนะครับ
0: คร
1: ับ มีประเด็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมที่มีผู้ไปร้องศาลปกครองแล้วก็มีเรื่องดราม่านะคือจากอิตาลีเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนอิตาลีแต่นั้นก็ถือว่าโอเคก็ปิดฉากจบไปละไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้มันมีกรณีเรื่องคนจีนที่เป็นแฟนคลับศิลปิน
0: จริงๆของอิตาลีเนี่ยผมเติมนิดนึงนะมันก็เหมือนอาจจะยังไม่จบเลยนะแต่จะไม่จบที่ฝั่งอิตาลีคือฝั่งเราอะจบแล้วแต่ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นลูกหลานพนักงานรัฐ
1: อ๋อเขาไปขยี
0: ้ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันประกันสังคมแห่งชาติอิตาลี
1: เ
0: หมือนพาลูกเจ้าหน้าที่มาดูงานมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไทยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอิตาลีว่าเอ๊ะเงินประกันสังคมแต่ทำไมเนี่ยเอามาให้ลูกหลานเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนมาเที่ยวในเมืองไทยประกันสังคมอีกแล้วนะ
1: อ๋อนี่เขาไปขย
0: ี้ประเทศไทยก็โดนคนละหา
1: หมายถึงว่าอิตาลีเขาไปขยี้กันต่อ
0: เขาไปขยี้ต่
1: อ
0: ว่าเอ๊ะเหมือนคนกลุ่มนี้มาด้วยโครงการอะไรพอเช็คไปเช็คมาเอ้าเป็นลูกหลานพนักงานได้เงินสนับสนุนจากสถาบันประกันสังคมแห่งชาติ
1: ครับ
0: ของอิตาลี
1: แต่นั้นดูเนี่ยคนไทยไม่พอใจแล้วก็แสดงออกทางโซเชียลจะเกินเลยอะไรยังไงแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วก็คนไทยก็ไม่ชอบแต่คนอิตาลีเขาดูจากพฤติกรรมเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะเขาก็มีท่าทีที่รังเกียจพฤติกรรมของเด็กๆเพื่อนที่เป็นลูกหลานเขาไปอยู่เหมือนกันแต่นั่นก็โอเคอ่ะมันก็แต่ว่าถ้าเป็นกรณีของหญิงจีนที่เป็นแฟนคลับเป็นติ่งของศิลปินแล้วมาร่วมกิจกรรมของบ้านเราเนี่ยแล้วก็ถ้าฟังความโดยรอบด้านเนี่ยนะก็คือเข้ามากับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยจองที่ไว้ด้วยนะทันทีกติกาเนี่ย1ต่อ1ใช่ไหมของเรา
0: จับ
1: ก็คือคุณต้องมาจอง
0: แน่นอนว่ามันไม่ให้จองหรอกเพราะว่ามันไม่มีทางรู้หรอกว่าอันนี้คุณจองจริงหรือคุณมาแซงคิวอ่ะต้องพูดกันตามตรงเวลายิ่งงานแบบนี้นะงานแฟนมีตงานที่แฟนคลับมาเจอบรรดาติ่งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่ให้จอง
1: ไม่เสียเงินใช่ไหม
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจฮะว่าจะเสียหรือเปล่าอาจจะเสียก็ได้นะแต่ตอนนี้ประเด็นของเรื่องเนี่ยที่มันทวีความร้อนแรงเนี่ยก็คื

0: สถานทูตจีนเมื่อวานนี้ดันออกแถลงการผ่าน Facebook นะครับก็ชี้แจงว่าเนี่ยการได้รับแจ้งจากพลเมืองเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรกรณีมีพลเมืองจีนคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รปภ.ใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพในวันที่25กรกฎาคมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนคนนี้แล้วและได้รับทราบแถลงการณ์จากผู้จัดงานหนังสือยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์สถานทูตเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเร็วสถานทูตจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนคือพอแถลงออกมาอย่างเงี้ยทัวร์ลงฮะคนไปพิมพ์เป็นพันคอมเมนต์เลยนะ
1: ลงที่เพจของสถานทูตจีน
0: จะบอกช่วยจัดการคนของตัวเองหน่อยแล้วคนเขาก็ไปยั่วเพราะอย่างเงี้ยงานเนี้ยก็ถ้าเราพูดกันตามตรงนะมันก็คืองานแฟนมีตอะแล้วแฟนมีตก็คือเป็นซีรีส์เกย์อะเป็นซีรีส์หญิงอะเป็นซีรีส์เกย์แล้วเขาก็มีแฟนคลับมาแต่จีนนี่เขาทำอย่างนั้นไม่ได้ไงทางเพจของ GMM TV ที่เป็นคนจัดงานเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเป็นงานมหากรรมนิยายนานาชาติแต่จริงไม่ใช่มันเป็นงานพบปะแฟนคลับเป็นงานแฟนมี
1: ซีรีส์ Y ซีรีส์อะไรของเขาเนี่ย
0: ซีรีส์ Y ซีรีส์เกย์อะฮะดับซึ่งมันไม่ได้ผิดอยู่แล้วแต่ที่จีนเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นเขาก็เลยไปแซะเพจสถานทูตใหญ่เลยว่าดูคนตัวเองก่อนบอกไม่ใช่งานหนังสือนะอันนี้เป็นงานรวมซีรีส์เกย์เหมือนครับต้องการจะให้รู้ไว้ว่าแบบไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นงานหนังสืออะเพราะที่จีนเขาจะผิดไงคุณเอาคอนเทนต
1: ์เขาไม่ส่งเสริมเขาไม่ส่งเสริมใช่ไหม
0: หรือแม้กระทั่งหนังผีจริงๆก็ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะถือว่าเป็นเรื่องงมงายใครจะเอาหนังผีเข้าจีนเนี่ยไม่ได้นะเอาไปฉายที่จีนจะต้องสุดท้ายเนี่ยต้องถ้าสมมติเฉลยมาว่าไม่มีผีจริงๆอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นผีเลยเนี่ยอันนี้เอาไปตีตลาดจีนไม่ได้
1: ขี่หยดเลยที่หยดเลยไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: ที่หยดสับเปลือกนี่เสร็จเลย
0: ครับก็เลยเป็นประเด็นร้อน
1: ครับก็ร้อนถึงคุณรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องออกมาแถลงอ่ะนะเพราะว่ามันก็โหในโซเชียลเขาก็ซัดกันกระหน่ำหนักเลยนะ
0: แต่
1: โดยข้อจริง
0: เราก็ต้องมองว่าภาพอ่ะมันก็อาจจะดูรุนแรงจริงๆนะฮะมันก็ดูฉุดกระชากแต่เราก็ต้องมองความจริงอีกมุมนึงก็คือเวลาคนแซงคิวอ่ะเวลามันถอยมันถอยจริงๆนะผมไม่ได้หมายถึงคนนี้นะแต่หมายถึงถ้าจะมีคนถอยอ่ะมันหน้าด้านมันหน้าด้านจริงๆคุณห้ามแซงไม่แข็งแล้วสุดท้ายให้ไงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ก็เตือนเจ้าหน้าที่เตือนก็ไม่แข็งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ต้องกระชากออกจากแถวถูกไหมฮะผมว่าโปรโตคอลวิธีการการขั้นตอนก็ต้องตามเนี่ยพูดดีๆไม่ออกก็ให้เจ้าหน้าที่มาดึงออกแล้วปรากฏก็จะถีบใส่เจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำ
1: ก็มีภาพถีบเจ้าหน้าที่เจ้าที่ผู้หญิงคนนั้นก็ล็อกคอลงเลย
0: ผมว่ามันก็เป็นการกระทำในมุมมองผมนะผมว่ามันก็ไม่ได้เกินกว่าเหตุอะไรนะผมว่ามันก็ทุกที่แหละฮะก็เจ้าหน้าที่ที่เขารักษาความปลอดภัยฮะเขาบอกให้ทำยังไงแล้วคุณไม่ทำตามเนี่ยก็ตามนั้นครับ
1: อันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องในโซเชียลเป็นเรื่องอะไรยังไงถ้ามันจะมีผลกระทบทางสังคมทางอะไรมันก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นะกระแสก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าดูคนไทยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เขาก็โพสต์ข้อมูลเนี่ยโดยทั่วไปทุกคนก็มองว่าปัญหาก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวจีนคนนี้แหละ
0: ครับ
1: นะฮะคือไม่ทำตามกติกาแล้วก็ยังดื้อดึงไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงอ่ะส่วนเจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดเนี่ยจะเกินเลยหรืออะไรยังไงหรือไม่เนี่ยถ
0: ้
1: าพูดถึงบรรยากาศในขณะนั้นเนี่ยทุกคนก็ตบมือเลยนะทุกคนก็ปรบมือเลยเฮเลยจัดการตัวปัญหาได้นะอารมณ์มันก็ประมาณนี
0: ้แล้วคนไทยเนี่ยใครจะบอกคนไทยไร้ระเบียบเนี่ยผมว่าโอเคอาจจะถูกส่วนหนึ่งในบางอย่างแต่ถ้าอะไรที่เป็นการต่อคิวอะ

0: คนไทยนี่ไม่ได้เลยนะมันมีฝรั่งเขาทำคอนเทนต์แบบเยอะมากเลยนะว่าไอ้ต่อคิวขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยคนไทยเข้าแถวกันเป็นระเบียบไม่แย่งไม่กรูกันเข้าไปคือบทคนไทยจะเป็นระเบียบคือเป็นระเบียบมากเชื่อฟังทําตามใครไม่ทําเนี่ยโอ้โหโดนมองหน้าอะไรเงี้ยแต่บทคนไทยจะไม่เป็นระเบียบในบางกรณีนะบางเหตุการณ์โอเคอาจจะมองอย่างนั้นได้แต่ถ้าเรื่องการเข้าแถวเนี่ยผมว่าคนไทยค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบมากแล้วพอเจอแบบเนี้ยเจอคนเอาเปรียบเจอคนอะไรเนี่ยก็ไม่ยอม
1: ก็ตอนนี้มันที่มันสำคัญเลยคือว่าสถานทูตจีนเข้ามาเคลื่อนไหวนะเข้ามาออกโรงก็เลยทำให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องมีท่าทีอันนี้เรื่องจะต้องยังไงจะต้องมีใครเป็นตัวแทนบริษัทผู้จัดอาจจะต้องมีมาตรมีการดำเนินการอะไรยังไงหรือไม่เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันมีความชัดเจนอ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าทั้งหมดมันยังอยู่ที่เรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันมาชี้แจงกันเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆมันมีข้อเท็จจริงอะไรยังไงใครทำอะไรยังไงอะไรที่อยู่ในหลักเกณฑ์อะไรที่เกินเลยยังไงก็ต้องว่ากันไปนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเป็นเหตุการณ์ปกติทั่วๆไปแล้วมันมีการยกระดับไปถึงแม้กระทั่งสารทูตก็ยังออกลงนะส่วนเรื่องของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยผมดูจากที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เขาแถลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีคุณสหัสวัตรคุณสหัสวัตรสสชลบุรีแล้วก็คุณอะไรนะไอซ์รักชนกอะไรนี่เขาจะมีเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็มีการเคลื่อนไหวด้วยคุณจุลพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีผู้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมในวงเล็บตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมนะกกต.ของประกันสังคมนะไม่ใช่กกต.ของที่เป็นองค์กรอิสระนะ
0: ครับ
1: ลงวันที่25พฤษภาคม2569ข้อ2ล่าสุดศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีนะให้ทุเลาการบังคับตามข้อ2ของประกาศไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นคำสั่งทุเลาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งโดยตรงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามแผนการเดิมได้คณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติให้ชะลอกระบวนการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอผลคำวินิจฉัยของศาลปกครองครับหากมีความคืบหน้าหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมจากศาลอย่างไรผมจะรีบนำมาแจ้งให้ท่านทราบทันทีครับแต่ครั้งนี้คุณสาสวัสดิ์คุ้มคงสสพรรคประชาชนเขาได้โพสต์ข้อมูลมันเป็นอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าเพื่อให้สามารถรักษาไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ให้ล่าช้าหรือกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ประกันตนการชะลอเลือกตั้งไม่ควรจบลงแค่การประกาศเลื่อนนะโดยเขาบอกว่าผมได้อ่านคำสั่งศาลปกครองกลางทั้งฉบับรวมถึงประกาศชะลอการดำเนินการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องอธิบายให้ชัดเพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมผู้ประกันตนจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผู้แทนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมข้อเท็จจริงประการแรกคือศาลปกครองกลางไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเลือกตั้งศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับเฉพาะข้อ2ของประกาศเลือกตั้งซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยให้ทุเลาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นภายหลังได้รับคำสั่งศาลคณะกรรมการเลือกตั้งจึงเลือกออกประกาศชะลอการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อรอความชัดเจนของคดีดังนั้นต้องแยก

0: แยกให้ชัดระหว่างคำสั่งของศาลที่ทุเลาเฉพาะเงื่อนไขาการลงทะเบียนกับการตัดสินใจทางบริหารที่ชะลอกระบวนการเลือกตั้งเมื่ออ่านเหตุผลของศาลทั้งหมดศาลเห็นว่าสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลผู้ประกันตนที่คาดว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 11.94 ล้านคนอยู่แล้วและเห็นว่าสำนักงานสามารถนำข้อมูลนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งดำเนินการเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้ส่วนการบริหารก็ประมาณเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องวางแผนและจัดสรรให้เพียงพออย่างไรก็ตามผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อศาลในอีกด้านหนึ่งว่าระบบลงทะเบียนล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับการระบุสถานที่ใช้สิทธิ์การกำหนดจำนวนหน่วยเลือกตั้งและการควบคุมงบประมาณหากต้องจัดเตรียมการเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจะทำให้รูปแบบและค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประเด็นนี้จึงเป็นข้อพิพาทระหว่างพิพาทสำคัญระหว่างความเห็นของศาลกับข้อจำกัดทางปฏิบัติที่หน่วยงานอ้างไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันคณะกรรมการการเลือกตั้งและปลัดกระทรวงแรงงานเห็นว่าข้อเท็จจริงด้านการบริหารจัดการยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วนหรือการดำเนินการตามแนวทางในคำสั่งศาลจะทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดทั้งสองฝ่ายก็ควรเร่งพิจารณาใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายพร้อมให้สำนักงานประกันสังคมจัดทำข้อมูลสนับสนุนอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของฐานข้อมูลที่อยู่ผู้มีสิทธิ์จำนวนหน่วยเลือกตั้งบุคลากรระยะเวลาการจัดทำรายชื่องบประมาณและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างนะหนังสือแจ้งคำสั่งศาลระบุไว้ชัดเจนว่าผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาบังคับใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้ทราบคำสั่ง
1: ครับผมเรื่องนี้ผมเห็นไอซ์รัชดกเขาสรุปมาค่อนข้างดีนะฮะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยสำนักงานประกันสังคมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนไม่ค่อยอยากให้มีการเลือกตั้งบอกว่าช่วงบอร์ดเนี่ยหมดอายุตั้งแต่กุมภาแต่สำนักงานกลับไม่เตรียมตัวเลยในการที่จะเตรียมการเลือกตั้งตอนแรกบอกจะเลือกตั้งพฤษภาเลื่อนไปเลื่อนมาก็เป็นกันยาเหมือนรอบเนี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ที่มันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยก็คือมันมีคนไปฟ้องศาลปกครองว่าไอ้การที่ผู้ประกันตนนายจ้างที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องลงทะเบียนด้วยหรอคือทำไมต้องลงทะเบียนมันเหมือนคล้ายๆกับต้องใช้สิทธิ์สองรอบอะดังนั้นเขาก็เลยขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งสองคำสั่งคำสั่งแรกก็คือให้ยกเลิกการลงทะเบียนซะและสองก็คือขอให้จัดเลือกตั้งวันเดิมก็คือ27กันยาห้ามเปลี่ยนแปลงแต่แค่การเลือกตั้งรอบนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเขาย้ำว่าเขาร้องให้ยกเลิกการลงทะเบียนไม่ให้ลบไม่ใช่ว่าให้ยกเลิกการเลือกตั้งซึ่งตามรายงานเนี่ยที่ไอ้รัชนกเขาพิมพ์นะเขาบอกว่าศาลพิจารณาแล้วการที่ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือเป็นการจำกัดสิทธิ์เห็นว่าการให้ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งอาจเข้าข่ายจำกัดสิทธิ์จริงจึงจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อและมีคำสั่งทุเลาเรื่องการลงทะเบียนศาลไม่ได้บอกให้ชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้งยังย้ำในสำนวนว่าให้สำนักงานประกันสังคมจัดเลือกตั้งในวันเดิมและอย่าอ้างเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพราะมีข้อมูลอยู่แล้วอย่าอ้างเรื่องงบประมาณแล้วเขาก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องแปลกๆสำนักงานประกันสังคมบอกศาลว่าที่เลือกตั้งวิธีต้องลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะจะบริหารจัดการง่ายกว่าใช้งบน้อยกว่าถ้าไม่ลงทะเบียนจริงจะใช้เงิน350ล้านแต่ถ้าลงทะเบียนจะประหยัดเหลือแค่30ล้านแต่ประกันสังคมของบจัดเลือกตั้งบอร์ดไปแล้ว300ล้านแต่ก็ยังให้ลงทะเบียนและส่วนต่างอีก320ล้านอยู่ที่ไหนนะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะเหตุใดปลัดแรงงานในฐานะประธานการเลือกตั้งเนี่ยกลับเซ็นเพื่อให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่มีกำหนดและรัฐมนตรีแรงงานก็มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนน่าจะต้องเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งจะมาอ้างคำสั่งศาลได้ยังไงก็ศาลยังบอกให้เลือกตั้งวันเดิ
0: ม
1: แบบนี้เรียกฉวยโอกาสมีคนอยากล้มอยากเลื่อนเลือกตั้งหรือเปล่าเลยใช้โอกาสนี้เลื่อนไปเลย
0: ครับ
1: สิ่งที่รัฐมนตรีควรทำถ้าเห็นความสำคัญก็คือประกาศเลยจะใช้ระเบียบเดิมให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาเลือกตั้งได้เลย
0: ครับ
1: เขาบอกเหมือนคล้ายๆกับว่าไปอ้างอะไรตรงนี้ทั้งที่ คำสั่งศาลท่านไม่ได้บอกให้เลื่อนการเลือกตั้งด้วย

0: เดี๋ยวก็คงจะติดตามต่อไปนะว่าตกลงจะจบลงยังไงได้หรือไม่นะฮะแต่เช้านี้หมดเวลาครับคุณเอกพรพรุ่งนี้พบกันครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพลางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
8: 9 นาฬิกา 35 นาทีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ Econ

0: News อัปเดตนะคะวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะวันนี้เราพบกันในวันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมาและคุณพิญญพัฒน์ดานอุตรานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้มค่ะ
1: สวัสดีพี่นงค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะก็มาติดตามข่าวคราวในโลกการลงทุนนะคะรวมไปถึงประเด็นทางเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตลาดเงินตลาดทุนรวมไปถึงราคาพลังงานนั้นขานรับกับเรื่องของการหยุดยิงนะคะจะหยุดยิงแบบชั่วคราวไหมหรือว่าหยุดยิงไปเลยนะคะเนื่องจากว่าอาวุธล่อยหรอตามรายงานข่าวของสื่อใหญ่อย่าง New York Times หรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานก็มีรายงานข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ในตะวันออกกลางเนี่ยเขารายงานว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากชาติที่เป็นกลางเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นปากีสถานนี่นะมีความคืบหน้าในการผลักดันให้สหรัฐกับอิหร่านนั้นกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายก็ยุติการโจมตีตอบโต้กันไปมานะคะซึ่งเกิดขึ้นทุกวันเลยตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่3นะคะที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นไม่ได้มีการตอบโต้โจมตีกันก็ช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงชั่วคราวนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ส่งผลนะทำให้ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงมาทันทีเลยทีเดียวนะสำหรับราคาน้ำมัน WTI นี่ร่วงลงไป 7% กว่าเลยทีเดียวนะคะก็ WTI มาอยู่ที่ 82.61 ส่วน Brent นี่ปรับลง8เหรียญ42เซนต์ 8.7% นะคะมาอยู่ที่ 88.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะคะก็คงต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่ารอบนี้จะจริงหรือว่าหลอกนะคะจะกลับมาตอบโต้โจมตีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะก็ราคาน้ำมันที่ร่วงลงนี้ก็คือลงมาต่อเนื่องแล้วก็ลงค่อนข้างจะแรงด้วยนะคะสำหรับล่าสุดนี้นะคะเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซนี่ก็ต้องรอดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรกันต่อไปด้วยนะหลังจากที่โอมานกับอิหร่านเขาเจรจากันนะคะเรื่องของน้ำมันขอไปต่ออีกเรื่องนึงเพราะว่ามันมีประเด็นที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาเปิดเผยนะว่าสหรัฐค่ะสามารถจัดเก็บรายได้จากการขายน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาได้แล้วมากกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนับตั้งแต่การเข้าควบคุมการส่งออกน้ำมันหลังจากจับกุมอดีตประธานาธิบดีมาดูโรในเดือนกรกฎาคมในเดือนมกราคมนะคะซึ่งเขาก็นำเงินเนี้ยมาใช้บริหารจัดการและสนับสนุนระบบในเวเนซุเอลานะคะคือน้ำมันที่มันเข้ามาอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะพูดถึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของการปิดช่องแคบต่างๆเนี่ยมีทั้งน้ำมันจากทางฝั่งสหรัฐน้ำมันโซนของเวเนซุเอลานะแล้วก็มีการวิเคราะห์นะคะจากทาง Macquarie Group นะคะเขาบอกว่าตลาดน้ำมันอาจกลับเข้าสู่ภาวะสินค้าล้นตลาดนะหรือว่า over supply ก่อนสิ้นปีนี้ถ้าแรงกดดันทางการเมืองส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายลงจนทำให้น้ำมันจากตะวันออกกลางเริ่มกลับมาหมุนเวียนในระบบอีกครั้งนะคะเราก็จะได้เห็นไซเคิลเหมือนกับก่อนหน้านี้เนาะที่พอสถานการณ์มันดูจะคลี่คลายเริ่มจะมีขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมซได้เนี่ยก็เห็นการทะลักออกมาเหมือนกันแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันมันร่วงลงไปนะคะ อย่างไรก็ตามนะสถานการณ์มันก็ยังจะต้องคอยจับตากันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูด้วยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพบกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งไปเยือนสหรัฐเนี่ยนะคะวันนี้จะเจอกันนะว่าจะมีการเจรจาอะไรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างด้วยนะคะจากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะมาดูที่ตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐเขาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนนี้ปิดบวก 0.51% นะคะ S&P 500บวกมา 0.02% Nasdaq ค่ะลบ 0.18% นะคะก็เป็นการสลับกันนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นมาเหมือนกัน2วันเลยเพราะว่าฝั่งของดาวโจนส์กับ S&P 500เนี่ยคือเขาดูบวกได้แต่ว่า Nasdaq นี่ลงนะคะกลุ่มของพวก Hyperscaler นะคะ Mag 7เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างตัว ที่ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหสร้างความฮือฮาให้กับตลาดมากๆอย่าง SpaceX เนี่ยค่ะก็ลงมาเรื่อย

0: เรื่อยเลยนะคะล่าสุดนี้เมื่อคืนก็ปิดที่113ดอลลาร์แล้วนะ 113.5 นะคะซึ่งตอนแรก IPO มาด้วยราคา135เหรียญนะตอนนี้ก็ร่วงลงไปเรื่อยๆนะคะในสัปดาห์นี้ก็รอจับตาการประกาศงบนะคะของบริษัทต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Meta Amazon นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะส่วนหุ้นทางฝั่งของยุโรปนะคะเมื่อวานนี้ยุโรปเนี่ยปิดเขียวกันหมดเลยนะก็รับข่าวเหมือนกับสงครามมันดูจะคลี่คลายลงไปหรือยังน้อยก็พักกันสักระยะหนึ่งเนี่ยดัคเยอรมนีก็บวกมาได้ 1.04% นะคะฟุตซี่100ค่ะบวกมา 0.42% CAC 40ฝรั่งเศสนะคะบวกมา 0.4% ค่ะ
1: ทีนี้ขยับมาดูภาพของตลาดหุ้นในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการนะคะเราปิดทำการ2วัน28แล้วก็29วันจะวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะส่วนภาพในต่างประเทศเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะแดงๆนะคะสำหรับดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี่ปรับลงไปถึง 2,891 จุดนะคะหรือว่า 4.4% ค่ะนิกเกอิเช้านี้ล่าสุดเลยอยู่ที่ 62,039 จุดค่ะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นสีเขียวนะวันนี้บวกได้ประมาณ 0.4% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปรับลงมาประมาณ 1% นะคะในขณะที่อีก1ตลาดที่เราติดตามกันอยู่ก็คือดัชนีคอสปิของตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยปรับลงมาถึง8% เลยทีเดียวนะคะ
0: ก็เรียกเบเกอร์ไหมคะ
1: โอ้อาจจะเป็นไปได้นะเรียกได้ว่าเป็นปกติของหรือเปล่านะมันไม่ปกตินะคะภาพของตลาดหุ้นแต่ว่าก็อย่างที่เรารายงานกันเนาะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเกาหลีใต้นั้นก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงมากๆนะคะช่วงก่อนหน้านี้ดีกว่านี้อีกนะประมาณขึ้นมา 70-80% ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็เจอประเด็นนะคะเกี่ยวกับแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเข้าไปนะคะแล้วก็ภาพของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เองเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านเราที่ว่าเวลาขึ้นมาก็จะขึ้นมากับหุ้นหลักๆตัวเด่นๆอย่างเช่นเดลต้าอย่างบ้านเราก็คือเดลต้าใช่ไหมของเขาเนี่ยมี2ตัวก็คือ Samsung กับ SK Hynix นะคะพอ2ตัวเนี่ยจับมือกันลงวันละ 5% 4% อะไรแบบนี้นะเขาก็จะเห็นว่าของเกาหลีใต้นั้นก็ปรับตัวลงมานะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องรอติดตามบ้านเราวันนี้ก็ยังมีที่ปิดเนาะไม่รู้ว่าเปิดแล้วจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะมาไล่ตามหลังเพื่อนในวันเปิดวันพฤหัสหรือเปล่า
0: ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้นกลุ่มชิปมหามันร่วงยกแผงเลยนะทางฝั่งสหรัฐนะคะหุ้นกลุ่มชิปเนี่ยมันมีประเด็นข่าวที่ว่าไมเคิลเบอร์รี่อะค่ะเพิ่มพอร์ตช็อตหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นะคะดังนั้นก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปแล้วก็อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Nvidia Micron ASML เนี่ยปรับตัวลงมาหนักเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนนี้อย่าง Nvidia นะลงมาประมาณ 5% นะคะAMD ก็ลงมา 5% นะ ASML 5.8% นะคะก็พอมันเป็นแบบนี้ตลาดที่เกี่ยวข้องอะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันเองก็เช้านี้ก็ลง 3.7% นะคะของบ้านเราเองเนี่ยนี่ถ้าวันนี้เปิดอะก็แน่นอน
1: พี่เดลต้าเป็นไงเมื่อวานเดลต้าลงไป 7%
0: เดลต้าเมื่อวานลงหนักมากนะคะเพราะว่าพอประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยคือเขาก็ดูเหมือนกับจะดีนะรายได้เอ่ยกำไรเอ่ยก็ออกมาสวยนะคะแต่ว่าพอกำไรมันไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้กำไรลดลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้โอ้โหโดนแรงขายไปอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะมาดูกันสักหน่อยแล้วกันว่าตลาดหุ้นของไทยเราเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเราปิดที่ 1,624 จุดนะคะลบไปเกือบ20จุดเลยนะคะคิดเป็น 1.21% ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 88,484 ล้านบาทนะคะก็ปรับตัวลงเนี่ยหลักๆเลยจากเดลต้านะที่ฉุดตลาดโดยรวมนะคะเพราะว่าเดลต้าตัวเดียวนี่ก็คือประมาณ20จุดได้
1: 21จุด
0: นะคะใช่ค่ะก็ประกาศงบไตรมาส2ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วก็มันมีโมเมนตัมจากทางฝั่งของสหรัฐด้วยที่หุ้นกลุ่มชิปกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็ร่วงมาต่อนะคะมาดูว่าเดลต้าที่ว่าลงเยอะเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาอันดับ1นะคือลบ 7.17% นะคะอันดับ2ค่ะเป็นแบงก์กรุงเทพที่บวกมาได้ 1.57% อันดับ3ปตท.ค่ะลบ 1.27% อันดับ4 KBank นะคะลบ 0

0: 0.83% อันดับ5 SCB นะคะลบ 0.32% ก็ยังมีแบงค์เข้ามาในโผนะ5อันดับแรกนะคะ3ตัวด้วยกันนะ2ตัวเป็นบวกนะตัวหนึ่งเป็นลบนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นการจับมือกันขายเลยนะคะต่างชาติก็ขายแล้วนะหลังจากเราเห็นซื้อมาหลายวันนะคะเมื่อวานต่างชาติขายสุทธิ 1,664 ล้านบาทจับมือกับกองทุนค่ะขายสุทธิเกือบ 2,480 ล้านบาทนะคะบัญชีบล.ขายสุทธิ416ล้านบาทแล้วก็รายย่อยค่ะซื้อสุทธิ 4,561 ล้านบาทนะคะก็นะจากเดลต้าที
1: ่
0: ก็ต้องรอดูกันไปนะเพราะว่าจากการที่เราเห็นนักวิเคราะห์เขาดูที่ตัวเลขแนวรับเนี่ยมันก็อยู่โซนที่ไม่ห่างจากแถวนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่จะลงทุนก็ต้องรอดูกันว่าก่อนที่จะถึงวันที่ตลาดบ้านเราเปิดอ่ะมันมีอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้างนะในปัจจัยจากต่างประเทศด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ประเด็นเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มชิปเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่าหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรายงานถึงภาระผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ Nvidia ใช่ไหมคะที่โอ้โหเยอะมากอ่ะคือ 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าเอ๊ะก่อนหนี้เพิ่มขึ้นไปลงทุนหนักหนาสาหัสแบบนี้เนี่ย เกิดคำถามว่าเอ๊ะความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยมันตามทันการลงทุนที่โหมกันขนาดนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่างตัวSK Hynix ซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ด้านชิปเนี่ยก็ราคาก็ปรับลงมาอันนี้ย้อนให้ฟังนะคะลงมาประมาณ 30% ในระหว่างทางของการซื้อขายเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการลงมาในระหว่างวันมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะหลังจากนั้นก็ตีกระเตื้องขึ้นมาได้แต่ก็ยังลบไปถึง 11% รวมไปถึง Samsung Electronics อีกด้วยของเกาหลีมี SK Hynix แล้วก็ Samsung ใช่ไหมคะส่วนของญี่ปุ่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะหุ้นของเขาก็คือKIO Shareholding นะคะร่วงเหมือนกัน 18% Tokyo Electron ก็ร่วงลงไป Nikon นี่ก็คือเป็นภาพเดียวกันนะคะซึ่งก็เลยเป็นภาพใหญ่นะที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของตัวชิปนะคะที่เกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องของ AI ค่ะวันนี้หุ้นไทยก็ปิดไปนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปิดมาวันพฤหัสบดีนะคะก็อาจจะมีตัวเลขผลการดำเนินงานใช่ไหมของตัว MMA นะก็คือ Meta Microsoft แล้วก็ Amazon ที่จะเปิดเผยออกมานะไม่รู้ว่าจะยิ่งซ้ำเติมหรือว่าจะออกมาเป็นข่าวดีอีกด้วยนะคะ
0: เพราะว่าถ้าดีได้เนี่ยมันก็จะหนุนทั้งกลุ่มได้เลยนะฮะแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยก็ยังรอดูอยู่เพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยเรื่องของการประกาศงบมีทั้งเรื่องของเฟดด้วยเฟดจะเอายังไงใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีประเด็นเรื่องที่ทางคุณทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าสนับสนุนทางคุณเควินวอชนะคะประธานเฟดแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐควรมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในโลกโอ้โหนี่จะช่วยได้ไหมพูดคำพูดของไบรท์ทรัมป์เนี่ยนะคะทีนี้คือทางคุณทรัมป์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณเควินยอดเยี่ยมมากแต่เขามีคณะกรรมการแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็คิดว่าสมาชิกคณะกรรมการเฟดหลายคนมีแรงจูงใจทางการเมืองนะคะทรัมป์ก็บอกว่าประธานเจ้าหน้าที่เฟดบางคนเนี่ยคือเหมือนกับอาจจะมีแรงจูงใจแอบแฝงหรือเปล่านะมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเคยกล่าวหาเอาไว้ในก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าทางคุณเควินวอชเนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนแต่ก็เชื่อว่าคงไม่ได้ต่างจากที่ตลาดคาดกันเอาไว้ก็คือเรื่องของการคงดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ที่ 3.5-3.75%นะ
1: ใช่ค่ะก็ทรงก็คือที่คุณหญิงกัญจนาจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่าท่าทีของเฟดในรอบนี้ก็จะเป็นลักษณะของ hawkish hold จะขึ้นแต่ว่ายังไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูราคาทองคำกันบ้างอย่างที่เห็นนะคะภาพในตะวันออกกลางคลี่คลายนะคะราคาน้ำมันปรับลงมานะคะก็จะเห็นราคาทองคำนั้นเริ่มที่จะมีแรงกระเตื้องกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยสัญญาทองคำโคเม็กซ์เมื่อส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นมา6เหรียญ20เซนต์ค่ะประมาณ 0.15% มาปิดที่ 4,077 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะซึ่งราคาสัญญาทองคำนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากการคลายความกังวลในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ1สัปดาห์ก็เลยบรรเทาประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อ ซึ่งก็เกิดขึ้นก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐพอดิบพอดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้ามาดูราคาทองคำใน

0: ประเทศเมื่อวานนี้ประกาศเปลี่ยนแปลง15รอบบวกมา250บาทต่อบาททองคำปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมราคาเมื่อวานนี้ขึ้นเนาะแต่เช้าวันนี้เปิดมาราคาทองไทยเนี่ยลงถึง500บาทต่อบาททองคำนะคะโดยทองแท่งรับซื้อเช้าวันนี้64,400 บาทขายออก 64,600 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,047 เหรียญนะคะและเงินบาทวันนี้ควที่33บาท69สตางค
1: ์ค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณโอดีคุณแก้มท่านฟังครับ
0: อาจารย์คะวันนี้ขออนุญาตอาจารย์ชวนคุยประเด็นเรื่อง Data Center สักหน่อยหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานี้เราก็จะเห็นนะคะอย่างตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI เนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะคะแต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยเป็นการขอส่งเสริมการลงทุนในส่วนของ Data Center ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในระยะหลังๆก็เริ่มมีประเด็นว่าเอ๊ะโอ้ใช้พลังงานก็เยอะนะคะใช้น้ำหล่อเย็นก็เยอะนะคะแล้วก็แถมว่ากฎหมายบ้านเราก็อาจจะยังไม่ทันการด้วยก็จะเห็นการตั้ง data center อยู่ในใจกลางเมืองข้างโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขณะที่บรรดาธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในกรอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ซึ่งก็จะได้สิทธิพิเศษในบางส่วนไปด้วยเนี่ยนะคะอยากจะทราบมุมมองของอาจารย์นะคะว่าตรงนี้อาจารย์มองอย่างไรนะคะหรือเราควรที่จะมีการปรับหรือว่าแก้อย่างไรหรือว่าคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการลงทุนในลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์ก็ขออนุญาตที่ยกตัวอย่างเทียบเคียงกันแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าจังหวัดของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเนา
0: ะ
2: นะครับแล้วก็ไม่มีแลนด์มาร์คสำคัญไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนขาจรเข้ามาได้บังเอิญมีห้างใหญ่ระดับโลกหรือว่าเป็นห้างใหญ่มากเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกมาลงทุนโอ้โหแต่เขาใช้ไฟเยอะมากเลยเนาะนะแล้วเขาก็เอาสินค้านำเข้ามานะครับแล้วถ้าสุดก็จ้างคนระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำก็ใช้เปลืองนะควรจะตั้งที่จังหวัดเราไหม
0: ค่ะ
2: เป็นแล้วแต่มองถูกไห
0: ม
2: คือถ้าเรามองในทางตรงก็คือเอ๊ะเราได้อะไรแต่ถ้ามองในทางอ้อมโอ้โหจะมีธุรกิจต่อเนื่องมหาศาลเลยนะที่จะได้ประโยชน์จากการที่คนหลั่งไหลเข้ามาทั้งนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มลงทุนจากต่างจังหวัดเข้ามาลงทุนในจังหวัดเราเศรษฐกิจมันจะคึกคักเป็นผลพลอยได้ฮะผมว่าเหมือนกับ data center ถ้าเรามองในหลายจุดที่ data center เข้ามาตั้งปั๊บและเป็นแค่ศูนย์ของ data แล้วก็ท้ายสุดก็คือส่งข้อมูลให้กับเรียก IoT นะครับก็คือ Internet of Things เนี่ยนะฮะหรือว่าการที่เข้าสู่ Industry 5.0 ก็คือ Machine to Machine คุยกันเครื่องจักรคุยกันซึ่งเราจะเห็นเทรนด์ของโลกตอนนี้เนี่ย Humanoid จีนเนี่ยครองชัดเจนนะครับงานไทย China Expo ก็เอาหุ่นยนต์เอามาแสดงหมดซึ่งเราก็จะเห็นเหมือนคนถ้าอยู่ที่จีนเองเราจะเห็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาคล้ายคนเลย มีผิวหนังเหมือนคนเลยคือโลกไปทางนี้แน่นอนท้ายสุดตอนนี้เราใช้ AI เผลอเพลินโดยไม่รู้ตัวแล้วก็โลกจะโตด้วยคำว่าไซเบอร์ซึ่งหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของควอนตัมนะครับการส่งข้อมูลที่เร็ว ดังนั้นเนี่ยพอโลกยุคควอนตัมซึ่งตอนนี้ควอนตัมเนี่ยเริ่มพูดกันในแวดวงธุรกิจมากขึ้นแล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องรับส่งข้อมูลข่าวสารเยอะๆเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งพลังมหาศาลไม่ว่าเป็นคลาวด์ที่ต้องมีหรือ data center อ่ะผมจบตรงนี้นะ จบเสร็จคำถามคือถ้าถือว่าหมู่บ้านเราเนี่ยปั่นไฟโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลกับหมู่บ้านเรามีโรงไฟฟ้าสว่างสวัยเลยคิดว่าฐานความเจริญเนี่ยอะไรจะมากกว่าเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นมันต้องต่อยอดให้ได้ว่าการที่ Data Center เข้ามาเนี่ยถ้าเอาโครงสร้างพื้นฐานคือเราจะไม่ได้มองเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานของโลกอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนปัดถนนรถไฟความเร็วสูงนะหรือว่าเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าดังนั้นเราต้องต่อยอดให้ได้ฮะเพราะว่าต่อไป EV มันขับเองรถยนต์ EV ขับเองซึ่งหลายประเทศเริ่มใช้แล้วเพราะนั้นไอ้ตัว data มหาศาลเนี่ยที่มันต้องลิงก์กับดาวเทียมส่งไปที่ data center แล้วก็ลิงก์กับตัวไอ้อุปกรณ์ลิงก์ไปที่ดาวเทียมประมวลผลเองแบบเนี้ยโลกมันจะเปลี่ยนเร็วมากและถ้าเราไม่มีพื้นฐานต่างชาติบอกว่าเอาคุณมาปั๊บผมจะพัฒนาอะไรเพราะคุณไม่มี data centerเพราะเรื่องเหล่านี้เราต้องต่อยอดในฐานะคนไทยคนไทยต้องต่อยอดให้ได้ครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าผลก็คือวง1วง2วง3วง4วง5ขยายไปเรื่อยๆเนี่ยคนไทยก็จะได้ประโยชน์เราไม่อยู่ในวง1เราไม่อยู่ในวง2แต่เราอาจจะได้ประโยชน์ในวง3วง4วง5แล้วอาจจะพัฒนา

0: เข้าไปอยู่สู่วง2วง1ได้ในอนาคตครับ
1: คือแน่นอนมันมีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการสร้างงานนะคะอาจารย์แต่ว่าเราก็เห็นอย่างในต่างประเทศในอเมริกาก็มีการต่อต้านมีการประท้วงกันในหลายจุดอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านเราด้วยเราจะรับมืออย่างไรคะ
0: คำถามเราต้องประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศนะครับมีประเทศเพื่อนบ้านของเราบอกโอ้โหเมื่อก่อนน้ำท่าบริบูรณ์เลยนะพอมีดาต้าเซ็นเตอร์ปั๊บน้ำท่าเองก็จะหดหายไปนะครับคำถามสำคัญคือเราต้องมีเท่าไหร่เรามีมากไปไหมและมีแล้วเนี่ยเราจะเตรียมเรื่องแหล่งน้ำยังไงมีเทคโนโลยีในการที่ไม่ให้เกิดความแห้งแล้งมีกฎเกณฑ์การถ่ายทอดให้มีการจ้างงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแค่ไหนผมต้องบริหารครับผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Center เนาะด้าน IT นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีกลไกจัดการได้คำถามแรกก่อนเราไม่เคยช่วงชัชวาลเลยในสมัยประมาณ 2525-30 เนี่ยแต่ถ้าสุดพอต่างชาติเข้ามาลงทุนปั๊บวันนี้เรามีปตท.และวันนี้เราก็มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกเรามีปตท.สผ.ที่ไปสำรวจแหล่งน้ำมันแหล่งพลังงานและก็เอาพลังงานเหล่านั้นกลับมาที่ประเทศไทยและสร้างประโยชน์ให้กับวิสาหกิจไทยเอาที่งั้นนะเอาแค่วันนี้เทคโนโลยีที่มาเนี่ยเราคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะบอกว่าผมไม่ใช้คอมพิวเตอร์แน่นอนผมไม่ใช่ AI แน่น
2: อ
0: นแต่วันหนึ่งเรากลับมาใช้ครับผมว่าต้องบริหารนะครับเอาประสบการณ์ของนานาชาติมาดูแล้วเราจะป้องกันยังไงครับ
2: ค่ะคือเราไม่ควรที่จะปิดกั้นการลงทุน Data Center ซึ่งเป็นเทรนด์ของอนาคตที่มันจะเดินไปทางนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูบ้านเราว่าเอ๊ะเรามีอะไรที่ยังไม่ทันหรือว่ามีอะไรที่เรายังตกหล่นหรือว่ายังไม่ได้มีพร้อมเพียงพอเพื่อที่จะผลักดันให้ไปอย่างยั่งยืนแล้วก็ประโยชน์เนี่ยตกกับประเทศชาติโดยตรงอย่างนั้นไหมคะอาจารย์คะ
0: ผมเปรียบง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณโอดีพูดก็คงชัดไปน
2: ะ
0: ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยค่าเทอมที่แพงและตัวเองอาจจะต้องอดมือกินมือนะผมอาจจะพูดดูโหดนะแต่ควักเงินมหาศาลส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์คำถามคือวันนี้อาจจะดูเจ็บปวดดูไม่ได้ประโยชน์แต่อนาคตเราคาดอะไรล่ะคาดความเจริญในระยะยาวคำถามเท่านี้เราควรพูดภาษาอังกฤษได้ไหมวันนี้เราควรพูดจีนได้ไห
2: ม
0: คำตอบคือควรนะถ้าถามว่าต้องทำไงก็ต้องมีต้องฝึกคำถาม Data Center ประเทศไทยไม่มีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับตอนนั้นผมคิดว่าคำตอบมันชัดแต่ไอ้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยเราจะป้องกันมันยังไงเราจะดูแลมันยังไงคร
2: ับ แล้วงั้นเราอาจจะต้อง adjust อย่างเช่นกฎหมายซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้มีอำนาจหรือว่ากฎหมายยังไม่ทันในการเข้าไปควบคุม data center หรือแม้กระทั่งเรื่องของพลังงานที่จะต้องอาจจะต้องแยกระหว่างครัวเรือนหรือว่าการลงทุนของ data center หรือการใช้ของ data center รวมไปถึงน้ำอะไรต่างๆด้วยเนอะอาจารย์แล้วก็เรื่องค่ะเชิญค่ะอาจารย์จบท้าย
0: ผมขออนุญาตพูดประโยคนี้นะครับเพราะว่าผมขออนุญาตท่านมาละท่านประกรณ์เนี่ยรองนายกเนี่ยบรรยายหลักสูตรเทพขอดอะไรท่านบอกว่าสิ่งที่กฎหมายไทยชอบทำคือออกกฎหมายป้องกันและควบคุมแต่บางทีนานาชาติทำคือออกกฎหมายเพื่อเดินไปและพัฒนาให้ได้แล้วก็ปกป้องผลลบแต่ส่งเสริมผลบวกเพราะนั้นผมคิดว่ากฎหมายจำเป็นที่จะต้องดูแลเพื่อไม่ให้เราเกิดผลลบมากเกินไปแต่ต้องส่งเสริมให้เกิดผลบวกครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโพสต์ถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัว

0: ตัวขณะก้มกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกริกฟ้าไกลทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยครม.อนุทินหนึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์175รูปเป็นอันเสร็จพิธีทอร์นาโดถล่มความเสียหายที่วิสคอนซินสหรัฐเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตามเวลาท้องถิ่นแรงลมหมุนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองเมนาชาพบอาคารสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนและรถยนต์พลิกคว่ำนอกจากนี้พายุทอร์นาโดยังได้พัดผ่านสร้างความเสียหายในเมืองแอปเปิลตันซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพี้ยวมียาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะโรงพยาบาลอ่างทองแจงหมอยิ้มขณะแถลงแค่ช่วงสั้นตอบคำถามจากประเด็นดราม่าบุคลากรทางการแพทย์ยิ้มหัวเราะในขณะการแถลงข่าวชี้แจงการเสียชีวิตของเด็กวัย5วันที่พ่อแม่ร้องขอความเป็นธรรมโดยตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุเกิด

จากมีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารในห้อง NICU หรือไม่จึงทำให้ถูกโจมตีอีกครั้งโรงพยาบาลอ่างทองออกแถลงการระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอบางช่วงการแถลงข่าวของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองซึ่งปรากฏภาพบุคลากรทางการแพทย์มีสีหน้าคล้ายยิ้มหรือหัวเราะในระหว่างการแถลงข่าวจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความไม่สบายใจแก่ครอบครัว

0: คดีกับญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่เดินดำเนินคดีกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้คาดหมายมาก่อนจึงเกิดปฏิกิริยาทางสายหน้าตามธรรมชาติในขณะตั้งใจรับฟังคำถามโดยไม่ได้มีเจตนาแสดงความยินดีหรือล้อเลียนหรือขาดความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและคนในครอบครัวแต่อย่างใดโรงพยาบาลอ่างทองขอยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อผู้ป่วยและผู้รับบริจาคทุกคนและไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารหรือแสดงออกลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือกระทำต่อความรู้สึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลอ่างทองให้ความสำคัญการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็วที่สุดอันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนรัฐบาลเผยข่าวดีนักวิจัยไทยผลิตยาต้านหน่อไม้ต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมสำเร็จนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขออภัยค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาต้านพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้ปี๊บที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีตัวยาสามารถต้านพิษดังกล่าวต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านโบทูลินัมของประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าในราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 บาทลดลงเหลือเพียงประมาณ 25,000 บาทหรือลดลง10เท่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลสำเร็จจากการประสานงานร่วมกันของหลายหน่วยงานได้แก่สภากาชาดไทยสถานสวภาสถาบันชีววัตถุสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อนำยาเข้าสู่ระบบประสิทธิภาพของคนไทยในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:11 น.นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะก็วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของทิศทางราคาทองคำกันนะคะก็ต้องเรียนแจ้งคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่กำลังรออยู่นะคะว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะสำหรับหลักสูตร CEOs of ASEANครั้งนี้นี่เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะจากการประสบความสำเร็จอย่างมากในรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2นะคะครั้งนี้มาแล้วนะคะรุ่นที่3ค่ะก็จะได้ไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยซึ่งในหลักสูตรนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจของอาเซียน11ประเทศสมาชิกพร้อมกับได้รับฟังมุมมองนะคะแล้วก็เคล็ดลับการวิเคราะห์นะรวมไปถึงการมองตลาดสำคัญทั้งหมดนะคะจากกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยมาครบอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วนะคะรวมไปถึงก็จะเป็นการเชื่อมโยงประเทศอาเซียนกับตลาดมหาอำนาจด้วยนะคะก็คือจะเชื่อมโยงไปทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ลองฟังนะคะว่ากูรูที่จะมาบรรยายให้กับผู้ร่วมหลักสูตรทุกท่านนะคะเรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปนะคะของเมืองไทยเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิศาลวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะรวมไปถึงคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอีกด้วยนะคะและครั้งนี้ก็จะมีดร.อาร์มตั้งนิรันดร์จากจุฬามาร่วมบรรยายด้วยนะคะตลอดจนทั้งภาคเอกชนนะคะตัวจริงเสียงจริงอย่างคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะแล้วก็ไม่ได้จบเพียงแค่รายชื่อที่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะยังมีนักธุรกิจตัวจริงท่านอื่นๆอีกที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการบุกตลาดอาเซียนค่ะช่วงเวลาในการอบรมนะคะจะเริ่มเดือนกันยายนถึงธันวาคมสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25สิงหาคมนี้นะคะในราคาพิเศษนะคะ 5,000 ขออภัย 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นท่านที่ยังตัดสินใจอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าต้องรีบสำรองที่นั่งแล้วก็สมัครด่วนเลยทีเดียวค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะสามารถติดต่อสำรองที่นั่งนะคะได้เลยนะคะหมายเลข0944803076ค่ะ0944803076ส่วนหมายเลขอื่นๆก็มีด้วยนะคะ0944833037 0944803037นะคะหรือว่าถ้ายังโทรไม่ติดนะคะก็มีอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0943966649ย้ำนะคะ0943966649ค่ะ
2: ค่ะและอีกกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้จากคลื่นเม็ด107นะคะเขาจัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเม็ดมูเตออนทัวร์นะคะชวนสายมูสายเที่ยวนะคะไปบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะมีเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงค่ะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่ก็การันตีว่าสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขา4ดรุณีค่ะนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ไปท้าทายความน่าหวัดเสียวนะคะบนระเบียงกระจกยักษ์นะคะจากนั้นก็ผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนที่เรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยนะคะพร้อมกับเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ค่ะปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางชงชิ่งนะคะตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูค่ะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนะคะนอกจากนี้ก็จะยังได้ไปเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่เป็นย่านสุดชิคเลยนะคะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้นะคะราคาเพียง43,900 บาทเท่านั้นเรียกว่าคุ้มสุดๆนะคะก็สนใจสอบถามกันได้ที่เบอร์

0: 0814986322นะคะทวนอีกครั้งนะคะ0814986322ค่ะหรือว่าจะไปที่ LINE ก็ได้นะคะ LINE Official Account ก็แอดเข้าไปที่ @met107 นะคะ MET107 นะคะรีบจองกันด่วนนะก่อนที่ที่นั่งจะเต็มนะคะใครที่สนใจจะไปมูแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะคะ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็ทีนี้มาที่เรื่องของมติครม.เมื่อวานนี้กันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรวมไปถึงท่านรวรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ทางคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองนะคะแล้วก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรวมไปถึงโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะเรียกได้ว่ามานั่งแถลงนะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกประเด็นนะคะกับกรณีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะก็ในส่วนของรถก่อนละกันนะคะก็คือเอาเรื่องของการอุทธรณ์ก่อนเลื่อนเงื่อนเวลาการอุทธรณ์เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเขาขยายเวลาให้อุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ31 สิงหาคม 2569นะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมเนี่ยนะคะก็ยังจะได้ต่อไปนะคะก็คือ13กว่าล้านคนเนี่ยก็คือยังจะได้ต่อไปในระหว่างที่ยังมีกระบวนการอุทธรณ์กันอยู่นะคะส่วนการประกาศนะคะว่าอุทธรณ์แล้วผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะประกาศนะคะในเดือนกันยายนนะคะซึ่งจะได้มีการเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ในเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยคือปีงบประมาณใหม่เลยคือ1ตุลาคมนะคะนี่ก็เป็นเงื่อนเวลาก่อนนะคะส่วนเรื่องของรถนะคะเรื่องรถเนี่ยใครที่มีรถอายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงนั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถสะสมรถคลาสสิกอันนี้คือถึงอาจจะอายุมากนะ50ปี30ปีอะไรก็ไม่เกี่ยวนะคะเอาเฉพาะรถที่มีอายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงกับมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน300 ซีซีเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าขายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยคือใครถ้าตกเกณฑ์เพราะเหตุผลเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นจะถอนบัญชีให้ท่านเลยนะคะก็คือในกลุ่มนี้คือท่านไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือทางกรมการขนส่งเขาจะแจ้งไปยังกระทรวงการคลังให้เองโดยท่านไม่ต้องมาอุทธรณ์ส่วนใครมีเรื่องรถเหมือนกันแต่ว่าเป็นประเภทรถไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกนะรถเก่าเก็บหรือว่าชื่อมีคนโอนลอยอะไรก็ทั้งหลายแหละอันนี้คือท่านต้องไปอุทธรณ์นะคะซึ่งสามารถอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งก็ได้หรือจะไปที่ One Stopservice ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของรถนะคะส่วนเรื่องของการเป็นนักศึกษาการเป็นนักศึกษาเนี่ยนะก็ทางฝั่งของคุณรวรณแสงสนิทนะคะท่านก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่จริงๆเนี่ยคือก็จะแยกรายชื่อออกมาแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เรียนจริงเนี่ยก็คือต้องแยกออกมาพิจารณาในแง่ที่ว่าเอ๊ะเป็นนอมินีหรือเปล่าเพราะว่าจากที่การที่ไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยพบว่า3กลุ่มที่ไม่ผ่าน9ล้านกว่าคนเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านแน่ๆกลุ่มที่2คือน่าจะผ่านเพียงแค่ว่าข้อมูลไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องไปอุทธรณ์นะคะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ว่าเป็นการใช้นอมินีซึ่งเรื่องของการเป็นนักศึกษาเนี่ยบางคนจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปพิสูจน์นะคะรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นการมีชื่อเป็นกรรมการหรือว่าถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะรวมไปถึงการมีชื่อไปเปิดบัญชีหุ้นแบบนี้นะคะซึ่งคุณรวรณบอกว่าอันนี้ถือว่ามีวิถีการดำรงชีวิตที่สูงกว่าคนปกติสามารถเข้าสู่ตลาดทุนได้แต่ว่ามันก็มีบางบัญชีบางท่านเนี่ยบัญชีหุ้นบางท่านเนี่ยเปิดมา

0: ก็ไม่เคยเคลื่อนไหวเลย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าไปตามงานแล้วก็มีโปรโมชั่นของบางบริษัทเนี่ยเปิดให้ได้ของขวัญอะไรแบบเนี้ยก็เลยเปิดไว้แต่ไม่เคยใช้บัญชีนี้เลยบัญชีหุ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มประมาณนี้ก็ขอให้ไปปิดบัญชีเพราะว่าไม่ควรที่จะมีอะไรค้างคากันเอาไว้นะคะส่วนที่เป็นกรรมการของวิสาหกิจชุมชนอันนี้เนี่ยก็คือถือว่าเข้าข่ายเลยก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นความชัดเจนล่าสุดที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถ้าใครจะอุทธรณ์นะคะก็อย่างที่ย้ำนะคะเวลาคือยื่นอุทธรณ์ไปได้จนถึง31สิงหาคมใน4ช่องทางหลักของโครงการนี้ก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเข้าไปที่แอปเป๋าตังแอปทางรัฐก็ได้หรือจะเข้าไปที่แบงก์ก็ได้นะคะมี5แห่งแบงก์รัฐคือกรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของทองคำกันนะคะวิเคราะห์ราคาทองกันกับนายแพทย์กฤชรัตน์ฮิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกลแม่ทองสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณหมอคะประเมินที่ทางทองจะเป็นอย่างไรนะคะคือเขายิงหยุดยิงกันนะที่ตะวันออกกลางนะคะราคาน้ำมันก็เริ่มจะลงมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีประชุมเฟดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าทองนี่จะไปทิศทางไหนนะคุณหมอคะค่ะ
2: คือหลักๆ ก็ยังต้องไปดูความชัดเจนของสงครามว่าหยุดจริงหรือไม่แค่ไหนเพราะว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางของน้ำมันด้วยน้ำมันเองก็เหวี่ยงมากตอนนี้พอมีการหยุดจริงน้ำมันลงมาทองก็เลยสามารถปรับขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการขึ้นของทองคำก็ค่อนข้างมีขีดจำกัดเราเห็นว่าทุกครั้งที่ขึ้นไปบริเวณ 4,100 เนี่ยก็มีแรงเทขายกลับลงมาม ันมีปัญหาทั้งเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่น่าจะติดตามมาแล้วก็เฟดที่มีการประชุมก็น่าจะเป็นตัวกดดันนิดหนึ่งเช่นแต่ว่าการประชุมของเฟดครั้งนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างจะฟันธงว่าจะคงเดิมเองแต่ว่าก็รอความชัดเจนว่าถ้าน้ำมันยังปรับตัวขึ้นแล้วไม่ลงต่ำกว่า90หรือ85ลงมาในเบรนท์ออยล์เนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นภาระที่จะต้องดูว่าภาวะเงินเฟ้อในเดือนหน้าเนี่ยจะขึ้นหรือไม่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อลงมาก็ทำให้ค่อนข้างสบายใจได้ในส่วนหนึ่งแต่พอกลับมามีสงครามอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กลับไปกลับมาภายในเวลา10วันเนี่ยกลับจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบ 2-3 ครั้งนะแบบนี
0: ้
2: ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทิศทางหลักของทองคำตอนนี้เนี่ยยังดูเป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงแล้วก็แกว่งในกรอบกว้างระหว่าง 63,800 ถึง 65,000 ต่อบาททองคำหรือตลาดโลกจะอยู่บริเวณ 4,000 เหรียญเป็นแนวรับหลักแล้วก็ 4,150 ก็เป็นแนวต้านหลักเราจะเห็นได้ว่ากรอบตรงนี้จะเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยอีกประมาณ1เดือนได้ครับดังนั้นในเชิงของการลงทุนตอนนี้เน้นหลักก็คือการลงทุนแบบบริหารความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าความเสี่ยงในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันเบี่ยงแรงและเร็วแล้วก็ไม่สามารถกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้นได้แต่ในระยะยาวๆเนี่ยเรายังเชื่อว่าทองยังเป็นขาขึ้นแต่ยาวในที่นี้เนี่ยต้องยาวมากกว่า6เดือนขึ้นไปคือคิดว่าต้องทะลุข้ามปีไปแล
0: ้
2: วนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปียังมีโอกาสที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยครับ
1: ตอนนี้นี่ปัจจัยที่จะต้องจับตาว่าอาจจะทำให้ทองเนี่ยหลุด 4,000 ลงไปอีกครั้งเนี่ยมีประเด็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าข่าวออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าอะไรที่เป็น worst case ในระยะเนี้ยค่ะ
2: worst case จริงๆเนี่ยก็คือข่าวเจ้าเพชรเนี่ยเปลี่ยนแนวขึ้นดอก
1: ขึ้นเลยรอบนี้เลย
2: ซึ่งข่าวแบบนี้คงจะต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเฟดจะประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งเราคาดว่าน่าจะส่งตัวดังนั้นการตัดสินใจของเฟดอีกครั้งนึงเนี่ยคืออีก6

0: หรือจะมีข่าวก่อนก็คือ4สัปดาห์ตัวที่เราจะใช้วัดระยะสั้นได้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันถ้าเราน้ำมันเนี่ยไม่ลงมาต่ำกว่าตรงนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยในภาวะเงินเฟ้อที่
1: ม
0: ีตอนนี้มันต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่มีความสลับซับซ้
1: อ
0: นเต็มไปหมดทั้งในเรื่องของค่าเงินเฟ้อทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราเงินดอลลาร์เองก็เหวี่ยงคือตลาดทั้งหมดเนี่ยมันเหวี่ยงไปตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของสงครามซ
1: ึ่
0: งก็ทำให้มากระทบกับการลงทุนในทองคำและพันธบัตรทีเดียวครับในขณะนี
1: ้
0: ดังนั้นในเชิงการลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็เน้นการลงทุนในระยะยาวจะดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยโดยการซื้อเม
1: ื่
0: อราคาอ่อนตัวเท่านั้นครับ
1: คุณหมออย่าง SPDR ระยะหลังๆนี่ก็ขายเหมือนกันไหมคะหรือว่าเขาเริ่มเก็บแวะเก็บบ้างหรือยังอะคะ
0: เขาก่อนหน้านี้เขาขายมาโดยตลอดแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา3วันเนี่ยเขาเข้าซื้อตลอดนะฮะอันนี้การเข้าซื้อหรือขายของ SPDR ในระยะหลังเนี่ยบอกได้ยากว่าเป็นทิศทางเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะหลายครั้งเขาซื้อผิดทางเขาก็ขายกลับเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดเนี่ยมันพลิกกลับในแบบ360องศาภายในวันเดียวได
1: ้
0: ดังนั้นในระยะสั้นนี้ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงจะต้องควบคุมให้ดีครับ
1: ค่ะนะคะคุณหมอคะมีความเคลื่อนไหวของจีนที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการยกเลิกทองกระดาษไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเลขการนำเข้าทองของจีนเองเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่แบบนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมิถุนายนก็นำเข้าอีก173ตันซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2024เลยทีเดียวนะคะอันนี้ถือว่ายังเป็นปัจจัยที่จะมาหนุนหรือว่ามีน้ำหนักมากไหมคะสำหรับการลงทุนทองอะค่ะหมอค่ะ
0: ก็ยังย้ำว่าเรื่องยกเรื่องทองกระดาษเนี่ยมันไม่จริงนะครับเป็นความเข้าใจผิดค
1: ือ
0: การที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยบ
1: ัง
0: คับให้ธนาคารสี่แห่งเนี่ยปิดสถานะเป็นพวกนักลงทุนที่เก็งกำไรอยู่นอกตลาด exchange ซึ่งถ้าอยู่ในตลาด exchange เนี่ยเขายังให้ทำได้ปกติดังนั้นตรงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดว่าจีนสั่งปิดอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นการเล่นเก็งกำไรอยู่นอกตลาด exchange ซึ่งเป็นการผิดกฎอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจะไม่กระทบใดๆกับตลาดทองคำว่าตลาดทองคำที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเล่นอยู่ในตลาด exchange ได้ถ้าเธอทำกองกระดาษก็คือ gold future นะฮ
1: ะ
0: จะเห็นได้ว่าหลังจากวันที่24คนนึกว่าจะกลัวจะเปลี่ยนเป็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและในทางกลับกันจะเห็นได้ว่าตัวเลขของ gold spot เนี่ยปรับสูงขึ้นได้ซ้ำไปนะดังนั้นก็แสดงว่าการซื้อขายหรือการลงทุนในทองคำเนี่ยยังอยู่ในสภาวะปกติยังอยู่ในสภาวะปกติเช่นเดิมเช่นแต่ว่าที่เขาให้ปิดเนี่ยเพราะว่ามันไปเก็งกำไรกันผิดตลาดเท่านั้นเองครับเขายังส่งเสริมให้เก็งกำไรอยู่ในตลาดเอ็กซ์เชนจ์ได้เป็นปกติเลยครับ
1: ค่ะนะคะทีนี้กลยุทธ์สุดท้ายหน่อยค่ะคุณหมอคะก็ถ้าเกิดว่าลงมาพอจะรับได้ไหมคะหรือว่าอาจจะรอไปก่อนเรื่อยๆดีเลยค่ะคุณหมอคะ
0: อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าในสภาพตลาดแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ขาลงกลยุทธ์ขาลงเนี่ยมันเล่นได้สองอย่างคือถ้าเล่นสั้นก็ต้องเล่นเร็วแล้วต้องมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงซึ่งตอนนี้เรายอมรับว่าความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าข้อความต่างๆหรือข่าวต่างๆเนี่ยมันกลับหัวกลับหางภายในเวลาวันเดียวซึ่งมันไม่เคยเกิดนะครับดังนั้นกลยุทธ์หลักที่เราแนะนำตอนนี้เป็นกลยุทธ์ระยะยาวเป็นการลงทุนในระยะยาวเพราะแนวโน้มตอนนี้แนวโน้มหลักมันเป็นขาลงแต่ก็ยังเวียงขึ้นเวียงลงอยู
1: ่
0: ด
1: ัง
0: นั้นในเชิงกลยุทธ์ก็คือซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่ต่ำกว่า 4,050 เหรียญลงมาเนี่ยทยอยเข้าซื้อเก็บโดยมุ่งหวังเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวมากกว่า6เดือนขึ้นไปซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนควรจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นระยะยาวเป็นหลักครับ

0: ู่แถวๆ 4,050 ทยอยซื้อเก็บแต
1: ่คุณหมอตั้งแต่ลงมาทุกๆ30เหรียญก็ทยอยซื้อเก็บได
0: ้อ๋อแต่คุณหมอมองว่าอาจจะมีเป็นความเป็นไปได้ที่จะหลุดโลเดิมไหมคะ
1: เป็นไปได้สูงเหมือนกันถ้ากรณีที่น้ำมันยังยืนอยู่เหนือระดับ95เหรียญต่อบาร์เรลในเบรนท์ออยล์นะครับคือถ้าน้ำมันเนี่ยยืนอยู่เหนือ95อีก1เดือนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ยังไงเฟดก็คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อซึ่งจะตามมา
0: อ
1: ันนี้ตรงนี้มันก็ตามดูว่าน้ำมันเนี่ยมันก็อาจจะลงมาก่
0: อ
1: นถ้าลงมาก็สบายใจได้แต่ถ้าไม่ลงก็จะยุ่งกับภาวะของเฟดที่จะมีการประชุมประมาณกลางเดือนกันยายนนะฮะซึ่งตอนนี้อย่าง 50-50 ว่าจะขึ้นหรือจะลงตอนนี้น้ำหนักค่อนข้างไปทางจะขึ้นนะฮะให้น้ำหนักถึง 60% ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องราคาน้ำมันให้มากถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ย 4,000 เนี่ยก็คงหลุดแน่แต่ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ย 4,000 เนี่ยก็คงไม่หลุดเช่นเดียวกันครับ
2: เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ยินดีครับขอบคุณสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอกฤษรัตน์ หิรัญญสิรินะคะจากกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขนะคะคุณหมอบอกว่ากลยุทธ์ตอนนี้คือน่าจะเป็นการสะสมลงทุนแบบยาวๆเป็นหลักแล้วล่ะนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทองอาจจะไม่ค่อยจะมีแรงสักเท่าไหร่นะคะคือถ้าจะหวังจะขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมองยาวๆไปเลย6เดือน6เดือนเนาะเพราะว่าปัจจัยกดดันค่อนข้างจะรุมเร้านะฮะความไม่แน่นอนก็สูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทองนะอยู่แถวๆ 4,050 เหรียญลงมาเรื่อยๆเนี่ยลงมาเนี่ยก็ทยอยเก็บทยอยแบ่งเก็บลงมาได้นะคะเราก็มีโอกาสไหมที่จะหลุดโลเดิมรู้สึกจะ 3,960 กว่าเหรียญแถวๆนั้นนะถ้าจะโลเดิมนะคะก็ถ้าน้ำมันเนี่ยอยู่ทรงอยู่ที่95เหรียญอันนี้อาจจะมีโอกาสเนี่ยที่ทองก็จะลงมาหลุดระดับต่ำที่สุดของปีในแนวเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นักลงทุนทองคำอาจจะห่อยเหี่ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามองเป็นว่ามีโอกาสก็คือว่ามันลงนะคะลงแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะเก็บสะสมเข้าไปได้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: กลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามสถานการณ์กันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยดูเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์นะคะก็

0: มาเจาะดูเรื่องของหุ้นชิปกันสักหน่อยนะว่าทำไมถึงร่วงลงไปแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็อย่างเช้านี้เนี่ยที่ตลาดหุ้นเกาหลีก็ร่วงลงไปหนักมากนะเราเห็นตัวเลขล่าสุดนี้คือลบ 8.5% นะคะมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มกังวลแล้วเรื่องของกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่บางตัวเนี่ยโอ้โหดูเหมือนจะผูกขาดตลาดได้ดูเหมือนจะสร้างความได้เปรียบได้มากเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วหรือเปล่านะคะอุ้ยล่าสุดนี่เกาหลีใต้ลบ 10% แล้วนะพี่นง
1: ค่ะ
0: โอ้โหลงมาแรงมากๆนะคะคือเรื่องราวเนี่ยมันมาจากที่ว่าทางฝั่งของจีนนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทำในเรื่องของการผลิตชิปได้แบบทำเองได้ใช้ในเทคโนโลยีที่แบบว่าทางฝั่งของตะวันตกที่เคยผูกขาดนะคะอันนี้เนี่ยมาจากที่มีรายงานของสำนักข่าว The Information นะคะบอกว่าบริษัทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเริ่มผลิตเครื่อง DUV นะคะหรือว่า Deep Ultraviolet แบบ Immersion ในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องจักรที่ใช้แสงยิงลายวงจรลงบนแผ่นเวเฟอร์ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของการผลิตชิปทั้งอุตสาหกรรมเลยนะคะแล้วบริษัทที่ผูกขาดเทคโนโลยีนี้ตลอดก็คือ ASML จากเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วที่ผ่านมามาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐที่ได้ผลที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่การห้ามขายชิปแต่คือการห้ามส่งออกเครื่องจักรระดับสูงเหล่านี้ให้จีนเพราะถ้าเขามองว่าถ้าจีนไม่มีเครื่องจีนก็ผลิตชิปขั้นสูงเองไม่ได้นะไม่ว่าจะมีวิศวกรเก่งแค่ไหนทีนี้พอมีข่าวที่ว่าจีนเริ่มทำเครื่องเองได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นคำถามตัวโตๆเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยกำแพงที่ป้องกันอุตสาหกรรมที่ทางฝั่งของสหรัฐนะหรือโซนยุโรปที่เขายืนกันอยู่เนี่ยมันสั่นคลอนหรือเปล่านะคะดังนั้นเราเลยเห็นนะอย่างหุ้นของฝั่งตัวที่เกี่ยวข้องกับชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยร่วงลงไปแรงนะคะ ASML เนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ร่วงไป 5.8% นะคะแล้วเราก็เห็นการร่วงของ Nvidia เอ้ยนะ AMD อะไรต่างๆนะคะSanDisk Micron เนี่ยนะคะซึ่งฝั่งของเกาหลีเนี่ยก็ร่วงชนิดที่ว่าเราเห็นช่วงที่ผ่านมาที่เขาขึ้นมาอย่างหวือหวาเนี่ยกลายเป็นว่าดัชนีตอนนี้นี่คือมันลงไปแทบจะเหมือนตอนก่อนสงครามแล้วนะกำไรที่ได้มาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมันแทบจะคืนไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัว SK Hynix เนี่ยก็เพิ่งล่าสุดเพิ่งเข้าตลาดฝั่งสหรัฐนะปรากฏว่าพอมารอบนี้ค่ะที่มันร่วงลงไปในช่วงเวลาเพียงเดือนเศษเนี่ยราคาหุ้นร่วง 38% จากจุดสูงสุดตลอดการในเดือนมิถุนายนนะคะก็เรียกว่ามูลค่าหายไปแบบแรงมากไม่แพ้กับทาง SpaceX เลยนะอาจจะเป็นรอง SpaceX นะคะหลังจากที่เพิ่งเข้าตลาดไปแล้วก็ร่วงลงมาเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคือต้องบอกว่าพื้นฐานของบริษัทจริงๆมันก็ยังดีมากอยู่ยังดีอยู่นะคะแต่ว่ามันมีความกังวลใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าคือพอเราเห็นว่า ASML ร่วงใช่ไหมคะแล้ว SK Hynix กับ Samsung เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเป็นคู่ค้าสำคัญนะพอมันมีแรงกระเพื่อมขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้กระทบกันแบบเหมือนกับเป็นลูกโซ่เลยแล้วตลาดหุ้นของเกาหลีที่เขาขึ้นมาอย่างแรงๆค่ะมันก็มีที่ให้ลงได้แรงเหมือนกันนะคะนะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันต่อเลยนะคะกับอาจารย์สุราทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีสองท่านค่ะก็ในที่สุดก็มีความกังวลกันนะคะเรื่องการประกาศไอ้ tariff อันใหม่ของคุณทรัมป์แม้ว่าตลาดจะคาดการเพราะว่าไอ้ตัวเก่าอ่ะ122เนี่ยมันหมดอายุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดก็รู้อยู่แล้วมันครบรอบครบ150วันซึ่งแน่นอนค่ะก็จะขึ้นภาษีเรียกว่าเป็นจทั้งประเทศเลยเนี่ยแต่ที่โดนไปอ่ะ122เนี่ยก็คือเท่าไหร่นะคะ10-15% แล้วก็ปรากฏพอหมดอายุวันศุกร์วันเสาร์วันพฤหัสข้อประกาศ301แต่หุ้นนี้นี่ก็โดนไปบางแห่งก็บอก60ประเทศหรือว่า80ประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเลเบอร์ไอ้กฎหมายเรื่องสวัสดิการแรงงานเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะต่างกัน122 122เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการตอบโต้แล้วก็ขณะเดียวกันก็คือหมายความว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าไอ้ไปเลเบอร์ไอ้ทั้งหลายนี่นะฮะแต่ว่ามันเป็นกรณีของภาษีจริงๆมากกว่าแต่ว่า301นี่ก็คือจะต้องมีการสอบสวนแล้วก็ข้อประกาศว่าทันที

มีเลยแล้วจะค่อยๆสอบแล้วก็มาเจรจากันซึ่งมันก็แปลกมากเพราะจริงๆเนี่ยมันจะต้องสอบก่อนทีinvestigation แล้วก็ประกาศออกมาว่าอยู่ผิดด้านไหนด้านไหนนี่เสมอหน้าไปเลยทั้ง EU ก็โดนอังกฤษโดนจีนโดนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วนอกจากนั้นเขาพยายามประกาศได้338อันนั้นก็เป็นกฎหมายอันนึงที่โดนไป 50% คือแคนาดาอันนั้นว่าด้วยว่าแคนาดาเนี่ยยังไม่ยอมคือไม่ว่าเรียกว่าอะไรนะฮะมีการไม่เสมอหน้าคือเลือกปฏิบัติเพราะว่าคุณไปขึ้นภาษีไอ้เหล้าวิสกี้จากเคนทักกี้แล้วก็มีอะไรกับ2-3 อันเนี่ยนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นการลงโทษอย่างสินค้าจากอเมริกาเนี่ยไม่มีเหตุผลเขาก็ใช้338ทีเดียวคือแล้วแต่เขาจะไปเลือกกฎหมายตัวไหนมาแต่ละอันนี้มันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ที่นักวิเคราะห์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคาดการณ์แล้ว301ไม่ใช้แน่เพราะไงแกก็ไม่ยอมคืนเงินไอ้ไอีป้าเนี่ยเก็บไปแล้วเป็นแสนล้านแกก็บอกไงเนี่ยแกก็จะใช้ไอ้301หรือ122หรือ308เนี่ยไอ้เงินที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันก็จะเสมอกันนั่นน่ะไม่ต้องคืนหรอกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักวิเคราะห์เขาตั้งข้อสังเกตค่ะเขาบอกว่าไอ้ตอนที่ประกาศ IEPA เมื่อวันที่2เมษายน Liberation Day ใหม่ของคุณทรัมป์เนี่ยนะเพราะ Liberation เนี่ยมันวันที่4กรกฎาคมเนี่ย1776อันนี้แกเอาใหม่เมื่อเมษายนปีที่แล้วเข้ามาไม่ถึงกี่เดือนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันราคาน้ำมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์สงครามแล้วเนี่ยหลังวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยมันขึ้นไปถึง120ในวันที่2มีนาคมแล้วก็เมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่แกบอกจะมีการถล่มอะไรนะสะพานแล้วก็พวกไอ้แหล่งน้ำหรือว่าขณะเดียวกันอินฟราสตรัคเจอร์ด้านรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยน้ำมันมันก็ขึ้นไป100มา100 101 101 101ของเบรนท์เนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อันนี้ที่นักวิเคราะห์เขาบอกมันไม่เหมือนกันนะตอนไอป้าตอนนั้นเนี่ยที่ขึ้นไปจีนโดนไป 140% อะไรเนี่ยตอนนั้นน้ำมันมันยังไม่ขึ้นขนาดนี้แม้ว่ามันจะมีสงคราม12วันในเดือนมิถุนายนก็จบเร็วมากเลย12วันแต่นี่เข้าสู่เดือนที่5แล้วนะคะโทษที5เดือนแล้วเข้าสู่เดือนที่6แล้วค่ะสำหรับเหตุการณ์ของอิหร่านเนี่ยเรียกมีความไม่แน่นอนแล้วน้ำมันไปชน100นี่แหละคือสถานการณ์นอกจากน้ำมันแล้วยังมีไอ้ซัพพลายเชนด้วยของที่ออกมาจากบริเวณนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นฮีเลียมหรือว่าปุ๋ยหรืออะไรที่มันกระทบไปเพราะนั้นที่เขากำลังวิเคราะห์กันตอนนี้ที่กำลังเป็นห่วงก็คือว่ามันซ้อนค่ะเหตุการณ์มันไม่เหมือนเมื่อตอนที่เราประกาศไอ้ Liberation Day นั่นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะรุนแรงมันจะทำให้เกิดภาวะไอ้ถดถอยทั้งโลกหรือเปล่าหรือว่าเงินเฟ้อขึ้นแล้วพอเงินเฟ้อสูงปั๊บเป็นไงฮะดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นตามนี่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณทรัมป์ถึงต้องบอกว่าขอใช้เลือกทางเจรจาแล้วก็ไปประกาศที่ UN โดยคุณอะไรอ่ะคุณวอลซ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นพูดที่ถูกความจริงเขาอยู่เป็นประธานสภาความมั่นคงและคุณทรัมป์ก็บอกโอ้ยคุณยุ่งมากเลยคุณไปทำให้นักข่าวมันโผล่เข้าไปในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยไม่นักข่าวไอ้นิวยอร์กไทมส์เนี่ยก็ในที่สุดก็ย้ายเข้ามาเป็นทูตประจำ UN แล้วก็ให้คุณมาร์โกรูบิโอเนี่ยมี2หมวกหมวกรัฐมนตรีต่างประเทศและหมวกประธานสภาความมั่นคงซึ่งคุณวอลซ์ก็ประกาศที่นั่นเลยว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาจะเลือกวิธีการดิปโลมาซีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทีมเคหรือว่าเจดีแวนที่ออกมาพูดในลักษณะนะคะเขาเอาใจเจ้านายเขาบอกว่าตอนนี้เราถล่มหมดทุกจุดแล้วที่อิหร่านมันไม่เหลือจุดอะไรที่จะถล่มแล้วเนี่ยเราก็รอได้นะเราจะได้เก็บอะไรนะอาวุธของเราไว้เนี่ยตลาดก็มาบอกนี่ไงล่อยหล่อแล้วไงอาวุธคุณทรัมป์ก็เลยออกมาบอกเรายังไม่ล่อยหล่อแต่ไงก็ตามนี่ก็คือเหตุการณ์ว่าเขาพยายามที่จะไม่ให้ราคาน้ำมันมันขึ้นโดยการถอยนะคะโดยการบอกจะใช้การเจรจาต่อซึ่งทางอิหร่านก็บอกถ้ายูหยุดเราก็หยุดคุณถล่มเมื่อไหร่เราก็ถล่มต่อนะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำมันที่มันขึ้นนี่แหละแล้วก็ซัพพลายเชนก็เลยทำให้เขามองว่ายังไงคะเนี่ยนะคะเขาจะต้องให้น้ำมันมันร่วงมันก็เลยหยุดลงมาแล้วตอนนี้ดิ่งโอ้โหหลุด90ไปแล้วเบรนท์นะคะเพราะนั้นก็นี่ก็คือเหตุการณ์เกี่ยวกับทาริฟซึ่งปรากฏว่าคุณทรัมป์เนี่ยการที่เขาประกาศเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะรักษาหน้าด้วยแล้วก็ยังไงมันก็จะจบลงที่301เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีการฟ้องและหาบางบริษัทว่าเอ้ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอันเนี้ยเพราะเหตุผลคุณอยากต่อเนื่องเรื่องแคริฟมันไม่มีเหตุผลสมควรเลยผิดรัฐธรรมนูญในตอนนี้กำลังฟ้องกันต่อที่ศาล International Trade ซึ่งศาลเนี่ยเมื่อตอนไอป้าเขาก็เริ่มที่นั่นแหละไม่ว่าจะศาลชั้นต้น International Trade ไปถึงอุทธรณ์แล้วก็ไปถึงศาลฎีกาซึ่งไอ

0: าก็พังไปแล้วโมฆะนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือผู้ว่าธนาคารกลางอินโดนีเซียซึ่งก็ประกาศล่าออกกระทันหันนะเรื่องนี้ก็มันก็แปลกมากเพราะมันเป็นวันจันทร์นะฮะถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์ก็ยังว่านะก็ดิ่งกันหน้าดูแล้วค่ะทั้งตลาดทุนแล้วก็ราคาเงินแลกเปลี่ยนของรูเปียทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีการมองว่าไอ้นี่มันจะเกี่ยวพันกับความเป็นอิสระของผู้ว่าธนาคารกลางเหมือนที่ใครก็กำลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับในเควินวอชของเฟดนะฮะซึ่งอาทิตย์นี้ก็จะประชุมด้วยอย่างไรก็ตามมันก็มีเรื่องที่ว่าคุณซูเบียนโตเนี่ยท่านในพลเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแต่แล้วว่าเป็นคุณลุงใจดีนะแต่ว่าเอาอะไรนะฮะหลานชายเนี่ยเข้ามาเป็นรองผู้ว่าธนาคารกลางด้วยฮะท่านผู้ว่าคนนี้เขาเข้ามาสมัยวิโดโดนะคะเมื่อเท่าไหร่นะ8ปีที่แล้วนะซึ่งเขาก็จะอยู่วาระละ5ปีเขาต่อวาระที่2ก็จะเหมือนสิ่งนี่ก็เป็นลาออกจากตำแหน่งก่อน2ปีนะคะซึ่งมันกระเทือนแน่ๆเลยเขาคงจะมีการบีบอะไรต่างๆเพราะแม้ว่าเขาจะมาแถลงกับรัฐมนตรีคลังคนใหม่ซูเบียนโตเขาเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังนะคะเขาพยายามมาทำงานบอกว่าจะมีการprogress นะซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติก็ออกมาขนาดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่อะไรก็ตามก็คงถูกบีบเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยเหมือนกับที่เควินวอชกำลังโดนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาวะของอินโดนีเซียซึ่งปั่นป่วนมากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันอาหารเด็กนะฮะแล้วก็ไอการที่เจนซีเขาโผล่ออกมาจำได้ไหมฮะไอพวกที่ขี่ไอที่ส่งอาหารน่ะเพราะว่าไม่ได้มีการปรับปรุงไอค่าจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในอินโดนีเซียกำลังแย่มากแล้วนี่ถล่มโดยผู้ว่าลาออกกับทันหันค่ะทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไปพูดถึงเรื่องของภาษีที่เรื่องไทยจะโดน 12.5% ใช่ไหมคะจากทางสหรัฐนะคะซึ่งก็มีประเด็นที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องของความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการภาษีนะคะว่าสหรัฐเนี่ยได้มีการเปิดไต่สวนภายใต้มาตรา301นะคะ301ใน2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับและการกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งในประเด็นแรงงานบังคับสหรัฐกำหนดอัตราภาษีเบื้องต้นไว้ที่ 12.5% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วไทยก็ได้ยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละแล้วก็เดินทางไปชี้แจงด้วยวาจาเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อแสดงข้อเท็จจริงต่อสหรัฐทั้ง2ประเด็นนะคะอัตราภาษี 12.5% ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วคุณสุภจีก็ย้ำว่าอันนี้ยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายนะยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะคะคือมันเป็นข้อกำหนดในเบื้องต้นรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังเจรจาต่อเนื่องนะคะซึ่งทางคุณสุภจีก็บอกว่ายังมีประเด็นการพิจารณาในเรื่องของ excess capacity นะที่อาจจะมีการกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมก่อนนำมาคำนวณแบบสะสมนะคะดังนั้นรัฐบาลก็มีเป้าหมายให้ภาษีรวมทั้งหมดไม่สูงกว่า 19% ตามกรอบเดิมที่เคยโดนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งของไทยพร้อมทั้งยื่นคำอุทธรณ์และชี้แจงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องอธิบายในประเด็นที่ว่าคือบางฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไทยถูกเพิ่มภาษีจาก10เป็น 12.5 ทั้งที่ข้อเท็จจริงก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เคยมีการประกาศกันมาตอนแรกสุดเลยใช่ไหมคะที่ไทยเราโดนกรอบภาษี 36% แล้วเราก็เจรจาลดลงมาเหลือ 19% ส่วนอัตรา 10% เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวตามมาตรา122และ 12.5% ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการมาตรา301ที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจานะคะดังนั้นก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันต่อไปกับทางฝั่งสหรัฐอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตนะกำลังการผลิตส่วนเกิน excess capacity เนี่ยไทยก็ชี้แจงต่อสหรัฐว่าอุตสาหกรรม3กลุ่มที่ถูกตรวจสอบนะคะได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 75-90%ไม่ได้ต่ำกว่า 60% ตามที่ถูกกล่าวหาและไทยมีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วนพร้อมชี้แจงถ้าสหรัฐขอข้อมูลเพิ่มนะคะสำหรับเป้าหมายการเจรจาของไทยมี3เรื่องนะก็คือให้อัตราภาษีรวมไม่เกิน 19% ไม่เสียเปรียบคู่แข่งและขยายรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีให้มากขึ้นซึ่งถ้าเรามาดูปัจจุบันเนี่ยไทยได้รับการยกเว้น 2,120 รายการนะคะครอบคลุมสัดส่วน

0: เปอร์เซ็นต์ของสินค้าส่งออกไปสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 56,000 ล้านดอลลาร์โดยเบื้องต้นครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารนะคะอย่างพวกยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังสับปะรดสดและแปรรูปผลไม้สดและแห้งมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวน้ำตาลวัตถุดิบอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพวกวงจรรวมแผงวงจรหน่วยเก็บข้อมูลอุปกรณ์อัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมและวัตถุดิบนะคะพวกปุ๋ยวัตถุดิบยาฆ่าแมลงหนังสัตว์ผลิตภัณฑ์ไม้เหล็กหล่อและเศษโลหะกลุ่มอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์อย่างชิ้นส่วนอากาศยานยาและส่วนประกอบของยาส่วนสินค้าอื่นๆก็อย่างเช่นเสื้อผ้าใช้แล้วงานศิลปะของสะสมและโบราณวัตถุนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ได้รับยกเว้นนะแล้วก็จะต้องมาเร่งผลักดันอะไรกันต่อไปนะคะอีกเรื่องนึงที่ทางไทยเราก็ยืนยันนะคะจุดยืนไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศอย่างเรื่องของการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงอันนี้ก็ย้ำไว้นะคะสำหรับการเจรจาเนี่ยไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือว่าสิทธิประโยชน์ของประชาชนนะคะเกษตรกรผู้ประกอบการไทยอาจจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ดังนั้นก็ต้องเข้มนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเส้นแดงที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้แม้ว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านอาจจะยอมรับเงื่อนไขนี้นะคะก็คือเรื่องของการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงนะคะแต่อย่างไรก็ตามไทยก็พร้อมที่จะยอมรับมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าในหลายด้านอย่างเช่นการกำหนดกรอบเวลาการตรวจสอบสินค้าและการตอบกลับที่ชัดเจนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ไทยกำลังเจรจากับทาง EU และความตกลงการค้าเสรีอื่นๆโดยย้ำว่าจะไม่แก้กฎหมายไหนที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศนะคะ
1: ค่ะส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือเรื่องของแลนบริดจ์นะคะที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะทางรองนายกเองนิติธันประภาสท่านก็ออกมาแถลงถึงผลการศึกษานะคะว่าไม่น่าจะคุ้มค่ากับการเดินหน้าโครงการแล้วก็แถลงพับโครงการไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านนายกนะคะคุณอนุทินชันวีรกูลเองก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ปรากฏว่าท่านนายกบอกว่าเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยไม่ได้พับนะแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์นะคะแล้วก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา นะทีนี้เนี่ยเรื่องของ missing link ที่บอกว่าจะเอามาหันไป missing link แทนโครงการ land bridge พับไปก่อนเนี่ยท่านยกบอกว่าคือตอนนี้เห็นว่าการทำ missing link หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟนั้นน่าจะทำได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไปปรับปรุงท่าเรือของทั้งสองฝั่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าไม่ได้พับนะ land bridge แต่ว่าปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาอันควรหรือว่ามีความจำเป็นเมื่อใดเนี่ยหรือว่ามีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลานะแต่ว่าตอนนี้ก็จะหันไปที่ missing link ก่อนนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวอย่างท่าเรือระนองเนี่ยแผนเป็นยังไงคือจะทำใหม่เลยไหมคือระนองนี่จริงๆท่านนายกเป็นเขยระนองนะนี่นะจะทำใหม่เลยหรือเปล่านะหรือว่าจะพัฒนาจากเดิมที่มีอยู่นะคะคุณอนุทินบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปศึกษาก็ต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันถึงรายละเอียดกับทางคุณเอกนิตินะคะซึ่งก็คงจะต้องไปหารือร่วมกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีโครงการอีกมากมายที่จะทำนะคะอย่างเช่นว่าการปรับปรุงท่าเรือก็ต้องไปดูว่าจะทำทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link เองก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงเพราะว่ารถไฟทุกวันนี้เนี่ยไม่ผ่านทางภาคตะวันตกนะเพราะฉะนั้นถ้าทำสำเร็จก็จะเชื่อมโยงมาถึงภาคตะวันตกได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าอ่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไปก่อนที่ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับรถไฟก็คือเรื่องของ High Speed Train รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะก็คาราคาซังกันอยู่ตกลงแล้วจะทำยังไงดีคือจะจบสัญญากันไปแบบนี้ไหมหรือว่าจะยกเลิกสัญญากันในแนวทางไหนดีนะคะท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวน่าจะคุยกันเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตัวท่านเองก็คือเป็นประธานบอร์ด EEC ด้วยเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญทางเลขา EEC มาคุยกันก่อนเข้าใจว่าน่าจะคุยหลังจากวันนี้นะคะวันหยุดไปแล้วนะคะทีนี้ถามว่าถ้ายกเลิกสัญญาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะทำแนวทางไหนนะคะท่านนายกบอกว่ายังไม่ไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องสัญญาเนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายๆก็ต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะบอกการเลิกสัญญาใดๆนั้นต้องเห็น

0: ็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ทำสัญญาภาครัฐเนี่ยภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต่อให้ภาครัฐผิดสัญญาก็จะมีการมีกระบวนการแก้ไขหรือเยียวยาต่างๆคือไม่ค่อยได้เห็นว่าจะเห็นไม่ค่อยได้เห็นว่าจะยกเลิกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเพราะว่าสัญญาค่อนข้างจะรัดกุมมากนะคะทีนี้รายละเอียดเนี่ยคงจะต้องว่ากันไปคือถ้าฟังแบบนี้ก็คือหมายความว่าไม่ใช่จู่ๆว่าอยากจะเลิกก็เลิกกันไปไงใช่ไหมเพราะว่าสัญญามันรัดกุมพอสมควรคือมันจะต้องมีผลตามมา คือถ้าเกิดเอาตามสัญญาเป๊ะๆถ้าจะเลิกกันไปเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าทางเอกชนแล้วก็รัฐบาลเหมือนกับพยายามที่จะหาทางลงสวยๆร่วมกันหรือเปล่าแต่ว่าในด้านนึงก็คือว่าโอ้โหมันเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ระดับหลักหลายแสนล้านแบบนี้ถ้าไม่เลิกหมายถึงว่าถ้าทำไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับความมั่นใจได้นะในภาพใหญ่ของเรื่องของการเดินหน้าการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของบ้านเรานะคะ
1: แต่ถ้าเดินหน้าต่อก็จะต้องมีคำถามตามมาเหมือนเดิมเรื่องของความคุ้มค่า
0: คุ้มค่าไหม
1: เพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปมันก็ต้องยิ่งเงินลงทุนก็ต้องยิ่งสูงขึ้นไปใช่ไหมคะเอาอีกเรื่องนึงนะคะน่าจะพอมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะสำหรับเรื่องของค่าไฟนะคะก็ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นนะคะต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของนโยบายคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.นะคะเมื่อ15กรกฎาคมซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะทางกฟน.กฟผ.แล้วก็กฟผ.ค่ะจัดทำข้อเสนอแล้วก็เสนอต่อกกพ.ไปนะคะเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนพิจารณาให้ความเห็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการเสนอนะเรื่องของการให้ปรับปรุงนิยามใช่ไหมคะกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ที่อาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งอัตราค่าไฟใหม่นี้จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนทุกประเภทที่ใช้มิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์แล้วก็เกิน5แอมป์ด้วยนะคะสำหรับสาระสำคัญของแนวทางที่เสนอครั้งนี้นะคะก็คือปรับปรุงอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเนี่ยที่ว่าครอบคลุมทั้ง2กลุ่มเลยไม่เกิน5แอมป์แล้วก็เกิน5แอมป์นะคะก็สอดคล้องกับกรอบนโยบายของกพช.ที่กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อ28เมษายนนะคะก็นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีกนิวส์อัปเดตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต

ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลส่งต่อลมหายใจตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพลตำรวจโทนิธิธรจิตกานนท์จินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการลำ

0: เตียงอวัยวะหัวใจดวงที่181จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะทำให้การเดินทางใช้เวลา1 ชั่วโมง 57 นาทีภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุทินปัดเคลียร์ใจเนวินพิพัฒน์ยันรักกันดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแครมเบเร่โดยระบุว่าการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายอนุทินหัวเราะก่อนที่จะระบุว่าช่วยมาเทรนให้ตนหน่อยเวลาที่นักข่าวตั้งคำถามทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ก่อนจะย้อนถามกลับว่าอยู่ในบ้านตนหรือเหตุใดต้องเคลียร์ใจทำไมตนต้องเคลียร์ใจคุณอยู่บ้านผมหรือถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเรื่องภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครเมื่อถามว่าจะฝากไปถึงคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ฝากเรื่องของบ้านตนเองสมมุติหากมีปัญหาจริงๆก็เคลียร์กันภายในบ้านแค่นั้นซึ่งไม่มีอะไรเพราะถ้ามีคงไม่คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนักข่าวไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้รัฐบาลหนุนศึกษาการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงเริ่มใช้ปี70เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนการทำงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการติดตามงานและการประสานงานอย่างรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลและงานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับรองเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานแบบดิจิทัลภาครัฐและคาดว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความปลื้มปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะออกหมายจับเพิ่มอีก1กลุ่มผู้ก

ก่อเหตุถล่มจุดตรวจบูเกสามีพร้อมไล่ล่าบนเทือกเขาต่อเนื่องพบร่องรอยการใช้เส้นทางผ่านหลายจุดความคืบหน้าเหตุคนร้าย13คนใช้อาวุธปืนยิงและระเบิดไปบอมคว้างใส่จุดตรวจบูเกสามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารประจำจุดตรวจเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีรวบรวมหลักฐานของศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับเพิ่มเติมอีก1คนคือนาย

0: ที่เป็นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลังจากศาลอนุมัติหมายจับนายอาซีซันมาดาเอไปก่อนหน้านี้จากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเส้นทางรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุพยานบุคคลจากกล้องวงจรปิดโดยคนร้าย13คนเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว2คนในเร็วๆนี้จะมีการทยอยออกหมายจับเพิ่มขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานียังคงกดดันไล่ล่ากลุ่มแกนนำโจรใต้อีก4คนคือนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลละมะแซนายอิสมาเอลเจ๊นายอาซีซันมะดาเอบนเทือกเขาเมาะแต่ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัด3อำเภอคือระแงะจะแนะและศรีสาครซึ่งพบร่องรอยมีบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านหลายจุดบางจุดมีลักษณะใช้เป็นจุดพักคาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มคนร้ายเคลื่อนไหวกบดานบนเทือกเขาด้วยผลปฏิบัติการตลอด3วันยังไม่พบกลุ่มแกนนำ4คนและสมาชิกในกลุ่มที่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินเกิดเหตุไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินในเมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นคาตาลันของสเปนทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนทั้งนี้มีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนและมีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยปานกลางอีก20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และควันไฟสีเทาจนผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินจำนวน2ถังทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update อยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
4: และวันดีวันนเมธังกูลค่ะ
3: ค่ะวันนี้28กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกจังหวัดทั้งประเทศนะก็จัดกิจกรรมถวายพระพรนะคะถวายพระพรในหลวงของเรานะคะแล้วก็แต่ละองค์กรนะคะก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็วันนี้เรายังมาทำงานกันนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก่อนอื่นเดี๋ยวท่านผู้ฟังเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะอัปเดตการประชุม World Bank IMF 2026นะคะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมในวันที่18 วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะ

0: ามว่าไทยพร้อมแค่ไหนนะถ้าถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลต้องตอบว่าอะไรคะ
1: พร้อม 100% แน่นอนค่ะ
0: ต้องตอบว่าพร้อมแน่นอนนะคะงานนี้เนี่ยนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อติดตามความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะปี2569นะคะหรือว่าถ้าเรียกสั้นๆก็คือประชุม IMF World Bank 2026นะที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ผลการประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF และ World Bank ซึ่งเดินทางมาตรวจความพร้อมของประเทศไทยคือมาเดินทางมาตรวจเมื่อ17ถึง24กรกฎาคมนี้ก็ยืนยันว่าภาพรวมการเตรียมงานของไทยยังอยู่ในระดับ A ต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่จัดประชุมการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกระบบรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการโดยภาพรวมค่ะขณะที่ประเด็นด้านการออกวีซ่าเป็นยังไงอะ
1: ค่ะในส่วนของการออกวีซ่าใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็ไทยเราก็มีการคุยกันในประเด็นหารือในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นข้อห่วงใหญ่ได้รับการประสานงานจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับทราบความเห็นของทุกภารกิจสำคัญทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการคมนาคมการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการสถานที่กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะเดินหน้าตามแผนแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับทุกสถานการณ์เพื่อที่จะให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานสากลค่ะ
0: ค่ะคือเคยเป็นที่ข้อกังวลแต่ตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะได้มาตรฐานทุกสถานการณ์แล้วก็เพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ได้มาตรฐานสากลก็เดินหน้าตามแผนนะคะนอกจากนี้ประเทศไทยค่ะยังเตรียมจัดแสดงไทยพาวิเลียนด้วยนะคะถ่ายทอดพัฒนาการของประเทศตลอด7ศตวรรษพร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยใน4ด้านสำคัญ4ด้านสำคัญเนี่ยคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การประชุมและมีแค่ทั่วโลกมาแต่มันคือการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆด้วยนะคะ4ด้านสำคัญอย่างเช่นด้านดิจิทัล Public Infrastructure นะคะMiddle PowerClimate Resilience นะคะแล้วก็รวมถึง Longevity ด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศนะคะอันนี้ก็คือการประชุมล่าสุดนะคะเป็นอันว่าไทยก็ประกาศแล้วว่าพร้อมกับการจัดงานในครั้งนี้แต่ไม่ใช่แค่ไทยประกาศเองนะก็คือเขาต้องมีผู้แทนจาก IMF World Bank เนี่ยเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ที่จะจัดที่จะมีการจัดประชุมตรวจสอบในหลายๆด้านทั้งด้านความปลอดภัยด้านการเตรียมการด้านสถานที่นะก็เราประเมินว่าไทยนั้นอยู่ในระดับ A นะคะนายกบอกพร้อมเต็มที่นะคะก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตกันค่ะ
1: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะไปลุยตลาดอาเซียนและอยากได้องค์ความรู้แบบไปแบบไปแบบสเปะสปะไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในทุกๆด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมตัวกันณที่นี่นะคะมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยอย่างเช่นอาจารย์อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิตชวรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่จะมาเปิดเผยช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันในวันเดือนกันยายนนะคะจนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะรับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะในราคาท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนำปากกามาจดไว้เลยนะคะสำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้0944803076 0944803076 094-480-3034

0: 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะ
1: อืมค่ะเอาละค่ะพาท่านผู้ฟังไปฟังข่าวดีข่าวนี้ก่อนนะล่าสุดเนี้ยวัดน้องพรเคยไปที่นี่ไหมไปที่นครศรีธรรมราชน
0: ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะที่ตอนนี้เขาได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในประเทศไทยแล้วนะก็คือยูเนสโกเนี่ยประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยค่ะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ททนะคะก็เตรียมต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกนะคะโดยแล้วส่วนกระทรวงคมนาคมเรียกว่างานนี้บูรณาการกันเลยนะคะกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนรางและอากาศเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังนครศรีธรรมราชค่ะนะปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเนี่ยก็ประกอบด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรมมรดกโลกทางธรรมชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมทั้งสิ้นตอนนี้มี15แห่งหรือว่า15รายการนั่นเองนะคะแล้วก็วัดมหาธาตุเนี่ยก็เป็นล่าสุดนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนค่ะ
0: ค่ะพอขึ้นทะเบียนแล้วก็จะทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็รวมถึงททด้วยก็จะเดินหน้าโปรโมทจะใช้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกภาคส่วนก็ต้องเร่งดึงนักท่องเที่ยวนะคะนอกจากที่จะต้องไปรู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นคือบางทีนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลามาเที่ยวประเทศไทยรู้จักภาคใต้ของไทยก็จะรู้จักแค
1: ่ภูเก็ต
0: เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะกระบี่แล้วก็อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่าขยับลงใต้อีกนิดนึงไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะก
1: ็จะทำให้เวลาน้องพรเวลาเราเดินทางไปทำงานที่นครศรีธรรมราชนะตอนนี้สิ่งที่รู้สึกนะว่าไฟบินน้อยไปหน่อยจำได้ไหมตอนที่ไฟเฟื่องฟูมากอะตอนไหนรู้ป่ะจำได้ไหม
0: ตอนไหนคะอ๋อจตุคามรามเทพ
1: จต
0: ุ
1: คามตอนจตุคามนี่แบบว่าไฟแทบทุกชั่วโมงเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ไฟน้อยก็อยากจะฝากวิงวอนไปเนาะเพิ่มไฟบินคือไม่ใช่แค่จะให้ต่างชาติมาเที่ยวไทยเท่านั้นถ้ามีไฟเดินทางที่สะดวกมากขึ้นกรุงเทพนครศรีเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะทำใหการเดินทางมันคึกคักมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าหลายครั้งที่เราแบบจะเช็คอินจองไฟไปนครศรีเนี่ยก็จะรู้สึกทุกครั้งเลยว่าทำไมไฟน้อยลงกว่าในอดีตนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะตอนนี้ถ้าอยากกระตุ้นให้เรื่องท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีการเพิ่มไฟบินที่จะเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชให้มากขึ้นด้วยนะคะ
0: ทางททเขาเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกนะคะจะเชิญชวนสายศรัทธาทั้งหลายสู่ดินแดนแห่งพระศาสนาแล้วก็อารยธรรมโบราณนะคะภายใต้แนวคิดเที่ยว12เดือนเยือนพระธาตุมรดกโลกก็จะมีการถอดรหัส12ปริศนามหามงคลสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตด้วยนะคะ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยมรดกโลกในประเทศไทยเราบอกให้ภาคภูมิใจกันท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะแบบรู้จักไม่ครบนะทั้งหมดเนี่ยมี15แห่งนะ15แห่งมีที่ไหนกันบ้างก็มีตั้งแต่มรดกโลกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมเนี่ยมี6แห่งด้วยกันค่ะอย่างเช่นเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่อุดรธานีเมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอุดรธานีวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชนะอันนี้คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะนอกจากนี้มีมรดกทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดรวมๆกันก็15แห่งด้วยกันนะคะ
0: ค่ะ อ่ะ

0: เดี๋ยวเราดูกับอีกหนึ่งแบรนด์ดีไหมคะพี่กุ้ง
1: เรื่อง
0: วุ้นเส้นถ้าพูดถึงวุ้นเส้นเนี่ยเรากินวุ้นเส้นยี่ห้ออะไรพี่กุ้งกินยี่ห้ออะไรถ้าดังๆเลย
1: ต้นวุ้นเส้นเหรอส่วนใหญ่พี่เป็นคนไม่ได้ซื้อของเข้าบ้าน
0: มีแม่บ้านซื้อ
1: ไม่ได้ซื้อของเข้าบ้าน เรากินอย่างเดียว
0: ใช่ก็จะมีพวกท่าเรือใช่ไหมคะที่ดังๆของจังหวัดกาญจนบุรี
1: แล้วท่าเรือนี่น่าจะกาญจนบุรี
0: ใช่แล้วก็วุ้นเส้นที่เป็นแมสหน่อยขายในห้างทุกแห่งเลยก็คือต้นสนถือว่าเป็นวุ้นเส้นที่อยู่คู่ครัวไทยมานานครองอันดับหนึ่ง number one ของแบรนด์ไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้เนี่ยคืออาจจะครองใจผู้บริโภคทุกเจนอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ามาดูความน่าสนใจของธุรกิจนี้เนี่ยเขาอยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน65ปีนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลที่1แบรนด์ไทยแลนด์2026ต่อเนื่องเป็นปีที่2ในหมวดของวุ้นเส้นถือว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จนะคะว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยวุ้นเส้นต้นสนก็ยังสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่นเพราะว่าเขาจะขายความเหนียวใช่ไหมคะของวุ้นเส้นแบรนด์นี
1: ้เวลาเรารู้แต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยเวลาถ้าเราทำวุ้นเส้นเนี่ยมันต้องไม่อืดอะ
0: มันต้องไม่อืดมันต้องไม่ขาดมันต้องเหนียวนุ่ม
1: ใช่ใช่แล้วอย่างนั้นถ้าคืออร่
0: อ
1: ยแล้วไงต
0: ่อค่ะ
1: พี่กินอย่างเดียวพี่เป็นคนกินอย่างเดียว
0: เขาก็เน้นความเหนียวนุ่มของเขานะคะทางมาร์เก็ตเทียร์เขาไปเจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จผ่านมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ของเจ้าของของวุ้นเส้นต้นสนนี้นะ
1: คะ
0: ก็พบว่าเรื่องของสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จเขาผสมผสานระหว่างคุณภาพกับการปรับตัวสู่อนาคตนะคะก็ในส่วนของหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในแบรนด์ต้นสดเนี่ยก็คือการรักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจุดเด่นก็คือการผลิตจากถั่วเขียว 100% ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีอย่างที่พี่กุ้งบอกว่าถ้ามันจะแบบขาดแล้วก็ไม่เหนียวนุ่มมันเละมันไม่น่ากินใช่ไหมคะเขาบอกว่ายิ่งใช้ไฟแรงเส้นจะยิ่งเหนียวนุ่มมีความยืดหยุ่นไม่ขาดเป็นท่อนๆ
1: คือต้นสนนี่คือเหนียวนุ่มนะ
0: ใช่มันจะแตกต่างจากวุ้นเส้นที่ใช้แป้งชนิดอื่นอันนี้เขาผลิตจากถั่วเขียว 100% แบรนด์อื่นเขาอาจจะมีการผสมแป้งด้วยเวลาไปเจอความร้อนสูงๆอ่ะมันก็ทำให้เส้นมันขาดนะคะอย่างถ้าเกิดความร้อนสูงทำอะไรบ้างก็พวกกุ้งอบวุ้นเส้นใส่หม้อดินหม้อแล้วก็อบใช้ความร้อนสูงๆนะคะหรือว่าเมนูผัดต่างๆก็ตามวุ้นเส้นที่ดีต้องเหนียวนุ่มแล้วเขาก็บอกว่าเขาประสบความสำเร็จในการขายตัวเองเป็นการผลิตจากถั่วเขียวชั้นเลิศ 100%
1: คือทำจากถั่วเขียว 100% เลยหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเพิ่งทราบนะเนี่ย
0: ค
1: ือจริงๆแล้วถ้ามาฟังแบรนด์ที่แข็งแรงเนี่ยมันก็คือแบรนด์ที่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับผู้บริโภคได้นะอย่างต้นสนเนี่ยนับว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงไม่ได้วัดแค่ส่วนแบ่งตลาดอย่างเดียวนะไม่ใช่ค่ะมีลูกค้าเยอะมีมาร์เก็ตแชร์มากแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภควางใจก็คือหมายถึงว่ามีการกลับมาซื้อซ้ำนะแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภคในทุกช่วงของชีวิตนะแม้ว่าจะมีตัวเลือกมากนะในตลาดการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้แต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวผ่านคุณภาพที่สม่ำเสมอความจริงใจแล้วก็การปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะคะ
0: ค่ะก็บางทีก
1: ็ได้รางวัลล่าสุดได้รางวัลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ได้รางวัลเป็นติดต่อกันเป็นปีที่2แต่บางทีก็มีคำถามนะคะพี่กุ้งท่านผู้ฟังคะว่าเอ๊ะแล้วลดความอ้วนเนี่ยทำไมถึงต้องกินวุ้นเส้นหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วทำไมทานวุ้นเส้นได้นะคะก็บางทีเนี่ยวุ้นเส้นเขามี
1: เป็นเพราะเป็นถั่วเหลืองเป็นเพราะเป็นนี่ป่ะ
0: ก็เป็นถั่วเขียว 100% แล้วเขามีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า50เวลาทานเข้าไปบางทีถ้าเกิดว่ามันผสมแป้งก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีโลจีไอดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า50เนี่ยมันก็แปลงเป็นน้ำตาลได้ช้าทำให้ในน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นไม่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็จะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมานะคะก็ช่วยให้อิ่มท้องสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนนี่แหละมันก็น้ำตาลมันน้อยไงมันก็กินได้แบบสบายใจ
1: ค่ะอ่ะมีอะไรมาฝากตอนท้ายจ้ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบนะคะทำได้ทุกอย่างเลยขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การ

0: หุงข้าวนะคะแต่ว่ามันคือหม้ออเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะที่ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังงานความร้อนเนี่ยจากไอน้ำที่สูงช่วยให้เราประหยัดไฟแล้วก็ลดเวลาการทำงานของหม้อใบนี้คืออาหารจะสุกเร็วขึ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งปกติใช้ชั่วโมงนึงอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงแบบนี้นะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังจ่ายแค่พันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้แล้วนะคะท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot
1: ค่ะ
0: และท่านผู้ฟังท่านใดที่วางแผนไปเที่ยวจีนอยู่นะคะตอนนี้คลื่นเพื่อนบ้านของเราคลื่นเม็ด107จัดทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ค่ะชวนท่านผู้ฟังสายมูทั้งหลายสายเที่ยวทั้งหลายบินตรงลงจีนจ่ายเพียงครั้งเดียวเที่ยวครบจบ3เมืองที่น่าไปของจีนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เฉินตูส่งชิ่งนะคะแล้วก็อู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่ที่การันตีความสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ภูเขาสี่เดลรูนีค่ะพี่กุ้งไปมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ได้ไป
0: ยังไม่ได้ไป
1: ได้ยินชื่อเสียงมา
0: เออนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค
1: ์
0: ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ใครที่อยากจะลองไปท้าทายจิตใจของตัวเองดูนะคะก็ผ่อนคลายกับทุ่นท่ามกลางทุ่งหญ้าที่บอกว่าเป็นพื้นป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าค่ะดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยก็ว่าได้จุดนี้นะคะพร้อมกับเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลูกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นค่ะอารามโบราณพันปีจากใจกลางส่งชิ่งนะคะซึ่งตามรอยทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในจุดที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยนั่งศึกษาพระธรรมมาแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพาไปช้อปปิ้งด้วยนะคะเดินช้อปปิ้งย่างซุนซีลู่สุกชิกค่ะพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษนะคะแล้วก็การดูแลอย่างอบอุ่นตลอดทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้นะคะในราคา 43,900 บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-498-6322 081-498-6322 นะคะหรือว่าที่ LINE ค่ะ LINE OAassign med107จองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มนะคะ
1: ค่ะทิ้งท้ายตรงนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ใครที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องนี้สำคัญเมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: อินโดนีเซียค่ะท่านผู้ฟังคะเขายกระดับและขยายขอบเขตมาตรการฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจะมีผลนี้17ตุลาคมปีนี้จริงๆก่อนหน้านี้เขาผ่อนผันมา2ปีแล้วจะมีผล17ตุลาคมปีนี้แล้วนะคะกฎหมายจะบังคับใช้เต็มรูปแบบสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่จำหน่ายในอินโดนีเซียต้องได้รับเครื่องหมายฮาลาลเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องมีการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยนะเรื่องนี้เปิดเผยจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าคุณนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์บอกว่าภายใต้กฎหมายนี้เนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกประกาศแล้วก็มีแนวปฏิบัติเพื่อจำแนกกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการมีใบรับรองฮาลาลและกลุ่มสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไว้อย่างชัดเจนนะแล้วก็อะไรบ้างสินค้าเกษตรขั้นปฐมภูมิอาหารทะเลและสินค้าอาหารแปรรูปเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการส่งออกของไทยสาระสำคัญก็คือสินค้าที่ผ่านการแปรรูปและมีส่วนผสมหรือวัตถุเจือปนหลายชนิดต้องได้รับใบฮาลาลจากอินโดนีเซียหรือหน่วยงานที่รับรองฮาลาลต่างประเทศ

0: กที่ BPJPH นะคะให้การรับรองก่อนเข้าอินโดนีเซียแล้วก็สินค้าเกษตรบางประเภทที่ยังได้รับยกเว้นนะคะก็จะต้องเป็นสินค้าฮาลาลโดยธรรมชาติปราศจากการเติมส่วนผสมหรือวัตถุดิบวัตถุเจือปนใดๆในกระบวนการแปรสภาพค่ะเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าใครทำการค้ากับอินโดนีเซียส่งออกสินค้าอาหารสินค้าปรุงแต่งไปอินโดนีเซียต้องศึกษาเรื่องของฮาลาลนะคะเพราะว่าจะบังคับ 100% ในวันที่เดือนตุลาคมนี้วันที่17ตุลาคมนี้แล้วนะคะสินค้าที่จะเข้าอินโดนีเซียต้องมีฮาลาล 100% นะคะนอกจากนี้อินโดนีเซียจัดให้อาหารทะเลที่แปรรูปหรือปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นการปรุงรสเติมซอสเครื่องเทศหรือว่าน้ำมันเนี่ยรวมถึงผลไม้อบแห้งที่มีส่วนผสมหรือว่าเคลือบสารต่างๆเป็นสินค้าที่ต้องผ่านการขอรับรองฮาลาลอย่างเป็นทางการไม่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นในกลุ่ม positive list ได้นะคะก็ต้องปรับตัวกันนะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะส่งออกสินค้าไปยังประเทศเขาได้นะคะเฉพาะกรณีที่มีการสารมีการเติมสารหรือผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะอย่างเช่นอ่ะผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเข้าข่ายนะผลไม้แช่แข็งที่มีการเติมส่วนผสมเพิ่มเติมลำไยอบแห้งหรือผลไม้สดที่มีการเคลือบแว็กหรือว่าขี้ผึ้งเพื่อรักษาความสดจะถูกตีความว่าผ่านกระบวนการสารเติมแต่งแล้วต้องได้ฮาลาลด้วยนะคะ
1: ค่ะนอกจากในเรื่องของการคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาลแล้วนะคะยังมีการยกระดับในเรื่องของการขนส่งด้วยสินค้านี่จะต้องแยกชัดเจนนะคะคือไม่ใช่ว่าเป็นตู้เย็นที่ตู
0: ้
1: รถตู้เย็นที่ส่งหมูไปก่อนหน้านี้บรรทุกหมูแล้วบรรทุกสินค้าฮาลาลก็ไม่ได้นะคะ
0: คือต้องแยกกันชัดเจน
1: แยกกันชัดเจน
0: เรื่องของการขนส่งโลจิสติกด้วยยังไงผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าไปอินโดนีเซียตรงนี้ต้องเร่งนะเร่งที่จะทำกันบ้านแล้วก็ปรับตัวอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเดี๋ยวฟังข่าวเอ้ยเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะช่วงหน้าพบกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง marketing news update
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องพรวันดีค่ะเราไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.ค่ะ
6: สวัสดีคุณสร้อยฟ้าคุณวันดีและแฟนๆรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะถ้าเจอหน้าดร.ภัยจิตต้องคุยเรื่องเมืองจีนแน่นอนนะดร.คะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องที่เรื่องที่สหรัฐงัดมาตรการ301ขึ้นมาเนี่ยนะคะพอดีมีท่านผู้ฟังฝากถามไว้ขอข้อคำถามก่อนนิดนึงเลยเนา

0: ังถามว่าเราเคยคุยกันพอดีมาถามวันตรงกับดร.อยู่พอดีเราเคยคุยกับดร.ภัยจิตเรื่องหลักสูตรอะไรหน้าที่ที่ดร.บอกว่าคุยให้ฟังกันที่แล้วอ่ะเออนั่นแหละอ่ะเล่าอีกนิดนึงมีท่านผู้ฟังรอฟังอยู
1: ่คือหลักสูตร China Wales งานรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3
0: ค่ะ
1: นะครับเราเปิดรับสมัครแล้วก็ต้องบอกว่าจะเริ่มเปิดเรียนน
0: ะ
1: ในวันที่8เดือน8นะเลข8เป็นเลขดี
0: เลขสิงหาอ่ะ8เดือน8
1: ครับ8เดือน8น
0: ะ
1: จะได้ตรงกับชื่อหลักสูตร China Wales หลักสูตรเนี้ยมุ่งเน้นไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวแต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของภาคปฏิบัตินะฮะคือเราเอากูรูที่มีประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจนะครับระหว่างไทยจีนมาเป็นวิทยากร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียนประมาณ2สัปดาห์2เดือนโทษนะฮะ2สัปดาห์2เดือนนะครับก็ถ้าสนใจให้เขารีบติดต่อนะฮะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่สนใจหรือกำลังทำธุรกิจไทยจีนอยู่นะเชื่อว่าจะทำให้สามารถต่อยอดแล้วก็ลดโอกาสความเสี่ยงนะครับในการประกอบธุรกิจในจีนได้มากนะครับแล้วก็เป็นมันจะเป็นวิธีการในการเรียนรับนะในการที่จะทำธุรกิจกับจีนได้อย่างมากเลยครับ
0: ดร.ภัยจิตคะคือหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เอาจริงอยากจะไปทำการค้าอยากจะไปลงทุนที่จีนจะได้เห็นทางลัดของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังหัวข้อที่เราจะสอนเนี่ยจะมีอะไรประมาณไหนบ้างคะ
1: หลักๆเนี่ยคือเราเนี่ยได้จะเรียกว่าความกรุณาจากวิทยากรชั้นนำนะที่เขาเป็นผู้บริหารกิจการทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่นะครับเอาสิ่งที่เขาประสบมาหรือแม้กระทั่งกรณีศึกษาของบริษัทเขาเองนะครับมาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันนะครับส่วนใหญ่ก็จะทั้งในด้านของความสำเร็จและก็ความล้มเหลวสิ่งที่เขาเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะบอกกับคนที่มาเรียนในหลักสูตรจะได้ไม่พลาดนะหรือแก้ไขปัญหาในการถ้าจะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะการเรียนลงลึกนะครับในแง่ของภาคปฏิบัติแล้วในตอนท้ายของหลักสูตรนะเราจะมีการทำเป็นเหมือนต้องบอกว่าแผนธุรกิจอันนี้แผนธุรกิจเนี่ยเรามีเวลาแค่2เดือนคงบอกว่าถ้าเขียนออกมามันคงไม่ดีเราก็ไปเอากูรูที่เก่งในเรื่องของ AI นะครับมาสอนในการทำแผนธุรกิจโดยใช้แอป AI 5 6แอป7แอปชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับเรียกว่า2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราเอา AI มาต่อยอดนะเพื่อให้มันสอนรับกับสถานการณ์นะซึ่งจะทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ๊ยพอไปเรียนแล้วเท่ากับว่าต้องบอกว่าธุรกิจที่ตัวเองวางแผนไว้เนี่ยได้รับการออกแบบปรับปรุงแล้วตัวเองก็ไปต่อยอดจากไอ้สิ่งที่ AI มันคิดแล้วหลายคนก็บางทีบอกว่าอุ๊ยมันคิดเก่งกว่าเราอีกนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากครับ
0: ค่ะ หลักสูตรนี้ก็คือจัดโดยของที่ไหนคะสถาบัน
1: จะมีสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนนะครับ จับมือกับศูนย์จีนศึกษาของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ Exim Bankนะครับและในการเดินทางไปดูงานนะที่เมืองจีนนะครับก็จะได้ทางขอการค้าไทยในจีนนะช่วยอำนวยความสะดวกด
0: ัง
1: นั้นก็มีทั้งต้นทางฝั่งเมืองไทยแล้วก็ไปดูสัมผัสกับสถานการณ์จริงซึ่งก็มีพวกเราเนี่ยประกบนะดูแลตลอดทั้งหลักสูตรครับ
0: ขอเบอร์หน่อยสิคะท่านผู้ฟังถามเข้ามาค่ะที่จะติดต่อได
1: ้เอาเบอร์ผมเบอร์ส่วนตัวผมเลย
0: 0819042155
1: 2155
0: ครับขอทวนนะคะ0819042155อันนี้เป็นเบอร์ตรงดร.ภัยจิตนะคะแล้วก็ดร.ก็ไปในทริปนี้ด้วย
1: ไปฮะผมตลอดหลักสูตรเนี่ยถ้าผมไม่มีติดอะไรในต่างประเทศเลยนะผมก็จะอยู่กับพวกเราตลอดหลักสูตรเลยคร
0: ับ
1: นะบ่ายวันเสาร์จนถึงค่ำนะคร
0: ับ ค่ะเอาเป็นว่าร
1: ับประกันได้ว่าเราจะได้มีเหมือนที่ปรึกษาชั้นนำจากกูรูชั้นนำ
0: ค่ะเรียกว่าทริปนี้เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจทำการค้ากับจีนตรงๆจริงๆเลยนะคะเพื่อที่จะเห็นตลาดอย่างจริงแล้วก็ได้ประสบการณ์จากผู้ที่เขาผ่านประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นเองอ่ะเรากลับมาหัวข้อประเด็นวันนี้ที่ดร.ตั้ง

0: เด็นคุยว่าปฏิกิริยาของจีนหลังจากที่สหรัฐงัดมาตรา301ขึ้นภาษี 12.5% เรียกว่าโดนกันทั่วหน้าทั่วโลกเลยจีนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ประการแรกเลยอย่างเป็นทางการเนี่ยจีนต้องบอกว่ายืนกรานว่ามีความคิดเห็นว่าต้องบอกว่าคัดค้านนะแบบเต็มรูปนะครับเพราะไม่เห็นด้วยนะกับการใช้มาตรการโดยเอาเรื่องแรงงานมาเป็นข้ออ้างนะฮะหาว่าจริงๆแล้ว60ประเทศเนี่ยไม่ใช่จีนอย่างเดียวแต่ว่าจีนเนี่ยปฏิกิริยาจีนก็คือว่าสหรัฐเนี่ยไปเอากรณีอย่างซินเจียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การละเมิดสิทธิประชาชนเรื่องของแรงงานการบังคับใช้แรงงานเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะซึ่งก็ทำให้สหรัฐเนี่ยว่ายง่ายใช้ตรงเนี้ยเป็นข้ออ้างเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกเก็บอากรนำเข้ากับสินค้าของ60ประเทศนะกรณีของจีนเนี่ยโดนไป 12.5% เพิ่มขึ้น
0: คร
1: ับซึ่งอันนี้ก็ถ้าถามเนี่ยก็ทำให้จีนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมาหันหน้ามาคุยกันมาเจรจากันคือจีนก็ยังไม่ออกมาตรการตอบโต้ในทันทีณขณะนี้นะครับยังมีช่วงเวลาซึ่งจีนบอกว่าเราน่าจะมาจับเข่าคุยกันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยตอบโต้กันไปตอนมามันก็จะคล้ายๆกับช่วงปีที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ว่าขึ้นภาษีกันไปเป็น 100% อะไรอย่างเป็นต้นแต่ครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยฐานเพียงระดับ 10-12.5%
0: แต่ว่าการเริ่มต้นในรอบนี้ดูมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันแค่ 12.5% โอ้โหเมื่อปีที่แล้วที่สวนหมัดกันแบบแทบจะเป็นข่าวทุกวันอ่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่ลงไปอีกระดับนึงนะเวลาเราไปสอบถามผู้ประกอบการผู้ส่งออกของจีนเนี่ยนะหลายรายมีความรู้สึกว่าเอ๊ะครั้งนี้โดนแค่ 12.5% แล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยไม่ใช่จีนโดนประเทศเดียวแต่มีถึง60ประเทศที่โดนด้วยเพราะฉะนั้นในมิติของจะเรียกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนะอันเนื่องจากสินค้าที่จะส่งเข้าไปแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างกันมากนะเพราะช่องว่างเนี่ยมันอยู่แค่10-12.5%ก็คือ 2.5% เท่านั้นที่อาจจะแตกต่างกัน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: คือเราดูไม่แรง
2: ก็ส่วนใหญ่จะโดน
1: ค่ะใช่ครับเลยดูไม่แรงพอดูไม่แรงเนี่ยทำให้ปฏิกิริยาหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นเราสังเกตดูจากตลาดหุ้นในจีนในอะไรต่างเองก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาจะเรียกว่าตื่นตระหนกต่อมาตรการดังกล่าวที่มีผลเมื่อแต่วันที่24ที่ผ่านมา24กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ค่ะส่วนใหญ่จะโดน 10% แล้วก็จะมีไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามรวมถึงจีนที่จะโดนประมาณ 12.5%
0: ค่ะ
2: ถ้าดูประเทศที่โดน 12.5% นะคะกับสินค้าที่เขาส่งออกไปขายสหรัฐกับ 10% ที่เขาโดนก็คืออาจจะสินค้ามันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะดร.คะ
1: ผมคิดว่าไม่แตกต่างกันมากนะคือถ้าเรามองเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐเนี่ยไม่เลือกที่จะไม่เก็บอากรนำเข้าสูงขึ้นสำหรับสินค้าจำเป็นที่เขาจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะไม่งั้นมันจะไปกดดันเรื่องเงินเฟ้
2: อ
1: มันจะไปเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคนะภายในประเทศเขานะว่าง่ายสหรัฐได้ประโยชน์กับสินค้าตัวไหนสหรัฐก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บนะแต่ก็ว่าง่ายเอาตรงนี้เป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บเพื่อที่จะทำให้จะเรียกว่าสร้างรายได้นะให้กับรัฐบาลสหรัฐนะแต่ว่าทำมากเกินไปผมว่าทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะคิดต่อได้ว่าก็อาจจะเพิ่มแรงกดดันหรือความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรณีของเงินเฟ้อสภาวะเงินเฟ้อนะที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจจะทำให้ผู้บริโภคนะในสหรัฐเองนะไม่พอใจครับ
2: ค่ะอย่างมาตรา301ที่ว่านี้ก็อาจจะเขามองในเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะกระทบกับไทยด้วยนอกจากแรงงานบังคับอันนี้ไอ้คำว่ากำลังการผลิตส่วนเกินก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีสินค้าจากสหรัฐผู้ผลิตสินค้าสหรัฐแล้วก็ผลิตในไทยแล้วส่งออกไปเองส่วนหนึ่งก็จะเป็นนำเข้ามาจากจีนที่เขาอาจจะบอกสมสิทธิ์ยังไงอันนี้ดร.มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าในมุมของไทยเองถ้าเกิดว่า

0: มีผู้ผลิตสินค้าชาวจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วก็นำสินค้าวัตถุดิบส่วนใหญ่จากจีนมาแล้วผลิตสินค้าแล้วส่งไปออกไปขายที่สหรัฐนะคะ
1: คือปกติเราจะมีกฎจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดสินค้า
2: คือ
1: ถ้าเรา
2: สินค้
1: าจากจีนมาจากต่างประเทศมาหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนเรานะครับแล้วก็มาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยมันจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มนะในระดับหนึ่งถึงจะสำแดงได้ว่าเป็น made in Thailand นะกรณีลักษณะแบบนี้สะท้อนว่าสหรัฐเองเนี่ยอาจจะมองว่าสินค้าจีนจำนวนมากนะเหมือนกับมาสวมสิทธิ์หรือมาใช้ประโยชน์จากแหล่งกำเนิดสินค้าในกลุ่มอาเซียนเพราะฉะนั้นเราเรียกเก็บอากรนำเข้า 12.5% เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจีนและหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยโดนกันเกือบทุกประเทศเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะป้องกันเรื่องของเรียกว่าสินค้าผ่านแดนหรืออะไรก็ตามนะที่จีนมาใช้ประโยชน์จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
2: ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพอภาษีมันไม่แรงนักต่างจากประเทศอื่นๆเพียงแค่ 2.5% เท่านั้นจีนมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างที่เรียนไปรัฐบาลก็แสดงจุดยืนนะฮะในมิติทางการทูตนะคัดค้านแต่สำหรับเอกชนเนี่ยความแตกต่าง 2.5% ในมุมมองของนักธุรกิจเนี่ยจิ๊บจอยมากคือเขายังสามารถเล่นแร่แปรธาตุและก็ยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าของประเทศอื่นที่จะส่งเข้าไปขายนะในตลาดสหรัฐอเมริกาได้และแถมผู้นำเข้าสหรัฐเองอ่ะก็ไม่อยากเปลี่ยนแหล่งเพราะว่าผลิตในเมืองจีนอาจจะดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะเผลอยอมแบ่งนะภาระที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ยอมแบกรับไปบางส่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: คือถ้าดีลมันดีอยู่แล้วสินค้ามันพอใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วเนี่ยไม่แน่ไอ้ 2.5% อาจจะมีการถ่องถ่ายไปให้ผู้ซื้อทางฝั่งสหรัฐเนี่ยรับแบ่งกันไปก็ได
1: ้ครับ
2: ครั้งนี้เรายังไม่เห็นมาตรการตอบโต้อะไรที่รุนแรงนะเพราะว่าภาคเอกชนก็ยังโอเคอยู
1: ่จีนยังใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะมองมิติเรื่องของความมั่นคงมองมิติของความสัมพันธ์นะระหว่างประเทศในระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้วทางผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งนายทรัมป์แล้วก็ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเพิ่งมีความตกลงเรื่องของการลดระดับนะของอากรนำเข้าระหว่างกันเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเองเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะยึดโยงเอาความตกลงนั้นนะมาเป็นแกนหลักนะแล้วก็ค่อยลดนะเรื่องของจะเรียกว่ามาตรการกีดกันระหว่างกันลงแล้วก็มีกระแสข่าวว่าไปวีสียิ้นผิงเนี่ยวางแผนที่จะเดินทางไปเยือนนะสหรัฐในเดือนกันยายนนะครับตามคำเชิญของไปวีทรัมป
2: ์
1: นะซึ่งในส่วนเนี้ยนะผมคิดว่าจีนก็อยากจะรักษาบรรยากาศต่างๆนะให้มันเดินหน้าไปนะอาจจะใช้เผลอๆใช้จังหวะโอกาสที่ไปวีสียิ้นผิงเดินทางไปเยือนเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าพูดคุยเรื่องเหล่านี
2: ้
1: นะครับแล้วก็อาจจะเอาสิ่งต่างเหล่านี้ออกจากจะเรียกว่ากระดานออกจากโต๊ะนะครับอันนี้สิ่งที่จีนทำณขณะนี้คือในระหว่างนี้จีนก็พยายามจะชะลอหรือลดระดับการพึ่งพาตลาดสหรัฐต่อไปและขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นและผู้ประกอบการจีนบอกว่าเอ๊ะถ้ากระแสมันเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับความจำเป็นที่จะต้องกระจายฐานการผลิตนะออกไปยังประเทศอื่นนอกจีน
2: อาจจะน้อยลงไหม
1: หรือแม้กระทั่งกระจายตลาดไปยังตลาดแหล่งอื่นๆนะครับในอาเซียนในลาตินอเมริกาในตะวันออกกลางนะในแอฟริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงจะต้องดำเนินไปนะครับเพื่อจะว่ายง่ายลดผลกระทบนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นมิติของการกระจายความเสี่ยงนะที่จีนอาจจะเดินหน้าทำเรื่องพวกนี้ซึ่งก็ทำมาตลอดตั้งแต่ทรัมป์หนึ่งแล้วนะถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับ7-8 ปีก่อนก็เริ่มทำมาแล้วล่ะนะครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นอีกสัญญาณที่ตอกย้ำว่าผู้ประกอบการจีนจะต้องปรับตัวในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังต่อไป
2: ค่ะแต่ในมิติของผู้นำประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยณวันนี้นะเอาเราพูดกันเวลาพูดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเราต้องพูดกันว่าณวันไหนนะคือณวันนี้เนี่ยฟีลลิ่งมันรู้สึกดูดีกว่าอดีตที่ผ่านมาไหมประเมินแล้ว
1: ใช่ครับเพราะว่าหลักก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนว่าทั้งสองฝ่ายเพิ่งมีการ

0: พบปะแล้วก็เจรจากันนะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะนั้นบรรยากาศเชิงบวกนะยังคงมีอยู่แล้วครั้งนี้สหรัฐก็อาจจะเรียกเก็บอากรหรือแอคทิเวตเรื่องของมาตรา301นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะจีนประเทศเดียวคือไม่ได้มุ่งเป้าที่จะไปกดดันจีนประเทศเดียวแต่ทำกับ60ประเทศซึ่ง60ประเทศเนี่ยพูดเรากำลังพูดถึงสินค้านำเข้าประมาณสัก90มากกว่า 99% ของสินค้าทั้งหมดที่สหรัฐนำเข้า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ว่าอย่างเงี้ยหน้ากระดานเรียงหนึ่งนะโดนเกือบทั่วหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็นำไปสู่ควันหลงนะตอนนี้มีควันหลง2ระดับเกิดขึ้นหลังจากการประกาศมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่า IMF นะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ออกมาว่าวิเคราะห์แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเดินอย่างนี้ต่อไปนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการขยายตัวการค้าระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้น IMF ตอนนี้กังวลใจว่าถ้ามันถลำลึกไปถึงเรื่องของมาตรการตอบโต้ที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆประเทศญี่ปุ่นเองก็โดนญี่ปุ่นก็กล่าวเสียใจนะบราซิลก็บอกว่าโอ้โหนี่ตัวนะสหรัฐคุณกำหนดมาตรการเหล่านี้นะโดยพละการไม่มีเหตุผลเลยนะครับหรือแม้กระทั่งสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยบอกยังไงบอกว่าคุณมาอ้างเรื่องเหตุผลเรื่องของแรงงานมาตรการคุ้มครองแรงงานของสหภาพยุโรปอะเข้มข้นยิ่งกว่าสหรัฐอีกนะฮะนะรวมทั้งแม้กระทั่งตัวประเทศอื่นๆอย่างออสเตรเลียซึ่งเป็นพันธมิตรนะของสหรัฐก็บอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันไร้เหตุผลนะไร้เหตุผลรองรับในการดำเนินการนะครับลักษณะอย่างเนี้ยทำให้ IMF กังวลใจว่ามันอาจจะเกิดการตอบโต้นะจาก60ประเทศคู่ค้ากับสหรัฐในอนาคตซึ่งจะกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจและการค้า
1: ค่ะ
0: และควันหลงอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็น่าแปลกใจดีปรากฏว่า SME ในสหรัฐเองนะนะครับตอนเนี้ยนะให้ที่ปรึกษากฎหมายไปยื่นฟ้องนะต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐไปทรัมป์ทำเนี่ยนะไม่ถูกต้องนะครับไม่มีเหตุผลคือคนของเขาเองแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะนี่ไม่ได้พูดถึงผู้บริโภคนะ
1: ค่ะ
0: ดีนะซึ่งอาจจะนำเข้าเครื่องเทศนำเข้านาฬิกาชิ้นส่วนอุปกรณ์ค้าขายกันโดยปกตินะเริ่มไม่พอใจนะครับก็รวมตัวกันแล้วก็ไปยื่นฟ้องศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐนะก็เป็นควันหลงที่กำลังเกิดขึ้นถ้าบอกว่าเหมือนกับว่าจะมีคดีให้ผู้พิพากษาของศาลการค้าระหว่างประเทศต้องพิจารณาอีกรอบนึงอีกละหลังจากที่พิจารณาว่าไอ้เรียกว่ามาตรการเทรดวอร์2.0คราวก่อนเนี่ยนะแล้วมีทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตก็ต้องดูต่อไปว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงครับ
1: ตอนนี้60ประเทศก็อาจจะกำลังลุ้นให้ศาลตัดสินว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าดูจีนรัฐบาลจีนอาจจะใช้ในเรื่องของนโยบายทางการทูตอยู่ตอนนี้ภาคเอกชนจีนอาจจะย้ายฐานการผลิตนะคะปรับตัวเองในมิติต่างๆเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการแข่งขันแล้วก็การเก็บภาษีของสหรัฐครั้งนี้รัฐบาลจีนยังมีการดำเนินมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากนโยบายทางการทูตนะคะ
0: ในชั้นนี้เนี่ยรัฐบาลจีนได้แต่เตรียมการนะในเรื่องของมาตรการตอบโต้อย่างที่ว่านะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวไปก่อนในชั้นนี
1: ้
0: นะครับผมคิดว่าถ้าคำชี้แจงของรัฐบาลจีนนะการแสดงจุดยืนคัดค้านนะ อย่างชัดเจนของรัฐบาลจีนไม่เป็นผลนะครับหรือมีมาตรการเพิ่มเติมนะจากรัฐบาลสหรัฐในการที่จะกดดันสินค้านำเข้าหรือธุรกิจของจีนที่จะไปทำธุรกิจในสหรัฐเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมว่ารัฐบาลจีนก็อาจจะเริ่มแอคทิเวตมาตรการต่างๆเหล่านั้นคือเขาสามารถคลิกอีกเดียวทำหลายๆเรื่องนะให้เกิดขึ้นได้แต่จีนก็ยังไม่อยากทำให้จะเรียกว่าข้อตกลงเดิมและบรรยากาศที่ดีนะจากเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับมันหายไปในช่วงพริบตา
2: ค่ะปีนี้ก็ถือว่าต้องพยายามรักษาบรรยากาศรักษามารยาททางการพูดซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

0: เห็นแบบนั้นมากกว่านะดร.นะ
1: ครับแล้วผู้นำสองฝ่ายนี้ก็จะมีการเยือนระหว่างกันประวิตรทรั
0: ม
1: ป์ก็อาจจะกลับมาเยือนจีนอีกครั้งหนึ่งนะจีนจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดเอเปกนะที่เซินเจิ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทั้งสองฝ่ายก็คาดหวังว่าจะเดินทางเยือนระหว่างกันแล้วก็ปรับท่าทีนะความสัมพันธ์ทางด้านการทูตหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะระหว่างกันให้มันดีก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกนะพลิกฟื้นแล้วก็กลับมาเติบโตนะครับอย่างมีเสถียรภาพอีกครั้ง
0: สิ่งที่ดร.ภัยจิตพูดเนี่ยมันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วนะคือถ้าเป็นแบบที่ดร.ภัยจิตพูดแบบนี้แล้วการทูตระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยถ้ามันพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันนานาประเทศทั่วโลกก็ได้อานิสงส์ไปด้วยเพราะว่าเราอยู่เอเชียเนี่ยถ้าจีนเขาแข็งแรงก็เป็นพี่เบิ้มเอเชียไม่โดนสหรัฐหึ่มหึ่มเราก็สบายใจในการทำการค้าทางการทูตในทั้งสองประเทศนี้ด้วยเนาะแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้สักครู่บอกว่าจีนจะไปเยือนสหรัฐนี่ประมาณปลายปีนี้ใช่ไหมคะ
1: เดือนกันจีนจะไปเยือนเดือนกันยานะครับแล้วก็ผู้นำสหรัฐก็อาจจะกลับมาเยือนจีนอีกครั้งนึงในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
0: ค่ะหวังว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจโลกในจากนี้ไปนะจะได้ภาพรวมประเทศชาติประทัดภาพรวมโลกก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดร.ภัยจิตค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฟังดร.ภัยจิตพูดแล้วดิฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ
2: ค่ะ
0: เพราะที่ผ่านมานี่แบบเวลาที่เขามีปัญหากันหรือว่ามีข้อกรณีกันเนี่ยไทยก็ลำบากใจนะคนทำการค้าก็ลำบากใจไปด้วยนะคะเอาละค่ะนั่นคือจากดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะ
2: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะพี่กุ้งสร้อยฟ้าและพรวันดีแล้วท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 2นาฬิการัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกอนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับทางรัฐบาลก็จัดพิธีทำบุญถวาย

0: ัตย์ปฏิญาณวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิธีครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจะร่วมถวายผ้าไตรเครื่องทยธรรมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นทุกคนได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งรวมถึงเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าแฮชแท็กถวายบังคมจอมราชาแฮชแท็กพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลและแฮชแท็กทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมัยครม.อนุทินหนึ่งครับ
1: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะวันนี้นายธนัสสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการออกแถลงการณ์ระหว่างเราส่งฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสก็มองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตอบตนเองมาก่อนว่าอยู่ๆตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้าว่ากันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่และเริ่มคุยกันแล้วพอก่อเหตุก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเมื่อถามว่าทางกลุ่ม BRN ได้ตอบกลับคำถามแล้วหรือไม่นายธนัทระบุว่ายังไม่ได้ตอบมานะคะเพราะว่าเพิ่งจะส่งคำถามไปเมื่อถามว่าได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานไปกับมาเลเซียแต่ได้ข่าวมาว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งก็ยังเป็นศูนย์อากาศอยู่ค่ะรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือว่ามีการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่ว่าตอนนี้คิดอะไรและต้องรอคำตอบกลับมาหรือไม่ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เห็นต่างหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญต้องเดินไปด้วยกันในทางเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกทางกันแต่ทหารเดินในแนวทางของทหารเป็นกลยุทธ์ไปเราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันเป็นไปในทางของสันติค่ะสำหรับการข่าวที่มีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นายธนัทกล่าวว่า

ว่ามันแปลกๆแต่ก็มีการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งสมมติฐานมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีการก่อเหตุที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งก็มีมานานแล้วในพื้นที่ส่วนในต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวมีการเฝ้าระวังอย่าง

0: ญาณหรือไม่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นในหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะซึ่งการมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แม้ว่าจะมีความตึงๆนะคะแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนกันไปว่าจะมีการลดระดับการพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติก็ประสานกันยังต่อสายหากันได้ค่ะ
1: นายกอนุทินนะครับเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยืนยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวก่อนประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการครับว่าถามแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะครับว่าการเดินทางมาประชุมในวันนี้มีข่าวดีอะไรให้ประชาชนนายอนุทินก็บอกว่าผู้บริหารกระทรวงมาร่วมลงนามถวายพระพรจึงถือโอกาสประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าจากนี้จะจัดสรรเวลาเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ละ2วันแม้จะสามารถทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสถานที่อื่นได้แต่การเข้ามาพบผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่โดยตรงจะช่วยให้การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความหย่อนยานหรือไม่นายอรุทินก็ยืนยันว่าระบบและระเบียบราชการไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำระบบเอาไปใช้ระบบไม่ได้หย่อนยานแน่นอนระเบียบก็ไม่ได้หย่อนยานแต่ควรใช้ระเบียบและระบบมีความไม่สุจริตครับส่วนการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2วันจะมีการมาขันน็อตเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหรือมาเฟียหรือไม่นายอรุทินก็ถามกลับว่ามาเฟียแปลว่าอะไรก่อนระบุว่าหากหมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในการแก้ปัญหาส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนายอรุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามความคิดของคนตั้งใจทุจริตได้แต่เมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาเพียงกว่า2สัปดาห์ก็สามารถขยายผลแล้วก็จับผู้กระทำผิดได้จำนวนมากเพราะมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ27กรกฎาคมมีการดำเนินการแล้ว7แอคชั่นและวันนี้ครับมีแอคชั่นที่8ตามข้อมูลของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันนะครับว่าจะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดช่วงเช้านะครับนายอรุทินได้พบกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งลงมานั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยตนเองก็ทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะสรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอภายใน 2-3 วันครับก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดและหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเว้นหรือไม่นายอรุทินก็ตอบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกคุมขังแล้ว3รายยังมีผู้ถูกออกหมายเรียกอีกหลายรายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนแปลงคะแนนเจ้าของกระดาษคำตอบไปจนถึงผู้ประกาศผลสอบย้ำนะครับว่าการสืบสวนยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและก็เชื่อว่าผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายจะสอดคล้องกันทำให้ข้อสรุปของคดีมีความน่าเชื่อถือและรัดกุมมากที่สุดครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโพสต์ภาพที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความว่าสัมพันธ์ #นนพก็คือหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคลมบูเล่นะคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าบรรยากาศการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็หัวก่อนระบุว่าให้ช่วยมาเทรนตนหน่อยว่าเวลานักข่าวตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครให้มานั่งรับทราบนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: 12:12 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาติดตามครับ ข่าวภาค

0: ที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: M-CUT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-CUT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจะต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ได้หวังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ไปร้องยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ชอบหรือไม่ว่าศาลปกครองได้ทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้และพิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าชะลอครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากทางศาลว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและไปในทิศทางไหนหากเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งเราก็ยึดตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมี2 ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นระเบียบตั้งแต่ปี 64 ถึง 65 วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องให้จากภาคประชาสังคมและภาคประชาชนหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาบริหารโดยเร็ววันนั้นมีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมที่มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้ามาใช้และออกประกาศออกมาล้อกับระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและทางศาลก็ได้ทุเลาไว้แล้วเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาซึ่งเป็นขั้นตอนตามหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่ไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่อยากมีคนวิจารณ์ขนาดนั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงตนก็ไม่รู้จักกับผู้ร้องและได้ยินว่าเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่เคยพบกันเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดสุดที่จะไปวิเคราะห์แต่ก็เป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ก็ต้องว่าเป็นตามขั้นตอนส่วนระยะเวลาอุทธรณ์จะทำให้เกิดกำหนดวันเลือกตั้งตามเดิมคือ27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ยังบังว่าจะไม่เลื่อนเพราะเราต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้เราต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งส่วนจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบางอย่างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้ครับ
6: ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือค่ะและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการให้ไทยตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนจะต้องมีการประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ก็ระบุนะคะว่าเอาข้อเท็จจริงมาก่อนค่ะผลการตรวจสอบมาอย่างไรก็ค่อยคุยกันส่วนที่คนไทยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนจำนวนมากสถานทูตก็ต้องชี้แจงเข้าใจได้ถึงความรู้สึก

0: ต่างๆแต่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: ออกหมายจับชาวเมียนมามือฆ่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับจากกรณีพบร่างของนายณัฐทวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องนอนที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสภ.หนองปลือว่าทางชุดสืบสวนสภ.หนองปลือลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนภาค2เพื่อหาหลักฐานการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยจากข้อมูลทำให้ทราบว่าคนร้ายคนคนนั้นเป็นคนเดียวกันครับกับที่พบหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาซึ่งเคยทำงานที่บ้านเกิดเหตุแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลนะครับส่วนการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังที่พักในพื้นที่ปลวกแดงและพื้นที่บ่อวินแต่ว่ายังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมประสานทางทหารประเทศเมียนมาในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งอาจจะข้ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: รัฐบาลเปิดเผยข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมได้สำเร็จนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยอย.กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัมแอนติท็อกซินค่ะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษกล่าวได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 250,000 บาทลดลงเหลือเพียง 25,000 บาทก็คือลดลง10เท่านะคะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของทั้งสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมไปถึงองค์การเภสัชกรรมสำนักงานประกันภัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยาค่ะเข้าไปสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ในอนาคตค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกระทรวงศึกษาธิการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงครับเริ่มปี2570เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570ครับเป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการการติดตามงานการประสานงานให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันครับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลและก็งานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุม พื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของภาครัฐครับการขับเคลื่อนระบบ e-office ของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญช่วยการสั่งการติดตามงาน

0: การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับการนำระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษแต่ว่ายังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดย่านดินแดงเมื่อวานนี้เป็นการรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟม.สั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขแล้วค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็สามารถถ่ายภาพขณะที่อาคารถล่มลงมาทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น 16:34 ที่ซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงค่ะซึ่งอาคารที่ถล่มลงมาเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนจนปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นหลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนื่องจากจุดตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งในชาวบ้านระบุนะคะว่ายังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่จนกระทั่งทางชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พากันออกไปอยู่ที่สนามกีฬาของชุมชนจนเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มลงมาในช่วงบ่ายผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะนางสาวปณิสราเนธทานทรระบุว่าจากการสำรวจไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางสำนักงานเขตพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบดูให้แน่ใจนะคะว่าอาคารที่ทรุดตัวลงมานั้นจะมีแนวโน้มทรุดตัวซ้ำหรือไม่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคประชาชนนายกันตพลดวงอัมพรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพื่อให้เร่งทบทวนปัญหาการดำเนินการเพราะสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างโดยรฟม.ชี้แจงค่ะเหตุอาการทรุดตัวนี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสั่งผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วค่ะซึ่งอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อถูกเวรคืนเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนที่มีวัสดุสังกะสีปิดล้อมอาคารล้มแล้วก็ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ของประชาชนข้างเคียงบางส่วนทางรฟม.สั่งการที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแจ้งเตือนประชาชนให้เลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงออกเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งรฟม.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกันที่ปรึกษาผู้รับจ้างกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
0: ตำรวจนนทบุรีรวบ2โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรูยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำขณะที่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางตันในอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเผยให้เห็นนาทีคนร้ายชาย3คนปีนข้ามกำแพงหมู่บ้านเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหายเมื่อวันที่9และ11เมษายนที่ผ่านมาได้ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนของสภ.ชัยพฤกษ์ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุจนทราบว่าทั้ง3คนร้ายใช้รถสาธารณะนะที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรูปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับจีนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอจับกลุ่มจนเมื่อคืนนี้ครับผู้ต้องหา2คนก็คือนายเลอเปาอายุ49ปีสัญชาติจีนนายเฟยชิงอายุ49ปีสัญชาติจีนเดินทางกลับเข้ามาประ

0: ประเทศไทยอีกครั้งจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวพร้อมของกลางเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายรองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือและอื่นๆพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยมอมหน้าหรือว่าทำด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็เป็นภาษากฎหมายแหละครับส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือในหวนหูยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้สารวัตรสืบสวนสภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชาวจีนตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุโดยพักอาศัยที่โรงแรมแถวดอนเมืองและก็เรียกรถสาธารณะไปก่อเหตุลักทรัพย์จำนวน4หลังนำสิ่งของไปขายที่พัทยาชลบุรีหลังจากขายของเสร็จก็เดินทางกลับจีนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามโรงแรมจึงทราบชื่อนามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็ออกหมายจับ3คนครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธส่วนการก่อเหตุทรัพย์สินผู้ต้องหาที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อการก่อเหตุ1ครั้งครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นตาคาตาลันของสเปนนะคะก็ทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควันถึง115คนมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และมีควันสีเทาจนทำให้ผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินเพียง2ถังค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mpod News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมบน Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุล
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังวันหยุดด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นะคะเวลา 7:30 นณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานสันติกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงและเดินขึ้นสู่เวทีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้จากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ความว่าข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าแก่ขอไปปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีปวงข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลและตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสบกรณิกรตราบนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณซึ่งหลังจากพิธีเสร็จสิ้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติภารกิจในวันนี
2: ้ใช่ค่ะวันนี้ก็ไปเป็นนะคะประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ใช้เวลาในการประชุมเนี่ย2 ชั่วโมงเลยใช่ค่ะแล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการ

0: ฟื้นฟูภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดนหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าก็การประชุมในครั้งนี้เนี่ยนายกก็ไปกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการทุกระดับเลยนะคะให้มีการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบการทุจริตเนี่ยค่ะต้องกู้ศรัทธาของประชาชนเนี่ยให้กลับคืนมาให้ได้นะคะก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีการพูดนะคะ2ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเนื้อหานี่พูดเยอะมากนะคะอย่างเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างเรื่องของตอนแรกก็ปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มันผันผวนแล้วก็รวมไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าผู้นำรัฐบาลภาคธุรกิจภาควิชาการต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มีการประเมินว่าไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงแล้วก็น่าลงทุนไทยเองได้รับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจประเทศไทยมีความด้านมีความมั่นคงด้านพลังงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องของทางผู้ว่าต่างๆเนี่ยให้รู้ถึงปัญหาก่อนที่จะมาถึงส่วนกลางด้วยก็ถือว่าเป็นการมอบนโยบายสำคัญให้นะคะกำชับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องติดตามปัญหาในพื้นที่ห้ามให้ส่วนกลางเนี่ยรู้ก่อนคือหมายความว่าคนในพื้นที่เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้
1: ไม่ใช่ชาวบ้านรู้ก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าปัจจุบันอ่ะมันมีข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลมีเดียไลน์เครือข่ายประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าต้องทำงานกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการควบนะคะเป็นทั้งนายกแล้วก็เป็นทั้งมท.1ด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะการที่มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็ทำให้การผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยรวดเร็วประสานงานง่ายสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็ประโยคสำคัญเนี่ยที่นายกพูดแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นหัวใจหลักของการประชุมเลยนะคะก็บอกว่าอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกเข้าใจชาวบ้านก็พอ คือเหมือนกับว่าต้องการให้คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยยึดนโยบายว่าให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นด้วยอันนี้เนี่ยก็ถือว่ากระทบเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของศรัทธาประชาชนเนี่ยเยอะเลยทีเดียวคือนายกบอกว่าเรื่องของทุจริตการสอบบรรจุท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ทำให้กระทรวงมหาดไทยเสียหายอย่างหนักเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยต้องจำกัดการทุจริตออกให้ได้ต้องปลุกจิตวิญญาณมหาดไทยเนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะคะแล้วก็ถึงขนาดมีประโยคหลายๆประโยคที่เหมือนกับตำหนิคนที่มีการโกงข้อสอบนะคะอย่างเช่นความโลภทำให้มันเกิดขึ้นคนเป็นโจรก็ต้องทิ้งร่องรอยผู้ร้ายฆ่ากันเองอะไรแบบนี้ค่ะนะก็เนี่ยค่ะวันนี้มอบนโยบายแบบว่าแบบโอ้โหดูเดือดเลย
1: ซึ่งของมหาดไทยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของดิฉันนี่มาเป็นเรื่องของตึกสุดก่อนได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อวานสลับอารมณ์กันแต่ก็หนักๆเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะชี้แจงกรณีอาคารสุดขณะรื้อถอนในซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติงานนั้นมีผู้ควบคุมแล้วก็มีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วก็จุดนี้ไม่มีประชาชนอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เขาทำงานนะคะอย่างไรก็ตามเศษวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารตอนที่มันล้มลงมานี่ก็เรียกว่าล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วนด้วยนะคะรฟม.นั้นมีการสั่งการให้ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงออกแล้วก็เร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วนั่นแหละนะคะซึ่งรฟม.ก็ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นี่ประชาชนค่อนข้างจะขวัญอ่อนเ เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ตกใจง่ายนะ

0: รีบดำเนินการแก้ไขเสียก็น่าจะดีขึ้นในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็ยังยุ่งๆอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเรื่องของกสทช.เรื่องของบอร์ดบสป.สปส.ประกันสังคมใช่ไหมก็ยุ่งๆแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องดราม่านานาชาติที่วันก่อนเราคุยเฮ้ยมันก็ยังไม่จบก็ยังไม่ค่อยจะจบ
1: นี่ผู้สื่อข่าวขออภัยไม่ใช่ผู้สื่อข่าวค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟัง
1: คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าอยากจะสอบถามว่ากรณีแฟนคลับจีนไปแซงคิวแฟนคลับเนี่ยโดนสวมสีสามารถแจ้งความเอาผิดได้ไหม อันเนี้ยค่ะเนี่ยเหมือนคุณผู้ฟังก็กำลังพยายามที่จะรอฟังสำหรับประเด็นนี้อยู่แต่จริงๆบานไปจริงๆนะคะวันนี้ถึงขนาดแบบว่ามีทั้งสถานทูตจีนมีทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านด้วยนะถึงขนาดจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันเลยอ่ะ
0: ท่านศรีหศักดิ์จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะว่าเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยมันคนละวัยกันแต่ท่านรู
1: ้ค่ะ
0: นะคะก็สั่งสอบคือเมื่อวานที่เราคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนา
1: ะ
0: ปรากฏว่าภาพมันก็เป็นไวรัลไปทั่วเลยแล้วก็มีแฟนคลับหรือบรรดาพี่น้องชาวจีนที่อยู่แต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีทางสิงคโปร์เวียดขออภัยไต้หวันอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาดูเหตุการณ์จากคลิปแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายบ้างก็บอกว่าเฮ้ยต้องดูก่อนว่าต้นเหตุมันเป็นยังไงยังอาจจะมีข้อมูลไม่หมด
1: และที่สำคัญต้องดูคลิปด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้เหมือนทาง
0: คลิปอาจจะได้ไม่หมด
1: ทางฝ่ายแฟนคลับจีนก็จะให้อีกมุมหนึ่งข้อมูลแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับของคนไทยที่เอาคลิปบอกว่าถ้าเอาคลิปมายืนยันก็จะให้ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
0: อันนี้ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าอย่างนี้แฟนคลับในประเทศไทยเนี่ยนะคะถือเป็นมืออาชีพระดับพระการแล้วก็มีความเรียกว่าเหนียวแน่นอย่างยิ่งและที่สำคัญรักความเป็นธรรมมากแถมยังจบจากสกอตแลนด์ยาร์ดกันหลายคน
1: คะ
0: นะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยขอให้มีข้อสงสัยหรือมีข้อมูลนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะทางด้านแฟนคลับชาวไทยเนี่ยค่ะก็จะช่วยกันขุดหาเรียกว่าคลิปต้นฉบับหรือว่าข้อมูลที่จะช่วยให้ความจริงนั้นกระจ่างหลังจากที่มีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสุขอะงานในคอนเสิร์ตปรากฏว่าไม่ใช่งานในคอนเสิร์ตแต่หมายถึงว่างานนี้พบปะกับแฟนๆเนี่ยแหละนะทีนี้ในส่วนของประชาชนที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องของแฟนคลับทั้งหลายหรือว่าเรื่องของศิลปินอาจจะไม่ค่อยทราบกันแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นที่ชื่นชมของบรรดาศิลปินหลายๆประเทศทั่วโลกเลยเวลามาที่บ้านเราเนี่ยนะไม่มีการเข้าไปลุยหรือว่าเข้าไปรบกวนศิลปินโดยตรงนอกจากจุดที่เขามีการกำหนดไว้ให้เวลาไปตามสนามบินนะสวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณรณรงค์เนี่ยชอบแซวดิฉันว่าแกขนาดนี้ฉันน่ะไม่น่าเชื่อ
1: ติดตาม
0: ว่าติดตามบรรดาแฟนคลับหรือว่าบรรดาศิลปินเป็นแฟนคลับรุ่นไหนไม่ทราบนะไม่กล้าคงไม่กล้าที่จะเรียกว่านิยามแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยต้องถือว่า
2: ผมรู้เลยว่าคุณเสียพรตามแฟนคลับจากอะไร
0: จากอะไร
2: จากการถ่ายฟีดอยู่ในมือถ
1: ือ Facebook ใช่ไหมคะ
0: ไม่อยากจะเซตไม่อยากจะเซตดิฉันเนี่ยเฮ้ยคุณลองดูอายุดิว่าดิฉันผ่านมากี่รุ่นผ่านมากี่ชาติเป็นเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเดอะที่มีชาวต่างชาตินิยมมาทำคอนเสิร์ตในประเทศไทยอย่างของฝรั่งนะของญี่ปุ่นนะคะของจีนรุ่นเดอะนะคะตั้งแต่นู้นสมัยที่เป็นภาพยนตร์ของชอบราเดอร์เกิดทันไห
1: ม
0: แล้วก็รุ่นที่เป็นของฮ่องกงนะคะของไต้หวันเอฟโฟเกิดทันไหมคุณรณรงค์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาทั้งคือหลากหลายมีอินเดียนะคะมีอุ้ยเยอะมาก
1: อันนี้คือไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ
0: มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งดารามีทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียง

0: แล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาดังในบ้านเราเนื่องจากสมัยก่อนบางทีเขาก็จะเอาภาพยนตร์มาฉายแล้วก็พอมีชื่อเสียงมากๆก็เชิญศิลปินมาแสดงตัวหรือว่ามาเจอกับแมทเขาเรียกแฟนมีตนะสมัยเนี้ยรู้จักปะอะไรแบบเนี้ย
1: สมัยก่อนเขาเรียกอะไรล่ะครับ
0: สมัยก่อนเขาก็เรียกว่ามิตรรักแฟนเพลงธรรมดาเหมือนเวลาไปดูช่อง5โลกดนตรีอ่ะคุณรณรงค์เกิดทันปะที่ต้องไปปีนไปปีนรั้ว
1: ย้อนยุคจังเลย
0: ต้องไปปีนรั้วแล้วไปทำรั้วของช่อง5เขาพังอ่ะโอ้ยสมัยนั้นเนี่ยก็คือศิลปินบ้านเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาของเราก็มีหลายรุ่นนะคะแล้วก็มาถึงเกาหลีแล้วก็มาญี่ปุ่นลูกยุคใหม่มีไทยโอ้เยอะแยะจีนอะไรเงี้ยจีนยุคใหม่เนี่ยก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของบรรดามิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายสมัยก่อนเรียกแบบนั้นแต่สมัยนี้ก็เรียกแฟนคลับเป็น FC ใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เนื่องจากเยาวชนเนี่ยนะมีสตุ้งสตางค์มากนะคุณสมัยก่อนเนี่ยดิฉันจนๆไม่ค่อยมีปัญญาอะไรกับเขาหรอกนอกจากเขาจะมาเมืองไทยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคุณรณรงค์คุณเก๋หลายท่านเนี่ยมีรายได้มากพอที่จะตามศิลปินไปแทบจะทั่วโลกที่เกิดดราม่ากันเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับชาวจีนที่ตามศิลปินมาที่ประเทศไทยเพราะรู้ว่าจะมีงานเจอศิลปินก็เลยตามมานะคะทีนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมของการติดตามแฟนหรือว่าศิลปินแต่ละประเทศไม่เหมือนกันถ้าที่จีนเนี่ยเขาก็จะกรี๊ดกราดมากแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงศิลปินมากซึ่งอันนี้ศิลปินจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าบางทีหนีไม่ทันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ามาบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะมีระบบของแฟนคลับกันเองที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีความอิสระหน่อยจะไม่เข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากสมัยก่อนจะมีบ้างประเภทแบบไปจะขอจับมือแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเขาจะเก่งกว่าดิฉันมากนะเขาจะวุ่น
1: เดี๋ยวก่อนนะจับยิ่งกว่ามืออีกนะผมจำได้ในข่าวสมัยก่อน
0: ไปจุ๊บก็มีไปกระชากลากถูศิลปินด้วยความรักแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกซาแซงนะที่เขาเรียกกันเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนรักศิลปินมากยิงศิลปินตายไปทำเขาตายก็มีอย่างกรณีของจอห์นเลนนอนสมัยก่อนเลยนะคือบางคนเนี่ยคลั่งไคล้เสียจนควบคุมไม่ได้ทำให้เหมือนมีอาการทางประสาทแล้วก็มีการติดตามศิลปินเช่นไปปีนบ้านเขาไปชอบมากก็ไปทำร้ายเขาหร
2: ือ
0: ว
2: ่า
0: ใครมีแฟนก็ไปทำร้ายแฟนเขาอะไรแบบนี้แต่อย่างกรณีนี้เพียงแต่ว่าเขามาที่บ้านเราแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยคือพี่น้องไทยที่เป็นแฟนคลับก็จะอยู่ตามลายตามเส้นที่ผู้จัดงานเขากำหนดไว้แล้วก็จะเปิดช่องให้ศิลปินเดิน
1: ประสบการณ์การทำงานให้เป็นที่ปรึกษากับ
0: ศิลปินใช่ไหม
1: เวลามี FP หรือ
0: ซ
1: าแซงก็ได้ซาแซง
2: เขาวางแผนเขาวางเกณฑ์ยังไงบ้างคะ
0: เฮ้ยทันด้วยเหรอคุณเราลองทันด้วยเหรอทันรุ่นไหนบอกมาสิ
1: เวลาผัวเมียก็คือคุณศิลปินนี่แหละพอเมียเขาจับได้เขาก็มาหาผมมันก็จะเนี้ยครับทีนี้ที่มุ่งที่จะจับได้นี่ก็คือประมาณว่าศิลปินเนี่ยไม่ยอมเปิดตัวว่าใครเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นแฟน
0: เป็นแฟน
1: ไม่ยอมเปิดตัวทีว่าใครเป็นแฟน
0: ไม่ยอมเปิดเผยว่ามีคู่ชีวิตหรือมีคบกับใครเพราะกลัวเสียคะแนน
2: เดี๋ยวความนิยมจะลดลง
0: มีเมียก็บอกไม่มี
1: แล้วเมียก็เลยต้องมาโพสต์ไงว่าตัวเองเป็นเมียนะอื่นไม่ใช่นะอื่นไม่เป็นแค่ซาแซงนะเดี๋ยวจะต้องในชีวิตผมมันเริ่มจะคุ้นๆเหมือนเพิ่งอ่านดูในผลกระแสเลยเน
0: ี่
1: ย
0: นี่มีเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นแฟนทันข่าวทันกฎหมายโดยแท้ถามได้เก๋ไก่มากคุณเก๋ถามหน่อยดิไอ้สมศิษย์เนี่ย
2: อ๋อเมื่อสักครู่เหรอคะ
0: ใช้สับได้รณรงค์แก้วเพชรมาก
2: อยากจะสอบถามว่าแฟนคลับจีนไปแซงคิวแฟนคลับโดนสวมสิทธิ์สามารถแจ้งความเอาผิดได้ไหมคะ
0: อันนี้ที
2: ่คุณอาคเนถ่ายมาค่ะ
0: อันนี้เนี่ยสาเหตุก็คือว่าธรรมดาเราก็เอารองเท้าบ้างเอาโทรศัพท์มือถือเอาป้ายชื่อเนี่ยไปตั้งเรียงเป็นแถวตอนที่ศิลปินยังไม่มาใช่ไห
2: ม
0: ปรากฏว่าน้องหนูชาวจีนสาวคนนี้ที่เกิดเรื่องเนี่ยคือเขามาแล้วก็ไม่ทันเกมอ่ะมันไปอยู่ท้ายๆตรงไหนก็ไม่รู้เข้าไม่ถูกก็เลยแอบเข้าไปอยู่ตรงที่มันเป็นจุดที่เขาคิดว่าคงจะเห็นศิลปินได้ชัดไปเอาลุ่มของ

0: แฟนคลับชาวไทยออกแล้วเอาของตัวเองแอบ
1: ไปวางแผน
0: ก็เลยเป็นเรื่องไงก็ไปฟ้องรปภ.กาดเขาก็มาเอามาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ออกจากคิวใช่ไหมจนเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอ้แต่จิ้มมือถือบ้างอะไรบ้างจนตอนหลังนี่ก็มีการดึงรั้งกันทีนี้พอไปถึงประตูอีหนูเนี่ยกระโดดถีบกาดเขาก็เลยมีการจับกดพื้นภาพมันก็เลยเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วปรากฏว่าทางสถานทูตจีนเนี่ยคือนอกจากแฟนคลับทุกประเทศนี้ออกมาวิจารณ์มาวิเคราะห์เนี่ยนะสถานทูตจีนเขาออกมาปกป้องแฟนคลับคนนี้ว่าอยากให้ทางการไทยเนี่ยตรวจสอบข้อมูลว่าคือทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้บรรดาแฟนคลับชาวไทยซึ่งก่อนหน้านี้คือเราทัวร์เราเนี่ยไปลงหลายที่นะจากทัวร์รถไฟฟ้าที่ส่งเสียงดังหลังจากวันนั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็ขำมากเลยคนก็โพสในโลกออนไลน์นะว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเงียบสนิทเงียบแบบ sound of silence คือเงียบจนไม่มีใครกล้าส่งเสียงก็คืออันนั้นเนี่ยก็คือกับวัยรุ่นอิตาเลียนก็ฟาดฟันกันไปก็ขอโทษขอโพยอะไรเป็นที่เรียบร้อยต่างฝ่ายก็โอเคแต่ว่าทัวร์อิตาลีเนี่ยทัวร์ชาวอิตาเลียนเขารับช่วงต่อสื่ออิตาเลียนเขาขุดต่อกำลังจะถล่มทั้งครูแล้วก็ที่มาของทีมเด็กๆที่ได้มาเที่ยวนะเขาเอาเงินของประกันสังคมมาเที่ยวมั้งย้อนกลับมาอันนี้ก็มีอีกดราม่าหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดราม่าที่แฟนคลับทนไม่ไหวก็เลยเอาล่มของตัวเองไปแซงคิว
1: แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะคุณรณรงค์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดในผู้จัดงานเนี่ยเขากำหนดกฎชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของ1คน1สิทธิ์แล้วก็ห้ามฝากที่นั่ง
0: ห้าม
1: ส่งต่อคิวแล้วก็ที่สำคัญต้องอยู่ในแถวของตัวเองด้วยแต่ว่าก็เนี่ยล่ะค่ะมันก็เลยไปเกิดแต่ว่าแฟนคลับจีนอะถ้าเป็นไปตามคลิปเนี่ยแล้วก็ที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปยกสิทธิ์ที่เขาจองไว้เนี่ยแล้วก็เอาของตัวเองมาสวมเนี่ยก็เลย
0: ถามดิฉันได้ อีหนูของคนไทยเนี่ยเอาล่มไปวางอันนึงเสร็จแล้วเนี่ยสาวจีนเนี่ยก็มากับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนก็เอามาวางไว้ให้ทีนี้รปภ.ก็ไม่อนุญาตก็หมายถึงว่าห้ามมาวางคิวแทนคนอื่น1คน1สิทธิ์เรียกอย่างนี้
1: ใช่ๆเขามีเกณฑ์อยู
0: ่คนนี้เขาก็เลยมาหาที่เสียบแล้วก็เอาของคนไทยออกทีนี้ปรากฏว่ามันอยู่ท่ามกลางสายตาประชาชีของแฟนคลับสาวไทยนึกออกไหมทุกคนก็แอะก็ไปฟ้องกาดก็มาเกลี้ยกล่อมว่าออกจากแถวนะอะไรแบบเนี้ยเธอชีก็ไม่สนใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็คือดื้อก็ทำเป็นมึนตีมึนไปจนตอนหลังนี่ก็มีการยื้อยุดกันแล้วก็ออกมาจากประตูชีทนไม่ไหวก็เลยกระโดดถีบกาดก็เลยจับกดพื้นแล้วก็ชีใส่สายเดี่ยวไงสายข้างหนึ่งก็หลุดก็เลยอาจจะทำให้ดูเป็นภาพที่ดูรุนแรงนะคะพอภาพมันปรากฏไปทั่วโลกก็แฟนคลับชาวจีนก็ออกมาต่อว่า
1: แต่ว่าบางประเทศตามคลิปสรุปแล้วสตาร์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ผู้หญิงหมด
1: ใช่ไหมคะ
0: ช่วงกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็คือพอหลังจากนั้นทางสารทูตก็ออกมาอยากให้เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยตรวจสอบประเด็นที่มันเกิดขึ้นแต่ทาง GMM เนี่ยเขาสั่งพักงานกาดเลยนะ
1: เขาแถลงเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นพอสถานทูตออกมาปั๊บทัวร์ไทยก็เคลื่อนย้ายจากสถานทูตอิตาลีไปลงที่สถานทูตจีนไปอธิบายแล้วก็ไปขุดคลิปทุกมุมทุกด้านเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยสาวเจ้าไปกระโดดถีบเขาหน้าสาวเจ้าไปแซงคิวเขาหน้าอะไรประมาณนี
1: ้คือฝั่งแฟนคลับจีนเนี่ยตอนนี้ในมุมของแฟนคลับจีนเนี่ยเขาเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลของจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันว่ามารอตั้งแต่เช้าแล้วก็มีหลักฐานในการจองคิว
0: อีนุ่มบอกมา6โมง
1: ใช่ค่ะแล้วก็สตาฟไม่ยอมตรวจสอบหลักฐานมีการใช้กำลังมีการแย่งโทรศัพท์มีการกดคอมีการลากตัวมีการเตะเกิดจากการป้องกันตัวนะคะแต่ว่าแฟนคลับไทยเนี่ยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เอาคลิปออกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ระบุว่าผู้ควบคุมสถานการณ์เป็นสตาฟหญิงไม่มีกาดชายตามที่มีการกล่าวอ้างแฟนคลับจีนเป็นฝ่ายขัดขืนเป็นฝ่ายใช้เท้าถีบสตาฟก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้าระงับเหตุอันนี้เป็น2มุมที่แฟนคลับเขาออกมาให้ข้อมูลกัน
0: ไม่คุณไม่ต้องกังวลแฟนคลับสาวชาวไทยเนี่ยมีไทม์ไลน์มีเวลามีวันที่อะไรต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ขุดคลิปมาฟ้องว่าอันนี้เหตุการณ์เป็นงี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ทางสถานทูตออกมาดูแลประชาชนซึ่งก็จริงๆก็ดีนะคะทางด้านคุณศรีหาศักดิ์จากที่อาจจะไม่เคยรู้จักศิลปินก็อาจจะต้องมาดู

0: ท่านศิหศักดิ์รองนายกนะคะก็กล่าวถึงกรณีนี้ว่าคือตอนนี้นักข่าวก็ไปถามไงว่ามีคนมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนเยอะคือทัวร์ไปลงอะค่ะท่านศิหศักดิ์เลยบอกว่าทางสถานทูตก็ออกมาต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงเป็นไงก็คงมีการตรวจสอบแล้วก็ท่านก็บอกว่าเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ต้องเอาข้อเท็จจริงเป็นหลักแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะดีกว่าส่วนจะประสานกับสถานทูตคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะท่านศิหศักดิ์บอกว่าโอ้ยต้องเอาข้อเท็จจริงมาตรวจสอบก่อนนะคะแล้วค่อยๆไปคุยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่จริงๆดิฉันว่าท่านคงรู้แล้วแหละเพราะว่าบรรดาที่ปรึกษาคงจะเอาข้อมูลอะไรต่างๆให้เยอะเลยท
1: ี
0: นี้ก็ปรากฏว่าสมาชิกของทันข่าวทันกฎหมายก็ถามคุณรณรงค์ให้ตอบดังนี้ว่าอย่างนี้เขาเรียกสวมสิทธิ์หรือเปล่าเอาร่มเขาออกแล้วเอาร่มเต็งใส
1: ่อัน
0: นี้ถือว่าเก๋มากนะ
1: น่าจะต้องตอบช่วงหน้าหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้อง เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลปปส.หารือญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟลุ้น31 กรกฎาคมอัยการสั่งฟ้องหรือไม่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกปปส.เปิดเผยถึงกรณีหญิงไทยอายุ28 ปีหรือน้องเทียนถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟโดยระบุว่าปปส.ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้วซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบจึงได้มีการคุยเรื่องน้องเทียนไปด้วยในคราวเดียวกันและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนเมื่อวานนี้ที่ปปส.ภาค1เชิญนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเทียนและแฟนหนุ่มไปพูดคุยทั้งสองให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งรูปภาพข้อความแชทจากแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงแฟนหนุ่มแม้เป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้องเทียนไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเองซึ่งส่วนนี้น้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดส่วนวันที่31 กรกฎาคมนี้ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ามีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3 วันทางการไทยจะส่งข้อมูลหรือแนวทางสืบสวนให้ทางการญี่ปุ่นทันหรือไม่ซึ่งปปส.และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนค่อยๆทำไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดธนัดเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุขึ้นซึ่งได้มีการออกแถลงการระหว่างที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไร

0: ขอฝากคำถามไปว่าตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมนัดกันไว้ล่วงหน้าว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแต่เกิดเหตุอย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าจะรับได้คุยกันอยู่แล้วก่อเหตุแบบนี้แม้นักรบต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่และเริ่มพูดคุยกันแล้วเมื่อเกิดเหตุต้องเริ่มต้นกันใหม่เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่นายธนัทกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวมาว่าทางมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งยังเป็นศูนย์อากาศอยู่และยังต้องรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีว่าขณะนี้คิดอะไรและต้องรอว่าจะตอบกลับมาหรือไม่ชาวบ้านและนักเรียนในอำเภอระแงะชูป้ายล้นสะพานเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบอาลัยเจ้าหน้าที่สิ้นชีพที่บริเวณสะพานบุเกสามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่พร้อมใจการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งสันติภาพมวลชนต่างชูป้ายผ้าและป้ายข้อความประณามการก่อความไม่สงบอาทิหยุดละเลิกก่อความไม่สงบอยากให้อำเภอระแงะมีแต่ความสันติสุขเลือกสันติภาพไม่เลือกความรุนแรงรวมถึงป้ายเขียนมือของเหล่านักเรียนที่วาดรูปกากบาททับปืนแล้วระเบิดพร้อมข้อความไม่ต้องการความขัดแย้งหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสร้างสันติสุขด้านนางสาวยัดมานีดอลโลมะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสลดและโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแต่กลับมาระเบิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นที่รักของคนในพื้นที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกสมาคมส่งเสริมไก่คัดค้านจีนขอเปิดตลาดในไทยนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
10: จากกรณีที่กรมปศุสัตว์ระบุว่าประเทศจีนได้ยื่นคำขอเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกมายังประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและต้องรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรก่อนนั้นล่าสุดในวันนี้ดร.ชวีวรรณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาแสดงท่าทีคัดค้านอย่างรุนแรงโดยระบุว่าอุตสาหกรรมไก่ไทยนั้นใช้เวลากว่า30ปีในการพัฒนาจนก้าวสู่การเป็นครัวของโลกและได้รับการยอมรับในระดับสากลหากทางรัฐบาลอนุมัตินำเข้าอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งสมาคมกังวลว่าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคระบาดและมาตรฐานสุขอนามัยที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าต่างประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยผลิตเนื้อไก่ได้เพียงพอต่อความต้องการและมีมาตรฐานสูงราคาเข้าถึงได้จึงขอให้รัฐบาลทบทวนและปกป้องเกษตรกรไทยในประเทศอย่างเต็มที่ดิลาทิพย์ศรีธรรมข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็น

0: เริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
3: ค่ะ
2: เรื่องจองคิวนี่คุณคนฟังข่าวก็แซวมาแม้ดิฉันหลังจากที่ฟังคุณเก๋แล้วเนี่ยต้องมาค้นดูนะมีใครก็พูดถึงเรื่องนี้บ้างใน Facebook เนี่ย
3: ค
2: ุณคนฟังข่าวถามว่าเรื่องการจองคิวเนี่ยทำให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยมาถามเรียนถามคุณทนายว่าการจองคิวถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือเปล่าครับ2นะถ้ามีคนมาแย่งมาแทรกคิวเราที่ว่าเนี่ยจนจบเนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายไหมเช่นจะให้หรือว่าจะมีบางคิวมีผลเช่นให้รางวัลผู้มาก่อน30คนแรกหรือเปล่าผมเคยเรียนที่ NB 1เอาหนังสือวางไว้บนโต๊ะเลคเชอร์ไม่มีใครมาหยิบออกนะก็เอาเก้าอี้กันมาเองถ้าข้างยังพอมีที่ว่างอ่ะคุณรณรงค์ข้อสงสัยของเราของบรรดาแฟนๆเนี่ยน
3: ะ
2: เฮ้ยมันทำให้เห็นถึงความเก๋าในเรื่องกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆนะ
4: ไม่เก๋าเรากฎหมายจะไปทำอะไรได้อย่างที่ควรจะทำนะครับผมคิดว่าทางค่ายเพลงเนี่ยควรจะเอาตำรวจมาดำเนินคดีกับแฟนคลับชาวจีนลากไปติดพวกใช้เข็ด
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: สถานทูตจีนจะได้ไม่ต้องมาว่าไทยคือถ้าเธอถึงขั้นว่ากระโดดเอาเท้าเนี่ยไปถีบเจ้าหน้าที่หรือแฟนคลับคนอื่นเพื่อเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยผมว่าต้องดำเนินคดีเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปต่อคิวถ้าเขาอนุญาตให้ต่อได
2: ้แต่มันก็ไม่ได้เจ็บไม่ปวดกระโดดสกายคิกเล็กน้อยแบบดิ้นน่ะคือเขาพยายามจะเชิญเธอออกใช่ไหมพาเธอออกเธอก็กระโดดถีบแล้วก็เหมือนกับลักษณะชุลมุนแบบเด็กๆโอ้โหแจ้งตำรวจจับเลยเนี่ยมันก็น่าสงสารอยู่นะ มันต้องขนาดนั้นเลยหรอ
4: ไม่ต้องสงสารไม่ต้องสงสารแจ้งจับเลย
2: แล้วมันจะเป็นการทำร้ายร่างกายเลยหรอหรือยังไงคะหรือว่า
4: สร้างความเดือดร้อนรำคาญสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่วนจะทำร้ายร่างกายก็คงจะทำร้ายร่างกายแล้วเพราะกระโดดถีบแต่ไม่เป็นเหตุที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจไงเป็นระหุโทษก็ปรับถึงไป15,000ต้องปรับครับต้องปรับจะได้เอาให้เข็ดแล้วยิ่งถ้าบอกว่ามีพฤติกรรมเคยทำแบบนี้มาเนี่ยต้องเอาให้เข็ด
2: น่าจงการ
4: ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปทำเกินกว่าเหตุ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็ต้องรับโทษไป
2: ก็โดนเหมือนกันใช่ไหมคือเธอ
4: โดนเหมือนกัน
2: เธอก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นของทางการไม่ใช่เป็นพวกคอฟอหรือว่าพวกควบคุมฝูงชนนะเป็นการเอกชนที่แบบจ้างมาดูแลศิลปินแบบนี้ถ้าจับเขาลากเขาไปดึงอะไรแบบนี้เขากฎหมายให้อำนาจไว้หรอทำได้หรอ
4: คือในการเข้าไปจับร่างกายคนอื่นเลยนะครับมันเป็นความผิดต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายทรัพย์สินเราจะไปทำได้เนี่ยเราต้องมีอำนาจตามกฎหมายหรือมีสิทธิตามกฎหมายขนาดเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยจะไปจับคนมั่วก็ยังไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ากระทำความผิดถึงจะมีการจับกุมคุมขังหรือการป้องกันตัวเนี่ยในหลักกฎหมายของประมวลกฎหมายอาญาการป้องกันตัวก็ต้องพยานอันตรายถึงตัวพยานอันตรายไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีทางหลบเลี่ยงถึงป้องกันตัวได
2: ้

0: จะ
1: ทีนี้ในเคสในเหตุการณ์แบบเดียวกันในเหตุการณ์แบบเดียวกันแฟนคลับไปต่อคิวซื้อของ
0: ค
1: ำถามต่อไปก็คือเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่ขายบัตรขายตั๋วเนี่ยอนุญาตให้ทำได้แค่ไหน อะไรที่ไม่อนุญาตก็แปลว่าเธออาจจะถูกปฏิเสธการให้บริการก็ได้คือไม่ขายตั๋วให้เธอก็ได้เรามีวิธีทางระยะชนที่ควรทำมากกว่าการไปจับเธ
0: อ
1: คือถ้าเธอวุ่นวายไม่ต้องซื้อ
0: ค่ะไม่ขาย
1: นั่นแหละครับนั่นแหละคือถูกกฎหมายแต่ถ้าเกิดไปทำนอกเหนือจากนั้นเช่นไปควบคุมตัวไปจับเธอกดลงไปยื้อยุดฉุดกระชากเธอไม่ใช้วิธีละมุนละม่อม
0: ลูกไม่ดีแม่ลูกแบด
1: ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันพอไปใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกคนเคารพกฎแต่บังเอิญทำแรงเกินไปก็ต้องไปดูว่าแรงเกินไปเนี่ยมันทำไม่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจไหมเราก็ต้องกลับมายึดหลักกฎหมายอยู
0: ่
1: บางครั้งเนี่ยนะผมเคยเห็นนะการจับคนกดลงไปนอนกับพื้นเนี่ย
0: ทำให้เสียชีวิตได
1: ้เอลเคล็ดหรื
0: ออ
1: าจจะถึงกับชีวิตก็ได้แต่ชีวิตนี้ผมชีวิตนี่ถามว่าเคยเจอไหมจากการจับกด
0: ของฝรั่งมี
1: คนไทยก็มีเคยทำคดีลักษณะนี้อยู
2: ่ค่ะ
0: รู้สึกจะคนแก่ใช่ไหม
1: เรื่องเนี่ยวุ่นวายท่านโรงพักอ่ะ
0: ชลมุนอ่ะก็จริงเหมือนกันอาจจะทำให้บาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้บางทีมันกลายเป็นเหมือนเรื่องของน้ำผึ้งหยดเดียวเนาะไม่ควรจะเกิดเหตุอะไรที่มันรุนแรง
2: คือพูดง่ายว่าการควบคุมสถานการณ์เองอาจจะต้องให้ได้สัดส่วนอย่างนี้เนาะคุณรณรงค
0: ์คุณชิน
1: ใช่คุณเจ๊คำว่าสัดส่วนนั่นแหละสัดส่วนของการป้องกันตัวสัดส่วนของการที่เขาไม่ปฏิบัติตามกติกาการซื้อขายตั๋วคอนเสิร์ตหรืออีเวนท์ที่มีการจัดแค่เขาแซงคิวจะไปจับเขากดกับพื้นเนี่ยมันก็เกินไปเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะ
0: แซ
1: งคิว
0: ดูด้วย
1: ถ้าเกิดว่ามากระโดดถีบขาคู่ใส่ผมจับกดพื้นเนี่ยอาจจะเป็นยุติธรรมก็ได้แต
2: ่อันนี้ก็อาจจะต้องสอบสวนกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเห็นอย่างทางบริษัทเองเนี่ยบริษัทGMM TV ใช่ไหมคะก
0: ็
2: บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบเรื่องของข้อเท็จจริงอะไรต่างๆแล้วก็มาตรการเพิ่มเติมแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ทั้งสองฝ่ายแหละ
0: แต่จะว่าไปมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีความสุขทุกคนนะ ถึงแม้ว่าคือแต่ละชนชาติอาจจะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ฉันก็เชื่อว่าคือจริงๆก็คือรักศิลปินนั่นแหละตามศิลปินมาแต่อาจจะทำเกินเลยหรือไม่ก็ทำในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้อง
2: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหต
0: ุเราดุขึ้นทุกวันนะ
2: คือถ้าย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหตุแล้วก็หัวใจหลักสำคัญเท่าที่เก๋มองนะคุณรณรงค์คุณศิวพรเหมือนเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของการสื่อสารเรื่องของกฎระเบียบอะที่มันมีเกณฑ์ที่เขาก็พูดอยู่ว่า1คน1สิทธิ์ห้ามแซงคิวห้ามรับจองคิวอะไรนั่นน่ะ
0: คือจริงเนี่ยเดี๋ยวฉันเชื่อนะเพราะว่าทางแกรมมี่เองเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดงานต่างๆแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยแล้วก็เขาก็พยายามที่จะมีการจัดระเบียบแต่เวลาคนเยอะอ่ะบางทีก็อาจจะยุ่งเหมือนกันแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าการสื่อภาษาเนี่ยมันครบทุกภาษาหรือเปล่ามันรู้เรื่องกันไหมแต่จริงๆมันก็เป็นต้องถือว่าเป็นมารยาทของสากลนั่นแหละการแซงการอะไรแบบนี้คือแต่บางที
1: เดี๋ยวก่อนมารยาทสากลเนี่ยสถานทูตจีนเขาไม่ออกประกาศเรื่องนี้หรอก
0: ดอ
1: จะบอกว่าประเทศเขาทำอย่างนี้กันหรอก็ไม่น่าใช่นะ
0: ก็ไม่เพราะว่าประเทศเขาคนเยอะมันจะเป็นคนละแบบกัน
1: ที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเข้าไปควบคุม
0: สถานการณ์
1: รุนแรงเกินไปแหมคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังเวลาเราพูดว่าจีนรุนแรงเกินไปเนี่ยผมก็ให้ความเป็นธรรมนะ
0: ให้ความเป็นธรรม
1: ไม่ดูประเทศตัวเองเลยให้ความเป็นธรรมนะ
0: เราก็หนักเหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ว่าประเทศเราเบาหรือประเทศเขาหนักกว่ากันแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นใช่ไหมเหตุการณ์นี
0: ้ถูกมันควรจะมีวิธีละมุนละม่อมแต่ดิฉันไม่แน่ใจคือในสถานการณ์ซึ่งหน้าเนี่ยคือเวลาที่เราอยู่ในงาน
1: สถานการณ์เนี้ยศิลปินนะมาปรึกษาผมบ่อยสถานการณ์ที่คุณเก๋คุณเสียพรคุณผู้ฟังกำลังนั่งดิสคัสกันเนี่ยสถานการณ์ที่ว่าคนที่ชื่นชมเราอะแต่บังเอิญชื่นชมเกินลิมิต
0: เยอะเยอะ
1: ปีนเข้ามารั้วบ้านอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: ตีนอยากจะมาถ่ายรูปอยาก

0: ะมาจับมืออ
1: ยากจะกอด
0: ไม่ค่อย
1: จะจุ๊บ
0: คุณเก๋อ้าวสีประพรมันฟิลยังไงมันต้องปีนรั้วเข้าไปขนาดนั้นขอฟิลหน่อยดิฟิลยังไง
1: คือ
2: หลักมาก
1: มันเขาเรียกว่ามันชื่นชอบแล้วอยากจะเข้าใกล้แล้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในขณะนั้นเพราะว่ามันเห็นอยู่หลัดๆไม่ใช่เห็นหลัดๆแบบไม่ดีนะแบบเห็นกันซึ่งหน้าแล้วจะตายแต่หมายถึงว่า
2: อยากจะ
1: มันเห็นกันอยู่ตรงเนี้ย
2: มากๆ
1: เนี่ยตรงเนี้ยเป็นขอโทษนะศิลปินอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาแล้วแบบว่าด้วยความที่อายุน้อยด้วยนะเรานึกถึงตอนที่เราอายุน้อยๆแล้วก็ไปดูดาราแบบเนี้ยคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่รู้ว่าพอสมมติว่าดาราจะมาอีก5นาทีอ่ะโอ้ยวันนั้นดิฉันจำได้ไหมทิ้งห้องส่งทิ้งคุณรณรงค์ไว้แล้วก็ไปกระโดดเกาะเป็นจิ้งจกอยู่ตรงกระจกไปดูแจ็คสันหวังใช่รู้แบบเฮ้ยพี่แจ็คจะมาละคือไม่ว่าเขาจะอายุน้อยลูกหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวจะเรียกพี่แจ็ค
0: นั่นโปรดิวเซอร์เขาเดินไปด้วยนะทิ้งผู้ประกาศกับพิธีกรอยู่ในห้องส่ง
1: ใช่ทุกคนน่ะไปกระโดดเกาะอยู่กันอยู่นั่นน่ะคุณนงกันที่ฉันน่ะหน้าก็เกาะกันแนบกระจกแล้วก็เมาส์แตกกันทุกทักทุกทัก
2: แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่แบบว่าพยายามที่เขาจะเดินมาทางไหนเขาจะไปชั้นไหนเขาจะไปห้องไหนเดี๋ยวฉันต้องอยู่ตรงจุดนี้นะเพื่อที่จะได้
1: เห็น
2: ไกลไกลที่สุด
1: แต
2: ่
1: ด
2: ้
1: วยความที่อายุเราเยอะไงแล้วเราก็กระโดดเกาะแบบนี้มาเยอะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่วัยรุ่นแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ตรงที่มันเป็นที่เปิดนะคะมันจะคนละอารมณ์นะคืออันนี้มันมีกระจกกั้นทำให้เราเหมือนเป็นจิ้งจกไปเกาะอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นที่ที่กั้นไว้ได้แต่เวลาอยู่ในที่ที่มันเปิดนะคะแล้วเวลาศิลปินมาแล้วเสียงอะเสียงมันจะบอกเลยเสียงศิลปินแฟนคลับมันจะเริ่มกรี๊ดกราดเริ่มเสียงดังเลยโหมันฟูอะใจมันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เอื้อมอะแค่เอื้อมซึ่งบางทีเด็กบางคนอาจจะควบคุมไม่อยู่มันเกินเลยข้ามเส้นตรงนั้นไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดอย่างกรณีปีนบ้านนี่คืออันนี้ก็ควบคุมไม่อยู่บางคนเนี่ยตีตัวตามศิลปินไปทุกที่ไปแอบเช็คฟลายต์นะ
0: ไปซื้อที่นั่งปีนบ้านนะผมกำลังจะบอกว่ามีแฟนคลับบางคนไปจองห้องข้างๆห้องศิลปินเลย
1: ใช่
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นมีบ่อยมากอันนี้มีบ่อยมากแล้วก
2: ็บางทีก็ไปซื้อไปขอซื้อข้อมูล
1: ก็คือไป
0: ทำไมเราพูดเหมือนเรากำลังนินทาศิลปินไทยนักร้องไทยเลยเนี่ย
1: ไม่ทั่วโลกเป็นแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้บรรดาแฟนคลับเนี่ยมีสตางค์ไงแล้วก็บางทีก็สามารถที่จะตามศิลปินไปได้ทุกที่คือมีตังค์พอที่จะตามศิลปินบางทีศิลปินไปพักที่โรงแรมไหนก็จะไปจองห้องข้างๆหรือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยศิลปินเขาจะเหมาทั้งฟลอร์เพื่อป้องกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นความลับบางทีก็ไปยืนหน้าโรงแรมที่เขาพักหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ไปอยู่แถวหน้าหมู่บ้านเขาแอบเข้าไปในบ้านเขาไปขโมยไปจิกของเพื่อมาเป็นที่ระลึกซึ่งอันนี้มันสร้างความตื่นกลัวให้กับศิลปินอันนี้มันเกินเลยใช่ไหมมันก็จะมีขีด
0: คือเวลาเราจัดงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ใช่ไหมเราจะมีสตาฟที่เป็นของบริษัทเป็นของทีมที่ดูแลศิลปินของบริษัทอยู่แล้วแล้วก็จะมีของหน้างานหน้างานในส่วนมากก็จะเป็นจ้างวันละ500500เยอะๆหน่อยก็พันหนึ่ง
1: เดี๋ยวนี้เกินแล้วเออ500ไม่อยู่
0: เดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่ละได้พันหนึ่งอ
1: ่ะแล้วแต่ความดังของศิลปิน
0: เขาจะจ้างมาเป็นการ์ดมาจะบอกเป็นการ์ดก็ไม่เชิงหรอกเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละ
1: เลือกเป็น
0: แ
1: ผ่นป้ายมันจะเกี่ยว
0: บางทีเนี่ย FC ก็กลายเป็นปักการ์ดก็มี
1: ใช่อย่าง FC ชาวไทยเนี่ยจำนวนมากเลยคือเขาจะแยกเป็นทีมแม่ก็มีเป็นทีมแฟนก็มีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร
2: ่
0: เดี๋ยวทีมแม่นี่แปลว่าอะไร
1: ทีมแม่นี่คือเหมือนเป็นแม่ศิลปินน่ะดูตั้งแต่ศิลปินยัง
2: เด็ก
1: เป็นแม่ยกแล้วก็โหยบางทีเนี่ย10กว่าขวบอ่ะถามว่าหนูเป็นกลุ่มไหนคะเป็นแม่ค่ะเป็นแม่ศิลปินเนี่ยแก่กว่าศิลปินก็ขำแต่ก็คือมันเป็นความรักไงแล้วก็ในแต่ละแฟนคลับเนี่ยก็จะมีวิธีการเรียกแล้วก็เค้าเรียกว่าสาวกเนาะวิธีการในลัทธิของแต่ละฝั่งเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือพยายามที่จะดูแลให้มันเรียบร้อยซึ่งบางทีก็อาจจะมีการเกินเลยเหมือนกันนะ
2: แต่เกย์อยากทราบนะคะอย่างการ์ดเองเนี่ยเขาจะถูกฝึกฝนมายังไงหรือแต่เดิมเขาต้องมีพื้นเพเป็นอาชีพเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามาจากในส่วนไหนยังไงคะ
0: มันจะมีการ์ดที่ประกบศิลปินกับการ์ดที่
1: ทั่วไป
0: ที่มาคอยเป็นสตาฟแต่ใช้คำว่าการเลยแค่ว่าสตาฟก็ได้
2: สตาฟ
0: สตาฟ

0: อาร์ตจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาผู้จัดการงานเขามาจ่ายงานดูแลตรงนี้ให้เขาเป็นระเบียบนะถ้าไม่เป็นระเบียบโดนด่าหรืออาจจะโดนหักตังค์นะแต่คงไม่โดนหักตังค์หรอกแต่บังเอิญบอกว่าให้ดูแลให้เป็นระเบียบไม่ได้บอกเขาว่าอย่าไปจับกดศิลปินนะ
1: ไม่หรอกอันนั้นเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมากขึ้น
0: โอ้คุณเก๋ถ้าคุณเก๋ฝึกหน่วยคอมมานโดมาป้องกันอะไรนะวิราศกรรมมาคงไม่มารับวันละ500หรือ 1,000 หรอก
1: อันนั้นต้องระดับไปดูนักการเมืองไปตามนักการเมือง
0: มันคุณต้องมีแบบพร้อมที่จะเข้าชาร์จให้ใครอะไรมาจะมาจับแก้มศิลปินเนี่ยคุณต้องเข้าชาร์จได้แต่ว่าเวลาเขาเข้าชาร์จเขาก็แค่กันออกไปนะเขาไม่ได้ไปจับกดใครนะแต่เขามีการฝึกมาว่าเนี่ย
1: แค่ไหน
0: ความ
1: พอดี
0: แหมเหมือนเห็นรุ่นคุณเสียพรจะมากี้ถ้าจะไปจับยังไงอ่ะ
1: เฮ้ยนี่ขอโทษรุ่นดิฉันน่ะไม่มีรุ่นดิฉันนี่แบบรอคอยความเมตตาอย่างสมมติว่าถ้าเจอพี่บ้านจารุณีนะสมมตินะก็จะยืนตาเชื่อมยิ้มจนกว่าพี่ก็จะหันมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆบางท่านเนี่ยเราบางทีเราอยู่ในวงการเราก็รู้จักแหละแต่ก็คือเวลาที่เขาไปเฝ้าศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเรียบร้อยน่ารักเป็นเหมือนเป็นญาติเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าสมัยเนี้ยจะมีความรู้สึกที่ใกล้ชิดกว่าเพราะว่าสื่อเนี่ยมันช่วยไงสมัยก่อนเนี่ยเราดูรูปปะข้างฝาเนี่ยคุณเคยดูหนังโบราณปะล่ะเวลาเราชอบศิลปินคนไหนเนี่ยซื้อแปะเต็มห้องไปหมดอ่ะแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็ชื่นชอบด้วยการจินตนาการของเราเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ถึงกับขั้นที่ไปรุกรานหรือว่าไปรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลส่วนใหญ่ก็จะเจอในช่วงที่เขาทำงานเราก็ไปยืนเฝ้านอกๆเวลาที่เขาสามารถให้เราเข้าไปดูได้มันไม่ใช่ว่าเขาได้ทุกที่เหมือนปัจจุบันแล้วก็เป็นลักษณะของการโชว์ตัวเขาก็ยืนอยู่ในที่เช่นบนเวทีเราก็จะอยู่ด้านล่างไม่ใช่ว่าเราจะไปตะกายไปอยู่ใกล้เขาได้มันไม่เหมือนสมัยนี้เราไปรอรับที่สนามบินอย่างเงี้ยคนเป็นร้อยเป็นพันเหมือนแฟนมิตติ้งย่อมทีนี้
0: แต่แฟนมิตติ้งหรือว่าเวลาเขาจัดอีเวนต์เนี่ยเขาจะมีกติกาชัดเจนนะครับเวลาเราไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรืองานมิตแอนด์เกรทหรืออะไรเนี่ยตั้งแต่เงื่อนไขการจำหน่ายบัตรจนถึงการเข้าร่วมงานเขาอาจจะไม่ได้เขียนเรื่องมารยาทไว
1: ้ค่ะ
0: แต่ทุกคนก็ควรจะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไร
1: ค่ะไอ้คำว่าควรจะรู้หรือว่าต้องรู้เนี่ยแต่ละชาติภาษานี่มันอาจจะไม่เท่ากันไหม
0: ไม่เท่ากันหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมไทยกับจีนก็ไม่ได้ต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ต่างกันมากก็เป็นฝรั่งเลยว่าไปอย่างแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นฝรั่งมาคิดอะไรนะ
1: โอ้ยถ้าฝรั่งเนี่ยมันต้องไปดูในคอนเสิร์ตโอ้อันนั้นนี่กรี๊ดแบบเป็นลมไปเลยก็มีเวลาที่เขาร้องเพลง
0: คือถ้าเขาอยู่ในงานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาทุกคนก็ดูไปชมไงไปดูการแสดงน
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้คือติดก่อนที่จะเริ่มงานอยากจะมีพื้นที่ยืนอยากจะได้ที่ดีๆก็จะมีคนมารับจ้างยืนต่อคิวให้ทีนี้ทางผู้จัดงานก็อยากให้ได้ให้ไปถึงอยากให้บัตรเนี่ยมันไปถึงตัวแฟนคลับจริงๆไม่อยากให้มีการขายหลายทอดเขาก็เลยป้องกันให้ไม่ต่อคิวแทนกันเป็นต้นทีนี้ไอการป้องกันต่อคิวแทนกันเนี่ยคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
2: ค
0: นที่รับจ้างต่อคิวลักษณะแบบนี้เขาก็เสียประโยชน์เหมือนกันเนาะ
1: เสียไง
0: เสียดีก็ไม่ได้ตังค์อ่ะพอคุณมากันให้คนอื่นแทนที่ผมจะสามารถไปจองให้คนนั้นคนนี้แล้วคิดค่าหัวคิวได้ผมก็ทำไม่ได้รายได้ก็หายทีนี้ทางผู้จัดงานสตาฟทั้งหลายเขาก็ต้องผู้จัดงานไม่ใช่แค่สตาฟผู้จัดงานก็ต้องวางแผนว่าทำยังไงจะให้บัตรกระจายออกไปได้ในราคาที่ยุติธรรม
1: และเป็นธรรม
0: ไม่โดนบัตรผีหรือไม่โดนคิวผีเป็นต้น
1: โดนปั่น
0: ทีนี้พอมีคนเดินเข้ามาแล้วมาแซงปุ๊บไม่รู้สถานการณ์ตอนนั้นมันเดือดกันได้ยังไงก
2: ับ
0: การซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแต่ผมเข้าใจนะตั้งแต่ผมเห็นเด็กเซเว่นโดนคนกดบัตรด่าเนี่ยผมเข้าใจเลย
1: ค่ะคือเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าความเข้มงวดเนี่ย
2: ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างนี้หรอ
0: คืออย่างนี้เหตุผลที่ว่าแฟนคลับเขากล้าทำเพราะว่า

0: ทางค่ายเพลงเนี่ยลึกๆ ก็ชอบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ชอบอ่ะคุณเก๋คุณศิวฟอน
1: ก็อยากให้มีคนกรี๊ดใช่ไหมศิลปิน
0: คือยิ่งมีประเด็นอย
1: ่
0: างเงี้ยยิ่งดังเนี่ยยิ่งมีประเด็นอย่างเงี้ยยิ่งดังโอ้ค่ายเพลงเนี่ยชอบบางทีข่าวเช้าของศิลปินก็คือข่าวดีเพราะมัน
1: ข่าวเช้าก็มี
0: มันเป็นข่าวเช้าที่มันเป็นไวรัลข
1: ่
0: าวดีที่มันไม่ไวรัล
1: แป๊บเดียว
0: ศิลปินคนนี้ชื่ออะไรนะครับคุณเก๋
2: ต้องถามคุณศิวพรเลยค่ะ
1: จูเนียร์มาร์
2: คเห็นไหมเห็นไหมคุณศิวพรก็เชี่ยวชาญยิ่งกว่าเก๋อีกนะเออจริง
1: จูมาร์คจูมาร์
2: ค
0: ไม่รู้จักจ้า
2: เออแหม
1: ก็พวกคุณแก่แล้วอะ
2: เออ
1: ขำ
0: ถ้าใครเห็นคุณศิวพรไปกีดจะลบตัวเซลฟี่มาด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ระดับนี้ต้องใส่มาร์คใส่หน้ากากอนามัยแต่เวลาไปเที่ยวแบบนี้นะหรือไปงานคอนเสิร์ตแบบเนี้ยมันจะเจอคนที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวัยไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเขาแต่งตัวไปอ่ะเขาไม่ใส่ผ้าถุงไปนะคุณ
2: ประเด็นเรื่องผ้าถุงก็มีประเด็นอีก
1: คุณคิดว่าดิฉันจะใส่ผ้าถุงคอกระเช้าไปหรือคะธรรมดาดิฉันก็น่าอ่อนกว่าอยู่แล้วนะดิฉันก็ต้องอ่อนให้มันกว่านั้นอีก
0: ผมก็เป็นแม่ยกจริงๆต้องใส่ผ้าถุงไป
2: ไม่แต่ตอนนี้มันมีประเด็นอยู่นะ
1: เ
2: รื่องผ้าถุงรองเท้าแตะ
1: รองเท้าแตะเอาว่าไป
2: ใช่ไหมคะเดี๋ยว
1: สวมเข้ามาได
0: ้ทำไมผ้าถุงรองเท้าแตะมีปัญหาอะไรอีก
2: คือหลานค่ะ
1: พาค
2: ุ
1: ณยาย
2: มาเที่ยวกรุงเทพค่ะครั้งแรกแล้วก็เหมือนกับหลานก็ออกมาโพสต์ออกมาเหมือนกับบอกว่าเนี่ยมีสายตาเนี่ย
1: มองเหยียด
2: คุณยาย
1: บอกจิกใส่อะไรประมาณนี้แหละ
2: ใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแบบนี้ค่ะโอ้กลายเป็นเรื่องดราม่าแล้วก็แบบกำลังพูดถึงในโลกออนไลน์อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณรณรงค
1: ์แต่อันนี้ดิฉัน
0: เขาพาคุณยายไปนั่งดื่มสตาร์บัค
2: คือคนที่โพส
0: หรือยังไง
2: คือคนที่โพสเนี่ยเขาโพสข้อความพร้อมเป็นรูปถ่ายแล้วก็เล่าประสบการณ์ว่าเขาพาคุณยายเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพเป็นครั้งแรกแต่ว่าต
1: ้
2: องมาเจอเรื่องของทัศนคติแล้วก็สายตาที่มองมาด้วยความไม่เป็นมิตรเพราะว่าแต่งกายที่ดูธรรมดาแล้วก็เรียบง่ายตามภาษาคนเฒ่าคนแก่ค่ะแล้วก็ผู้โพสก็เล่าว่า
1: เข
2: าผู้โพสต์เล่าว่าเขาตั้งใจจะพาคุณยายมาเปิดประสบการณ์เที่ยวกรุงโดยในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะสวมรองเท้าแตะให้เหมือนกับคุณยายด้วยความใส่ใจที่ว่าไม่อยากให้คุณยายรู้สึกแปลกแยกแล้วก็แตกต่างจากตนเองแต่ทว่าระหว่างการเดินทางบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเขากลับสังเกตเห็นสายตาของคนรอบข้างที่มองเขากับยายด้วยความรู้สึกแปลกๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแสดงออกถึงความรังเกียจภายในภาพผู้โพสต์ยังระบุข้อความตัดพ้อโดยระบุว่าคนที่ใส่ผ้าถุงขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ต่ำกว่าใครเขาเป็นยายของผมที่ผมตั้งใจจะพามาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรก
1: คือถ้าถามดิฉันนะน่ารักอะดูแล้วก็น่ารักอะไม่ใช่ว่าจะนั่นนะคือถ้ามองเนี่ยก็อาจจะมองนะแต่ก็คือไม่กล้ามองตรงเดี๋ยวจะหาว่าดูแคลนหรือว่าดูไม่ดีแต่ว่าจริงๆก็อยากจะดูชื่นชมนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นไงคนแต่งตัวแบบ อยู่บ้านแบบเนี้ยคือนุ่งผ้าถุงใส่รองเท้าแตะคอกระเช้าอะไรต่างๆไม่เห็นไม่มากแล้วล่ะนะแต่ว่าก็คือสำหรับดิฉันอะดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการมองด้วยการดูถูกอย่างเดียว
2: แต่
1: บางทีอาจจะคือเดี๋ยวนี้มันคือมันแปลกตาไงคุณเก๋ไม่ค่อยเห็นดูแล้วอาจจะชื่นชม
2: อย่างเจ้าของโพสเนี่ยเขาก็โพสทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ถามบอกว่าถ้าแต่งตัวธรรมดาของคนแก่ทำให้ใครบางคนมองด้วยความรังเกียจผมว่าปัญหามันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าแต่ว่าอยู่ที่มุมมองของคนมากกว่าแต่ว่าถ้าไปดูคอมเมนต์นะเขาบอกว่าพอเจ้าตัวคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามานะคะพอเรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจทั้งคุณยายแล้วก็หลานเลยนะแล้วก็บอกว่าร่วมกันรณรงค์ให้สังคมปรับเปลี่ยนมุมมองเลิกตัดสินคุณค่าของคนเพียงแค่เสื้อผ้าที่สวมใส่นะ
1: คือถ้าถามดิฉันนะดิฉันขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยนะแล้วดิฉันก็อยู่ในวัยที่หลายอยู่เห็นผ่านมาหลายฤดูฝนมันก็จะเห็นแต่ละเจนนะมีความแตกต่างแต่ถ้าอยู่ในระดับที่เห็นคุณยายนุ่งผ้าถุง

0: ใส่คอกระเช้าสะพายย่ามรองเท้าแตะมาก็คงแอบมองอยู่แอบมองมองแต่ไม่ใช่มองด้วยความเหยียดหรืออะไรแบบนี้เหมือนอย่างที่น้องเขารู้สึกแต่จะมองด้วยความที่นานๆเห็นทีเนี่ยมันก็ชื่นใจดี
1: อุ๊ยแต่ว่าเอาจริงๆคุณยายเก๋ก็แต่งตัวแบบนี้นะ
0: เฮ้ยคือคนสมัยน
1: ี้ใส่ผ้าถุง
0: ใช่แต่หมายถึงว่าที่จะมาเดินบนรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นไงมันจะเป็นแบบว่าประมาณส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในชนบทซะส่วนใหญ่เอาพูดตรงๆที่จะมาเดินอยู่รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเห็นยากมันจะเห็นยากคนก็คงอาจจะแอบมองเมียงมองนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าสายตารังเกียจหรืออะไรแบบนี้บางคนก็อาจจะมันไม่ได้เห็นนานแล้วมันแปลกตาก็อยากจะแอบมองหน่อยอะไรแบบเนี้ย
2: คุณเก๋เขาไม่ได้ถือตะกร้าหมากมาแต่หน่อยก็แค่ใส่ผ้าถุงกับเจ้าเช้าทำไมคนตอง
0: เฮ้ยในปากซอยดิฉันยังขายหมากอยู่เลยดิฉันยังเคยถามคนขายพวงมาลัยขายหมากว่าเฮ้ยมีคนซื้อเหรอเนี่ย
1: มีคนทานหมาก
0: ค่ะ
1: คุณยายแบบทานหมากมีปูนก
0: ิน
1: หมากมีปูนปูนแดงแบบเนี้ยค่ะ
0: โอ้โหคุณยายอายุเท่าไหร
1: ่ไม่แต่ตอนนี้เสียไปแล้วแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะก็ยังเห็นว่าทุกวันนี้แบบนี้
0: ทุกวันนี้ดิฉันยังเห็นอยู่เลยก็ต้องเพราะว่าดิฉันเองอ่ะ60กว่าแล้วไงก็ต้องถามเฮ้ยมันต้องแก่กว่าดิฉันเยอะเลยอ่ะที่แบบอยู่ในรุ่นกินหมาก
2: ที่ห้ามใส่รองเท้าแตะเข้าเนี่ยนะครับที่มีกฎหมายกำหนดไว้เนี่ยมีแค่ที่เดียวนะห้องพิจารณาคดีบางแห่ง
1: ห้ามใช่ไหมคะ
2: ก็จะไม่ใส่รองเท้าแตะเข้าไปทีนี้ชาวบ้านก็เลยต้องถอด
0: ชาวบ้านทำไง
2: หน้าห้องถอดรองเท้าแตะหน้าห้องพิจารณาคดีแล้วเดินเท้าเปล่าเข้าอันนี้จะเห็นในสารต่างจังหวัดนะครับคือชาวบ้านถ้าใส่เสื้ออย่างนี้มาแหละไม่มีรองเท้าต้องใส่รองเท้าแตะมาเขาถอดเดินเข้าไปบางแห่งนะบางแห่ง
0: คือภาพเนี่ยจริงๆดิฉันว่ามันก็น่ารักดี
1: อ
0: ่ะเพราะว่ามันเหมือนสมัยก่อนเห็นแล้วก็คงคือถ้ารุ่นดิฉันเนี่ยนะมันจะคนละแบบกับรุ่นที่เป็นวัยรุ่น
1: ค่ะ
0: อย่างรุ่นดิฉันเวลามองเนี่ยมันก็นึกถึงความหลังไงว่าเฮ้ยเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เขาแต่งตัวอย่างนี้
1: ไม่แต่เอาจริงๆอ่ะรุ่นเก๋อ่ะเก๋ก็ยังมีผ้าถุงอยู่นะเอาจริง
0: ๆไม่ไอการที่เราจะใส่เหมือนผ้าถุงหรือจุงกระเบนเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้ามันมีไม่ค่อยมากมันไม่เหมือนอย่างเวลาที่เราลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดมันยังเห็นอยู
1: ่
0: นึกออกไหมแต่อย่างเคสเนี้ยดิฉันเข้าใจที่น้องเขาโพสต์แล้วก็เข้าใจอารมณ์เพราะว่ามันเห็นยากช่วงเนี้ยมันเห็นยากแหละในเมืองนะโดยเฉพาะบนรถไฟฟ้าเนี่ยมันยากเพราะว่าอาจจะน่าจะเป็นคนละกลุ่มคนละรุ่นคนละวัยไงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไรดิฉันเห็นเพื่อนบ้านอ่ะคนต่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเขานุ่งแบบของเขาอะแล้วก็มาเที่ยวเรารู้เลยมองปั๊บรู้อ๋ออันนี้มาจากเพื่อนบ้านนี่แล้วบางทีเขาส่งเสียงด้วยจะยิ่งเด่นชัดก็เมียงมองแอบฟังนิดหน่อยหรือบางทีเขามาถามอะไรดิฉันก็ซื้อตั๋วให้ก็มี
1: ค่ะ
0: บางทีซื้อตั๋วให้ทั้งทีมอะเพราะว่าเขานั่งนับเงินอยู่ไงเขาจะซื้อตั๋วเนี่ยคำนวณอยู่แล้วคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็บังเอิญมาถามดิฉันไงดิฉันอยู่ใกล้ๆมาถามเสร็จแล้วอ๋อไปนู่นนี่ใช่ไหมก็บอกเส้นทางบอกเสร็จซื้อตั๋วให้อาแถมไปด้วยไปเที่ยวคือดิฉันว่าคนไทยก็ยังมีน้ำใจแบบนี้อยู่นะแต่ว่าอาจจะเห็นน้อยลงในเมืองอ่ะในเมืองเห็นน้อยลงเฮ้ยดิฉันอยากจะฟังเรื่องไฟช็อตปากอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: คุณรณรงค์ดิฉันขอ1นาทีได้ไหม
2: ได้ครับ
0: คุณอย่าเพิ่งไปไหนดิฉันทำมาหากินก่อน
1: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องกฎหมายกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ

0: เลิฟราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ดูข้อมูลในโลกออนไลน์ปรากฏว่าทัวร์ไปลงไปเยี่ยมสถานทูตจีนเยอะเลย
4: ค่ะ
3: ไปเที่ยวจีนก่อนเม็ดมูเตออนทัวร์นะคะคลื่นเม็ด107นะคะจัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็เรียกว่าไปเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญโดยนำทีมพิเกตธัญไมแม่หมอมนขาวพาไปสถานที่ที่น่าสนใจเช่นยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดารุณีอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้านะคะไปวัดหลัวหั่นวัดต้าฉืออย่างนี้เป็นต้นที่เฉิงตูนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งสุดยอดก็6วัน5คืนนะคะราค่ะที่นั่งละ 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆท่านที่สนใจนะคะสอบถามไปได้ที่0814986322หรือที่ LINE OA@med107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็ม
4: ค่ะสำหรับใครที่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่านะคะสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรรุ่นที่3แล้วนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยโอ้โหคุณศิวพรคุณผู้ฟังติดต่อมาอยากต่อเนื่องเลยนะแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากจะขอรายละเอียดนะคะก็เนี่ยล่ะค่ะอยากให้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนแล้วก็ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยกับกูรูนะคะด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะกูรูของเราเนี่ยเรียกได้ว่านะคะเราจะรวมพลวิทยากรระดับประเทศแล้วก็นักลงทุนตัวจริงเลยค่ะเพื่อที่จะมาอบรมแล้วก็มาสอนในหลักสูตรนี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะแล้วก็มาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยค่ะโดยหลักสูตรนี้นะคะจะเปิดอบรมนะคะตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนธันวาคมอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีคนโทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สนใจมาอย่างต่อเนื่องเลยก็อยากจะให้อยากให้สมัครด่วนๆค่ะสมัครด่วนๆเลยตั้งแต่วันนี้นะคะถึง25สิงหาคมนะคะแล้วก็ราคาเพียงท่านละนะคะ 59,000 บาทเท่านั้นนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะโทรได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งหมายเลขไว้ให้3เบอร์แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็ยังสามารถโทรได้และโทรได้24ชั่วโมงเลยนะคะเบอร์3เบอร์ค่ะ0944803076 0944803034 094396649นะคะ3หมายเลขนะคะคุณผู้ฟังนะคะโทรได้เลยนะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดหรือว่าจะโทรเวลาไหนก็ได้มีคนรับสายตลอดเลยค่ะ
3: คุณรณรงค์คะนี่แฟนคลับนะคีย์มาเนี่ยมันๆทั้งนั้นสัญญาณมายัง
5: มาแล้วครับมาแล้วครับ
3: คุณคนฟังข่าวถามว่าเนี่ยผมนึกถึงศิลปินนะอย่างถ้าเป็นศิลปินแฟนๆของพี่แอดคาราบาวกับพี่สังทองถ้า FC ทะเลาะกันเนี่ยจะลงมาช่วยใครดี

0: ก็เราบอกว่าฝรั่งไม่กรี๊ดเหรอคุณอิสระชนบอกอุ้ยฝรั่งอ่ะกรี๊ดน้องเนเน่นะผมเห็นนะคะแล้วก็คุณคนฟังข่าวบอกวันที่พี่ผมเนี่ยรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2519โอ้โหคุณแม่จุงกระเบนรองเท้าแตะจริงๆผมใส่ชุดนักเรียนรองเท้าบาจาสีน้ำตาลยุคนั้นไม่มีการโพสโซเชียลครับ มากันแบบนี้เลยก็จริงๆก็แบบนั้นเขามากันเป็นคันรถเลยนะก
1: ็2519กับ2569
0: ไม่กล้านับไงคุณเมื่อกี้ฉันนึกอยู่เหมือนกันรุ่นไหนอะรุ่นปีที่คุณจบไม่ถามรุ่นปีที่คุณรณรงค์จบ
1: คุณเกิดจบ19นี่ยังไม่เกิดเลยนะจ๊ะ
2: เออจริงใช่คุณรณรงค์เก๋ก็ยังไม่เกิดเลย
0: ดิฉันได้เกิดแล้ว
1: เขาล็อกปริญญากันแล้วคุณเก๋แล้วก็จะ
2: มีตรงมาเรื่อง
0: คุณสุชาติได้อีกนิดน
2: ึ
0: ง
2: ได้ค่ะ
0: มันทั้งนั้นอ่ะคุณอิสระชนบอกเชี่ยนมาแล้วคุณสุชาติบอกคนต่างจังหวัดเขาล็อกสถานที่นะครับขนาดเข้าลิฟต์บางคนยังถอดรองเท้าแตะไว้หน้าลิฟต์เลยครับ
2: ค่ะทางไลน์ก็มีเหมือนกันทางไลน์บอกว่าคนที่โพสต์เรื่องนุ่งผ้าถุงขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะคิดมากไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วคนอาจจะมองใน
0: อยากมอง
2: อยากมองเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็น
0: นานแล้วคือดูแล้วมันก็ล้ำลึกถึงความหลังไง
2: แต่จริงๆคนที่มีคุณตาคุณยายอาจจะได้เห็นบ่อยนะในความรู้สึกเก๋นะในความรู้สึกเก๋เพราะเก๋ชินตาแบบนั้นจริง
0: ๆแต่เราอยู่
2: ค
0: ุ
2: ณยายเก
0: ๋
2: ใส่แบบ
0: ยังใส่อย่างนั้น
2: ตลอดเลย
0: ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างจังหวัดนะหรือว่าเป็นคนกรุงเทพแต่ว่า อยู่ชานเมืองหน่อยเนี่ยจะยังเห็นอยู่มาก
2: ค่ะ
0: นะคะอย่างดิฉันอยู่แถวอ่อนนุชเนี่ยก็ยังเห็นอยู่คือคนขายพวงมาลัยขายหมากอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
2: ก็
0: ย
2: ังใส่ผ้าถุงใส่เสื้อผ้าอยู่ในสวนแล้วก็ยังเห็นหมาก
0: แต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในเวลาอยู่ในเมืองมากๆหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าชาวต่างชาติอาจจะไม่เคยเห็น
2: ไ
0: ม่เห็นแล้วก็มองแอบมองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณทวันรัตน์หามากอันนี้ด่าแล้วป่ะเนี่ยบางคนมาจากบ้านนอกมากทมไม่นานก็ลืมกับพืชตัวเองวัวลืมตีนคนที่มองดูถูกคนอื่นส่วนมากเป็นคนจิตต่ำอันนี้ก็เกินไปก็คงอยากจะมองนิดหน่อยละแม่คุณแล้วก็คุณบัวเรียมบอกคุณแม่ที่บ้านเคยพูดว่าจะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ขอให้มีเงินเต็มกระเป๋าก็พอแล้วคุณแม่สามีเคยบอกว่าคุณจะได้รับอะไรนะการปฏิบัติตัวตามการแต่งกายของคุณเอากลางๆก็แล้วแต่คุณพิสิทธิ์บอก50ปีครับคำนวณให้เหรอฮะย้อนกลับมาคุณรณรงค์เรื่องไฟ
1: เคยพาญาติผมที่ใส่ชุดอย่างเงี้ยไปเที่ยวห้างแถวสระบุรี
2: ค่ะ
1: พาไปเดินดูตรงช้อปปิ้งที่มันราคาแพงๆผลไม้แพงพนักงานเขาก็มองดูเสื้อคอกระเช้าผ้าถุงแบบจะมีตังค์ซื้อด้วยเนี่ยกลัวจะมาขโมยของกินเขา
0: ขอโทษนะคะสมัยนี้ฉันเนี่ยยังวัยรุ่นน่ะคุณมีคุณป้านะคุณป้าเอาถุงปูนน่ะแล้วก็นุ่งแบบเนี้ยใส่เสื้อเชิ้ตแล้วนุ่งผ้าถุงอ่ะกับหลานชายนะ
2: ค่ะ
0: เข้าไปธนาคารคนนึกว่าจะแตกตื่นผู้จัดการรีบวิ่งออกมาเชิญเข้าไปในห้องพิเศษห้อง VIP
2: แบกเงินไป
0: เอาตังมาเอาตังฝาก
2: ใส่กระสอบ
0: มาเอาใส่กระสอบมาเฮ้ยมันมีหลายประเภทแต่ว่าความหลากหลายความแตกต่างเนี่ยถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางๆแล้วก็ไม่ได้มีอคติอะไรเนี่ยมันก็สนุกนะดิฉันว่ามันก็มันเดียเพราะว่าบางทีมันเหมือนเป็นคนละโลกอ่ะแต่มันอยู่ในโลกเดียวกันไงมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่านะบางทีก็เป็นความทรงจำดีๆที่เราอาจจะลืมเลือนไปแล
2: ้
0: วเวลาอยู่ในเมืองมากๆย้อนกลับมาไปกินอาหารเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีได
1: ้ไปกินหมูกระทะครับร้านยูหมูกระทะมันมีหลายสาขาอันนี้ก็ไปกินแถวๆรามอินทรา
0: ค่ะ
1: ปรากฏเขาก็ไปทานแบบมันหัวละประมาณ109หรือ179เลยแหละคุณเก๋คุณเขียวพร
0: อ๋อแบบวัยรุ่นเลย
1: แต่กำลังไปนั่งเปิดบินยังไม่ทันได้คีบหมูกระทะเนื้ออะไรเข้าปากก็พอคนเราไปนั่งระหว่างรอเตาก็จะไปหาของที่พร้อมทานก่อนใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ด้วยความที่เธอชอบเขียวหวานเธอก็ไปตักเขียวหวานมากินทีนี้หม้อน้ำยาเขียวหวานเนี่ยมันเป็นกะทิมันก็ต้องอุ่นลงเพื่อจะให้

0: ที่มันไม่เสียใช่ไหมคะ
1: คือใส่หม้อที่อุ่นไฟอุ่นก็ตลอด
0: ใส่หม้อที่อุ่นไฟเนี่ยเรียนคุณผู้ฟังจะ
2: พร้อ
0: มจัดการ
2: ทำ
0: ได้ดีๆแล้วนะ
2: อุ้ย
0: ไอ้ที่เสียบปลั๊กแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอาซักทีไปตัดซักทีปรากฏว่ามันจะมีซักทีราคาแพงกับซักทีราคาถูกจะใช้คำว่าสแตนเลสนะสแตนเลสมันยังดูดีไป
1: มันสังกะสีอ่ะแต่ด้ามส่วนใหญ่ด้ามมันจะเป็นพลาสติกที่เป็นหนาๆนี่กันไฟกันความร้อนอะ
0: ทีนี้ในด้ามเนี่ยปกติมันควรต้องเป็นเช่นนั้นเป็นด้ามพลาสติกให้เป็นสนวนกันไฟฟ้าปรากฏว่าที่ร้านแห่งเนี้ยใช้รุ่นเปื่อยไม่มีด้ามจับที่เป็นพลาสติก
1: ค่ะ
0: เธอก็ด้วยความหิวเธอก็ตักเข้าไปในหม้อแล้วพอตักเข้าไปพอพัดพีไปโดนกับกระทะไฟดูดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอไฟดูดเสร็จปุ๊บคนก็เอาเธอออกแล้วเธอก็พาเธอส่งโรงพยาบาลเลยนะคุณเก๋กับสิวพร
3: ค่ะโอ้แล้วอาการเป็นไงบ้างคะ
0: ไอ้นี่พอทำที่มาหาผมเนี่ยมันก็ผ่านไปร่วมคิดกว่าแล้วมือสั่นมือผ่าก
1: ระตุกเลยเหมือนเขาเรียกอะไรนะ
0: เนี่ย
1: มันช็อต
0: คุณเก๋ลองเอามือจะส้มเตะทุกเจนนี่ของเธอคือเราเส้นประสาทเธอมีปัญหาเลยอ่ะ
3: โอ้ค่ะ
1: นึกภาพออกเส้นประสาท
0: ทางร้านบอกว่ามีเยียวยาให้ 3,000 ถ้าจะเอามากกว่านั้นก็ต้องไปดำเนินการทางกฎหมายเอาก็ไม่ได้บอกไปฟ้องหรอกแค่ไปดำเนินการทางกฎหมายเอาพูดภาษาสุภาพ
1: คือพูดดี
3: คือทุกวันนี้ก็ยังใช้มือไม่ได้ตามปกติอย่างนี้หรอคะคุณรณรงค์
0: คือเธอเป็นคลินทำหน้าที่ใช้มือขวาในคลิกเมาส์แล้วพอมาเจอเหตุการณ์ที่มือขวาเธอคลิกเมาส์ไม่ได้คุณเก๋เป็นหนักอยู
3: ่
0: มือสั่นอะเวลาพอมันสั่นแล้วมันก็จะไม่นิ่ง
3: ค่ะ
1: มันเหมือนเส้นประสาทมันมีปัญหาเลย
0: หมอเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องไปรักษาต่อเนื่องทีนี้ก็กลับมาดูว่าแล้วเธอทำยังไงบ้างด้วยความที่เป็นสิทธิของผู้บริโภคหมูกระทะ179ก็ร้องเรียนไปที่สคบ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอร้องเรียนไปที่สคบก็ยังเงียบอยู
1: ่
0: ร้องเรียนไปที่สคบก็ยังเงียบอยู่
3: ที่สคบนี่คือร้องเรียนไปในมุมไหนคะเรื่องของการทำให้บาดเจ็บอย่างนี้หรอคะหรือว่ายังไงคะ
0: ก็ร้องเรียนว่าไปกินหมูกระทะแล้วก็โดนไฟช็อตทางนู้นเขาเยียวยาแค่ 3,000 บาทซึ่งมันไม่พอค่ารักษาพยาบาลเธอก็ร้องเรียนไปอย่างนี
3: ้
0: เสร็จปุ๊บเธอได้ความที่เมืองไทยเนี่ยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างดีเธอก็หลังจากเธอร้องเรียนแล้วเธอก็ต้องพยายามดิ้นรนผลฝ่ายส่งไปที่เพจรูทเพจนี้ให้โพสต์ลงให้หน่อยเพื่อให้มีคนสนใจปัญหาผู้บริโภค
1: ขอให้สื่อช่วยว่างั้น
0: ขอให้สื่อช่วยส่งไปเพจรุ่นเพจนี้แล้วก็วิ่งมาหาที่มูลนิธิรณรงค
1: ์
0: พอมาเสร็จวัดก็ขอดูคลิปขอดูอะไรผมก็โทรไปคุยกับร้อยเวรร้อยเวรมีหลักฐานอะไรไหมเขาก็บอกว่าทางเจ้าของร้านหมูกระทะเนี่ยเอาวงจรปิดตอนไฟดูดมาให้แล้ว
1: อันนี้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสได้ไหม
0: มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละคุณศิวกรคุณเจ๋
1: เพราะว่ามันสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้แพทย์
0: ทีนี้ในกระบวนการทางกฎหมายเราจะบอกว่าใครบาดเจ็บสาหัสไม่สาหัสเราไปสันนิษฐานเองไม่ได้เราต้องให้หมอนิติเวชเป็นคนวินิจฉัยทีนี้ในกระบวนการคดีเกี่ยวกับความผิดต่อร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาจะต้องรอร้อยเวรไปเอาผลนิติเวชโดยตรงกับหมอเราไปเอาเองไม่ได้
1: ในการรักษา
0: ทีนี้ในการรักษาพยาบาลก็ปรากฏว่าหมอนิติเวชงานแห่งก็จะเข้าเฉพาะวันอาทิตย์เข้าเฉพาะบางวันคุณก็ต้องให้ถูกด้วยนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็บอกว่าจะต้องรักษาเจ็บสาหัสหมอจะต้องยืนยันมาว่ารักษาเกิน20วันทีนี้หมอก็จะให้รักษาทีละ7วัน5วันมาดูอาการเรื่อยๆรอจนกระทั่งครบ3สัปดาห์มัน20วันถึงจะเข้าข่ายการเจ็บสาหัสพอรักษาต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นกระบวนการตรงนี้ก็เป็นความสำคัญการ
1: เสียงมันขาด
0: ไปแจ้งความเนี่ยก็ยังมีหลักฐานบาดเจ็บผมอยู่บนภูเขาครับเสียงอาจจะขาดบ้าง
3: ค่ะค่ะ
0: แต่ทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยความน่าสนใจก็คือการเอาทับพีเปลือยแล้วมันไฟดูดเนี
1: ่ยคือเป็นความประมาทไหม
0: ว่าคือว่าประมาทไหมตามข้
3: อ
0: เลยแล้วเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคุณเก๋ผมจำได้ว่าส ผมคดีนี้มีเคยที่รอแต่โรงแรม5ดาวนะใช้ทัพพีแบบเดียวกันแล้วไฟดูดแล้ว
1: เด็กจำได้
0: แล้วเด็กหรือผู้ใหญ่
1: ลูก
0: เป็นดา

0: าก็ต้องไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอินเตอร์แถวๆปากช่องน่ะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากกระทะที่แล้วนั่นก็คือแกงเขียวหวานเหมือนกันด้วย
1: เขียวหวานเหมือนกันด้วยแล้วคดีนั้นเป็นยังไงล่ะ
0: คดีนั้นทางโรงแรม5ดาวเขาพอหลังจากเป็นข่าว
1: เขาถึงยอมดูแล
0: ชอบส่วนโรงแรม5ดาวไปพักก็เป็นหมื่นแล้วอ่ะคุณเก๋
2: ค่ะ
0: แบบนี้ไป179ก็ 3,000 บาท
1: คือเขาก็เน้นลูกค้ารายได้น้อยใช่ไหมการที่ระดับราคาของมันต่างกันทำให้ความรับผิดชอบต่างกันไหมแล้วก็ไอ้คนที่เรียกว่าสาหัสเนี่ยต้องมีเลือดไหมต้องมีแผลไห
0: มผลทางการแพทย์ครับถ้ามองไปนอกไม่เห็นก็ต้องใช้ผลทางการแพทย์มาประกอบเช่นการที่มือสั่นไม่เห็นแผลหรอกคุณเก๋เห็นว่ามือสั่นแต่เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวทางเจ้าของร้านก็ว่าเฮ้ยเธอมาแกล้งมือสั่นหรือเปล่าเพื่อจบปัญหาให้หมอยืนยันมาจะได้เสร็จเรื่องทีนี้179จับโรงแรม5ดาวคืนเป็นหมื่นความรับผิดชอบเท่ากันไหมนี่มีน่าสนใจ
2: ค่ะ
0: คำตอบคือถ้าคุณทำให้ลูกค้าบาดเจ็บจากความประมาทของคุณรับผิดชอบเท่ากันนะครับคุณจะใช้คุณจะเก็บค่าบริการเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดความเสียหายเขาเกิดขึ้นมาจากไฟช็อตจากความประมาทเดนเนอร์คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคดีอาญาเนาะความผิดเรื่องถ้าสมมติสอบสวนได้ว่าบกพร่องจริงๆก็จะโดนเรื่องกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรืออาจจะพิจารณาเรื่องของอันตรายสาหัสแต่ว่าทีนี้ก็ต้องรอในส่วนของใบรับรองแพทย์ผลการตรวจด้วยเนาะคะ
0: ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณเข
2: ค่ะ
0: สคบ.เพิ่งแจ้งกลับมาหาน้องผู้ชายเมื่อคืนว่ารับเรื่องแล้วนะครับ
2: สคบ.ก็ต้องเข้าไปตรวจไปตรวจเรื่องของบริการว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เจ๊ผมให้เขาร้องเรียนไปตั้งแต่เมื่อ3อาทิตย์ก่อนนะพอออกข่าวเมื่อวานเนี่ยรับเรื่องแล้วครับ
1: โอ้ใช้เวลา3อาทิตย์ในการรับเรื่องเหรอ
0: ผมมันใช้เวลา3อาทิตย์หลังจากเป็นข่าวก็รับเรื่องทันทีรับเรื่องทันทีหลังจากเป็นข่าวคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาแต่ข่าวยังไม่เปิดตัวผู้เสียหายไงพอผู้เสียหายจะเอาเรื่องเสร็จปุ๊บสคบลงมาทันทีซึ่งก็ถือว่าดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในมุมนึงคือไม่ต้องเป็นข่าวแล้วลงไปแก้ปัญหาได้ไหมหรืออย่างเช่น
1: จะดีกว่าไหม
0: จะดีกว่าไหมคือหลายเคสเนี่ยบางครั้งมาหาผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปล่อยข่าวออกไปนะ
2: ค่ะ
0: รอทางหน่วยงานราชการเขานี่อันนี้ถ่ายไว้สองอาทิตย์แล้วคุณจะปล่อยข่าวให้เวลาราชการทำงานนานเหมือนกันนะเนี่ย
2: เขาต้องไปดูอุปกรณ์ใช่ไหมคะไปดูอุปกรณ์แล้วก็สถานที่ต่างๆใช่ไหมคะว่า
0: อันนี้เป็นกระบวนการรับเรื่องเลยนะไม่ใช่กระบวนการลงพื้นที่นะที่พูดเนี่ย
2: โอ้แค่รับเรื่อง
0: เออแค่รับเรื่องแล้วก็ตอบกับว่ารับเรื่องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเร่งพิจารณาให้เพราะมันเป็นข่าวไง
2: ค่ะ
0: แต่น่าสนใจนะครับคือไอ้ไฟดูดเนี่ยน่าสนใจคือปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า
1: เยอะมาก
0: ดูดตั้งแต่ไปทั้งโซลาเซลล์ต้นช่วงต้นปีโซลาเซลล์ไฟไหม้ไฟชำรุดแล้วก็มาไอ้ไฟละลาย
1: ไฟรั่ว
0: แต่ไฟรั่วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ของที่มันได้มาตรฐานมอกทุกอย่าง
1: มันจะไม่เกิดปัญหา
0: จะไม่เกิดปัญหาแล้วคุณไม่ต้องมาจ่ายเป็นแสนเพื่อสร้างรักษาพยาบาลของลูกค้าคุณเลยถ้าคุณใช้ทัพพี
1: อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ทัพพี1ปลั๊กไฟก่อน
2: ระบบไฟเป็นยังไงมันรั่วไหม
1: มันมีปัญหา
2: อ
1: ันที่โรงแรมอ่ะจำได้ไหมมันอยู่ข้างใต้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทัพพีนะมันเกี่ยวกับไฟรั่วระบบไฟ
0: ความฮากว่านั้นคือพนักงานก็เดินมาบอกลูกค้าก็ว่าพี่ผมเพิ่งโดนไฟดูดมาจากตรงนี้เหมือนกัน
2: อ้าว
1: แหมน่าทุกข์แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับทัพพีอย่างเดียวหรอกมันเกี่ยวกับไอตัวระบบไฟที่ขัดข้องแล้วมันทำอะไรได้บ้าง
0: ผมก็จะพูดต่อไปว่าไอ้เอาพระที่มันเสียบปลั๊กเนี่ยยังไม่ได้ไปดูว่ามีมอกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยอันนี้สำคัญเราจะเริ่มเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราซื้อมาจากทางช้อปปิ้งออนไลน์มันราคาถูกก็ใช่แต่มันมีมอกไหมเวลาเราสั่งแต่เนี่ย
1: มันต้อง
0: เป็นมอคือมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมอกระบบสายไฟก็จะเป็นเส้นเล็กซึ่งมันอาจจะมีการช็อตหรือละลายได้ถ้าเกิดมันมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
1: คือความไม่มาตรฐานของมัน
2: งั้นแสดงว่า
1: ต้องตรวจ
2: ระบบไฟฟ้าว่าบกพร่องไหมตรวจ

0: จดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเตาหมูกระทะที่ใช้ในร้านอาหารเนี่ยมีความบกพร่องหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ช็อตปากช็อตมือเราหรอกถูกไหมมันต้องเป็นกรณีเนี้ย
2: ถ้าร้านค้าเนี่ยยอมซื้อทัพพีที่มีฉนวนกันกระแสไฟฟ้าจะชะลอการ
1: จะลด
2: อาจจะชะลอการที่ลูกค้าจะถูกไฟดูดได้อีกสักพักใหญ่ๆอยู
1: ่ค่ะ
2: แต่สุดท้ายคือครับเอาไฟฟ้าตัวนั้นมันไม่มีไฟรั่ว
1: ค่ะ
2: ก็จะไม่เกิดปัญหา
1: ถูกหรือถ้ามันมีรั่วคุณต้องมีระบบตัดไฟทุกครั้งที่ตัดน่ะพอรั่วปั๊บนอนต้องตัด
2: โอ้คุณศิรพร179คุณจะเอามาตรฐานขนาดไหน
1: ไม่ได้เกี่ยวกับ179เพราะว่าราคาตัวตัดไฟไม่ได้แพงมหาศาลเนี่ยคุณถ้าคุณควบคุมร้านค้านะโดยเฉพาะร้านอาหารหรือว่าร้านที่มีระบบไฟมากๆเนี่ยอันดับแรกที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของไฟรั่วใช่ไหมแล้วก็ไฟไหม้ถูกไหมแล้วก็อุปกรณ์ในการป้องกันถ้าตัวอุปกรณ์แบบนี้คุณไม่มีปัญญาซื้อคุณจะมีสปริงเกอร์เหรอคุณจะมีตัวฉีดดับเพลิงไหมคุณจะลงทุนไหมขนาดไอ้ตรงนั้นมันเป็นต้นทางนะคุณลงทุนไม่ได้แล้วคุณจะมาลงทุนปลายทางไหมไอ้โฟมเนี่ยไอ้ที่ไหม้ๆอ่ะจำได้ไหมที่ลาดพร้าวเนี่ยคือคุณต้องไปดูต้องดับต้นทางก่อนถ้าต้นทางคุณไม่มีปัญหาเช่นมีความเป็นมาตรฐานสองมีระบบตัดไฟมันจะตัดทำให้ความวิบัติมันไม่เกิดเพราะวงจรมันไม่ครบดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
2: ผมนรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ขณะนี้เวลา 14:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรองปลัดเซมเบ้เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและเช็คบิน500ขออภัยค่ะ 5,925 รายแก้คะแนนสอบนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ของผู้เข้าสอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และในส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ว่าหลังจากการประกาศผลมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ 55,193 คนและต่อมาภายหลังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มาโดยผิดปกติจึงต้องมีการยกเลิกบัญชีนั้นและได้ใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.พบว่าบัญชีที่ได้รับการรับรอง 55,193 รายและมีการส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆนั้นได้มาโดยทุจริตจึงยกเลิกแล้วนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้แทนซึ่งมีบัญชีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายแบ่งเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,280ขออภัยค่ะ 49,268 คนและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ขณะนี้ประธานกสท.ลงนามแล้วส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คนรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้น ผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คนต้องหลุดทันทีและถูกเพิกถอนการบรรจุในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกันส่วน796รายที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังมีการแก้คะแนนก็ยังคงรับราชการได้ตามที่สอบผ่านแต่ในความผิดในการแก้ไขคะแนนก็ยังต้องดำเนินการต่อไป

0: ไรเกษตรกรบ้านละเป้ายาในจังหวัดน่านกำลังวิตกกังวลหลังจากมีเงาะกำลังออกตลาดกว่า400,000ขออภัยค่ะ100,000กิโลกรัมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายมนชัยลีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะซึ่งมีสมาชิก170รายพื้นที่ปลูกเงาะรวมกว่า 1,000 ไร่กำลังวิตกกังวลกับผลผลิตเงาะคุณภาพที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 100,000 กิโลกรัมต้องการความช่วยเหลือในการระบายสินค้าเงาะที่อาจจะล้นตลาดราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสียหายโดยขณะนี้นางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่สำรวจสวนเงาะและประเมินผลผลิตเพื่อเตรียมวางแนวทางรองรับการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเตรียมประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคเอกชนช่วยเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางจำหน่ายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดน่านจะเร่งนำเครือข่ายภาคธุรกิจและศูนย์ช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำบทเรียนความสำเร็จจากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปรับใช้เตรียมแผน3ทางได้แก่การไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายสภาหอการค้าไทยและร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนำผลผลิตไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและออกบูธที่กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานครจนกว่าผลผลิตเงาะจะหมดฤดูกาลรรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความปลื้มปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปูตินเตรียมเกณฑ์ทหารใหม่ถึงครึ่งล้านนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษเมื่อวานนี้ว่ารัสเซียอาจระดมกำลังทหารเพิ่มอีก 300,000 ถึง 500,000 นายเพื่อสู้รบในยูเครนสะท้อนว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังไม่พร้อมยุติสงครามแผนการเกณฑ์ทหารระลอกใหม่นี้เริ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียในเดือนกันยายนและอาจเริ่มเรียกกำลังพลตั้งแต่เดือนตุลาคมเว้นแต่ยูเครนจะขัดขวางเส้นทางส่งกำลังบำรุงและเชื้อเพลิงของรัสเซียได้และพันธมิตรตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรขั้นสูงสุดผู้นำยูเครนย้ำว่ารัสเซียจะฝึกทหารใหม่ไม่ได้ทันเวลาและจะเป็นการส่งคนที่ขาดการฝึกเข้าไปสูญเสียในสนามรบซีดานเตรียมระบบกุนซือทีมตราไก่สมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสเตรียมประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ชทีมชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยสื่อหลายสำนักคาดว่าซีเนดีนซีดานตำนานกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสจะเข้ารับตำแหน่งแทนดิดิเย่เดซองที่อำลาทีมหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ทำผลงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสนาน14ปีพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018และเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022รวมถึงรองแชมป์ยูโร2016โดยซีดานในวัย54ปีว่างเว้นจากงานคุมทีมมาตั้งแต่แยกทางกับเรอัลมาดริดในปี2021เจ้าตัวเคยพาราชันชุดขาวคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2016ถึง2018สำหรับซีดานถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสพาทีม

คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1998และยูโร2000พร้อมคว้ารางวัลบัลลงดอร์ในปี1998โดยโปรแกรมแรกหากได้รับการแต่งตั้งจะนำทัพตราไก่บุกเยือนตุรกีในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกในวันที่25กันยายนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนากุลรายงานค่ะ

0: ได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันนะครับอังคารที่28กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
3: สวัสดี
2: ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันหยุดนะฮะวันนี้ที่หลายๆคนก็น่าจะได้พักผ่อนกันต่อเนื่องยาวๆสำหรับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
3: ค่ะ
2: บรรยากาศก็หลายๆพื้นที่เมื่อเช้านะฮะก็มีเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนาะทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเลยเอกชนรัฐบาลข้าราชการต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องช่วงตอนเย็นนะครับที่จะมีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะฮะ
3: ค่ะ
2: แต่วันนี้ข่าวสารของเราก็
3: เดือดค่ะ
2: หลายเรื่องมากเหมือนกันนะน้องอุ้มมันเป็นทั้งเรื่องที่เป็นกระแสที่พูดกันในโลกโซเชียลซึ่งแชร์เล่าข่าวเด็ดเราก็ไม่น่าจะพลาดเนาะในเรื่องแบบนี
3: ้ใช่ เพราะว่าจริงๆก่อนเข้ารายการเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะลำดับข่าวยังไงดีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้พูดบ้างเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่ของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วก็สองก็คือจริงๆตัวอุ้มเองก็ถือว่าเป็นคนกลางที่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้กำลังจะพูดถึงดราม่าของบัตรที่บัตรไม่ใช่สิดราม่าที่มันมีแฮชแท็กขึ้นมาว่าแบนGMM TVคือจริงๆแล้วเนี่ยแฮชแท็กเนี้ยมันขึ้นมาหลายวันแล้วเมื่อวานเนี้ยขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะแต่เรื่องราวเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าไล่เรียงให้ฟัง GMM TV เนี่ยเขาจัดกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับซีรีส์ค่ะพี่บอลแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปินไปร่วมซึ่งก็จะมีแฟนคลับมาแน่นอนว่าพอเป็นศิลปินของ GMM TV เนี่ยแฟนคลับจะแน่นจะแน่นเสมอแล้วอุ้มขออนุญาตตั้งต้นไว้แบบนี้เลยว่าในฐานะที่อยู่ในตึกเดียวกันเนาะแล้วก็ทำงานอยู่ในสังกัดเดียวกันเนี่ยวิธีการคิดของผู้ใหญ่ในตึกเนี่ยคือเขาจะให้เกียรติทุกคนแฟนคลับทุกคนเราจะให้เกียรติไม่ได้มองในแง่ตัวเงินนะคะ
2: แล้วก็ไม่ได้มองในเรื่องว่าจะต้องมาจากประเทศไหนใดๆจะคนไทยคนจีนคนใดๆเหมือนหมดอ่ะ
3: เพราะเราถือว่าทุกคนเนี่ยนำความรักมาให้ซึ่งมันตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เราทราบดีว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาบางคนจะต้องเสียสละสลับเวลาคิวส่วนตัวงานส่วนตัวกิจกรรมส่วนตัวของเขามาเพียงเพื่อได้มาเจอกับศิลปินแล้วภาพที่ปรากฏออกไปตัวศิลปินเองเนี่ยก็ถูกสอนถูกทรีตว่าให้ดูแลทุกๆคนเสมือนหนึ่งว่าก็เป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันเรามอบความสุขให้แก่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าโซเชียลของจีนก่อนที่เขาตีข่าวนี้ให้ฟูในเริ่ม

0: อันนี้มันเป็นโซเชียลที่อุ้มได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆของประเทศจีนเนี่ยลงก่อนว่ารปภ.ของไทยไปใช้กำลังกับแฟนคลับจีนแล้วการใช้กำลังเนี้ยมันเกินกว่าเหตุ
1: ครับ
0: ซึ่งในข่าวตอนแรกเนี่ยระบุถึงขั้นว่ารปภ.ผู้ชายไปทำร้ายแฟนคลับของจีนจนถึงขั้นบาดเจ็บเลยแต่หลังจากนั้น มันก็มีภาพคลิปที่ค่อยๆทยอยปรากฏออกมา
1: ใช่
0: ซึ่งเรื่องมันก็เปลี่ยนเรื่องมันเปลี่ยนตรงที่มันมีการเทคแอคชั่นของค่ายก่อนในตอนแรก
1: ครับ
0: ก็ออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการพักงานสำหรับคนที่รับหน้าที่เป็นรปภ.
1: เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรงนั้น
0: ใช่แต่ทีนี้ที่มันเกิดแฮชแท็กขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยแหละแฟนคลับไทยเองเนี่ยแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆรปภ.เขากำลังทำตามหน้าที่ของเขา
1: ครับ
0: เหตุการณ์ก็คือว่ารปภ.คนนี้ไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: แล้วรปภ.เขาเห็นแฟนคลับจีนอ่ะแซงคิวตั้งแต่ต้นพี่บอลเขาทำตามขั้นตอนแล้วคือเข้าไปห้ามแล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันมีคลิปที่แฟนคลับของไทยอ่ะเขาก็ถ่ายเอาไว้ถ้าจะดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอุ้มได้ยินเขาว่า please เยอะ
1: หลายครั้งมากใช้เวลาเท่าที่เราดูจากข้อมูลน่าจะอยู่ราวๆ10กว่านาทีถึง20นาทีได้นะ
0: นานอยู่พอสมควร
1: ในการเจรจาตรงนั้นนะฮะ
0: แล้วก็แฟนคลับจีนคนนั้นก็ตีมึนไม่สนใจเล่นโทรศัพท์ต่างๆนานาซึ่งพฤติกรรมก็คือว่าเขาไปดึงป้ายชื่อของเจ้าของเดิมออกแล้วเอาร่มของตัวเองเนี่ยไปวางแทนคือตามหลักแล้วเนี่ยคือเขาจะมีเป็นรอบๆนะพี่บอล
1: ครับ
0: ช่วงที่รวมพลนะคะรวมพลศิลปินเนี่ยเขาคนเนี้ยเขาก็จะเข้ามาแทรกแล้วเวลาที่มีรวมพลศิลปินเขาจะแบ่งตามกรุ๊ปนะพี่บอลแล้วการแบ่งตามกรุ๊ปนี้เนี่ยมันจะให้ใครมาแซงให้ใครมาจองคิวให้หรืออะไรไม่ได
1: ้คือเจ้าตัวเท่านั้น
0: ต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นมันมีกรุ๊ป1ก็แล้วกรุ๊ป2ก็แล้วกรุ๊ป3ก็แล้วชี้ก็แทรกตลอดจนสตาฟบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในแถวตั้งแต่แรกต้องเชิญคุณออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดเป็นคลิปที่เห็นคือสตาฟบอกว่าคุณต้องเชิญตัวคุณออกไปนะแล้วเขาถึงได้ถีบเขาทำร้ายร่างกายสตาฟก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดแฟนคลับไทยถ่ายคลิปเอาไว้แฟนคลับจีนขออภัยแฟนคลับที่เป็นชาวจีนเนี่ยแหละเป็นคนทำร้ายก่อนแล้วเธอสุดท้ายเธอลุกออกเองนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตามเนื้อข่าวบอกว่าโดนหิ้วออกไปจนแบบเหมือนฉุดกระชากลากถูเธอไม่ได้ต้องการจะออกจากจริงเธอลุกออกไปเองเพราะว่าเพื่อนของเธ
1: อ
0: คงจะมียางอายที่น้อยกว่าลุกไปก่อน
1: ลุกไปก่อนแล้ว
0: ใช่แล้วเธอก็ลุกตามออกไปแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเห็นภาพที่ถีบขานั่นแหละค่ะซึ่งแฟนคลับไทยยืนยันว่าสตาฟเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจที่สตาฟอ่ะถูกระงับการว่าจ้าง
1: อันนี้คือสิ่งที่คนไทยตีกระแสกลับ
0: ใช่แต่ตอนเนี้ยมันเริ่มบานปลายขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานทูตจีน
1: นั่นแหละครับคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่บอลเริ่มต้นจากจุดนี
0: ้
1: พี่บอลเห็นแถลงการของทางสถานทูตจีนให้ไทยเราเนี่ยได้เหมือนกับชี้แจง
0: อุ้มบอกรายละเอียด
1: ค
0: ือเขาบอกว่าการได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรบรรทัดแรกก่อน
1: บ
0: รรทัดแรกก็รู้สึกว่าพี่คะมีคำถามที่อยากจะถามกลับไปเยอะแยะมากมายสำหรับกรณีมีพลเมืองจีนคนนึงถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพวันที่25กรกฎาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนคนนี้แล้วและได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตจีนจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนคือเราเข้าใจในมุมสถานทูต
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราไปถามถึงในมุมของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่เขาปฏิบัติงานตรงนั้นอะกรณีว่าผู้หญิงคนนั้นเขาถีบมาแล้วอะ
1: เจ้าหน้าที่จะต้องทำยังไงครับ
0: พีทตัว
1: ก็จำเป็นที่จะต้องเชิญออกถูกไห
0: ม
1: ถ้าตามหลักการแบบนั้นแล้วก็สิ่งเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นประเด็นแค่เรื่องของการระงับเหตุเอาล่ะเราใจได้เห็นละว่ามารยาทของการเคารพกฎต่างๆที่มีวางเอาไว้เรียบร้อยมันเป็นยังไงแล้วพอมันมีการฝ่าฝืนมันถึงกลายเป็นเรื่องประเด็นที่มีการโต้เถียงกันไปมาซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีนะบางคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามคลิปมาตั้งแต่แรก

0: รู้สึกว่าเฮ้ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่แต่พอมันมีคลิปปรากฏเป็นภาพเรียงลำดับเหตุการณ์จริงๆขึ้นมามันก็พอที่จะเข้าใจได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันควรจะปฏิบัติอย่างไรคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมนักท่องเที่ยวชาวจีนถึงไม่ปฏิบัติตามกฎมันก็กลายเป็นประเด็นที่แบบขยายใหญ่แล้วคนก็ออกมาพูดถึงในโซเชียลกันเยอะแยะมากมายว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะในงานลักษณะแบบนี้แต่เวลาที่เราไปเจอนักท่องเที่ยวจีนอันนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการบูลลี่ด้วยสัญชาติหรือเชื้อชาติใดๆนะครับด้วยความเคารพแต่ว่ามีคนไทยหลายคนที่โดนแซงคิวบ้างโดนเบียดบ้างแล้วก็มักจะตีเนียนเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมากนะฮะต่อให้มันจะอยู่นอกงานที่ไม่ได้มีรักษาความปลอดภัยแต่พอมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างบุคคลขึ้นมาน้องอุ้มลองคิดดูสิแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่ยอมหรืออารมณ์ที่เขาระงับควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องระหว่างบุคคลแล้วพอมันมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บพอเลือกไปถึงฝั่งจีนเอาแล้วมันใช้คำว่าตีข่าวได้ทันที
1: คืออุ้มต้องบอกแบบนี้ค่ะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนาะที่ท่านเองก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ในรายละเอียดในทุกๆกิจกรรมคือต้องยอมรับเลยว่าสำหรับนักแสดงคืออุ้มอยู่ในตึกแกรมมี
0: ่
1: ก็จะมี GMM TV เนี่ยแน่นอนแล้วก็มันก็จะมีค่ายต่างๆที่อยู่ในตึกนะไม่ว่าจะเป็นChange 2561หรือว่าจะเป็นของทีมช่องวันก็ตามนะคะ มีนักแสดงมีศิลปินหลายคนที่แฟนคลับต่างชาติหรือว่าอินเตอร์แฟนเนี่ยเขาชื่นชอบมากๆแล้วการที่มีแฟนคลับมาเนี่ยการต้อนรับขับสู้คือต้อนรับอย่างดีนะคะ
0: ค
1: ที่สำคัญนะพี่บอลเท่าที่อุ้มได้เห็นนะคือด้วยความที่อุ้มมีอีเวนต์ของช่องวันเยอะนะก็จะเห็นของช่องวันเยอะคือแฟนคลับไทยด้วยซ้ำที่เหมือนกับเป็นการเหมือนอำนวยความสะดวกให้แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ายอมให้เธอมาแซงคิวเพราะตอนนี้ยอมรับเลยว่าเกิดการแซงคิวจากแฟนคลับจีนบ่อยมาก
0: ครับ
1: แทบทุกงานมีทุกครั้ง
0: ใช่แล้วมันจำเป็นไงมันต้องมีระเบียบไม่งั้นก็กลายเป็นความวุ่นวายถูกป่ะงานลักษณะคนมารวมตัวกันขนาดนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่กลับไปแต่กลายเป็นว่ามันก็โยงกลับไปก่อนหน้านี้ไอ้ข่าวเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยนู่นนั่นนู่นนี่บางพอมาเจอแบบนี้
1: แล้วตี
0: เนาะตีข่าวใส่แบบนี้เข้าไปปั๊บแต่จริงๆแล้วมันขยายไปมากกว่านั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเพราะมันมีคำถามกลับไปในเมื่อทางสถานทูตจีนได้ออกหนังสือออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีคำถามกลับเพราะว่าอันเนี้ยในนั้นอ่ะในแถลงการอ่ะไม่ได้พูดว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแฟนดอมของศิลปินซีรีส์วายแต่เขาใช้คำว่างานหนังสือถูกไหมทีเนี้ยมันเลยต้องย้อนกลับไปอ่ะแล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับชาวจีนซึ่งถ้าเราดูจากเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติของทางประเทศต้นทางประเทศจีนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมลักษณะ LGBTQ และอาจจะมีการควบคุมในเรื่องของการรับชมหรือว่าสื่อเนื้อหาประเภทนี้ด้วยซ้ำมันเลยต้องถามกลับไปว่าอ้าวแล้วคนพลเมืองของประเทศที่มีแนวปฏิบัติในประเทศแบบนั้นแต่พอมาออกนอกประเทศแล้วก็มาปฏิบัติลักษณะแบบนี้แต่คุณอย่างแรกเข้าใจได้ว่าถ้ามันมีความเป็นพลเมืองมันก็ต้องปกป้องกันแต่ทำไมถึงพูดลักษณะเหมือนกับว่าประเทศเราจะต้องแก้ไขทั้งที่เนี่ยนักท่องเที่ยวของคุณน่ะไม่ปฏิบัติตามแนวรัฐบาลของคุณด้วยซ้ำอ่ะแล้วในทางกลับกันถ้าสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวไทยไปทำผิดกฎระเบียบในประเทศคุณและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปฏิบัติยังไงกลับมาแล้วทำไมถึงไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราได้รับทราบว่าพลเมืองของเขาเวลาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของประเทศของเขาซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเทศมีกฎมีระเบียบมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันไปเราเคารพใช่ไหมเราจะไม่บอกว่าวิใครไม่สิทธิ์ทิพย์นู่นอะไรไม่เกี่ยวแต่ในเมื่อมันเป็นแนวทางของประเทศคุณเองอ่ะแต่ทำไมแนวทางในการนำเสนอมันถึงกลายเป็นว่าไม่ดูตามมาตรฐานเรือถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะ
1: คือจริงๆแล้วในมุมของสถานทูตเนี่ยโอเคเขาก็ปกป้องประชากรของเขา
0: เป็นเรื่องปกติใช่
1: แต่ว่าถึงแม้ว่ามันมีรายละเอียดคือตอนนี้แฟนคลับของไทยเข้าไปถามเข้าไปตอบเข้าไปให้ข้อมูลในเพจของสถานทูตจีนเยอะมากนะคะแต่ว่าในมุมของต้นสังกัดอ่ะสำหรับอุ้มอ่ะอย่างที่อุ้มเกริ่นตั้งแต่ต้นแล้วพี่บอลว่าวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะเขามองทุกคนให้เท่าเทียมกันจริงๆนะอันนี้คือเป็นจะไม่เรียกว่านโยบายหรอกแต่มันคือสิ่งที่เรารับรู้กันมาคือเรียกว่าเหมือนเป็นสายเลือดเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นเราควรรู้กันในบริษัทอะค่ะพี่บอลว่าในการทรีตในการดูแลเนี่ยคือเราไม่ได้แยกนะคือบริษัทไม่ได้แยกว่านี่คนไทยนี่คนจีนนี่คนต่างชาติหรืออะไรไม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแถลงการอันดับแรกเนี่ยอุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในรายละเอียดจะคืออะไรแต่เดาเอาว่าน่าจะคง

0: อยากจะทำทุกอย่างให้มันผ่อนหนักเป็นเบาก่
1: อ
0: นให้ทุกอย่างมันเย็นลงก่อนแต่กลายเป็นว่ามันมีบางถ้อยคำที่แฟนคลับไทยว่าตอนนี้คงจะรู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่า
1: ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นดีกว่าคือมันไม่ได้มีมุมที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วหรือยังทำไมถึงเป็นการออกมาเผยแพร่ลักษณะเนื้อความแบบนั้น
0: เพราะจริงๆอ่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปติดตามหรือเข้าไปอยู่ในโลกของน้องๆที่เป็นแฟนคลับจริงๆนะพี่บอลแฟนคลับไทยเนี่ยแหละเป็นแฟนคลับที่ศิลปินแทบจะทุกประเทศแม้กระทั่งศิลปินจีนเองอ่ะพี่บอลนักแสดงจีนของไทยเอ้ยขอไปนักแสดงจีนที่มาไทยในหลายๆครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: เขาแบบเขาตกใจในการให้เกียรติคือไม่มีนะที่จะมาเบียดมาวิ่งผ่านจนทำให้เกิดการปะทะกันไม่มีมันจะมีพื้นที่อ่ะห้ามเข้าไปคือมันไม่มีการห้ามกันไม่กั้นด้วยพี่บอล
1: ไม่กั้นด้วยเลย
0: ยืนเว้นสเปซเลยค่ะ
1: โอ้
0: นี่คือแฟนคลับไทย
1: เ
0: รามีมารยาท
1: เรารู้ว่ามันควรจะยังไง
0: ถูกต้องก็คือถ้าชอบก็คือแค่ตะโกนออกไปว่าชอบหน้าคิดถึงหน้าหรือเรียกชื่อหรือว่าถ่ายคลิปแต่จะไม่มีการเข้าไปอยู่ใกล้ๆไปแอดแท็กไปไม่มีค่ะไปดูได้เลยไปย้อนดูได้เลยในทุกๆคนเพราะฉะนั้นนะสำหรับอุ้มรู้สึกว่านะตอนนี้นะอุณหภูมิที่เกิดขึ้นสำหรับแฟนคลับชาวไทยอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของการน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่าแล้วแฮชแท็กที่ออกมาว่าคงจะเป็นแฮชแท็กที่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่สนับสนุนตลอดไปหรอกเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยว่าเขาก็เข้าใจเจตนาดีแล้วรวมไปถึงตัวของศิลปินเองถ้าจริงๆนะสมมติว่าไม่สนับสนุนแล้วเอาศิลปินผิดอะไรอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวอะไร
1: ไม่เกี่ยว
0: ฉันไม่ได้เกี่ยวฉันไม่ได้เป็นคนบอกว่าข้ามันไม่ใช่ไงศิลปินไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าฝั่งต้นสังกัดของไทยอ่ะจะออกแถลงการมาอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงเพื่อที่จะชี้แจงให้ได้เห็นในทุกๆมุมแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจเจตนาจริง
1: ๆใช
0: ่จริงๆอ่ะมันต้องคิดคำให้ดีเลยนะพี่บอลการสื่อสารสำคัญมาก
1: ก็สำคัญมากพี่บอลถึงได้พูดในประเด็นที่ว่าคือเราไม่ได้รู้ว่าจะใช้คำว่าตำหนิไหมแต่เราแค่อยากรู้สึกว่าแม้ถึงขนาดเป็นหนังสือออกมาจากทางสถานทูตการที่เราจะใช้ถ้อยคำลักษณะแบบนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยมันควรจะทำให้เกิดความสบายใจจริงๆด้วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การเขาเรียกว่าอะไรฮะตามหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่อะไรคือนี่คือเรื่องของความสำคัญในการสื่อสารมากๆและอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพูดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเป็นการพูดในโซเชียลแล้วก็แชร์กันต่อๆไปแต่ว่าในทางเศรษฐกิจซีรีส์วายอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยเม็ดเงินด้วยตัวเงินแล้วก็ด้วยจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นประเทศไทยเราก็เป็นหมุดหมายสำคัญของแฟนคลับกลุ่มแบบนี้ที่เขายอมเปย์ยอมจ่ายกับเหตุเขายอมจ่ายกับสิ่งที่เขาชื่นชอบในวัฒนธรรมแบบนี้
0: ต้องบอกเลยว่าหลายๆเรื่องนะเป็นสิ่งที่ถ้ารัฐบาลได้เห็นคอนเทนต์ต่างๆอ่ะคุณจะรีบเลยในการที่จะเข้ามาสนับสนุนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวพี่บอลมันจะมีอย่างอื่นเข้าไปสอดแทรกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมวิธีคิดต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันสอดแทรกไปได้อย่างสวยงามจริง
1: ๆ
0: คนไทยทำคอนเทนต์อย่างนี้ได้ดีมากนะไม่งั้นแฟนคนไทยที่เรียกว่าติ่งอุ้มเป็นคนติ่งคนนึงนะไม่ได้ชอบอะไรแบบมืดบอดตามัวแบบโอ้แค่หลอกกันไม่นะพี่บอลเราดูศักยภาพเราดูสิ่งที่ออกมาแล้วแบบโอ้มันคุณภาพมันพร้อมมันควรจะสนับสนุนเขามองแบบนั้นค่ะแฟนคลับเขามองลึกนะคะ
1: ใช่มันก็เป็นที่มาของก่อนหน้านี้ย้อนไปว่าทำไมกระแสคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเยอะเพราะว่าวิธีการนำเสนอสื่อของเราอ่ะมักที่จะสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์และนำไปสู่การเดินทางมาเพื่อทำมาที่สถานที่อาหารอะไรซึ่งถ้าเราย้อนไปดูของอย่างประเทศเกาหลีใต้ยุทธศาสตร์ในสื่อบันเทิงของเขาก็ฟิลลักษณะแบบนี้นั่นแหละ
0: ตามรอยตามรอย
1: คล้ายๆกันนะคุณผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องที่อยากที่จะนำเสนอให้เข้าใจเหตุการณ์ในหลายมิติของเหตุการณ์เดียวนี
0: ้
1: นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3นะครับแทนตำแหน่งที่ว่างทางกกต.ก็ได้มีประกาศเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับรวมถึงการสมัครรับเลือกตั้งด้วยโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งและกำหนดให้วันที่1ถึง5สิงหาคม2569ตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 16:30 นเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งณห้องประชุมพุทธตาลชั้น2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรธานี

0: ั้งนี้เขตเลือกตั้งสสอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ก็ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมแล้วก็อำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวนะครับของอำเภอเมืองอุดรธานีก็สามารถติดตามหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.นะครับ www.ect.go.th หรือว่าสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีก็โทรศัพท์ได้ครับ042211617นะครับหรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ย้ำไปอีกครั้งนึงนะครับ042211617นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีที่เราจัดมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะแล้วครั้งนี้ไม่อยากจะให้พลาดโอกาสจริงๆค่ะล่าสุด CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะเรามาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะมีการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด2มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนกันกูรูที่จะร่วมในกิจกรรมนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแค่พูดชื่อมาก็ทราบแล้วอะว
0: ่
1: ามันมีแต่ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่มันเข้มข้นมากๆแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยค่ะกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นี้จะเริ่มอบรมกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ยาวไปจนถึงธันวาคม2569เลยนะคะกันยาถึงธันวาสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆและราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับรองว่าคุ้มค่าทุกวินาทีแน่นอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะมาเมมเบอร์กันค่ะเพื่อที่จะติดต่อประสานงานเข้ามานะคะ094-480-3076และ094-396-6649ไม่อยากให้พลาดกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3เพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
0: โอ้โหแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่ารีบๆจริงๆเนื่องจากว่าสายเนี่ยโทรเข้ามาแบบเยอะมากจริงๆนะฮะ
1: นี่วันนี้วันหยุด
0: ใช่
1: ไม่ต้องกลัวค่ะยังไงก็มีคนรับสาย
0: มีคนรับใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้อนรับนะครับแม้จะเป็นวันหยุดนะฮะรีบๆเลยเดี๋ยวมันจะเต็มซะก่อนแล้วมันน่าเสียดายที่จะเจอกับวิทยากรคุณภาพระดับขนาดโอ้ครับไมค์ขนาดนี้นะ
1: ใช่ค่ะช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการต่างๆที่รัฐบาลต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสว ที่จนถึงวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนขยายคดีไปแล้ว
0: ค
1: ือหัวสว.เนี่ยตั้งเอาไว้ก่อนคดีหนึ่งนะพี่บอล
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาท
0: จะเป็นคดีแยก
1: คดีแยกจริงๆแต่มันก็มีความแซ่บเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบัตรคนจนเองจนถึงณตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นวิกฤตไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วเอาเงินมาแจกคนด้วยซ้ำนะแต่กลายเป็นเงินทำไมมันร้อนจังอะ
0: แล้วก็กลายเป็นว่าที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะทำลายของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่เนี่ยก็จะเริ่มใช้เนี่ยก็เป็นงบประมาณปีหน้าเลยนะ1ตุลาคมเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลจะแก้เกมนะมีการแก้เกมมีการขยายเวลาในการอุทธรณ์ให้ยาวไปจนถึง20กันยามีการบอกว่าคนที่ถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วที่ได้สิทธิ์ครั้งก่อนอยู่แล้วค่ะรายเดิมอ่ะใช้สิทธิ์ไปได้จนถึง30กันยาแล้วหลังจากนี้รายเก่าและรายใหม่ที่ผ่านการอุทธรณ์ผ่านการคัดสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ไปใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีการคืนสิทธิ์ด้วยหลังจากที่มีการร้องเรียนกันว่าอ้าวทำไมอะแค่เป็นนักเรียนก็โดนตัดสิทธิ์เลยเหรออะไรเงี้ยคนที่เรียนสกร.คนที่ถือหุ้นคนที่เป็นกรรมการในวิสาหกิจชุมชนคนที่มีบัญชีหลักทรัพย
0: ์
1: คนที่ถือครองรถจักรยานยนต์เกิน15ปีถือครองรถยนต์เกิน20ปีอะจะมีการคืนสิทธิ์มีการผ่อนผันแล้วก็มีการประเมินกันใหม่ว่าตกลงใครได้สิทธิ์นี้บ้าง
0: เอกสารใหม่ด้วย
1: แต่การลดกระแสนี้มันจะทำให้ดับไฟร้อนในใจของประชาชนได้สนิทหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเช็คอาการของรัฐบาลกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: คดีหัวสวนะฮะที่กลายเป็นประเด็นเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการเอาหลักฐานต่างๆมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงชื่ออย่างชัดเจนที่เป็นผลกระทบต่อคนที่ถูกอ้างอิงถึงนะฮะ
6: ก็เรียกว่าถ้าสะเทือนสุดล่าสุดเนี่ยก็คือการที่ไอลอเอาข้อมูลส่งให้ฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบ9คนสำคัญอ่ะ
5: ครับ
6: คุณอนุทินคุณทรงศักดิ์คุณพระดอนคุณกรวีคุณพิพัฒน์คุณณพินทรคุณสุภชัยใช่ไหม
5: ใช่
6: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาปฏิเสธอย่างนายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคดีหมิ่นประมาทกับคุณยิ่งชีพในขณะที่คุณพระดอนเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีเพราะว่าทำให้พรรคเสียหายอะไรต่างๆนานาแต่เราอยากทราบเหมือนกันพี่บอลว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวหรือว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะณตอนนี้มันทำให้สถานะหรือว่าการเดินทางของรัฐบาลอ่ะมันเกิดความครุขระขนาดไหนแทนที่มันจะราบรื่นนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: อาจารย์โอฬารสวัสดีครับ
7: คุณรุ่งครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
6: อาจารย์คะก่อนที่จะเช็คภาพรวมของรัฐบาลทั้งสองปมที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอาจารย์อุ้มขออนุญาตถามความคิดเห็นของอาจารย์ได้ไหมคะว่าการเดินเกมของคุณเป่ายิ่งชีพไอลอกับพรรคฝ่ายค้านช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีอะไรที่ซ่อนเป็นนัยยะอยู่ในระหว่างไทม์ไลน์ก่อนที่กกต.จะมีอำนาจในการตัดสินว่าตกลงแล้วหัวสว.มันเป็นผลยังไงอะไรเงี้ยมันมีอะไรอยู่ระหว่างทางปะคะอาจารย
7: ์ที่หนึ่งก็คือกระตุ้นให้สังคมกลับมาสนใจเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเพราะเรื่องนี้นะครับถ้าคุณอุ้มกับคุณบอลสังเกตนะครับว่าก็มีความพยายามเป็นช่วงๆแล้วก็บางช่วงก็หายไปถูกไหมครับบางช่วงก็ฟื้นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะครับสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับกรรมการกกต.ชุดใหญ่จะพิจารณานะครับคำร้องหรือว่าข้อมตินะครับของอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งเป็นชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาและชุดนี้มีมตินะครับว่าเรื่องหัวสวเนี่ยไม่มีมูลไม่มีมูลความผิดซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เลยต้องส่งกระแสสังคมเนี่ยไปกดดันการตัดสินใจของกกต.ชุดใหญ่เพื่อที่จะให้มีมตินะครับไม่ให้สอดคล้องหรือว่าให้มีความแตกต่างจากอนุกรรมการชุดที่36ประการที่1ประการที่2นะครับการที่ไอลอฝ่ายค้านนะครับออกมายั่วนะครับเปิดชื่อ9คนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาวางแผนนะครับเพื่อที่จะให้พรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนที่มีชื่อ9คนนะฟ้องเขาในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับถามว่าทำไมเขายั่วแบบนั้นเพราะว่า

0: สำคัญเลยก็คือเขาอยากจะได้ข้อมูลนะครับเอามาเปิดเผยในสังคมในอนุที่26นะครับเพราะว่าอนุที่26ของกกต.มีมตินะครับสั่งดำเนินคดีทั้งหมดนะครับว่ากรณีหัวสว.มีมูลแต่ปรากฏว่ากกต.มาตั้งชุดใหม่แล้วชุดใหม่ก็มีมติกลับแต่ปรากฏว่าทางเรื่องนี้มันถูกปิดเอาไว
1: ้
0: ถ้าเกิดว่านะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับไปฟ้องนะครับหรือนะครับ9คนไปฟ้องเรื่องคดีหมิ่นประมาทคดีก็จะเข้าสู่ศาลถูกไหมฮ
1: ะ
0: พอเข้าสู่ศาลเสร็จปั๊บคุณเป๋าไอรอก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจศาลไปขอข้อมูลนะครับคณะกรรมการชุดที่26ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทนะครับแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติแน่นอนพอเวลาข่าวเอาข้อมูลออกมาแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องใช้ในการศาลระหว่างคุณเป๋ากับทั้ง9คนถูกไหมฮะข่าวมันก็ต้องออกมาทางสังคมเพราะข่าวออกมาทางสังคมมันก็ไปกดดันกกต.และจะไปกดดันให้พรรคฝ่ายค้านเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจพอพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยก็ต้องถอนตัวเพราะถอนตัวปั๊บรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้เกมมันมีแค่นี้ครับ
1: อาจารย์แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ฝั่งของภูมิใจไทยเขาจะไม่ทราบเลยเหรอคะอาจารย์ว่าเกมมันจะไปเป็นแบบนี้
0: เขาทราบครับเขาทราบแต่ผมคิดว่ากระบวนการเขาจะดำเนินการหลังจากนะครับคดีหลังจากมติของกกต.เนี่ยนะครับมีมติไปแล้วสมมุติว่ากกต.มีมตินะครับว่าเห็นด้วยกับอนุกรรมการชุดที่36ก็เท่ากับว่าทั้งหมดไม่มีมูลพอไม่มีมูลปั๊บนะฮะทุกอย่างก็ต้องปิดจบเหมือนเดิ
1: ม
0: ข้อมูลก็ต้องปิดเอาไว้เหมือนเดิมเท่ากับว่าสิ่งที่คุณเป๋าหรือว่าไอรอมาพูดนั้นเป็นการหมิ่นประมาทเขารอจะดำเนินคือตอนนี้มันไม่ได้ฟ้องถึงขนาดว่าฟ้องโดยทนายนี่ฮะแต่เป็นการแจ้งความดำเนินคดีลงบันทึกประจำวันกระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับซึ่งเขาประเมินแล้วว่ามันจะเริ่มต้นหลังจากนะฮะมติของกกต.เนี่ยมีผลในเชิงบวกกับรัฐบาลหรือว่าทั้ง9คนนะครับแล้วจึงไปฟ้องดำเนินคดีซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บนะเนี่ยคุณทางไอรอจะลำบากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากกต.ชุดใหญ่มีมติเห็นด้วยกับอนุกรรมการชุดที่36นะครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับนั่นเสียอาจารย์ตรงนี้แหละที่จะถามต่อด้วยเพราะว่าโทนของมันในตอนนี้มันเหมือนกับว่าทางไอรอก็ยอมรับไกลๆอยู่แล้วว่าหลักฐานในการที่จะเป็นแบบอะไรที่มันชัดเจน
0: เป็นเทคนิคนะคือวันนี้คือความฉลาดของคุณเต๋า
2: อันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายครับ
0: ก็คือความชาญฉลาดเป็นเทคนิคทางกฎหมายของคุณเต๋าและไอรอที่พยายามจะสื่อสารกับสื่อว่าไม่มีข้อมูลหรอกนะทั้งหมดเนี่ยเป็นการต่อจิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยเป็นการนะครับเอาข้อมูลเก่ามาเรียบเรียงใหม่นี่เป็นเทคนิคเพื่อที่จะนะครับยุ่อาจเปิด
1: ยั่วให้ฟ้อง
0: ยั่วฮะยั่วฟ้องก่อนพอฟ้องเสร็จปั๊บมันจะได้เข้าสู่กระบวนการทางศาลนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าภูมิใจไทยก็ประเมินด้วยอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่ามันมีการฟ้องร้องกันในขั้นตอนระหว่างนี้ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วมันก่อนที่จะมีมติเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้นะครับคือตอนเนี้ยอนุกรรมข้อมูลของอนุกรรมการชุดที่26ครับ
2: ข้
0: อมูลบอกนะมันเป็นกล่องดำที่ฝั่งนึงที่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้เปิดถูกไหมฮะเพราะว่านะครับมันมีผลต่อตัวเองแต่ฝั่งหนึ่งก็อยากให้เปิดนะครับแต่จะเปิดได้เนี่ยต้องก่อนที่ต้องใช้อำนาจศาลมันก็เลยให้นำมาตู่เดินเกมแบบนี้ครับยั่วให้ทั้ง9คนและภูมิใจไทยฟ้อง
1: แต่ในท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับมติของกกต.ทั้ง7ท่านอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับคือตอนนี้นะครับต้องรอมติกกต.ชุดใหญ่นะครับในการประชุมปลายเดือนสิงหา
1: ค่ะ
0: นะครับว่าจะมีมติสอดคล้องกับอนุกรรมการชุดที่36หรือไม
1: ่
0: นะครับก็คือถ้าสอดคล้องปั๊บก็คือหมายความว่าคดีนี้ก็ยุติแต
1: ่
0: ถ้าไม่เห็นถ้าเห็นต่างปั๊บก็ส่งเรื่องนี้นะครับไปสู่ศาลฎีกานะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาแต่พอเสร็จปั๊บศาลฎีกาก็ต้องตั้งองคณะแล้วก็จะต้องสั่งให้สว.หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือนะครับมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
2: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรามองในลักษณะว่ามันเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้เรื่องของการหมิ่นประมาทเข้าไปสู่การเปิดหลักฐานที่เป็นกล่องดำจริงๆเนี่ยแต่ว่าพอออกมาก่อนนะออกมาแล้วบอกลักษณะแบบนี้เนี่ยในสังคมที่อาจจะไม่ได้คิดซับซ้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าโทนของเรื่องนี้จะถูกลดลงไปจากการที่ก่อนหน้านี้สังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีหัวสว.หรือว่ามันไม่มีผลอะไรฮะอาจารย์
0: คือตอนนี้สำหรับผมมองว่าสังคมก็กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกรอบหนึ่ง
2: mm-hmm.
0: แต่แน่นอนเรื่องนี้จะถูกทำให้กลายเป็นเรื่องการเมืองมากขึ้น
1: mm-hmm.
0: นะครับที่เช่นถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะ
2: mm-hmm.
0: เราก็เริ่มเห็น IO เห็นการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเห็นนักสื่อสารมวลชนก็พยายามจะบอกว่ากระบวนการหัวนี่นะครับหรือว่ากระบวนพฤติกรรมแบบนี้ทำกันทุกพักทุกกลุ่ม

0: นะครับบางพรรคถึงขนาดนะครับเตรียมประธานสภาวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นอดีตนายกรอไว้แล้วก็มีถ้ายังจำกันได้ถูกไหมครับ
1: บาง
0: กลุ่มคณะการเมืองก็มีการเดินสายเพียงแค่พยายามที่จะบอกว่ากลุ่มตัวเองนั้นเป็นสวของประชาชนคือมันมีความพยายามที่ทำให้เห็นว่าทุกกลุ่มการเมืองทุกพรรคการเมืองก็ทำถูกต้องและการต่อมามันก็จะเห็นเริ่มเห็นนะครับกลุ่มคนที่พยายามตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาพยานนะครับสวที่ไม่ได้เป็นสวครับคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเด็กนะครับปกติไม่ได้เป็นเด็กเขาไม่ได้เป็นคนโนเนมพูดง่ายๆฮะเป็นอดีตสสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจแล้วต่อก่อนหน้านี้คุณก็อยู่ในกระบวนการนี้ทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายทำไมคุณไม่โวยวายณเวลานั้น
2: แต่ตอนนี้คุณไม่ได้หรือเปล่า
0: ถูกต้องมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกตั้งข้อสังเกตเพื่อที่จะให้ถ้าเกิดว่ามติของกกต.เนี่ยเห็นสอดคล้องกับนะครับอนุกรรมการที่36นั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ปกติไปนี่เป็นการต่อสู้กันในขณะเดียวกันผมเข้าใจได้ว่าฝ่ายค้านนะครับกับพรรคกับกลุ่มไอลอว์เนี่ยที่เขามีความมีเป้าประสงค์อยู่2นัยยะก็คือไม่ว่าคดีที่จะถูกเป่าหรือไม่เป่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับพรรคภูมิใจไทยไปฟ้องเขาเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยครับในอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยมาเปิดเผยกับสังค
2: ม
0: เพื่อที่จะเปิดทางไปสู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องที่1ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าสังคมมีความคลุกคลุนแบบนี้นะครับพรรคฝ่ายค้านเอาข้อมูลนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาประเมินว่าพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเห็นไหมเพราะเกมก็จะเปลี่ยนประการที่1ประการต่อมาก็จะกดดันให้เกิดการแก้ไขธรรมนูญเพราะทุกคนก็จะมองว่าปัญหาหลัก
2: อ
0: ยู่ที
1: ่
0: การรัฐธรรมนูญปี60นี่คือผมประเมินอย่างนี้ครับม
2: ัน
0: นี่คือเกมมันเป็นแบบนี้ครับ
2: ค่ะนี่ยังไม่ได้นับว่ามันยังมีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ DSIอีกเนาะอาจารย์ก็แยกไปอีกอันนึงอีกใช่ไหมคะ
1: เรื่องอัน
0: ด
1: ีฟอร์เงิน
0: ในความเข้าใจของผมถ้าเกิดว่ากรรมการกกต.ชุดใหญ่สมมติถ้าเขาปัดตกน้ำก็จบไปเลยครับ
1: โอ้
2: ตอนนี้อยู่ที่กกต.โอเคเราคุยครึ่งนึงมาที่หัวสวแล้วอาจารย์ถ้าเกิดให้วัดดีกรีความร้อนตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันร้อนขนาดไหนสำหรับรัฐบาลชุดนี้คะอาจารย์เรื่องหัวสวเนี่ยค่ะ
0: ร้อนไหมผมคิดว่ารัฐบาลคงจะรู้ครับว่าก็คือถ้าไอ้กลเกมการแต่ความไม่เปรียบในเชิงโครงสร้างของเขาครับยังไม่สามารถที่จะล้มเขาได้ง่ายๆหรอกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มก้อนทางการเมืองณเวลานี้แม้ว่าเราจะเห็นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นการโกงข้อสอบก็ดีหัวสวที่ดินของกระโดงนะครับแต่พอไปดูไอ้กระโครงสร้างทางการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นสวก็ดีองค์กรระก็ดีกลุ่มทุนก็ดีกองทัพก็ดีแม้กระทั่งพรรคการเมืองอื่นๆในองค์คาพยพทางการเมืองเนี่ยเขาก็ยังมีความได้เปรียบอยู่เพียงแค่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาหัวสวปัญหาที่ดินของกระโดงปัญหาเรื่องบัตรคนจนเนี่ยยังอาจจะสร้างความไม่พอใจของประชาชนนะครับแน่นอนแต่ความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยมันยังไม่มีกำลังมากพอที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้คือพูดง่ายๆว่าประชาชนไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นที่ดินของกระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีเรื่องบัตรคนจนก็ดีแต่การที่จะประชาชนไปลงถนนนั้นไม่เห็นสัญญาณครับ
2: แล้วเรื่องค่ะเชิญค่ะอาจารย์
0: ก็คือถ้าประชาชนยังไม่ลงถนนก็ล้มรัฐบาลไม่ได้สองถ้าลงถนนก็จะจบที่รัฐประหารซึ่งไม่มีสัญญาณเลยณเวลานี
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่คร
0: ับ พอในโครงสร้างแบบนี้มันก็ทำให้รัฐบาลนะครับยังอยู่ได้นะครับอีกยาวนานพอสมควร
2: กรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะมันเป็นโครงการที่เอาเงินไปแจกประชาชนด้วยซ้ำแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องร้อนคือในความเป็นจริงเนี่ยอีกมุมหนึ่งมุ้มจะพูดอยู่เสมอเลยนะคะอาจารย์ว่ามันสามารถที่จะมองได้ว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการเอาสิ่งที่มันหมักหมมอยู่เนี่ยมาอยู่บนโต๊ะแล้วก็แก้ไปทีละเปราะทีละเปราะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าแล้วมันถึงได้เกิดวิกฤตแบบนี้อะไรเงี้ยอาจารย์มองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะ
0: คือผมมองทั้งสองด้านนะครับก็คือปัญหาคนจนเนี่ยเราเข้าใจเราเห็นใจว่าต้องช่วยเหลือดูแลเขาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับก็คือเราทำให้บัตรคนจนเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนจนที่ยั่งยืนถาวรและเป็นการจนข้ามรุ่นนะครับก็คือมองง่ายๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ในสถานะแบบเนี้ย
2: รัฐ
0: บาลก็จะดูแลถูกต้องครับประการต่อมาพอดูแลเสร็จปั๊บเนี่ยมันเกิดค่านิยมที่เรียกว่าเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปถูกรัฐสวั

0: การเราจะทำได้เพียงแค่รัฐสังคมสงเคราะห์ที่เอาทรัพยากรจากคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชนชั้นกลางนะครับที่เสียภาษีอย่างหนักมาดูแลนะครับสังคมในขณะที่คนที่มันมีมากก็มีมากจนล้นเกินนะครับแล้วแทบจะไม่ได้ดูแลสังคมอะไรเลยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นได้ระยะยาวประการต่อมามันเกิดลักษณะที่เรียกว่าการเมืองของหนี้บุญคุณนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าท่านจะจำกันได้ว่าบัตรคนจนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสมัยลุงตู่ถูกไหมครับ แล้วตอนนั้นเองเขาเรียกบัตรลุงตู่บัตรลุงตู่มันถูกแปรผันไปสู่คะแนนทางการเมืองได้ครับทั้งสองท่านสังเกตดูนะตอนนี้คนลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะ19ล้านเสียงนะ19ล้านคนมันคือ19ล้านเสียงนะครับอย่างน้อยถ้ารักษาคนส่วนนี้เอาได้ไว้เอาไว้ได้นะมันสร้างความได้เปรียบทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าและการต่อมามันทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันทำให้กลุ่มคนจนนะมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะนี่คือความล้มเหลวของประเทศนะกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่5ล้าน3นะครับมันแปลว่าอะไรฮะบริหารประเทศได้นะครับประสบความสำเร็จทำให้คนจนเพิ่มขึ้นถึง5ล้านคนใช่ไหมครับ
1: มันย้อนแย้งมากเลยอาจารย
0: ์มันย้อนแย้งก็คือแบบนั่นคือถ้าจะแก้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องการดูแลคนจนเราต้องทำ แต่ทำอย่างไรทำให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาว่าอยู่ที่เกณฑ์ชักเข้าชักออกเพื่อที่จะให้คนนั้นได้คนนี้ไม่ได้แต่ต้องทำให้เห็นว่าเราต้องทำยังไงที่จะทำให้คนจนต้องรับการดูแลและทำอย่างไรที่คนที่ไม่ใช่คนจนอ่ะจะต้องถูกลงโทษด้วยครับคุณอุ้มคุณบอลคือตอนนี้ผมเห็นใจกระทรวงการคลังนะกำหนดเกณฑ์ชักเข้าชักออกแต่ไม่มีมาตรการลงโทษเลยว่าถ้าคนใดเป็นกลุ่มคนจนไม่จริงเนี่ยจะต้องมีความผิดทางกฎหมายทางอาญาว่าคุณก็คอร์รัปชันไม่แตกต่างจากพวกที่โกงข้อสอบเข้ามาเพราะคุณไม่ได้จนจริงแต่นะครับใช้ช่องว่างเพื่อเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐบาล
1: มี
0: ความผิดเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นหรือแม่
2: จริงอาจารย์เพราะว่ามันเป็นมูลค่าที่มหาศาลอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงด้วยนะคะอาจารย์แล้วมันกินมานานแล้วด้วยค่ะ
0: อาจจะมากกว่าการโกงข้อสอบด้วยซ้ำแต่เราไม่มีมาตรการที่จะออกกฎหมายนะครับดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้เลยนอกจากมีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะหาคนจนที่สุดถูกต้องนะครับแต่ผมเรียกแค่นี้ไม่พอมันต้องทำให้เห็นว่าปัญหาความยากจนของเราเป็นปัญหาเชิงกลุ่มด้านนะครับประการต่อมาความยากจนเราเนี่ยเป็นความยากจนที่มันต่อเนื่องเกินไปนะครับแล้วก็ต้องมองวิธีการที่จะช่วยเหลือดูแลความยากจนเนี่ยในลักษณะที่มันมีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรมมากกว่านี
1: ้
0: เอาง่ายๆนะครับคุณกุ้มคุณบอลนักการเมืองที่ผมรู้จักนะเขาบอกว่าอาจารย์ไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยนะครับตอนเลือกตั้งเนี่ยมันส่งลูกน้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.สจ.เนี่ยอสม.เนี่ยจดชื่อได้ทุกบ้านนะรู้ทุกคนว่าจะ
2: ตอนเลือกตั้งรู้จักหมด
0: รู้หมดครับแต่ตัวแล้วตอนนี้ไม่รู้เลยว่าใครจนไม่จน
2: ค
0: ือมันสะท้อนถึงว่าข้อมูลภาครัฐเราอ่ะล้มเหลวเลยถ้าเกิดว่ากระทรวงการคลังจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนะเดินไปที่หน้างานจริงๆนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับดูแลลูกบ้านไม่เกินร้อยหมู่บ้านทำงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านรู้ครับว่าหมู่บ้านเราใครสมควรได้ใครสมควรไม่ได้ใครที่จนจริงหรือจนไม่จริงอ่ะถ้าทำงานกันแบบนี้เราจะสามารถช่วยเหลือคนจนได้เยอะมากกว่าที่จะทำเอาข้อมูลจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นจริงหรือทำร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมก็ได้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เพราะครูเขามีหน้าที่นะครับไปดูนะครับไปเยี่ยมเด็กนะครับทุกเดือนอยู่ทุกเทอมอยู่แล้วครับก็รู้ว่าครอบครัวไหนจนไม่จนใช่ไหม
1: ใช่
2: อาจารย์อย่างที่ล่าสุดมหาดไทยเขาตั้งวันซอฟต์เซอร์วิสแล้วอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นมูฟที่แก้ไขแล้วหรือยังคะ
0: มันระดับหนึ่งนะคือจริงๆแล้วนะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะทำควบคู่ขนานไปกับกระทรวงการคลังตั้งแต่ต้นนะก็คือกระทรวงการคลังนะครับการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องตัวเลขเรื่องรายได้นู่นนี่นั่นแต่หน้างานทำคู่ขนานกับกระทรวงมหาดไทยนะครับคือตอนนี้สถาบันซอฟต์เซอร์วิสดีแต่ผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายน้ำไปนะถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปในการที่จะพิจารณาเรื่องบัตรคนจนเพื่อที่จะดูแลคนจนจริงๆเนี่ยออกมาตรการลงโทษคนจนไม่จริงด้วยนะครับแล้วก็ดูแลหน้างานด้วยก็คือไปถึงให้อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูกันจริงๆแล้วเข้ากรรมการหมู่บ้านให้คนในหมู่บ้านช่วยกันพิจารณามันทำให้สังคมชุมชนเนี่ยได้ดูแลอบอุ้มกันไปด้วยว่าเออนะคนจนจริงเราไม่ทิ้งรัฐบาลไม่ทิ้งท้องถิ่นไม่ทิ้งนะครับช่วยเหลือดูแลกันไปแต่คนไม่จริงก็ต้องนะครับดำเนินคดี
1: ครับใช่เนี่ยเสียงจากชาวบ้านเองหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาในรายการอาจารย์

0: ก็ยังพูดแบบเนี้ยว่าก็ทำไมล่ะผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่อยู่ในชุมชนเองเขารู้กันอยู่เขารู้จักกันอยู่แล้วข้อมูลมันมี
1: ใช่ครับคือคนดูมันบ่อยนะคืออย่างเงี้ยเพราะว่ากระทรวงของเราเนี่ยราชการมันทำงานแยกส่วนนะครับถูกไหมฮะงานเนี้ยมันเป็นงานของกระทรวงการคลังพอเป็นกระทรวงการคลังเสร็จปั๊บกระทรวงการคลังก็จะมีอำนาจหน้าที่เต็มแต่ในโลกความเป็นจริงอ่ะมันแยกออกจากกันยากถูกไหมฮะเพราะความจนมันเป็นความจนที่มันอยู่ในพื้นที่จริงที่เป็นรูปธรรมก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศซ
0: ึ่
1: งคนส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกกันนะครับแล้วก็ไปโยงกับนะฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นและกระทรวงใดล่ะที่ดูแลคนในต่างจังหวัดก็เป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.แม้แต่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาดูแลภาพรวมแต่โครงการเนี่ยกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบก
0: ็
1: คือผมคิดว่ารองประกอบที่กำลังจะปฏิรูปราชการน่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะว่าทำอย่างไรให้เกิดการบูรณาการร่วมกันจริงๆเห็นได้จากกรณีนี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ร่วมมือกันไม่บูรณาการกันนะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้อะฮะ
2: อาจารย์แต่ตอนนี้บัตรคนจนยังไม่ทันคลายหมอพร้อมสแตนบายต่อแล้วอาจารย
1: ์ใช่ใช่แล้วก็มีคนไปใช้นะครับติดอันนี
2: ้ค่ะโอ้ยอาจารย์อันนี้มันคือเรื่องเดือดร้อนมากเลยนะคะเพราะว่ามันคือกลายเป็นว่ามันส่วนมันได้ยังไงอะคะอาจารย์แล้วบางคนมันไปมีผลถึงขั้นว่าอยู่ฉันก็เป็นมะเร็งแล้วฉันก็ทำประกันนี้ไม่ได้เสียสิทธิ์ของฉันไปทั้งที่จริงฉันไม่เคยไปรักษาไม่เคยไปตรวจไม่เคยอะไรเลยมัน
1: ด้วยความบกพร่องในเรื่องของฐานข้อมูลภาพรัฐครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือความบกพร่องก็คือกรณีของหมอพร้อมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งกรณีเกณฑ์ชี้วัดของกระทรวงการคลังก็เป็นตัวอย่างข้อบกพร่องเนี่ยแสดงว่ารัฐไทยล้มเหลวมากล้มเหลวมากในการที่จะนะครับสร้างฐานข้อมูลในการที่จะพิสูจน์นะครับการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนแสดงว่าที่ผ่านมารัฐไทยเนี่ยแทบไม่ได้ดูแลประชาชนเท่าที่ควรเลย
0: โอ้ยสะท้อนเลย
1: ร
0: ั
1: ฐไทยเนี่ยนะบอกมุ่นกันอยู่ที่ว่าจะซื้อตำแหน่งเพื่อที่จะให้ตัวนี้เติบโตในตำแหน่งได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาประชาชนเนี่ยเอาไว้เป็นตักขี้โรยหน้ากันนั่นเองครับ
0: โอ้ยมันกลายเป็นการเปิดแผลให้เห็นเลยนะอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของประชากรเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยคือเห็นไหมคือมันสะท้อนกลับว่าก่อนหน้านี้กระบวนการสแกมเมอร์ก็ดีนะครับที่เข้าถึงข้อมูลประชาชนเนี่ยมันสะท้อนมาเห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะส่วนหนึ่งมันบกพร่องมาจากข้อมูลของรัฐที่ล้มเหลวด้วยครับ
2: ถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลคุณอนุทินที่เข้ามาบริหารเป็นล่าสุดเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วทีเนี้ยถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาพอจะมีโอกาสให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วสุดท้ายมันจะทำให้ทุกอย่างที่มันเคยอยู่ใต้พรมเนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์
1: มันเป็นวิกฤตแหละเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสจริงๆก็คือรัฐบาลชุดนี้อย่างที่ผมคุยกับคุณอุ้มบุตรบอดว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างเขามีความได้เปรียบแต่ปัญหาของเขาเนี่ยกำลังบ่นทำลายความเชื่อหรือศรัทธาของรัฐบาลเองจากประชาชนก็คือระบบเนี่ยนะครับมันจะพังได้ต่อเมื่อระบบเนี่ยมันพังจากเนื้อในตัวเองและบวกกับนะครับความยังไงความไม่พอใจของประชาชนพอเป็นแบบนี้ปั๊บโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลก็คือต้องแก้วิกฤตนะครับเป็นโอกาสคือหนึ่งต้องทำอย่างไรให้คนเนี่ยนะครับคลายความกังวลใจอย
2: ่
1: างน้อย
0: กับ
1: ปัญหาปากท้องปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องไม่มีป
0: ั
1: ญหาการจับยาเสพติดจับทุกวันก็จริงนะแต่ตอนนี้ที่มันหนักมากคือยาเสพติดในกลุ่มผู้เสพที่อยู่ในชุมชนนะครับ
2: คร
1: อบครัวหนึ่งนะครับลูกติดยาไม่ใช่จะสูญเสียเฉพาะลูกชายหรือบุตรของเขานะครอบครัวพังไปด้วยชุมชนพังไปด้วยถูกไหมตอนนี้หนักมากก็คือถ้าจะปราบยาเสพติดให้ปราบไปถึงนะครับกลุ่มคนที่ขายรายย่อยในชุมชนด้วยการต่อมาเรื่องคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าคนก็จะรู้สึกรัฐบาลเนี่ยนะครับยังพอมีความหวังและการต่อมาปัญหาในเชิงโครงสร้างที่มันเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบราชการเนี่ยผมก็สนับสนุนท่านรองประกรณ์ว่านี่คือโอกาสเลยเพราะท่านชูธงมาแล้วว่าต้องปฏิรูปนะครับยุบรวมต่างๆนะครับแค่นี้ไม่พอต้องทำให้นะครับฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นฐานที่นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงสามารถที่จะทำยังไงเข้าถึงปัญหาประชาชนได้อย่างเป็นระบบมากกว่านี้นะคือพูดได้ง่ายว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องคอร์รัปชันและการปฏิรูปราชการเนี่ยร
2: ั
1: ฐบาลเนี่ยยังไปได้อยู่ครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นึงและช่วงหน้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้ต้องฟังมันคือวิกฤตศรัทธาของกสทช.
0: โอ้โห
2: เกี่ยวข้องกับพวกเราท

0: ทุกคนจริงๆเกี่ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทางบรรจุน้ำด่างผลิตประปาระเบิดเสียงสนั่นกลางเมืองภูเก็ตเทศบาลเร่งตรวจหาสาเหตุยืนยันน้ำประปายังใช้การได้เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีพร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยและปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้ในส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตเกิดระเบิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังบรรจุด่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดTSD แจ้งปมถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้ 200,000 รายเร่งปิดช่องโหว่แล้วยืนยันไม่กระทบหลักทรัพย์และธุรกรรมจากกรณีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25กรกฎาคมนางสาวพิชญาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าหลังตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเป็นการเข้าถึงผ่าน User ID ของผู้ใช้บริการรายหนึ่งก่อนที่จะพบความพยายามเปลี่ยนแปลง User หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึง26กรกฎาคม TSD เร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่27กรกฎาคมเพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและแจ้งนักลงทุนรับทราบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 200,000 รายจากทั้งหมด5ล้านบัญชียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครองโดย TSD ได้ประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้าแล้วพร้อมขอให้ผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกขอรอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวขออภัยต่อนักลงทุนยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์รับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแม่น้ำดานูบลดฮวบโรมาเนียปิดเตาปฏิกรณ์ผลิตไฟฟ้ากระทรวงพลังงานของโรมาเนียแถลงสั่งปิดการทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์1ใน2เครื่องที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบระบายความร้อนหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีบริษัทนิวเคลียร์อิเล็กทริก้าผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลมีเตาปฏิกรณ์ขนาด706เมกะวัตต์อยู่2เครื่องคิดเป็นสัดส่วนราว1ใน5ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าในโรมาเนียทางนี้คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ 7,300 เมกะวัตต์ขณะที่กำลังการผลิตภายในประเทศทำได้สูงสุดเพียง 4,300 เมกะวัตต์จึงต้องนำเข้าไฟฟ้าชดเชยส่วนต่างที่เหลือโปกาชาแชมป์ตูเดฟองห้าสมัยทาเดโปกาชานักปั่นชาวสโลวีเนียคว้าแชมป์จักรยานทางไกลตูเดฟรองซ์2026ด้วยเวลารวม73ชั่วโมง56นาที26วินาทีสร้างประวัติศาสตร์นักปั่นคนที่5ที่คว้าแชมป์ตูเดฟรองซ์มากที่สุด5สมัยเทียบเท่าตำนานสูงสุดคือชาร์กองเกติลและแบนาอิโน2นักปั่นจากฝรั่งเศสแอดดี้เมิร์กจากเบลเยียมและมิเกลอินดูเรนจากสเปนโปกาชาเปิดใจไม่ว่าจะเป็นแชมป์ครั้งที่5หรือครั้งแรกมันไม่สำคัญการได้สวมเสื้อเหลืองและเข้าเส้นชัยในปารีสพร้อมกับชัยชนะคือสิ่งที่เหลือเชื่ออยู่แล้วเขามีความสุขและภูมิใจมากที่ได้เป็นแชมป์ตูเดฟรองซ์ครั้งที่5เพราะแต่ละครั้งก็มีเรื่องราวความหมายและอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุย

0: เข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่โหต้องบอกว่ามันใหญ่และมันผูกพันกับพวกเราแทบจะทุกชีวิตแล้วฮะไม่มีเล็ดลอดแน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนในตอนนี้อย่างน้อยที่สุดต้องมีโทรศัพท์
2: ใช
1: ่นะฮะแล้วคือเรื่องประเด็นเกี่ยวกับกสทช.ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้บางท่านถ้าเกิดติดตามแค่ช่วงหลังอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในองค์กรหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเวลานี้คือเรื่องของทีวีดิจิต
2: อ
1: ลแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สโคปแค่นั้นไงน้องอุ้ม
2: ขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยนะคะอุ้มต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้อยากเซตให้เข้าใจตรงกันก่อนว่ากสทช.เนี่ยเขากำกับดูแลทั้งเรื่องของค่าโทรศัพท์ค่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตในบ้านของเราคุณภาพสัญญาณมือถือเขาก็คอยดูแลสายมิจฉาชีพต่างๆข้อความหลอกลวงต่างๆก็อยู่ในความดูแลของเขาการผูกขาดการแข่งขันของค่ายมือถือเขาก็ดูแลคุณภาพความหลากหลายของสื่อโทรทัศน์การใช้กองทุนและทรัพยากรคลื่นความถี่ทั้งประเทศอยู่ในความดูแลของกสทช.
1: ใช
2: ่แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้อ้าวอยู่ๆประชุมไม่ได
1: ้การประชุมล่มไปนะฮะด้วยเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
2: ค่ะ
1: นะครับของท่านประธานนี่
2: ฟังแล้วเหมือนกับเป็นการทะเลาะกันเรื่องของเก้าอี้ของคนไม่กี่คนในกสทช.หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเก้าอี้ตัวนี้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตศรัทธากสทช.ตกลงแล้วนี่คือแดนสนธยาหรือเป็นแหล่งผลประโยชน์ของใครหรือเปล่านะคะได้รับเกียรติจากอดีตกรรมการกสทช.ค่ะนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตถามแบบชาวบ้านเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบอร์ดกสทช.ค่ะทำไมมันดูวุ่นวายทำไมมันดูแบบเดือดเหลือเกิน
3: คือต้องเรียนให้ทราบว่าการทำงานแบบกสทช.เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการคือทำงานเป็นองค์คณะ
1: ครับ
3: นะครับดังนั้นโดยปกติคือการลงมตินั่นแหละเสียงข้างมากก็เป็นผู้ชนะไปก็มติก็เดินตามเสียงข้างมากแต่ตอนนี้บังเอิญเนี่ยการออกแบบระเบียบของเราเนี่ยเราคิดว่าทุกคนเป็นวินยูชนทุกคนจะมีสุจริตทุกคนจะเคารพซึ่งกันและกันเราก็จะออกแบบยกตัวอย่างข้อบังคับการประชุมนะครับเราก็จะออกแบบให้ประธานกรรมการเนี่ยมีอำนาจมากไปอย่างเช่นทุกคนเสนอวาระมาประธานต้องคอยเซ็นบรรจุวาระการประชุ
1: ม
3: พอประชุมเสร็จเนี่ยประธานก็มีสิทธิ์เลื่อนระดับการประชุมเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ข้อเท็จจริงถ้าเราเคยดูในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยเวลาบรรจุวาระการประชุมสำนักเลขาก็เรียงไปหรอกครับ
1: ครับ
3: และถ้าประธานจะไม่บรรจุวาระเนี่ยต้องมีเหตุผลอยู่ๆเขาเป็นต้องครบครบคนแล้วเนี่ยไม่บรรจุไม่ได้แต่ของกสช.เนี่ยเนื่องจากในข้อบังคับเราเนี่ยให้อำนาจประธานไว
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: ดังนั้นก็เกิดสภาพเฉพาะชุดนี้นะครับชุดล่าสุดเนี่ยก็มีการไม่บรรจุวาระบ้างหรือบรรจุเสร็จไม่พิจารณาบ้างบางเรื่องเนี่ยค้างในเวลาการประชุมเนี่ย2ปีทั้งที่มันมีปกติต้องประชุมทุกสัปดาห์นะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คืออยากเลื่อนอะไรขึ้นอยากเลื่อนอะไรลงก็ตามสะดวกเลยนะครับ
1: ครับครับแปลว่านี่คือปมเลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับคือปมของการใช้อำนาจโดยที่มันไม่เป็นไปตามวินยูชนหรือตามปกติก็คือมีอำนาจในการขวางหรือไม่ขวางอะไรก็ใช้อำนาจอย่างเต็มที่โดยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ชุดผมหรือชุดกสช.ชุดแรกเลยเนี่ยก็จะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะทุกคนจะถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการวุฒิที่เลือกทุกคนมาเป็นกรรมการนะครับแล้วเรากันเองเนี่ยค่อยเลือกคนหนึ่งเป็นประธาน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นั้นประธานก็คือกรรมการคนหนึ่งที่เราเห็นชอบให้มาทำหน้าที่เป็นผู้นำแค่นั้นเองแต่ปรากฏพอได้ผู้นำปั๊บเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าทุกคนแล้วก็มาขวางบ้างไม่อนุมัติบ้างตีกลับไปกลับมาบ้างมันก็เลยเกิดคำถามกับกรรมการคนอื่นว่าเอ๊ะเราได้รับเรื่องมาวันเดียวกันไม่ใช่เหรอเราได้รับโปรดก้ามาพร้อมกันไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะ
3: ดังนั้นตอนเนี้ยถ้าจะแก้วิกฤตเนี้ยอาจจะต้องแก้ข้อบังคับหลายอย่างนะครับให้ลดอำนาจการผูกขาดของผู้นำลงเพราะตอนเนี้ยระบบมันตรงไปตรงมานะครับมันเริ่มมีสภาวะเหมือนเผด็จการแล้ว
1: ครับครับ
3: ผมยกตัวอย่างวันนี้คืนนี้ก็มีการลงนามในเอกสารแจ้งเวียนพนักงานทุกคนนะครับว่าเฮ้ยคนที่กำกับดูแลสำนักงานมีคนเดียวคือประธานเท่านั้น
2: ค่ะ
3: กรรมการคนอื่นไม่มีสิทธิ์สั่งนะถ้ากรรมการเสนอให้สั่งเนี่ยให้สำนักรายงานประธานก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
2: อันนี้คือที่เกิด
3: มาเป็น10 ปีไม่เคยมีปรากฏการณ์นี
1: ้ครับ
3: ถ้ากรรมการเนี่ยมอบหมาย

0: านให้สำนักงานจะทำงานเนี่ยเพราะคนหนึ่งมาด้านโทรทัศน์คนหนึ่งมาด้านวิทยุคนหนึ่งมาด้านโทรคมนาคมคนหนึ่งมาด้านกฎหมายแต่บอกทุกเรื่องเนี่ยถ้าสั่งเมื่อไหร่ปั๊บให้มาวิ่งมาบอกประธานก่อนแล้วประธานจะบอกเองว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำนั่นบรรยากาศเป็นบรรยากาศลักษณะผูกขาดม
1: ัน
0: ก็เลยเกิดปัญหาว่างานมันเลยไม่เดิน
1: ค่ะคุณหมอคะแต่ที่นี้ล่าสุดในฐานะของประชาชนที่ดูข่าวนะคะพอมันมีการเลยเถิดไปถึงการพาดพิงเบื้องสูงอะค่ะก็เลยเกิดความไม่สบายใจตรงนี้คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรไม่สมควรพาดพิงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: เพราะปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ข่าววินิจฉัยของกรรมการสถาบอกชัดเจนนะครับปัญหาคือว่าเวลาใครก็ตามจะเลือกเป็นกสทช.จากวุฒิสภาปั๊บเนี่ยประธานวุฒิท่านจะกำหนดเวลาให้ลาออกจากงานเก่าละชุดนี้แค่20วันก็คือต้องลาออกวันที่11มกราถ้าไม่ลาออกเนี่ยกฎหมายถือว่าสละสิทธิ์ไม
1: ่
0: ได้เป็นกสทช.
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏกรรมการสถาได้ข้อเท็จจริงว่าอ้าว
1: ไม่ได้ออก
0: ลาออกจากตำแหน่งนึงแต่ยังอยู่อีกตำแหน่งอื่นนี
2: ่
0: แล้วยังรับเงินค่าตอบแทนอยู่มีหลักฐานพ.ร.ด.เสียภาษีตรงไปตรงมามีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเนี่ยรับเงินฉันอยู่ก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตามกฎหมายถือว่าสละสิทธิ
2: ์
0: สละสิทธิ์คือเรียนตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดสมมติเนี่ยผมต้องเข้าเกณฑ์ทหารผมเรียนหนังสือเรียนหาอะไรอยู่มันก็ผ่อนผันไปใช่ไหมปีนึงผมเกิดอุตริว่าอยากสละสิทธิ์การผ่อนผันแปลว่าอะไรแปลว่าปีนั้นผมต้องจับฉลากนะครับใบดำใบแดงเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นนั้นคำว่าสละสิทธิ์มันมีผลทันทีเหมือนกันนะครับว่าสมมติลูกผมสอบเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมหรือมหาลัยก็ได้ประกาศรายชื่อมาลูกผมบอกสละสิทธิ์สละสิทธิ์คือมหาลัยก็ไม่ต้องรับลูกผมนะครับ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าลุงขึ้นบอกเฮ้ยประกาศแล้วฉันจะมารายงานตัวอ่ะก็เมื่อวานคุณสละสิทธิ์ไปเองดังนั้นเขาว่าสละสิทธิ์มีผลทันทีเมื่อกฎหมายบอกสละสิทธิ์ปั๊บเนี่ยก็มาเป็นกรรมการไม่ได้แต
2: ่
0: ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ถูกเปิดเผยทางประธานวุฒิสภาสมัยนั้นเลยไม่รู้ไงว่าลาออกไม่ครบ
1: ค่ะ
0: ก็เลยนำเรื่องส่งนายกนายกก็กราบบังคมทูลจนมีคำสั่งลงมาถามตรงๆนะครับถ้าลิ้นถูกเปิดเผยตั้งแต่ต้นเนี่ยประธานวุฒิจะส่งชื่อเป็นนายกไหมครับแล้วนายกจะนำความกลับ
2: ม
0: าขอโทษไหมครับนั่นเรื่องที่เป็นความผิดพลาดตั้งแต่ต้นที่ปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานให้ประธานวุฒิหรือนายกรัฐมนตรีทราบ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งข้อเท็จจริงที่พบจากรายงานกรรมการสถานะครับ
1: แต่ว่าระยะเวลามันก็ทอดมาหลายปีเลยอะค่ะคุณหมอคิดว่ามันเออร์เรอร์ที่ตรงไหนอะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันด้วยอะไรทำไม
0: ตรงไปตรงมานะครับก็คือมีคนไปร้องเรียนที่วุฒิสภาตั้งกรรมธิการมาขอความร่วมมือในงานที่ห้องส่งเอกสารไม่พยายามส่งเอกสารกันนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการไปเป็นกรรมการสลากของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง
2: คร
0: ับ แล้วปรากฏว่ากบสเขาขอให้ส่งเอกสารธนาคารไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่เลยนะครับหรือแม้แต่มหาลัยที่เป็นปัญหาก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่เลยนะครับมันก็เป็นปัญหาว่าเอ๊ะมันมีการคล้ายๆกับช่วยกันปกปิดหรือเปล่าช่วยกันชะลอช่วยกันประวิเวลาหรือเปล่าจนแม้แต่เรื่องจากกรรมธิการ ICT วุฒิสภาเนี่ยมีคนนำไปส่งผู้ตรวจการส่งกฤษฎีกาฤษฎีกามีความเห็นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าเรื่องกว่าที่สำนักเลขานายกจะนำส่งกรรมการสรรหาวุฒิสภาเนี่ยมีสาปีนี้เองคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันถูกดึงให้ช้าไปหมดเลย มันก็มีความผิดปกติ
2: มันก็เลยไปกันเหมือนกับการตั้งข้อสังเกตกับคดีหลายๆอย่างที่มันดูโยงใยกันไปในหลากหลายหน่วยงานมันดูมันจะไม่ใช่แค่กสทช.แล้วสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ก็คือมีการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเสียเท่าไหร
2: ่ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้น
0: ก็แม้แต่ล่าสุดเนี่ยกรรมธิการของสภาผู้แทนชุดโคลิซ่าเนี่ยขอให้ไปมาอย่างจริงเนี่ยเขาก็ทำหนังสือไปถามรัฐมนตรีอวนะครับว่ามาชี้แจงได้ไหมทั้งที่ตามหลักแล้วเนี่ยกรรมธิการมีสิทธิ์เรียกข้อมูลจากข้าราชการอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แล้วถ้าฝ่าฝืนเนี่ยสักพักก็ใช้พรบ.อำนาจในการเรียกข้อมูลกรรมธิการ
1: ค่ะ
0: คำถามง่ายๆทุกคนจะรู้กฎหมายนี่ดีแล้วจะพิมพ์หนังสือไปถามรัฐมนตรีอวทำไมนั่นก็ต่อไปกรรมธิการเชิญหน่วยงานไหนก็ตามแต่พิมพ์หนังสือถามรัฐมนตรีถามนายกกันหมดเลยหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีลักษณะการประวิงเวลากันอยู่ตลอดเวลาครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะเมื่อวานนี้เท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยมีกรรมการฮัลโหลคุณหมอได้ยินไหมคะ
2: คุณหมอน่าจะไปโดน
1: ใช่คุณหมอจะโดนปุ่มโอ้โหกำลังจะเข้าถูกคำถามสำคัญเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการประชุมมันไม่ได้เดินต่อเนาะพี่บอล
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่ามีกรรมการบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนยังกังขา

0: ในเรื่องของสถานะของประธานอ่ะ
1: ใช่ไม่งั้นมันจะมีผลในเรื่องของมติการประชุมรายละเอียดของหัวข้อในการประชุมด้วย
0: ทีนี้เราก็เลยอยากจะทราบเนาะในมุมของตัวเราเองอ่ะเราอยากรู้ว่าอ้าวแล้วแบบเนี้ยหลังจากนี้มันจะต้องทอดระยะเวลาไปนานเท่าไหร่แล้วการคำถามต่างๆที่มันยังค้างคาอยู่เนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้เร็วที่สุดแค่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆนะตัวอุ้มเองเนี่ยก็อยากจะทราบหลายๆเรื่องอ่ะโดยเฉพาะรวมไปถึงทีวีดิจิตอลที่มันกำลังจะ
1: งวดเข้ามาแล้วคุณหมอกลับมาแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับแล้วขออนุญาตต่อนิดเดียวครับ
0: ได้ค่ะคุณหมอ
2: คำถามที่บอกว่าเอ๊ะมันควรจะพาดพิงถึงเรื่องสูงหรือเปล่าเนี่ยอยากจะเพื่อจะทราบปัญหาข้อเท็จจริงเริ่มต้นมันเกิดการปกปิดข้อเท็จจริงต่อเรื่องสูงแล้วพอปกปิดปั๊บเนี่ยไม่ควรนำเรื่องสูงมาอ้างอีกต่อไปคุณจะแก้ไขให้ถูกต้องไม่ใช่บอกว่าอ้าวมีคำสั่งลงมาแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะไม่ไปไหนจนกว่าจะมีคำสั่งลงมาอีกทีหนึ่งเพราะตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่สละสิทธิ์ถือว่าไม่เป็นเลยตั้งแต่ต้นนะครับมันไม่ต้องพูดถึงประเด็นอะไรแล้วเพียงแต่ต้องรอกระบวนการให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารทั้งสิ้นซึ่งคราวนี้ก็เกิดคำถามเหมือนกันนะครับเพราะวันก่อนมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ทางรัฐบาลก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะส่งวุฒิสภาก่อนคำถามคือว่าตามกฎหมายองค์กรจัดสิ้นความผิดไม่มีขั้นตอนไหนให้กำหนดว่าต้องส่งวุฒิสภานะครับมีเฉพาะตอนสรรหาคือตอนเลือกเท่านั้นวุฒิสภาถอดถอนก็ไม่ได้ลงมติไม่ให้เป็นก็ไม่ได
1: ้
2: นั่นได้คำถามคือเอ้ามันเพิ่มขั้นตอนนี้มามันเหมือนประวิงเวลาอีกขั้นตอนนึงเลยหรือเปล่าทำไมมันยากมันเย็น3ปี4ปีเนี่ยมันปัญหานี่มันถูกดึงไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: โอ้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องของอำนาจของวุฒิสภาถ้าไม่มีขั้นตอนนี้คือก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนี่ฮะใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับเพราะผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลถึงหาทางออกโดยบอกว่าจะรายงานวุฒิสภาโอเคนะครับสมมติว่าบอกเอ้ยไม่มีสิทธิ์ลงมติก็ให้แค่รับทราบคำถามคือถ้าแค่รับทราบเนี่ยมันกระบวนการคู่ขนานได้ไหมเพราะตอนนี้เราทุกคนก็รู้ว่าวุฒิสภาปิดสมัยประชุมอยู
1: ่
2: กว่าจะเปิดสมัยประชุมก็ปลายสิงหาคมจะปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปถึงสิงหาคมเลยหรือครับ
0: อาจารย์คุณหมอคะขออนุญาตถามนิดเดียวเลยในฐานะที่เป็นคนวงการสื่อเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลมันกำลังจะหมดอายุภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีแล้วอะค่ะแล้วแบบนี้มันจะต้องทอดเวลาไปอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะทราบได้ไหมคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อนาคตประเทศไทยมันจะต้องเหลือทีวีดิจิทัลกี่ข้อกี่ช่องหรือว่าจะต้องยังไงต่อไปอะคะ
2: จริงๆมันจะไม่ทอดปัญหาเลยครับเพราะว่าทางหน่วยฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ทำเรื่องเข้าวาระกสทช.
0: ค่ะ
2: บรรจุไปแล้วนะครับกว่าจะพิจารณาก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในแต่ตอนช่วงแรกว่ามีการเลื่อนวาระไปมาแล้วพอจะพิจารณาเสร็จก็มีการแยกประเด็นแล้วก็พิจารณาไม่เสร็จในครั้งเดียวนี่ผ่านมาหลายครั้งก็ยังไม่เสร็จคำถามคือปัญหาเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยเขาเรียกว่าที่เราพิจารณาคือแผนแม่บทนะครับ กิจการโทรทัศน์กับเรื่องโรดแมปทีวีดิจิตอลมันไม่ได้ซับซ้อนแยกเย็นจนขนาดต้องพิจารณาเป็นปีๆเพราะคนทำงานเนี่ยเขาวิเคราะห์สังเกตให้แล้วใช้เป็นปีเลยกว่าจะทำรายงานขึ้นมาเพื่อเสนอกสช.เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
1: ครับ
2: ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องการใช้อำนาจในการทำให้มันพิจารณาไม่เสร็จงั้นคำถามง่ายๆเลยนะครับสมาคมทีวีดิจิทัลรู้ดีว่าใครเป็นอุปสรรคในความคืบหน้าของเรื่องนี้แล้วถ้าคนที่เป็นอุปสรรคเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปเรื่องมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเป็นเหตุว่าทำไมเมื่อวานสมาคมทีวีเจ้าถึงมายื่นหนังสือนะครับ
1: ครับครับ
2: เขารู้ว่าใครถ่วงหรือใครไม่ถ่วงครับ
1: นี่แหละครับก็คำถามซื่อๆเลยเพราะนี่มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าจะถ่วงทำไมกันยาวนานขนาดนี้ในหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าภาพรวมของกสทช.ในสายตาของประชาชนเนี่ยมันถูกเหมารวมไปแล้วไงฮะว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นที่เข้าตาของประชาชน
2: โอเคเอาถ้าพูดกันแบบเปิดเผยเลยนะคร
1: ับ
2: แต่อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหน่อย
1: ครับ
2: มีเอกชนบางรายไม่ยินดีที่จะให้เรื่องนี้มันดำเนินการไปตามกำหนดเวลาถามว่าทำไมเพราะอย่างที่เรารู้นะครับอนาคตทีวีที่เราน่าจะมีช่องลดลงใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: แล้วคนดูก็หันไปย้ายดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น
1: คร
2: ับ ก็มีคำถามว่าเอ๊ะกสช.เนี่ยควรจะทำแพลตฟอร์มกลางของประเทศไหมเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์คือถ้าช่องไหนเนี่ยเขาเลิกทีวีภาคพื้นดินเขาก็มาออกอากาศผ่านทีวีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้ไหมหรือถ้าช่องที่เป็นทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็ออกอากาศร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะครับซึ่งเอกชนบางรายเนี่ยเขารู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกิจการเขาที่เขาทำแพลตฟอร์มออนไลน์อยู
1: ่
2: เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่ต้องขวางกันหน่อยละต้องประวิงให้มันเต็มที่ละเดี๋ยวกิจการฉันจะแย่ลงอันที่สองก็คือว่าสมมติเฉยๆนะครับถ้าคนดูทีวีดิจิตอลน้อยลงเนี่ยก็แปลว่า

0: ประเทศไทยตอนนี้คนดูผ่านดาวเทียมเนี่ยครึ่งประเทศนะครับแต่การดูผ่านดาวเทียมมีขึ้นดาวเทียม2ย่านคือย่าน C band กับ KU band
1: ครับ
0: ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเอา C band ไปทำ 5G 6G กันแล้วทีวีดาวเทียมให้ดูผ่าน KU band
1: คร
0: ับ พูดง่ายๆคือขึ้น C band คือ 3,500 เนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกขึ้น 3,500 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยสามารถเอามาประมูล 5G ได
1: ้
0: เอกชนบางรายรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากประมูลฉันไม่มีเงินแต่ถ้ามาประมูลเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งอีกค่ายมันได้ไปท่านจะเสียเปรียบก็เลยเป็นเหตุผลต้องขวางอีกดังนั้นขวาง2เรื่องครับขวางเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์1ขวางเรื่องคลื่น351ไม่อยากให้มีประมูลไม่อยากให้มีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่อยากให้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นมาแย่งกิจการของตัวเอง
1: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยในทุนใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังคนที่ขัดขวางการดำเนินความคืบหน้าของการประมูลทีวีดิจิตอลครับ
1: โอ้โห
2: อาจารย์คุณหมอคะคุณหมอเองล่ะคะเป็นห่วงเรื่องไหนมากที่สุดที่ถือว่าเป็นเรื่องร้อนที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาจากกสทช.เดี๋ยวนี้ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาอันที่หนึ่งก็คือว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าคนพ้นจากสภาพแล้วก็ควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากการปฏิบัติหน้าที่ไปนี่มันว่าหน้าที่ก็มีคนไปเกี่ยวข้องแล้วอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นนะพวกนี้มันเป็นแพ็กเกจคู่กันเราจะเห็นว่าเอ๊ะประธานคนนึงเลขาคนนึงเนี่ยเหมือนเป็นคู่หูกันถามว่าทำไมเพราะว่ารักษาการเลขาเนี่ยกสช.เคยมีมติตั้งอนุกรรมการมาสอบนะครับฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกผ่านมา2รอบแล้วนะครับ4ปีก่อนเนี่ยมีปัญหาว่ากสช.ให้เงิน600ล้านเพื่อไปซื้อวิทยุเสร็จครับฟุตบอลโลกปรากฏเอกชนรายนึงเนี่ยเขาออกแค่100ล้านแล้วเขาลิขสิทธิ์ออนไลน์ไปผูกขาดด้วยตัวเองค่ายคู่แข่งแม้ว่าเป็นผู้รับเนี่ยกสช.ก็ออกอย่างไม่ได
1: ้
0: กสช.ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาเปรียบดีกว่าฉันจ่าย600ล้านเพื่อให้ผู้รับเนี่ยเราเนี่ยออกได้อากาศได้ทุกเจ้าปรากฏมีเจ้านึงเนี่ยบอกฉันเสนอเพิ่ม100ล้านห้ามคู่แข่งออกปรากฏว่าสอบไปสอบมาปรากฏว่ามันเกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กสทช.บางคนที่ไปอนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นทั้งที่มันขัดกับข้อตกลงของกสทช.แต่มาที่ประชุมกรรมการมีมติให้เปลี่ยนตัวรักษาการเลขาธิการ
1: ครับ
0: เสร็จหลังจากนั้นปุ๊บประธานกรรมการก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่ประชุมไม่มีอำนาจเป็นอำนาจของประธานคนเดียวแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ฟอกขาวให้บอกว่ามีอะไรไม่มีความผิดเลยไอ้เรื่องที่เอกชนเขาเอาไปเนี่ยมันถูกต้องทั้งหมดแล้วไม่มีใครผิดเลย
1: โอ
0: ้ดังนั้นเนี่ยถ้าคนหนึ่งหลุดอีกคนก็หลุดด้วยครับ มันเลยเกิดเหตุสภาพว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยฝ่ายที่จะหลุดตามเนี่ยถึงอ้างเบื้องบนขึ้นมาจริงๆไม่ได้ต้องการปกป้องเจ้านายนะครับสุดท้ายป้องกันปกป้องตัวเองด้วยครับเพราะถ้าหลุดมันหลุดทั้งยวงแต่ในคำถามผมก็คือว่าตรงไปตรงมาเลยนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ไม่ถูกกฎหมายคนจะออกไปไม่ว่าจะเป็นระดับกรรมการหรือระดับสำนักงานถ้าเอาคนที่มีฝีมือมาถูกกฎหมายปั๊บเนี่ยงานจะราบรื่นงานจะเดินได้นั้นปัญหาหลักก็คือเอาตัวอุปสรรคออกจากตำแหน่งในหน้าที่ราชการออกไปครับ
1: ครับ
0: แต่เราค่อยมาพูดถึงเรื่องการประมูลทีวีดิจิตอลค่อยมาพูดถึงการประมูล 5G ครับ
1: ครับและในทางปฏิบัติคือถ้าจะเดินหน้าโดยที่อาศัยหลักมติตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าไปไม่ได้สนใจนะอีกหน้าพรมอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมฮะคุณหมออย่างเช่นการประชุม
0: สุดท้ายต้องเรียนให้ทราบครับอย่างที่บอกว่าการประชุมเนี่ยประธานนั่งเป็นคนกำกับวาระไหนที่จะกระทบก็บอกให้เลื่อนลงวาระไหนไม่กระทบให้เลื่อนขึ้นและวาระที่จะพิจารณาเนี่ยมันจะไม่มีวันได้พิจารณาแล้วพอพิจารณาเสร็จเนี่ยคำสั่งต่างๆประธานต้องไปลงนามแล้วก็อาจจะไม่ลงนามบอกอันนี้มันไม่ถูกต้องมันก็จะไม่มีอะไรออกมาเลยดังนั้นตรงไปตรงมาเลยเนี่ยรัฐบาลเอ่ยสตง.เอ่ยปปช.เอ่ยผู้ตรวจการเอ่ยมาดูการปฏิบัติว่าถูกกฎหมายไหมแค่นั้นก็พอแล้วครับถ้าเราปล่อยให้การแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอุปสรรคและถ้ามีใครทำไม่ถูกกฎหมายก็เอาออกไปครับแค่นั้นเอง
1: ก็อยู่ที่ว่าจะทำไม่ทำเท่านั้นเองเหมือนกัน
0: ใช่ครับหน่วยงานตรวจสอบอนะองค์การสลากเป็นไม่หมดในประเทศไทยครับทำไมปล่อยให้ปัญหาขององค์กรหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เดินหน้าทั้งที่มันมีชัดเจนว่ามีใครทำผิดกฎหมายอยู่หรือกฎหมายบ้านเมืองเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไม่แน่ใจ
2: คุณหมอคะผมขออนุญาตให้คุณหมอใช้พื้นที่นี้บอกกับคุณผู้ฟังทั้งประเทศให้หน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยที่มันคือเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนจริงๆอะค่ะ
0: ก็คืออันนี้ตรงไปตรงมานะครับผ่านมา5ปีเนี่ยรู้สึกไหมครับว่าค่ายมือถือมีน้อยลงค่ายอินเทอร์เน็ตบ้านมีน้อยลงแล้วเราใช้บริการเดิมเนี่ยราคาแพงขึ้นหรือเปล่าคุณภาพมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเหมือนกันนะครับ FTV ในอนาคตเนี่ยพอประมูลใหม่มันจะเหลือช่องน้อยลงไหมแล้วช่องที่มีเนื้อหาสาระเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในพวก

0: นักลงทุนทั้งหลายสุดมากผู้ประกอบธุรกิจเขาจะไปจ่ายเงินโฆษณาสำหรับช่องที่มีเรตติ้งสูงเรตติ้งสูงไม่ได้แปลว่าเนื้อหาดีนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่สามารถยั่วข่าวสร้างกระแสให้คนดูมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการมีองค์กรกำกับดูแลที่ดีเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้แก้ปัญหาการผูกขาดเพิ่มการแข่งขันแก้ปัญหาเนื้อหารายการที่มีคุณภาพให้เราเข้าถึงข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นดราม่าข่าวเป็นวันๆเพื่อให้คนสนใจแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้อะไรและจริงๆต้องเรียนเพิ่มอีกข้อนึงนะครับกสทช.มีกองทุนนะครับหลายหมื่นล้านเพื่อพัฒนากิจการให้ผู้ใช้บริการเนี่ยที่อยู่ใช้ขอบคนยากจนคนได้โอกาสเข้าถึง
1: ครับ
0: ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าหลายหมื่นล้านเลยผ่านมาเนี่ยการใช้เงินเนี่ยมันแทบจะไม่มีสุขภาพเลยเมื่อเทียบกับชุดก่อนดังนั้นถ้าเราได้หน่วยผู้ที่คุมเกมไม่ดีเนี่ยผลงานก็ไม่ดีแน่นอนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเรามีคนคุมเกมที่ดีต้องบอกตรงไปตรงมาเราจะมีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับทรัพยากรไม่ใช่ไม่มีนะ
1: คร
0: ับ แต่คนคุมทรัพยากรนั่นแหละที่เป็นปัญหาครับ
1: โอ้โหชัดเจนมากแล้ววันนี้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ข้อมูลนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหม
1: อครับครับแหมคือบอลกับอุ้มนั่งฟังก็อึ้งกันไปหลายยกนะ
2: อึ้งจนอุ้มกลับขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้อุ้มเผลอพูดออกมาเลยว่าแบบไม่รู้จะถามอะไรต่อดีเลยมันจุกอยู่มันน้ำตามันจะไหลมันจุกที่คออ่ะคุณผู้ชมเข้าใจความรู้สึกไหมคะมันด้วยเราหนึ่งคือเราติดตามข่าวสารด้วยแล้วสองคือเราอยู่ในองค์กรที่อีกไม่กี่ปีอ่ะมันต้องตัดสินแล้วอะค่ะว่าจะเอาซ้ายหรือเอาขวาผู้ประกอบการต่างๆนานาเขาจะได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่กันว่าจะต้องยังไงต่อแต่สุดท้ายถ้าเป็นไปตามที่คุณหมอพูดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสะดุดเพียงแค่ความคิดการตัดสินใจของคนแค่ไม่กี่คน
1: ไม่กี่คนเท่านั้นเองแล้วเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคือยิ่งสมมติเราดูเรื่องเกี่ยวกับการโกงข้อสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยมันมีคนเหมือนกับในวงกว้างเพราะมันเท่ากับเอาคนเข้าไปอยู่ในระบบราชการจากการทุจริตอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในประเทศจะ
2: ต้
1: อง
2: ได้รับ
1: นะฮะ
2: อย่างที่คุณหมอท่านถามไงคะพี่บอลว่าทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยประสิทธิภาพมันดีขึ้นไหมในขณะเดียวกันค่าบริการมันถูกลงหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อในช่วงหน้าไหมคะ
1: ได้
2: พักหายใจสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดและคำนุ่มครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับข่าวที่มีการแชร์กันเยอะมากในวันนี้นะคะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลที่ถือว่าเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีสุขภาพปากที่ดียาสีฟันเทพไทยค่ะเป็นยาสีฟันที่

0: ที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะใช้ง่ายรสชาติดีไม่เฟื่อนเทพไทยเนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพเหงือกช่วยป้องกันฟันผุเพราะว่ามีฟลูออไรด์ค่ะแล้วก็ช่วยลดการสะสมของคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ช่วยลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะเทพไทยเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นจึงแนะนำให้ใช้เพียงปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวแค่นี้ก็สามารถทำความสะอาดภายในช่องปากได้อย่างทั่วถึงแล้วค่ะแปรงแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกก่อนเลยนะคะแล้วที่สำคัญเทพไทยไม่แพงค่ะหลอด70กรัมสามารถใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะหาซื้อยาสีฟันเทพไทยได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านยาและร้านค้าทั่วไปยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังแสดงความเห็นส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากจะได้ฟังสิ่งที่คุณผู้ฟังได้คิดเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ไปเราก็คิดตามมันถึงมีแบบจังหวะที่เรานิ่งๆไม่อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของการ
1: ความเดือดร้อนดีกว่าเรารู้สึกแบบนั้นนะฮะ
0: อย่างนี้ก่อนข้างบนก่อนข้างบนเขาทะเลาะกันเขามีปัญหากันบอกตรงๆนะตั้งแต่ติดตามข่าวมา number one ถ้าให้แบบท็อปลิสต์ถ้าพูดถึงกสทช.ปุ๊บอะติดอยู่ในท็อปก็คือเรื่องของการทะเลาะกันว่าใครไม่ถูกกับใครใครมีปัญหากับใครใครฟ้องร้องกับใครอะ
1: ใช่ใช่
0: คือแทบจะน้อยมากอะที่มันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอ๋อฉันจะได้ประโยชน์อันนี้อันนั้นอันนู้นถูกป่ะพี่บอล
1: ใช่
0: นี่คือเราในฐานะที่อ่านข่าวอยู่ตลอดนะแล้วก็ปัญหาจริงๆก่อนหน้านี้ที่มันถูกตีฟูขึ้นมาก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะพี่บอลว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.ชุดที่มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติอะค่ะมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์เลยให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์บอกว่ามีลักษณะต้องห้ามในการได้รับตำแหน่งในการแต่งตั้งเป็นประธานเป็นกรรมการกสทช.แล้วกรรมการสรรหาก็วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ท่านก็โต้แย้งว่าจริงๆแล้วคือมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: เขาเรียกเป็นคุณธรรมในเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ประมาณนั้นได้ไหม
0: อันนั้นคือในอดีตแต่ท่านจะบอกว่าท่านยังอยู่ในตำแหน่งได
1: ้
0: เพราะต้องมีพระบรมราชองการมาก่อน
1: ครับ
0: นี่แหละมันถึงได้เกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่ามันมีการไปพาดพิงเบื้องสูงอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณหมอท่านก็
1: อธิบายถึงที่มาที่ไปแล้วตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องนี่แหละคือประเด็นข่าวที่ถูกแตกแยกออกไปได้แล้วทำให้คุณผู้ฟังต้องพิจารณาว่าเหตุของมันที่เกิดอ่ะมันคืออะไรมันไม่ได้ฟังแค่ปลายเนาะ
0: ค่ะ
1: แ
0: ล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานพี่บอลนะนี่ก็เดือดเหมือนกันเป็นหน่วยงานที่อุ้มคุยกับพี่บอลตั้งแต่ก่อนเข้ารายการจำได้ไหม
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายรองผบตรค่ะ
1: อ๋อครับ
0: คือวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีท่านเป็นรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งนะท่านมีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบตรลงวันที่เมื่อวานค่ะ27กรกฎาคม2569ใจความคือเรื่องไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังหน่วยราชการอื่น
1: ใช
0: ่คือเรื่องนี้คุณปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็โพสต์ Facebook เลยว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาคือพยายามจัดสรรให้รองผบตรบางคนขยับไปเป็นปลัดกระทรวงเพื่อปลอบใจนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบไทยๆที่ไม่เห็นใจข้าราชการคนมีสิทธิ์ได้ขึ้นปลัดในที่ของเขา
1: ครับ
0: แต่นี่จะย้ายข้ามห้วยข้ามหนองเพื่อเคลียร์ทางให้ว่าที่ผบตรคนใหม
1: ่ซึ่งการร้องส่งหนังสือถึงตรงนี้ไปเนี่ยก็อาศัยมาตราต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังนะมาตรา93แห่งพรบตำรวจแห่งชาติ2565เพราะว่ามาตรานี้บัญญัติว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับผู้นั้นนะฮะโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตร.นะครับและมีอายุราชการเหลืออีก2ปีนะครับและข้าราชการมีอายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณนะครับโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการเนี่ยนะครับในตร.รวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบตร.ในปัจจุบันข้านะครับข้าก็คือตัวผู้ร้องเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานอำนวยการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทคำนึงถึงผลประโยชน์ทางราชการอ่ะอันนี้ก็ว่าไปแต่ใจความสำคัญคือ2บรรทัดแรกเมื่อสักครู่ที่อ่านนั่นแหละ
0: คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันประมาณนึงเหมือนกันว่าคือตำแหน่งมันสำคัญกว่าชื่อบนป้ายอ่ะ รองผบ.ตร.2คนนะพี่บอลคนนึงคือคุมคดีใหญ่ทั่วประเทศเลย

0: แต่คนคุมงานธุรการแบบเนี้ยตำแหน่งเหมือนกันนะแต่บารมีมันต่างกันอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เรื่องนี้ต้องดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดราม่าแค่ว่าใครเป็นผบ.ตร.แต่มันเป็นดราม่าว่าอ่ะพอคนที่เป็นรุ่นน้องขึ้นเป็นหัวหน้าคนที่เป็นรุ่นพี่จะถูกวางไว้ตรงไหนไงทีนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูก็มันไม่ใช่แค่หนังสือฉบับนี้แล้วละมั้งคะเพราะว่าหลังวันที่1ตุลาคมผบ.ตร.คนใหม่จะมีการแบ่งงานแล้วก็ต้องมาจับตาดูกันว่าพลตำรวจเอกนิรันดร นะท่านจะดูแลอะไร
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองคิดถึงในมิติแบบนี้นะสมมติในกรณีว่าถ้าเราไม่ได้นับอายุงานของผบ.ตร.ท่านใหม่สมมตินะเราแบบสมมติเลยนะเพราะมันไม่ได้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: การปฏิบัติหน้าที่ของรองผบ.ตร.ที่ถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้าที่จะขึ้นเป็นผบ.ตร.เนี่ยสายงานที่ดูแลมาทั้งหมดมันมีผลต่อการพิจารณาถูกไหมฮะในการจะขึ้นเป็นผบ.ตร.เอาล่ะแต่ในกรณีของณปัจจุบันตรงนี้มันอาจจะพิจารณาในมิตินั้นไม่ได้ด้วยอายุงานของผบ.ตร.อยู่นะครับแต่อันนี้แค่ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเอ้ยเรื่องนี้มันสำคัญนะ
0: คืออ่ะถ้าพูดแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คือว่าสมมุติว่าในโรงเรียนเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูใหญ
1: ่ครับ
0: ครูใหญ่นะแล้วปรากฏว่ามันมีรองครูใหญ่อยู่ทั้งหมด3คนคนแรกเนี่ยทำงานมานานที่สุดอายุงานเยอะสุดเลยคนที่2 อายุการทำงานรองลงมาพอๆกันนะแต่รองลงมาลดหลั่นกันประมาณหลักปีหลักเดือนอะไรเงี้ยแล้วคนที่3อายุน้อยกว่าแต่สุดท้ายคนที่3เนี่ยอายุงานน้อยกว่า2คนแรกนะแต่ได้รับเลือกเป็นครูใหญ่อะค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอวันที่คนที่3ได้รับเลือกให้เป็นครูใหญ่แล้วเนี่ยคนที่1ก็ต้องเป็นลูกน้องของคนที่3ทั้งที่ตัวเองอาวุโสกว่า
1: ใช
0: ่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้
1: ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าตำแหน่งก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะคนที่ได้รับขึ้นมาเนื่องจากพอเป็นอาวุโสน้อยที่สุด
0: ก็จะรันยาว
1: จนกว่าจะหมดอายุของราชการไปอ
0: ัน
1: นี้ในกรณีของโรงเรียนที่เราเปรียบเทียบขึ้นมาก
0: ับเคสนี้คนที่อาวุโสที่สุดก็คือพลตำรวจเอกนิรันด
1: ร
0: ท่านรีบส่งหนังสือถึงผบ.ตร.คนปัจจุบันบอกว่าขอไม่ยินยอมได้ไหมที่จะถูกย้ายออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออยู่จนเกษียณได้ไหมล่ะ
1: ไม่สมัครใจอะครับท่าน
0: ใช่เพราะว่ากฎหมายตำรวจเขาก็เขียนเอาไว้แล้วว่าถ้าจะโอนตำรวจไปหน่วยงานอื่นคือเจ้าตัวต้องสมัครใจอะ
1: สมัครใจใช่แล้วหน่วยนั้นก็ต้องการที่จะรับโอนด้วย
0: ใช่ท่านก็เลยต้องถ้าพูดตรงๆท่านก็ใช้ข้อกฎหมายล็อกสิทธิ์ตัวเองเอาไว้แหละ
1: ครับครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: เนี่ยแหละค่ะก็เลยเล่าให้ฟังประมาณนี้อ้าวคุณผู้ชมรู้ฟังมันมีอีกเรื่องนู้นไปอ่านพาดหัวแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าตกลงเราจะเป็นคู่รักคู่แค้นกันตลอดไปใช่ไหมไทยและกัมพูชาตอนนี้นะคะมันมีพาดหัวข่าวออกมาว่าทุเรียนไทยกำลังเสียแชมป์ให้กัมพูชาโอ้ตอนนี้กำลังพูดถึงกันกว้างขวางในโลกออนไลน์เลยนะคะหลายฝ่ายเขาก็เลยเริ่มกังวลนะคะว่าอุตสาหกรรมทุเรียนไทยที่สร้างรายได้ปีละหลายแสนล้านบาทกำลังถูกประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแย่งตลาดจีนหรือเปล่าแต่จริงๆพอไทยรัฐเขาไปตรวจดูตัวเลขการค้าจริงๆคำตอบมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ไทยยังเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนไปจีนมากที่สุดเอาแค่ช่วงครึ่งปีแรกของ2569เนี่ยไทยทำสถิติส่งออกทุเรียนจีนสูงกว่า 870,000 ตันมูลค่าคือแสนล้านบาทนะคะถือเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยในขณะที่กัมพูชาเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดเข้าจีนปีที่แล้วเอง2568แล้วล่าสุดการส่งออกก็ขยายตัวรวดเร็วแต่ว่าปริมาณยังอยู่แค่ไม่กี่พันตันค่ะถือว่าห่างจากไทยมากดังนั้นคำถามที่ถามว่าทุเรียนของเขมรมาแซงไทยแล้วหรือยังคำตอบคือยังแต่ถ้าถามว่ากำลังไล่ตามอยู่หรือเปล่าคำตอบคือใช่
1: ครับ
0: แต่ไม่แน่คู่แข่งตัวจริงอย่าไปมองกัมพูชาได้โปรดพิจารณาเวียดนามเถอะค่ะ
1: ใช่เพราะว่าในหลากหลายมิตินะเวียดนามโอ้โห
0: ขยายพื้นที่ปลูกรวดเร็วมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วระยะทางขนส่งของเขาสั้นกว่าราคาเขาก็ปาดหน้าเราคือกดต่ำกว่าเราอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเขาสามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดจีนได้แทบตลอดทั้งปีส่วนแบ่งของไทยก็เลยลดลงแม้ว่าไทยจะยังครองที่1อยู่ก็ตามคือต้องยอมรับนะว่าหลายคนที่ได้มีโอกาสได้ชิมทั้งของเวียดนามทั้งของไทยที่เป็นเอกอุด้านทุเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ารสชาติไม่เหมือนกันของไทยยังไงก็อร่อยกว่าย
1: ังไงก็อร่อยกว่าจริงๆมันเป็นคล้ายๆกับเรื่องตอนที่เรากำลังจะเสียแชมป์เรื่องข้าวหอมมะลิอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นคล้ายๆกันเลยเนาะนี่พอน้องอุ้มพูดถึงแบบว่าระหว่างเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาอันนี้เขาก็ได้ทีขี่แพะไล่อีกเรื่องนึงนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่ทางคล้ายๆกับ
0: ญี่ปุ่นไหม
1: ใช่ที่มีคนไทย

0: ผู้หญิงอ่ะโดนจับกลุ่มเนาะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นใช
1: ่
0: เกี่ยวกับซุกไอซ์อยู่ในซองกาแฟนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้โหสื่อข่าวออนไลน์ของทางกัมพูชาก็จับเรื่องนี้มาทันทีเลยถล่มเลยนะฮะแล้วก็ลงในทำนองประมาณว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมีกรณีนี้ถูกไหมที่จับแอร์โฮสเตสเออนั่นแหละแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
1: เอามันก็จริง
0: เออมัน
1: ก็เป็นเร
0: ื่อง
1: จริ
0: ง
1: ก็ได้สัมภาษณ์แล้วปปส.ของเราก็บอกแล้วในเรื่องของกระบวนการต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วหลังบ้านเขามีการโคกันอยู่เสม
0: อ
1: เขามีการโคกันอยู่เรื่อยๆอะค่ะแล
0: ้
1: วก็มันก็มีโอกาสที่มันจะเล็ดรอดจากเราไปแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยฝั่งของญี่ปุ่นเองเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆนานาที่เข้มงวดในขาเข้าอยู่แล้วในการตรวจขาเข้ามันก็เข้มงวดกว่าขาออก
0: แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการปิดท้ายของสื่อที่ว่าของกัมพูชาเนี่ยเขาดันบอกว่าประมาณเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากเคสต้มตุ๋นหลอกลวงที่โผล่ขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วไทยยังเต็มไปด้วยยาเสพติดที่กระจายอยู่ในประเทศและก็การลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศเช่นเดียวกับเป็นจุดผ่านสำหรับอาชญากรข้ามชาติครับ
1: จ้า
0: แม่พี่ต้องทำรายงานในประเทศของพี่ด้วยถึงจะได้ความยุติธรรมนะ
1: แต่เผื่อบางทีคนกัมพูชาฟังอยู่นะคะ
0: ครับ
1: ล่าสุดนะคะมีข่าวออกมาว่าจีนประกาศยกระดับความร่วมมือทางทหารกับไทยแล้วค่ะ เห็นข่าวสั้นๆพาดหัวมาก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไฟเขียวยกระดับความร่วมมือทางทหารและกลาโหมกับไทยเรื่องนี้เริ่มจากการที่ผู้นำไทยกับจีนพบปะหารือกันก่อนหน้านี้พี่บอลที่คุณอนุทินไปยืนจีนใช่ไหมคะช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันค่ะว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ในหลายๆด้านเลยด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงด้านการต่างประเทศโดยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือการตั้งกลไก2บวก2ไทยจีนคือ2บวก2ไทยจีนลองนึกภาพแบบนี้ค่ะปกติเวลาที่ประเทศคุยเรื่องการทูตมันจะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมคะส
0: ่
1: วนเรื่องกองทัพมันก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมพี่บอลแต่ทีนี้พอมีเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงมาบวกกันทั้งสองฝ่ายจะนั่งประชุมพร้อมกันก็เลยเรียกว่า2บวก2คือรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยรัฐมนตรีกลาโหมของไทยไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเพื่อให้การตัดสินใจเรื่องความมั่นคงเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ตอบสนองสถานการณ์ได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้จากข้อมูลทั้งที่รัฐบาลไทยและจีนประกาศร่วมกันรวมไปถึงคำให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตจีนมีประเด็นสำคัญคือเขาจะยกระดับการหารือด้านความมั่นคงผ่านกลไก2บวก2เนี่ยแหละเพิ่มความร่วมมือทางระหว่างกองทัพของทั้ง2ประเทศสนับสนุนการฝึกร่วมกันทางทหารที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านกลาโหมสนับสนุนอุปกรณ์ทางทหารตามความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้ยินไหมจ๊ะสนับสนุนอุปกรณ์ทางทหารตามความร่วมมือของทั้งสองประเทศแล้วก็มีการร่วมมือด้านข่าวกรองและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ถูกระบุเอาไว้ในถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนนะคะกัมพูชาจ๋าทีนี้ตอนนี้ไทยกับจีนฝึกร่วมกันแล้วหรือยังคำตอบคือฝึกแล้วนะพี่บอลที่ผ่านมาไทยกับจีนมีการฝึกร่วมกันหลายรูปแบบอยู่แล้วค่ะทั้งทางบกกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งจะเสร็จสิ้นการฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยรบพิเศษเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือทางทหารที่ดำเนินมาแบบต่อเนื่องเลยค่ะทูตจีนเขาบอกมาแบบนี
0: ้
1: นะคะขมิ้นดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการยกระดับค่ะ
0: ฟังจากน้ำเสียงอุ้มแล้ว
1: คือเขาก็อุ้มไปดูนะเพราะอุ้มจะตั้งเหมือนเขาเรียกว่า notification เอาไว้ว่าถ้ามันมีเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ย คือต้องยอมรับว่าเขาคือเขา remind ไปถึงขั้นว่าจำได้ไหม18ทหารที่เคยมาไทยจับมาเป็นเฉลยนั่นนู่นนี่แล้วไปขุดเหตุการณ์แล้วล่าสุดมันมีภาพข่าวอีกแล้วพี่บอลเหมือนเป็นเขาเรียกระเบิดอะไรที่มันยาวๆอ่ะ
0: ไปบอมบ์
1: ไม่ที่มันยาวๆแบบ
0: ไม่เหมือนอะไรอ่ะ
1: ที่จำได้ไหมตอนนั้นที่มันขอโทษนะคะคุณชมผู้ฟังอุ้มเรียกชื่อไม่ถูกอุ้มจำชื่อไม่ได้เฉยเลยอ่ะเขาเผยแพร่ภาพอีกแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไทยอ่ะยิงมาอีกแล้วแต่เป็นการเอาไปวางไว้แนบบ้านอ่ะซึ่งสภาพบ้านก็คือไม้คือไม่ได้แข็งแรงอะค่ะแต่ว่าไอ้ระเบิดลูกนั้นอะวางอย่างแบบมีรอยขุดไม่ออกแม่เหมือนเราขุดแล้วก็เอามาวางไว้อะซึ่งแบบว้าวประสิทธิภาพไม้ของบ้านอยู่ต้องเลิศมากเลยนะ
0: รองรับระเบิดลูกนี้ได้
1: ใช่คือถ้าระเบิดขนาดนั้นเนี่ยบ้านของคุณก็ต้องไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่นี่คือยังอยู่แล้วถูกวางเอาไว้อย่างสวยงามซึ่งแบบ

0: จ้า
1: เหมือนประหนึ่งฉากอะไรสักอย่าง
0: เหมือนคิดถึงเราหวยหาเราตลอดเวลา
1: ครับอยากไปถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราจำเหตุการณ์ของโรงเบียร์นะลาดพร้าวได้นะฮะที่มันเกิดไฟไหม้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของการตรวจสอบสถานบริการร
0: ้
1: านอาหารต่างๆแบบโอ้โหชนิดเรียกว่า
0: ที
1: ระดมเลยดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะระดมลุยตรวจเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมาเพราะว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแสคือตอนนี้มีการประสานเพื่อให้ทางตำรวจ191เนี่ยก็คือรับแจ้งเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆนะฮะที่อาจจะมีการดัดแปลงแล้วก็ไม่ได้ขอใบอนุญาตหรือว่าเป็นสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์นะครับมันมีสถานบริการหนึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารสิเพราะว่าเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแล้วเขาลักลอบดัดแปลงเป็นสถานบันเทิงที่เกินเวลาซึ่งแน่นอนว่าพอรับรองดัดแปลงการขออนุญาตในการเป็นสถานบันเทิงก็จะไม่ได้ขออนุญาตด้วยถูกไหมฮะมันอยู่ในเขตประเวศนะฮะสถานที่แห่งนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือปรากฏว่ามีเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเยาวชนนะฮะเข้าไปใช้บริการถึง45คนจากจำนวนคนที่อยู่ในนั้น65คนซึ่งรวมถึงพนักงานในร้านแล้วเท่ากับว่ามีอายุต่ำกว่า20เกินครึ่งไปอย่างมโหฬารแล้วก็ตรวจพบเจอยาเสพติดด้วย
0: ใช่นะที่น่ากลัวคือรูปแบบของร้านไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถานบันเทิง
1: ครับ
0: เหมือนแจ้งไว้ว่าเปิดเป็นร้านอาหาร
1: นั่นแหละ
0: สิ่งที่น่ากังวลนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วก็คือเรื่องของ
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยที่อาจจะมันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นต่างๆนานาเนี่ยภายในระยะเวลากี่วินาทีล่ะตอนที่โรงเบียร์นราพราวอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วใครจะมาบอกได้ว่ามันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดแล้วก็มันก็เสียหายอะค่ะ
1: ประตูเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะทางหนีไฟแม้กระทั่งระบบไฟต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็สถานบริการประเภทบันเทิงแบบนี้ไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เราดูผลตรวจนะฮะคือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ลุยตรวจเข้มนะครับเรียกว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยหยุดกิจการไป79แห่งมันไม่น้อยนะคือมันแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆครับคุณผู้ฟังกลุ่มแรกเนี่ยคือ3ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน168แห่งซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องผ่านการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยโอเค168แห่งก็คุณโปร่งใสนะฮะกลุ่มที่2เป็นสถานประกอบการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจำนวนนะฮะ618แห่ง
0: ค่ะ
1: โอ้ยตัวเลขเป็นเลข168เหมือนกันนะแต่สลับตำแหน่งกันอยู่แต่ว่ามันแบ่งเป็น3ประกอบการที่เขามีใบอนุญาตนะครับเพียงแต่ว่าเขาพบข้อบกพร่องเล็กน้อยที่เขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวออกแบบตรวจแล้วก็แนะนำให้แก้ไขไปเนี่ย570แห่งโอเคก็ชื่นใจว่ามันแค่เล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยมากมายแล้วก็มี3ประกอบการที่มีใบอนุญาตเคยได้รับการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดก็เลยออกคำสั่งให้แก้ไขไปอีก48แห่งกลุ่มสุดท้ายเป็นสถานประกอบการที่ถูกสั่งหยุดดำเนินกิจการ79แห่งแบ่งเป็นสั่งหยุดกิจการแสดงดนตรี19แห่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการแสดงดนตรีแล้วก็สั่งปิดร้านเป็นการชั่วคราวอีก60แห่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเลยโอ้ยตัวเลขนี่ถ้าเกิดไม่ได้เกิดที่ลาดพร้าวขึ้นมาแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีเป็น10หลาย10แห่งอย่างเงี้ยที่เขาทำผิดกฎหมายอยู่อ่ะ
0: แล้วแยกอีกว่าที่ไม่ได้เป็นข่าวอีกอ่ะ
1: ใช่เพราะว่านี่คือลุยตรวจอยู่นะก็แปลว่ายังมีไม่ได้ตรวจอีกถูกไหมเพราะอันนี้คือข้อมูลบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจเนี่ยความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการระหว่าง19ถึง26กรกฎาคมนะครับแปลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทยอยตรวจต่อ
0: ค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจำโครงการแลนด์บริดจ์ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาบอกว่าแลนด์บริดจ์ยกเลิกแล้วคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลแล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีท่านบอกนะว่าไม่ได้พับโครงการนี้นะแต่ว่าดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ตอนนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าการทำ missing link เดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังว่าแบบ missing link อย่างนี้ land bridge เนี่ยคือทางลัดข้ามคาบสมุทรภาคใต้สินค้าที่มากับเรือจากฝั่งอ่าวไทยมันจะถูกยกลงจากเรือค่ะแล้วก็จะถูกขนขึ้นรถไฟไปหรือไม่ก็รถบรรทุกเนาะแล้วก็นำไปขึ้นเรืออีกฝั่งก็คือฝั่งอันดามันโดยที่ไม่ต้องแล่นเรืออ้อมช่องแคบมะละกาซึ่งโครงการเต็มรูปแบบอ่ะมันจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญคือต้องมีท่า

0: เรือน้ำลึกฝั่งชุมพรท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองรถไฟแล้วก็มอเตอร์เวย์เชื่อมท่าเรือของทั้งสองฝั่งแล้วก็ระบบขนถ่ายตู้สินค้าขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่า missing link อ่ะถ้าแปลตรงตัวก็คือส่วนเชื่อมต่อที่มันยังขาดอยู่อะค่ะซึ่งอันนี้มันหมายถึงว่าการเติมโครงข่ายรถไฟฟ้าให้มันเชื่อมพื้นที่ฝั่งตะวันตกกับท่าเรือระนองให้เข้ากับระบบรางหลักของประเทศดังนั้นให้เห็นภาพชัดเจนคือ missing link มันจะไม่เท่ากับ land bridgeแต่มันจะสามารถสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของแลนบริดจ์ในอนาคตได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ไม่ได้พับแลนบริดจ์นะกำลังดำเนินการสถานดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วท่านเห็นว่า missing link จะทำให้เกิดการดำเนินการได้รวดเร็วรวมไปถึงปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งพอถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ามีความจำเป็นหรือว่าบริบททางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปก็สามารถนำโครงการแลนบริดจ์กลับมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ความหมายก็คือว่ารัฐบาลกำลังแยกโครงการขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้ถ้าเห็นภาพเนาะคือเลือกทำเฉพาะส่วนที่มีความจำเป็นก่อนแล้วก็คิดว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ก่อนอย่างเช่นการต่อโครงข่ายรถไฟที่ยังขาดช่วงอะค่ะแล้วก็ยกระดับท่าเรือส่วนแลนบริดจ์เต็มรูปแบบที่ต้องมีท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันแล้วก็เชื่อมกันด้วยระบบรถไฟกับมอเตอร์เวย์เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ถูกเดินหน้าในเวลานี้แต่ไม่ได้แปลว่าจะถูกลบออกจากแผนอย่างถาวร
1: ไม่ใช่ว่าลบออกไปแบบถาวรและทั้งหมด
0: ยังไม่สร้างทั้งแพ็กเกจแต่จะสร้างบางชิ้นที่จำเป็นก่อนถ้าวันข้างหน้าเห็นว่าอ่ะแลนบริดจ์มีความคุ้มค่าหรือมีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์มากขึ้นละสิ่งที่ลงทุนไว้ก็อาจจะนำมาต่อยอดได้แบบนั้นเพราะตอนแรกก็เข้าใจว่าานี่ไงสุดท้ายพับไปแล้วสรุปแลนบริดจ์ยังไม่หายนะคะถูกนำออกจากโต๊ะลงทุนในวันนี้รัฐบาลเลือกที่จะสร้างชิ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ก่อนแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าอันนี้คือการปรับแผนให้มันสมเหตุสมผลหรือว่าเป็นเพียงแค่การเก็บโครงการเดิมไว้เล่นชักก่อนเพื่อรอวันที่จะหยิบกลับมาโดยที
1: ่รอจังหวะ
0: คำถามมันก็เรื่องนี้แหละความคุ้มค่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนนะพี่บอล
1: ใช่ยังครับยังก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับเป็นความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะฮะล่าสุดก็มีผลสรุปออกมาในเบื้องต้นว่าตอนนี้ผลการเจรจาทั้งหมด24บทเนี่ยสามารถที่จะสรุปออกมาจากทั้ง2ฝ่ายได้แล้ว15นะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆคือคิดเป็น2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดนะฮะตอนนี้กำลังเร่งหาหรือประเด็นสำคัญที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าในการที่จะผลักดันตลาดการส่งออกดึงดูดการลงทุนแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มีความคืบหน้าในด้านเศรษฐกิจในก็ต่อยอดพูดถึงแลนบริดจ์มาละ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข่าวใหม่เกี่ยวกับเรื่องของรถล่าสุดกรมขนส่งเขาเตรียมออกกฎใหม่ให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเฉพาะที่จดทะเบียนใหม่นะคะ
1: ครับ
0: เขาจะให้ใช้ป้ายทะเบียนพื้นหลังสีฟ้าสะท้อนแสงพี่บอล
1: ที่จดทะเบียนใหม่อะฮะครับ
0: เพื่อจะยกระดับความปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะสามารถระบุประเภทรถได้แล้วมันใช้ขั้นตอนการช่วยเหลือที่ถูกต้องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ประเภทคือเป็นประเภทรถไฟฟ้า
1: อย่างเงี้ยมีคุณผู้ฟังส่งมาว่าจรวดที่น้องอุ้มว่าใช้ RPG มั้ยพูดถึง RPG ป่ะ
0: น่าจะใช่แหละอันใหญ่ใช่ไหมค
1: ุณ
0: ผ
1: ู้ชมยาวๆยังยาว
0: ใช่ที่ไปวางแน่แบบคุณผู้ชมรู้ฟังท่านนึกถึงกัมพูชาแล้วก็น่าจะทราบเห็นภาพเลยขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่ส่งมานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้น่าจะได้ประมาณนี้มั้ยน้องอุ้มฮะ
0: ได้ทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมก
1: ับ
0: ภาพที่คุณอนุทินโพสต์อ่ะ
1: 3คน
0: 3คนย้ำสัมพันธ์2นอ1พอยังแนบแน
1: ่
0: น
1: Hashtag นอนอพอ
0: ใช่แล้วนักข่าวถามว่าต้องเคลียร์ใจอะไรหรือเปล่าบอกทำไมผมต้องเคลียร์ใจอ่ะคุณอยู่บ้านผมเหรอถ้าไม่ได้อยู่ไม่ต้องถามมันเป็นเรื่องในบ้านอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระกองการอะไรของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบอุ้ย
1: ค่อนข้างซัดอยู่นะ
0: สื่อโดนหนักอยู่เหมือนกันตอบคำถามครั้งนี้ของนายก
1: ครับวันนี้ลาไปแล้วครับบอลกับอุ้มนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญ

0: ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทอง3ดอกทัพยิงสนุดหลวง21นัดถวายพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพประกอบพิธียิงสนุดหลวง21นัดพร้อมกันในเวลา 12:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตามราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบด80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกันการยิงสลุด21นัดเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆจะได้รับการยิงสลุดลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่งตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้มวลชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสมหามงคลรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีกองทัพภาคที่1ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระชกุศลบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังณบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตและหน้ากองทัพภาคที่1ในโอกาสนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้พร้อมพูดคุยกับมวลชนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงได้จัดกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยทางด้านการเดินทางบริการจุดพักคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันสำคัญนี้อย่างดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพ

0: ไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกรมศุลกากรตรวจยึดขาไก่แช่แข็งสำแดงเท็จเป็นข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมทานเตรียมส่งออกปลายทางประเทศจีนน้ำหนักรวม51ตันมูลค่ากว่า 4.8 ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าทุกประเภทผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้นควบคู่กับการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดเลือกตู้สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงหรือน่าสงสัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยระบบเอ็กซเรย์ซึ่งช่วยตรวจสอบสิ่งของภายในตู้สินค้าโดยไม่ต้องเปิดตู้เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยวันนี้สำนักงานศุลกากรท่าเรือลำฉบังร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชลบุรีตัวแทนท่าเทียบเรือและตัวแทนผู้ส่งออกตรวจสอบตู้สินค้าส่งออกต้องสงสัยจำนวน2ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนณท่าเรือลำฉบังโดยผู้ส่งออกได้สำแดงรายการสินค้าในใบสินค้าขาออกทั้ง2ฉบับว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงรวมจำนวน 4,250 กล่องน้ำหนักรวม 51,000 กิโลกรัมผลการตรวจสอบพบว่าไม่ปรากฏสินค้าตามที่สำแดงไว้แต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นขาไก่แช่แข็งน้ำหนักรวม 51,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าของกลางทั้งสิ้น 4,827,265 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางและจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าหากสินค้านี้สามารถออกนอกราชอาณาจักรไปได้จะทำให้ประเทศไทยขาดความเชื่อมั่นจากนานาชาติเนื่องจากขาไก่เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตทั้งต้นทางและปลายทางเพราะมีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นไข้หวัดนกหรือเชื้อแบคทีเรียรุนแรงและสุ่มเสี่ยงที่ไทยอาจจะถูกระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศคู่ขาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิธราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหาร

ยุทธการสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 094

0: 396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mportgarden.ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid-Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ะนะคะวันนี้ประเด็นข่าวต่างๆค่ะที่มีกันออกมาก็โอ้โหหลากหลายเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เข้ากระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกนะคะหารือกับบรรดาผู้บริหารของกระทรวงว่ากันว่าในการเรียกหารือกับบรรดาผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมรีเซ็ตกระทรวงค่ะเพื่อปลุกฟื้นนะคะศรัทธาของประชาชนเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยตอนนี้โดนแบบเต็มๆนะคะกับประเด็นปัญหาเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็ทำเอากระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหเรียกว่ารวนกันไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาระบุเอาไว้เลยนะคะว่าจะได้ปลุกฟื้นศรัทธาเนี่ยนะคะของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมาให้ได้เลยล่ะค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้ากระทรวงเนี่ยสัปดาห์ละ2วันเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเนี่ยนะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่กระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเรียกประชุมนะคะผู้บริหารกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนงานนะคะของกระทรวงก็วันนี้ก็จะมีคุณพลพีสวรรณชวีนะคะมีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณชัยวัฒน์นะคะจุนธีรพงศ์คุณพลพีคุณเจเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยส่วนคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับเนี่ยนะคะบรรดาผู้บริหารของกระทรวงก็คือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงนะคะแล้วก็มีรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆค่ะเข้าร่วมในการประชุมวันนี้นายกค่ะก็กล่าวก่อนการประชุมเลยนะคะว่าขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนนั้นได้ร่วมกันในนามกระทรวงถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะแล้วนายกก็ได้มอบนโยบายค่ะให้ทุกคนนั้นได้ปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคือทั้งนโยบายปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของโนมินีแล้วก็ที่ดินต่างๆมากมายนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทำได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังฝากนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตัวเองให้ดีด้วยโดยนายกบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเข้ามากระทรวงเนี้ยต้องเรียนเลยว่าตนนั้นไม่เคยเกลียดใครสักคนชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องขอจริงๆกับสิ่งที่นายกบอกว่านายกเนี่ยมีโอกาสคือโชคดีที่ต้องไปพักร้อนนะคะอยู่3เดือนแล้วพอมาเห็นอะไรที่

คิดได้โดยเฉพาะกับสไตล์การทำงานเนี่ยว่าเป็นยังไงตนรู้หมดต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่พอจะเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ยนายกบอกว่านายกจะกดปุ่มรีเซ็ตค่ะและขอให้ทุกคนนั้นได้ทำงานปั้นผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมานายกบอกอีกด้วยนะคะว่าวันนี้ได้กลับมาก็ไม่ได้ติดค้างใครต้องเอางานเป็นหลักวันนี้มีตำแหน่งนายกเพิ่มขึ้นมาควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้โอกาสนี้ทำความเจริญมาให้กับประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและถ้าว่าอยากทำอะไรเพื่อให้บริการประชาชนมีศักยภาพสูงสุดบอกมาเลยอีกทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เป็นทีมเดียวกันจึงไม่มีโอกาสไหนที่จะดีกว่านี้และพวกนี้ก็ไม่ใช่ลูกเทพคนที่ผ่านการเลือกตั้งในเขตเป็นส.ส.เขตทุกคนเนี่ยผ่านตรงนี้มาหมดผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ใช่ว่าเป็นสมัยแรกทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนมีความแข็งแรงในพื้นที่ของตัวเองคนเหล่านี้ต่างหากคือคนที่ตนเห็นว่าเข้าใจในชีวิตของชาวบ้านและเหมาะสมกับกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะคะว่าจะได้ขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีค่ะและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ว่าปัญหาเนี่ยมันจะเยอะแยะไปหมดก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่น2สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะนายกบอกเลยว่าต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าเนี่ยมาปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้ให้เข้ามาจัดการเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าร้ายแรงคือร้ายแรงซะจนมีหน่วยงานอื่นเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมไปถึงปปช.นี่เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง 5-6 สายเนี่ยมันมารวมกันจัดการเพราะฉะนั้นนายกก็ขอความร่วมมือทุกคนเลยนะคะว่าถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนก็จะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากเกิดขึ้นเพราะมันจะกลืนหญ้าดีหมดหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคนดีๆจะอยู่ไม่ได้และผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าผมไม่พกเอาความแค้นและการทำงานนั้นสามารถที่จะชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวค่ะนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะปรับตัวเองและทำให้สภาพการทำงานทุกอย่างนั้นกลับมาดีขึ้นและไว้วางใจมากขึ้นก็ขอให้คนทำงานนั้นทำงานอย่างเต็มที่เรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องหลักเรื่องส่วนตัวเป็นศูนย์คืออย่าทำให้กระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นกระทรวงมหาดไทยคือไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดทำใจไม่ได้แหลกลานปนปี้ไปหมดแล้วเราต้องร้องโฮงคือไม่ใช่เอ๋งด้วยวิธีเดียวก็คืออยู่อย่างสิงขับเคลื่อนงานทุกอย่างด้วยความทุ่มเทกำจัดย่าแห้วหมูคืออย่าให้เข้ามาในกระทรวงของเราใช้วิกฤตในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละกลับมาเป็นโอกาสให้สังคมได้รู้ค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ยอมรับในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอีกและก็มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยในวันที่สร.1และมท.1นั้นคือคนคนเดียวกันต้องทำมากกว่านี้บันดาลสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนให้มากกว่านี้และนอกจากนี้นะคะนายกยังได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงอธิบดีประสานกับผู้ว่านะคะชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมแล้วก็รายงานข้อมูลในระดับพื้นที่ค่ะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดมาประกอบการเตรียมการนะคะในการหารือกับทางพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาที่มีกำหนดเดินทางมาเยือนไทยนะคะในช่วงวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้นี่แหละค่ะก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็เรียกหารือกับบรรดาผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อรีเซ็ตกระทรวงนะคะหลังจากที่เจอมรสุมการทุจริตเข้าไปแบบเต็มๆนะคะสำหรับกระทรวงมหาดไทยค่ะก็รอติดตามดูนะคะผลงานแล้วก็การเรียกประชุมครั้งนี้ว่าจะสามารถฟื้นศรัทธาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังรุมเร้ากระทรวงมหาดไทยได้หรือไม่นะคะรอติดตามดูผลงานของนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็นะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ว่ากันว่าท่านนายกเองก็เตรียมที่จะแบ่งเวลาเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2ครั้งก็ยืนยันนะคะว่าระบบต่างๆจะไม่หย่อนยานโดยนายกก็บอกเลยบอกว่าพวกคนที่เอาไปใช้เนี่ยที่มันไม่สุจริตนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบการโกงท้องถิ่นให้ได้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการจับคนผิดเข้าคุกไปแล้วถึง3รายและกำลังขยายผลเส้นเงินกันอยู่โดยยืนยันนะคะว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้รับรองว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูค่ะและยังมีการชมไปที่ประธานปปช.ด้วยว่าลงมาดูคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะและขณะเดียวกันคุณประกรณ์นะคะคุณประกรณ์รองนายกเนี่ยที่เป็นประธานดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะก็จะได้ส่งรายงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบในช่วง 2-3 วันนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีความคืบหน้าแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะคะว่าการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2วันเนี่ยจะเป็น

เป็นการเข้าไปขัดน็อตเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าเรื่องมาเฟียในพื้นที่ต่างๆหรือเปล่านายกก็ถามกลับเลยว่าเรื่องมาเฟียเนี่ยแปลว่าอะไรผู้สื่อข่าวก็ยกตัวอย่างในนะอย่างเรื่องของการปราบมาเฟียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกบอกว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพลเราจึงลงไปแก้มันคนละเรื่องกันซึ่งเรื่องนี้ต้องร่วมกับทางจังหวัดตำรวจทหารแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงค่ะเพราะถามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไหมนายกก็บอกว่าเชื่อว่าเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่ามีปัญหาคนที่คิดทุจริตเนี่ยเราไปห้ามจิตใจเขาไม่ได้เมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาภายในกี่สัปดาห์เนี่ยเพียงแค่2 สัปดาห์กว่าๆเนี่ยก็จับโกงได้กับหมดแล้วและคณะกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจให้ไปดำเนินการเนี่ยก็ประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตด้วยกลไกของรัฐบาลที่เรามีทั้งหมดก็ทำให้เราเนี่ยสามารถหาจุดที่ทำผิดได้แล้วเรื่องนี้ไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนหาได้ครบหมดแล้วก็จะมีมาต่อเรื่อยๆซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อวันที่27 กรกฎาคมเนี่ยก็มี7 แอคชั่นออกมาแล้วแล้ววันนี้ทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าวันนี้แอคชั่นที่8มาแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยให้ไปถามเจ้าตัวน่ะนะคะรวมไปถึงจะมีแอคชั่นที่9แอคชั่นที่10ด้วยทุกอย่างเนี่ยจะถูกตีแผ่ออกมาเนี่ยนายกเนี่ยนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่างานนี้เอาจริงแน่ๆ นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเลยบอกว่าเมื่อเห็นรายงานของคุณปกรณ์เนี่ยพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีนายกบอกว่าตอนนี้อยู่ในคุก3รายประกันตัวก็ไม่ได้ออกหมายเรียกแล้วไม่รู้ตั้งกี่คนและยังไม่นับไปถึงผู้ที่ร่วมกระทำผิดเจ้าของกระดาษคำตอบที่คะแนนในกระดาษกับในประกาศไม่ตรงกันรวมไปถึงตัวคนประกาศผลคนที่ดำเนินการคือตนเนี่ยว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานและถ้าหากว่าถามตนก็คิดว่าการทำงานมันมีประสิทธิภาพสูงมากสามารถรวบรวมวงจรนี้มาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและยังขยายผลไปถึงเส้นเงินการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันดูและสุดท้ายแม่น้ำเหล่านี้มันก็จะมาบรรจบกันก็หวังว่าผลทุกอย่างเนี่ยจะตรงกันซึ่งเป็นการถ่วงดุลทำให้ทุกสายนั้นต้องทำงานด้วยความแม่นยำและก็มีความจริงจังไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมที่ไหนทั้งสิ้นและเมื่อทุกอย่างมาบรรจบกันมันก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังโอ้โหก็เป็นประเด็นนะคะที่ท่านนายกเดิมเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกันกับคุณเนวินชิดชอบและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการผ่าน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะกับการพบปะกันมีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนายกก็หัวเราะนะคะพร้อมกับว่าเดี๋ยวช่วยมาเทรนตนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมจะต้องเคลียร์ใจบอกให้ตนทราบหน่อยว่าทำไมจะต้องเคลียร์ใจก่อนจะถามสื่อมวลชนนะคะว่าคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้ยังไงว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณเนี่ยยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่ฝากพร้อมกับย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องของบ้านผมสมมติถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยผมก็เคลียร์ในบ้านของผมแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวเนี่ยต้องไม่มาถามอะไรแบบนี้บางทีมาถามเนี่ยตนคิดอย่างอื่นอยู่แล้วเผลอไปตอบพวกคุณก็เอาไปพาดหัวข่าวและนะพอเมื่อวานเนี่ยผมตอบอย่างก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างหนึ่งมันไม่ดีหรอกเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมืออาชีพค่ะก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีนั้นออกอาการไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะถามถึงกรณีที่คุณกรุณาชิดชอบโพสต์ข้อความแปลกๆนายกก็บอกว่าแปลกยังไงเมื่อวานเนี้ยเบาแล้วพี่ตายผมเนี่ยโอ้โหแปลกตรงไหนผู้สื่อข่าวก็เลยอธิบายต่อนะคะว่าเป็นการโพสต์ค่ะว่าเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายกก็เลยย้อนถามกลับนะคะว่าแล้วพูดผิดเหรอคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเนี่ยแล้วก็เอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้ยังไงหลายคนเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนสิปิดไปทีละเจ้า2 เจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนเหล่านี้คิดว่านักข่าวเนี่ยต้องวิเคราะห์การศึกษาเนี่ยช่วยอย่างนึงก็คือทำให้เรานั้นวิเคราะห์ได้
ส่วนที่นี้เนี่ยนะคะจากประเด็นการเมืองผู้ฟังคะก็มาต่อกันกับประเด็นเรื่องของ3

จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะซึ่งมีหลายคนมองกันว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ยนะคะความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการเจรจาปรากฏว่าทางด้านของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยนะคะก็ออกมาบอกเลยนะคะว่างานนี้เลื่อนการเจรจาออกไปแบบไม่มีกำหนดค่ะคือจนกว่าจะมีคำตอบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองโดยเนี่ยนะคะคุณธนัทค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยนะคะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็พูดในประเด็นเรื่องของการเจรจาว่าการเจรจาเนี่ยมันเริ่มต้นกันมาดีแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดเหตุขึ้นมาและอยู่ๆก็มีการออกแถลงการณ์ในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเนี่ยเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆละแต่เข้าใจว่าเขายังสับสนว่าจะเอายังไงกับเราดีเพราะเรามาใหม่และเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้นการเจรจาในเดือนกันยายนเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นนี่ทางผู้อำนวยการนะคะหรือว่าหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็บอกเลยค่ะไม่คุยนะคะแล้วก็ฝากคำถามไปด้วยว่าให้ตอบมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยละซึ่งเดิมเนี่ยนะคะได้นัดกันเอาไว้ล่วงหน้าค่ะผ่านผู้อำนวยการความสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะได้พูดคุยแบบเป็นทางการนะแต่ทีนี้พอมาเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นกันอยู่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบเนี้ยผมเข้าใจแหละว่านักรบเนี่ยอาจจะมองว่าเขาต้องการก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันอยู่เราเริ่มคุยกันเมื่อมาก่อเหตุก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยเขาได้ตอบกลับคำถามมาแล้วหรือยังทางหัวหน้าคณะพูดคุยก็บอกว่ายังค่ะเพราะว่าตนเพิ่งส่งคำถามไปแล้วพอถามว่าได้ประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ทางคุณธนัทก็บอกว่าไม่ได้มีการประสานกับมาเลย์นะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามาเลย์เนี่ยจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกอีกเพราะว่าตอนนี้เป็นสุญญากาศและตอนนี้เรารอทางมาเลเซียว่าเขาจะทำอะไรหลังจากที่เรายกคณะไปคุยที่มาเลเซียและพอถามย้ำอีกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่ากลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยยังไม่ได้ตอบอะไรมาจะต้องรอกันไปแบบนี้ใช่ไหมคุณธนัทก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถส่งสัญญาณไปได้หรือว่าส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่เนี่ยไปได้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรและเรารอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยโดยเฉพาะทหารมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างไหมคุณธนัทก็บอกนะคะว่าคิดว่าไม่เป็นค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือฝ่ายเราเนี่ยต้องเดินไปด้วยกันเดินไปในทางเดียวกันเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแยกทางกันเพราะทหารเนี่ยนะคะก็ดำเนินกลยุทธ์ของทหารกันไปของเราก็มีการดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยจะเป็นแนวทางสันติก็คือการส่งคำถามไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในทางการข่าวนะคะมีข้อมูลในเรื่องของการก่อเหตุในครั้งนี้ไหมคุณธนัทก็บอกว่ามันแปลกๆแต่ว่าในทางการข่าวเนี่ยเราจะใช้การต่อภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใส่สมมติฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็แปลกๆถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดในลักษณะแบบนี้เวลาก่อเหตุจะมีกล้อง CCTV เนี่ยจับภาพได้และมีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นแบบเนี้ยมานานแล้วสำหรับที่จังหวัดนราธิวาสผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าต้นเดือนสิงหาคมนี้จะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีการก่อเหตุอีกหรือเปล่าคุณธนัทก็บอกนะคะว่าเราไม่เคยนับในเรื่องวันสำคัญเพราะนับวันสำคัญเนี่ยคงมีทั้งปีแต่เรามองว่าถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่เขาก็จะมีโอกาสเมื่อฉะนั้นเขาอาจจะจับตาดูว่าเราเนี่ยจะหย่อนยานหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่านายกได้กำชับเรื่องนี้หรือเปล่าคุณธนัทก็บอกแล้วค่ะว่านายกได้ส่งสัญญาณเสมอว่าการพูดคุยนั้นเป็นหนทางนึงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าการพูดคุยก็คือการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีซึ่งการเจรจาเนี่ยมันต้องมีระยะของมันพอถามว่าการมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่เนี่ยรู้สึกหนักใจไหมคุณธนัทก็บอกไม่หนักใจค่ะเชื่อมั่นว่าเราไปต่อกันได้แม้ว่าอาจจะตึงๆกันหน่อยแต่คงจะมีการผ่อนปลนกันว่ามีการลดระดับมาพูดคุยกันยังไงซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะประสานงานกันนะคะซึ่งเขาเองก็ยังต่อสายกันอยู่ได้ค่ะในขณะที่วันนี้นะคะคุณฟังคะปรากฏว่าได้มีการออกหมายจับค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่มเติมอีก1รายได้เป็นรายงานนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยออกหมายจับนะคะคนร้ายเพิ่มเติมอีก1รายคือนายซาฮาบูดีนมือเซาะก็เห็นว่าออกหมายจับตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะทางนี้ทางนั้นก็สืบเนื่องมาจากการตรวจพบ DNA ค่ะ

0: ซึ่งเป็นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลังจากที่เมื่อวันที่22กรกฎาคมศาลอนุมัติหมายจับนะคะนายอาซีซันบาดาเอไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จากการสืบสวนก็เชื่อมโยงเส้นทางรถยนต์นะคะที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยแล้วก็พยานบุคคลจากกล้องวงจรปิดโดยสรุปแล้วนะคะคนร้ายเนี่ยมีทั้งหมด13คนค่ะเจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปแล้ว2คนแล้วก็ในเร็วๆนี้จะมีการทยอยออกหมายจับเพิ่มเติมโดยสำหรับนะคะ2คนเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาฐานความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันสะสมกำลังพลหรือว่าอาวุธนะคะจัดหาหรือว่ารวบรวมทรัพย์สินตัดเตรียมการอื่นใดหรือว่าสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือว่ากระทำความผิดนะคะอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือรู้ว่ามีผู้ที่จะก่อการร้ายแล้วกระทำการอันเป็นการช่วยปกปิดเอาไว้ก็เรียกว่าข้อหาเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะส่วนการส่งชุดดำนักรบดำเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกำลังพลจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดก็คือนราธิวาสยะลาและปัตตานีในการกดดันไล่ล่านะคะกลุ่มแกนนำเนี่ย4คนบนเทือกเขาเมาะแต่ในพื้นที่เขตรอยต่อ3อำเภอคือระแงะจะแนะศรีสาครเป็นวันที่3เนี่ยนะคะต่อเนื่องกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงสนที่กำลังนะคะเดินราดตระเวนตีวงล้อมให้พื้นที่กระชับและแคบลงเนี่ยนะคะบนเทือกเขาเมาะแต่ก็พบเนี่ยนะคะร่องรอยในลักษณะมีบุคคลใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านภายในป่าในหลายจุดนะคะบางจุดนี่มีลักษณะใช้เป็นจุดพักค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยเคลื่อนไหวกบดานบนเทือกเขาสลับสับเปลี่ยนในการเคลื่อนย้ายกับการดำรงชีพเนี่ยนะคะซึ่งผลการปฏิบัติงานตลอด3วันเนี่ยยังไม่พบกลุ่มแกนนำ4คนและสมาชิกในกลุ่มที่เคลื่อนไหวกบดานอยู่บนเทือกเขาก็คือนายมัสฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสมาเอลแจ๊ะแหวแล้วก็นายอาซีซันมาดาเอค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังคะพักสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16 นาฬิกา 33 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาเบรกที่2วันนี้มาแปลกมากเลยอะไม่มีใครส่งข้อความมาเลยสงสัยนะเนี่ยสงสัยจะมีใครฟังอยู่มั้ยเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันหยุดนะส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนนะคะก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันซะมากนะอ่ะเอาเป็นว่านะในเมื่อไม่มีใครพูดคุยกันเข้ามาก็มาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีข่าวสารต่างๆกันต่อโดยเฉพาะกับเรื่องของคดีหัวสวนะก็ยังมีประเด็นนะที่แต่ละคนเนี่ยออกมาประกาศว่าจะฟ้องร้องนะคะคุณยิ่งชีพค่ะโดยเฉพาะนะคะกับ2สวนี่2สวนะคะของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพนะคะโดยคุณสมภารพละศักดิ์ค่ะสวนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณยิ่งชีพนี่แหละมีการโพสต์ Facebook นะคะส่วนตัวมีการกล่าวหาไปถึงคุณสมภารกับคุณแดงกองมาสวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสวกลุ่ม10นะคะว่าเป็นเรื่องเก่าเนี่ยมากว่า2ปีแล้วที่ตนแล้วก็คุณแดงเนี่ยเคยถูกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วกกต.เองก็ตีตกคำร้องไปแล้วเนื่องจากว่าตนเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนหากคุณยิ่งชีพไม่เชื่อก็ให้ไปดูคำวินิจฉั

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้มีคำสั่งยกคำร้องคุณแดงที่กล่าวหาว่าไม่มีคุณสมบัติโดยจากหลักฐานและก็คำวินิจฉัยในชี้ชัดเลยว่านางแดงเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีแล้วก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นด้วยที่ยืนยันว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมพานก็บอกเลยว่าเช่นเดียวกันกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่17/2568เนี่ยก็มีคำสั่งยกคำร้องตนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือว่าทำงานในด้านที่สมัครเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือว่าทำงานในกลุ่มผู้ประกอบการอื่นนอกจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งคุณยิ่งชีพเองเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายคุณยิ่งชีพเองต้องรู้หรือว่าควรจะรู้ว่ากกต.เนี่ยคำวินิจฉัยมันจบไปแล้วและต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะอะไรถึงมีการตีความสว.กลุ่ม10ว่าคือกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกไปจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือว่าอื่นๆในทำนองเดียวกันว่าหมายถึงกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SMEหรือว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยควรจะเคารพคำวินิจฉัยของกกต.และไม่ควรจะเปิดประเด็นให้สังคมในสับสนก็สงสัยนะคะว่ามันมีนัยยะแอบแฝงอะไรหรือเปล่าที่อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นชี้นำโดยที่ไม่สุจริตค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทำให้มีการออกมาประกาศนะคะที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะที่กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัตินะคะเพราะว่าทางกกต.เองก็ปัดตกคำร้องนี้ไปนานแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะไล่ไปดูคำวินิจฉัยได้เลยเนี่ยนะคะอ่ะนี่แหละค่ะและนอกเหนือไปจากนะสว.อำนาจเจริญแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของ DSI ด้วยที่ยังคงลุยสอบเนี่ยนะคะในคดีอ้างยี่ฟอกเงินของสว.เพื่อรวบรวมนะคะหลักฐานเพิ่มตามคำสั่งของอัยการค่ะโดยเนี่ยนะคะตามรายงานข่าวออกมาถึงประเด็นความเคลื่อนไหวของกกต.ที่ระบุในเรื่องความคืบหน้าในคดีหัวสว.เนี่ยนะคะตามกฎหมายเลือกตั้งว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าโคตรโต้แย้งคณะที่36เนี่ยที่มีมติ5-2เนี่ยนะคะให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายเนี่ยที่ประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ย138รายแล้วก็กรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.สมาชิกพรรคแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย91รายไม่มีมูลความผิดของคดีส่วนอีก2มติในเห็นควรให้ชี้มูล134รายในกลุ่มสว.ปัจจุบันนะคะ138รายจนกระทั่งเนี่ยนะคะเมื่อวันที่9มิถุนายนเนี่ยทางประธานกกต.ค่ะได้ยืนยันว่าความคืบหน้าในคดีหัวสว.นั้นได้เริ่มการพิจารณาครั้งแรกไปเมื่อวันที่8มิถุนายนแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันนะคะในทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ซึ่งกรอบการประชุมเนี่ยจะมีทั้งหมด12ครั้งนะคะเพื่อให้กกต.นั้นมีเวลาในการดูข้อมูลเอกสารอย่างละเอียดรวมไปถึงอาจจะแบ่งพิจารณาตามกลุ่มจังหวัดนะคะหรือว่าตามข้อกล่าวหาค่ะก็อย่างเช่นกกต.ได้เริ่มพิจารณาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะส่วนผลการพิจารณาคดีเนี่ยจะออกพร้อมกันหมดทุกคนแล้วก็เป็นการลงมติพร้อมกันในครั้งเดียวกันเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อช่วงวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยทางกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมายืนยันนะคะว่าการพิจารณาคดีวสว.นั้นมีความคืบหน้าไปพอสมควรโดยพิจารณาไปหลายข้อหานะคะตามที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย7ข้อหาด้วยกันก็รอติดตามดูนะคะความเคลื่อนไหวในการทำหน้าที่ของทั้งทางกกต.แล้วก็ DSI กันต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางคุณยิ่งชีพค่ะก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณผู้ฟังโดยทางตัวของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงกรณีที่ตัวเองเนี่ยตกเป็น1ใน9รายชื่อนะคะที่ถูกคุณยิ่งชีพเนี่ยเปิดข้อมูลเชื่อมโยงกับกระบวนการหัวสว.ว่าตอนนี้นะคะได้ให้ทนายความค่ะแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเนี่ยถอดคำพูดที่คุณยิ่งชีพเนี่ยนำเสนอแล้วซึ่งก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทก็เลยจะให้ทนายความค่ะไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจโดยจะไปดำเนินการที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนั่นเองนอกจากนั้นค่ะวันนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ข้อความค่ะโดยอ้างอิงเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยของทางกกต.ถึงอำนาจหน้าที่นะคะของผู้ไต่สวนกับผู้มีอำนาจวินิจฉัยตามกฎหมายนะคะโดยตั้งคำถามค่ะว่าส.ส.บางคนในกล่าวหาข่มขู่กกต.เป็นการผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาระบุนะคะว่าวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์กกต.ที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะทำความเข้าใจให้

กระจ่างโดยเฉพาะตามข่าวหน้าที่2และย่อหน้าที่3เนี่ยจะไม่ได้ออกความเห็นผิดพลาดไปคือตามกฎหมายแล้วพนักงานไต่สวนของกกต.นั้นเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะก็คือการรับคำร้องรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจัดทำสำนวนพร้อมกับความเห็นเนี่ยเสนอกกต.ซึ่งพนักงานไต่สวนไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าใครผิดและความเห็นของพนักงานไต่สวนเป็นเพียงข้อเสนอผู้มีอำนาจวินิจฉัยก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าถามว่ากกต.เนี่ยผูกพันตามความเห็นของพนักงานไต่สวนไหมคำตอบก็คือไม่ผูกพันคือกกต.เนี่ยสามารถเห็นชอบกับความเห็นไม่เห็นชอบสั่งไต่สวนเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะไต่สวนใหม่ยุติเรื่องหากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอถ้าคดีเนี่ยเป็นคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายฐานนะคะอย่างเช่นซื้อเสียงทุจริตเลือกตั้งให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจผู้สมัครหรือว่าผู้เลือกคือถ้าว่ากกต.เนี่ยเห็นว่ามันมีมูลก็สามารถส่งฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจหรือว่าดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดซึ่งในบางกรณีเนี่ยต้องประสานกับพนักงานอัยการเพราะฉะนั้นประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเนี่ยนะคะคุณสุประชัยก็บอกว่ามีข้อถกเถียงว่าถ้าหากว่าพนักงานไต่สวนของกกต.เนี่ยเห็นว่าคดีไม่มีมูลแต่ว่ากกต.เนี่ยเห็นต่างจะสามารถสั่งดำเนินคดีได้ไหมคำตอบคือได้เพราะพนักงานไต่สวนนั้นเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นส่วนอำนาจชี้ขาดเนี่ยเป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งอาจจะสั่งไต่สวนเพิ่มเติมหรือว่ามีมติแตกต่างไปจากความเห็นของพนักงานไต่สวนได้หากเห็นว่าพยานหลักฐานรองรับการวินิจฉัยนั้นซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจในบทบาทของกกต.ในคดีที่เป็นที่สนใจของสาธารณะอย่างเช่นคดีหัวสว.และก็ช่วยแยกให้มันชัดเจนระหว่างผู้ไต่สวนกับผู้มีอำนาจวินิจฉัยตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะกว่าจะได้รับตำแหน่งต้องผ่านด่านแรกซึ่งสำคัญมากก็คือผู้สมัครนั้นจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากกต.ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลจากหลายองค์กรคือประธานศาลฎีกาประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านในสภาประธานศาลปกครองสูงสุดผู้แทนจากองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งคณะกรรมการสรรหานั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและก็คัดเลือกผู้ที่เห็นว่าสมควรดำรงตำแหน่งจึงจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนกล่าวหาข่มขู่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นน่าคิดว่าการกล่าวแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อ่ะคุณสุประชัยก็ไล่เรียงนะคะให้เห็นถึงภาพของกว่าจะได้มาเป็นกกต.แล้วก็กระบวนการการพิจารณาของกกต.เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้หลายคนก็มีการมองกันว่ากกต.เนี่ยมีที่มาที่ไปจากพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสว.อะไรทำนองนั้นนะคะเพราะว่ามีการยึดโยงกันกับเรื่องของการหัวสว.ทางคุณสุประชัยก็เลยมาไล่เรียงจริงๆแล้วว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะต้องอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาก่อนก็คือประธานศาลฎีกาประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลปกครองสูงสุดและผู้แทนจากองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถึงจะเข้าสู่กระบวนการของสว.ที่จะชี้ขาดค่ะทีนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวกันออกมานั่นก็คือเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะคุณจุลพันธ์เนี่ยนะคะอมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงกรณีที่มีผู้ไปยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปโดยคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ร้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนไม่ชอบหรือไม่ซึ่งศาลปกครองก็รับทุเลาแล้วก็ให้หยุดลงชั่วคราวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมไปเมื่อวานนี้ซึ่งก็ยังไม่ใช่การเลื่อนแต่ว่าเป็นการชะลอเพื่อรอความชัดเจนจากศาลก่อนว่าจะวินิจฉัยในทิศทางไหนยังไงถ้าวินิจฉัยไปในทิศทางบวกคือสามารถเลือกตั้งได้แล้วก็ยกคำสั่งทุเลารวดเร็วเราก็ยึดกรอบเวลาการเลือกตั้งเดิมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันมี2 ส่วนก็คือระเบียบของปี64กับ65เนี่ยซึ่งมันเป็นระเบียบเดิมที่คุณจุลพันธ์บอกว่าก็เป็นระเบียบเดิมที่โตเข้ามารับตำแหน่งน้ำตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการการเลือกตั้งก็เห็นถึงความจำเป็นนะว่ากระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มโดยเร็วก็มีการเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมก็จะยึดระเบียบการเลือกตั้งครั้งเดิมแล้วก็มีการออกประกาศล้อตามกันไปจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้เมื่อมีผู้ร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็ศาลเองก็ได้รับทุเลาเอาไว้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็รอให้เกิดความชัดเจนซะก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยนะคะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะดำเนินการต่อไปได้ก็คือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาคำสั่งเดิมซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการค่ะ
พื่อให้เกิดการ

0: การเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องก็จะมีการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้มันครบถ้วนผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีข้อสังเกตนะคะว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาหรือเปล่าและมีความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไหมอันนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกเลยบอกว่าไม่อยากให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตนไม่ได้รู้จักกับบุคคลที่เป็นผู้ร้องรับทราบแล้วก็ได้ยินว่าเป็นทนายแต่ไม่เคยพบกันส่วนเขาจะดำเนินการด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยคงไม่สามารถวิเคราะห์ได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอำนาจโดยชอบเพราะว่ามีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ซึ่งเขาก็ดำเนินการตามช่องทางนั้นก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการคาดการณ์หรือเปล่านะคะว่าระยะเวลาการอุทธรณ์เนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งบอร์ดในวันที่27กันยายนเลื่อนออกไปไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าส่วนตัวยังหวังลึกๆว่าจะไม่เลื่อนเพราะว่าต้องเร่งให้มีบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งเป็นบอร์ดใหม่ค่ะแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงซึ่งวันนี้เราต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งส่วนในข้อเท็จจริงเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะคะบางอย่างมันก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยไปได้แหละค่ะและทีนี้ผู้สื่อข่าวถามอีกเกี่ยวกับกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้คุณจรพันธ์ก็บอกว่าพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกผมเนี่ยได้พูดคุยกับฝ่ายค้านหลายคนแล้วก็ทีมประกันสังคมรวมไปถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยตนคิดว่าได้แสดงความจริงใจอย่างเต็มที่แล้วและดำเนินการตามขั้นตอนแบบครบถ้วนแต่เมื่อตอนนี้มีผู้ร้องก็อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมกำกับดูแลของเราก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนก็ย้ำเลยว่าตนไม่รู้จักผู้ร้องและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่เป็นอำนาจของเขาที่จะทำได้ตามกฎหมายเนี่ยนะคะและยังไงก็ตามค่ะโอ้โหประเด็นนี้พอมีข่าวออกมานะคะว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันออกไปก่อนคุณไอซ์รัชนกสีนอกเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าโอ้โหทำกันแบบนี้ได้กลิ่นตุ่ๆแล้วนะคะก็ออกมาบอกเลยว่าศาลไม่ได้สั่งชะลอซะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันไปทำไมค่ะคุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหพี่อาทิตย์นี้นี่มันหยุดเยอะเลยจริงๆหยุดจนงงเลยหยุดจนแบบเอ๊ะฉันจะนัดอัดรายการวันไหนอะไรยังไงโอ้โหนะก็ขอให้ถ้าใครลาได้นะก็หยุดยาวเลยบอกว่าถ้าล้างแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่หยุด9วัน
0: ใช่หยุด9วัน
2: โอ้โหนะก็ถ้าใครลาได้ก็ขอให้มีความสุขนะแล้วก็เดินทางไปมาอย่างปลอดภัยนะพี่แดงกลับมาอุ้ยแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่านายกช่วงหลังนี่ค่อนข้างจะเข้มข้นดุเดือดนะ
0: ดูอารมณ์ไม่จอยนะอารมณ์บ่จอยอ่ะ
2: ใช่คือพี่ถ้าอะไรที่แตะเรื่องนอนเนเรื่องพักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนายกเขาค่อนข้างจะแบบมีปฏิกิริยาพอสมควรนะซึ่งวันนี้เราก็เห็นกันแล้วนะโอ้โหแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยนะบอกว่าเรื่องในบ้านเหมือนกับว่าคนอื่น
0: อ
2: ่ะไม่ใช่ธุระกงการอะไรเพราะนั้นเขาจะทะเลาะกันหรือเขาไม่ทะเลาะหรืออะไรเนี่ยถ้าทะเลาะเนี่ยเขาก็จะเคลียร์กันเองในบ้านไม่เกี่ยวกับใครแต่ยืน
0: ยัน
2: ว่
0: ามันไม่ทะเลาะ
2: ประมาณนั้นโอ้โหคือโอ้แล้วเป็นสไตล์ของคุณอนุทินเลยนะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คงต้องรอดูนะว่าอีกหน่อยนายกเนี่ยต้องเข้ากระทรวงมหาดไทยวันละสองอย่างน้อย2วันใช่ไหมแล้วก็ประกาศที่จะเซ็ตซีโร่แล้วก็จะล้างโอ้โหเขาคือเขาบอกว่าตอนนี้ที่สกรมการปกครองท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะโอ้โหเห็นมีได้รับแจ้งเจอพวกในมหาดไทยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาดึงตัวคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นมาจากทั่วประเทศเลยนะเพื่อมาล้างสอถอเนี่ยกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเนี่ยใหม่หมดเลยนะเพราะว่าไอ้เรื่องการทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีต่อหน่วยเนี่ยมันเริ่มมันเหมือนว่ามันหมดไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องอาจจะมีการแบบโยกย้ายใหญ่เปลี่ยนแบบไปถึงระดับล่างเลยทีเดียวค่ะพี่แดงเพราะฉะนั้นรอดูนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะพี่แดงคือเมื่อวานเนี้ยมันจะมีจะเรียกว่าเป็นเฟคนิวก็ไม่เชิงมันเป็นการตีความจากข่าวนะเมื่อวานถ้าใครเห็นเนี่ยก็คือว่าที่กองกำลังบุรพาทัพภาคหนึ่งเนี่ยเขามีการประชุ
0: ม
2: คณะประสานงานชายแดนกับกัมพูชาใช่ไหมฮะซึ่งคือไอ้ข้อตกลง7ข้อเนี่ยมันทำให้มีคนไปเข้าใจหรือบิดตั้งใจจะบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเนื่องจากว่าในข้อหนึ่งเนี่ยเขากำหนดว่าใ

ขาดินก็คือเป็นจุดผ่านแดนเนี่ยแหละกับที่คลองลึกปอยเป็ดเนี่ย2จุดเนี่ยเป็นจุดที่ใช้ในการประสานงานและถ้ามีการต้องส่งกลับนะเพราะว่าในข้อ1ก็คือ1ส่งชาวกัมพูชาที่เสร็จสิ้นคดีแล้วอ่ะบ้านเราก็กลับไปหรือในกรณีที่มีชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตในบ้านเราก็จะส่งกลับผ่านช่องทางทั้ง2ช่องทางนี้แต่มีการไปบิดว่าเปิดด่านว่าเนี่ยจะเริ่มเปิดด่านเขาดินกับเริ่มเปิดด่านคลองลึกปอยเปตเขาไปบิดในลักษณะนั้นนะแต่พันเอกบัญชาชาญฉลาดซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพูดคุยเมื่อวานเนี่ยยืนยันว่ามันเป็น1ใน7ข้อแต่ไม่ใช่การเปิดด่านเป็นแค่การชี้จุดประสานว่าถ้ากรณีต้องส่งเข้าหรือส่งออกเนี่ยที่บอกว่าส่งเขมรกลับหรือส่งคนไทยกลับหรือส่งศพอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้แค่2ด่านนี้เท่านั้นเป็นการเปิดเฉพาะกรณีก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดเฉพาะด่านคลองลึกปอยเปตในการส่งคนเขมรที่จบคดีแล้วกลับประเทศหรือรับคนไทยที่จบคดีแล้วกลับประเทศนะเป็นในลักษณะนั้นไม่ได้มีการเปิดด่านแต่ที่แน่นอนที่ถูกโจมตีพอสมควรเลยก็คือเรื่องของ MOU 2543พี่เด้งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยได้ประกาศแล้วว่ายกเลิก MOU 2544แต่ไม่ได้ยกเลิก MOU 2543เพราะใช้ต่อแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการปักปันไปประมาณกว่า 60% แล้วคือความสำเร็จของ MOU 2543เนี่ยมันก็มีอยู่คือปักปันเนี่ยไปได้เกือบน่าจะ 60% แล้วแต่อีก 40% เนี่ยซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรแต่มันเป็นพื้นที่ที่มันมีปัญหาไงเนี่ยที่อยู่ร่วมกันที่มีเผชิญหน้าจนล่องลบกันเนี่ยก็คือไอ้ประมาณเนี่ยคือจำตัวเลขไม่ได้ว่าไอ้ที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นจุดที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ทุกวันนี้แหละนะก็แต่ว่าก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องมีหลักยึดไว้ก็คือใช้ MOU 2543เพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าในบ้านเราเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวในการกระแสนะในการที่อยากให้ยกเลิก MOU 2543ด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เคยสัมภาษณ์นายกแล้วก็ติดตามจากฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันทั้งระดับนายกรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงแล้วว่าคือการคงไว้ซึ่ง MOU 2543เนี่ยมันมีผลดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือในชายแดนทางบกเนี่ยเราจะไม่มีกรอบในการที่จะเอามาหารือเอามาพูดคุยกันเลยแต่ในขณะเดียวกันในข้อเสียที่ฝ่ายความมั่นคงเสนอเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดพี่เด้งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราใช้ MOU 2543สมัยก่อนเนี่ยคือจำได้ไหมเราจะเป็นฝ่ายประท้วงเขมรแบบ695ครั้งอะที่เขมรแบบโอ้ไม่ทำตาม MOU 2543คือเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศสร้างนู่นสร้างนี่ล้ำแดนอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไงว่าหลังการสู้รบเมื่อรอบ1และรอบ2และเรายึดพื้นที่ได้มากกว่า 18,000 ไร่เนี่ยทั้งพื้นที่ทับ1และทับ2เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลายเป็นฝ่ายว่า MOU 2543เนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อเราน้อยลงเพราะใน MOU 2543เนี่ยมันจะไประบุว่าจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆทุกอย่างต้องฟรีซไว้เหมือนปี2543แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันเนี่ยการโดยเฉพาะช่วงการสู้รบอะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราก็สามารถยึดคืนแผ่นดินไทยได้แล้วโอเคอาจจะมีบางส่วนที่ยึดเหลือกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโหมองไปนะพี่เด้งปัญหารออยู่เบื้องหน้าเลยคือเข้าใจแหละว่ามุมนึงอะ MOU 2543มันก็มีประโยชน์แต่อีกมุมนึงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคือเรายึดพื้นที่ของเราคืนกลับมาได้เยอะแล้วเนี่ยMOU 2543เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนบางอย่างอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วมันอาจจะต้องมีบางอย่างที่คือเหมือนที่เราคิดแบบพี่แดงบางอย่างเนี่ยเราอาจจะได้มาเพิ่มคืนและบางอย่างเราอาจจะต้องคืนเขาไปอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ถึงมีการปั่นกันในโซเชียลพอสมควรนะแต่ว่าคือแต่ที่น่าเห็นใจคือทหารที่เขาไปประชุมอะที่เขาก็เป็นทหารระดับล่างเขาก็ประชุมกันเพื่อที่จะประสานไงว่าอีกหน่อยพอมันมีอะไรเนี่ยเราจะต้องคุยกันนะเช่นอีกหน่อยเวลามีคณะไม่จะเป็นคณะเล็กคณะใหญ่เนี่ยลงพื้นที่ทั้งไทยและเขมรเนี่ยต้องแจ้งกันและกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพอมี

0: คณะนี้มาคนมันก็จะเยอะมันก็จะมีความเคลื่อนไหวไงไม่งั้นฝั่งแต่ละฝั่งก็จะต้องมาเอ๊ะมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันจะกลับไปเหมือนเดิมก่อนรบกันเลยก็จะต้องแจ้งว่าเธอจะจัดงานอะไรเธอจะมีอีเวนต์อะไรเธอจะมีคณะผู้ใหญ่ผู้คำบัญชาอะไรมาเยือนต้องแจ้งกันและกันก่อนนะซึ่งฝั่งเราเนี่ยคณะจะเยอะกว่านะฝั่งเขมรเนี่ยคนที่มาเยี่ยมมาอะไรเนี่ยจะน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้มันก็เป็นข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของทหารทั้งสองฝั่งแต่ว่าที่เขาคุยกันเนี่ยเป็นพื้นที่ของทัพภาคหนึ่งนะแต่ว่าวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็คงจำได้ว่าคณะเลขาของ RBC เนี่ยก็มีการพูดคุยกันเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมีชันแนลแค่ระดับนี้แหละระดับท้องถิ่นเนี่ยนะที่ยังคงคุยกันอยู่เพราะว่าในระดับบนเนี่ยเป็นนโยบายเลยนะว่าเราจะไม่มีการคุยกันนะเช่น GDC เนี่ยไม่มีแต่จะเป็นระดับท้องถิ่นที่เป็นจุดประสานงานกันเท่านั้นค่ะพี่แดงฮะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้นะพี่แดงก็ถึงบอกอ่ะวันนี้ก็ผ่านมาเท่าไหร่อ่ะ 5-6 วันแล้วนะคือโอเคข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราอาจจะดูไปดูสนุกดูขับไม่ใช่สนุกเขาเรียกว่าอะไรนะดูสะใจโอ้ยจับได้แล้วมีวิสามันมีแบบโอ้ยล้อมอยู่นี่เลยใกล้ได้ตัวแล้วไอ้สี่คนอยู่ตรงนี้เขาเนี่ยแต่ต้องบอกนะพี่ถ้าเอาข้อเท็จจริงนะคือเราต้องยอมรับในข้อเท็จจริงนะว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่ก่อเหตุอ่ะน่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วเพราะอะไรคือเขาวางแผนมาขนาดนี้เขาไม่วิ่งขึ้นเขาหรอกแต่ถามว่าที่เจ้าหน้าที่ทำไมต้องตามไปบนเขาก็คือเพื่อกดดันเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่มีแค่กลุ่มนี้ไงคือกลุ่มที่เป็นแนวร่วมเนี่ยแน่นอนอยู่บนป่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเขาเนี่ยมีแต่เนื่องจากว่าคือที่เราต้องปฏิบัติการเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปตามเสาะจากเรื่องของรถที่ถูกเผาเนี่ยแหละนะแล้วก็ได้เบาะแสมาตอนนี้คือเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเราทราบแล้วนะว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างไรแต่ตัวเนี่ยยังหาไม่เจอนะแม้จะมีเบาะแสว่าเอ้ยมาตรงนี้ไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในห้วงประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบอกว่าอ่ะไปค้นปันนาเละที่ปัตตานีไปที่ตาโลกะโปไปที่ตรงนี้ไปที่หลายจุดในหลายจังหวัดเนี่ยเพราะว่าเขาสืบสอบมาว่าเป็นบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุก็เลยตามไปเพื่อหาเบาะแสแล้วก็คุมตัวบางคนอะไรเงี้ยเพื่อมาพูดคุยสอบถามแต่ไม่ใช่เป็นการจับกุมนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบการออกหมายจับมีแล้ว1แล้วกำลังจะมีอีก2นะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กรมน.เขาถึงออกมาชี้แจงนะว่าที่บอกว่าจับไอ้คนก่อเหตุได้แล้วเท่าไหร่นะ2คนแล้วก็วิสามันไป3คนเนี่ยอันเนี้ยไม่จริงมันเป็นคือเข้าใจแล้วว่าตอนเนี้ยอารมณ์ของคนไทยเราตั้งแต่เราเห็นคลิปที่เขาก่อเหตุกับทหารเราเนี่ยเรามันก็จะเกิดความแบบโกรธแค้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็แบบเอ้ยเนี่ยมันต้องจับให้ได้สู้กันแล้วยิงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอย่าลืมว่ากว่าที่เจ้าหน้าที่เราอ่ะจะไปตามหาเขาเนี่ยคือพี่มันผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วเราตามไปเนี่ยรถเขาเผาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็คงวางแผนแล้วเขาจะเลี้ยวไปไหนกันนะพี่แดงเพราะฉะนั้นตอนนี้หนึ่งก็คงต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เรานะในการหาเบาะแสให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้เจอตัวก็ตามอันนี้จะคงจำได้ว่าทำไมเสนาธิการทหารบกถึงบอกว่าไม่ว่าประเทศไหนให้ความช่วยเหลือเราก็จะตามไปให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข้อมูลปุ๊บยืนยันว่าเป็นนุ๊กเราก็ออกหมายจับปุ๊บเราจะประสานกับมาเลเซียเลยว่ามีคนนี้คุณจะส่งให้คุณจะหาเจอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่เป็นแนวทางของฝ่ายเจ้าหน้าที่เราค่ะพี่แดง
1: เราตามมันสุดล่าฟ้าเขียวจะได้ตัวไหม
0: ค่ะพ
1: ี่ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเผยเจรจา FTA ไทย EU ใกล้ปิดดีล2ใน3ของการเจรจาเร่งเปิดตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวการเจรจา FTA ไทย EU มีเป้าหมายจะทำความตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้สรุปในประเด็นสำคัญแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทและกำลังเร่งเจรจาในประเด็นที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าและบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วผู้กำกับระแงะวันเกิดเหตุซ้ำรอยถล่มจุดตรวจบูเกสามีสั่งรื้อทิ้งตั้งป้อมยามกันกระสุนรับมือก่อกวนหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดและยิงจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดตรธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายเหตุเกิดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะและเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองต่างลงความเห็นให้ยุบหรือรื้อจุดตรวจบูเกสามีเป็นการถาวรโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรื้อหอสูงริมหัวสะพานที่มีเพิงพักเล็กอยู่หน้าบ้านพักชั่วคราวของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดหัวหน้าชุดซึ่งเป็น1ใน5ของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้ทำการลื้อผ้าสแลนกันแดดออกที่จุดตรวจซึ่งอยู่เยื้องกับหอสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายซ้ำพันตำรวจเอกสุภชัดนำป้อมยามกันกระสุนสีแดงหรือที่กำบังสนามหุ้มเกราะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นิรภัยสี่เหลี่ยมที่เสริมแผ่นเหล็กกล้าหรือคอนกรีตหนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดมาตั้งไว้บริเวณ3แยกปากทางเข้าไปน้ำตกซีโปแทนจุดตรวจบูเกสามีซึ่งห่างจากจุดตรวจบูเกสามีเดิมประมาณ200เมตรที่ใช้เป็นจุดตรวจด่านหน้าก่อนเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสลับเปลี่ยนเวรกันเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเวลา 16:27 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองยูกิซิตี้และไฮกาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะยาสุจิโร่พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง after shock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคูมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับชาวชลบุรีแห่รับข้าวสาร 20,000 ถุงรัฐมนตรีเฮงแจกลดค่าครองชีพบรรยากาศที่สำนักงานของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลเสบ็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายอำเภอทั่วทั้งจังหวัดชลบุรีเดินทางมารอเข้าคิวรับข้าวสารเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระเบียบภายในงานได้รับเกียรติจากนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแจกข้าวสารให้กับประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความท้าทายโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังของนายสุชาติชมกลิ่นและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมประชาชนที่รับข้าวสารต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือแม้จะเป็นเพียงข้าวสารคนละถุงแต่สามารถนำไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวได้หลายวันช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อและทำให้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายในด้านอื่นโดยหลายคนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้ทันได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โ
5: อยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำ

0: งานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นวันอังคารที่28กรกฎาคมบุญรมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้วันนี้ขับรถขับราเขายังชั่วหน่อยนะเด้งนะถนนโล่งหน่อยครับ
3: ค่ะ
2: แต่ต่างจังหวัดสิครับเด้งโอ้เห็นภาพข่าวแล้วนะหลายพื้นที่ครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยกตัวอย่างก็ได้ครับไปไกลเท่าไหร่ในเขาใหญ่เด้งเห็นคนแห่ไปเพียบเลยนะนะครับจนสื่อวันนี้ต้องพาดหัวข่าวว่าเขาใหญ่แตกเหมือนเด้ง
3: นี่เขาใหญ่ยังไม่เท่าไหร่นะพี่ซื้อเถียนนี้หรือยังถ้ำนาคา
2: โอ้ถ้ำนาคาอ๋อเอาไปขอหวยเหรอเด้ง
3: คนติดค่ะไม่ได้รถติด
2: ว่าแล้ว
3: นี่เขาบอกว่าผู้ประสบภัยวันนี้20ล้านคนหรือถึง20ล้านคนเถอะที่ถ้ำนาคาที่บึงกาฬคนคงแบบว่างไงก็ไปเที่ยวกันนะดูดิ
2: ใช่มันหยุดหลายวันนะเด้งนะอ้าวเห็นภาพอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ากองสลากงวดนี้รวยอีกแล้ว
3: ทำไมอ่ะ
2: เอาไปขอหวยสุดท้ายก็ซื้อกันหมดนะเด้งเอาจริงๆวันหยุดยาวอย่างนี้คนตระเวนนะครับไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับอาหารกินหาเที่ยวอย่างเงี้ยเด้ง
3: ติดแบบคือไม่ใช่รถติดนะคนติด
2: คนติดเห็นไหม
3: คนติดนะ
2: นะ
3: ย้อนจริง
2: เป็นการสะท้อนเศรษฐกิจหรือเปล่าแต่หลายที่ก็บอกว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นนะแต่อย่างว่านะครับที่ท่องเที่ยวก็เพียบอยู่ครับคนเนี่ยนะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ๆในประเทศไทยเด้งก็ว่าไปหมดแล้วครับแต่ข่าวใหญ่ตามประเทศครับวันนี้ครับโลกนี้ไม่ปกติแล้วครับเพราะว่าได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ริกเตอร์ในทะเลตื้นเพียง10กิโลเท่านั้นเองได้นะครับจุดสั่นไหวใกล้เคียงกับทางจังหวัดคูมาโมโตะเกาะคิวชูเตือนขึ้นยักษ์สึนามินะครับในช่วงเวลา 14:45 นาทีที่ผ่านมานี้เองครับโดยสำนักธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐครับได้รายงานนะครับวันนี้แหละครับตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นคือ 16:45 นาทีบ้านเราก็ 14:45 นาทีครับเหตุแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นครั้งใหญ่ขนาดรุนแรงวัดได้ 7.1 ในทะเลซึ่งอยู่ลึกจากผิวน้ำทะเลด้วยความตื้นเพียง10กิโลศูนย์กลางสั่นไหวใกล้เคียงกับทางด้านจังหวัดคูมาโมโตะบนเกาะคิวชูครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิโดยเฉพาะในพื้นที่และก็ภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางสั่นไหวนอกจากนี้ประกาศคำเตือนภัยฉุกเฉินตามเมืองและจังหวัดต่างๆดังนี้ครับเมืองยูกิฮิกานาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะจังหวัดนางาซากิจังหวัดคาโกชิมะจังหวัดฟูกุโอกะจังหวัดชางะจังหวัดโออิตะแล้วก็จังหวัดมิยาซากิโอ้รวมถึงตลอดแนวชายฝั่งนะครับสำหรับการคาดการคลื่นยักษ์สึนามิน่าจะมีความสูงตั้งแต่ระดับ1ถึง1เมตร50ขึ้นไปเด้งนี่นะโอ้ตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับกำลังมีการอพยพผู้คนผมก็ได้ดูคลิปแล้วครับเด้งนี่นะโอ้น่ากลัวจริงๆครับสั่นๆๆๆๆนานมากเลยไม่พอเท่านั้นเองเด้งนะประเทศจีนครับปรากฏว่าได้เกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันครับแผ่นดินไหวนี่ครับ2ระลอกครับในบนทนชิงไห่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรง 5.7 มิลลิจูดครับเกิดขึ้นที่อำเภอชิงไห่ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลในบนทงชิงไห่เมื่อเวลา 11:16 ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันนี้เองครับก่อนในที่อีก18นาทีต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด 5.8 มิลลิจูดในบริเวณเดียวกันตามรายงานของสำนักธรณีวิทยาสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานว่าแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งนี้จุดกำเนิดที่ความลึก10กิโลครับโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนเบาบางห่างจากเมืองซีหนิงซึ่งเป็นเมืองเอของมณฑลชิงไห่ประมาณสัก244กิโลเมตรครับแล้วก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนในเมืองชีเนียงได้เบื้องต้นทางการจีนครับยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาคารพังถล่มได้รับความเสียหายหรือไม่โดยสถานการณ์โดยรวมยังคงปกติว่าขณะนี้ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินกำลังเดินทางไปยังศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วนี่ครับถือว่าเป็นการสั่นสะเทือน2ประเทศนะครับผมดูคลิปทั้ง2ประเทศแล้วเด้งนะโอ้ยน่ากลัวนะครับภัยก็เกิดขึ้นแล้วครั้งใหญ่นี่นะอนาคตไม่รู้ละ
3: เห็นว่ารถฟงรถไฟเนี่ยคือหยุดให้บริการทันทีเพราะว่าแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ธรรมดานะ 7.1 เนี่ยแรงมาก
2: แรงครับ
3: แรงมากแล้วต

0: ตอนนี้หลายคนก็สงสัยอะไรรู้มะสงสัยความผิดปกติว่ามันจะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมก็เห็นตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยนะยืนยันว่ายังไม่มีรายงานความผิดปกติอะไรนะคะเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปแหละว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าคือหลายคนก็มองว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยนะมันถึงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงกับการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมากที่สุดในโลก
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ค่ะที ่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ตามแนวที่เขาเรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะเป็นแนวภูเขาไฟนั่นเองนะคะแล้วมันจะมีแบบร่องลึกแบบก้นสมุทรที่โอบล้อมรอบแอนแปซิฟิกเนี่ยนะคะอยู่บางส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะทางธรณีวิทยามันก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีสัดส่วนในเรื่องของการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยขนาด 6.0 แมกนิจูดขึ้นไปคือเรียกว่าเจอแต่แบบแรงๆ อ่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอจนเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งเนาะแต่ถ้าเกิดแรงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็นี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการเกิดเหตุเป็นดินไหวบ่อยๆแล้วก็รุนแรงทุกครั้งเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เป็นคิวของทางใต้ของญี่ปุ่นค่ะ
1: แล้วภัยธรรมชาตินะครับไฟไหม้ป่าอย่างเงี้ยเด้งเห็นไหมที่ฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะโอ้โห
0: อพยพคนที่ 300,000 กว่าคน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับสเปนนี้หลายวันแล้วนะครับหลังจากที่พอฟุตบอลโลกนะครับฉลองกันไม่ได้นานนะเด้งนะได้เกิดเหตุเลยครับตอนนี
0: ้ร้อนก็ร้อน
1: ยังไม่ยุติเลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนี่นะเห็นไห
0: ม
1: ธรรมชาตินะครับเด้งประเทศกรีซแต่จู่ๆนะครับหิมะตกหน้าร้อนอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอ
1: กรีซแต่เด้งเนอครับเมื่อวันก่อนเนี้ยครับผมดูภาพข่าวหมดเลยนะว่าหน้าร้อนนะไม่น่าเชื่อนะเพราะฉะนั้นอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็ได
0: ้
1: ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะเด้งนะ
0: แต่ที่แน่ๆนะช่วงนี้ของเราเนี่ยเป็นช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะที่ถนนราชดำเนินค่ะโอ้วันนี้จะเห็นภาพข่าวเลยอาคารนึงเนี่ยนะคะคือชื่อว่าอาคารสถิตไทยชโยซึ่งอาคารนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ตรงถนนราชดำเนินนะคะตรงกันข้ามกับป้อมมหาการเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดนี่แหละค่ะอาคารเนี้ยเขาจะประดับไฟแสดงแสงสีช
1: ุ
0: ดสืบสานรักษาต่อยอดสู่แสงแห่งอนาคตนะคะก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะฉะนั้นนะในเห็นบอกว่าแสดงแต่เมื่อวานเลยนะแล้วก็วันนี้อีกวันนึงซึ่งเป็นวันเฉลิมเนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงไฟบนตัวอาคารค่ะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปถึงเที่ยงคืนไปดูได้เลยอู้สวยมากเอาแค่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยนะบนตัวตึกเนี่ยนะคะสวยจริงๆและขณะเดียวกันค่ะที่มหานครนิวยอร์กก็บริษัทแพลนบีนั่นแหละได้ร่วมสำนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณค่ะก็นำเอาข้อความถวายพระพรนะขึ้นแสดงบนจอดิจิตอลขนาดใหญ่ที่ไทม์สแควร์ค่ะที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: โดยในเพจ Facebook นะคะ Plan B Media เนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศของจอดิจิตอลใจกลางมหานครนิวยอร์กนะคะพร้อมระบุ ข้อความค่ะว่าในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนี่แหละค่ะ
1: โอ้ครับเห็นภาพเหมือนกันนะเด้งนะถือว่างดงามมากนะครับในกลางมหานครนิวยอร์กนะครับที่ได้มีภาพถวายพระพรในหลวงขึ้นจอกลางไทม์สแควร์อย่างเงี้ย
0: ใช่เพื่อเป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
1: ครับถือว่าเป็นเรื่องดีงามนะครับเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหละครับวันนี้เนี่ยได้มีการทำกิจกรรมนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับมากมายนะเด้งนะอย่างที่ผมเห็นอยู่นะครับภาคเอกชนนะครับเนื่องจากว่ามีคนต่างประเทศนะครับไปร่วมด้วยที่สวนนุชพัทยาค
0: ุ
1: ณกำพลตันจาเด้งนะท่านก็ทำทุกปีนะครับที่สวนแห่งนี้ปรากฏว่าโอ้ปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างประเทศนะครับที่ไปอยู่ที่นั่นนะเด้งนะเป็นร้อยเลยครับร่วมพิธีถวายราชสดุดีที่สวนนุชนะครับมีช้างแสนรู้มาร่วมด้วยนะปรากฏว่านะครับเนี่ยนะคนที่มาร่วมงานที่เป็นคนต่างประเทศนะเด้งนะต่างประทับใจนะครับว่าโอ้โหคนไทยนะครับได้มีการแสดงการแสดงออกนะครับเรื่องของการจงรักภักดีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมอย่างวิจิตรการตานะครับก็นำมาสู่ตรงนี้ด้วยว่างั้นนะดีทั้งประเทศครับ
0: แล้วก็วันพรุ่งนี้วันอสังหาแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องทำบุญตักบาตรปล่อยปลาอะไรพวกทำนองนั้นนี่กรมประมงออกมาเตือนเลยนะ
1: ว่า
0: เข้าพรรษานะอาสันหาเนี่ยปล่อยปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยปลาผิดนะคะมีโทษนะคุกไม่เกิน2ปีเลยต้องระวังนะคะทางอธิบดีกรมประมงค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันสำคัญ

0: ำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแต่ว่าการปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของแหล่งน้ำด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยมันอาจจะกระทบก็คืออาจจะกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะกับสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะแล้วก็สัตว์น้ำรูปผสมเนี่ยที่มันอาจจะแพร่พันธุ์แบบรวดเร็วแล้วก็แย่งอาหารแล้วก็แหล่งอาศัยกินไข่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมไปถึงมันอาจจะเป็นพาหะนำโรคด้วยก็จะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยนะคะก็จะเสียสมดุลในระยะยาวและแถมนะนอกจากนี้ สัตว์น้ำบางประเภทเนี่ยอย่างปลาชะโดงเนี้ยเป็นปลากินเนื้อค่ะ
1: ถูกต้องครับกินหมดนะกินพวกเดียวกันเนี่ยเด้ง
0: ถ้าหากว่าปล่อยลงไปในแหล่งน้ำโดยที่ไม่มีการควบคุมเนี่ยมันอาจจะทำให้จำนวนสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นๆลดลงไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางกรมประมงค่ะเขาก็เลยมีการเชิญชวนประชาชนนะว่าให้เลือกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมนะคะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติโดยนะการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยตามมาตรา64กับมาตรา65เนี่ยนะคะของพระราชกำหนดการประมงเนี่ยและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคือถ้าเกิดว่านี่มาดูเลยห้ามปล่อยอะไรบ้าง
1: อยากรู้เด้ง
0: ปลาหมอคางดำเนี่ยหนึ่งแล้ว
1: อ้าวนี่นี่กำลังจะคิดถึงอยู่เหมือนกันนี่ท่านที่ชอบปลาหมอนะครับมีความเชื่อในเรื่องนะปล่อยปลาหมอนะครับคือว่ามันจะสร้างเสน่ห์ให้กับปากปากปลาหมอเด้งนะ
0: ไม่ได้เลยนะ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นนะครับไม่ได้ดูดีๆนะคางดำเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวโอ้โห
0: มีปลาหมออย่างอื่นด้วย
1: ปลาหมออะไรเด้งปลาหมอ
0: ปลาหมอมายัน
1: ปลาหมอมายันเอง
0: ปลาหมอบัตเตอร
1: ์โอ้
0: ปลาซักเกอร
1: ์ซักเกอร์ไม่ได้นะครับปลาเทศบาล
0: กุ้งเครฟิชอเมริกันกุ้งเครฟิชออสเตรเลียเต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงปลาดุกแอฟริกาปลากระพงนกยูงปลาชะโดปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยทั้งหมดนี
1: ้นะ
0: ปล่อยไม่ได้
1: นะ
0: ห้ามปล่อยนะคะมีความผิดนะคือความผิดตามกฎหมายเนี่ยก็คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน2ล้านเลยนะหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือทางกรมประมงเขาบอกเลยนะว่าไม่ควรครอบครองหรือว่าซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะมาปล่อยเช่นเต่านาตะภาพไทยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะหรือว่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษแรงเลยนะเนี่ย
1: ใช่เด้งนะแต่อย่างว่านะครับคนปล่อยบางทีมันก็ความเชื่อเด้งมันไม่ได้สนใจเรื่องอะไรหรอกครับเนี่ยนะ
0: ปลาที่ปล่อยได้มาดูหน่อยนะ
1: อยากรู้อยากรู้
0: ปลาที่ปล่อยได้ที่คนจะปล่อยนะคะก็คือปลาตะเพียนค่ะปลากระแหปลาแก้มซ้ำปลาแก้มช้ำปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงหรือว่าปลาสุลต่านปลากาดำปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบู่ทรายปลาสลัดปลากลายอุ้ยอันเนี้ยปลากลายทอดมันเลยสิปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วน
1: ี
0: ่แล้วให้ปล่อยลงในแหล่งน้ำที่เหมาะสมนะคะแล้วให้เลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยไม่ให้มีบาดแผลก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
1: ครับเป็นข้อแนะนำจากเด้งนะครับแต่ปลาก
0: รมประมงไม่ใช่จากเด้ง
1: จากเด้งรายงานข่าวนะครับเด้งรายงานข่าวเป็นอานิสงส์นะผมว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะจะได้เลือกเด้งนะแต่ปลาที่เด้งรายงานนะครับอร่อยทั้งนั้นโอ้โหเป็นปลาสกุลไทยทั้งหมดครับ
0: ค่ะ
1: ดูชื่อเสียงเรียงนามนะครับนี่นะคือเขาอยู่กับพูดง่ายๆก็คือเป็นป่าพื้นถิ่นอ่ะจะเด้งนะน
0: ะ
1: ก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างงี้มนุษย์ก็มาจับกินอย่างเงี้ยไม่มีโรคมีภัยส่วนปลาที่บอกห้ามปล่อยเด้งก็ว่าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่นี่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมาผสมผสานนะครับในบ้านเราสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นโอ้ยประเภทที่บอกว่าน่ากลัวอ้าว
0: อ
1: ันนั้นนะครับปลาที่จะทำบุญต่อไปเรื่องของทำบุญทำกุศลนะเด้งนะคนก็กลัวเหมือนกันนะนักข่าวเราไปสำรวจมาแล้วนะครับในพื้นที่ที่บอกว่าในกรุงเทพนี่ครับที่มาขายเครื่องสังกะพันเยอะเด้งโอ้จะแถวตั้งแต่เสาชิงช้าแล้วก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าเออมันมีปลอมมีอะไรนี่นะปรากฏว่านี่นะก็โอเคแล้วครับคนก็เลือกก็ดีแล้วล่ะครับ ดูภาชนะที่เขาเอาใส่เข้าไปนะครับเรื่องของปลอมปนหรือเปล่าไม่รู้หรือยัดไส้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คือว่าข้างในนี่นะเด้งนะพงโพรงนะครับเอาอะไรใส่เข้าไปก็ไม่ทราบได้นะเอาประเภทที่บอกว่าโฟมอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกไม่รู้นะครับเอาเปิดออกไปนะครับโฟมใส่อย่างเงี้ยก็จับได้แต่ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้า

0: ร้านสังกพันธ์เด้งนะปีนี้บ่นเหมือนกันนะเอ๊บอกว่ายอดขายนะครับลดลงว่าอย่างนั้นนะส่งคงเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่ะครับพี่นะอย่างไรก็ตามวันนั้นทำบุญทำกุศลได้ก็ว่าไปนะครับแต่คนที่บอกไม่ชอบอย่างนี้เด้งนะเข้าสถานบันเทิงเข้าคาปาบาระวังนะครับช่วยกรุณาดูด้วยนะเด้งนะนะครับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟไหม้ไม่เลือกวันพระวันเจ้านะครับเมื่อไหร่ก็ไม่ได้นี่นะแต่ถามว่าการเตรียมการที่ว่านี้ยังไงบ้างครับกทม.บอกเอาจริงนะเด้งนะไล่เช็คสถานประกอบการทั่วกรุงเทพ7วันเลยครับสั่งหยุดกิจการไปแล้ว79แม้กระทั่งวันพระวันเจ้านี่ครับเลขต้องไล่ต่อว่าอย่างนั้นนะก็สาธุด้วยครับจากคุณพรพรมณศรวิกิตเศษครับรองผู้ว่ากทม.ครับท่านบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับมาตรฐานสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่ขายสถานบริการนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านะครับนี่นะไปดูทั่วกทม.กวดขันมาตรฐานเนี่ยครับเด้งแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตนะครับประกอบกิจการตรวจสอบแล้ว865แห่งจากทั้งหมด 1,204 แห่งคิดเป็น 72% ครับซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็กวดขันมาตรฐานที่ว่านี้รวมถึงใบอนุญาตพบผู้ประกอบการแบ่งเป็น3กลุ่มหลักนะครับก็คือว่ากลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน168แห่งเองมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านความปลอดภัยกลุ่มที่ต้องปรับปรุงนะครับก็คือว่า618แห่งเด้งโอ้โหมากมายครับแบ่งเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตแต่พบข้อบกพร่องเล็กน้อยครับจึงออกแบบแนะนำแก้ไข570แห่งครับแล้วก็กลุ่มที่มีใบอนุญาตเคยได้รับแจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงภายในระเบียบกำหนดออกคำสั่งให้แก้ไข48แห่งแล้วก็กลุ่มที่ถูกสั่งหยุดกิจการ79แห่งครับแบ่งเป็นกลุ่มที่สั่งหยุดกิจการแสดงดนตรี19แห่งเนื่องจากว่าขาดใบอนุญาตประกอบกิจการแสดงดนตรีแล้วก็สั่งปิดร้านชั่วคราว60แห่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการถามว่าท่านทำอย่างนี้ดีแล้วล่ะครับแต่ทำไมก่อนหน้านี้นะครับไม่ทำมาเด้งนะถ้าไม่เกิดเหตุนะครับนี่นะโรงเบียร์ลาดพร้าวเหรอโอ้ผมว่านะครับก็คงจะปล่อยไปแบบนี้แหละนะท่านก็บอกตอบด้วยเด้งนะแม้กระทั่งวันหยุดยาวนี่ครับต้องกวดขันเช่นเดียวกันบ้างนะ
1: ค่ะอ่ะมาที่ดราม่านะจนกระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตถึงขนาดที่ว่าทางสถานทูตเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวกันเลยแต่ว่าไปมาเนี่ยทั้งสถานทูตเอ่ยทั้งแกรมมี่เอ่ยนะก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยว่าตรวจสอบข้อมูลหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะทางแกรมมี่เองเขาสามารถยุติเหตุการณ์ทั้งหมดโดยออกมาประกาศชี้แจงความคืบหน้าเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเนี่ยนะระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ภายในกิจกรรมรวมพลนะคะงานมหกรรมนิยายนานาชาติก็สามารถไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทได้ทั้งหมดค่ะคือเป็นการไกล่เกลี่ยผู้กรณีทั้งสองฝ่าย
0: เลย
1: ก
0: ็
1: คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันด้วยดีนะคะแล้วก็มีการถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษส่วนเจ้าหน้าที่ที่โดนระงับไอการทำหน้าที่อะไรเนี่ยก็กลับเข้ามาทำหน้าที่ตามปกติแล้ว คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาจากที่มีแฟนคลับเนี่ยคนไทยเจ้าของที่เดิมอ่ะที่นั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะเพื่อเตรียมที่จะรอพบพวกศิลปินอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคือเขาก็กำลังจะส่งต่อพื้นที่เนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อที่จะมารอดูศิลปินแต่ทีนี้จู่ๆแฟนคลับคนจีนเนี่ยก็เข้ามาแทรกในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ดึงเอาป้ายชื่อของเจ้าของที่เดิมนะแล้วก็เอาร่มของตัวเองนะมาวางทับพื้นที่เอาไว้ทีนี้พอสตาฟเข้ามาเห็นเนี่ยก็แจ้งเตือนบอกเอ้ยไม่สามารถจะทำได้มันผิดกฎทางฝั่งเพื่อนของเจ้าของที่เดิมเขาก็เขาก็เข้าใจกติกายอมลุกแต่โดยดีไงแต่คนจีนคนนี้ไม
0: ่
1: อ่ะพอไม่ปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการชี้แจงกันพอชี้แจงปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ฟังค่ะแล้วก็เริ่มมีการกระทบกระทั่งด้วยวาจาจากวาจาปุ๊บเนี่ยก็เริ
0: ่
1: ม
0: ลงไม้ลงมือหน่อย
1: ลงไม้ลงมือโดยฝ่ายชาวจีนคนนี้ก็ไปผลักไปแบบทำร้ายอ่ะกาดจนกระทั่งทำให้ทางการเนี่ยก็ต้องตัดสินใจหิ้วตัวออกพอหิ้วตัวออกปุ๊บเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นความปลอดภัยเวลาที่มันเผชิญหน้าในการใช้ความรุนแรงไงทีนี้คนก็มาเห็นแต่ด้านหลังก็เลยเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นประเด็นโอ้โหตอบโต้กันสำหรับบรรดาชาวจีนเนี่ยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทางสถานทูตจีนเนี่ยเขาออกแถลงการจี้ให้ทางการไทยเนี่ยเร่งตรวจสอบในเรื่องที่เกิดขึ้นทางด้านของแกรมมี่เองเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าเหมือนกับเป็นความผิดอ่ะเป็นความผิดของทางเจ้าหน้าที่การเขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยโอ้โหเรื่องนี้นะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้นะทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ตรวจสอบให้ดีซะก่อนคลิปก็มีคือคุณสามารถไปดูคลิป

0: ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนต้นได้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทัวร์ลงไม่น้อยกับทางสถานทูตจีนแล้วก็รวมไปถึงแกรมมี่แต่ว่าในที่สุดเนี่ยแกรมมี่ก็เคลียร์ทุกอย่างจ
1: บ
0: ภายในเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนช่วงวันอาทิตย์นะแล้วมันต่อเนื่องมาถึงวันจันทร์เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องเพราะว่าทางสถานทูตจีนลงมาเอี่ยวด้วยนี่แหละ
1: ใช่ใช่นะครับนี่นะผมก็เห็นแถลงการนะครับของสถานทูตแล้วสองงานเลยนะเด้งนะทั้งจีนนะครับแล้วก็อิตาลีด้วยอิตาลีด้วยนะเอาเพื่อที่บอกว่ามาเที่ยวบ้านเรานี่นะเอาดีแล้วครับที่จบกันนี่นะแต่ถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
11: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
13: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
12: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
14: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น

0: Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ17:37นะคะปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะต้องพูดคุยกับคุณผู้ฟังใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไลน์มันมีปัญหาคือตอนแรกนะเด้งก็ยังสงสัยอยู่เลยอะวันนี้ไม่มีคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาเลยเหรอหรือว่าเขาไปเที่ยวกันหมดเนี่ยไม่ส่งข้อความเข้ามาแต่เอ๊รอจนถึงรายการตอน5 โมงเย็นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีข้อความมาอีกเพราะนั้นน่ะช่วงเมื่อกี้พักเบรกนะที่หายกันไปนานเนี่ยคือเราพยายามที่จะดึงไลน์กลับมาให้ได้แต่ว่าอ่ะมันมีปัญหาจริงๆนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องหยุดการพูดคุยไปวันหนึ่ง
6: จะรีบแก้ไขนะครับนี่นะนะครับดูข่าวสารที่น่าสนใจนะครับโหปรากฏว่า2พี่น้องชาวรัสเซียเด้งหน้าตาก็ดีๆนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายนะหายตัวปริศนาครับหายตัวที่ว่าเรายี่ชมรีนี่เองครับเด้งวันนี้นะครับได้มีการแชร์ภาพข่าวนะครับตำรวจก็แจ้งด้วยนะครับมีไอน่ามาซิโมวาอายุ22ปีนะครับแล้วก็มิสเตอร์โรแมนโนซิมาวาครับอายุ17ปี2พี่น้องสัญชาติรัสเซียครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับตั้งแต่เช้ามืดคือประมาณสัก4:00ของวันที่26ที่ผ่านมาครับขาดการติดต่อไป3วันแล้วโอ้ยผู้เป็นแม่ใจจะขาดสิเด้งนะโดยตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นะครับวันนี้ได้เชิญคุณแม่อายุ40ปีครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมผ่านล่ามนะคุณแม่ซารีน่านะครับวันเกิดเหตุนี่นะ4:00ครับลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยเพียงสวมชุดอยู่บ้านธรรมดาไม่ได้แต่งตัวพิเศษอะไรเลยพกเพียงแต่โทรศัพท์มือถือขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักครับโดยเข้าใจว่าออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่หลังจากนั้นไม่กลับมาอีกเลยก็พยายามตามหาทุกวิถีทางนะครับติดต่อเพื่อนสนิทแล้วก็บ้านคนรู้จักแต่กลับไม่มีใครพบเห็นเลยนะครับคุณแม่นี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับเดินทางมาอาศัยแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่ตั้งแต่ปีคศ2018นะครับก่อนที่จะพาลูกทั้ง2คนมาอยู่ด้วยในปี2021ซึ่งลูกทั้ง2นี่พูดภาษาไทยไม่ได้พูดเพียงภาษารัสเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษครับซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยายอมรับนะครับคุณแม่ตอนนี้เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเด้งนะยิ่งเห็นข่าวยากรรมเกี่ยวกับกลุ่มชาวรัสเซียในพื้นที่พัทยายิ่งทำให้หวั่นกลัวเลยนะครับวอนตำรวจไทยนะครับติดตามหาลูกภาวนาขอให้ลูกทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ได้กลับเข้ามาสู่อ้อมกอดคุณแม่โดยเร็วตำรวจลงพื้นที่ใหญ่ระเด้งตอนนี้นะครับก็ไปเช็คทำลายทั้งหมดนะครับดูกล้องวงจรปิดด้วยนี่นะ

0: ตั้งแต่บริเวณหมู่หน้าหมู่บ้านเลยครับเด้งโอ้โหตีสี่นะครับเห็นขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าออกมาสีเทาดำทะเบียนจังหวัดชลบุรีนะครับออกจากบ้านน้องชายเป็นคนขี่พี่สาวเป็นคนซ้อนและก็กล่าวทักทายรปภ.หน้าหมู่บ้านตามปกตินะครับจนกระทั่งเข้าไปในใจเอาเป็นรายละเอียดนะนะครับไปที่ถนนยังไงก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นพอไปถึงด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์พี่สาวลงจากรถมายืนข้างๆแล้วก็ขึ้นซ้อนอีกย้อนสอนนะครับบนผู้ขนานอีกคันนึงเหมือนกันเด้งนะเอ๊ยยังไงครับมันผิดปกติอยู่แล้วครับแสดงว่ามีนัดหมายกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จักรยานยนต์นะครับของสองพี่น้องก็ขี่ตามมากับรถปริศนาอีกมุ่งหน้าไปทางซากแง้วนะครับบริเวณวัดบางใหญ่นะโดยมีรถอีกคันขี่ตามหาประมาณสัก100เมตรครับก่อนที่ขี่ย้อนกลับมาไฟแดงที่ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ซากแง้วอีกแล้วหายตัวอย่างปริศนาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เด้งนะกำลังตามตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นะครับประกาศแจ้งคนทั้งประเทศหรือพี่น้องในพื้นที่ชลบุรีครับกรุณาดูด้วยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ Honda ADV 160ทะเบียน4กสครับ6379ชลบุรีกรุณาแจ้งตำรวจด้วยนะครับตอนนี้แม่ใจจะขาดแล้วเด้งน
1: ะ
0: มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าชาวต่างชาติหายตัวในบ้านเราแล้วถ้าเกิดเรื่องไม่ดีตามมาครับ
1: ส่วนเรื่องคืบหน้าของเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะดูท่าจะไม่ดีแล้วล่ะ
0: อ้าวเหรอเป็นยังไง
1: เพราะว่าด้วยแรงของแผ่นดินไหวที่มันรุนแรงมากนะมันก็เลยส่งผลให้โครงสร้างบริเวณชั้น2ของห้างสรรพสินค้าค่ะมันพังถล่มลงมาคือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลแล้วก็ว่ากันว่าม ีประชาชนจำนวนหลายรายเลยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีละสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ของญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะ
0: เห็นไหมเด้งโอ้มันใกล้ตัวมากเลยนะครับนี่นะเอาเมื่อวานนี้เด้งรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้องเนเน่ที่ประมูลเสื้อเด้งนะ
1: ตกลงไม่มีเงิน
0: ตกลงในคนประมูลนะครับขึ้นไปจับเสื้อไปเชิดเสื้อเชิดแล้วก็ไม่มีเงินจ่าย
1: ตลก
0: อะไรก
1: ็
0: เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเด้งนะ
1: แสนห้าเนี่ยไม่มีเงินอ่ะแล้วคุณประมูลทำไมอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเนี่ยนะ
1: งงอ่ะแต่ว่าไปอ่ะที่คนเขาเปิดประมูลนะคงอึ้งกว่าว่าคุณเล่นอะไรอ่ะ
0: นั่นเลยครับนี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับผมว่าทำเพื่อสนุกหรือติงตองหรือทำเพื่ออยากมีชื่ออยากดราม่าหรืออะไรแต่มันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของสาธารณะ
1: ค่ะ
0: เอาปรากฏว่าเด้งรายงานข่าวไปนะครับผมแต่ฟังนิดหน่อยนะครับเนเน่รอยันรัติการอําลอยนะครับเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงเนี่ยครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับที่เด้งรายงานข่าวว่าเปิดกิจกรรมประมูลเสื้อตัวแรกของวงในราคา 2,000 บาทได้นะโอ้โหปรากฏว่านะครับแข่งขันกันคึกคักจนราคาพุ่งไปถึง 50,000 แต่ระหว่างประมูลนะครับมีชายปริศนารายงานกระตะกอเลยครับผมเสนอเองครับประมูลได้สายห้าโอ้ย ทำให้ผู้ประกาศ ผู้จัดงานนะครับประกาศจบการประมูลและก็มอบสิทธิ์ให้คุณทันทีแล้วเชิญผู้ชายคนนี้เด้งกัน
1: ขึ้นเวที
0: ขึ้นเวทีด้วยผมเป็นภาพหมดเลยได้เด้งนะเขาเบลอหน้าไว้ครับเพื่อรับเสื้อครับถ่ายรูปด้วยแล้วจ่ายเงินปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ดูท่าทางลุกลี้ลุกลนไม่ยอมเอิญโอนเงินค่าเสื้อครับจนต้องว่าเชิญตัวไปคุยข้างเวทีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อของน้องเนเน่เข้าไปคุยด้วยเด้งนะก่อนที่จะยกมือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความก่อนที่จะนำเสื้อตัวเดิมไปประมูลใหม่อีกครั้งท้ายที่สุดผู้ชนะการประมูลตัวจริงรับไปในราคา10,000 บาทเด้งนะแต่ปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับนี่นะจู่ๆนะครับเอาประมวลตัวจริงนะครับได้ไปแล้ว 10,000 แต่จู่ๆนะครับมีบุคคลปริศนาไม่รู้ว่าเป็นใครเด้งนะนะครับผมขอให้เลยน้องเนเน่ครับ150,000โดยไม่ปรากฏชื่อว่าผู้นั้นคือใครเห็นไห
1: ม
0: ท่ามกลางมนุษย์มีมนุษย์ประหลาดแต่ต้องมีมนุษย์ใจดี
1: เพื่อไม่ให้เสียค
0: ือ
1: ไม่ให้เสียเรื่องอ่ะก็ไหนๆคือมีบริจาคกันแล้ว150,000แล้วอยู่ดีคุณไม่ยอมจ่ายตังค์เล่นอะไรคือแบบไม่เข้าท่าเนาะ
0: มนุษย์สุดประเสริฐอะเด้งนะ
1: อันนี้ไหนๆพูดถึงน้องเนเน่นะมาดูความคืบหน้าของอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์กันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีการปล่อยทีเซอร์ยืนยันแล้วนะว่าน้องเนเน่เนี่ยถูกเรียกเข้าบ้านกรรมการค่ะเพื่อทำการแสดงโชว์อีกครั้งนึงในรอบที่เรียกว่า Judge Callback เนื่องจากว่ามีคนผ่านรอบออดิชั่นเนี่ยมากกว่าจำนวนที่ต้องการในรอบไลฟ์โชว์เพราะนั้นการแสดงไลฟ์โชว์เนี่ยนะคะของรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะคะที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 18-19 สิงหาคมเนี่ยก็บอกว่าก็จะเป็นช่วงยาวประมาณสัก4สัปดาห์คือเดือนหนึ่งก็มีกำหนดผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะคะ44คน ซึ่งในรอบออดิชั่นเนี่ยจะมีจำนวนคนเข้ารอบนะคะเกินจำนวนค่ะซึ่งทางอเมริกาก็

0: เต็นท์เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งจำนวนเต็มเลยนะก
1: ็
0: ประกอบกับมีอีก10คนที่เขาผ่านเข้ารอบแสดงสดโดยอัตโนมัติค
1: ือ
0: ผ่านไอ้โกลเด้นบูสเตอร์หรือว่าปุ่มทางลัดของกรรมการเนี่ยไปยืนรออยู่แล้วก็เลยทำให้สรุปนะณเวลาเนี้ยทางอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะคะต้องการคนเข้ารอบแสดงสดที่เหลือเนี่ย34คนเท่านั้นซ
1: ึ่
0: งน้องเนเน่นะคะคือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ต้องคว
1: ้
0: าที่นั่งนี้มาให้ได
1: ้
0: ซึ่งในรอบ Judge Callback เนี่ยนะคะจะออกอากาศ2สัปดาห์ค่ะค
1: ือ
0: ในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้คือวันเนี้ยแล้วก็4สิงหาคมตอน5โมงเย็นฝั่งนิวยอร์กหรือว่า2ทุ่
1: ม
0: ในเวลาแคลิฟอร์เนียเวลาไทยเนี่ยนะคะคือ7โมงเช้าพรุ่งนี้ค่ะถ้าดูถ่ายทอดสดนะก็เขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในบ้านเราเนี่ยจะดูผ่านช่องไหนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารับชมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือช่องNBC น
1: ่
0: าจะดู NBC ใน Facebook บ้านเราได้นะอาทิตย์โมงเช้าลองเปิดดูนะคะคือถ้าว่าน้องเนเน่เนี่ยผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์นะคะได้สำเร็จเนี่ยจะม
1: ี
0: คิวขึ้นแสดงเนี่ย1ใน4สัปดาห์อาจจะเป็นสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งนะจะแบ่งออกเป็นสัปดาห์ละ2วันคือ18 19แล้วก็25 26 1ถึง2กันยาแล้วก็8ถึง9กันยาเนี่ยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะหาผู้ชนะเข้ารอบรองในช่วงวันที่15ถึง16กันยาแล้วก็รอบชิงเนี่ยในวันที่22กันยายนและประกาศผลนะคะกันยายนค่ะจะมีทันการถ่ายทอดสดนะผ่านทางช่อง NBC ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ LA ก็สามารถเข้าชมได้ฟรีเลยน
1: ี่
0: แหละค่ะเป็นล่าสุดสำหรับน้องเนเน่กับอเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะ
1: เรามีหน้าที่นะครับส่งกำลังใจนะเด้งนะ
0: ใช่
1: ในประเทศไทยนี่นะ
0: โหวตไม่ได้โอ้รับรองคนไทยแต่ว่านี่เขามีการประกาศตัวสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วนะเขาตั้งทีมขึ้นมาเลยเพ
1: ื่
0: อโหวตเด้งเห็นนะใน TikTok เนี่ยก็จะมีบรรดาพวกทหารค
1: ือ
0: คนไทยที่เขาเป็นทหารสารพัดสังกัดเลยเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วจะโหวตให้กับน้องเนเน่เชื่อเลยเหรอคนไทยเยอะในสหรัฐอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆครับไม่รู้ว่าเยอะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าคนไทยไปทำมาหากินอยู่ที่โน่น
0: ก็ฝั่งแคลิฟอร์เนียที่เอาเอก็เยอะแล้วเป็นแสน
1: เออครับเผื่อไปมีครอบครัวไปแต่งงงแต่งงานลูกเต้าออกมาเท่าไหร่นะครับอ้าวก็ไปบวชกันได้หมดก็แล้วกันนะนะ
0: แบบประมูลแล้วแบบไม่จ่ายเงินก็ไม่เอานะ
1: ครับพี่น้องชาวลาวด้วยชวนกันไปยังไม่เด้งนะกลุ่มสมาคมชาวอาเซียนด้วยกันนี่ครับโอ้เอเด้งรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะครับเรื่องของสอบท้องถิ่นไปหรือยังที่บอกว่ากองปราบได้มีการเตรียมบุกเรือนจำนะครับแจ้งข้อหาเพิ่มผอ.พิชิตแล้วก็ดร.วินแล้วก็คุณสัตพรเนี่ยเขาข้อสอบนะครับโอ้โห
0: ว่าไงล่ะ
1: เจ็ดข้อหาเด้งนะเนี่ยอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับภายหลังจากที่กองปราบนะครับออกหมายเรียกนายธีรุธสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็นายเรืองเดชสิริกุลนะครับนี่นะผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและก็จิตวิทยามศวเนี่ยครับนายเรืองเดชนี่เป็นด็อกเตอร์นะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหารวม7ข้อหาหล
0: ัง
1: จากที่ว่าสืบแล้วครับพบมีส่วนเกี่ยวพันกับการทุจริตในการสอบที่ผ่านมาเน
0: ี่
1: ยให้มาพบนะครับพนักงานกองปราบภายในวันที่31กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามนะครับกองปราบเตรียมเดินทางเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา3คนครับที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ในเรือนจำคือดร.วินน่ะเด้งนะนายวินนะครับดร.วินธนพัชระโพคินหรือนายวินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็น้องสาวครับสัตพรเนี่ยน้องสาวนายวินแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรหมหรือจ่าพิชิตนี่ครับโอ้มีแต่คนมีการศึกษาสูงๆเก่งทั้งเองกันเนี่ยเด้งนะผ
0: ู้อ
1: ำนวยการกองยุทธศาสตร์แล้วก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญาก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ต้องระวังโทษด้วยครับ2ใน3ของโทษที่กำหนดให้สำหรับความผิดนั้นหลังจากก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองปราบได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาแล้วครับพฤติกรรมเป็นอังยี่ซ่องโจรทำให้ทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ไร้ประโยชน์ครับรวมทั้งนะครับเนี่ยนะความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จครับส่วนที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ตำรวจปปป.พบอยู่ก็มีบริษัทของผอ.พิชิตบางใหญ่นนทบุรีขณะที่กำลังแก้ไขข้อมูลกันทั้ง11รายเบื้องต้นจะถูกเรียกมาแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยนะทำให้เกิดความเสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียหรือไร้ประโยชน์นะเด้งนะสำหรับนะครับข้อหาที่ธีรยุทธอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็นายเรืองเดชสิริกิจ

0: ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวนะครับจะถูกแจ้งรวม7ข้อหาเด้งน
1: ะ
0: 7ข้อหานะครับโอ้หนักครับเนี่ยนะเอาเป็นว่า7ข้อหานี้หนักหมดครับเด้งนะนะครับก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับบอกว่าจะมีใครเพิ่มเติมและจะมีข้อหาเพิ่มหรือเปล่า
1: มีข่าวกันออกมานะกับกฎใหม่ของสนามบินเนี่ยด้วยเรื่องที่คนไปซุกซ่อนเอออะไรทั้งหลายแหล่เขาก็เลยมีการออกกฎใหม่ค่ะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เปิดค้นกระเป๋าต้องสงสัยได้ทันทีเลยก็เป็นของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการกระทรวงคมนาคมนี่แหละค่ะเขาประกาศเตรียมบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่นะที่สนามบินทั่วประเทศเลยนะคะจะเริ่มกันตั้งแต่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็คืออนุญาตให้พนักงานตรวจค้นสามารถดำเนินการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะที่มีความต้องสงสัยได้ทันที คือไม่จำเป็นต้องรอตรวจค้นต่อหน้าผู้โดยสารด้วยนะสั่งว่าแอบเปิดก็ได้ค่ะ
0: ได
1: ้เออพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนนะคะใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋ามาตรฐานสากลค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายโดยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นข่าวปลอมไงไม่ใช่เป็นข่าวจริงนะคะหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมาตรการใหม่นี้นะคะถูกกำหนดขึ้นค่ะก็เพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานการบินของไทยให้มันรัดกุมขึ้นนะคะก็มีสาระสำคัญคือตั้งแต่วันที่16ตุลานี้เป็นต้นไปค่ะหากตรวจพบพฤติการหรือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าภายในกระเป๋าสัมภาระลงทะเบียนที่สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยของผู้โดยสารคนใดก็ตามที่อาจจะมีวัตถุต้องห้ามสิ่งของอันตรายหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เนี่ยพนักงานเนี่ยนะคะที่เป็นพนักงานตรวจค้นของสนามบินจะได้รับอำนาจเลยค่ะในการเปิดสัมภาระเพื่อทำการตรวจค้นได้ในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อหน้าผู้โดยสารหรือว่าแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบล่วงหน้าซึ่งไงก็ตามนะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นะคะของผู้โดยสารและแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเนี่ยทางสนามบินได้กำหนดนะคะขั้นตอนปฏิบัติที่เข้มงวดควบคู่กันไปคือทุกครั้งที่มีการเปิดสัมภาระโดยพลการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกภาพค่ะคือจะวิดีโอเรคคอร์ดเลยในตลอดขั้นตอนของการเปิดตรวจค้นเอาไว้เป็นหลักฐานและพอทำการตรวจค้นเสร็จสิ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องใส่เอกสารแจ้งการตรวจค้นทิ้งเอาไว้ด้วยภายในสัมภาระในนะคะกระเป๋าใบนั้นๆเนี่ยเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของกระเป๋าได้ทราบเวลาที่เดินทางไปถึงปลายทางโอ้โห
0: ครับ
1: เรื่องนี
0: ้นะ
1: เอาละ
0: คนที่บริสุทธิ์นะเด้งนะเดือดร้อนครับโอ้คนไทยนี่ก็แปลกนะเด้งนะนะครับข่าวสารข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับที่อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยที่ถูกฆ่าตายเด้งนะที่พัทยานะครับที่เราได้งานข่าวมาแล้วนี่น
1: ะ
0: ปรากฏว่านี้ตำรวจออกหมายจับแล้วนะครับคนร้ายฆ่าหลักฐานนี่มัดแน่นว่างั้นนะเด้งนะครับที่นักเทนนิสอาวุโสนะครับอายุ64ปีที่ท่านเสียชีวิตไปนะครับอย่างที่ทราบข่าวกันนี่นะ
1: ฮะ
0: ปรากฏว่าความคืบหน้าวันนี้จากผู้กำกับสภ.หนองปลือบอกนะครับบอกว่าลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับไปดูหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยนะก็มอบอำนาจให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับส่วนคนร้ายเนี่ยเป็นคนเดียวกันที่พบการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเกรงนะครับนายคนนี้จะหลบหนีเด้งนะแต่ตอนนี้นะครับได้มีการติดตามไปยังบ้านพักในพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอบ่อวินแต่ยังไม่พบครับรวมทั้งชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเนี่ยนะพร้อมกับประสานทหารปังประเทศเมียนมาด้วยแหละครับให้มีการติดตามหาตัวคนร้ายที่อาจจะข้ามฝั่งไปยังเมียนมาอีกแล้วว่างั้นนะสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของชายรักชายอะเด้งน
1: ะ
0: แต่ไม่รู้ว่ามันมีเงินทองมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนะแต่ผมเห็นภาพอะเด้งนะถึงไม่บอกชื่อครับแต่ภาพก็ปรากฏออกมานะครับว่าหล่อ
1: หนีตอนนี้หนีไปอยู่ที่
0: ครับไม่รู้ว่าหนีหรือยังเขากำลังตามอยู่ตอนนี้เขากลัวว่าจะหลบหนีไปทางด้านแม่สอด
1: ถ้า
0: ข้ามฝั่ง
1: มาข่าวดีกันนิดนึงนะจะว่าข่าวดีก็ไม่รู้อ่ะข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าทางด้านของพลตรีเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วง3ปีที่แล้วเนี่ยวันที่28กรกฎาคมปี66นะคะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่แหละค่ะทางมูลนิธิไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอ่ะพี่สวิทย์มบรร.คือมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรง

0: นะคะได้เปิดหอพักนี่แหละมวรร1
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยเออไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรยังไงสำหรับนะผู้ป่วยมะเร็งที่ยากจนค่ะจากเขตหรือจังหวัดห่างไกลเนี่ยที่ต้องฉายแสงรักษามะเร็งต่อเนื่องหลายวันเนี่ย
1: ค
0: ือทางโรงพยาบาลจะให้พักฟรีเลยและไม่ได้พักฟรีอย่างเดียวด้วยนะคือหอพักพร้อมกับอาหารฟรี3มื้ออ่ะเออสำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากจนระหว่างรอฉายแสงอ่ะเออเนี่ยทางโรงพยาบาลจัดเต็มมาก
1: อ่
0: ะก็เนี่ยแหละค่ะนะคะก็จะได้จะได้รับการดูแลนะฟรีสำหรับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะปีนี้เป็นต้นไปเลยโดยทางมูลนิธิเนี่ยนะคะจะเริ่มด้วยอาหารฟรี3มื้อพร้อมกับหอพักคนยากจนเนี่ยฟรีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ยากจนพร้อมกับญาติด้วยนะญาติก็ได้พักฟรีเหมือนกันแล้วอาหาร3มื้อด้วยพร้อมกับญาติ1คนจากเขตหรือว่าจังหวัดห่างไกลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยนะคะมีที่พักฟรีค่ะในระหว่างที่รอการฉายแสงรักษามะเร็งต่อเนื่องหลายวันขอเน้นย้ำเลยว่าหอพักที่ว่านี้เนี่ยนะคะจะต้องสำหรับคนยากจนจริงๆเท่านั้นนะคะ
1: ค
0: ือสภาพเทียบเคียงห้องเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่ได้สะดวกสบายหรูหรานะคะแล้วก็สำหรับค่าเดินทางค่ารถโดยสารอาหารฟรีหมด3มื้อโอ้โหคือทุ่มทุนเลยอะค่าเดินทางค่าโดยสารออกให้หมดค่ะทุกวันเลยนะระหว่างฉายแสงรักษามะเร็งนะคะมูลนิธิเนี่ยจัดให้ฟรีแล้วก็ย้ำเลยว่าเฉพาะคนยากจนเท่านั้นคือถ้าหากว่ายังพึ่งตัวเองได้บ้างเนี่ยก็พึ่งตนเองไปนะถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้บอกทางโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งโดยตรงได้เลยเนี่ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความใจดีของพลตรีเหรียญทองแน่นหนาประธานมูลนิธิค่ะ
1: โอ้ครับนั่นความใจดีนะครับแต่สิ่งที่ดีสำหรับ FM 100.5 ก็ขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทย มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองภูมิภาคธุรกิจด้วยครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งนะพร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและก็จีนครับอาจารย์อัครศาลวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตคุณอามตั้งนิรันดร์และก็คุณกิติรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลืมลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงครับจะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดอาเซียนอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้ครับสมัครด่วนเลยตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมปรากฏว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับแสดงความสนใจก็โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดนะเด้งนะนะครับก็รีบตัดสินใจเลยครับเพราะว่าเรารับที่นั่งจำนวนจำกัดนะครับแต่เมื่อไหร่แล้วก็จะปิดครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือว่า09448030760944803034และ0943966649ครับ
0: ค่ะและปิดท้ายนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะอย่าอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์พี่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุขีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันถึงทุ่ม25นาที
5: ค่ะ
4: ตั้งแต่ทุ่ม25นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุของเราแล้วก็ทุกคลื่นของอสมทนะฮะก็จะถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็ติดตามกันส่วนเราก็คุยกันประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จๆนะวันนี้ตกลงว่าเรื่องสาวจีนที่มันเข้ามางานเขาเป็นงานนิทรรศการหนังสือแล้ว
5: นิยาย

0: หนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วฮะแต่มีบา
0: แต
1: ง
0: ่
1: คน
0: ว่
1: เข
0: า
1: าบอกอ๋อเขาตั้งชื่อให้มันดูปลอดภัย
0: เ
1: ส
0: มา
1: ำหร
0: เม
1: ับ
0: า
1: แฟนคลับจีนเพราะว่ากฎหมายอะไรทำอะไรนะประเพณีอะไรของเขาเขายังไม่เปิดกว้างพ
0: จะ
1: อ
0: มางานซีรีส์วายอะไรอย่างงี้ไ
1: พ
0: ม่
1: วก
0: ได
1: ซ
0: ้
1: ีรีส์ว
0: ใช่
1: า
0: ไหม
1: ยอ
0: ค
1: ะไระ ต่างๆมันดูแล้ว
0: น
1: มั
0: ะ
1: น
0: คะ
1: ก็เลยออกมาในแนวว่าเป็นอะไรนะจริงๆก็คืองานพบปะศิลปินนะศิลปินพบกับแฟนคลับก็เป็นศิลปินพวกซีรีส์
0: ข
1: ว
0: องแก
1: าร ย
0: บี้เขาก
1: ลุ่มซีรีส์วายทั้งหลายตอนนี้ก็จะมีพวกแฟนคลับที่เป็นต่างชาติอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยเพราะแฟนคลับชาวจีนนะตอนนี้ก็มาเกิดเหตุกับแฟนคลับที่เป็นคุณสุภาพสตรีชาวจีนแล้วก็นี้เรื่องมันก็ชุลมุนวุ่นวายจนกระทั่งเธอก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลก็เลยมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลทางฝ่ายคนจีนเนี่ยเขาก็ถึงขั้นติดแฮชแท็กก็จะคว่ำบาตรศิลปินซีรีส์วายของไทยของแกมมี่เนี่ยแหละแล้วก็จะไม่ติดตามแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วรวมทั้งจะไม่มาเที่ยวไทยก็เลยเถิดไปกันไกลเลย
0: ค่ะ
1: แต่ท้ายที่สุดนี่ก็ GMM TV ออกแถลงการฉบับที่2นะก็น่าจะยุตินะครับคุณอันได้เห็นหรือยัง
0: ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะ
1: การฉ
0: บ
1: ับที่2อ่ะครับ
0: ค่ะก็ไปแจ้งความกันนะจริงๆแล้วอ่ะ
1: ต่างฝ่ายต่างแจ้งความ
0: เพราะว่าทุกคนก็ต้องอะไรอ่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนอ้างว่าถูกทำร้ายนะคะก็ออกแถลงการเป็นเรียบร้อยสรุปเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับแฟนคลับชาวจีนในงานชื่องานก็คือมหกรรมนิยายนานาชาติจริงๆแล้วงงจริงแกมบี้ทำนิยายนานาชาติตอนไหนนะคะโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจเขาก็คงแบบพยายามให้มันจบๆอะค่ะให้มันจบๆแล้วก็ขอแจ้งความด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็ลบคลิปเคลิปอะไรออกหมดทุกอย่างมันจบเร็วมากนะพี่เดชานมันเหมือนกับพวกกลุ่มเด็กอิตาลีนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ถอนแจ้งความขอโทษลบคลิปจบคนไทยก็ไปต่อกับอิตาลีกลับมาเอเชียไปจีนต่อเรื่องราวต่างๆมันหมุนเร็วมากนะพี่เดชานมันเร็วมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อกันดิฉันมองอย่างนี้ค่ะพี่เมสารถ้าอยากให้จบมันก็จบนะที่ประเทศจีนแต่ถ้าอยากจะให้เป็นเรื่องมันก็จะยาวค่ะวันนี้ที่ประเด็นที่สู้กันก็คือว่าสู้กันอยู่ที่ผู้หญิงจีนท่านนี้ไม่เคารพกติกาในการจองที่แล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟเนี่ยก็ไปขอร้องด้วยความสุภาพแล้วใช่ไหมคะว่าให้ไปจากตรงนี้เถอะปรากฏว่าพอเธอเริ่มข่วนเขาก็เลยต้องจากสตาฟก็เลยต้องเป็น security
1: เป็นพวกกาด
0: เป็นกาดมาพอกาดมาก็ต้องมีการเชิญตัวไปพอเชิญตัวไปทีนี้ก็มีการโดดถีบเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามุมที่เอาไปเผยแพร่ในต่างประเทศเนี่ยว่าจะเอามุมไหนเอามุมที่โดนล็อกลงหรือเอามุมที่โดนถีบก่อนและจะตัดตอนเล่าตอนที่เธอแบบว่าไม่เคารพกติกาของกลุ่มแฟนคลับและเจ้าหน้าที่มาขอร้องเธอก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยากให้เป็นยังไงคะพี่นายจ๋าถ้าอยากจะให้จบก็ออกมาพูดเลยเหมือนเทียนหมิ่นเนี่ยว่าท่านนายกร้องเพลงเพราะมาก
1: แต่
0: ถ
1: ้
0: าไม
1: ่
0: อยากให้จบ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่อยากให้จบ
1: ก็ลากไปได้
0: เล่นกันไปใช่ค่ะเรียนเข้าใจเหมือนตอนที่เรียนไปจีนแล้วก็คนที่จีนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ดู Facebook เขาไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Google เหมือนที่เราอยากจะรู้อะไรก็รู้เขาดูเฉพาะสื่อของจีนเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่นั่นคิดยังไงเขาก็ปล่อยเรื่องเนี่ยไปตามนั้นวันก่อนคุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ภาคภาษาไทยของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนแล้วก็เป็นจัดรายการอาเซียนตอนเช้าด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: คุณโบเนี่ยให้สัมภาษณ์

แบบโอ้โหเรียนชอบมากคุณโบพูดถึงตอนที่คุณอนุทินไปที่จีนแล้วก็ไปร้องเพลงเทียนหลี่มี่แล้วก็เป็นดราม่าที่ประเทศไทยคุณโบบอกว่าถ้าไม่ชอบ

0: ชมท่านนายกว่าร้องเพลงเพราะและคุณโบเนี่ยนะคะยังพูดถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งรัฐมนตรีของจีนมาที่ไทยแล้วท่านนายกเนี่ยเอารถยนต์จีนที่เป็นรถไฟฟ้าส่วนตัวมารับคลองค่ะพี่ไพศาลแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทางจีนภาพนี้ไม่มีออกที่จีนเลยแม้แต่นิดเดียว
1: ไม่พอใจว่าเอารถอะไรมารับหรือไง
0: ไม่ถูกธรรมเนียมค่ะเป็นรถยนต์ส่วนตัว
1: มันไม่ต้องมันต้องควรจะต้องมีเขาก็ยึดโปรโตคอลอะไรเขาอยู
0: ่คล้ายๆว่าจะเข้าไปนั่งในรถคันเดียวกันรถก็นายกไทยก็ต้องนั่งคันหนึ่งรัฐมนตรีจีนก็ต้องนั่งคันหนึ่งเหมือนกับเอารถส่วนตัวมารับแล้วนั่งไปด้วยกัน
1: นั่งไปด้วยกันก็ถ้าเป็นของไทยนี่ก็ถือว่าให้ความเป็นกันเองสูงนะความจริงความแต่จีนก็อาจจะมองไปอีกด้านหนึ่งได้
0: คุณโบบอกว่าภาพนี้ไม่มีในประเทศจีนเลยหายไปเลย
1: เราต้องดูกันเพราะว่าผมเห็นเนี่ยรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็มาพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมไทยก็มีการพูดกันถึงเรื่องจีนก็ต้องพยายามชี้แจงเรื่องอาวุธที่ส่งให้กัมพูชาเลยนะว่าเป็นเรื่องข้อตกลงดั้งเดิมแล้วก็ตอนช่วงสถานการณ์มีความขัดแย้งทางจีนก็ทำได้ดีที่สุดก็คือ เลื่อนเวลาของการฝึก
0: ส่งมอบ
1: ฝึกรู้สึกส่งมอบแล้วก็ฝึกใช้อาวุธที่ส่งมาให้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาพยายามชี้แจงคราวนี้ปรากฏว่ามีรายงานข่าวผมดูนะเป็นสื่อไทยเล่นนะแต่ไม่รู้จีนก็จะไปเล่นหรือเปล่าก็ลำตีกลาโหมไทยเนี่ยพาลำตีกลาโหมจีนไปทานอะไรกันเป็นแบบทานร้านแบบคือเป็นร้านอร่อยแต่ว่าเป็นร้านแบบร้านของแถวอ่ะแต่ผมจำอาหารไม่ได้แต่เป็นอะไรเป
0: ็นลำตีกลาโหมเราคนนี้นะคะ
1: ใช่นุ่งเกงยีนพากันไปเลย
0: พลโท
1: อดุลเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยพาลองไปดูข่าวเก่าสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยไปเดินแบบลงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปด้วยนะเดินไปเป็นร้านก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านอาหารไทยดังอะแต่เป็นร้านแบบไม่ใช่เป็นร้านที่มีเขามีพิธีรีตอเป็นร้านแบบบ้านๆหน่อยนะแต่ย้อนกลับมาคุณ
0: คืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เทียนเล่าให้ฟังก็คือว่าเรียนได้ยินมาอย่างนั้นคนจีนเล่าให้เรียนฟังว่าการกระทำสำคัญที่สุดถ้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นยังไงสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะส่งสัญญาณในประเทศจีนมากกว่าการส่งสัญญาณให้คนจีนได้รับรู้อะไรก็คือการกระทำก็คือเช่นการมาเยือนอันนั้นแหละคือสัญญาณที่ดีที่สุดพอมาถึงคุณโบสุวิตาก็บอกว่าเทียนหมี่นี่ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเราจะไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจีนถ้าไอสิ่งที่เคยมีปัญหาก็คือเรื่องรถที่เล่าให้ฟังไม่เห็นภาพนี้ในจีนเลยการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะส่งสัญญาณแบบนั้นทีนี้กลับมาเรื่องแม่จีนกับเรื่องงานมหากรรมนิยายอะไรนี่ก็เหมือนกันอยู่ที่เขาจะเอายังไงฮะถ้าเขารู้สึกดีกับใครเขาก็คงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศจีนแต่เขายังปล่อยให้ภาพแบบนั้นอยู่ยังมีแถลงการอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเอาอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดหรอกค่ะว่าเขาจะจริงเป็นยังไงอยู่ที่ว่าเขาจะเอาอย่างไง
1: ทูตนอกแถวทูตลับโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างนี้นะบอกว่าวันนี้เห็นข่าวสถานทูตจีนออกประกาศเรียกร้องกรณีชาวจีนผู้หนึ่งที่มีเรื่องวิวาทกับรปภ.ไทยเรื่องนี้เท่าที่ดูและจากประสบการณ์ของผมรู้สึกแปลกใจพอควรปกติเรื่องวิวาทเช่นนี้ที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือมีความเสียหายทางทรัพย์สินร้ายแรงมักถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวรายบุคคลและไม่มีสถานทูตประเทศไหนต้องออกมาประกาศเช่นนี้ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายภายในเองในวงเล็บกลับกันผมก็เชื่อว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ที่จีนสถานทูตไทยที่นั่นก็คง

0: ให้เป็นเรื่องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งนี้ความเสียหายของชาวจีนในกรณีดังกล่าวน่าจะน้อยกว่าความเสียหายของคนไทยที่เกิดจากชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยหลายต่อหลายเท่านักการต้องออกมาประกาศเรื่องนี้ของสถานทูตจีนจึงแลดูค่อนข้างน่าแปลกและเชื่อว่าสถานทูตประเทศอื่นๆในไทยก็น่าจะแปลกใจและจับตาดูเรื่องนี้อยู่เช่นกันในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยต้องรีบเร่งออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยตัวเองทันทีในวงเล็บซึ่งผมเห็นว่าเรื่องเช่นนี้น่าจะให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหรืออธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้ดูแลให้สัมภาษณ์ก็น่าจะเพียงพอย่อมแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับจีนอย่างสูงยิ่งแม้จะเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปในโลกไม่น่ามีใครเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแต่เมื่อมีประกาศเรื่องนี้โดยสถานทูตจีนออกมาจะอย่างไรเสียจะมากจะน้อยย่อมคือการกดดันอย่างหนึ่งต่อทางการไทยนี่ขนาดแค่เรื่องคนทะเลาะวิวาทกันถ้าเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้น่าคิดว่าไทยจะโดนอะไรบ้างในยุคแห่งความสัมพันธ์อันหวานชื่นนี้ที่ควรเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันต่างมีศักดิ์ศรีและไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันไหมท้ายนี้ยังไงก็ขอโทษคุณอนุทินอีกครั้งเรื่องเพลงเทียนมีมี่ในบริบทความสัมพันธ์ไทยจีนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในวันนี้ในวงเล็บแต่ผมยังแอบคิดว่าท่านหากหมั่นซ้อมเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อไปแสดงในวาระสำคัญต่างๆในต่างประเทศน่าจะดีกว่าแล้วหวังด้วยว่าวันหนึ่งไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วอ่านเจอถ้อยคำในแถลงการใดว่าไทยเป็นมณฑลหนึ่งของใครนะครับเนี่ยก็ยังจริงๆแล้วข้อความเริ่มต้นเนี่ยเป็นการขออภัยกรณีเรื่องที่เคยโพสต์วิจารณ์คุณทินที่ไปร้องเพลงเทียนมีมี่นะแต่ว่าก็เลยโยงมาถึงเรื่องของแถลงการสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องสาวชาวจีนที่ไปเกิดเหตุกับทางกาดของไทยที่ทาง GMM TV เขาจ้างมาดูแลรักษาความเรียบร้อยในการจัดงานก็เป็นมุมหนึ่งนะที่ในฐานะที่เป็นนักการทูตนะซึ่งเราก็ไม่รู้นัยยะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นนักการทูตก็ให้ความเห็นเราก็โอเคก็ดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันอาจจะไม่ใช่อะไรปกติก็ได้อาจจะมีอะไรที่ก็น่าคิดแล้วก็คงจะต้องติดตามดูต่อไป
1: สำหรับดิฉันแล้วการที่ประเทศจีนนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสถานทูตจีนจะแสดงออกอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ผ่านการกลั่นกรองและเป็นการส่งสัญญาณเขาแอคทีฟสองเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ตอนเรื่องแม่จิเรื่องพ่อเรื่องแม่พ่อทิศเรื่องผู้หญิงจีนจ้างผู้ชายไทยเป็นพ่อนั่นเขาก็ออกแถลงการครั้งหนึ่ง
0: ไปปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะมางวดนี้เขาก็อีกเหมือนกันเขาเริ่มที่จะไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวในกรณีที่คนของเขาถูกกล่าวหาค่ะแล้วเขาก็เรียกร้องก่อนหน้านี้ว่าให้แยกแยะคำว่าจีนเทา
0: ใช่ไหมมี
1: ไม่ใช่คำว่าไม่ใช่คำว่าจีนเทา
0: ใช่
1: นะคะ
0: จะมีลำดับของเรื่องอยู่ที่ทำที่มีเป็นจุดยืนของสารทูตที่ออกมา
1: ค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เรียนก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นเพราะท่านทูตคนใหม่ยังไงก็แล้วแต่ได้เรียนรู้อะค่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าคิดว่ามันจะอธิบายไปก็เท่านั้นแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงค่ะคิดว่าเขาไม่รู้หร
0: อครับ
1: อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
6: พี่ไพศาลได้ฟังทั้งคุณอนุทินและคุณเลยคุณพิพัฒน์พูดเรื่องที่เขาไปเจอคุณเนวินเมื่อวานแล้วพี่ไพศาลรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมครับ
5: ก็แสดงว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องข่าวที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเนี่ยน่าจะต้องหาทางสยบ
6: mm-hmm.
5: เพราะว่าจริงๆแล้วเขาพบกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเข้าใจว่าทุกวันอังคารคุณเนวินเขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยเขาจะประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
6: ประชุมได้ยังไงคุณเนวินไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นกรรมการพรรค
5: ก็ทุกคนก็ยอมรับเขาเป็นครูใหญ่เป็นครู
6: อ
5: ัน
6: นี้ประชุมที่พักหรือว่าประชุมที่โรงแรม
5: ประชุมที่โรงแรมภูแม
6: ่นไม่น่าล่ะไม่เคยเห็นเพราะว่านักข่าวเวลาทำข่าวนักข่าวไปที่พักไม่เคยเห็นคุณเนวินเลยเขาจะไม่ไปที่พัก
5: ใช่ใช่เขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยจะประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักภูมิใจไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะประชุมสสทุกวันอังคารนี่แบบนี้
6: เพราะ
5: เป็
6: น
5: ว
6: ันนั่งห
5: ั
6: วโต๊ะ
5: เพราะวันอังคารจะเป็นวันประชุมครม.แล้วก็สภาก็จะทำหน้าที่ก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งหลายแหล่ที่จะต้องหารือพูดคุยกัน
6: ให้คำปรึกษา
5: จะน
6: ั่
5: งจะน
6: ั่
5: งห
6: ั
5: วโต
6: ๊
5: ะจะนั่งหัวโต๊ะนั่งปลายโต๊ะอะไรผมก็ไม่อยากไประบุชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็เอามาในฐานะครูใหญ่ทุกคน
6: ให้คำปรึกษาหรือว่าให้นโยบายให้แนวทางทำงานนะคะ
5: ก็เหมือนครูใหญ่ฮะครูใหญ่ก็ประชุมกับบรรดาครูทั้งหลายในโรงเรียนครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าผมไปเดินตรวจเนี่ยห้องน้ำมันค่อนข้างจะสกปรกนะอาจจะต้องกวดขันให้เด็กที่ทำเวรยามเรื่องห้องน้ำให้มันตรวจตราให้มันทำให้มันสะอาดสะอ้านมากขึ้นเลยเนื้ออาหารกลางวันผมไปตรวจดูแล้วปริมาณอาหารมันดูมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำนองนั้นก็มีเรื่องที่คงจะมาให้คำปรึกษาอะไรอยู่ครับคือผมกำลังจะโยงมาว่าเขาก็ปฏิบัติกันโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าจู่ๆเนี่ยจะต้องเอามาเป็นภาพถ่ายสามคนอะไรแบบแล้วคุณอันสังเกตไหมในห้องนั้นอะเป็นห้องที่โต๊ะคือโต๊ะประชุมนะ
6: ค่ะ
5: แล้วมีเก้าอี้วางยาวเลยไงซึ่งผมก็น่านึกว่าอ๋ออันนี้เข้าใจว่าน่าจะหลังการประชุมคณะสถานะเขาออกไปมันยังมีเก้าอี้วางเรียงผมเหลือบดูมุมภาพนะโอ้แสดงว่าต้องมีคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้กันเยอะแต่ว่าเขาให้เหลือแค่3คน

0: ไม่ให้มีคนอื่นเลยแล้วก็ถ่ายมุมถ่ายภาพก็คงจะเป็นลักษณะเป็นจุดที่คุณพิพัฒน์ก็นั่งอยู่แล้วสองคนที่เขาอยู่หัวโต๊ะเขาก็เดินมาแล้วก็มายืนถ่ายภาพคุณเนวินก็โพสออกไปคุณพิพัฒน์เขาก็โพสออกไปคุณอนุทินเขาก็โพสออกไปส่วนคุณ
1: พิพัฒน
0: ์คุณพิพัฒน์นี่รู้สึกจะติดแฮชแท็กเฉยๆใช่ไหมนอนอพออะไรเงี้ยติด
1: ติดหนูเนพิพัฒน์อะไรเงี้ยหรอ
0: ติดเป็นแฮชแท็กเฉยๆครับ
1: ที่ในสารจริงเราก็เห็นบรรยากาศประเภทแบบเอ๊ะใครเป็นเลขาธิการพรรคนี้นะ
0: ลูกชายคุณเนวิน
1: อ๋อ
0: คุณชัยชนก
1: คุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคลูกชายคุณเนวินเป็นเลขาธิการ
0: พรรคครับ
1: แล้วถ้าจะพูดถึงคุณพิพัฒน์เนี่ย
0: ก็ก่อนที่จะเป็นลูกชายคุณเนวินก็น้องชายคุณเนวินเป็นเลขามาก่อนแต่ว่าพอยังมีกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็ต้องถอยห่างการเมืองไปก็ลูกชายคุณเนวินก็มาทำหน้าที่เลขาพรรคแทนคุณศักดิ์สยาม
1: ครับค่ะเราผ่านการข่าวอะไรแบบนี้กันมาเยอะและไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่สมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องอะไรนะคะประชาธิปัตย์ตั้งแต่เสนันกับคุณชวนคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะพรรคความหวังใหม่ตั้งแต่สมัยบิ๊กจิ๋วป๋าเนาะแล้วก็จนย้ายกันมาอยู่พรรคไทยรักไทยกับคุณเสนาะกับคุณทักษิณจนคุณหญิงพจมานต้องไปหาที่บ้านคุณเสนาะใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ไล่มาจนถึงบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ไล่มาจนถึงคุณธรรมนัสกับบิ๊กป้อมไล่มาจนถึงคุณพีรพันธ์กับคุณขิงตลอดเวลาที่เราทำข่าวพวกนี้เขาก็จะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรตลอดเลยค่ะ
0: ใช่คุณพิธารู้สึกจะวิจารณ์ได้น่าสนใจนะไปอยู่บอสตันนานกลับมาก็มาให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะเขาเป็นที่รู้กันนะถ้าจะให้สัมภาษณ์ก็ต้องมารายการนี้คุณพิธาก็พูดอยู่คำว่าผมก็ติดตามอยู่ที่บอสตันก็เห็นอยู่ว่าน้ำเงินเนี่ยเขาก็กินนู่นกินนี่กินไปเยอะหลายจุดหลายพื้นที่กินไปกินมาเข้าใจว่าถึงนาทีนี้คงจะต้องหันมากินกันเองไม่ชาติอย่างนั้นใช่ไหมแต่หมายถึงว่ากินทางการเมืองเนี่ยนะเข้าไปองค์กรอิสระสวคือยึดพื้นที่ต่างๆไว้เยอะท้ายที่สุดแล้วก็มาหันมากินกันเองวิจารณ์แต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะคุณอันมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้ไปมุ่งที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนหรือว่าไปตอบโต้เจ้ากรมข่าวลือหรือเจ้ากรมหรือว่านักปล่อยข่าวทั้งหลายนะแต่สาระสำคัญเนี่ยผมฟันธงเลยนะต้องการสื่อสารภายในพรรคของตัวเองนั่นแหละภายในพรรคตัวเองและภายในแนวร่วมของตัวเองนี่กว่าเอาว่าเป็นการต้องการสื่อสารภายในเครือข่ายสีน้ำเงินด้วยกัน
1: ไอ้ที่คำว่าสมเพศเนี่ยสมเพศพวกเดียวกันเองได้ไงฮะแล้วด่าว่าแบบต้องการพวกไม่หวังดีด่าพวกตัวเองว่าไม่หวังดี
0: ที่ซ้อตายป่ะ
1: ไม่คุณอนุทินพูดมันก็คงเป็นพวกที่ไม่หวังดีแล้วผมก็รู้สึกสมเพศ
0: หมายถึงคนที่ปล่อยข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: หนักนะที่
0: จะถามถ้าเกิ
1: ดด่ากันเองแล้วด่า
0: ไม่รู้ว่าใครใช่ไหม
1: ไ
0: ม่ใช
1: ่
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเป็นพวกเดียวกันเองปล่อยผมหมายถึงว่าเขาต้องการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้พวกเดียวกันเองเนี่ยรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจไม่หวั่นไหวไม่เกิดความหวั่นไหวว่าอุ๊ยจริงหรือเปล่าบนหนึ่งบนสองบนสามเรานี่เขาฟัดกันแล้วเหรออะไรเงี้ย
1: แ
0: บบก็มาทำให้ภายในมันเกิดขวัญกำลังใจและก็เกิดความเป็นเอกภาพนะผมเชื่อว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ความประสงค์เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
1: ขออภัยค่ะพี่ไพศาลรำคาญและสมเพชนี่เป็นเรื่องหัวสวโอเค

0: ไม่ใช่เรื่องความแตกแยกคนละอันกันคนละอันกันคนละอันกัน
1: รู้สึกเรื่องไอ้อะไรที่ไปพูดถึงพวกนั้นนะพวกนักวิจารณ์นะจัดรายการวิทยุแล้วเที่ยวไปวิจงจัดรายการวิทยุโทรแล้วเที่ยวไป
0: ไม่ได้มีการศึกษาม
1: ีนะคุณเนวินเขาจะใส่อยู่นี่แหละไม่รู้ว่าใคร
0: ไม่ใช่คุณอนุทิน
1: ไอ้คุณอนุทินน่ะท่านโทษ
0: ใส่ชุดขาวพูดเลยจริงๆเวลาไปงานแบบนี้นักข่าวก็ไม่ควรถามควรจะไม่อยากให้คนใส่ชุดขาวพูดอะไรอย่างนี้ออกมานะคะพี่ไพศาลแล้วก็พูดหนักด้วยท่านนายกรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเวลาไปงานแบบนี้มันไม่เหมาะและยิ่งถ้าคำพูดออกมาหนักขนาดนี้ดิฉันว่ามันก็ไม่เหมาะจริง
1: ๆผมเห็นแล้วเดี๋ยวนะนายกซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกชี้เป็นเรื่องภายในบ้านยันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิพัฒน์เนวินบอกคบกันมานานจวกนักวิเคราะห์ข่าวไม่รู้ข้อมูลนะก็
0: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันก็พูดแรงนะคะบอกว่านักข่าวถามบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่คุณนฤินหัวเราะพร้อมกล่าวว่าเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามที่มันแตกแยกกันแบบนี
1: ้
0: ช่วยมาเทรนผมหน่อยเรื่องการตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจบอกให้ตนทราบหน่อยว่าทำไมต้องเคลียร์ใจก่อนถามสื่อมวลชนว่าคุณอยู่ในบ้านผมหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถาม เป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลย
1: นี่โอ้ไม่ธรรมดา
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบจะฝากถึงคนปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่ไม่ฝากเป็นเรื่องของบ้านผมสมมติถ้ามีปัญหาจริงๆผมเคลียร์ในบ้านของผมแค่นั้นซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันนานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าข่าวไม่ต้องมาถามแบบนี้บางทีมาถามตนคิดอย่างอื่นอยู่ก็เผลอไปตอบพวกคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบไปอย่างก็พลาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีหรอกเราก็ต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพนักข่าวถามต่อว่าคุณกรุณาโพสต์ข้อความแปลกๆคุณนฤทธิ์บอกแปลกๆอย่างไรเมื่อวานนี่เบาแล้วโอ้โหพี่ตายแปลกตรงไหนคุณกรุณาโพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนคุณทินย้อนถามกลับว่าแล้วพูดผิดหรอคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้เราวิเคราะห์ได
1: ้ว่าใครมันเชื่อมโยงกันถึงเรื่องของคุณกรุณาชิดชอบวิจารณ์ด้วยเหรอเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
0: เราพักกันก่อนไหมพี่ดูจะยาวค
1: ่
0: ะ
1: ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094 48

0: 03076-094-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับคุณเป็นต่อนะครับ
5: ค่ะเมื่อกี้นี้รู้สึกอ่านข่าวแล้วมันใจเต้นยังไงไม่รู้
4: คือถ้าพูดขนาดนี้น่าจะหมายถึงตัวบุคคลชัดๆลงไปนะคงไม่ได้พูดทำนองคลุมๆว่านักวิเคราะห์
5: คงจะไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่ง
4: คงจะมีตัวตนคนใดคนหนึ่งเลยล่ะเนี่ยเพราะว่าซ้อตายถึงขั้นพูดเลยเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนก็แสดงต้องเป็นคนที่คุ้นกันอะไรกันอยู่คุกกันอยู่วงในแล้วก็จู่ๆก็
5: ไปจุดพลุเรื่องนี
4: ้ไปจุดประเด็นไปพูดอะไรออกสื่ออะไรต่างต้องย้อนกลับไปดูว่ามีใครที่ดูแล้วพอจะรู้อยู่ว่าเขาก็เข้าไปคุกวงในอยู่กับภูมิใจไทยอยู่กับทางคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์อยู่แต่ว่าเที่ยวไปออกทีวงทีวีไปออกนู่นนี่แล้วก็ไปวิเคราะห์เครื่องอะไรเปล่า
5: ตกลงเป็นสื่อหรือว่าเป็นอะไรฮะ
4: นี่เพราะคุณอนุทินพูดว่าอย่างนี้ไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคุณดันกับผมนี่ไม่ใช่ละเพราะเรามีอาชีพสื่อมาตลอดนี่เขาบอกเลยไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายก็แสดงว่าต้องไม่ใช่เป็นนักข่าวแต่เขาจะมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองไม่มีอาชีพอะไรที่ชัดเจนคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้ตนคิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์นี่ใครที่ไปออกวิเคราะห์การมงการเมืองแล้วก็เนี่ยคุณนุทินก็พูดลักษณะอย่าง
5: นี้แล้วกิจการปิดไปทีละเจ้าสองเจ้านี่เป็นนักข่าวนะคะข่าวนะคะถ้าปิดนะคะถ้าปิดกิจการเนี่ยแล้วพวกนั้นไม่มีอาชีพไม่เอาอะไรมาปิดนะคะกิจการ
4: ไม่มีอาชีพนี่ครับไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห
5: ์แล้วใครคะที่กิจการปิดไปเดียวเจ้าสองเจ้า
4: ไม่มีอาชีพแล้วทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นชุดหนึ่งนะคนหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าอันนี้อาจจะหมายถึงสื่อสื่อตอนนี้มันก็มีเราก็ทราบกันอยู่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันมากนะช่วงนี้นะยุบ
5: อันนี้เดี๋ยวพอจะรู้ละใคร
4: ยุบข่าว
5: ประกาศปิดเนี่ย
4: ยุบเยบอะไรกันต่างอุตลุดกันอยู
5: ่แล้วเขาก็เป็นคู่แค้นกันอยู่ด้วยพอจะรู้นะบรรดาใครโอ้ยไม่ยุ่งดีกว่า
4: เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะต้องการจี้ไปในจุดที่ถล่มเขาอะไรอย่างเงี้ย
5: แต่พี่ไพศาลวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อะเขาก็เขียนทำนองนี้นะหน้าอะไรอะหน้าหนึ่งหน้าสามอะเขาก็เขียนอย่างนี้นะจะว่าพวกขาประจำไม่มีอาชีพแล้วสื่อไปให้ราคาเอามาวิเคราะห์หรือพวกที่แบบตัวเองเอาไม่รอดเลยปิดไปเจ้าสองเจ้าเจ้าเนี้ยเจ้าใหญ่เจ้ายักษ์อะค่ะเขาก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะ

0: พี่ที่เคยมาอ่านให้กับพี่ไพศาลเลย
1: คือผมคิดว่าคนที่จะโกรธเนี่ยนะก็คือมาอยู่ในวงในกันอ่ะแล้วก็คงจะมีอะไรกันพอสมควรนะแล้วจู่ๆเนี่ยไปซัดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นสื่อใหญ่หรืออะไรซึ่งเขาว่าของเขาตามหน้าที่อย่างเงี้ยอันนี้ว่ากันไม่ได้นะเขาทำหน้าที่ของเขาน
0: ึกออกแล้วนึกออกแล้วคือบางคนเนี่ยเขาไม่ฟ้องเขาไม่โกรธเพราะเขาถือว่าไม่เคยขอกันกิน
1: ต่างคนต่าง
0: พวกที่ขอพวกที่ขอกันกินแล้วแบบมาทำแบบนี้อ่ะเขาม
1: าคลุกมาแล้วต่างกันอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: แล้วจู่ๆไปซัดเขาอะไรเงี้ย
0: ใช่โอเคเข้าใจละ
1: แหมจริงๆเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนสักครู่แต่ว่าเดี๋ยวมียังพอมีเวลานะไอ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่
0: เดี๋ยวก่อนนะคะพี
1: ่ครับ
0: ไอ้นั่นเราก็วิเคราะห์คุณอนุทินพูดไปวิเคราะห์อะไรไปตามที่คุณอนุทินพูดที่เรามาลองวิเคราะห์เองก็ได้ไหนๆเราก็ไม่ใช่สื่อที่แบบปิดตัวบ้างหรือไม่มีอาชีพอะพี่ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันก็มันมีเงามันมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆหรอคะ
1: อ๋อมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
0: อ้าว
1: มันมี
0: คุณอนุทินทำไมคุณอนุทินต้องโกรธเบอร์นี้ด่าซะขนาดนั้นด้วยอ่ะใครๆก็เรียนอ่านสื่อใหญ่เขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันอ่ะเนี่ยพี่ไพศาลก็ยังพูดเลยพี่ไพศาลก็คอลัมนิสต์ใหญ่เหมือนกันพี่ไพศาลก็ยังรู้สึกว่ามีเลย
1: มันมีอยู่แล้วเพราะว่า
0: แล้วที่รู้ว่ามันก็มีแล้วทำไมเขาต้องโกรธขนาดนี้
1: คือเอาผมดูอย่างนี้แล้วกันนะผมดูเอาเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คุณอนุทินเขาต้องมาเคลียร์อะไรเขาบอกเขามี7-8-9จังหวะอะไรเขาจังวันนี้เขาโชว์จังหวะที่8ก็คือสั่งยกเลิกการบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็จะประกาศรายชื่อใหม่อะไรเขาเนี่ยนะคือสังเกตดูว่าคนที่โดนเนี่ยหัวแถวที่โดนเนี่ยมันเป็นข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในสายหนึ่งสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นสายหนึ่งแต่ว่าถ้าอื่นๆเนี่ยคือถ้ามาขนาดนี้เชื่อว่ารอดหมดสายที่ควรจะสายที่ดูแล้วมีความสัมพันธ์กับอีกสื่ออื่นๆไม่โดน
0: ใต
1: ้อ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสายทางภาคเอาสรุปไว้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสายใต้เนี่ยโดนหนักคนที่มีตำแหน่งเป็นเลขาเป็นอะไรคุณพิพัฒน์ก็ต้องโดดออกลาออกคือมันมีลักษณะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถูกบีบถูกกดดันเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่มา
0: ที่สุด
1: ไม่มาทำลายการเมือง
0: รัฐ
1: บาลภาพรวมแล้วทำให้รัฐบาลต้องย่อยยับไปต้องยอมตัดอวัยวะบางส่วนซึ่งมันจะกระทบต่อฐานเสียงฐานกำลังของทางสายใต้ครับซึ่งสายใต้เนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าดูแลโดย
0: คุณ
1: พิพัฒน์กับคุณนาทีครับ
0: ค่ะ
1: สองสามีภรรยาเนี่ยอันเนี้ยมันชัดเจนเนี่ยจะบอกว่า
0: ไม่มีอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่มีอะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะถึงขั้นแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแม่มโกงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าก็โอเคละเรียกว่าก็สังเวยอะไรกันไปพอสมควรนะครับ
0: พี่แต่เขาเล่นเฉพาะสายใต้แล้วสายอื่นเขาไม่ผิดหรือว่าผิดแต่เขาไม่เล่นล่ะ
1: เราก็ตั้งเป็นข้อสมมติฐานไปเราก็ไม่ทราบหรอกว่ายังไงผมก็ถือว่าเป็นข้อสมมติฐานที่น่าสนใจที่คุณอันว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าไงนะ
0: สายอื่นนะไม่ผิดหรือว่าผิดแต่ไม่เล่น
1: เออเนี่ยน่าสนใจผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกัน
0: เพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดก็โอเคแต่ถ้าผิดแล้วไม่เล่นเนี่ยมันจะยิ่งบาดหมางหนักนะคะพี่ไพศาล
1: ก็
0: แต่เราอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่นแต่เป็นห่วงว่าถ้าผิดแต่ไม่เล่นน่ะทางสายใต้เขาก็ต้องโกรธมันก็ยิ่งหนักเลยอะค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่าในขณะนี้
0: อันนี้สงสัยถ้าเป็นนักข่าวก็ต้องสงสัยไงบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้หรอกแต่สงสัยอะค่ะ
1: ก็ถือเป็นข้อสงสัยที่น่าคิดทีเดียว
0: ถ้าใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะว่าไม่ผิด

0: หรือผิดแต่ไม่เล่น
1: ต้องมีอาชีพการงานอะไรที่ดีใช่ไหมมาตอบนะประเภทไม่มีอาชีพมาวิเคราะห์ด้วยเดี๋ยวจะโดนคุณอนุทินเขาว่าได
0: ้
1: ท่านท่านที่มั่นใจว่ามีอาชีพการงานที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่งท่านช่วยวิเคราะห์หน่อย
0: แล้วก็ต้องมีการศึกษานะก็ไม่มีการศึกษา
1: โอ้ก็พูดได้ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหม
2: มีการศึกษา
1: ต้องมีการศึกษาด้วยโอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเพราะว่าทางสถานีช่วงนี้ก็ต่างจังหวัดก็จะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่รายการของทางแต่ละท้องถิ่นนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอังครับ
3: โอ้โหเนี่ย
2: วันหย
3: ุ
2: ดวันหยุดยาว
3: พี่สารแต่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ไม่คิดก็คิดว่ามันก็เหมือนข่าวทุกครั้งแหละเราทำมาตั้งหลายสิบปีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องในพักเนี่ยเป็นไงล่ะบิ๊กป้อมกับคุณธรรมนัสบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพี่เวสันเราก็เห็นมันกี่รอบแล้ว
2: ใช่การเมืองการเมือง
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: เพียงแต่มันยังไม่ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองม
2: ัน
3: ก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ
2: มันก็เป็นวัฏจักรอยู่นะมันมีไซเคิล
3: มันจะมีฟางเส้นสุดท้ายแหละ
2: มันจะมี
3: มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเอง
2: มันจะมีรอบอะไรต่างๆเขาอยู่ครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราดูเรื่องที่เป็นกิจกรรมของMCOT
3: ใช่ๆๆๆ
2: ของเราสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี
3: ่สักเยอะเลยก็ได้ค่ะ
2: กังวลอยู่นะฮะว่าท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วตัดสินใจช้าเนี่ยเกิดจำนวนที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยท่านจะเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะเข้าร่วมคลาสของเราครับ
3: เวลามาสมัครอะไรแบบนี้จะมี2ประเภทรูปแบบหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือไม่ต้องไปรอชวนเพื่อนฉันพร้อมฉันมาเลยฉันพร้อมฉันมาเลยเงิน 59,000 บาทกับการเรียนตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาเนี่ยคุ้มได้ความรู้ใหม
2: ่
3: ได้เพื่อนได้มิตรภาพนะคะได้สายสัมพันธ์ที่มีค่ามาเลยแต่บางท่านก็ไม่มีปัญหาเงินก็โอเคตามนี้แหละเราอัพสกิลรีสกิลธรรมดาเราชวนเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้บางทีพอชวนมันเต็มเลยนะคะมันจะมีพีเรียดแรกๆอะค่ะทุกคนก็รอตั้งหลักรอชวนพอถึงจุดนึงปุ๊บทุกคนพร้อมมาพร้อมกันหมดมันจะไม่ทันค่ะเราอยากจะให้เร่งนิดนึงก็ข้อมูลในการที่จะมาเรียนครั้งนี้เราจะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนและให้ความรู้ในเรื่องของตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยและที่สำคัญก็คือเมื่อเรียนก็หมายถึงข้อมูลมันจะต้องทันสมัยและจะต้องมีอะไรที่มันลึกมากกว่าที่มันต้องได้ประโยชน์จริงๆอ่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆจากกูรูที่ลงไปคลุกจริงแล้วก็เมื่อมาอย่างนี้ท่านก็มาปล่อยของเต็มที่อ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัฐพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชนะก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็นักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะนั่นแหละจะให้ความรู้หมดเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกูรูด้านประเทศอาเซียนนะต่างๆที่จะมาที่ฉันเอ่ยนามไปอบรมกันตั้งแต่กันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้

0: สมัครเลยนะคะไม่ต้องรังรอเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะราคาเพียงท่านละ 59,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรได้เลยรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะตามนั้นค่ะ
1: ครับได้ทั้ง3เบอร์นะฮะสะดวกเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั้นเลยครับใน3เบอร์ที่เราเตรียมไว้รองรับการประสานติดต่อจากท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับวันนี้เนี่ยมีผู้ที่ให้สัมภาษณ์น่าสนใจอย่างยิ่งนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ยอมรับว่าในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยโดยเพราะการสังหารกลุ่มยิงสังหารฐานพรานเสียชีวิตถึง5นายโดยบอกว่าการเจรจาเนี่ยเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุขึ้นและอยู่ๆก็มีการออกแถลงการณ์ในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆแต่เข้าใจว่าเขายังสับสนว่าจะเอาอย่างไรกับเราดีเพราะเรามาใหม่และเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้นการเจรจาที่กำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นในเดือนกันยายน69ขอเรียนว่าคงไม่เกิดขึ้นและตนเองก็ฝากคำถามไปว่าให้ตอบตนเองมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต้องตอบก่อนนะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยแล้วซึ่งเดิมได้นัดไว้ล่วงหน้าผ่านผู้อำนวยการสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนน่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่านักรบอาจจะมองว่าเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เราเริ่มคุยกันแล้วเมื่อมาก่อเหตุก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หมดผู้สื่อข่าวถามว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างได้ตอบกลับคำถามที่ได้แจ้งไปถามว่าก่อเหตุทำไมในช่วงนี้หรือยังคุณธนัทบอกว่ายังเพราะตนเพิ่งจะส่งคำถามไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียแล้วหรือยังคุณธนัทบอกว่าไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวว่ามาเลเซียก็จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเพราะตอนนี้มันเป็นสุญญากาศและตอนนี้เรารอทางมาเลเซียว่าเขาจะทำอะไรหลังจากที่เรายกคณะไปคุยที่มาเลเซียนะถามย้ำว่าหากกลุ่มผู้เห็นต่างยังไม่ได้ตอบอะไรมาจะรอกันไปแบบนี้หรือใช่หรือไม่คุณธนัทบอกว่าจริงๆเราสามารถส่งสัญญาณไปได้หรือส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีอยู่ไปได้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรและเรารอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่นะถามว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะทหารมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่คุณธนัทบอกว่าตนคิดว่าไม่เป็นเพราะต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญคือฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันเดินไปทางเดียวกันเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแยกทางกันทหารก็ดำเนินกลยุทธ์ของทหารไปของเราก็ต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นแนวทางสันติคือส่งคำถามไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามว่าในทางการข่าวมีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่คุณธนัทบอกว่ามันแปลกๆแต่ในทางการข่าวเราจะใช้การต่อภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใส่สมมติฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแปลกๆถ้าเราศึกษา

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เวลาก่อเหตุจะมีกล้อง CCTV จับภาพได้และมีการโชว์ตัวผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วที่จังหวัดนราธิวาสไม่มีปกปิดตัวตนถามว่าต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีการก่อเหตุอีกหรือไม่คุณธนัทบอกว่าเราไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญเพราะนับวันสำคัญคงมีทั้งปีแต่เรามองว่าถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่เขาก็จะมีโอกาสเมื่อนั้นเขาอาจจะจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่นะถามว่านายกตีกำชับเรื่องนี้อย่างไรคุณธนัทบอกว่านายกได้ส่งสัญญาณเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การพูดคุยคือการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีซึ่งการเจรจาจะต้องมีระยะของมันนะสุดท้ายถามว่าการมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่รู้สึกหนักใจหรือไม่คุณธนัทก็บอกว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าเราไปต่อกันได้แม้ว่าอาจจะตึงๆกันหน่อยแต่คงจะมีการผ่อนปรนกันว่าจะมีการลดระดับมาพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติการก็ประสานงานกันอยู่เขายังต่อสายกันอยู่ได
1: ้
0: ให้สัมภาษณ์ยาวทีเดียวครับ
1: ค่ะจับประเด็นได้ว่าจับประเด็นได้ว่าไม่พอใจที่มาทำแบบนี้อธิบายมาให้ได้มไม่อย่างนั้นไม่คุยต่
0: อ
1: แล้วก็ทางมาเลเซียก็รับประเด็นได้ว่าไทยไม่พอใจก็จะเปลี่ยนตัวคนกลางในการประสานงาน
0: เพราะว่าเครดิตคงเสียแล้วคนที่ทำหน้าที่อยู่นะเรามาเกิดเหตุใหญ่ขนาดนี้ขึ้นครับ
1: มาเลเซียเขารู้ทุกอย่างเลยของประเทศไทยเลยนะพี่ไพศาลเขารู้ว่าโจรอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าใครเป็นหัวหน้าเวลาไปเขาก็เป็นคนจัดคนมาคุยกับเราบางทีคุยไปเราก็บอกว่าสมัยคุณภูมิทำคุณภูมิทำบอกไม่ได้ไปคุยไม่เคยส่งตัวจริงมาเลยแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงมาเลเซียเขาต้องรู้สิคะว่าที่ส่งมาตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำไมเราไม่คุยกับมาเลเซียว่าขอให้จริงใจแล้วก็ให้มันจบได้ไหมอะคะมาเลเซียรู้ทุกอย่างเลยนะพี่เวสารถ้าไม่รู้ก็จะส่งคนมาคุยกับเราได้ไงใครเป็นใครอะคะ
0: ก็มีรู้สึกล่าสุดเราออกหมายจับในส่วนที่ปฏิบัติการที่ยิง
1: ได้สองคน
0: ทางการได้รู้สึกจะเช็คได้สองคนออกหมายจับสองคน
1: แล้วก็ที่ยิงเนี่ยใช้ปืนทั้ง14กระบอก14กระบอกผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้งสิ้น14กระบอกบางกระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะพร้อมแฟนสาวอะที่ไปศาลเศร้ามากรู้สึกผู้หญิงจะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะผู้ก่อเหตุสืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวใน5อำเภอคือเจาะไอร้องระแงะหรือเสาะจะแนะและศรีสาครส่งสมาชิกร่วมปฏิบัติการก่อเหตุโดยมีนายอาริสันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการนี่แหละก็จะทำยังไงต่อตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพูดกันดูต่อกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่ม

0: ง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหนักๆอยู่นะปรากฏมันมีเรื่องดราม่าพี่วิสารทราบเรื่องที่เขาประมูลเสื้อเนเน่ไหมคะ
4: ก็เห็นแวบๆว่าคนประมูลแต่บอกว่าไม่มีตังอะไรเงี้ยนะอะไรแปลกๆ
5: คนเนี้ยเขาเริ่มประมูลกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเนเน่มาเมื่อวันที่26นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเปิดประมูลเสื้อตัวแรกของวงเริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาทซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักจนราคาพุ่งไปถึง 50,000ระหว่างประมูลมีชายปริศนาตะโกนสราคาสูงถึง150,000พอได้ยินอย่างนั้นผู้จัดงานก็ประกาศจบการประมูลและมอบสิทธิ์ให้ทันทีเชิญชายคนดังกล่าวขึ้นเวทีเพื่อรับเสื้อถ่ายรูปและชำระเงินปรากฏว่าเขาก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนไม่ยอมโอนเงินค่าเสื้อจนต้องเชิญตัวไปคุยข้างเวทีพ่อแม่ของเนเน่เข้าไปคุยด้วยค่ะก่อนจะยกมือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความก่อนนำเสื้อตัวเดิมไปประมูลอีกครั้งท้ายที่สุดมีคนประมูลได้ในราคา 10,000 บาทค่ะพี่ไพศาลเอาละไอ้คน 50,000 ไปถึงไหนอ่ะ
4: คงจะไล่ราคาสนุกๆใช่ไหม
5: ไม่ตอนแรก 50,000 น่ะเอาแล้วพอขายจริงเหลือ 10,000 แล้วทีนี้ก็มีคนมาอัปเดตว่าสุดท้ายแม้คนประมูล 150,000 ไม่มีเงินจ่ายแต่มีผู้ใหญ่ใจดีไม่เปิดเผยนามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือออกเงินชำระแทนเต็มจำนวนไปแล้ว 150,000 ค่ะ
4: ก็คืออยากจะให้น้องเนเน่เขาได้
5: มีทุน
4: ทรัพย์ที่จะไปใช้จ่ายนะเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปแข่งขันรอบต่อไป
5: ก็จบไปแล้วค่ะอุดมไปด้วยดราม่า
4: ครับฮะวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคุณ
5: โอ้ดูหนักเหมือนกันนะคะ
4: 7.1ก็ผมเนี่ยอยากไปมากเลยนะคุมาโมโตะ
5: ที่ไหนคะ
4: คุมาโมโตะเนี่ย
5: ไปมาแล้ว
4: เกาะคิวชูเกาะต่ำสุดนะหลุดจากเกาะนี้ไปก็เป็นโอกินาว่าก็จะเป็นแถบยาวเหยียดเกาะหมู่เกาะโอกินาว่าแล้วนี่เป็นเกาะ
5: คุมาโมโตะที่มีสัญลักษณ์เป็นเจ้าหมีนั่นนะ
4: หมีดำ
5: ห
4: มีดำเป็นมาสคอตที่โด่งดังของคุมาโมโตะก็ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู
5: ไปลงที่
4: ก็เหตุก็ช่วง
5: ฟุกุโอกะค่ะพี่เพชรลงที่ฟุกุโอกะ
4: มันอยู่เกาะเดียวกันไหมกับฟุกุโอกะหรือมันอยู่เกาะติดกันคิวชูน่าจะคิวชูด้วยกันนะ
5: ตอนที่ไปอ่ะลงฟุกุโอกะค่ะ
4: มันน่าจะอยู่เกาะเดียวเกาะคิวชูอะไรก็ 7.1 นะระดับความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะก็เมื่อประมาณสัก16นาฬิกาเศษ4โมงเย็นนี่เองนะตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็หมายถึงประมาณสักบ่าย2เศษทำให้ทางการต้องประกาศเตือนสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและทะเลยัตสึชิโร่ก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเวลาหลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมาก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่แต่ก็ทำให้ไฟฟ้าดับครอบคลุม 40,000 ครัวเรือนในขณะที่การให้บริการรถไฟความเร็วสูงรวมถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวสื่อญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า50คนบ้านเรือนพังถล่ม12หลังและมีผู้ติดอยู่ภายในบ้านเรือน4หลัง

0: ครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกโดยมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและอย่างน้อยทุกๆ5นาทีติดตามมานะขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปทั่วโลกเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมากถึงประมาณ120
1: ช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะอยู่นะคะนี่เดือน
0: อากาศมันยังร้อนอยู่ไหมยังร้อนนะ
1: ร้อนแต่ก็มีคนไปเพราะว่าหนึ่งค่าตั๋วก็ถูกเพราะว่าไปหน้าร้อน
0: ช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้อนเลยค่าตั๋ว
1: หน้าร้อนเนี่ยตั๋วถูกค่ะตั๋วมันจะสูงก็คือหน้าพอเริ่มใบไม้เปลี่ยนสีแล้วไปจนถึงนั่นแหละซากุระออกอ่ะใช่ไหมช่วงนี้แล้วก็บางคนที่เขาไปก็เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอม
0: อ๋อใช่ใช่
1: โรงเรียนพวกอินเตอร์เนี่ยเทอมก็ไปกันค่ะนะฮะโชคดีที่ว่ามันเกิดไว้ตอนกลางวันวันนี้เนี่ยขอมาเรื่องซีเรียสอีกนิดนึงก็แล้วกันเรื่องของทุจริตสอบเข้าสถอ่ะค่ะ
0: คร
1: ับ Next New เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งข่าวในปปช.เยอะนะฮะบอกว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เผยกับ Next New ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมองค์คณะไต่สวนไปแล้วครั้งหนึ่งนอกจากกรรมการปปช.แล้วยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่รับการแต่งตั้งเช่นมาจากสอบสวนกลางมาจาก DSI มาจากปปง.แล้วค่ะพี่ไพศาลฟ้องเงินมาแล้วนะคะรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆเพื่อวางแนวทางในการไต่สวนและฟังรายงานข้อมูลจากปปช.แหล่งข่าวบอกว่าจากการไต่สวนพยานปากสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถ.และจากผู้ต้องหาที่คุมไว้เนี่ยจับคุมไว้อะค่ะมีการเรียกด็อกเตอร์เรืองเดชสิริกิจคือพวกโดนจับงวดนี้ด็อกเตอร์หมดเลยนะอดีตผอ.ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศว.ซึ่งเป็นผู้จัดสอบครั้งนี้ให้เข้าปากคำปรากฏว่าด็อกเตอร์เรืองเดชเนี่ยการสอบปากคำครั้งนี้มีกรรมการปปช.ด้วยใช้เวลาสอบยาวนานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมง9โมงเช้าจน5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมงยังสอบไม่จบเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญเขาจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยให้ผลการสอบกับใครไปถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วใครเป็นคนสั่งให้เขาให้ทำไมเขาถึงให้แล้วมันอาจจะต้องยาวไปจนถึงเรื่องของ TOR ที่ร่างออกมายังไงที่ทำให้พวกเขาเนี่ยชนะการประมูลจัดสอบในครั้งนี้
0: อันนี้อาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการ
1: ผอ.เลยค่ะ
0: เป็นสำนักทดสอบเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้มศว.ผมเห็นถึงขั้นก็จะขึ้นแบ็คลงแบ็คลิสต์นะไม่แบ็คลิสต์ว่าต่อไปจะมาทำในเรื่องของการจัดสอบอะไรต่างคงจะไม่ได้ละเพราะว่ามัวหมองไปละนะ
1: เป็นเรื่องเป็นรายได้ค่ะ
0: เรื่องการโยกย้ายระดับผบ.ตร.ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยโปรดเกล้าคุณสำราญวนมาแล้วด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีแรงกระเพื่อมอยู่เหมือนกัน
1: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อม
0: บิ๊กไมค์บิ๊กไม
1: ค์ส่งหนังสือถึงผบ.ตร.ยืนยันไม่สมัครใจโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่นโดยที่เขายังมีอายุราชการอยู่อีก2ปีแล้วก็ยังเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสตช.จะเกิดประโยชน์ราชการมากกว่าย้ายไปที่อื่นค่ะทำไมเขาจะถูกย้ายไปไหนคะ
0: ผมก็ทราบมาว่าพวกบรรดาที่มาเป็นคู่แข่งของคุณสำราญเนี่ยก็จะโยกอ่อนเพื่อเปิดให้ทีมอะไรต่างๆเขาเข้ามากัน
1: ขึ้น
0: รองขึ้นอะไรต่างๆให้เต็มแผงนะฮะคราวนี้เพราะว่าถ้าไม่ขยับเนี่ยยังไม่มีใครเกษียณได้ไงรองไม่มีแรงคนไหนเกษียณเลยนะอีก3คนที่เป็นรองอยู่
1: เพราะนั้นทีมเขาก็ไม่ได้ขึ้น
0: ไปเป็นผบ.ตร.ก็ว่างแค่1รองอีก3เนี่ยเขายังนั่งแน่นอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็น่าจะมีแนวคิดที่จะต้องเปิดตำแหน่งรอง

0: องเพื่อจะมีบางขั้นที่ต้องขึ้นมาอีกนะก็เลยจะ
1: ไม่
0: โย
1: แต่
0: ก
1: ฟังอันเนี้ยหมายถึงว่าแบบย้ายไปดูราชการอื่นเลยนะพี่เวช
0: ก็ถ้าสมมติว่าขึ้น
1: ไม่
0: ไป
1: ใช่
0: อ
1: บ
0: ั
1: ัว
0: ต
1: ค
0: รา
1: อยู่ที่สำนักงานตำรวจนะ
0: ถ้าขึ้นไปอัตราก็ยังเป็นอัตรา

0: ไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตล.และข้าพเจ้าที่อายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการในตล.รวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบ.ตล.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อทางราชการสังคมและประชาชนเป็นสำคัญมีความรู้ความเข้าใจงานบริหารงานตำรวจในระดับมหาภาคสามารถบูรณาการระหว่างสายงานปฏิบัติและสายงานอำนวยการให้ปฏิบัติงานส่งเสริมกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาใช้ในงานตำรวจได้เป็นอย่างดีประกอบกับที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดตล.ต่อไปดังนั้นเพื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอย่างนี้ก็แสดงว่ามีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะมีหนังสือส่งตัวไปให้หน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นสำนักนายกเพราะสำนักนายกก็รับได้มีเปิดตำแหน่งได้เปิดตำแหน่งใหม่ให้ได
1: ้ทำผิดจากกระทรวงไหนกระทรวงไหนก็แบบย้ายมาแขวนที่สำนักนายกหมดเลยนะทำไมเขาไม่แบบไล่ออกให้มันประหยัดงบประมาณให้พวกเราบ้างนะ
0: ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรต่างๆตามถึงขั้นจะต้องตั้งกรรมการสอบเอาออกให้ออกไล่ออกก็นิ้วกับ
1: กินเงินเดือนกันจนเกษียณเยอะเลยนะ
0: สองปีสองปี
1: ถ้าสมมติอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะหมายถึงพวกทำผิดนะฮะ
0: ก็ไปก็ไม่ได้มีก็
1: ถ้าจะไม่มีงานทำไม่ต้องทำเลย
0: ใช่ก็ถ้าทนไหวอยู่ไหวก็อยู่ไปจนเกษียณถ้าไม่ไหวก็ขอลาออกไปก็ไปประกอบอาชีพอื่นไปก็รับบำเหน็จบำนาญไปมีบางคนก็รู้ว่าจะถูกเด้งไปก็ลาออกก็เอาตำแหน่งสุดท้ายไว้ที่เป็นเกียรติประวัติของตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะจบ
1: โดยการที่ปลัดกระทรวงดีกว่า
0: ไปอยู่ตำแหน่งใหม่แล้วไม่ได้ไปกับปลัดกระทรวงไปตำแหน่งร้อย
1: ป่าหมายถึงว่าอยู่เป็นปลัดกระทรวงดีกว่าจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี้ยจะให้ย้ายไปอยู่ไหนแล้วลาออกดีกว่าถือว่าลาออกในฐานะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม
0: ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป็น
1: ตลกตลก
0: นี่แสดงว่าก็โอเคนะมันก็ยังแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรที่กับเพื่อมอยู่นะไม่ราบรื่นซะทีเดียวคุณนิรันดรขยับเองในเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเพื่อนจะเป็นคนขยับแทนให้ใช่ไหมเพื่อนร่วมรุ่นที่บอกอาวุโสนี่คือเกราะกำบังเพียงเกราะเดียวที่ยังเหลืออยู่นะของข้าราชการเพราะอันอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรได้เลยความรู้ความสามารถเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของกระดุมพินิจก็จะให้น้ำหนักกันอย่างนี้ก็เป็นก็ต้องไปตามนั้นแต่อาวุโสเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอาวุโสอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยมันชัดเจนก็ทำโพสในโซเชียลเป็นการระบายแทนเพื่อนร่วมรุ่นอย่างคุณบิ๊กไมค์เนี่ยคุณนิรันดร
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเบรกเลยหรือว่าจะรอสัญญาณ
0: อีก10นาที
1: อ๋ออีก10นาทีหรอคะ
0: เราต้องลารายการเราต้องลารายการช่วงแรกนี้ก่อน19นาฬิกา25เอาพักกันก่อนสักครู่ก็ได้ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงาม เฉลิม

0: ยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุยได้สักประเดี๋ยวนึงนะ
4: พี่เกษรคิดว่าการประกาศรายชื่อผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่อ่ะมันจะมีการฟ้องร้องตามมาไหมคะอยู่ๆไปยกเลิกคนที่ไปซื้อชุดสีกากีใส่ไปทำงานแล้วสองสามเดือนเนี่ย
3: ก็เขาก็อาจจะฟ้องกรมหน่วยงานของเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาเองก็น่าจะมีคดีด้วยนะถ้าพบหลักฐานว่าเป็นเรื่องทุจริต
4: แล้วอยู่ๆเขาทำงานอยู่แล้วก็เนี่ยบอกว่าใช้เวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมสอบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกระดาษคำสอบมาตอบมาสอบใหม่หมดเลยนะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบอันนี้คนที่พูดคือคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดมหาไทยที่มารักษาการกรมสถเนี่ยค่ะบอกว่ากระดาษคำตอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปเดือนธันวาคม68และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาภาคใต้นี่สอบแยกนะฮะหลังจากประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,000 คนเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันต่อมาพบว่าผิดปกติไม่สุจริตก็แล้วกันยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็พบว่ามีการดำเนินบัญชีอื่นไปรับรองจำนวน 55,193 คนมีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆทำให้มีผู้สอบผ่านจริงๆเนี่ย 5,064 รายผ่านโดยสุจริต 49,000 แก้คะแนน 5,900 สอบผ่านสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านถึง 5,100 และที่ผ่านอยู่แล้ว790ไม่รู้แก้ทำไมแก้ให้ชัวร์ไงท่านอีก790ทั้งหมดเนี่ยหลังจากไปรื้อแล้วใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่17ถึง27เป็นเวลา10วันทีนี้ก็คือเขาสรุปว่าเขาจะประกาศใหม่ค่ะ
3: ยกเลิก
4: จะประกาศ
3: เลิกประกาศบรรจุของเก่าใช่ไหมแล้วก็ประกาศอันใหม่เอาผู้ที่ตรวจข้อสอบแล้วพบว่าเขาสอบได้จริงไม่ได้ไปแก้คะแนนเอาพวกนี้ขึ้นมาเรียงลำดับใหม
4: ่ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ไพศาลปัญหาอยู่ตรงที่ว่าประกาศใหม่ก็ประกาศแล้วก็ไอ้คนที่ทำงานอยู่อ่ะคุณจะแจ้งเขาว่ายังไง
3: ในหน่วยงานก็ต้องแจ้งว่าของเขาเนี่ยถูกถอนชื่อออกไปแล้วจนโดยคณะกรรมการกสทซึ่งมีประธานแล้วก็ลงนามที่ผู้ว่าเซมเบ้เขาบอกนะเขาบอกว่าตกลงก็โอเคลงนามแล้ว
4: แล้ว
3: ลงนามเสร็จก็จะต้อง
4: ส่งเขาไหมแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรก็ตอนประกาศมันมีชื่อเขาแล้วเขาก็มาทำงาน
3: เป็นในขั้นตอนต่อไปที่เขา
4: แล้ววันดีคืนดีบอกว่าไม่ใช่ละพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะ

0: ก็ไปคงไปฟ้องศาลปกครองเขาคงมี
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าพร้อมอยากจะต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ก็ไปฟ้องศาลปกครองยังมีช่องทางอยู
1: ่แล้วจะแจ้งความกล่าวหาพวก 5,129 คนตอนไหนบวกกับ790ที่เอาคะแนนเพิ่มซะหน่อยจะได้เร็วเนี่ย
0: อันนี้มันมีไม่รู้ว่าทางตำรวจจะดำเนินการหรือปปช.เขาจะดำเนินการอะไรไม่ทราบเหมือนกันประมาทไทยเขาคงไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการมันต้องอยู่ในส่วนที
1: ่เอาเขาออกเนี่ยมันก็จะต้องแจ้งความผิดเขานะถูกป่ะคะถ้าเอาเขาออกแล้วไม่แจ้งความผิดเขาแสดงว่าพวกคุณน่ะผิดดำเนินการทุกอย่างทำให้เขาเกิดความเสียหายนะพี่ไพศาลไอ้ตัวนี้มันจะเกิดช่องว่างอีกนะฮะ
0: ครับพอมีเวลาสัก2นาทีเสร็จๆเนี่ยนะฮะไม่แปลกนะคุณอดิศรเพียงเกตซึ่งก็อยู่พรรคเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลนะผมเห็นแกโพสต์เรื่องเกี่ยวกับหัวสวนี่ก็รอบนึงแล้วนะนี่รอบนี้เรื่องแซะภาพชื่นมื่นสามบิ๊กสีน้ำเงินหนูเนพิพัฒน์รักกันปานจะกลืนเขากระโดงเขียนเป็นกลอนนะสุขใดได้เห็นเป็นขวัญตายากจะพรรณนาให้เหมาะสมเกาะกลุ่มกินประเทศเกลียวกลมราษฎรทุกระทมตรมหรือไทยรักกันปานจะกลืนเขากระโดงเอาไว้มัดโยงให้สงสัยยี่ห้อยมีดีที่ตรงใดจึงหลงไหลได้ปลื้มลืมไม่ลงสามก้อนเศร้าเนวินอนุทินพิพัฒน์พวกคุณจงรักกันรักกันรักกันตลอดไปแต่งบทกลอนให้ด้วยนะอดิศรเพียงเกตนะแล้วมองแค่ว่าเหน็บก็โอเคน่ารักแต่ไม่รู้ว่าทั้งสามคนที่เขาถูกเหน็บก็จะคิดเกินเลยกว่าเหน็บหรือเปล่านะเพราะว่ากูสารร่วมรัฐบาลกันอยู่แท
1: ้ๆคุณดีสอนเป็นสสอยู่ไหม
0: ฮะน่าจะเป็นอยู่นะน่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออยู
1: ่
0: นะน่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออยู่มีทำงานในสภาอยู่กัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆมั้งคะ
0: ดูคือซัดกันหนักๆเลยบางทีหยอกแบบนี้รู้สึกมันแบบมันมีเครือกันได้เหมือนกันนะรอดูเพราะว่าจู่ๆก็ออกมา 2-3 จังหวะละจังหวะเรื่องหัวสวแล้วก็จังหวะเรื่องหนูเนพิพัฒน์เนี่ยครับ
1: ถ้าไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนไม่เคยรักกันมาก่อนคงไม่โกรธกันนะคะนะ
0: แต่ผมทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะอ๋อเขาไปดูไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: คุณอดิศรอดิศร
1: เขาจบมาจากขอนแก่นจบเทพศิรินทร
0: ์เหรอคะจบเทพศิรินทร์เราต้องตัดไปที่สัญญาณการถ่ายทอดสดเลยนะคุณดันฮะ
1: เจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็น
0: ครับสวัสดีครับ

0: รชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับ

0: ส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปร.ครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 น.บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็น

0: ที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8 นาฬิกาถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8 นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
2: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความ

0: สุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาทเมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับ

0: และในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริ

0: ตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนาตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าสวนสาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระช้า

0: ้วที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทินเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิต

ด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานปุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและ
สุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิต

0: อาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังคนจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วและก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบ

0: ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพร

0: ชาติบ้านเมืองให้ยั่งยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลื่อนไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5

0: ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
5: ค่ะ
4: กลับมาพบกันนะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่พี่ไหมจะมาแจ้งให้ทราบค่ะ
5: ใช่ในวันนี้นะคะในวาระโอกาสเป็นมงคลนี้นะคะคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเนี่ยเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับก็บอกว่าขอเชิญชวนคนไทยและข้าราชการเนี่ยร่วมใจเมาไม่ขับถวายในหลวง 74,000นะคะท่านก็เปิดเผยว่าในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เจริญพระชนมพรรษาครบ 74,000 พรรษาและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะโดยในแพทย์แท้จริงสิริพานิชท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับก็เปิดเผยว่าจึงได้ทำหนังสือกราบเรียนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขฝ่ายบริหารนายโสพลสารัมนะคะเป็นประธานรัฐสภาในฐานะประมุขนะคะแล้วก็นายฝ่ายนิติบัญญัติก็คือนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาในฐานะประมุขฝ่ายตุลาการเพื่อขอให้เชิญชวนประชาชนชาวไทยและข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมใจลดพฤติกรรมเมาไม่ขับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะคะในแพทย์แท้จริงก็เปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนชาวไทยเนี่ยซึ่งเป็นประสบนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเฉลี่ยปีละ 17,000 คนบาดเจ็บประมาณ1ล้านคนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วครับดังนั้นหนทางใดที่จะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยได้มูลนิธิเมาไม่ขับถือเป็นหน้าที่สำคัญค่ะที่จะต้องดำเนินการและในวาระโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิเมาไม่ขับก็เลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะพร้อมใจกันทำสิ่งดีๆ

0: เพื่อถวายให้กับพระองค์ท่านอย่างไรก็ตามลำพังพลังขับเคลื่อนของมูลนิธิมาไม่ขับเพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยคงไม่มีศักยภาพเพียงพอมูลนิธิพาวไม่ขับมาไม่ขับเนี่ยก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกา3หน่วยงานด้วยกันนะคะขอให้ท่านช่วยเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนประชาชนร่วมใจมาไม่ขับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและในโอกาสเจริญพระชนพรรษาครบ74พรรษาพร้อมกันนี้มูลนิธิมาไม่ขับยังได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลผู้บริหารระดับสูงในหน่วยราชการผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนเชิญชวนร่วมใจมาไม่ขับถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วยเลยค่ะนิติการมูลนิธิมาไม่ขับนะคะก็กล่าวย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่25เมษายน2561ค่ะคุณอ้อมเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเนี่ยนะคะก็ถูกรถยนต์พระที่นั่งของพระองค์เนี่ยก็เคยถูกคนเมาแล้วขับรถชนมาแล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีรถยนต์พระที่นั่งและรถของประชาชนได้รับความเสียหายรวม7คันด้วยกันแต่ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงไม่เรียกค่าเสียหายจากชายสูงอายุที่เมาแล้วขับรถชนรถยนต์พระที่นั่งและอย่างพระราชทานสติ๊กเกอร์ข้อความว่าเมาไม่ขับค่ะให้กับชายสูงอายุให้ติดไว้หลังรถเพื่อเตือนสติคุณน้องก็คงยังจำข่าวนี้ได้นะคะค่ะ
1: ก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่อพระองค์ท่านและทำเพื่อตัวเองด้วยนะคะเมาไม่ขับแล้วก็มีกิจกรรมรณรงค์ทุกๆโอกาสนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆแบบนี้ด้วยนะคะพี่ใหม
0: ่วันนี้ใหม่ก็เดินทางออกมาต่างจังหวัดเหมือนกันคุณอ้อวันหยุดยาวรถเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาขับรถต้องระวังกันจริงๆค่ะค่ะ
1: ค่ะเอาก่อนที่วันนี้จะไปคุยเรื่องลี้ลับวันอังคารนะพี่ใหม่อ้อมอยากจะอัปเดตเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างและกกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้วันที่1ถึง5สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:00 น.เย็นนะคะ 8:30 น.ถึง 16:30 น.เนี่ยเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งค่ะสำนักงานกกต.ก็ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3คือผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ไม่เกิน 1,900,000 บาทการคำนวณค่าใช้จ่ายก็ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงก็คือ20กรกฎาคม2569นะคะจนถึงวันเลือกตั้งวันที่30สิงหาคม2569และผู้สมัครใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนค่าใช้จ่ายที่กกต.กำหนดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือปรับเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.ที่ www.ect.go.th นะคะ ect.go.th นะคะหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์นะคะ042-211-16ค่ะ042-211-16-7นะคะหรือบริการสายด่วนอันนี้จำง่าย1444ค่ะ
0: จำง่ายจริงๆ1444
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณอ้อมคะ
1: เราไม่พักเบรกแล้วเรายาวเลย
0: ค่ะวันนี้เนี่ยตามคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณของเราเนี่ยนะคะที่ลงในคู่สร้างคู่สมเนี่ยหมายว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่ามันจะน่าจะมีสิทธิ์เกิดได้กับทุกคนเลยนะคุณอ้อมกลัวตุ๊กแกไหมอ่ะ
1: โอ้กลัวมากค่ะพี่หมายอ้อมจะบอกให้ว่าตอนที่อ้อมอยู่บ้านที่เชียงใหม่อะค่ะบ้านหลังเดิมเนี่ยก็มีต้นไม้เยอะไปหมดอ้อมอะกลัวนะแต่ก็อยู่กับเขาจนชิน
0: เพราะว่าตุ๊กแกหรือต้นไม้
1: แก่ค่ะเพราะเขาจะออกมาตรงเสาอ่ะตรงเสาบ้านอ่ะเขาจะโผล่มาเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขานะ
0: ที่บ้านใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคุณอ้อมเวลาเขาเดินพาเหรดกันมายามค่ำคืนเนี่ยเขาก็จะมากินพวกแมลงพอเราเปิดไฟต่างจังหวัดหรือบ้านนอกเนี่ยนะที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีแมลงเยอะเพราะว่ามันมืดอะคุณอ้อมที่อื่นมันก็จะมาเล่นตามแสงไฟ

0: เดินพาเหรดกันมาเนี่ยโอ้สี่ตัวห้าตัวทั้งพ่อแม่ลูกเลยพี่น้องแล้วมันก็น่ากลัวมากสำหรับ
1: ค่ะ
0: คนกลัวแต่ไหมเป็นคนไม่กลัวไงไหมกลัว
1: อ
0: ส
1: ื
0: ัตว์อ
1: ม
0: ื่นเนี่ยนะคะ
1: แต่มันน่าก
0: ลั
1: ล
0: ว
1: ัว
0: พว
1: น
0: ก
1: ะ
0: ส
1: ต
0: ัต
1: ุ
0: ว์
1: ๊
0: เล
1: ก
0: ื้อ
1: แ
0: ย
1: ก
0: คลาน
1: อ่ะ
0: ใช่มันก็เลยเข้าใจคนที่เขากลัวท่า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ที่เล่ามาเรื่องนี้นะชื่อคุณบุญชัยอยู่สมุทรปราการบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆแต่เรื่องที่ท่านเล่ามาเนี่ยนะคุณบุญชัยเล่ามาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตุ๊กแกอย่างที่หมายว่ามันก็น่าเอ็นดูดีนะคะเดี๋ยวลองมาฟังดูซิว่ามันยังไงแต่เรื่องที่แกตั้งชื่อมาเนี่ยมันน่ากลัวคือเรื่องอย่าทำให้ผีโกรธไม่รู้เขารู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆแต่เรื่องมันกลับกลายเป็นน่ารักนะคะคุณบุญชัยก็เล่ามาว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะซุกซนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วนิสัยนี้เนี่ยถึงเวลานี้แกโตเป็นหนุ่มแล้วมีการมีงานทำเนี่ยนะแกก็ยังซุกซนในเรื่องนี้อยู่นะคะก็คือไม่ว่าจะเดินไปไหนเนี่ยแกก็จะเดินไปผิวปากไหวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่แกเป็นคนอย่างนี้ในเมื่อรื่นเริงตลอดเวลาเดินเอามือล้วงกางเกงเนี่ยนะแล้วก็เดินไปเนี่ยเจออะไรแกก็เตะไปเรื่อยมันเป็นลักษณะนั้นนึกภาพออกใช่ไหมคะแกเดินไปผิวปากไปก็เตะไปเรื่อยมีสิ่งหนึ่งที่แกทําอยู่บ่อยๆก็คือเวลาแกเจอพวกกระป๋องเปล่าๆนะคุณอ้อมมันตกอยู่ตามพื้นเนี่ยเตะแล้วมันเสียงดังมันเสียงดังดีอ่ะแกก็ว่าอย่างนั้นนะมันดังป้องแป้งมันเตะแล้วมันไปกระทบอันนู้นอันนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่
1: ค
0: แก
1: ่ะ
0: ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะเจอดีเข้าจนได้นะคะแกก็ทําอย่างเงี้ยมานมนานเลยแต่นี้วันหนึ่งแกก็เจอเรื่องนี้จังๆเลยเรื่องของเรื่องแกก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะผมกลับจากการไปซื้อของที่ตลาดนัดก็ที่เขามาเปิดขายของแถวโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนขากลับก็ใช้ทางลัดไอ้ทางลัดเนี่ยมันผ่านโรงงานก็มืดๆค่ำๆตอนนั้นก็ประมาณ6 โมงเย็นแล้วนะคะแกก็ใช้ทางนี้เป็นทางเดินกลับไม่ใช่ทางเดินกลับประจําแต่แกก็รู้ว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะคะแกก็บอกว่ามันเป็นทางที่โรยด้วยหินกรวดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ทางเป็นทางที่สะอาดอะไรนะครับเป็นทางโรยหินกรวดแล้วก็ประกอบกับบางทีมันก็มีทางลาดปูนซีเมนต์นะคะมันจึงมีพวกขยะต่างๆเนี่ยนะคะเศษพลาสติกเศษกระดาษประกอบด้วยขวดเขิดอะไรกระป๋องเนี่ยคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ทิ้งกันเรื่อยแหละตกอยู่เกลื่อนกลาดเนี่ยนะคะขณะที่เดินๆอยู่พลันสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นว่ากระป๋องน้ำอัดลมมันยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันอยู่ริมทางไม่ได้อยู่ตรงกลางที่แกจะเดินเนี่ยแต่ด้วยแกมีนิสัยที่จะชอบเดินแล้วก็เตะให้มันกระเด็นไปแล้วก็เดินแล้วก็ซ้ำเตะอีกเนี่ยคงจะดึกออกนะคะลักษณะนั้นแกก็สนุกของแกนะแกเข้าใจว่าไอ้กระป๋องน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันถูกวางทิ้งไว้ขวางทางเดินของแกทั้งที่มันไม่ได้ขวางเนี่ยนะทำให้แกนึกสนุกนะอยากจะเตะกระป๋องไปได้ก็ปรีเข้าไปแล้วคุณอ้อมยังไม่ทันที่แกบอกว่ายังไม่ทันที่ผมจะยกเท้าไปจัดการกับมันจู่ๆแกหูแกก็ได้ยินเสียงว่ามันเป็นเสียงผู้ชายแหบค่ะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆเนี่ยพูดเข้าหูแกว่าอย่านะอย่าเตะกระป๋องนั่นนะ และแกก็บอกว่ามัน6 โมงเย็นแล้วก็เดินอยู่คนเดียวใครมันจะมาพูดไอ้ความที่เป็นชายหนุ่มขนองอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้แกก็ไม่กลัวนะไอ้ความที่ไม่กลัวตอนนี้แกว่าหูฝาดไปเองใครจะมาพูดแบบนั้นได้แต่แกก็พูดกับตัวเองว่าไงรู้ไหมไม่ใช่หยาบคายนะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกูไม่สนนี่มันเรื่องของกูจะเตะตั้งแต่ที่ไม่ตั้งแต่ที่ได้ยินเสียงนั้นเสียงในหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอเท้าของแกเตะกระป๋องใบนั้นมันก็ลอยไปค่ะปรากฏว่ามันหนักคุณอ้
1: อม
0: มันหนักนะคะแม้ว่าจะมีน้ำอัดลมอยู่แต่มันก็ไหลออกจนหมดเลยนะคะแปลว่าคงจะเหลืออยู่เยอะเหมือนกันคนที่กินนี่มันก็ช่างจะพูดไงกินทิ้งกินขว้างอ่ะกินไม่ระวังหรือก็ตั้งใจมาวางหรืออะไรไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยน้ำอัดลมมันก็ไหลนองพื้นแต่แกก็มองแกก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเดินเตะอีกทีตามภาษาที่ขนองของแกแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าน้ำอัดลมนี่มันก็แปลกคุณอ้อมมันน้ำมันไหลทะลักออกจากกระป๋องจนหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันพื้นปูนซีเมนต์พื้นโรยกรวดมันก็น่าสงสัยอยู่ตรงที่มันไม่น่าที่จะไหลวับลงดินไปหมดเลยปรากฏมันไหลลงไปหมดเลยมันไหลลงพื้นแล้วก็หายวับไปกับตาอย่างนี้เลยแกก็ตอนนั้นยังไม่เอกใจค่ะยังไม่เอกใจเลยแต่แกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะคะตอนนั้นมันก็6 โมงกว่าแล้วล่ะแกก็คงยังเดินผิวปากเพราะความจำที่แกไม่สนใจผิวปากคำเพมไปเรื่อยๆก่อนจะถึงสะพานข้ามคลองซึ่งมันเป็นเส้นทางปกตินะคะแกก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาแล้วตามภาษาผู้ชายชายหนุ่ม

0: ในขนาดเตะกระป๋องผิวปากยังทำได้เพราะฉะนั้นจะแวะไปแอบเสาไฟฟ้าต้นใหญ่เพื่อทำธุระมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมเวลานั้นแกก็บอกมันก็เย็นมากแล้วหกโมงครึ่งแล้วล่ะนะแกก็บอกว่าขณะที่ผมยืนฉี่อยู่ก็มีเสียงตุ๊กแกมันร้องตะแกตะแกออกมาจากเสาที่มีไม้ปิดไว้ตรงนั้นเขาติดมิเตอร์ไฟไงเขาติดไปบนเสาไม่ได้เขาก็ต้องมีไม้แผ่นหนึ่งทีนี้มันมีเสียงออกมาจากตรงนั้นไอ้เจ้าตุ๊กแกมันคงจะหลบอยู่หลังไม้นี่แหละคุณอ้อมนะคะสงสัยมันคงอยู่ในโพรงไม้มันจะมีช่องหลืบมันคงไม่ถึงกับเป็นโพรงไม้แต่มันมีช่องหลืบเสียงตุ๊กแกเล่นเอาแกตกใจในระหว่างที่แกทำธุระเกือบจะทำธุระไม่สำเร็จนะจะเข้าใจท่านผู้ชมท่านผู้ว่าบุรุษก็คงเข้าใจตุ๊กแกมันร้อง5ครั้งซ้อนนะคะตอนนั้นแกก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าไอ้เจ้าตุ๊กแกตัวเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงนะมันเสียงดังฟังชัดเจนเลยไอ้ความที่ไม่กลัวนะคะแกก็เลยชะโงกหน้าไปดูโหชัดเจนมากเลยครับท่านผู้ฟังมันเป็นตุ๊กแกสีเทาลายจุดเขียวตัวใหญ่มากแต่ลายจุดเขียวนะแต่หัวของมันโตขนาดข้อมือเด็กเบบี้อะค่ะคุณอ้อมเด็กทารกนะคะดวงตานูนมาโปนแดงอันนี้หมายถึงภาพออกเพราะที่บ้านไม่มีบ่อยมันเดินพาเลทออกมานะตัวมันสีส้มสีเขียวนะแต่ลูกตามันแดงแป๊ดเลยคุณอ้อมนี่แหละค่ะไหนนึกภาพออกเลยดวงตามันโปนแดงดูน่ากลัวมากที่สำคัญหน้าตาของมันไม่เป็นมิตรกับแกผู้มองมันเลยผู้จ้องมันเลยขณะนั้นนะแกก็ไม่อะไรมองจ้องมันแล้วก็จ้องกลับแกก็ทำธุระเสร็จแกไม่สนใจละความที่แกเป็นหนุ่มนะพอกลับถึงบ้านค่ะแกก็ยังเก็บเรื่องที่ได้ยินเสียงแว่วตอนเตะกระป๋องที่เขาบอกว่าย่านไอ้มึงจะเตะนะอะไรอย่างเงี้ยนะแกกับเรื่องตุ๊กแกที่แกชะโงกหน้าไปเจอมันแล้วมันก็มองแกด้วยแบบไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยแกก็เก็บมานอนคิดทบทวนนอนไม่หลับก็นอนนึกไปนึกมานะคะแกก็นึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เนี่ยแกก็นอนคิดไปคิดมาจนเคลิ้มหลับไอ้ช่วงที่เคลิ้มหลับนั่นนะคุณอ้อมความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยทำให้แกเห็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงผิวดำแต่เห็นหน้าไม่ชัดเสียงของเขาเนี่ยแหบพร่าเห็นไอ้หน้าไม่ชัดแต่มโนของคนเนี่ยนะคะก็จะคิดว่าเห็นชัดแหละเสียงของเขาเนี่ยแหบพร่าเหมือนกับเสียงที่พูดบอกว่าจะเตะกระป๋องน่ะนั่นแหละแต่ครั้งนี้เขามีคำพูดใหม่เพิ่มมาว่าเจอดีแน่แกก็ทนนอนก็หลับไปนั่นแหละคุณอ้อมนะคะเพราะว่าแกก็ไม่ได้คิดอะไรตื่นเช้ามาก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นความฝันเรื่องจริงกันแน่ถ้าเป็นความฝันทำไมถึงฝันอย่างนั้นล่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแกก็นึกว่าผมไปทำความเดือดร้อนอะไรให้เขาผมก็แค่เตะกระป๋องเล่นเท่านั้นเองคิดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจลืมไปแล้วนะคะจนกระทั่ง3วันต่อมาค่ะแกก็เดินผ่านเสาไฟที่มีตุ๊กแกไอ้เสาต้นนั้นอยู่อีกนั่นแหละคราวนี้ไม่ได้บอกว่าไปทำรู้หรือเปล่าแต่ด้วยความสอดรู้สอดเห็นของแกนะคะแกก็เลยสงสัยว่าไอ้ละไอ้ตุ๊กแกตัวนั้นที่มันจ้องหน้าแกมันยังอยู่ป่ะเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงนะแกก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูทันใดนั้นคุณอ้อมไอ้ลูกตุ๊กแกขนาดเท่าจิ้งจกอะถ้าเป็นจิ้งจกตัวใหญ่แต่มันคือต้นตุ๊กแกกระโดดมาทันทีแล้วกระโดดเกาะหน้าแกเลย
1: ว้าย
0: ขึ้นมาเนี่ยแกก็มันโชคดีที่มันไม่กัดแต
1: ่
0: มันแต่ผมอ่ะคงจะตกใจมากแกก็ร้อง
1: ขอโทษนะพี่ใหม่แค่เจอตีนตุ๊กแกก็หนาวแล้วนะมันเกาะแน่นมาก
0: หมายว่าหมายไม่กลัวนะคุณอ้อมเล่าอยู่นี่ก็ยังขนลุก มองแขนตัวเองนี่เห็นรูคุมขนชัดเจนเลยนะไม่ชอบไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ชอบถ้านึกภาพว่ามันเอาตีนตุ๊กแกนะคุณอ้อมเกาะเหนียวๆเนี่ยมาเกาะหน้าเราเนี่ยคงแย่เลยพอดีคนที่เขาผ่านมาเข้ามาช่วยค่ะก็ไล่มันไปแล้วแกคงจะแบบคุณอ้อมเงยหน้ามองตุ๊กแกหรือมองอะไรทำให้หมายกลัวไปด้วย ตอนไปฟังอยู่ในภาวะไหนก็ตอนน
1: ี้มองดูว่ามีมันจิ้งจกหรือตุ๊กแกกันแน
0: ่ในที่สุดเขาก็ช่วยใช่ไหมแกก็รอดมาได้อย่างบุดวิดไม่ได้รอดโดนตุ๊กแกแต่รอดจากการช็อก ช็อกจะตายนะพอแกกลับมาถึงบ้านแกก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังปรึกษาคุณแม่นะถูกต้องแล้วนะคะแม่บอกว่าเป็นเพราะว่าแกน่ะไปเตะกระป๋องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำอัดลมของพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนซึ่งมันอาจจะเป็นอาหารของเขาก็ได้เขากินอยู่ก็ได้นะก็กินของเขาไม่ได้เสพให้เราเห็นหรอกแต่เขาก็คงจะมีวิธีการของเขาแล้วเราไปเตะทำให้น้ำมันไหลออกไปเนี่ยเขาถึงได้ห้ามเราไงคุณอ้อมว่าอย่าเตะนะมันมีเสียงห้ามแล้วไงแต่แกไม่ฟังเพราะแกดื้อแกไปทำให้ผีโกรธเขาไงสัมภเวสีเนี่ยนะคะเหตุการณ์แบบเนี้ยพวกผีเร่ร่อนเขาไม่ค่อยมีอะไรกินไม่ค่อยมีใครทำบุญแผ่กุศลไปให้เขาทำให้ต้องคอย

0: งเก็บของตกตกหล่นหล่นกินซึ่งคนโบราณเขาบอกไว้ว่าอย่าเก็บของที่ตกลงพื้นมากินนะเพราะผีเอาไปกินแล้วเราได้ยินบ่อยๆนะคะทั่วทุกภาคของเมืองไทยแหละเราก็ผู้ใหญ่ก็จะสอนเราแบบเนี้ยพอผมไปเตะกระป๋องเข้าเหตุการณ์แบบนั้นมันก็เลยทำให้น้ำหกซึมหายไปหมดเลยพวกผีก็คงโกรธก็เลยมาเอาคืนโดนบันดาลให้ตุ๊กแกมากระโดดใส่หน้าผมแม่ผมก็บอกว่าให้จัดของไปกินคุณแม่แนะนำเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณแม่ก็บอกว่าจัดของกินไปเส้นไหว้วางตรงโคนเสาไฟฟ้านะที่ลูกไปทําธุระนั่นแหละเพื่อเป็นการไถ่โทษที่แกล้งผีแม่บอกทําแล้วก็ให้นึกถึงใจเขาใจเราถึงแม้พวกเขาจะเป็นผีก็ตามเนี่ยนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นคุณบุญชัยสมุทรปราการเนี่ยแกก็ไปทําทันทีค่ะก็ได้ปฏิบัติตามคําที่แม่บอกนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผมก็ยินดีที่จะไปคารวะแล้วก็กราบขอโทษนี่แหละค่ะทุกวันนี้แกก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วแกก็คงจะจําเหตุการณ์จริงไม่ใช่จริงจกตุ๊กแกกระโดดจากใส่มาใส่หน้าเนี่ยจำไปจนวันตายเลยประมาณนั้นคุณน้อง
1: ไม่ได้พูดถึงตอนเอาออกเลยเนาะพี่ใหม่เนาะ
0: มีคนมาช่วยไงมันลูกมันติดตัวนิดเดียวมันก็คงไม่เท่าไหร่ถ้าตัวใหญ่คนมาช่วยก็คงจะไม่กล้าเหมือนกันนะ
1: น่ากลัวค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะพี่ไหมเกิดที่ประเทศอินเดียถ้าตอนนี้หนังสือคู่สร้างคู่สมยังตีพิมพ์อยู่อ้อมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องไปอยู่ในคู่สร้างคู่สมแน่นอนนะพี่ไหมก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงทีเดียว3คนเลยค่ะพี่ไหมสุดยอดนะ
0: เป็นที่น่าอิจฉา
1: เขากลายไปเป็นประเด็นร้อนในอินเดียค่ะหลังจากมีการเผยแพร่วิดีโอหญิงสาว3คนเข้าพิธีแต่งงานแบบฮินดูกับชายคนเดียวกันภายในวัดแห่งหนึ่งในรัฐอุตรประเทศนะคะก็เป็นการจุดกระแสถกเถียงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะหญิงสาวในคลิปนะคะคือเหล่าครีเอเตอร์จากหมู่บ้านโดริยานะคะคนแรกอายุ20ชื่อว่าสาโรดคนที่2คือสาวิตรีอายุ19นะคะคนที่3คือซานโตสอายุ18นะคะซึ่งเขาบอกว่า2คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันส่วนอีก1คนเป็นลูกพี่ลูกน้องส่วนเจ้าบ่าวผู้โชคดีนะคะนั่นก็คือชื่อวิกาสค่ะเป็นตากล้องถ่ายทำคอนเทนต์ต่างๆให้กับอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง3สาวนี้ตลอด6เดือนแล้วก็ตกหลุมรักกันนะคะเขามักจะรับบทเป็นสามีของพวกเธอในคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียด้วยเป็นคู่จิ้นทีละ3เลยนะพี่ไหมซาโรดเนี่ยกำลังเรียนปอตีสาขาวิศวกรรมขณะที่สาวิตรีและตานโตสเนี่ยเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจบม.ปลายแล้วในช่วงแรกที่วิดีโอนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตค่ะพี่น้องชาวเน็ตเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อทำคอนเทนต์เรียกยอดวิว
0: เราก็เชื่ออย่างนั้น
1: ใช่แต่ทั้ง4คนออกมายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงจ้ามันเป็นเรื่องจริงนะคะ
0: รักจริง
1: รักจริงคือมันไม่ใช่ความรักที่ผู้ชายคนนี้ด้วยแต่ว่าผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยเขารักกันด้วยพี่ไหมเขาโตมาด้วยกัน
0: เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วเป็นน้องพี่น้องกันด้วย
1: เป็นพี่น้องกัน2คนแล้วก็อีกคนนึงเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องการแยกจากกันหลังจากแต่งงานเมื่อครอบครัวเริ่มเตรียมให้แต่ละคนแต่งงานออกเรือเนี่ยก็จะแบบทุกข์ใจมากและตัดสินใจแต่งงานกับวิกาสเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะทั้งหมดยังยืนยันว่าทุกคนบรรลุนิติภาวะและการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากความยินยอมของทุกฝ่ายขอให้ชาวเน็ตทั้งหลายหยุดล้อเลียนหรือว่าแสดงความคิดเห็นในเชิงดูหมิ่นได้แล้วนะคะเจ้าบ่าวค่ะวิกาสเขาบอกว่าเขาตอบรับข้อเสนอของหญิงสาวทั้ง3คนเพราะเข้าใจถึงความผูกพันของพวกเธอและต้องการเคารพการตัดสินใจของทุกคนจริงหรือเปล่าพี่ไหม
0: อินเดียนี่ก็คลุมถุงชนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ทุกคู่ที่ไหมเห็นนะเท่าที่ไหมผ่านตาเท่าที่รู้จักนะทุกคู่ที่คลุมถุงชนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็รักกันยืนยาวมากๆเนี่ยแต่หนุ่มวิกาสนี่เธอโชคดีมากเลยนะได้ผู้หญิงสาว3คนแล้วหมายก็งงว่าเขาบรรลุนิติภาวะอายุ18เหรออินเดียเนาะ
1: ใช่อย่างเจ้าบ่าวเนี่ยเขาเอ่ยยังมีเจ้าสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนึกภาพไม่ออกว่าถ้าจะต้องแยกจากกันจะเป็นยังไงเมื่อรู้ว่าการแต่งงานจะทำให้ต้องจากกันเราก็เคยคิดถึงขั้นจบชีวิตตัวเองเขาผูกพันกันมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าแทนที่จะจากไปเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายคนเดียวกันเราทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วและตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยความสมัครใจนะพี่ไหม
0: ดีแล้วแต่งเถอะ
1: มันมีจริงๆเนาะคือมีรายงานว่าคลิปเนี่ยถูกถ่ายภายในวัดมาจามุนดาที่ฮาซันปูนนะคะแต่ทางวัดปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการจัดพิธีแต่งงานแต่

0: จ้าหน้า
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่วัด
1: ม
0: ชี้แจงว่าช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการบันทึกคลิปเนี่ยวัดอยู่ในระหว่างการปรับปรุงจึงไม่มีนักบวชหรือเจ้าหน้าที่ประจําอยู่เนี่ยคน
1: อ
0: ถึ
1: ื
0: งบอ
1: ม
0: กว่าเขาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าต่อมาเนี่ยองค์กรชาวฮินดูหลายแห่งก็ตั้งข้อสงสัยค่ะถึงความถูกต้องตามกฎหมายไงพี่ไหมแล้วก็ความเหมาะสมของพิธีกรรมทางศาสนาด้วยขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าถ้าทุกคนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยินยอมพร้อมใจกันก็ควรมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องชีวิตของตัวเองนะคะ
1: อืม
0: แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของหญิงสาวทั้งสามเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปอีกครั้งเพื่อปกป้องการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็อ้างถึงตำนานในศาสนาฮินดูอะค่ะว่าท้าวทศรถเนี่ยก็มีพระมเหสีสามพระองค์เช่นกันทำ
1: อ
0: ไ
1: ื
0: ม
1: ม
0: พวกเธอถึงถูกวิจารณ์ประมาณนั้นนะคะพี่ไหมนั่นแหละ
1: เนื้อสิ่งอื่นใดความรักชนะทุกสิ่งค่ะนะถ้า
0: ค
1: เก
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ดเขารักกันจริงเขาก็อยู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเขาจะทำคอนเทนต์หรือไม่ทำคอนเทนต์ก็ช่างเขาแหละถ้าเขารักกันมีความสุขก็โอเคอวยพรให้นะคะ
0: แต่เรื่อ
1: น
0: ง
1: ั่
0: น
1: น
0: ี้ไปถึงตำรวจนะพี่ไหม
1: อ้า
0: ต
1: ว
0: ำรวจเขาเรียกครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำเพื่อที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดพิธีแต่งงานและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าพบว่ามีการแต่งงานกับผู้เยาว์จริงจะดำเนินค
1: อ
0: ดีกับ
1: อ
0: ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายเขาไปลือประวัติมาเขาบอกว่าหนึ่งในนี้ที่ชื่อซานโตสค่ะเธอเกิดในปี2011ปัจจุบันอายุแค่15ไม่ใช่18
1: อ้า
0: ต
1: ว
0: ามที่เธอกล่าวอ้างก็ยังถือเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแล้ว
1: อัก น
0: ็
1: นี้
0: ก
1: ผ
0: า
1: ิ
0: ร
1: ด
0: แต่
1: ก
0: ง
1: ฎ
0: าน
1: หม
0: ครั
1: า
0: ้ง
1: ย
0: นี้ใช่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายห้ามแต่งงานกับเด็กนะคะนี่
1: ก็
0: แหล
1: บ
0: ะ
1: ่าวจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ลำบากเลยนะเนี่ยอืม
0: เขาก็ดูแบบว่ามี
1: เรื่
0: ภ
1: อ
0: ร
1: ง
0: ร
1: น
0: ยา
1: ี้
0: ทีเดียว3 คน
1: เรื่อง
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ไม่ข่าวนี้ไม่ได้กล่าวถึงผู้ปกครองเลยนะคะ
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: ่กล่าวไม่ไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้กล
0: ่
1: ่าวถึงผู้ใหญ่เลย
0: ค่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องที่อ้อมว่ามันก็ครึ่งสร้างคอนเทนต์พี่หมายว่าไหมแต่ว่าตามศาสนาฮินดูอ่ะพี่หมายคือผู้ชายเนี่ยเขาจะมีภรรยาได้หลายคนแต่ต้องมีทีละคนถูกไหมคะ
1: อืมฮินดูใหม่ไม่ทราบสิไม
0: อ
1: ่ทราบเรื่องศาสนาฮินดูในการครองคู่เลยอ่ะ
0: ค่
1: เด
0: ะ
1: ี๋ยวต้
0: แ
1: อ
0: ต
1: ง
0: ่
1: ไป
0: ถ้า
1: ศ
0: เ
1: ึ
0: ป็
1: ก
0: น
1: ษาดู
0: มุสลิมล่ะพี่ไหม
1: อมุสลิมก็มีได้สี่
0: แต่
1: ต
0: ว่า
1: าม
0: ต้องมีทีละคนไหมหรือว่า
1: แ
0: ท
1: ล้
0: ี
1: ว
0: เ
1: ก
0: ดี
1: ็
0: ยวสิ
1: มีได้4คนเลยก็ได้
0: อ
1: แ
0: ๋
1: ต
0: อ
1: ่ภรรยาแรกนะคะก็ต้อง
0: ค
1: เป็
0: ่
1: น
0: ะ
1: คนที่ยินยอมยอมรับ
0: อื
1: ว่าจะมี
0: ม
1: คนที่สองพอจะมี
0: ค
1: ค
0: ่
1: น
0: ะ
1: ที่สามและคนที่สี่ภรรยาแรกๆก็ต้องยอมรับหมดค่ะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นแบบน
0: ค
1: ี้
0: ่ะอันนี้ก็คุณผู้ฟังอยากเห็นหน้าค่าตาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็เข
1: น
0: ้า
1: ั่
0: ไ
1: น
0: ปด
1: ส
0: ู
1: ิ
0: ได้นะคะเข้าไปดูได้เลยพิมพ์ว่าสามสาวรักกันมากไม่อยากแยกจากขอบคุณข่าวสดนะคะเอามาอ่านนะคะน่ารักนะพี่ใหม่หน้าตาน่ารักทั้ง3 คนเจ้าบ่าวก็โอเคนะ
1: โอ้ใช่อย่างงั้นแต่คนอินเดียเขาหน้าตาด
0: หน
1: ี
0: ้า
1: อย
0: ต
1: ู่
0: า
1: แล้
0: ด
1: ว
0: ี
1: นะ
0: เขาก็ส
1: ผ
0: ว
1: ม
0: ยอยู่แ
1: เ
0: ล
1: ข
0: ้ว
1: ้ม
0: เขาจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเนาะไปในรูปแบบเดียวกันหมดเลย
1: แต่ทำไมเจ้าสาวคนแรกชื่อสาโรจน์ซึ่งเป็น
0: ช
1: ส
0: ื
1: ุ
0: ่อ
1: ภ
0: เ
1: า
0: หม
1: พ
0: ือ
1: บ
0: น
1: ุร
0: ผ
1: ุ
0: ู
1: ษ
0: ้
1: จ
0: ช
1: ัง
0: า
1: เล
0: ย
1: ย
0: เลยอ่ะ
1: ซึ่ง
0: ใช
1: เหมือ
0: ่
1: นผู้ช
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ย
0: อื
1: นะครั
0: ม
1: บ
0: ค่ะเอามีเวลาอีกเล็กน้อยนะอ
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: นี้เป็นอ้อมก็ยังจะพูดคำเดิมแหละว่าถ้าอยู่ในหนังสือคู่สร้างคู่สมยังอยู่ก็ต้องถูกเรื่องนี้เอาไปตีพิมพ์แน่นอนนะคะ
1: แน่นอน
0: คือมีบริษัทจัดหางานเนี่ยหลอกไปทำงานที่ไอร์แลนด์ค่ะเสียเงินประมาณ2 คนละ209พอไปถึงโดนจับเข้าคุกขังรวมในห้องมืดๆเลยค่ะพี่ไหม
1: โอ้
0: โอ้อันนี้
1: เส
0: เป็
1: ี
0: น
1: ยต
0: ข
1: ัง
0: ่า
1: ค
0: ว
1: ์แล้ว
0: นะ
1: ยั
0: ค
1: ง
0: ะ
1: แย่อ
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ก
0: ่
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะก็มีชายหญิงคู่หนึ่งนะคะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายก็เข้าไปร้อง
1: อ
0: เร
1: ื
0: ียนต่อ
1: ม
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานที่จังหวัดเชียงรายขอความช่วยเหลือหลังจากถูกบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกลวงว่าจะพาไปทำงานในโรงงานแปรรูปอาหารที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะจนต้องสูญเงินกว่า290,000 บาทต่อคนแล้วก็ถูกขังในเรือนจำต่างประเทศนานกว่า3 วันนะคะผู้ชายเขาบอกว่าตนกับแฟนสาวและเพื่อนรวม3 คนเนี่ยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะคะที่ตำบลป่าแงะอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายให้ไปทำงานที่ไอร์แลนด์ค่ะโดยมีการตกลงทำสัญญาจ่ายเงิน3 งวดรวมเป็นเงินค่าดำเนินการ290,000 บาทอันนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินอีกประมาณ20,000 บาทต่อคนนะคะพี่ไหมเขา
1: อื
0: ก็
1: ม
0: ได้ไปจริงนะไปถึงไอร์แลนด์เลยต้นเดือนมิถุนายนแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยจับทันทีที่ลงเครื่องโดยได้แจ้งข้อหาพยายามปลอมแปลงเอกสารเนื่องจากเอกสารที่ถือไปไม่ตรงกับข้อมูลในระบบค่ะพวกเขาถูกจับขังในเรือนจำตั้งแต่วันที่3 มิถุนายนรวม3 วัน 2 คืนถูกออกบัตรนักโทษด้วยนะคะสำหรับใช้จ่ายในคุกฝั่งผู้ชายถูกขังรวมในห้องมืดๆ4 เหลี่ยม 4 คนส่วนแฟนสาวก็ถูกแยกขังเดี่ยวสภาพจิตใจแย่มากเพราะติดต่อใครไม่ได้แล้วก็ไม่มีสถานทูตไทยอยู่ที่ไอร์แลนด์ด้วย

0: ม
1: อือ
0: ๋
1: ม
0: อนั่นน่ะสิ
1: ถ้าไม่
0: นะ
1: มี
0: คะ
1: สถานทูตไทยก็คงจะต้องมีสถานกงสุลและยังไงก็ต้
0: อ
1: อง
0: ื
1: มีค่ะ
0: ม
1: หน่วยงานคนไทยที่จะ
0: ค
1: ช
0: ่
1: ่
0: ะ
1: วยดูแลต้องติดต่อค่ะติดต่อหน่วยงานแต่ถ้ากลับมาเมืองไทยแล้วนี่ตามข่าวคุณอ้อมใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก
0: ค
1: ลับ
0: ่ะ
1: มาเมืองไทยแล้วอืม
0: ใช่แต่ทางเนี่ยเขาก็เลยมาแจ้งมาเล่าให้ฟังว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะทางฝ่ายหญิงเขาก็บอกว่าเป็นคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยถูกแยกขังลำพังทำให้เกิดภาวะจิตตกหนักค่ะจนเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องพาไปพบจิตแพทย์คิดถึงบ้านและแฟนมากจนมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายต้องถูกขังเกิน1 สัปดาห์จนกระทั่งวันที่7 มิถุนายนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตม.ไอร์แลนด์ก็ได้ผลักดันส่งตัวพวกเธอกลับถึงประเทศไทยนะคะแต่ว่าพอถึงไทยแล้วเนี่ยเขาก็พยายามไปทวงถามเงินคืนจากบริษัทที่
1: นั
0: ส
1: ่น
0: ่ง
1: ส
0: ไป
1: ิค่ะ
0: แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งมาตลอดค่ะแล้วก็เอาเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยว่ามีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกบริษัทเดียวกันนี้หลอกอีกจํานวนมากบางรายถูกยกเลิกก่อนบินแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเชียงรายก็เข้าไปดูแล้วนะคะพี่ไหม
1: ค่ะก็ต้องอาศัยกฎหมายเมืองไทยแหละค่ะต้องขอพึ่งพาเรื่องนี้เลยเพราะไอ้เรื่องโดนหลอกเนี่ยทั้งน่าสงสารทั้งน่าเห็นใจทุกอย่างอะ
0: ค
1: คุณ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ้อมเราก็
0: ไม
1: อย
0: ่
1: ากไปทํางานเนาะ
0: อื
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ไปเมืองนอกก็ใช่จะไปง่ายๆนะคุณผู้ฟังไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วจะไปได้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะบ
1: เร
0: ริ
1: ื
0: ษ
1: ่
0: ั
1: อ
0: ท
1: ง
0: หลอ
1: ก
0: ก
1: า
0: แบ
1: ร
0: บน
1: ไป
0: ี้เยอะนะ
1: ใช่ค่ะไม่ก็เห็นอยู่ขับรถอยู่ในเชียงรายก็เห็นว่าป้าย
0: ค่ะ
1: รับจัดขาคนไปทํางานเนี่ยนะคะแล้วส่วนใหญ่ไปยุโรปเหนือเนี่ยคุณอ้อมอย่างไอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่จะไปเก็บผลไม้แหละลูกเบอร์รี่ต่างๆนี่แหละค่ะคนที่เข้าไปดีๆก็มีคุณอ้อมแล้วคนที่โดนหลอกก็เยอะค่ะยัง
0: ค
1: ไง
0: ่ะ
1: ก็ต้องระวังท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะพี่ใหม่คะ
1: ค่ะพรุ่งนี้มาฟังกันเต็มๆค่ะค
0: ส
1: ่ะ
0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกทม.3เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอุทาหรณ์อย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสภ.เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าไทยถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวอินเดียทั้ง3รายหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวจากคณะก่อนถูกพาไปขักขังและเรียกค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศโดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าไถ่ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด5รายแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้พันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณปีละ 2.5 ล้านคนซึ่งถือเป็นอันดับ2รองจากจีนซึ่งช่วยทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่

0: มีผู้เข้ามากระทำผิดกฎหมายซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 0.1% จึงถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพการจอมพลังบินด่วนลงใต้ลุยพื้นที่ระแงะซับน้ำตาครอบครัวทหารพรานผู้สูญเสียนายการจอมพลังหรือการทัดพงไพบุญเวศซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเดินทางมายังจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอระแงะรวมทั้งประชาชนคอยให้การต้อนรับเมื่อถึงที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีประยงพากันจอมพลังดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารพลันไปจำนวน5นายก่อนที่การจอมพลังได้มีการมอบกล้องวงจรปิด500ตัวและอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจชุดสะท้อนแสงไปกระจายตามจุดต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ต่อมาการจอมพลังเดินทางไปยังบ้านเจ๊เกหมู่ที่2ตำบลบางงัวสะโตอำเภอระแงะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบมอบกล้องวงจรปิดให้กระจายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านเล็กที่153หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะซึ่งเป็นบ้านพักของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาเจนะซึ่งเป็น1ใน5ฐานพรานที่พลีชีพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาโดยมีภรรยาและครือญาติซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าคอยให้การต้อนรับซึ่งการจอมพลังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปแผ่นดินไหว2ระลอกในมณฑลชิงไฮของจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2ระลอกขนาด 5.7 และ 5.8 ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอชิงไฮเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตไหหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไฮก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ตามระดับท้องถิ่นที่ความลึกเพียง10กิโลเมตรศูนย์กลางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไฮออกไปประมาณ244กิโลเมตรประชาชนในเมืองซีหนิงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายของบ้านเรือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติเนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน100.5ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่

0: ่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะรายการไขปมคนในข่าวอยู่กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมการเมืองประจำรายการของเรานะคะและในช่วงที่2ค่ะช่วงของเชิงจิตวิทยาค่ะวันนี้เป็นคิวของอาจารย์ฝนค่ะอาจารย์นรินทร์ ฤทธิ์เปรมอภิวัฒน์โนกุลผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองนะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันค่ะกมลพรร่มทองคำสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์คะ
4: สวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ชวนอาจารย์คุยเรื่องของการชะลอหรือว่าการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะว่าใครได้ใครเสียแล้วอย่างผู้ประกันตนต่างๆเนี่ยอ้าวเลื่อนไปอย่างนี้แล้วมันจะมีผลอะไรกับผู้ประกันตนบ้างซึ่งวันนี้ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็รับปากนะคะว่าจะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแน่ๆแหละจะชะลอชั่วคราวแค่นั้นแหละไม่ใช่การเลื่อนนะคะเดี๋ยวจะไปอุทธรณ์คำสั่งของศาลค่ะอาจารย์ก็27กันยายนใช่ไหมคะที่จะมีการเลือกตั้งนะคะ
4: ที่กำหนดเอาไว้นะที่กำหนดเอาไว้นะฮะ
3: ค่ะ
4: คือก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอ่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เตรียมมาแล้วนะฮ
3: ะ
4: แล้วความจริงเนี่ยบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะหมดเรียกหมดวาระเนี่ยหมดกำหนดไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะฮะ
3: โอ้หลายเดือนแล้วนะคะอาจารย
4: ์พึงระยะเวลามาประมาณ7เดือนนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ซึ่งอันเนี้ยก็ถูกทักท้วงมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมถึงปล่อยให้มาระยะเวลามันเนิ่นนานนะฮะเมื่อตอนนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมเมื่อตอนประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการเลือกเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการกำหนดเนี่ยก็มีการก็เรียกว่าทำสำรวจความคิดเห็นนะฮะก็เหมือนทำประชาพิจารณ์นะว่าในรูปแบบของการเลือกของบอร์ดประกันสังคมจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยนะครับนะฮะก็ดึงเวลาไปพอสมควรเหมือนกันก็คือว่าเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบก็คือจะให้นะครับผู้ประกันตน1คนเนี่ยเลือกนะบอร์ดได้1คน1ต่อ1อ่ะพูดง่ายๆนะฮะจากเดิมระเบียบเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าบอร์ดผู้ประกันตน1คนเนี่ยเลือกได้7คนซึ่งหมายความว่า7คนนี้มันก็จะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนถูกมั้ยฮะหมายถึงไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนละ1เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบอร์ดที่ได้มาเนี่ยมันจะไม่รู้มาจากคนละทิศคนละทางเลยอ่ะนะพูดง่ายๆนะครับ
3: คือป้องกันการหัวหรือป้องกันอะไรอาจารย์ที่เขาให้เลือกแบบ1ต่อ1
4: คืออย่างนี้เขาต้องในรูปแบบเดิมเนี่ยในบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับม
3: ี
4: ระยะเวลา2เดือนเนี่ยนะฮะมันเป็นรูปแบบว่าผู้ประกันตน1คนเลือกเวลาเลือกเนี่ยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่เลือกได้7คนนะพอเวลาเลือกได้7คนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นทีมฮะอย่างสมมติว่าทีม A ทีม B ทีม C เขาจะเสนอตัวมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเวลาเขาเลือกตั้งอะไรอ่ะสอทอไอสมาชิกสภาเทศบาล

0: งานว่ามีใครเป็นคณะทำงานอยู่ข้างหลังบ้างอะไรประมาณน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะ
1: มันอยู่ในนั้นเลยอยู่ในทีมเสร็จเรียบร้อยเลยไงฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือเวลาเลือกปั๊บเนี่ยมันก็ออกมาแล้วมันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยหกคนเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันแต่มีหนึ่งคนเนี่ยมีแทรกเข้ามาหนึ่งคนนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นเวลาทำงานมันก็จะเป็นกิจลักษณะแล้วลักษณะของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันจะมี3ส่วนด้วยกันส่วน

0: แทนนายจ้างนายจ้างก็คือผู้ที่จ่ายเงินด้วยนะฮะเพราะว่าในประกันสังคมเนี่ยลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยต้องจ่ายเงินประกบกันอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็คืออีก7บวก7ก็เป็น14ถูกมั้ยฮะ
1: 14
0: และก็ยังมีส่วนกลางนี่ก็คือเค้าเรียกว่าแต่งตั้งโดยตำแหน่งนะมันก็จะมีอันนี้ก็แล้วแต่บางทีก็เป็นปลัดกระทรวงเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยอีก7คนเพราะฉะนั้น73 21คนพอ21เนี่ยก็จะพบว่าคนที่เป็นตัวแทนลูกจ้างนี่มีแค่1ใน3เท่านั้นเองถูกมั้ยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวแทนนายจ้างกับคนที่เป็นส่วนกลางอีก7คนเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องกันแต่ลูกจ้างก็จะแพ้พูดง่ายๆนะครับนะฮะซึ่งมันก็ยังคานอำนาจกันนะฮะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งโดยที่เป็นลักษณะที่ว่าตัวผู้ประกันตนเนี่ยเลือกได้1คนสมมติคุณขวัญเลือกใครก็ไม่รู้ใน A ผมก็เลือกใน B คนนั้นก็เลือกใน C เพราะฉะนั้นพอถึงผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยนายเออาจจะมาร่วมกับนายซีมาเข้ากับนายดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะขอโทษนะมันไม่ได้มาชุดเดียวกันนะต่างคนต่างมาเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะไปอะไรแข่งกับตัวแทนนายจ้างหรือว่าคนที่เป็นกรรมการส่วนกลางเลยเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาส่วนกลางเลยเนี่ยรวมกันเองยังไม่ได้เลยฮะคุณปั่นนะเพราะมันจะมาจากคนละที่คนละทางไงเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็คืออย่างน้อยสุด7คนเนี่ยมันควรจะเข้าใจกันนะที่จะเข้ามาร่วมงานกันถูกไหมครับนะฮะแล้วก็สามารถเสนอนโยบายด้วยว่าจะเข้ามาทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างคนต่างมาเนี่ยนะมาจากคนละที่ก็จริงเนี่ยมันออกมาแล้วมันจะแปลกมันไม่รู้จะเอานโยบายของใครอ่ะพูดง่ายๆนะครับและอย่างนึงก็คือคนที่ได้อันดับ1กับอันดับท้ายๆไปเนี่ยมันจะโอ้คะแนนห่างกันเยอะนะฮะมันไม่รู้จะออกมาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแต่สุดท้ายไปทางผลจากการทำประชาพิจารณ์เนี่ยบรรดาตัวแทนลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เห็นพ้องว่าได้เอารูปแบบเดิมก็คือ1คนเนี่ยเลือกได้7คนเหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าเนี่ยเลือกตั้งที่วางแผนไว้ใน27กันยา2019เนี่ยลูกจ้าง1คนจะนะสามารถเลือกบอร์ดทางด้านลูกจ้างเนี่ยได้7คนซึ่งอันนี้ก็ปกติละก็เตรียมการแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีความล่าช้าจากอะไรฮะล่าช้าจากว่าหลังจากที่บอร์ดหมดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยกว่าจะทำประชาพิจารณ์ฟังความเห็นมาจากอะไรต่างๆนะแล้วช่วงนั้นนี่ก็มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยคงจะจำได้เลือกตั้งส.ส.นะฮะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมากว่าที่จะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะแรงงานขึ้นมาก็เลยทำให้การกำหนดในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยล่าช้าไปหน่อยนะฮะแต่พอกำหนดขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกที่จะทำคือรูปแบบของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มาซึ่งมันก็ความจริงมันก็ดูแปลกๆมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าจริงๆคุณขวัญรู้ใช่ไหมครับว่าจำนวนสมาชิกผู้อยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยมี
1: สังคมใช่ไหมคะ
0: 24จุดเดี๋ยวนะ
1: เกือบ25ล้านอย
0: ู่นะอาจารย์เอาตัวเลขกลมๆไม่25ล้านก็ได้นะฮ
1: ะ
0: 25ล้านมันก็เป็นก็เรียกว่าเป็นตามมาตรา33มาตรา33นี่แปลว่าเป็นลูกจ้างโดยตรงเลยใช่ไหมฮะลูกจ้างผู้ประกอบการเลยเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก12ล้านคนโดยประมาณนะครับตามมาตรา39เขาเรียกมาตรา39ก็คือคนที่ส่งประกันตนด้วยตัวเองอ่ะนะฮะไม่มีนายจ้างจ่ายประกบด้วยก็เป็นอดีตของคนที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาก่อนก็จะเป็นมาตรา39อีกประมาณสักล้าน7แสนคนโดยประมาณนะครับแล้วก็มาตรา40นี่ก็คือพวกอาชีพอิสระนะผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะก็ส่งประกันสังคมด้วยตัวเองเนี่ยอีกประมาณสัก11ล้านคนรวมแล้วก็คิดตัวเลขกลมๆว่า25ล้านคนเนี่ยนะฮะแต่คุณขวัญรู้ไหมว่าคนที่จะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยต้องเขาเรียกลงทะเบียนก่อน
1: ใช่
0: ที่ไหนตรงเนี้ยมันรู้สึกมันมีรังอีเหลือมันยังไงก็ไม่รู้โดยเขาเรียกกกต.ของประกันสังคมเนี่ยนะครับบอกว่าการทำแบบเนี้ยเพื่อที่จะคล้ายๆว่าไม่ต้องเตรียมการเลือกตั้งให้อะไรอ่ะศูนย์เปล่าลักษณะอย่างนั้นหมายความว่านี่จะต้องไปเตรียมที่จะให้ ผู้ประกันตนทั้ง25ล้านคนมาใช้

0: ออกสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยโอ้มันต้องเตรียมงานยักษ์แล้วคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยสมมติเป็นเลขแสนไม่ถึงล้านคนเนี่ยมันก็เตรียมไปแล้วก็ศูนย์เปล่านะฮะใช้งบประมาณไปมากมายอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะในตอนเมื่อก่อนเนี่ยนะสุดท้ายก็เลยต้องมีรอบของการลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนก่อนแล้วถึงจะให้ผู้ที่ลงทะเบียนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการรณรงค์ให้คนเนี่ยมาลงทะเบียนในการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน
1: ตอนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
0: ถ้าคุณขวัญจำเรื่องได้เนี่ยนะครับผมก็จำได้เพราะว่าตอนนั้นนี่ก็ต้องมาคนตอนแรกๆก็มีคนมาลงทะเบียนเลยสัก 7-8 แสนคนเอง
1: ค่ะ
0: ทางผมเองก็ยังพูดในรายการไขปมคนในข่าวด้วยตอนนั้นก็มีการช่วยกันรณรงค์กระตุ้นเรื่องนี้ไปด้วยเช่นกันเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายมันก็จบที่รู้สึกประมาณสักล้าน
1: หก
0: ที่ล้านหกแสนคนนะก็เรียกว่าโดยประมาณนะฮะตัวเลขกลมๆแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ล้านหกแสนคนจบไปเมื่อที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเขายืดเวลามาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เดิมมันจะรู้สึกจะหมดวันที่15ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่แล้วก็บอร์ดประกันสังคมก็มีมติว่ายืดไปให้5วันเพราะว่าคนยังลงทะเบียนกันน้อยเกินไป
1: คือประชาสัมพันธ์ก็เยอะยืดเวลาก็แล้วยังได้ล้านหกอาจารย
0: ์ก็ใช่นี่ไงเพราะว่ามันไปสกรีนก่อนนะมันเหมือนอย่างนี้เหมือน
1: คนไม่จ่ายก็จะไม่มีสิทธิ์
0: จะเลือกตั้งเนี่ยนะคุณขวัญจะเลือกตั้งเนี่ยคุณขวัญต้องไปลงทะเบียนก่อนเนี่ยมันยุ่งอ่ะถูกไหมฮะ
1: คือบางคนเขาไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องทำซับซ้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่นั่นแหละนั่นก็เป็นความจริงแหละรู้สึกลงทะเบียนทั้งสิ้นนั้น 1,645,911 คนนะฮะที่เพื่อจะใช้สิทธิ์ออกเสียงแต่ถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งจริงตามกำหนดเดิม27กันยาที่จะถึงนี้นะไม่ได้แปลว่าผู้ลงทะเบียนทั้งล้านหกเนี่ยจะได้เสียงมาเท่านี้นะครับถูกไหมฮะพอถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆก็เพราะว่าการเลือกตั้งจริงมันต้องไปปรากฏตัวฮะนะฮะซึ่งมันก็จะน้อยลงไปกว่านี้อีกแค่คุณขวัญนะมันก็แปลกดีมันก็ทำให้มันดูเหมือนมันไม่ค่อยได้รับความสำคัญเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือทำไมอ่ะคนทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วตัวเองก็เป็นสมาชิกประกันสังคมอยู่ทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์ในการใช้ออกสิทธิ์ออกเสียงด้วยถูกไหมครับนี่
1: ค
0: ือคำถามแต่อย่างไรก็ตามเอาแหละเมื่อตอนนั้นรณรงค์เสร็จแล้วมันปิดไปแล้วเมื่อที่20กรกฎาคมทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เตรียมรอที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงวันที่21กันยายนถ
1: ้
0: าคุณขวัญดูเนี่ยผมเองก็ยังเห็นก็เรียกว่าโฆษณานะของสำนักงานประกันสังคมให้คนไม่ล่าเลยพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าต้องไปใช้ออกสิทธิ์ออกเสียงกันในวันที่27กันยายน2519นะฮะโฆษณาด้วยทางรายการโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ก็
0: แสดงว่าตั้งใจที่จะทำเต็มที่แล้วแหละนะฮะให้เรียกว่าต้องไม่พลาดต้องไปใช้ด้วยแล้วก็ต้องแจ้งให้รู้ด้วยว่าคนที่เป็นตัวแทนบอร์ดเนี่ยจะมีประโยชน์ในการที่จะมาบริหารกองทุนประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนในต่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็รณรงค์แล้วจู่ๆเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเราก็เพิ่งรู้ว่ามีคนไปยื่นเรื่องก็คือไปฟ้องต่อศาลนะครับศาลปกครองกลางว่าเนี่ยไอ้เงื่อนไขการที่ต้องลงทะเบียนก่อนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะฮะคือพูดง่ายว่ามันดูแล้วเป็นการไม่ให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนจำนวนมากทุกคนจริงๆที่จะไปอะไรอ่ะออกสิทธิ์ออกเสียงในวันที่27กันยายนถูกไหมฮะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างภาระด้วยอย่างที่เราบอกกันนะเป็นการจำกัดเขาก่อนทำไมถึงจะต้องให้เขาลงทะเบียนก่อนที่จะต้องไปได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงนะอันนี้ก็ปรากฏว่าศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งให้เขาเรียกอะไรทุเลาหรือว่าจะเรียกว่าชะลอก็ได้นะ
1: ชะลอค่ะ
0: ไอเรื่องของการที่กำหนดเงื่อนไขเนี้ยนะกำหนดเงื่อนไขจริงๆพอไปดูในรายละเอียดนะคุณขวัญนะที่นี่ผมก็ดูในคำสั่งศาลที่ออกมาเนี่ยนะจริงๆศาลเจาะจงเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะก็คือเรื่องของการจำกัดสิทธิ์เสรีภาพของผู้ประกันตนในการที่จะต้องให้ลงทะเบียนก่อนเนี่ยนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยพูดง่ายๆว่าต้องการที่จะให้ละเว้นข้อนี้แต่ไม่ได้ไปแตะเรื่องของกำหนดเลือกตั้งในวันที่27กันยายนเลยนะฮะจริงๆแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แปลว่าอะไรแปลว่า

0: ถ้าสมมติว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมลงกันในรายละเอียดจริงๆก็ปฏิบัติตามสารก็คือยกเลิกไอ้ที่ลงทะเบียนไป
1: ต้องลงทะเบียนนะ
0: เพราะว่าจ
1: ะ
0: ไม่ฮะเขาปฏิบัติตามคำสั่งของสารนี่ก็คือเขายกเลิกไอ้ที่ลงทะเบียนไป10,600,000 คนกว่าๆเนี่ยนะก็แปลว่าให้สิทธิ์ทุกคนถูกไหมครับที่เป็นอะไรผู้ประกันตนนะฮะตามสิทธิ์ที่บอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40เนี่ยมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้สมมุติเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แค่นี้มันก็ไม่ได้ขัดคำสั่งอะไรของศาลแล้วและแม้ศาลจะบอกว่าอันนี้ก็คือสุดท้ายเนี่ยศาลสั่งทุเลาวันนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะตัดสินแล้วการตัดสินออกมาก็จะไม่มีผลอะไรเพราะว่าศาลไม่ได้มีข้อกำหนดในการห้ามที่จะให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคมเนี่ยตัดสินใจที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยไม่มีกำหนดเพื่อรอการตัดสินจากศาลปกครองกลางซะก่อนถูกไหมทีนี้มันก็ทำให้ทุกคนตกใจเลยว่าอ้าวแล้วนี่ขนาดอะไรนะเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช้ามาจากเกณฑ์ปกติเพราะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่มาจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนนี่ควรจะมีการเลือกตั้งแล้วควรจะได้บอร์ดชุดใหม่มาแล้วได้เลื่อนออกไปอีกแล้วมันจะได้กันเมื่อไหร่กันล่ะนะมันก็มีผลต่อการบริหารนะครับคณะกองทุนประกันสังคมแน่นอนมีผลเลยล่ะครับคุณขวัญที่บอกว่า
1: ใคร
0: ได้ใครเสียเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีผลกระทบแน่เพราะไม่มีบอร์ดที่เต็มรูปนะเพราะปัจจุบันนี้เป็นบอร์ดรักษาการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามกฎหมายเนี่ยหมายความว่าพอบอร์ดหมดอายุปั๊บเนี่ยบอร์ดนี้ก็จะทำหน้าที่ในการรักษาการนะบอร์ดประกันสังคมจะมีวาระอยู่2ปีนะครับนี่เป็นบอร์ดที่จะต้องรักษาการมาต้องกี่เดือนแล้วเนี่ย7 เดือนเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็จะไม่เต็มที่นะครับเพราะเป็นบอร์ดรักษาการเนี่ยไอ้พวกเรื่องสำคัญอย่างเช่นงบประมาณหรือว่าสิทธิประโยชน์จำขนาดใหญ่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับจะถูกพักดองเอาไว้มาตั้งแต่เดือนไหนเดือนมีนาคมแล้วหลังจากที่บอร์ดหมดวาระเนี่ยนะครับนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันพูดง่ายว่าในเชิงนโยบายมันก็จะไม่ถูกขับเคลื่อนอะไรออกมาเลยก็ทำแค่อะไรที่พอรักษาการเอาแค่แบบงานประจำอะไรหน่อยเดียวเท่านั้นเองถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นโอกาสสูญเสียโอกาสของกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนี่แหละครับนะฮะในหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมนี้ผมมาอ่านข้อมูลนะฮะของคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายวางแผนบริหารจัดการและควบคุมดูแลเงินในกองทุนประกันสังคมคุณขวัญรู้ใช่ไหมครับว่าเงินกองทุนประกันสังคมตอนนี้มีเท่าไหร่นะฮะประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท
1: คือเยอะมากอาจารย
0: ์2.9 ล้านล้านบาทนี้ท่านเทียบกับงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศประมาณสักตอนนี้ก็ 3.8 ล้านล้านเนาะคิดง่ายๆก็ได้ 3.8 ล้านล้านอันนี้ 2.9 ล้านล้านนี่มันก็ห่างกันประมาณสัก 0.9 ล้านล้านก็คือใกล้กันมากกับงบประมาณของประเทศโดยขนาดใหญ่มากครับแล้วก็จากคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคม25ล้านคนประชากรของประเทศเรามี65ล้านคนเนี่ย25ล้านคนอยู่ในกองทุนประกันสังคมอ่ะถูกไหมฮะแสดงว่ามันเป็นก้อนใหญ่มันมีผลมากๆถูกไหมครับอันเนี้ยแล้วนี่คือที่พึ่งของคนทำงานอ่ะพูดง่ายๆนะครับดูแลหมดตั้งแต่ในระหว่างทำงานนะจนกระทั่งไปถึงเกษียณอ่ะมันไปถึงเขาเรียกว่าเบี้ยชราภาพอีกนะฮะดูแลบำนาญชราภาพอีกตัวตีนะไปจนกระทั่งถึงอะไรวาระสุดท้ายของชีวิตเลยอ่ะพูดง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะฮะเขาจะต้องบอร์ดอันนี้ก็ทำหน้าที่ดูแลหมดเลยนะฮะในเรื่องของนโยบายวางแผนบริหารจัดการควบคุมดูแลเงินในกองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นสมาชิกนะซึ่งหน้าที่หลักก็คือเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่านำเสนอนโยบายใครคำแนะนำเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกฎหมายหรือนโยบายประกันสังคมเพราะบางเรื่องอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าเขียนทำกฎหมายขึ้นมาถูกไหมครับนะสองก็การเงินนี่ก็ต้องวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรื่องการเงินการรับการจ่าย การเก็บรักษาเงินของกองทุนถูกไหมแล้วก็ยังจะต้องดูแลการลงทุนในข้อนี้สำคัญมากนะดูแลการลงทุน

0: ี่ยถูกไหมเพราะว่าลงทุนเนี่ยจะลงทุนอย่างไรที่ให้ได้ผลตอบแทนเพื่อให้เงินมันงอกเลยเพราะว่าเราจะจำได้ว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นที่วิตกกันพอสมควรเรื่องเงินจะไม่พอจ่ายจำได้ไหมครับ
1: จำได้
0: สำหรับในอนาคตเนื่องจากว่ามันเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: มันก็จะมีจำนวนสมาชิกเข้ามาค่ะ
0: มันก็จะมีแต่คนที่เรียกว่าอะไรได้รับบำนาญชราภาพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อายุยืนกันด้วยถูกไหมครับแต่ว่าแรงงานใหม่ที่เข้ามาในระบบเนี่ยมันน้อยอ่ะมันไม่มากเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าผู้ที่จ่ายไอ้เข้าสมทบกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันก็จะลดลงถูกไหมครับแต่ผู้ที่ได้รับเองบำนาญชราภาพมันก็จะมากขึ้นในสุดมันก็จะไม่พอก็ต้องดูแลตรงจุดนี้ว่าจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้ได้รับผลตอบแทนถูกไหมฮะที่มากพอในการลงทุนด้วยของประกันสังคมถูกไหมครับของทุน
1: ค
0: ่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันก็มีการแก้ไขเพราะว่ามันถูกปรับในการทำเงินสมทบแล้วก็คือไปแก้ไขตรงเรื่องของเขาเรียกว่าเงินเดือนนะฮะเขาเรียกว่าเงินเดือนในการคำนวณเนี่ยเพราะว่าธรรมดาแล้วไอ้กองทุนประกันสังคมการสมทบเนี่ยมันจะคิดจากค่าจ้างหรือเงินเดือนก่อนถูกไหมฮะ
1: okay.
0: เงินเดือนเดิมทีเดียวกองทุนประกันสังคมเวลาตั้งแท่นขึ้นมาเนี่ยครับเพดานของค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทพูดง่ายๆว่าคิดที่เงินเดือน 15,000 บาทแล้วก็คิดเงินสมทบ 5% ลูกจ้าง 5% นายจ้าง 5% เพราะฉะนั้น 5% ของ 15,000 บาทมันก็จะจบอยู่ที่ 750 บาทก็แปลว่าลูกจ้างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่งเดือนละ750นะครับนายจ้างก็เช่นกันนะครับ750เสร็จแล้วเมื่อเนี่ยต้นปีเนี่ย2019เนี่ยเขาก็ปรับนะครับเพดานเงินเดือนไอ้เพดานค่าจ้างสูงสุดจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทเพราะฉะนั้นพอปรับเป็น 17,500 บาทก็ทำให้เงินสมทบเปลี่ยนจาก750บาทเป็น875บาท875บาทก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ย125บาทซึ่งตรงนี้แหละครับมันช่วยได้นะคุณขวัญฮะก็คือคนที่เป็นผู้ประกันตนทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องจ่ายทุกคนไงฮะต้องเพิ่มหมดทุกคนถูกไหมมันก็มีเงินเข้ามามากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าปรับเงินเพดานค่าจ้างสูงสุดอันนี้ผลจากการปรับจาก15,000บาทเป็น 17,500 บาทเนี่ยจะมีระยะเวลาไปจนทั้งปี2571สิ้นปี2571นะฮะ3ปีนะครับปี69 70 71 3ปีนะครับพอปี2572ถึงปี2574ก็จะปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดจาก 17,500 บาทเป็น 20,000 บาทพอสูงสุด 20,000 บาทเนี่ยมันจะทำให้เงินสมทบ 5% กลายเป็น 1,000 บาทก็แปลว่าลูกจ้างต้องสมทบปรับขึ้นมาเป็น 1,000 บาทนะครับในทุกเดือนนายจ้างก็เช่นกัน 1,000 บาทในทุกเดือนนะครับก็ได้เงินเพิ่มมาอีกเดือนละ250บาทนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ช่วยอะไร250บาทจากอะไรนะจาก750บาทเดิมมาถูกไหมครับม
1: ัน
0: ก็ทำให้ได้เงินเพิ่มตรงจุดนี้และพอถึงระยะที่3คือพอปี2575เป็นต้นไปจะปรับเพดานเงินเดือนสูงสุดเป็น 23,000 บาทซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้ไอ้เงินสมทบ 5% ก็จะกลายเป็น 1,150 บาท
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นวิธีการในการที่จะเรียกว่าได้เงินเพิ่มนะเพราะทุกครั้งที่มันปรับตัวเนี้ยอันนี้เป็นฐานเงินเดือนของมาตรา33นะครับ
1: ค่ะ
0: มาตรา33ซึ่งมีคนอยู่ประมาณ12ล้านคนที่เราบอกเมื่อสักครู่มันก็จะมีผลต่อจำนวนเงินที่เก็บสมทบเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ได้เงินจากนายจ้างเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันเนี่ยนะครับซึ่งตรงสิทธิประโยชน์ของคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยผู้ประกันตนก็จะได้เพิ่มขึ้นเช่นกันเสร็จแล้วมันก็จะไปมีผลในตอนที่อะไรอ่ะไปได้บำนาญชราภาพมันก็จะได้ไปเพิ่มอีกตอนนั้นอีกเช่นกันแต่ว่าอย่างน้อยสุดมันจะมีเงินเติมเข้าไปในกองทุนประกันสังคมนี่เยอะขึ้นพอเติมเข้าไปเยอะขึ้นปั๊บมันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารจัดการซึ่งมันก็มาจากนโยบายของบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะครับคุณขวัญฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแสดงว่าบอร์ดประกันสังคมมีความสลักสำคัญอย่างยิ่งทีนี้พอเวลามันมีการเลือกตั้งที่ล่าช้าไปมันก็จะส่งผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคมแน่นอนนะคุณขวัญฮะมันก็จะเสียเวลาไปเนี่ย 7-8 เดือนเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนออกมาว่าจะเอาอย่างไรนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าวันนี้อย่างที่คุณขวัญได้บอกแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0: การเนี่ยบอกว่าก็มีแนวโน้มว่าจะพิจารณาในการอะไรนะอุทธรณ์ใช่ไหม
1: ไปอุทธรณ์คำสั่งศาลอาจารย
0: ์จากคำสั่งศาลปกครองมันความจริงอุทธรณ์แล้วก็ผลการอุทธรณ์ออกมาได้ก็ดีความจริงก็อย่างที่จะบอกอะถ้าคนดูช่องจริงๆเนี่ยถึงปฏิบัติตามคำสั่งศาลเนี่ยมันก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้
1: เขาเสียดายเงินหรือเปล่าอาจารย์มันต้องใช้งบประมาณตั้ง300กว่าล้านในการเลือกตั้งเขาบอก
0: ว่า
1: เหมือนเลือกตั้งสสย่อมย่อมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ถูกแต่จริงๆอย่างเงี้ยเขาคาดการว่าหลังจากที่มีการลงทะเบียนแล้วได้เงิน1ล้านไอ้ทั้งที่มีคนลงทะเบียนประมาณล้าน6เนี่ยคาดการว่าจะใช้เงินประมาณ30ล้านบาทแต่คุณขวัญรู้มั้ยว่าเขาตั้งงบประมาณไว้300ล้านนะฮะ
1: ใช่ประมาณ350หรือ320ล้านนะคะอาจารย์
0: นั่นแหละแล้วเขาคือก็ตั้งไว้เยอะอยู่แล้วพูดง่ายๆและถ้าเกิดคนถ้าเกิดว่าเปิดเป็นว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกนะครับหรือผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์ที่มาใช้เลือกตั้งได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ต้องใช้เงินประมาณ350ล้านนี่แหละในการจัดการการเลือกตั้งซึ่งมันก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าไม่อะไรนะไม่เกินอนุมัติได้ตรงจุดนี้ถูกไหมครับ
1: คือวันนี้ช่วงเย็นๆมีคุณไอ้รัชนกศรีนอกค่ะสสพรรคประชาชนเขามีการโพสต์มาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยควรเป็นความสำคัญลำดับแรกในการที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็การเสียงบประมาณไปประมาณ300กว่าล้านบาทเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มีประกันสังคมทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้แล้วก็ไอ้ตัวงบประมาณ300กว่าบาทไปประหยัด
0: โครงการ
1: อ
0: ื่
1: นสามร้อยกว่าล้านเนี่ยนะคะไปประหยัดโครงการอื่นๆเช่นทำปฏิทินทำอะไรที่เป็นจิปาถะอะไรทำ
0: นอง
1: น
0: ี้แน่นอนนั้นจะต้องเอามาชดเชยกันแหละ
1: เงินตรงนั้นก็มาชดเชยได้อยู่แล้วล่ะแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นแก้ปัญหาในเรื่องของกรณีที่ให้ประชาชนมาลงทะเบียนแล้วถึงจะได้ไปเลือกตั้งเนี่ยเอาใหม่อันนี้แก้โดยการที่ให้ประชาสังประกันสังคมจังหวัดหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเป็นคนลงทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิ์ผู้ประกันตนทุกคนเองเลยใครจะมาไม่มาก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้คือทำตามคำสั่งศาลแล้วก็สามารถเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาที่เคยกำหนดไว้อันนี้มีการแสดงทัศนคติมุมมองความคิดเห็นจากคุณรัชนกปาจันทร์ค่ะ
0: คือเราก็หวังว่าเขาจะปรับมาใช้อันนี้นะแล้วเอาข้อจริงเนี่ยยังมีเวลาอีก2เดือนนะวันนี้เนี่ยมันคือเดือนกรกฎาคมถูกไหมครับนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขากำหนดวันเลือกตั้งไว้จริงๆคือ27กันยายนเนี่ยนะถ้าปรับรูปแบบนี้ไอ้เรื่องให้ทุกคนมีสิทธิ์ซึ่งจากที่อย่างที่คุณขวัญบอกก็คือให้ประกันสังคมจังหวัดเนี่ยใส่ชื่อของสมาชิกทุกคนให้เป็นผู้มีสิทธิ์ไปเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ขัดคำสั่งศาลอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: คุณไอ้รัชนก
0: เพราะว
1: ่
0: าศาลบอกว่าไม่ต้องการให้มีการลงทะเบียนก่อนนะก็โดยการเปิดให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งวันนั้นเลยมันก็ไม่จำกัดสิทธิ์ใครถูกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จะเป็นแล้วก็ทำให้ทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะไปอะไรออกสีออกเสียงแล้วถึงเวลาจริงเนี่ยนะมันใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมฮะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะงบประมาณที่มันใช้ที่จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะมันจะต้องจัดการเลือกตั้งแบบทั่วประเทศเนี่ยแล้วกลายเป็น300กว่าล้านเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าจริงๆกองทุนของประกันสังคมก็มีจำนวนที่มันมีขนาดใหญ่กว่ามากทีเดียวแหละถูกไหมฮะแล้วการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมันจะมีผลอยู่ถึง2ปีด้วยกันนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถบริหารจัดการพวกนี้ได้นะแล้วก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องมีด้วยเพราะว่าบอร์ดนี้ถ้าไม่มีเนี่ยไปตามกฎหมายมันทำอะไรไม่ได้ไงฮะถูกไหมฮะล่าช้าไปเนี่ยการลงทุนการตัดสินใจลงทุนที่ล่าช้ามันก็จะเสียประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากองทุนมันใหญ่มากครับคุณขวัญถูกไหมฮะถ้าเราคิดในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าได้คณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมมาแล้วเนี่ยคือในการบริหารจัดการโครงการต่างๆหรือว่าการรับรองผลการประชุมที่จะต้องใช้บริหารต่อให้เหมือนกับว่าออกยอดออกเขาเรียกอะไรนะมีเงินเพิ่มขึ้นมาในการบริหารไปซื้อกองทุนอย่างนั้นอย่างนี้พันธบัตรอันนั้นอันนี้เนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะเป็นอันนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยฮะใช่ครับนะฮะแล้วคุณขวัญลองดูไอ้นี่มันเพิ่งจะมากำลังเตรียมในการที่มันจะมีผลบังคับใช้มาก็คือไอ้แคร์นะฮะอันนี้เพิ่งจะคณะรัฐมนตรีเพิ่ง

0: จะมีมติรับรองว่าให้ใช้เรื่องของแคร์ออกมาแต่หลังจากที่ประกาศออกมานะครับเขาเรียกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับก็จะมีผลบังคับใช้ใน180วันมันก็จะต้องมีการรองรับไอ้พวกสิ่งต่างๆที่ออกมาอีกไหมฮะในการคำนวณเรื่องอะไรแบบนี้มันทุกอย่างมันต้องเดินหน้าซึ่งบอร์ดมันก็จะเข้ามามีผลในเรื่องของการตัดสินใจอีกหลายเรื่องถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งความจริงอันนี้ก็จะมีผลกับคนที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมทุกคนแหละและอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าจำนวนสมาชิกประกันสังคมมันเยอะคนมันไม่ใช่น้อยๆเพราะนั้นไอ้การดึงเวลาไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับมันเสียหายมันมีคนกันไหมมันเข้าทางใครหรือเปล่าเนี่ย
1: แพ้หรือเปล่า
0: เอออ
1: าจารย
0: ์มันเข้าทางใครหรือเปล่าไอ้ที่ไปดึงเวลาไปเนี่ยยังไม่มีบอร์ดเนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะไม่รู้
1: ผลประโยชน์ไปตกที่ใครหรือเปล่าแล้วก็คนที่จะเข้ามาสมัครเป็นบอร์ดเนี่ยหรือว่าตอนนี้ยังต้องการเวลาที่จะหาเสียงต่อหรือเปล่าประวิงเวลาเพื่ออะไรหรือเปล่าอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิใช่ไหมฮ
1: ะ
0: หรือยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมครับนะฮะซึ่งตัวนี้มันก็เป็นคำถามอีกนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้มีชุดใหม่ที่อะไรอ่ะที่พร้อมเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องการดึงไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมก็เสียหายนะเสียโอกาสนะครับนะฮะ
1: ค่ะอาจารย์ตอนช่วงท้ายนี้อาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยคือควรจะแก้ไขให้เป็นไปตามกำหนดวันที่27กันยาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับผมก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีการตั้งใจกันจริงๆเนี่ยมันน่าจะแก้ได้จริงๆนะน
1: ่
0: าจะแก้ได้จริงๆนะจะใช้การอุทธรหรือไม่อุทธรก็แล้วแต่ปฏิบัติตามแล้วก็เปิดให้สมาชิกทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนมันก็เดินหน้าต่อไปมันก็จะได้บอร์ดประกันสังคมนะฮะถึงแม้จะล่าช้าไปสัก7เดือน8เดือนก็ยังดีกว่าปล่อยให้ล่าช้าไปมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยนะคะ
0: โดยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนักพูดนักวิจารณ์สังคมการเมืองประจำรายการของเรานะคะก่อนที่จะพักกันในช่วงนี้นะคะขอแนะนำสินค้าจากช็อปมาเนียค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวซื้อแล้วก็จบทำได้หลายๆเมนูนะคะก็ขอแนะนำหม้อหุงข้าวคาชิว่าค่ะรุ่น RC1822 เป็นหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะหม้อใบนี้ใหญ่สะใจมากค่ะใหญ่ขนาด5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยประหยัดเวลาในการปรุงอาหารได้ด้วยนะคะวัสดุที่นำมาเป็นหม้อใบนี้ก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติเนี่ย 2,990 บาทค่ะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามกันได้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 Ling Om 2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love

0: น่ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ททิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไขปมคนในข่าวนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะสวัสดีคุณสุประชัยนะคะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะคุณสมบัติแล้วก็พี่สัตสีมาคุณภูนสุขนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะก็ช่วงนี้เราจะไปคุยกันในเรื่องของมุมมองเชิงจิตวิทยาค่ะไปคุยกับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒน์โนกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนคะ
4: ครับสวัสดีครับฝนครับ
3: ค่ะอาจารย์ฝนเป็นผู้ประกันตนหรือเปล่าคะเนี่ย
4: โอ้อดีตเคยเป็นอยู่ครับ
3: อดีตเคยเป็นนะคะ
4: ถ้าปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้ว
3: ค่ะฝนก็อดีตเคยเป็นเหมือนกันตอนปัจจุบันก็ไม่เป็นแล้วเหมือนกันเลยอาจารย์ฝนค่ะแต่ว่าสำหรับการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะถ้าในมุมมองถ้าเราสมมติตัวเองเป็นผู้ประกันตนแล้วนะแล้วกันนะคะอาจารย์มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกันตนที่มีต่อสำนักงานประกันสังคมยังไงบ้างรู้สึกว่ามันปลอดภัยไหมหรือว่าทำไมพวกคุณเป็นตัวแทนเราแล้วทำงานกันแบบนี้แบบไม่จริงจังเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
4: ผมว่าก่อนที่จะไปตัดสินใจว่าใครคิดอะไรยังไงนะผมมองในมุมแบบกว้างๆก่อนแล้วกันเนาะในเมื
3: ่
4: อคือในฐานะผู้กันตนหรือว่าเป็นผู้ที่ได้รับ
3: ผลกระทบ
4: มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วกันเนาะโดยตรงใช่ไหมฮะจากการตัดสินใจของคณะกรรมการนะประกันสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีแน่ๆก็คือเรื่องความคาดหวังเนาะเขาคาดหวังอะไรเขาก็ต้องคาดหวังว่าเขาต้องได้รับการดูแลได้รับสิทธิ์ตามที่สำนักงานประกันสังคมให้คำมั่นไว้ถูกไหมฮะเขาส่งทุกเดือนนะฮะส่งไปเท่าไหร่อะไรยังไงมีหักครั้งนี้เขาจะได้รับเงินเดือนเต็มๆใช่ไหมฮะก็ถูกหักเข้าประกันเขารู้แค่ว่าหักไปนี่แหละแล้วถึงเวลาเดี๋ยวตอนที่เขาตกงานหรือว่าไปเป็นผู้สูงอายุอะไรก็จะได้รับการดูแลตามที่ได้รับคำมั่นไว้แต่ก็ซึ่งเบื้องหลังที่จะให้มันทำแบบนั้นได้ก็ต้องมีการเอาเงินเป็นกองทุนไปลงทุนไปเพิ่มทุนในตามที่อาจารย์เสนอได้กล่าวไปเมื่อช่วงที่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือมันคือผู้ประกันตนก็มีความคาดหวังแหละว่าทุกอย่างมันต้องถูกดำเนินการอย่างมีความเป็นมืออาชีพเนาะแล้วก็มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลนี่คือสิ่งที่แน่นอนแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะใดคณะหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีความคาดหวังเหล่านี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่อย่างเงี้ยฮะมีศาลพิจารณาอะไรเข้ามาหรือว่ามีคำถามมีคำชี้แนะมีอะไรเข้ามานะครับแล้วมีผลต่อการปฏิบัติหรือตามการดำเนินงานที่จริงๆมีแผนไว้อยู่แล้วอย่างหนึ่งที่บอกว่าจะมีการเลือกตั้งภายในวันที่เท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วพอมีเรื่องของศาลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการประกาศระงับไปเลื่อนไปก่อนนะฮะอย่างนี้เท่าที่ผมดูจากข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่มีกำหนดด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะว่าเลื่อนนี่คือเลื่อนไปเมื่อไหร่
3: เป็นการชะลอ
4: มีกำหนดเรื่องฮะ
3: ไม่ศาลให้ชะลอออกไปก่อนค่ะแล้วก็ให้ไปพิจารณาใน

0: เรื่องของตัวของเขาเรียกอะไรนะคะตัวของผู้ใช้สิทธิ์อะค่ะอยากที่จะให้ผู้ใช้ผู้ประกันทุกผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าศาลไม่ได้ไปแตะในเรื่องของวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำหนดไว้ในวันที่27กันยายนคือจริงๆแล้วถ้าให้สิทธิ์ทุกคนเลือกเท่าเทียมกันเนี่ยก็คือเลือกได้เลยค่ะวันที่27กันยาอันนี้ก็คือคุณไอรัชนกก็เลยไปเสนอเลยค่ะว่าให้สำนักงานประกันสังคมทั้งหมดที่มีหน่วยงานเนี่ยก็ลงทะเบียนให้ประชาชนไปเลยแล้วก็ใครอยากจะไปใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยาก็คือเหมือน walk in ไปได้เหมือนเลือกตั้งอันนี้ก็แก้ไขปัญหาได้แล้วนี่แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะทำนองนี้แต่ว่าคือสำหรับสิทธิ์ตอนแรกเนี่ยที่มันมีการกำหนดว่ารูปแบบการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ดูว่าคนนี้ได้ไปลงทะเบียนหรือยังตรวจสอบกันก่อนแล้วก่อนที่จะวันที่27นะคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เพราะต้องมาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนทำนองเนี้ยจนสุดท้ายตอนประชาสัมพันธ์กันแล้วกันอีกอาจารย์ฝนก็มีคนมาลงทะเบียนแค่1,600,000คนโดยประมาณนะคะตรงเนี้ยการเข้าถึงสิทธิ์ที่ยากการเข้าถึงสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งที่ยากเนี่ยจะทำให้มีผลต่อผู้ประกันตนหรือว่าคนที่มีความคิดเห็นยังไงเมื่อมันยากมากนักเนี่ยฉันก็เลยละทิ้งไปดีกว่าหรือว่ามันมีส่งผลต่อในเชิงจิตวิทยายังไงบ้างคะ
1: คือจริงๆมันเหมือนคือมันจะมองว่าเป็นการเป็นลิดรอนสิทธิ์เขาก็ได้เนาะคือเขามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นการไปสร้างเงื่อนไขใหม่เพิ่มขึ้นมาว่าจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่สะดวกในการที่ไปเพิ่มความวุ่นวายให้กับเขาในการที่ต้องลงทะเบียนก่อนกลายเป็นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกมันก็มองเป็นว่าจากเดิมที่เขามีสิทธิ์แต่พอเขาไม่ลงทะเบียนกลายเป็นเขาไม่มีสิทธิ์ไปก็อาจจะมองในมุมว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์เขาก็ได้เนาะมันก็คือเป็นเหตุที่ศาลได้ส่งข้อพิจารณาตรงนั้นไปใช่เนาะมันก็มองเป็นไปได้นะเพราะนั้นคือจริงๆอ่ะคนเนี่ยเขาอาจจะณวันนั้นเขาอาจจะตั้งใจไปเลือกอยู่แล้วก็ได้เนาะแต่พอมันแบบว่าโอ้โหต้อง
0: มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น
1: ใช่พออันนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันก็พอจะคาดเดาได้เนาะเพราะจริงๆอ่ะคนไทยเป็นคนที่โดยธรรมชาตินะคนไทยไม่ชอบอะไรยุ่งยากคนไทยชอบอะไรง่ายๆอ่ะหรือแบบว่าอย่าซับซ้อนเพราะถ้าซับซ้อนยุ่งยากฉันก็ไม่ยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการที่ไม่ไปใช้สิทธินะแล้วก็การไม่ไปใช้สิทธิในเรื่องของประกันสังคมมันก็ไม่ได้มีผลทางด้านการเมืองด้านอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจหลักในการที่จะเขาเรียกอะไรให้คุณให้โทษในการที่จะไปใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีมากนักแหละนะครับเอาว่ากันตรงๆเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการที่ก็ไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะเลือกนะคนที่จะมาดูแลนะกองทุนของเราเพื่อที่จะประกันไอ้ความเขาเรียกอะไรฮะคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะนำผลประโยชน์เหล่านั้นกลับมาให้กับเราในยามที่เราแบบเห็นไหมสูงอายุสูงอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้อะไรต่างๆตรงนั้นก็ว่าไปนะเพราะนั้นถามว่ามันมีผลเลยไหมสำหรับผู้ที่จะแบบไปใช้สิทธิ์อยู่แล้วแล้วเขารู้สึกยุ่งยากและพันเป็นกลายเป็นว่าเขาก็โอ้ถ้าอย่างนี้ฉันไม่ไปดีกว่าอันนี้ถือว่ามีผลแน่ๆครับมีผลแน่ๆจะมากจะน้อยแต่มีผลแน่นอนครับ
0: ค่ะอาจารย์ครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้รูปแบบการที่ทำให้ซับซ้อนยุ่งยากแบบนี้เนี่ยกำลังเราเรียนรู้อะไรได้บ้างถ้าเราเป็นองค์กรหนึ่งที่กำลังบริหารจัดการการสื่อสารกับประชาชนในที่สาธารณะจำนวนมากเราควรจะออกแบบกติกาในการดูแลเรื่องของการใช้งานหรือว่าการประชาสัมพันธ์ที่เหมือนเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายได้ยังไงบ้างเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างคะ
1: จริงๆต้องเข้าใจความคาดหวังของผู้รับฟังสารก่อนเนาะในเนี้ยของศิลปะของการสื่อสารโดยทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้ที่เขารอฟังรอรับสารอยู่เนี่ยเขาคาดหวังจะได้ยินอะไรใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เขาก็อยากจะรู้ว่าโอเคถ้าคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเลื่อนใช่ไหมฮะจะเลื่อนไปก่อนนะเหตุผลในการเลื่อนเพราะอะไรใช่ไหมฮะแล้วจะเลื่อนไปเมื่อไหร่เลื่อนไปทำไมแล้วในช่วงเวลาที่มันเลื่อนไปเนี่ยต้องการทำอะไรนะคือเรียกว่าเป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนมากกว่าเพื่อที่จะปิดช่องว่างไม่ให้ผู้รับสารเนี่ยมีคำถามซึ่งจริงๆมันเหมือน FAQ เนาะ frequently asked question คือหมายถึงว่าพอจะเดาได้แหละว่าการสื่อสารแบบนี้ผู้รับสารเนี่ยเขาจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้มันพอเดาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการศิลปะในการสื่อสารก็คือว่าต้องคาดเดานะครับคำถามทั้งหมดที่ผู้รับสารเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็สื่อสารเพื่อที่จะปิดช่องว่างช่องโหว่เหล่านั้นให้หมดหรือว่าให้ได้มากที่สุดแต่ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างคำถามเหล่านั้นไปใช่ไหมครับว่าเขาก็ต้องอยากรู้แหละว่าคุณจะหยุดจะชะลอเพราะอะไรหยุดไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะได้เลือกเมื่อไหร่

0: แล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันทำเพื่ออะไรมันเพื่อความยุติธรรมมากขึ้นไหมความโปร่งใสอยู่ตรงไหนการยืดออกไปใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์แล้วผู้ประกันตนได้อะไรมันโปร่งใสขึ้นมันดีขึ้นมันอะไรขึ้นมีธรรมาภิบาลมากขึ้นตรงไหนก็สื่อสารกันไปเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้ทำเพื่อผู้ประกันตนนะไม่ใช่ทำเพื่อสำนักงานประกันสังคม
1: ค่ะหากปล่อยให้เรื่องเหล่านี้คำถามเหล่านี้ที่อาจารย์ผลกล่าวมาเมื่อช่วงสักครู่นะคะว่างเว้นไปไม่มีคำตอบเหมือนอยู่ในแดนสนธยาทุกคนก็อ้าวเหมือนบอร์ดประกันสังคมชุดล่าสุดเนี่ยก็คือหมดอายุไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ความชัดเจนต่างๆก็ยังคงไม่มีท่าทีที่จะได้รับคำตอบในตอนนี้ความเชื่อมั่นในตัวของประกันสังคมเองประชาชนจะมีความไว้วางใจได้แค่ไหนระหว่างการที่เรายังอยู่ในประกันสังคมเราจะปลอดภัยไหมเงินของเราที่ฝากไปมันจะยังไงคือสิ่งเหล่านี้ค่ะการบริหารเรื่องของความเสี่ยงทางความคิดที่คนอาจจะนำเงินออกจากประกันสังคมหรือว่านำตัวเองออกจากระบบประกันสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะจากความว่างเว้นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ยาวนานขนาดนี้ค่ะอาจารย์
0: เขาเรียกว่าเป็นช่องว่างหรือว่าเป็นสุญญากาศทางจิตวิทยาฮะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้มันเกิดช่องว่างแล้วก็เกิดคำถามโดยที่มันยังไม่มีคำตอบนะเป็นระยะเวลาเนี่ยต้องบริหารให้ดีเลยฮะเพราะว่ายิ่งมันเนิ่นนานไปปุ๊บเนี่ยคนมันไม่ค่อยจะคิดบวกละฮะเขาก็จะคิดทางลบไปก่อนละว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรเนาะทำไมมันเงียบงำมันอึมครึมถ้ามันดีถ้ามันโปร่งใสเขาก็ต้องบอกเราสิแต่ว่าเงียบๆแบบเนี้ยไปเตรียมท่าทางว่าจะออกมาสื่อสารอย่างไรเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของใครบางคนหรือเปล่าเนี่ยคือคนมันมักจะคิดไปในทางลบก่อนอันนี้ก็ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่มันเกิดความสะดุดเนี่ยชะงักหรือมีช่องว่างมีสุญญากาศที่มาประมาณแบบนี้เนี่ยมันมักจะถูกเติมเต็มเข้าไปด้วยคำถามแล้วก็วงเล็บมักจะเป็นคำถามเชิงลบซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประท้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮะเพราะว่าเวลามีอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเวลามันเกิดช่องว่างแบบนี้ไม่ค่อยมีใครคิดดีแล้วเอาจริงๆแล้วว่าโอ้ก็คงไปทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับเราอยู่แล้วมั้งไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็จะถูกเติมคำในช่องว่างในทางที่มันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนกับทางของทางของหน่วยงานนะฮะที่จะต้องรับมือกับตรงนี้อย่าให้มันทอดเวลาไปโดยที่ไม่มีคำตอบนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกับหน่วยงานไปด้วยครับ
1: หน่วยงานจะรับมือยังไงล่ะเนี่ยอาจารย์ผลจะบอกว่าทุกคนมีคุณค่าเท่ากันสิทธิ์ของทุกคนมีเท่าเทียมกันก็ต้องให้ทุกคนได้เลือกตั้งอย่างนั้นตามที่ศาลได้ให้แนวทางไว้แต่ทางสำนักงานประกันสังคมเองก็บอกว่าโหถ้าจัดการเลือกตั้งอย่างนั้นก็เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปแบบย่อมๆใช้งบประมาณตั้ง300กว่าล้านบาทมันแพงมันเยอะเกินไปอันเนี้ยคือเขามีข้อคิดเห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าใช้ระบบในการแบบไปลงทะเบียนเนี่ยมันอาจจะประหยัดได้เหลือแค่30ล้านเองนะทำไมมันถึงแบบมันเอาเงินมาเป็นเงื่อนไขในการริดรอนไม่ใช่ริดรอนสิการในการได้สิทธิ์ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยใช้เงินมาเป็นเงื่อนไขตรงนี้อันนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะ
0: แหมก็มองว่าแอบจิกกัดนิดนึงแล้วกันเนาะว่าถ้าใช้วิธีคิดเดียวกันนี้ไปพิจารณากับเรื่องทำปฏิทินเนี่ยก็น่าจะช่วยประหยัดงบประมาณประกันสังคมไปได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะใช่ไหมนี่เราก็แซวกันนิดนึงนะ
1: แซวๆนะคะ
0: นี่แซวๆอีกนิดนึงนะ
1: คือ
0: ประหยัดกับเรื่องที่คุณประหยัดถูกไหมฮะแล้วถามว่าในแง่ของหลักการนะแล้วก็เป็นเรื่องของหลักการของประชาธิปไตยในเรื่องของสิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ไปดูของทางกกต.ที่เขาเลือกตั้งทั่วไปกันทั้งประเทศขนาดนั้นน่ะเขาก็ยังทำกันได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาลงทะเบียนกันก่อนยกเว้นคนที่แบบไม่สะดวกจริงๆแล้วอยากจะเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมฮะอ่ะก็อันนั้นก็มาลงทะเบียนอันนี้ก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าจะมีสิทธิเลือกตั้งต้องให้เขาลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าไปเลือกอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันขัดกันโดยระดับหลักการเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณมาขัดในระดับหลักการเนี่ยโดยอ้างเรื่องของงบประมาณซึ่งเงินในกองทุนของคุณเนี่ยมันก็ทำไมฮะใกล้เคียงกับงบชาติแต่ละปีแล้วไม่น้อยนะฮะไม่น้อย
1: แล้วก็
0: แล้วก็จำนวนของพลเมืองนะที่อยู่ในประกันสังคมหรือผู้ประกันตนเนี่ยก็ไม่น้อยใช่ไหมบอกว่า25ล้านเนี่ยนะครับมันก
1: ็ประมาณ25ล้าน
0: ก็ไม่น้อยอ่ะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการและการทำยังไงให้ผ ู้ที่ประกันตนเนี่ยนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันต้องรณรงค์

0: ังไงนะครับให้เขาได้ใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างเต็มที่ผมว่าน่าจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าจะมาอ้างนะในส่วนของจะไปประหยัดงบประมาณให้มันแบบ effective อะไรเงี้ยนะถ้าคิดแบบนี้ได้กับทุกๆงานของประกันสังคมได้ผมว่าดีมากเลยดีมากแต่ว่าเอามาคิดเฉพาะกับเรื่องของการเลือกตั้งผมว่ามันยังไงอยู่นะมันยังไงอยู่นะก็อยากจะไม่เขาเรียกอะไรต้องทบทวนดีๆต้องทบทวนดีนะครับ
1: ค่ะก็ทบทวนดีๆการใช้งบประมาณก็ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญอันไหนควรจะเป็น priority อันแรกหรือว่าอันไหนที่ควรประหยัดอันนี้อาจารย์กำลังจะสื่อสารในลักษณะนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทุกวันนี้จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประหยัดงบประมาณนะครับมันเยอะมากนะวิธีการนะครับก็อย่าไปคิดแบบเดิมๆแบบเก่าๆนะก็มีวิธีใหม่ๆเยอะนะครับที่สามารถประหยัดงบประมาณได้เยอะโดยที่ไม่ต้องเป็นริดรอนสิทธิ์ของผู้ประกันตนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ฝนมากเลยนะคะ
0: ยินดีมากครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณรินทร์ ฤทธิ์เปรมอภิวัฒน์โนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองนะคะสำหรับรายการไขปมคนในข่าววันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: ดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันอังคารนะครับไม่ใช่วันพุธ
2: เห็นหน้าเจเจกับพี่ต้นวันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นวันพุธนะคะเรายังไม่เร่งวันเร่งเวลานะคะถึงแต่ว่าวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานค่ะ
3: ครับผมวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
2: พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ เรามาในวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะทั้งในประเด็นสถานการณ์โลกแล้วก็ประเด็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะช่วง 6:40 นาทีนะคะคุณทรานคอกควานค่ะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนะคะจะมาเล่าประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์นะคะประกาศผลของการดีโคดนะฮะหรือว่าการถอดรหัสค่ะจีโนมนะของคนเวียดนาม 1,000 คนโอ้ยน่าสนใจมากเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องสร้าง AI จะต้องสร้างระบบนะฮะอธิปไตยด้าน AI นะคะในยุคดิจิทัลนะคะน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะติดตามกันให้ได้นะคะช่วง 6:40 นาทีค่ะ
3: มันเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับและในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเกาให้ถูกที่นะครับเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยเป็นยังไง

0: เนาะก็แบบว่าธุรกิจอยู่ข้างๆบ้านกันแชร์รับน้ำเดียวกันทำอะไรลงมามันก็ต้องมามันถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีมันก็จะมีผลกระทบกับเราด้วยนะครับจะคุยกันยังไงเดี๋ยวเข้ามาติดตามเลยประเด็นร้อนทั้งนั้นครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ เราไปเริ่มประเด็นโลกกันก่อนดีไหมคะพี่ต้นคะ
0: ดีครับผมใครจะไปก่อนเป่ายิ้มจุบ
1: เป่ายิ้มจุบจะเจออกพรอ่ะ
0: โอเค
1: พี่ต้นออกพี่ต้นออกอะไรออกกระดาษ
0: กันโอเคกระดาษก็ได้ครับกระดาษมันจะเป็นกันไกมาไปเรื่องของเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบนะผลกระทบมากมายมหาศาลแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังยุโรปเนี่ยเดือดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบนรกเลยทีเดียวนะครับไฟบรรลัยกันนี้แบบเผาผ่านยุโรปทั้งในฝรั่งเศสและก็ในสเปนนะครับยุโรปเดือดไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์เผาผลาญสเปนยุโรปประชาชนเลือนแสนหนีตายท่ามกลางคลื่นความร้อน42องศากระหน่ำซ้ำนะครับเขาบอกว่าในวินาทีนี้เนี่ยโลกของเรากำลังเกิดความปั่นป่วนนะครับเราก็จะเห็นได้ทั้งมีทั้งพายุฝนแผ่นดินไหวเอ้าแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งในยุโรปตอนนี้ก็อากาศอุณหภูมิเนี่ยร้อนมากเลยทีเดียวแล้วก็เลยทำให้เกิดไฟป่าด้วยนะครับทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็ที่ประเทศสเปนเขาบอกว่าที่ในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ฤดูร้อนเป็นต้นมาเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมันมีไฟป่าเนี่ยเผาผลาญฝรั่งเศสไปแล้วถึง 14,000 ครั้งนะครับพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ไปเนี่ยถึง 280,000 เอเคอร์ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าเกือบเท่าตัวเลยเทียบกับของปีพ.ศ. 2565นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นปีแห่งการหายนะในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเลยทีเดียวที่มีเหตุการณ์นะครับไฟป่ามากมายขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เผาผลาญไปแล้ว 100,000 เอเคอร์มีผู้อพยพ 220,000 คนนะครับและนักดับเพลิงถึง 2,500 นายแล้วก็ใช้เครื่องบินดับเพลิงอีก18ลำก็ระดมมาสู้กับเพลิงที่โหมกระหน่ำเผาอยู่รอบๆนะครับเมืองของฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่แบบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงปารีสเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าตรงนี้นี่มันโอ้โหแล้วทีนี้พอควันมันเผาใช่ไหมครับมันก็จะมีควันไฟแล้วไอ้ไฟชนิดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพี่เจเจครับเขาบอกมันเป็นไฟที่แปลกมากคือมันสามารถที่จะเพราะมันร้อนมากนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเมฆชนิดหนึ่งนะครับเมฆไฟที่ชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็คือ pyrocumulonimbus นะครับอันนี้พอมันเป็นเมฆไฟขึ้นไปปั๊บเนี่ยแต่เมฆนี่มันไม่ได้ทำฝนนะฮะมันทำให้ลูกไฟได้ตกลงมาแล้วก็มีทำให้ลมเกิดขึ้นลมเพราะเราก็รู้ว่าอากาศร้อนนี่มันจะลอยตัวทำให้อากาศเย็นเลยเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้ไปเกิดเป็นลมไอ้ลูกไฟนี่ก็เลยกระจอนกระจายไปอีกหลายกิโลเมตรแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ไล่กินบรรดาป่าไม้ที่มันเพราะตอนนี้มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นทะเลเพลิงก็ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าผู้คนเนี่ยต้องอพยพออกไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นแสนๆอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับในขณะที่เดียวกันที่กรุงรอบๆกรุงมาดริดนะครับที่สเปนก็เจอปัญหานี้ออกเหมือนกันนะครับก็บอกว่ามีพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเนี่ยไหม้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสเปนเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสนะครับของสเปนก็ออกมาเตือนประชาชนด้วยคำที่หนักแน่นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ซับซ้อนมากๆเพราะลูกไฟเนี่ยมันถล่มไปทั่วไปหมดเลยนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีฝนตกมาบ้างแต่ว่าวันนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นไปอีกก็จะยิ่งทำให้การลุกลามของไฟเนี่ยมันไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ง่ายขึ้นนะครับขณะนี้สเปนถูกเผาไปด้วยไฟป่าเนี่ยถึง 320,000 เอเคอร์แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นถึง 420,000 เอเคอร์เลยโอ้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนสเปนแล้วก็คนฝรั่งเศสตอนนี้ที่จะต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอัดอั้นตันใจที่สุดก็คือคำว่าอดทนคือมันอดทนในขณะที่รู้สึกว่าเป็นคำที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของพวกเลยทีเดียวเขาจะต้องอดทนกันไปถึงไหนนะครับผู้คนคือการเข้าไปช่วยก็ลำบากเพราะไฟอ่ะไฟอ่ะมันเผาทีเดียวตายเลยนะ
1: แล้วความรุนแรงของไฟอ่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นบอกนะคะว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า cloud of file อะค่ะก็คือ

0: เกิดเมฆไฟนะฮะซึ่งความรุนแรงของลมร้อนเนี่ยค่ะเกิดให้ทำให้เกิดสิ่งที่ถ้าหากว่าเป็นทอร์นาโดก็คือพายุหมุนใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันคือไฟหมุนมันทำให้เปลวเพลิงเนี่ยค่ะยิ่งไหม้ลามหนักมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นมหันตภัยครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและสเปนเลยนะคะพี่ต้น
1: ใช่ครับคำที่พี่จะพูดถึงเนี่ยนะครับไพโรคิวมูโลนิมบัสนะครับ PYROCUMULONIMBUS นะครับไพโรคิวโมไพโรคิวมูโลนิมบัสเป็นศัพท์ที่น่าสนใจมากครับ
0: ค่ะไปกันต่อนะคะกับอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ดูจะบรรเทาเบาบางลงบ้างนะคะเมื่อล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะจากหลายสำนักข่าวเลยว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวดิ่งลงกันไปแถบเลยนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะเปิดเผยว่าสหรัฐจะชะลอการโจมตีอิหร่านนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถล่มกระหน่ำ10วันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ทรัมป์เนี่ยไม่ได้พูดเปล่าๆนะว่าสหรัฐจะชะลอการโจมตีเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะบอกว่ายอมชะลอก็เพราะว่าอิหร่านขอมาค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยตัดสินใจระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านลงชั่วคราวนะส่วนใครก็ตามที่บอกว่าโอ๊ยตอนนี้สหรัฐหมดกระสุนแล้วละมั้งอาวุธยุทโธปกรณ์มีไม่พอละมั้งถึงได้ยุติการสู้รบโจมตีอิหร่านชั่วคราวทรัมป์ประกาศเลยนะคะว่าอิหร่านมีอาวุธมากเกินกว่าที่ใครจะคิดด้วยซ้ำแล้วก็มีมากกว่าประเทศใดๆในโลกนี้แต่ว่าการสู้รบของอิหร่านเนี่ยมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็เปิดเผยว่ารัฐบาลของอิหร่านเนี่ยค่ะมีคำร้องขอมานะคะให้ชะลอการโจมตีเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผลการเจรจาก็มีหลายสำนักข่าวนะคะบอกว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับคนกลางเนี่ยนะคะซึ่งก็คือกาตาร์เนี่ยกำลังดำเนินไปด้วยดีนะส่วนทรัมป์เมื่อวานนี้เดินทางด้วยเครื่องบินAir Force One นะฮะซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยฮะเขาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอิหร่านเนี่ยติดต่อขอร้องเข้ามานะคะด้วยท่าทีสุภาพเพื่อขอให้สหรัฐยุติการโจมตีแล้วก็เปิดโต๊ะเจรจาตอนนี้ก็กำลังดูผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะขู่นะคะบอกว่ากองทัพสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อนะฮะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่กันได้แต่ทีเนี้ยค่ะก็ส่งผลนะคะให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวดิ่งลงหนักขึ้นไปอีกอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ต้องใช้น้ำมันนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงไปอีกมากกว่า 6% นะคะซึ่งก็แน่นอนแหละว่าจะส่งผลดีนะคะต่อราคาน้ำมันในบ้านเราด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ทราบกันดีนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่อาจจะคาดการได้นะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ประกาศว่าจะใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะทิดฟอร์แทดเนี่ยนะฮะคงจะต้องดูกันไปยาวๆนะว่าจะหยุดจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลงนามกันไปแล้วก็2รอบแล้วมั้งคะพี่ต้นคะใช่มั้ยคะ
1: ใช่หลายรอบแล้วจนกระทั่งแบบว่าแบบรู้สึกว่าอ่ะไม่ตามก็ได้เอาให้พอแล้วกันเดี๋ยวสรุปเมื่อไหร่มันรุดฝุ่นตลบตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะสถานการณ์ on and off ตลอดเลยนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะที่แน่ๆราคาน้ำมันในบ้านเราคงจะได้รับการปรับลงจากข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าอย่างนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ก็หวังว่าอย่างนั้นจริงๆเลยนะไปเสริมที่เจเจนิดนึงทางชินหัวเนี่ยเขาลงว่าอิหร่านForeign Minister say won't let U.S. determine end of war เขาบอกเฮ้ยไม่ได้มาปล่อยให้อเมริกาบอกว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดนะเขาไม่ได้บอกว่าอย่างนั้น การเจรจาของเขาที่มีกับโอมานก็เป็นเรื่องของที่เขาคุยกันไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา แล้วทางอิหร่านก็ยังบอกว่าเนี่ยปล่อยให้ยูเครนนะมาโจมตีเรือของอิหร่านในแคสเปียนซีนะครับแคสเปียนซีนี่จะเป็นทะเลปิดนะครับที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของอิหร่านแล้วก็คือถ้าเข้าไปลงไปในทะเลนี้ก็สามารถที่จะไปหารัสเซียได้เลยแล้วก็จะมีดินแดนที่ใกล้เคียงกันกับยูเครนเขาบอกว่าอันเนี้ยยูเครนกำลังจะเรียกว่าทำตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสภาพลำบากอีกนะแล้วก็บอกเห็นได้ชัดว่าการที่ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปดึงยู

ครนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางหรือสงครามอิหร่านเนี่ยนะมันก็จะอาจจะเป็นอีกชนวนหนึ่งที่จะเปิดประตูไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่านี้ก็ดูกันต่อไปนะครับพากันไปที่เขมรบ้างครับกัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่นะเพราะว่าอากาศก็ไม่ค่อยดีเวลาฝนตกก็ไม่มีป่าที่จะซับน้ำในขณะเดียวกันทางการ

0: ซุงเสร็จมาตัดไม้เสร็จส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราก็จะต้องลากเอาซุงออกจากป่าเพื่อไปแปรรูปใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ที่เขมรเขาก้าวหน้าครับตัดปั๊บแปรรูปตรงนั้นเลยกลายเป็นไม้แผ่นออกมาเลยครับ
1: อ๋อเหรอคะเลื่อยตรงนั้นแปรรูปตรงนั้นเลย
0: เลื่อยกันตรงนั้นแปรรูปกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมาแล้วเนี่ยออกมาเลยเป็นการเขาเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็เป็นการกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันที่24ถึง27เนี่ยเขาก็4วันที่เขาทำการขัดช้างก็ปรากฏว่าไปพบบริเวณต้นตอที่ไม้เนี่ยเพิ่งจะตัดใหม่ถึง21ต้นเป็นสายพันธุ์ของไม้ที่มีค่าอย่างไม้เป็ดน้ำโคโค่เพียกแล้วก็โดงเคมพร้อมกับแปลงป่าที่บอกว่าโดนเคลียร์ไปแล้วนะครับคือมันอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยนะเขาบอกว่าจำนวนไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลทีนี้พอตัดไปตำรวจเข้าไปเคลียร์ปั๊บแต่ไม่มีคนอยู่ครับเหลือแต่ของกลางวิ่งหนีกันไปหมดนะครับหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อันนี้แหละครับมันก็เป็นปัญหาที่เมื่อป่าไม้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะครับถ้ามันถูกทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยเราที่เป็นอยู่ประเทศข้างๆเราก็โดนเหมือนกันเราก็จะโดนผลกระทบกับเรื่องของเรื่องของอากาศร้อนเหมือนกันนะครับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปครับ
1: พอพี่ต้นพูดถึงเรื่องกัมพูชานะคะไม่เล่าเรื่องนี้ไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจำคนชื่อเฉินจื้อได้หรือไม่คะเจ้าพ่อสแกมเมอร์นะชื่อดังที่หลอกที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายพูดอย่างนี้ละกันหัวหน้าเครือข่ายหลอกลวงนะคนจากหลายประเทศทั่วโลกนะให้มาทำงานนะเยี่ยงทาสในศูนย์สแกมนะซึ่งอยู่ในกัมพูชาแล้วก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกลวงมาว่ามีงานดีเงินเดือนดีงานเบาเนี่ยนะฮะก็มาทำงานคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะส่งข้อความไปล่อลวงไปหลอกลวงเอาเงินของคนที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถูกทางการกัมพูชาค่ะส่งตัวให้กับทางการจีนนะคะไปเมื่อ6เดือนที่แล้วปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจากนิตยสารข่าวนะคะของจีนนะคะไฉซินกลอบบอลค่ะเขารายงานแบบนี้นะคะว่าเฉินจื้อสารนะคะได้ถอนข้อหาปิดบังอำพรางทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดแต่สิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ but added copyright infringement and intentional injury charge ค่ะนะคะก็คือ ได้แจ้งข้อหาเพิ่มค่ะละเมิดลิขสิทธิ์และที่สำคัญก็คือทำร้ายร่างกายโดยเจตนานะคะซึ่งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตในลักษณะทารุณโหดร้ายเนี่ยนะคะอาจจะได้รับโทษสูงสุดนะคะจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรือถูกประหารชีวิตเลยโดยสารเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่เฉินจื้อเจ้าพ่อ Prince Group นะฮะซึ่งเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะที่ตั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้คนผ่านทางระบบเครือข่ายออนไลน์เนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่อาจจะถูกประหารชีวิตค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้จับกุมนะคะมือขวาของเฉินจื้อด้วยนะคะก็คือชื่อนายหูซื่อนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์2ของ Prince Group ค่ะถือสัญชาติไซปรัสนะเชื้อสายจีนคนนี้ก็เป็นคนจีนเช่นกันแหละแต่ว่าไปได้สัญชาติไซปรัสนะนายหูชื่อเนี่ยถูกจับในญี่ปุ่นค่ะข้อหาปลอมแปลงเอกสารหูชื่อนี่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าไปนะคะว่าเป็นมือขวาคนสำคัญนะของนายเฉินจื้อนะฮะก็คงจะต้องได้รับการไต่สวนดำเนินคดีด้วยเช่นกันสำนักข่าวเกียวโดนะฮะรายงานบอกว่าหูชื่อเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นผู้บริหารระดับ2หรือว่าเป็นเบอร์2ของ Prince Group นะฮะถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาในข้อหาปลอมแปลงเอกสารโดยในหูเนี่ยสงสัยว่าเขาเนี่ยนะฮะจะใช้ชื่อหลายๆชื่อรวมถึงเฉินเสี่ยวแล้วก็หูเฉียวเว่ยนะคะระบุว่าเป็นคนสัญชาติไซปรัสเชื้อสายจีนค่ะอายุ44ปีนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากลุ่มแก๊งหรือว่าหัวโจกของกลุ่มสแกมเมอร์ในกำลังถูกเช็คบินอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เจเจได้เคยรายงานไปนะคะว่าหน่วยงานของสหประชาชาติที่เรียกกันย่อๆว่า UNODC เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดของสหประชาชาตินี่ค่ะบอกนะคะว่า

0: การที่จะทลายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มหลอกลวงออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันจะไม่สำเร็จเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลนะคะกับประเทศที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายของทุกๆประเทศในปัจจุบันนี้ที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่แทบจะไม่ได้มีมาตรการใดๆนะคะที่จะจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกที่เป็นแบบลวงโลกในขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ1ต้องเร่งปรับมาตรการตัวบทกฎหมายนะคะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันนะกับนานาประเทศแล้วก็เอาผิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อไรก็ตามที่ยังคงมีสแกมเมอร์เมื่อนั้นปัญหายาเสพติดการลักลอบค้ามนุษย์ก็จะยังคงอยู่ค่ะคุณโจนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: คุณเนี่ยกระโดดส่งกลับไปเมืองจีนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับมีประหารไหมล่ะ
0: จะเหลือไหมก็ตอนนี้ก็เริ่มมีรายงานข่าวออกมาแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกประหารชีวิตนะแล้วตอนนี้ก็เจอข้อหาหนักเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาซึ่งในจีนเนี่ยข้อหานี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ทราบมันมีอยู่2อย่างก็คือจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรือไม่ก็ประหารชีวิตแต่ว่าข่าวนี้เขาบอกเลยว่าเสี่ยงได้รับโทษประหารชีวิตค่ะ
1: ก็คงจะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเพราะว่าโทษที่รู้สึกว่าไม่แรงเท่านี้ก็ยังโดนประหารไปแล้วเนาะไหนๆเราก็อยู่ที่กัมพูชาครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่ได้รับทราบข่าวนี้นะอยากให้รัฐบาลเราได้รู้ด้วยข่าวนี้เหมือนกันเพราะว่า Cambodian My Action Center นะครับศูนย์ที่เขาดูแลเรื่องของการปราบปรามแล้วก็กำจัดทุนระเบิดในกัมพูชาเนี่ยเขาได้ออกมาเตือนนะครับบอกว่าเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะให้ระมัดระวังด้วยนะอาจจะไปเจอเอาเรียกว่าทุ่นระเบิดหรืออะไรระเบิดที่เรายิงเราไปถล่มใส่เขาอะไรเนี่ยแล้วมันยังไปฝังอยู่ตามพื้นดินแล้วมันไม่ระเบิดเนี่ยนะครับซึ่งจะกินพื้นที่ถึง 3,900 ตารางกิโลเมตรเลยนะเกือบ 4,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยที่มีโอกาสคือคนจะเดินเข้าไปแล้วก็อาจจะโดนเขาเรียกว่าเหมือนกับระเบิดเหล่านี้ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในเป็นพื้นที่ที่เขตติดต่อกัน7จังหวัดนะครับของเขากับชายแดนของประเทศไทยของเรานะครับเขาบอกว่าเนี้ยไปสำรวจแล้วเนี่ยมีพื้นที่อันตรายถึง 5,348 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 387,206 เฮกตาร์หรือ 3,872 ตารางกิโลเมตรโดยมีหลักฐานทางกายภาพมากกว่า 18,500 ชิ้นที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วนะครับจากการสำรวจถึง22อำเภอ60ตำบล335หมู่บ้านพบจุดที่โดนโจมตีด้วยระเบิด265แห่งจุดโจมตีด้วยระเบิดคลัสเตอร์อีก 3,858 แห่งและจุดที่ปนเปื้อนจากวัตถุระเบิดอื่นๆอีก 1,401 แห่งเขาบอกว่าโอ้โหนี่ประเทศไทยเราไปทิ้งระเบิดใส่เขาเนี่ยนะเยอะแยะมากมายนะครับกระสุนคลัสเตอร์ขนาด155มิลลิเมตรจำนวนประมาณ 120,000 ถึง 130,000 นัดนะครับในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งกันกับเราจริงเหรอกระสุนเหล่านี้ก็บอกว่ากระสุนย่อยยังมีอีกนะครับ M42 M47 M85 ได้ประมาณถึง 6-7 ล้านลูกด้วยอัตราความล้มเหลวถึง 25-30% คือหมายความว่าเรายิงไป 6-7 ล้านลูกเนี่ยมันไม่ระเบิดตอนนั้นเนี่ยถึง 25-30% เพราะฉะนั้นก็จะตกค้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่างๆรอบชายแดนของเขาในหมู่บ้านของเขานะครับอันนี้ผมว่ามันประเทศไทยเราชิงระเบิดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลองรัฐบาลเราต้องเอาไปดูหน่อยนะข่าวเนี้ยเพราะว่าประเทศของเขาเราอย่าลืมว่าในช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่เขมรฆ่าล้างกันเองปี2022อ่ะเขาก็วางกับระเบิดอะไรกันเองอันนี้เอาก็ยังเกาะกู้กันไม่หมดนะเกาะกู้มาหลังสงครามไปแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หมดเอาอันนี้เข้ามารวมกับระเบิดของเราด้วยหรือเปล่า
0: ต้องตรวจสอบ
1: อย่างที่เขาว่าไปเนี่ยต้องตรวจสอบละเคลมโมเดียจริงเปล่าเอามารวมกันเลยเหรอประเทศไทยเราส่งระเบิดส่งกระสุนไปยิงทิ้งอะไรขนาดนี้เลยเหรอตกค้างอยู่ในประเทศเขานะครับ
0: ไปกัน
1: ข่าวนี้มาจากพนมเปญโพสต์ครับ
0: ไหนๆอยู่ในอาเซียนแวดวงอาเซียนแล้วนะคะพาไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะมีรายงานจาก The Straits Times นะคะ Schools conduct drills

0: and exercises to prepare students for potential threats ค่ะนะคะก็เป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์นะคะได้จัดการฝึกซ้อมนะคะให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะคะรวมถึงสถาบันการศึกษาค่ะได้ฝึกปฏิบัตินะคะวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆนะคะทั้งภายนอกโรงเรียนทั้งในโรงเรียนนะคะซึ่งก็เป็นผลที่มาจากความวิตกกังวลนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มองว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะคะการฝึกซ้อมแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าในคลาสการฝึกซ้อมแบบนี้นะคะเด็กเนี่ยจะได้รู้จักวิธีการสังเกตป้ายสัญญาณเตือนภัยนะคะนอกจากนี้แล้วยังฝึกสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักวิธีการรายงานสถานการณ์นะคะหรือว่าถ้าหากว่าพบเห็นเหตุอะไรก็ตามที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยจะแจ้งยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรีบส่งหน่วยไปช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมตัวรับมือนะกับเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจจะคาดคิดหรือว่าสมมติเดินออกไปข้างนอกเนี่ยจู่ๆมาเกิดเหตุการณ์จับเป็นตัวประกันหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจะมีเหตุอะไรที่จะเรียกว่าไม่หวังดีหรือว่าประทุษร้ายเนี่ยเด็กๆจะได้มีวิธีการรับมืออย่างถูกต้องแล้วก็ทันเหตุทันการด้วยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็การฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวนะคะว่าอยู่ๆเนี่ยมีเยาวชนชายอยู่3คนอายุ14ปี15ปี19ปีคนนึงเนี่ยถูกจับกุมขังนะคะภายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่า Internal Security Act นะฮะในข้อหาเตรียมวางแผนที่จะโจมตีสิงคโปร์ค่ะจะก่อเหตุร้ายขึ้นในสิงคโปร์นะคะ
1: โอ้อันนี้ก็เรียกว่าถ้ามันมีคือสิงคโปร์เขาไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยข่าวกรองของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเข้มแล้วก็เรามาระวังให้ดีก็ขอให้มันไม่เกิดอ่ะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจนะฮะเพราะถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็จะกระเทือนเราด้วยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาผมจะพาไปที่เมียนมากันบ้างว่าเอคนแรงงานเมียนมาเนี่ยนอกจากว่าเขาอยู่ในประเทศเขาแล้วเขามาในบ้านเราแล้วนอกจากนั้นเขาไปไหนกันอีกแล้วมันมีปัญหาอะไรต่อไปนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN นะคะ
1: ในช่วงนี้ครับคุณพรานควักคานพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลอันนี้ฟังแล้วก็อิจฉาเวียดนามอีกแล้วตอนนี้คุณพรานพร้อมแล้วครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลดีๆจากเวียดนามครับ
0: ค่ะ
3: Good morning bro
0: ซินเจ้า
4: Hey Sinjiao sorry I think I mistake the schedule I thought it's tomorrow sorry
1: Oh
4: How are you
0: That's okay
1: Oh we are doing fine the weather in Bangkok is nice this morning
4: Okay.
1: You have like a little rain, you know, foggy rain.
4: Same here as Ho Chi Minh City.
1: Right. Yeah. That's so cool.
4: So hot in the summer. Uh-huh. Yeah.
1: Yeah.
0: Likewise in Thailand.
1: super El Nino.
0: Your issue are quite interesting. Especially the first one.
4: Yeah, I think right now Vietnam's government is how to say it is doing very strict on the intellectual property, right? So for now, in Vietnam we have so many coffee shop, right?
0: And
4: when you go to the coffee shop, you hear music, right?
0: Mm-hmm.
4: They have right. song and music, but now.You cannot turn on the music if you don't pay intellectual property fee to the artist.
0: Mm-hmm.
4: So you have to register. Mm-hmm. So whenever you play a song, you cannot just play any song. You have to pay the the fee, the registration, the intellectual

0: about the first preliminary result of this. It's just the first 1,000 Vietnamese human genomes, and
1: So they're gonna
0: yeah, still
1: so in
0: ongoing.
1: the in the ongoing. So in the future they're gonna include more and more people into this genome pool, right?
0: Then it's a bigger sample of people into the research, because they need to understand what kind of disease, what kind of medical issues that we have for the Vietnamese specifically. So they need to work on more, a bigger sample
2: I
0: of
2: see.
0: people.
2: So there's still a long to go.
0: Yeah, a long way to go. Yeah.
1: Well, at least you get started and it's on the way. Okay. So what about the AI things?
0: Well, AI for now is a big thing in Vietnam, and it's everywhere, with everybody talking about AIs, and all the businesses and entrepreneurs that are building AIs applications. But the most important thing is, do we have the data? Do we own the data? We own the infrastructure. That's more important, because it's easy that you can import, tool from overseas, and you can have many applications from other countries. But it's important that you build your own AI applications and AI data platforms and infrastructure to be in control of everything. Because AI is all about data, right? If you buy AI application from the US or from other countries, and then export your data into that platform, you don't have control of that. So you have to build your own data center. You have to own you have to build We have to build our own AI tool and application in order to control of that. Otherwise, it's gonna be dangerous, because the data, it's all about data, right? If you if uh, if we if we imported application from overseas, then yeah, every all of the data of the countries is exposed to other international application. So it's important to build our own tools instead of just buying application from overseas. So that's what the main point about. Yeah.
2: And how big
1: Right.
2: is the push
1: So,
2: for sovereign AI in Vietnam right now?
0: how big is the
1: oh.
2: What? How big is the push?
1: Big push.
0: Yeah.
2: How
1: How
2: interested
1: strong did the government want to have this done?
0: They even I think in 2024 the government even issues a new policy on the innovations and technology for the whole country. So it's a new policy from the Politburo of the Communist Party as well. So it's a whole national program and campaign to support any businesses and companies to build their own AI ecosystem. I think they got support from the government. They got the money, the capital from the government as well, to build their own AI application instead of just buying from other country.
1: Thank you.
2: Thank you very much, Khan, for today's topic. And we need to
0: Thank you.
2: wrap up to our audience.
0: Okay, sorry for being late. Yeah, I mistake. Yeah, sorry.
2: Hope you have a great
1: Have
2: day.
1: a great
0: Yeah,
1: day.
0: you too. Yeah.
1: Bye to you.
2: Bye
1: Bye.
0: Bye bye.
2: ค่ะ
1: ครับ
2: คุณ
1: ครับผ
2: ทร
1: ม
2: าน
1: ก็
2: ค
1: ม
2: อ
1: ี
2: ก
1: สองเรื่อง
2: ใช
1: นะ
2: ่ค่ะคุณทรานคอกคานมาเล่าให้เราฟังสองเรื่องนะเรื่องแรกคือก่อนที่จะเข้าเรื่องแรกเนี่ยคุณคานพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะตามร้านกาแฟ
1: ใช่
2: ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเดียวกันกับที่บ้านเราเจอมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้สักประมาณ5 ปีได้นะคะพี่ต้นคะเวลาร้านไหน
1: ใ
2: เ
1: ช
2: ปิด
1: ่
2: เพลงเนี่ยก็มักจะเจอลิขสิทธิ์เพลงใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะด้วยประเด็นที่คุณคันเล่าให้ฟังเดี๋ยวสรุปย่อๆกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องแร
1: คร
2: ก
1: ับ
2: เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์นะคะของเวียดนามค่ะเขาได้ทําโครงการนะคะถอดรหัสพันธุกรรมค่ะของคนเวียดนามนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยมีกลุ่มอาสาสมัคร1,000 คนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะ เขาเรียกว่าเป็นโครงการจีโนมเนาะถอดรหัสคนเวียดนามถอดรหัสพันธุกรรมออกมานะคะว่าเป็นอย่างไรนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆนานาซึ่งตอนนี้ยังเป็นขั้นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะไปพิสูจน์นะคะ

0: ะว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรของคนเวียดนามได้บ้างนะคะเป็นช่วงต้นแต่ว่าก็ยังจะต้องดำเนินกันอยู่ต่อไปค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รวบรวมคนมาจาก53จังหวัดเนี่ยทำให้เกิดไปมีข้อมูลละ42ล้านตำแหน่งนะครับในบรรดาของจีโนมจีโนมนี่ก็คือข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA ของเราเนี่ยเวลาเราได้ตรงข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนยุโรปกับคนเอเชียและแม้กระทั่งคนเอเชียในแต่ละประเทศมันก็จะมีความแตกต่างกันทางด้านของจีโนมซึ่งมันจะมีรายละเอียดลงไปลึกลงไประดับล่างลงไปจาก DNA นะฮะเพราะว่ายาชนิดนึงเนี่ยคนยุโรปเขากินแล้วแต่ทำไมเราชินแล้วแบบมันไม่ได้ผลนะครับเขาบอกว่าไอ้ความแตกต่างทางจีโนมนี่แหละที่มันจะมีผลต่อการตอบรับต่อสารหรือว่ายาอะไรต่างๆที่เรารับเข้าไปเวลาที่เราจะรักษานะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เขาได้ทำขึ้นมาแล้วก็มีโครงการที่จะขยายพันธุกรรมเนี่ยคือเก็บตัวอย่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันนั้นเวลาใช้ข้อมูลตรงนี้มาวินิจฉัยโรคกับคนที่เป็นคนเวียดนามเนี่ยก็จะได้ให้ยาได้ถูกต้องครับอย่างเด็กที่เป็นเขาเรียกว่าลมชักอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเอ๊ะให้ยาของฝรั่งเขาบอกว่าอันนี้มันใช้ได้เนี่ยแต่ทำไมเด็กของเราใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าจีโนมของเราเนี่ยมันตอบสนองกับสารแตกต่างกันเราอาจจะต้องใช้ยาชนิดอื่นเพื่อที่จะรักษาอาการแบบเดียวกัน
0: ใช่
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องที่2ค่ะพี่ต้นค่ะเดี๋ยวเรามาwrap up กันหลัง 7:00 นดีมั้ยคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ฟังไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news updateช่วง Good Morning ASEAN
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:00 นขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าประเด็นที่2ที่เมื่อสักครู่นี้คุณทรานควักคานผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนำมาสรุปให้เราฟังกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมไปกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะก็จะช่วยให้คุณผู้สมัครนะคะสามารถมีข้อมูลเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของสินค้าไทยการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็รวมไปจนถึงภาคธุรกิจนะฮะกับบรรดากูรูด้านประเทศสมาชิกอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้ข้อมูลที่เจาะลึกถึงแก่นเลยทีเดียวนะคะก็จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะตอนนี้โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะรับในจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076 0944800304และอีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องให้ปิดท้ายด้วยสโลแกนของพี่ต้นมักจะพูดเป็นประจำว่า
1: อย่าลังเลใจนะครับ เพราะว่าความลังเลใจไม่พาคุณไปไหนนะครับรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าพื้นที่จำนวนนักศึกษาที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับวิทยากรของเราเนี่ยเป็นตัวจริงนะครับที่รู้ข้อมูลอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างคุณกฤตอึ้งวิชูสถิตเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาถึง30กว่าปีแล้วนะครับแล้วเวลาโทรไปหาแกที่ไรวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่เมียนมาเอาโทรไปจริงอยู่

0: อยู่เมืองจีนวันนี้อยู่ไหนอยู่เวียดนามคือเป็นคนที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะถามอะไรถามเลยอะไรหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะพูดได้ในการออกอากาศนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนกับบุคลากรของเราเหล่านี้นะครับวิชากรเหล่านี้ถามทั้งในห้องเรียนและหลังใหม่
1: ได้ข้อมูลเยอะเลย
0: ข้อมูลใช่ครับผมนะครับเราจะได้ช่องทางในการที่จะไปทำธุรกิจแล้วก็บุกตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คนคุณภาพของโลกใบนี้ครับ
1: ค่ะเด็กไทยเก่งๆมีเยอะนะคะแล้วก็จากที่เราสองคนนะคะได้เคยพูดคุยสักถามกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะฮะท่านก็ไปบุกเบิกงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในอาเซียนเนี่ยทำให้เราทราบนะคะพี่ต้นคะว่าเยาวชนอาเซียนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของน้องที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเด็กไทยนะ
0: น้องริว
1: ใช่น้องริวเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะพี่ต้นคะขออนุญาตต่อกันด้วยเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเด็กเก่งของอาเซียนก็แล้วกันนะคะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะผู้คนเขากำลังอบรับแล้วก็ต้อนรับนะฮะเยาวชนค่ะวัย21ปีนะคะที่ไปสร้างชื่อด้วยการล้มแชมป์เก่าอีกาเชเวนอนเชเวนอนแท็กนะคะแล้วก็สามารถทะลุเข้ารอบที่4ในศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนะคะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะคะยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเธออย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนะคะที่พระราชวังและที่ทำเนียบมาลากันยังนะคะเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกับคนทั้งประเทศคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะกีฬาเทนนิสในฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนมีฐานะค่ะแต่ถ้าพูดถึงบาสเกตบอลมวยหรือว่าการประกวดนางงามเนี่ยโอ้โหคนจะให้ความสนใจมากๆเพราะว่าถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมหลักที่สังคมให้ความนิยมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จของอเล็กซ์เอียร่านะคะซึ่งเป็นเยาวชนวัย21ปีของฟิลิปปินส์เนี่ยจึงได้ปลุกกระแสค่ะให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาสนใจกีฬาอย่างเทนนิสกันมากยิ่งขึ้นและเธอก็กำลังเป็นต้นแบบนะคะให้เยาวชนคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเนี่ยหันมาสนใจที่จะเล่นเทนนิสกันมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องดีๆทั้งสองเรื่องนะครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเป็นเรื่องเครียดนิดนึงนะครับที่เราจะได้คุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องว่าเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:16 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการGood Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำคณะขออภัยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในประเด็นเก่าให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์สละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจแล้วก็อยากฟังการวิเคราะห์นะคะของอาจารย์ค่ะประเด็นเรื่องวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยค่ะ
3: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันปนเปื้อนตรงไหนอะไรยังไงครับเผื่อคุณผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยครับอาจารย
3: ์คือความจริงเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นมาเป็นปีๆแล้วนะคะเป็นปีกว่าเป็นอย่างต่ำอะค่ะที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายนะเขาก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามีการตรวจสอบน้ำนะคะน่าจะเริ่มจากแม่น้ำกกนะคะแล้วพอตรวจสอบน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันมีค่าสารหนูนะคะเกินปกติทีนี้ประชาชนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะภาคประชาสังคมแล้วก็พยายามที่จะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมค่าสารหนูเนี่ยมันมีค่าสูงผิดปกติในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในแม่น้ำจริงๆไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำกกนะแม่น้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยมีทั้งแม่น้ำกกแม่

0: น้ำสายแม่น้ำพวกนะแล้วก็มีในแม่น้ำสารวินด้วยแต่ว่าแม่น้ำสารวินนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะคะแต่สำหรับในภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คนพบว่ามาจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธนะคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแร่เอิร์ธอย่างเดียวนะคะในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า critical mineral แต่เราก็เรียกรวมๆเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการว่าแร่เอิร์ธก็ได้นะคะเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในฝั่งรัชฉานในประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าความยากของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในรัชฉานทางตอนใต้ในประเทศเมียนมาก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยถูกปกครองโดยกองกำลังของกลุ่มว้าแดงที่เราเรียกว่า UWSA นะคะแล้วก็เป็นการให้สัมปทานให้นักธุรกิจจีนเข้าไปทำสัมปทานตรงนี้ซึ่งทีเนี้ยเวลาเรามองในมุมของรัฐบาลไทยนะคะหรือชาวบ้านก็ตามที่ต้องการจะจัดการปัญหาตรงนี้เนี่ยจะติดต่อใครจะติดต่อจีนจะติดต่อว้าแดงนะหรือจะติดต่อรัฐบาลของเมียนมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาสังคมก็มีการยื่นจดหมายให้กับรัฐบาลจีนนะผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่ไปแล้วนะคะหรือสถานเอกทูตที่ของจีนที่กรุงเทพด้วยนะมีความพยายามที่จะกดดันรัฐบาลเมียนมานะกดดันหลายภาคส่วนนะแล้วก็ยื่นจดหมายหลายครั้งให้กับรัฐบาลไทยแต่ว่าก็อย่างที่ท่านพิธีกรเรียนข้างต้นนะคะมันเป็นการเก่ายังไม่ถูกที่คันนะคะทีนี้ในเวลานี้ที่เรื่องออกจะดูรุนแรงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อหลายที่ก่อนมีการไปยื่นภาคประชาสังคมเนี่ยมีการไปยื่นจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่แต่ว่ารอบนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้จุดให้เกิดกระแสการต่อต้านประเทศจีนขึ้นมาประมาณหนึ่งในเวลานั้นซึ่งมันก็ทำให้ประเด็นเรื่องแม่น้ำเนี่ยที่มันรัฐบาลจริงก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเป็นหลักเนี่ยนะคะก็เลยกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอ่ยถึงที่ตั้งของการทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่การควบคุมการดูแลของ UWSA เนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าทำมาหากินสร้างรายได้จากการทำเหมืองแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยค่ะในทัศนะของอาจารย์ถ้าหากว่าในทัศนะของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยจะช่วยไทยในการควบคุมปัญหานี้ได้หรือไม่คะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นคนละพวกกันนะคะอาจารย์
0: คือว้าแดงเนี่ยนะคะเป็นกองกำลังที่มีความพิเศษมากๆในเมียนมาประการแรกเนี่ยเพราะว่าว้าแดงเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทที่เราจะสามารถจินตนาการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขามีพื้นที่การปลูกฝิ่นในปัจจุบันเนี่ย UNODC ได้ประเมินแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในรัชฉานในเมียนมาเนี่ยปัจจุบันมีมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็การผลิตฝิ่นที่แปรรูปมาเป็นยาเสพติดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแอมเฟตามีนหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ10ปีมานี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เหมืองซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกมากมายแล้วก็ว้าเนี่ยด้วยความที่เขามีเงินเยอะที่สุดนะเป็นกองกำลังที่ร่ำรวยแล้วก็มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเมียนมาจากธุรกิจที่ฉันกล่าวไปข้างต้นก็ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปแตะต้องUWSA ของว้าแดงเลยนะเพราะว่าเขาก็กองทัพของเมียนมาเนี่ยก็ต้องเปิดฉากโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายอยู่แล้วการไปเปิดฉากโจมตีหรือเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับว้าแดงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็ย่อมต้องได้ค่าคุ้มครองจากว้าแดงอยู่แล้วทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลามีหน่วยงานราชการของไทยหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลไทยไปคุยกับเมียนมาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างกรอบความร่วมมือ

0: คือนะร่วมมือกันระหว่างเมียนมากับไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เชื่อเธอค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเมียนมาเขาไม่ต้องการเข้าไปทำอะไรกับในเขตของวานะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็วาเนี่ยมีอำนาจมีพลังอำนาจในทางการทหารมากจนเกินไปเมียนมาก็ทราบดีนะคะว่าตัวเองก็ต้องพึ่งพาวาแดงอยู่ดีเขาก็สร้างกรอบความร่วมมือให้ไทยสบายใจนะแต่เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้อะค่ะว่าเมียนมาไม่สามารถแทรกแซงหรือไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ว้าแดงทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอาจารย์คิดว่าเราจะอาจารย์มีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะเสนอให้เขาทางรัฐบาลเราเนี่ยไปจัดการหรือว่าไปหาความร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้อะครับอาจารย์
0: ค่ะคืออย่างแรกเนี่ยการกดดันเนี่ยนะคะคือรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็การเกาให้ถูกที่คันเนี่ยใช่เลยนะคะเวลาเราไปคุยกับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถกดดันให้นักธุรกิจของตัวเองนะอย่างน้อยนะคะถ้าไม่ปิดเหมืองซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของแร่เอ่อที่มาจากเมียนมาเป็นหลักนะคะในการผลิตทุกอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาจากเมียนมาเยอะมากนะคะดังนั้นการที่จะไปบอกว่าจีนจะต้องรัฐบาลจีนจะต้องมาปิดเนี่ยเขาก็คงจะไม่ทำนะแต่ว่ามันมีมาตรการที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในพื้นที่ตรงนั้นได้นะเช่นการติดตั้งระบบกรองนะหรือมี regulation หรือมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะทำให้การทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่มีทั้งระบบฟิลเตอร์นะคะการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำก็ปล่อยกันโต้งๆนะคะมันก็ทำให้มีผลกระทบจริงๆแล้วในฝั่งของรัฐฉานเนี่ยเขามีผลกระทบหรือในเขตของกระฉิมทางตอนบนเนี่ยมันมีผลกระทบมาก่อนเรานะเพียงแต่เราเพิ่งจะมาตรวจสารพิษในแม่น้ำแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันเกินค่ามาตรฐานนะดังนั้นเย็นมองอย่างนี้นะคะว่าการกดดันในเชิงงานทูตนะคะแล้วก็การมีหลักฐานที่แน่นหนาเนี่ยจะทำให้จีนพยายามที่จะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้ารัฐบาลจีนมีความจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะประเด็นที่สองก็คือรัฐบาลเมียนเราเองก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาว่าเราเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยมันตราบใดก็ตามที่มันอยู่ในพื้นที่สหภาพแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีหลักฐานแน่ๆล่ะค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาได้รับประโยชน์จากกลุ่มของว้าแดงด้วยนะเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าคุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นรัฐบาลเมียนมาจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: อืมค่ะอาจารย์คำเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจคนฟังอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าก็ในเมื่อการทำมาตรการเพื่อปกป้องเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาพื้นที่บริเวณนั้นอย่างเช่นมีฟิลเตอร์มีการสกัดสารพิษให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะทำได้เลยแต่ทำไมเขาไม่ทำคะอาจารย์คะมันต้องเสียเงินมหาศาลหรือว่าอย่างไรคะ
0: การทำแร่เอิร์ธเนี่ยที่ทำให้ทุกวันนี้จีนมีมาร์จิ้นหรือมีรายได้สูงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นนะคะเราลองนึกดูนะคะว่าการทำแร่เอิร์ธการขุดเหมืองเนี่ยในสหรัฐเขามีมาตั้งแต่ทศวรรษ1950นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็ในออสเตรเลียเขาก็มีโรงงานสกัดแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะแต่ว่ากรณีของในที่จีนเนี่ยต้องการเข้ามาทำในเมียนมาก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าที่อื่นด้วยความที่เขาไม่ต้องมามีกฎทางด้านสิ่งแวดล้อมเราลองนึกภาพอย่างนี้ง่ายๆนะคะถ้าสักวันหนึ่งเรามีเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับนักลงทุนนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องด้านการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมนะจะมีเรื่องชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเดินขบวนประท้วงหรือว่ามีเสียงต่อต้านเยอะมากแต่ในเมียนมาเนี่ยก การปกครองในพื้นที่คือการปกครองโดยใช้ปืนนะคะแล้วก็ในประเทศที่ไม่ได้มีขื่อมีแปรไม่ได้มีล้อ

0: ันออเดอร์ที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันทำให้การทำสิ่งเหล่านี้นะในพื้นที่นะประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องเป็นคนของเขาต้องเป็นคนของ UWSA หรือว่านักลงทุนจากจีนเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แม้แต่คนไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้มันก็เลยกลายเป็นดินแดนสนธยาที่คิดจะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็ทำให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งในรัฐฉานในรัฐฉินแล้วก็ในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างกรอบการแก้ไขปัญหาที่บูรณาการจริงๆต้องขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่สามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆหรือว่าแก้โจทย์เบื้องต้นว่าจะเกาให้ถูกที่คันได้ยังไงจริงๆค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
2: สงสัยอาจารย์ต้องมาต่อภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์ทีนี้จะเป็น
1: เ
2: สีย
1: เวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามที่อาจารย์สะดวกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะเขียนถึงอาจารย์ด้วยนะคะบอกว่าชื่นชอบอาจารย์มากท่านอธิบายความชัดเจนมีการปูพื้นแล้วก็ให้ความเห็นอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แค่นำเสนอข้อมูลที่หาได้ทั่วไปต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: คนก็ลาไปพร้อมกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุล
1: ค่ะจุฬารัฐประพฤติดีค่ะ
4: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังวันหยุดด้วยนะคะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นะคะเวลา 7:30 นาทีณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานสันติกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีถึงบริเวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงและเดินขึ้นสู่เวทีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้จากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ความว่าข้าพระพุทธเจ้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่

0: เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าแก่ขอไปปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีปวงข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลและตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งอยู่นานทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสบอนิกรตราบนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมบัญชานุญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณซึ่งหลังจากพิธีเสร็จสิ้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติภารกิจในวันนี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้ก็ไปเป็นนะคะประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ใช้เวลาในการประชุมเนี่ย2 ชั่วโมงเลยใช่ค่ะแล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดนหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยค่
0: ะ
1: ก็เรียกได้ว่าก็การประชุมในครั้งนี้เนี่ยนายกก็ไปกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการทุกระดับเลยนะคะให้มีการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบการทุจริตเนี่ยค่ะต้องกู้ศรัทธาของประชาชนเนี่ยให้กลับคืนมาให้ได้นะคะก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีการพูดนะคะ2 ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเนื้อหานี่พูดเยอะมากนะคะอย่างเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างเรื่องของตอนแรกก็ปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มันผันผวนแล้วก็รวมไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าผู้นำรัฐบาลภาคธุรกิจภาควิชาการต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มีการประเมินว่าไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงแล้วก็น่าลงทุนไทยเองได้รับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจประเทศไทยมีความด้านมีความมั่นคงด้านพลังงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องของทางผู้ว่าต่างๆเนี่ยให้รู้ถึงปัญหาก่อนที่จะมาถึงส่วนกลางด้วยก็ถือว่าเป็นการมอบนโยบายสำคัญให้นะคะกำชับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องติดตามปัญหาในพื้นที่ห้ามให้ส่วนกลางเนี่ยรู้ก่อนคือหมายความว่าคนในพื้นที่เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้
0: ไม่ใช่ชาวบ้านรู้ก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าปัจจุบันมันมีข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลมีเดียไลน์เครือข่ายประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าต้องทำงานกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการควบนะคะเป็นทั้งนายกแล้วก็เป็นทั้งมท.1ด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะการที่มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็ทำให้การผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยรวดเร็วประสานงานง่ายสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็ประโยคสำคัญเนี่ยที่นายกพูดแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นหัวใจหลักของการประชุมเลยนะคะก็บอกว่าอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกเข้าใจชาวบ้านก็พอ คือเหมือนกับว่าต้องการให้คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยยึดนโยบายว่าให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นด้วยอันนี้เนี่ยก็ถือว่ากระทบเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของศรัทธาประชาชนเนี่ยเยอะเลยทีเดียวคือนายกบอกว่าเรื่องของทุจริตการสอบบรรจุท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ทำให้กระทรวงมหาดไทยเสียหายอย่างหนักเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยต้องจำกัดการทุจริตออกให้ได้ต้องปลุกจิตวิญญาณมหาดไทยเนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะคะแล้วก็ถึงขนาดมีประโยคหลายๆประโยคที่เหมือนกับตำหนิคนที่มีการโกงข้อสอบนะคะอย่างเช่นความโลภทำให้มันเกิดขึ้น คนเป็นโจรก็ต้องทิ้งร่องรอย

0: ยผู้ร้ายฆ่ากันเองอะไรแบบนี้ค่ะเอออ่านะก็เนี่ยค่ะวันนี้มอบนโยบายแบบว่าแบบโอ้โหดุเดือดเลยเออ
1: ซึ่งของผัดไทยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของดิฉันนี่มาเป็นเรื่องของตึกสุดก่อนได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อวานสลับอารมณ์กันแต่ก็หนักๆเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะชี้แจงกรณีอาคารสุดขณะรื้อถอนในซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติงานนั้นมีผู้ควบคุมแล้วก็มีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วก็จุดนี้ไม่มีประชาชนอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เขาทำงานนะคะอย่างไรก็ตามเศษวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารตอนที่มันล้มลงมาเนี่ยก็เรียกว่าล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วนด้วยนะคะรฟม.นั้นมีการสั่งการให้ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงออกแล้วก็เร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วนั่นแหละนะคะซึ่งรฟม.ก็ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นี่ประชาชนค่อนข้างจะฝันอ่อนเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ตกใจง่ายนะรีบดำเนินการแก้ไขเสียก็น่าจะดีขึ้นในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็ยังยุ่งๆอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเรื่องของกสทช.เรื่องของบอร์ดบสป.สปส.ประกันสังคมใช่ไหมก็ยุ่งๆแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องดราม่านานาชาติที่วันก่อนเราคุยเฮ้ย
0: เมื่อวาน
1: ก็ยังไม่ค่อยจะจบ
0: นี่ผู้สื่อขออภัยไม่ใช่ผู้สื่อข่าวค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าอยากจะสอบถามว่ากรณีแฟนคลับจีนไปแซงคิวแฟนคลับเนี่ยโดนสวมสิทธิ์สามารถแจ้งความเอาผิดได้ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนคุณผู้ฟังก็กำลังพยายามที่จะรอฟังสำหรับประเด็นนี้อยู่แต่จริงๆบานไปจริงๆนะคะวันนี้ถึงขนาดแบบว่ามีทั้งสถานทูตจีนมีทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านด้วยนะถึงขนาดจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันเลยอ่ะ
1: ท่านศรีหศักดิ์จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะว่าเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยมันคนละวัยกันแต่ท่านรู
0: ้ค่ะ
1: นะคะก็สั่งสอบคือเมื่อวานที่เราคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนา
0: ะ
1: ปรากฏว่าภาพมันก็เป็นไวรัลไปทั่วเลยแล้วก็มีแฟนคลับหรือบรรดาพี่น้องชาวจีนที่อยู่แต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีทางสิงคโปร์เวียดขออภัยไต้หวันอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาดูเหตุการณ์จากคลิปแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายบ้างก็บอกว่าเฮ้ยต้องดูก่อนว่าต้นเหตุมันเป็นยังไงยังอาจจะมีข้อมูลไม่หมด
0: และที่สำคัญต้องดูคลิปด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้เหมือนทาง
1: คลิปอาจจะได้ไม่หมด
0: ทางฝ่ายแฟนคลับจีนก็จะให้อีกมุมหนึ่งข้อมูลแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับของคนไทยที่เอาคลิปบอกว่าถ้าเอาคลิปมายืนยันก็จะให้ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
1: อันนี้ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าอย่างนี้แฟนคลับในประเทศไทยเนี่ยนะคะถือเป็นมืออาชีพระดับพระการแล้วก็มีความเรียกว่าเหนียวแน่นอย่างยิ่งและที่สำคัญรักความเป็นธรรมมากแถมยังจบจากสกอตแลนด์ยาร์ดกันหลายคน
0: คะ
1: นะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยขอให้มีข้อสงสัยหรือมีข้อมูลนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะทางด้านแฟนคลับชาวไทยเนี่ยค่ะก็จะช่วยกันขุดหาเรียกว่าคลิปต้นฉบับหรือว่าข้อมูลที่จะช่วยให้ความจริงนั้นกระจ่างหลังจากที่มีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสุขอะงานในคอนเสิร์ตปรากฏว่าไม่ใช่งานในคอนเสิร์ตแต่หมายถึงว่างานนี้พบปะกับแฟนๆเนี่ยแหละนะทีนี้ในส่วนของประชา

ชนที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องของแฟนคลับทั้งหลายหรือว่าเรื่องของศิลปินอาจจะไม่ค่อยทราบกันแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นที่ชื่นชมของบรรดาศิลปินหลายๆประเทศทั่วโลกเลยเวลามาที่บ้านเราเนี่ยนะไม่มีการเข้าไปลุยหรือว่าเข้าไปรบกวนศิลปินโดยตรง

0: ค่ะ
1: เวลาไปตามสนามบินนะสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเสือพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณรณรงค์เนี่ยชอบแซวดิฉันว่าแกขนาดดิฉันน่ะไม่น่าเชื่อ
0: ติดตาม
1: มาติดตามบรรดาแฟนคลับหรือว่าบรรดาศิลปินเป็นแฟนคลับรุ่นไหนไม่ทราบนะไม่กล้าคงไม่กล้าที่จะเรียกว่านิยามแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยต้องถือว่า
2: ผมรู้เลยว่าคุณเสือพรตามแฟนคลับจากอะไร
1: จากอะไร
2: จากการถ่ายฟีดอยู่ในม
0: ือถือ Facebook ใช่ไหมคะ
1: ไม่อยากจะเซตไม่อยากจะเซตดิฉันเนี่ยเฮ้ยลองคุณลองดูอายุดิว่าดิฉันผ่านมากี่รุ่นผ่านมากี่ชาติเป็นเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเดอะที่มีชาวต่างชาตินิยมมาทำคอนเสิร์ตในประเทศไทยอย่างของฝรั่งนะของญี่ปุ่นนะคะของจีนรุ่นเดอะนะคะตั้งแต่นู้นสมัยที่เป็นภาพยนตร์ของชอว์บราเดอร์กับทันไห
0: ม
1: แล้วก็รุ่นที่เป็นของฮ่องกงนะคะของไต้หวันเอฟโฟเกิดทันไหมคุณรณรงค์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาทั้งคือหลากหลายมีอินเดียนะคะมีอุ้ยเยอะมาก
0: อันนี้คือไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ
1: มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งดารามีทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาดังในบ้านเราเนื่องจากสมัยก่อนบางทีเขาก็จะเอาภาพยนตร์มาฉายแล้วก็พอมีชื่อเสียงมากๆก็เชิญศิลปินมาแสดงตัวหรือว่ามาเจอกับแมคเรียกแฟนมีตนะสมัยเนี้ยรู้จักปะอะไรแบบเนี้ย
2: แล้วสมัยก่อนเขาเรียกอะไรล่ะครับ
1: สมัยก่อนเขาก็เรียกว่ามิตรรักแฟนเพลงธรรมดาเหมือนเวลาไปดูช่อง5โลกดนตรีอ่ะคุณรณรงค์เกิดทันปะที่ต้องไปปีนไปปีนรั้ว
2: ย้อนยุคจังเลย
1: ต้องไปปีนรั้วแล้วไปทำรั้วของช่อง5เขาพังอ่ะโอ้ยสมัยนั้นเนี่ยก็คือศิลปินบ้านเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาของเราก็มีหลายรุ่นนะคะแล้วก็มาถึงเกาหลีแล้วก็มาญี่ปุ่นลูกยุคใหม่มีไทยโอ้เยอะแยะจีนอะไรเงี้ยจีนยุคใหม่เนี่ยก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของบรรดามิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายสมัยก่อนเรียกแบบนั้นแต่สมัยนี้ก็เรียกแฟนคลับเป็น FC ใช่ไห
0: ม
1: ก็เดี๋ยวนี้เนื่องจากเยาวชนเนี่ยนะมีสตุ้งสตางค์มากนะคุณสมัยก่อนเนี่ยดิฉันจนๆไม่ค่อยมีปัญญาอะไรกับเขาหรอกนอกจากเขาจะมาเมืองไทยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคุณรณรงค์คุณเก๋หลายท่านเนี่ยมีรายได้มากพอที่จะตามศิลปินไปแทบจะทั่วโลกที่เกิดดราม่ากันเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับชาวจีนที่ตามศิลปินมาที่ประเทศไทยเพราะรู้ว่าจะมีงานเจอศิลปินก็เลยตามมานะคะทีนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมของการติดตามแฟนหรือว่าศิลปินแต่ละประเทศไม่เหมือนกันถ้าที่จีนเนี่ยเขาก็จะกรี๊ดกราดมากแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงศิลปินมากซึ่งอันนี้ศิลปินจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าบางทีหนีไม่ทันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ามาบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะมีระบบของแฟนคลับกันเองที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีความอิสระหน่อยจะไม่เข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากสมัยก่อนจะมีบ้างประเภทแบบไปจะขอจับมือแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเขาจะเก่งกว่าดิฉันมากนะเขาจะวุ่น
2: เดี๋ยวก่อนนะจับยิ้มกับมืออีกแล้วผมจำได้ในข่าวสมัยก่อน
1: ไปจุ๊บก็มีไปกระชากลากถูศิลปินด้วยความรักแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกสาแซงนะที่เขาเรียกกันเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนรักศิลปินมากยิงศิลปินตายไปทำเขาตายก็มีอย่างกรณีของจอห์นเลนนอนสมัยก่อนเลยนะคือบางคนเนี่ยคลั่งไคล้เสียจนควบคุมไม่ได้ทำให้เหมือนมีอาการทางประสาทแล้วก็มีการติดตามศิลปินเช่นไปปีนบ้านเขาไปชอบมากก็ไปทำร้ายเขาหร
0: ือ
1: ว่าใครมีแฟนก็ไปทำร้ายแฟนเขา อะไรแบบนี้แต่อย่างกรณีนี้เพียงแต่ว่าเขามาที่บ้านเราแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยคือพี่น้องไทยที่เป็นแฟนคลับก็จะอยู่ตามลายตามเส้นที่ผู้จัดงานเขากำหนดไว้แล้วก็จะเปิดช่องให้ศิลปินเดิน
2: ประสบการณ์การทำงานให้เป็นที่ปรึกษากับศิลปิน
1: ผู้ศิลปินใช่ไหม
2: เวลา
0: ค่ะ
2: เวลามีเอฟ
1: มีเรื่อง
2: มาแซงก็ได้
0: เขาวางแผนเขาวางเกณฑ์ยังไงบ้างคะ
1: เฮ้ยทันด้วยเหรอคุณเราลองทันด้วยเหร
0: คันรุ่นไหนบอกมาสิ
2: ไปล้างผัวเมียก็คือคุณศิรพรนี่แหละพอเมียเขาจับได้เขาก็มาหาผม

0: มันก็จะเนี้ยนะครับทีนี้ที่ม่อมที่จะจับได้นี่ก็คือประมาณว่าศิลปินเนี่ยไม่ยอมเปิดตัวว่าใครเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแฟน
1: เป็นแฟน
0: ไม่ยอมเปิดตัวทีว่าใครเป็นแฟน
1: ไม่ยอมเปิดเผยว่ามีคู่ชีวิตหรือมีคบกับใครเพราะกลัวเสียคะแนน
2: เดี๋ยวความนิยมจะลดลง
1: มีเมียก็บอกไม่มี
0: แล้วเมียก็เลยต้องมาโพสไงว่าตัวเองเป็นเมียนะ อื่นไม่ใช่นะอื่นไม่เป็นแค่ซาแซงนะ เดี๋ยวจะต้องชีวิตผมมันเริ่มจะคุ้นๆเหมือนเพิ่งอ่านดูในโหนกระแสเลยเนี่ย
1: นี่นี่แล้วเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นแฟนทันข่าวทันกฎหมายโดยแท้ถามได้เก๋ไก่มากคุณเก๋ถามหน่อยดิไอ้สมศิษย์เนี่ย
2: อ๋อเมื่อสักครู่เหรอคะ
1: ใช้สับได้รณรงค์แก้วเพชรมาก
2: อยากจะสอบถามว่าแฟนคลับจีนไปแซงคิวแฟนคลับโดนสวมสิทธิ์สามารถแจ้งความเอาผิดได้ไหมคะ
1: อันนี้ที
2: ่คุณอาคเนถามมาค่ะ
1: อันนี้เนี่ยสาเหตุก็คือว่าธรรมดาเราก็เอารองเท้าบ้างเอาโทรศัพท์มือถือเอาป้ายชื่อเนี่ยไปตั้งเรียงเป็นแถวตอนที่ศิลปินยังไม่มาใช่ไห
2: ม
1: ปรากฏว่าน้องหนูชาวจีนสาวคนนี้ที่เกิดเรื่องเนี่ยคือเขามาแล้วก็ไม่ทันเกมอะมันไปอยู่ท้ายๆตรงไหนก็ไม่รู้เข้าไม่ถูกก็เลยแอบเข้าไปอยู่ตรงที่มันเป็นจุดที่เขาคิดว่าคงจะเห็นศิลปินชัดไปเอาลุ่มของแฟนคลับชาวไทยออกแล้วเอาของตัวเองแอบ
2: ไปวางแผน
1: ก็เลยเป็นเรื่องไงเขาก็ไปฟ้องรปภ.กาดเขาก็มาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ออกจากคิวใช่ไหมจนเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอ้แต่จิ้มมือถือบ้างอะไรบ้างจนตอนหลังนี่ก็มีการดึงรั้งกันทีนี้พอไปถึงประตูอีหนูเนี่ยกระโดดถีบกาดเขาก็เลยมีการจับกดพื้นภาพมันก็เลยเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วปรากฏว่าทางสถานทูตจีนเนี่ยคือนอกจากแฟนคลับทุกประเทศนี้ออกมาวิจารณ์มาวิเคราะห์เนี่ยนะสถานทูตจีนเขาออกมาปกป้องแฟนคลับคนนี้ว่าอยากให้ทางการไทยเนี่ยตรวจสอบข้อมูลว่าคือทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้บรรดาแฟนคลับชาวไทยซึ่งก่อนหน้านี้คือเราทัวร์เราเนี่ยไปลงหลายที่นะจากทัวร์รถไฟฟ้า ที่ส่งเสียงดังหลังจากวันนั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็ขำมากเลยคนก็โพสต์ในโลกออนไลน์นะว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเงียบสนิทเงียบ เงียบแบบ sound of silence คือเงียบจนไม่มีใครกล้าส่งเสียง ก็คืออันนั้นเนี่ยก็คือกับวัยรุ่นอิตาเลียนก็ฟาดฟันกันไปก็ขอโทษขอโพยอะไรเป็นที่เรียบร้อยต่างฝ่ายก็โอเคแต่ว่าทัวร์อิตาลีเนี่ยทัวร์ชาวอิตาเลียนเขารับช่วงต่อสื่ออิตาเลียนเขาขุดต่อกำลังจะถล่
2: ม
1: ทั้งครูแล้วก็ที่มาของทีมเด็กๆที่ได้มาเที่ยวนะเขาเอาเงินของประกันสังคมมาเที่ยวมั้งย้อนกลับมาอันนี้ก็มีดราม่าหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดราม่าที่แฟนคลับทนไม่ไหวก็เลยเอาล่มของตัวเองไปแซงคิว
2: แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะคุณรณรงค์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดในผู้จัดงานเนี่ยเขากำหนดกฎชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของ1คน1สิทธิ์แล้วก็ห้ามฝากที่นั่ง
1: ห้าม
2: ส่งต่อคิวแล้วก็ที่สำคัญต้องอยู่ในแถวของตัวเองด้วยแต่ว่าก็เนี่ยล่ะค่ะมันก็เลยไปเกิดแต่ว่าแฟนคลับจีนอะถ้าเป็นไปตามคลิปเนี่ยแล้วก็ที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปยกสิทธิ์ที่เขาจองไว้เนี่ยแล้วก็เอาของตัวเองมาสวมเนี่ยก็เลย
1: ถามดิฉันได้ อีหนูของคนไทยเนี่ยเอาล่มไปวางอันนึงเสร็จแล้วเนี่ยสาวจีนเนี่ยก็มากับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนก็เอามาวางไว้ให้ทีนี้รปภ.ก็ไม่อนุญาตก็หมายถึงว่าห้ามมาวางคิวแทนคนอื่น1คน1สิทธิ์เรียกอย่างนี้
2: ใช่ใช่เขามีเกณฑ์อยู
1: ่คนนี้เขาก็เลยมาหาที่เสียบแล้วก็เอาของคนไทยออกทีนี้ปรากฏว่ามันอยู่ท่ามกลางสายตาประชาชีของแฟนคลับสาวไทยนึกออกไหมทุกคนก็แอะก็ไปฟ้องกาดก็มาเกลี้ยกล่อมว่าออกจากแถวนะอะไรแบบเนี้ยเธอชีก็ไม่สนใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็คือดื้อก็ทำเป็นมึนตีมึนไปจนตอนหลังนี่ก็มีการยื้อยุดกันแล้วก็ออกมาจากประตูชีทนไม่ไหวก็เลยกระโดดถีบกาดก็เลยจับกดพื้นแล้วก็ชีใส่สายเดียวไงสายข้างหนึ่งก็หลุดก็เลยอาจจะทำให้ดูเป็นภาพที่ดูรุนแรงนะคะพอภาพมันปรากฏไปทั่วโลกก็แฟนคลับชาวจีนก็ออกมาต่อว่า
2: แต่ว่าบางประเทศตามคลิปสรุปแล้วสตาร์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้หญิงผู้หญิงหมด
2: ใช่ไหมคะ
1: ช่วงกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็คือพอหลังจากนั้นทางสารทูตก็ออกมาอยากให้เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยตรวจสอบประเด็นที่มันเกิดขึ้นแต่ทาง GMM เนี่ยเขาสั่งพักงาน

0: การกาดเลยนะ
1: เขาแถลงเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นพอสถานทูตออกมาปั๊บทัวร์ไทยก็เคลื่อนย้ายจากสถานทูตอิตาลีไปลงที่สถานทูตจีนไปอธิบายแล้วก็ไปขุดคลิปทุกมุมทุกด้านเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยสาวเจ้าไปกระโดดถีบเขาหน้าสาวเจ้าไปแซงคิวเขาหน้าอะไรประมาณนี
1: ้คือฝั่งแฟนคลับจีนเนี่ยตอนนี้ในมุมของแฟนคลับจีนเนี่ยเขาเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลของจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันว่ามารอตั้งแต่เช้าแล้วก็มีหลักฐานในการจองคิว
0: อีโน่บอกมา6โมง
1: ใช่ค่ะแล้วก็สตาฟไม่ยอมตรวจสอบหลักฐานมีการใช้กำลังมีการแย่งโทรศัพท์มีการกดคอมีการลากตัวมีการเตะเกิดจากการป้องกันตัวนะคะแต่ว่าแฟนคลับไทยเนี่ยที่เขาอยู่ในเหตุเขาก็เอาคลิปออกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ระบุว่าผู้ควบคุมสถานการณ์เป็นสตาฟหญิงไม่มีกาดชายตามที่มีการกล่าวอ้างแฟนคลับจีนเป็นฝ่ายขัดขืนเป็นฝ่ายใช้เท้าถีบสตาฟก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้าระงับเหตุอันนี้เป็นสองมุมที่แฟนคลับเขาออกมาให้ข้อมูลกัน
0: อ๋อไม่คุณไม่ต้องกังวลแฟนคลับสาวชาวไทยเนี่ยมีไทม์ไลน์มีเวลามีวันที่อะไรต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ขุดคลิปมาฟ้องว่าอันนี้เห็นกันเป็นงี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ทางสถานทูตออกมาดูแลประชาชนซึ่งก็จริงๆก็ดีนะคะทางด้านคุณศรีหศักดิ์จากที่อาจจะไม่เคยรู้จักศิลปินก็อาจจะต้องมาดูท่านศรีหศักดิ์รองนายกนะคะก็กล่าวถึงกรณีนี้ว่าคือตอนนี้นักข่าวก็ไปถามไงว่ามีคนมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนเยอะคือทัวร์ไปลงอะค่ะท่านเสียศักดิ์เลยบอกว่าทางสถานทูตก็ออกมาต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงเป็นไงก็คงมีการตรวจสอบแล้วก็ท่านก็บอกว่าเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ต้องเอาข้อเท็จจริงเป็นหลักแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะดีกว่าส่วนจะประสานกับสถานทูตคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะท่านเสียศักดิ์บอกว่าโอ้ยต้องเอาข้อเท็จจริงมาตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปคุยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่จริงดิฉันว่าท่านคงรู้แล้วแหละเพราะว่าบรรดาที่ปรึกษาคงจะเอาข้อมูลอะไรต่างๆให้เยอะเลยท
1: ี
0: นี้ก็ปรากฏว่าสมาชิกของทันข่าวทันกฎหมายก็ถามคุณรณรงค์ให้ตอบดังนี้ว่าอย่างนี้เขาเรียกสวมสิทธิ์หรือเปล่าเอาร่มเขาออกแล้วเอาร่มเต็งใส
1: ่
0: อันนี้ถือว่าเก๋มากนะ
1: น่าจะต้องตอบช่วงหน้าหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: เรื่องจองคิวนี่คุณคนฟังข่าวก็แซวมาแม้ที่ฉันหลังจากที่ฟังคุณเก๋แล้วเนี่ยต้องมาค้นดูนะมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างใน Facebook เนี่ย
1: คุ
0: ณคนฟังข่าวถามว่าเรื่องการจองคิวเนี่ยทำให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยมาถามเรียนถามคุณทนายว่าการจองคิวถือเป็นสิทธิตามกฎหมายได้หรือเปล่าครับ2นะถ้ามีคนมาแย่งมาแทรกคิวเราที่ว่าเนี่ยจนจบเนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายไหมเช่นจะให้หรือว่าจะมีบางคิวมีผลเช่นให้รางวัลผู้มาก่อน30คนแรกหรือเปล่าผมเคยเรียนที่ NB1 เอาหนังสือวางไว้ประตูเลคเชอร์ไม่มีใครมาหยิบออกนะก็เอาเก้าอี้กันมาเองถ้าข้างยังพอมีที่ว่างอ่ะคุณรณรงค์ข้อสงสัยของเราของบรรดาแฟนๆเนี่ยนะ
1: เฮ้
0: ยมันทำให้เห็นถึงความเก๋าในเรื่องกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆนะ
3: ไม่เก๋าเรากฎหมายจะไปทำอะไรได้อย่างที่ควรจะทำนะครับผมคิดว่าทางค่ายเพลงเนี่ยควรจะเอาตำรวจมาดำเนินคดีกับแฟนคลับชาวจีนลากไปติดพวกไซเคิล
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: สถานทูตจีนจะได้ไม่ต้องมาว่าไทยคือถ้าเธอถึงขั้นว่ากระโดดเอาเท้าเนี่ยไปถีบเจ้าหน้าที่หรือแฟนคลับคนอื่นเพื่อเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยผมว่าต้องดำเนินคดีเพราะว่า
0: ค่ะ
3: เรามีสิทธิ์ที่จะไปต่อคิวถ้าเขาอนุญาตให้ต่อได
0: ้แต่มันก็ไม่ได้เจ็บไม่ปวดกระโดดสกายคิกเล็กน้อยแบบดิ้นน่ะคือเขาพยายามจะเชิญเธอออกใช่ไหมพาเธอออกเธอก็กระโดดถีบแล้วก็เหมือนกับลักษณะชุลมุนแบบเด็กๆโอ้โหแจ้งตำรวจจับเลยเนี่ยมันก็น่าสงสารอยู่นะมันต้องขนาดนั้นเลยหรอ
3: ไม่ต้องสงสารแจ้งจับเลย
0: หรอแล้วมันจะ
3: เป็น
0: การทำร้ายร่างกายเลยเหรอหรือยังไงคะหรือว่า
3: สร้างความเดือดร้อนรำคาญสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่วนจะทำร้ายร่างกายก็คงจะทำร้ายร่างกายแล้วก็กระโดดถีบแต่ไม่เป็นเหตุที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจไงเป็นระหุโทษก็ถึงไป15,000ต้องปรับครับต้องปรับจะได้เอาให้เข็ดแล้วยิ่งถ้าบอกว่ามีพฤติกรรมเคยทำแบบนี้มาเนี่ยต้องเอาให้เข็ด
0: น่าจงการ
3: ส่วนเจ้าหน้าที่

0: ที่ไปทำเกินกว่าเหตุ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องรับโทษไป
1: ก็โดนเหมือนกันใช่ไหมคือก็
0: โดนเหมือนกัน
1: เธอก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นของทางการไม่ใช่เป็นพวกคฟหรือว่าพวกควบคุมฝูงชนนะเป็นการ์ดเอกชนที่แบบจ้างมาดูแลศิลปินแบบนี้ถ้าจับเขาลากเขาไปดึงอะไรแบบนี้เขากฎหมายให้อำนาจไว้หรอทำได้หรอ
0: คือในการเข้าไปจับร่างกายคนอื่นเลยนะครับมันเป็นความผิดต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายทรัพย์สินเราจะไปทำได้เนี่ยเราต้องมีอำนาจตามกฎหมายหรือมีสิทธิตามกฎหมายขนาดเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจะไปจับคนมั่วก็ยังไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ากระทำความผิดถึงจะมีการจับกุมคุมขังหรือการป้องกันตัวเนี่ยในหลักกฎหมายของประมวลกฎหมายอาญาการป้องกันตัวก็ต้องพยานอันตรายถึงตัวพยานอันตรายไม่ชอบในกฎหมายไม่มีทางหลบเลี่ยงถึงป้องกันตัวได
1: ้
0: ทีนี้ในเคสในเหตุการณ์แบบเดียวกันในเหตุการณ์แบบเดียวกันแฟนคลับไปต่อคิวซื้อของคำถามต่อไปก็คือเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่ขายบัตรขายตั๋วเนี่ยอนุญาตให้ทำได้แค่ไหนอะไรที่ไม่อนุญาตก็แปลว่าเธออาจจะถูกปฏิเสธการให้บริการก็ได้คือไม่ขายตั๋วให้เธอก็ได
1: ้
0: เรามีวิธีทางระยะชนที่ควรทำมากกว่าการไปจับเธ
1: อ
0: คื อถ้าเธอวุ่นวายไม่ต้องซื้อนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละคือถูกกฎหมายแต่ถ้าเกิดไปทำนอกเหนือจากนั้นเช่นไปควบคุมตัวไปจับเธอกดลงไปยื้อยุดฉุดกระชากเธอไม่ใช้วิธีละมุนละม่อม
1: ลูกไม่ดีลูกแบ
0: ดถึงแม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันพอไปใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกคนเคารพกฎแต่บังเอิญทำแรงเกินไปก็ต้องไปดูว่าแรงเกินไปเนี่ยมันทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจไหมเราก็ต้องกลับมายึดหลักกฎหมายอยู
1: ่
0: บางครั้งเนี่ยนะผมเคยเห็นนะการจับคนกดลงไปนอนกับพื้นเนี่ย
1: ทำให้เขา
0: เอลเคล็ดหรื
1: ออ
0: าจจะถึงกับชีวิตก็ได้แต่ช
1: ี
0: วิตนี่ผมชีวิตนี่ถามว่าเคยเจอไหมจากการจับกด
1: ของฝรั่งมี
0: คนไทยก็มีเคยทำคดีลักษณะนี้อยู
2: ่
1: รู้สึกจะคนแก่ใช่ไหม
0: เรื่องเนี่ยวุ่นวายท่านลงพักอ่ะ
2: คือพูดง่ายว่าการควบคุมสถานการณ์เองอาจจะต้องให้ได้สัดส่วนอย่างนี้เน
1: า
2: ะคุณรณรง
1: ค์
0: ใช่คุณเจ๋คำว่าสัดส่วนนั่นแหละสัดส่วนของการป้องกันตัวสัดส่วนของการที่เขาไม่ปฏิบัติตามกติกาการซื้อขายตั๋วคอนเสิร์ตหรืออีเวนท์ที่มีการจัดแค่เขาแซงคิวจะไปจับเขากดกับพื้นเนี่ยมันก็เกินไป
1: แ
0: ต่เห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะ
1: แซงคิวดูด่วน
0: ถ้าเกิดว่ามากระโดดถีบขาคู่ใส่ผมจับกดพื้นเนี่ยอาจจะเป็นยุติธรรมก็ได้แต
2: ่อันนี้ก็อาจจะต้องสอบสวนกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเห็นอย่างทางบริษัทเองเนี่ยบริษัทGMM TV ใช่ไหมคะก
1: ็
2: บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบเรื่องของข้อเท็จจริงอะไรต่างๆแล้วก็มาตรการเพิ่มเติมแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงด้วยแต่ทั้งสองฝ่ายแหละ
1: แต่จะว่าไปจริงๆมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีความสุขทุกคนนะ ถึงแม้ว่าคือแต่ละชนชาติก็อาจจะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ฉันก็เชื่อว่าคือจริงๆก็คือรักศิลปินนั่นแหละตามศิลปินมาแต่อาจจะทำเกินเลยหรือไม่ก็ทำในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้อง
2: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหต
1: ุเราดุขึ้นทุกวันนะ
2: คือถ้าย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหตุแล้วก็หัวใจหลักสำคัญเท่าที่เก๋มองนะคุณรณรงค์คุณศิวพรเหมือนเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของการสื่อสารเรื่องของกฎระเบียบอะที่มันมีเกณฑ์ที่เขาก็พูดอยู่ว่า1คน1สิทธิ์ห้ามแซงคิวห้ามรับจองคิวอะไรนะ
1: คือจริงเนี่ยเดี๋ยวฉันเชื่อนะเพราะว่าทางแกรมมี่เองเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดงานต่างๆแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยแล้วก็เขาก็พยายามที่จะมีการจัดระเบียบแต่เวลาคนเยอะอะบางทีก็อาจจะยุ่งเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่าการสื่อภาษาเนี่ยมันครบทุกภาษาหรือเปล่ามันรู้เรื่องกันไหมแต่จริงๆมันก็เป็นต้องถือว่าเป็นมารยาทของสากลนั่นแหละการแซงการอะไรแบบนี้เพียงแต่บางที
0: เดี๋ยวก่อนมารยาทสากลเนี่ยสถานทูตจีนเขาไม่ออกประกาศเรื่องนี้หรอก
1: เหรอ
0: จะบอกว่าประเทศเขาทำอย่างนี้กันหรอก็ไม่น่าใช่นะ
1: ก็ไม่เพราะว่าประเทศเขาคนเยอะมันจะเป็นคนละแบบกัน
0: ที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเข้าไปควบคุมสถานการณ์รุนแรงเกินไปแหมคุณเจ๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังเวลาเราพูดว่าจีนรุนแรงเกินไปเนี่ยผมก็ให้ความเป็นธรรมนะ
1: ให้ความเป็นธรรม
0: ไม่ดูประเทศตัวเองเลยให้ความเป็นธรรม

0: นะ
1: เราก็หนักเหมือนกัน
0: มันไม่ใช่ว่าประเทศเราเบาหรือประเทศเขาหนักกว่ากันแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นใช่ไหมเหตุการณ์นี
1: ้ถูกมันควรจะมีวิธีละมุนละม่อมแต่ดิฉันไม่แน่ใจคือในสถานการณ์ซึ่งหน้าเนี่ยคือเวลาที่เราอยู่ในงาน
0: สถานการณ์เนี้ยศิลปินนะมาปรึกษาผมบ่อยสถานการณ์ที่คุณเก๋คุณเสียพรคุณผู้ฟังกำลังนั่งดิสคัสกันเนี่ยสถานการณ์ที่ว่าคนที่ชื่นชมเราอะแต่บังเอิญชื่นชมเกินลิมิต
1: เยอะเยอะ
0: ปีนเข้ามารั้วบ้านอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ปีนอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะมาจับมืออ
1: ยากจะกอดจะจุ๊บ
0: คุณเก๋เอาจริงศิวพรมันฟิลยังไงมันต้องปีนรั้วเข้าไปขนาดนั้นขอฟิลหน่อยที่ฟิลยังไง
1: คือมันเขาเรียกว่ามันชื่นชอบแล้วอยากจะเข้าใกล้แล้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในขณะนั้นเพราะว่ามันเห็นอยู่หลัดๆไม่ใช่เห็นหลัดๆแบบไม่ดีนะแบบเห็นกันซึ่งหน้าแล้วจะตายแต่หมายถึงว่าม
2: ัน
1: เห็นกันอยู่ตรงเนี้ย
2: มากๆ
1: เนี้ยตรงเนี้ยเป็นขอโทษนะศิลปินอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาแล้วแบบว่าด้วยความที่อายุน้อยด้วยนะเรานึกถึงตอนที่เราอายุน้อยๆแล้วก็ไปดูดาราแบบเนี้ยคือมันจะมีช่วงนึงที่รู้ว่าพอสมมติว่าดาราจะมาอีก5นาทีอ่ะอุ๊ยวันนั้นน่ะดิฉันจำได้ไหมทิ้งห้องส่งทิ้งคุณรณรงค์ไว้ก็ไปกระโดดเกาะเป็นจิ้งจกอยู่ตรงกระจกไปดูแจ็คสันหวัง ใช่รู้ว่าเฮ้ยพี่แจ็คจะมาละคือไม่ว่าเขาจะอายุน้อยรุ่นลูกหรืออะไรก็ตามดิฉันก็เลยพี่แจ็ค
0: นั่นโปรดิวเซอร์เขาเดินไปด้วยนะทิ้งผู้ประกาศกับพิธีกรอยู่ในห้องส่ง
1: ทุกคนน่ะไปกระโดดเกาะกันอยู่แล้วน่ะคุณนงกันดิฉันน่ะหน้าเกาะแนบกระจกแล้วก็เมาส์แตกกันนะจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊ก
2: แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่แบบว่าพยายามที่เขาจะเดินมาทางไหนเขาจะไปชั้นไหนเขาจะไปห้องไหนโดยฉันจะต้องอยู่ตรงจุดนี้นะเพื่อที่จะได้เห็นไกลที่ส
1: ุ
2: ดเท่าที่จะทำได้
1: อายุเราเยอะไงแล้วเราก็กระโดดเกาะแบบนี้มาเยอะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่วัยรุ่นแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ตรงที่มันเป็นที่เปิดนะคะมันจะคนละอารมณ์นะคืออันนี้มันมีกระจกกั้นทำให้เราเหมือนไปจิ้งจกไปเกาะอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นที่ที่กั้นไว้ได้แต่เวลาอยู่ในที่ที่มันเปิดนะคะแล้วเวลาศิลปินมาแล้วเสียงอะเสียงมันจะบอกเลยเสียงศิลปินแฟนคลับมันจะเริ่มกรี๊ดกราดเริ่มเสียงดังเลยโหมันฟูอะใจมันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เอื้อมอะแค่เอื้อมซึ่งบางทีเด็กบางคนอาจจะควบคุมไม่อยู่มันเกินเลยข้ามเส้นตรงนั้นไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดอย่างกรณีปีนบ้านนี่คืออันนี้ก็ควบคุมไม่อยู่บางคนเนี่ยตีตั๋วตามศิลปินไปทุกที่ไปแอบเช็คฟลายต์นะ
0: คุณเสียพรพูดถึงปีนบ้านนะผมกำลังจะบอกว่ามีแฟนคลับบางคนไปจองห้องข้างๆห้องศิลปินเลย
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เป็นมีบ่อยมากอันนี้มีบ่อยมากแล้วก
2: ็บางทีก็ไปซื้อไปขอซื้อข้อมูล
1: ก็คือไป
0: ทำไมเราพูดเหมือนเรากำลังนินทาศิลปินไทยนักร้องไทยเลยเนี่ย
1: ไม่ทั่วโลกเป็นแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้บรรดาแฟนคลับเนี่ยมีสตางค์ไงแล้วก็บางทีก็สามารถที่จะตามศิลปินไปได้ทุกที่คือมีตังค์พอที่จะตามศิลปินบางทีศิลปินไปพักที่โรงแรมไหนก็จะไปจองห้องข้างๆหรือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยศิลปินเขาจะเหมาทั้งฟลอร์เพื่อป้องกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นความลับบางทีก็ไปยืนหน้าโรงแรมที่เขาพักหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ไปอยู่แถวหน้าหมู่บ้านเขาแอบเข้าไปในบ้านเขาไปขโมยไปจิกของเพื่อมาเป็นที่ระลึกซึ่งอันนี้มันสร้างความตื่นกลัวให้กับศิลปินอันนี้มันเกินเลยใช่ไหมมันก็จะมีขีด
0: คือเวลาเราจัดงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ใช่ไหมเราจะมีสตาฟที่เป็นของบริษัทเป็นของทีมที่ดูแลศิลปินของบริษัทอยู่แล้วแล้วก็จะมีของหน้างานหน้างานเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นจ้างเวลา500ละ500เยอะๆหน่อยก็ 1,000
1: นึงเกินแล้ว500ไม่อยู่
0: เดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่ละค่าได้ 1,000 นึงอ
1: ่ะแล้วแต่ความดังของศิลปิน
0: เขาจะจ้างมาเป็นกาดมาจะบอกเป็นกาดก็ไม่เชิงหรอกเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละ
1: เลือกเป็นแบบมันจะเกี่ยว
0: บางทีเนี่ย FC ก็กลายเป็นปัดกาดก็มี
1: ใช่อย่าง FC ชาวไทยเนี่ยจำนวนมากเลยคือเขาจะแยกเป็นทีมแม่ก็มีเป็นทีมแฟนก็มีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่
2: ตะกี้อยากรู้คน
0: ทีมแม่นี่แปลว่าอะไร
1: ทีมแม่นี่คือเหมือนเป็นแม่ศิลปินน่ะดูตั้งแต่ศิลปินยังเด
2: ็
1: กเป็นแม่ยกแล้วก็โหยบางทีเนี่ย10กว่าขวบอ่ะถามว่าหนูเป็นกลุ่มไหนคะเป็นแม่ค่ะเป็นแม่ศิลปินเนี่ยแก่กว่าศิลปินก็ขำแต่ก็คือมันเป็นความรักไงแล้วก็ในแต่ละ แฟนคลับเนี่ยก็

0: จะมีวิธีการเรียกแล้วก็เขาเรียกว่าสาวกเนาะวิธีการในลัทธิของแต่ละฝั่งเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือพยายามที่จะดูแลให้มันเรียบร้อยซึ่งบางทีก็อาจจะมีการเกินเลยเหมือนกันนะ
1: แต่เกย์อยากทราบนะคะอย่างกาดเองเนี่ยเขาจะถูกฝึกฝนมายังไงหรือแต่เดิมเขาต้องมีพื้นเพเป็นอาชีพเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามาจากในส่วนไหนยังไงคะ
2: มันจะมีกาดที่ประกบศิลปินกับกาดที
0: ่ทั่วไป
2: มาทั่วไปที่มาคอยเป็นสตาฟแต่ไม่ต้องประกาศเลยแค่ว่าสตาฟก็ได้
1: สตาฟ
2: เนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาผู้จัดการงานเขามาจ่ายงานดูแลตรงนี้ให้เขาเป็นระเบียบนะถ้าไม่เป็นระเบียบโดนด่าหรืออาจจะโดนหักตังค์นะแต่คงไม่โดนหักตังค์หรอกแต่บังเอิญบอกว่าให้ดูแลให้เป็นระเบียบไม่ได้บอกเขาว่าอย่าไปจับกดศิลปินนะ
0: ไม่หรอกอันนั้นเนี่ยเขาจนใหญ่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีความสามารถในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมากขึ้น
2: โอ้คุณเก๋ถ้าคุณเก๋ฝึกหน่วยคอมมานโดมาป้องกันอะไรนะวินาศกรรมมาคงไม่มารับวันละ500หรือ1,000หรอก
0: แล้วต้องระดับไปดูนักการเมืองไปตามนักการเมือง
2: มันคุณต้องมีแบบพร้อมที่จะเข้าชาร์จให้ใครอะไรมาจะมาจับแก้มศิลปินเนี่ยคุณต้องเข้าชาร์จได้แต่ว่าเวลาเขาเข้าชาร์จเขาก็แค่กันออกไปนะเขาไม่ได้ไปจับกดใครนะแต่เขามีการฝึกมาว่าเนี่ยความ
0: พอดี
2: แหมเหมือนเห็นรุ่นคุณเสียพรจะมากี้ถ้าจะไปจับยังไงอ่ะ
0: เฮ้ยนี่ขอโทษรุ่นดิฉันไม่มีรุ่นดิฉันนี่แบบรอคอยความเมตตาอย่างสมมติว่าถ้าเจอพี่บ้านจารุณีนะสมมตินะก็จะยืนตาเชื่อมยิ้มจนกว่าพี่ก็จะหันมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆบางท่านเนี่ยเราบางทีเราอยู่ในวงการเราก็รู้จักแหละแต่ก็คือเวลาที่เขาไปเฝ้าศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเรียบร้อยน่ารักเป็นเหมือนเป็นญาติเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าสมัยเนี้ยจะมีความรู้สึกที่ใกล้ชิดกว่าเพราะว่าสื่อเนี่ยมันช่วยไงสมัยก่อนเนี่ยเราดูรูปปะข้างฝาเนี่ยคุณเคยดูหนังโบราณปะล่ะเวลาเราชอบศิลปินคนไหนเนี่ยซื้อแปะเต็มห้องไปหมดอะแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็ชื่นชอบด้วยการจินตนาการของเราเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ถึงกับขั้นที่ไปรุกรานหรือว่าไปรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลส่วนใหญ่ก็จะเจอในช่วงที่เขาทำงานเราก็ไปยืนเฝ้านอกๆเวลาที่เขาสามารถให้เราเข้าไปดูได้มันไม่ใช่ว่าเขาได้ทุกที่เหมือนปัจจุบันแล้วก็เป็นลักษณะของการโชว์ตัวเขาก็ยืนอยู่ในที่เช่นบนเวทีเราก็จะอยู่ด้านล่างไม่ใช่ว่าเราจะไปตะกายไปอยู่ใกล้เขาได้มันไม่เหมือนสมัยนี้เราไปรอรับที่สนามบินอย่างเงี้ยคนเป็นร้อยเป็นพันเหมือนแฟนมิตติ้งย่อมทีนี้
2: แต่แฟนมิตติ้งหรือว่าเวลาเขาจัดอีเวนต์เนี่ยเขาจะมีกติกาชัดเจนนะครับเวลาเราไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรืองานมิตแอนด์กรีทหรืออะไรเนี่ยตั้งแต่เงื่อนไขการจำหน่ายบัตรจนถึงการเข้าร่วมงานเขาอาจจะไม่ได้เขียนเรื่องมารยาทไว้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ทุกคนก็ควรจะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไร
0: ค่ะไอ้คำว่าควรจะรู้หรือว่าต้องรู้เนี่ยแต่ละชาติภาษานี่มันอาจจะไม่เท่ากันไหม
2: ไม่เท่ากันหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมไทยกับจีนก็ไม่ได้ต่างกันนะ
0: ค่ะ
2: ไม่ได้ต่างกันมากก็เป็นฝรั่งเนี่ยว่าไปอย่างแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นฝรั่งมากรี๊ดอะไรนะ
0: โอ้ยถ้าฝรั่งเนี่ยมันต้องไปดูในคอนเสิร์ตโอ้อันนั้นนี่กรี๊ดแบบเป็นลมไปเลยก็มีเวลาที่เขาร้องเพลง
2: คือถ้าเขาอยู่ในงานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาทุกคนก็ดูไปชมไงไปดูการแสดงน
0: ะ
2: แต่ว่าอันนี้คือติดก่อนที่จะเริ่มงานอยากจะมีพื้นที่ยืนอยากจะได้ที่ดีๆก็จะมีคนมารับจ้างยืนต่อคิวให้ทีนี้ทางผู้จัดงานก็อยากให้ได้ให้ไปถึงอยากให้บัตรเนี่ยมันไปถึงตัวแฟนคลับจริงๆไม่อยากให้มีการขายหลายทอดเขาก็เลยป้องกันให้ไม่ต่อคิวแทนกันเป็นต้นทีนี้ไอการป้องกันต่อคิวแทนกันเนี่ยคุณเก๋คุณศิรพรคุณผู้ฟังคนที่รับจ้างต่อคิวลักษณะแบบนี้เขาก็เสียประโยชน์เหมือนกันเนาะ
0: เสียไง
2: ต่อเสียดีก็ไม่ได้ตังค์อ่ะพอคุณมากันให้คนอื่นแทนที่ผมจะสามารถไปจองให้คนนั้นคนนี้แล้วคิดค่าหัวคิวได้ผมก็ทำไม่ได้รายได้ก็หายทีนี้ทางผู้จัดงานสตาฟทั้งหลายเขาก็ต้องผู้จัดงานไม่ใช่แค่สตาฟผู้จัดงานก็ต้องวางแผนว่าทำยังไงจะให้บัตรเนี่ยกระจายออกไปได้ในราคาที่ยุติธรรม
0: และเป็นธรรม
2: ไม่โดน

0: คนบัตรผีหรือไม่โดนคิวผีเป็นต้น
1: โดนปั่น
0: แต่ทีนี้พอมีคนเดินเข้ามาแล้วมาแซงปุ๊บไม่รู้สถานการณ์ตอนนั้นมันเดือดกันได้ยังไงก
2: ับ
0: การซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแต่ผมเข้าใจนะตั้งแต่ผมเห็นเด็กเซเว่นโดนคนกดบัตรด่าเนี่ยผมเข้าใจเลย
1: ค่ะคือเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าความเข้มงวดเนี่ย
2: ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างนี้เหรอ
0: คืออย่าง
2: น
0: ี
1: ้มัน
0: เหตุผลที่ว่าแฟนคลับเขากล้าทำเพราะว่าทางค่ายเพลงเนี่ยลึกๆ ก็ชอบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ชอบอ่ะคุณเก๋คุณศิวฟอน
1: ก็อยากให้มีคนกรี๊ดใช่ไหมศิลปิน
0: คือยิ่งมีประเด็นอย
1: ่
0: างเงี้ยยิ่งดังเนี่ยยิ่งมีประเด็นอย่างเงี้ยยิ่งดังโอ้ค่ายเพลงเนี่ยชอบบางทีข่าวเช้าของศิลปินก็คือข่าวดีเพราะมัน
1: ข่าวเช้าก็มี
0: ข่าวช้าที่มันเป็นไวรัลข่าวดีที่มันไม่ไวรัล
1: แป๊บเดียว
0: ศิลปินคนนี้ชื่ออะไรนะครับคุณเก
2: ๋ต้องถามคุณศิวพรเลยค่ะ
1: จูเนียร์มาร์ค
2: เห็นไหมเห็นไหมคุณศิวพรก็เชี่ยวชาญยิ่งกว่าเก๋อีกนะเออจริง
1: จูมาร์คจูมาร์
2: ค
0: ไม่รู้จักจ้า
2: เออแหม
1: ก็พวกคุณแก่แล้วอะ
2: เออ
1: ขำ
0: ถ้าใครเห็นคุณเสียวพรไปคิดจะลบตัวเซลฟี่มาด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ระดับนี้ต้องใส่มาร์คใส่หน้ากากอนามัยแต่เวลาไปเที่ยวแบบนี้นะหรือไปงานคอนเสิร์ตแบบนี้มันจะเจอคนที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวัยไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเขาแต่งตัวไปเขาไม่ใส่ผ้าถุงไปนะคุณ
2: ประเด็นเรื่องผ้าถุงก็มีประเด็นอีก
1: คุณคิดว่าดิฉันจะใส่ผ้าถุงคอกระเช้าไปหรอคะธรรมดาดิฉันก็น่าอ่อนกว่าอยู่แล้วนะดิฉันก็ต้องอ่อนให้มันกว่านั้นอีก
0: ผมก็เป็นแม่ยกจริงๆต้องใส่ผ้าถุงไป
2: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องกฎหมายกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ดูข้อมูลในโลกออนไลน์ปรากฏว่าทัวร์ไปลงไปเยี่ยมสถานทูตจีนเยอะเลย
2: ค่ะสำหรับใครที่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่านะคะสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรรุ่นที่3แล้วนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยโอ้โหคุณศิวพรคุณผู้ฟังติดต่อมาอยากต่อเนื่องเลยนะแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากจะขอรายละเอียดนะคะก็เนี่ยล่ะค่ะอยากให้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนแล้วก็ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยกับกูรูนะคะด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะกูรูของเราเนี่ยเรียกได้ว่านะคะเราจะรวมพลวิทยากรระดับประเทศแล้วก็ นักลงทุนตัวจริงเลยค่ะเพื่อที่จะมาอบรมแล้วก็มาสอนในหลักสูตรนี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณ

0: กฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะแล้วก็มาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยค่ะโดยหลักสูตรนี้นะคะจะเปิดอบรมนะคะตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนธันวาคมอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีคนโทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สนใจมาอย่างต่อเนื่องเลยก็อยากจะให้อยากให้สมัครด่วนๆค่ะสมัครด่วนเลยตั้งแต่วันนี้นะคะถึง25สิงหาคมนะคะแล้วก็ราคาเพียงท่านละนะคะ 59,000 บาทเท่านั้นนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะโทรได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งหมายเลขไว้ให้3เบอร์แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็ยังสามารถโทรได้และโทรได้24ชั่วโมงเลยนะคะเบอร์3เบอร์ค่ะ0944803076 0944803034 0943966649นะคะ3หมายเลขนะคะคุณผู้ฟังนะคะโทรได้เลยนะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดหรือว่าจะโทรเวลาไหนก็ได้มีคนรับสายตลอดเลยค่ะ
1: คุณรณรงค์คะนี่แฟนคลับนะคีย์มาเนี่ยมันๆทั้งนั้นสัญญาณมายัง
2: มาแล้วครับมาแล้วคร
1: ับ คุณรณรงค์เรื่องไปกินอาหารเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีได
2: ้ไปกินหมูกระทะครับร้านที่ยูหมูกระทะมันมีหลายสาขาอันนี้เขาไปกินแถวรามอินทรา
1: ค่ะ
2: ปรากฏเขาก็ไปทานมันหัวละประมาณ109หรือ179เนี่ยนะคุณเก๋คุณเฉียวพร
1: อ๋อแบบไปรุ่นเลย
2: แต่กำลังไปนั่งเปิดบินยังไม่ทันได้ชีพหมูกระทะเนื้ออะไรก็ขาดก็พอคนเราเป็นนั่งระหว่างรอเตาก็จะไปหาของที่พร้อมทานก่อนใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ด้วยความที่เธอชอบเขียวหวานเธอก็ไปตักเขียวหวานมากินทีนี้หม้อน้ำยาเขียวหวานเนี่ยมันเป็นกะทิมันก็ต้องอุ่นเพื่อจะให้มันไม่เสียใช่ไหมคะ
1: คือใส่หม้อที่อุ่นไฟอุ่นไปตลอด
2: ใส่หม้อที่อุ่นไฟเนี่ยนะคุณผู้ฟังจะพร้อมจัดการ
1: ไป
2: ด้วยดีๆเลยนะ
1: อุ้ย
2: ไปตักที่เสียบปลั๊กแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอาทับพีไปตักทับพีปรากฏว่ามันจะมีทับพีราคาแพงกับทับพีราคาถูกจะใช้คำว่าสแตนเลสนะสแตนเลสมันยังดูดีไป
1: มันสังกะสีอ่ะแต่ด้ามส่วนใหญ่ด้ามมันจะเป็นพลาสติกที่เป็นหนาๆนี่กันไฟกันความร้อนอ่ะ
2: ทีนี้ในด้ามเนี่ยปกติมันควรต้องเป็นเช่นนั้นเป็นด้ามพลาสติกให้เป็นสนวนกันไฟฟ้าปรากฏว่าที่ร้านแห่งนี้ใช้รุ่นเปลือยไม่มีด้ามจับที่เป็นพลาสติก
1: ค่ะ
2: เธอก็ด้วยความหิวเธอก็ตักเข้าไปในหม้อแล้วพอตักเข้าไปพอทัพพีไปโดนกับกระทะไปดูดเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอไปดูดเสร็จปุ๊บคนก็เอาเธอออกแล้วเธอก็ต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลเลยนะคุณเก๋กับสิวพร
0: ค
1: ่
0: ะแล้วอาการเป็นไงบ้างคะ
2: อันนี้พอทำที่มาหาผมเนี่ยมันก็ผ่านไปร่วมคิดกว่าแล้วมือสั่นมือผ่าก
1: ระตุกเลยเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันช็อต
2: คุณเก๋ลองเอามือจะส่งเสียงแต่นี่ของเธอคือเราเส้นประสาทเธอมีปัญหาเลยอ่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: นึกภาพออกเส้นประสาท
2: ทางร้านบอกว่ามีเยียวยาให้ 3,000 ถ้าจะเอามากกว่านั้นก็ต้องไปดำเนินการทางกฎหมายเอาก็ไม่ได้บอกไปฟ้องหรอกให้ไปดำเนินการทางกฎหมายเอาพูดภาษาสุภาพคือเธอเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ใช้มือขวาในคลิกเมาส์แล้วพอมาเจอเหตุการณ์เนี่ยมือขวาเธอคลิกเมาส์ไม่ได้คุณเก๋เป็นหนักคือมือสั่นอะเวลาพอมันสั่นแล้วมันก็จะไม่นิ่ง
0: ค่ะ
1: มันเหมือนเส้นประสาทมันมีปัญหาเลย
2: หมอเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องไปรักษาต่อเนื่องทีนี้ก็กลับมาดูว่าแล้วเธอทำยังไงบ้างด้วยความที่เป็นสิทธิของผู้บริโภคหมูกระทะ179ก็ร้องเรียนไปที่สคบพอร้องเรียนไปที่สคบก็ยังเงียบอยู่ร้องเรียนไปที่สคบก็ยังเงียบอยู
0: ่ที่สคบนี่คือร้องเรียนไปในมุมไหนคะเรื่องของการทำให้บาดเจ็บอย่างนี้หรอคะหรือว่ายังไงคะ
2: ก็ร้องเรียนว่าไปกินหมูกระทะแล้วก็โดนไฟช็อตทางนู้นเขาเยียวยาแค่ 3,000 บาทซึ่งมันไม่พอค่ารักษาพยาบาลเธอก็ร้องเรียนไปอย่างนี
0: ้
2: เสร็จปุ๊บเธอได้ความที่เมืองไทยเนี่ยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างดีเธอก็หลังจากเธอร้องเรียนแล้วเธอก็ต้องพยายามดิ้นรนผลฝ่ายส่งไปเพจนู้นเพจนี้ให้โพสลงให้หน่อยเพื่อให้มีคนสนใจปัญหาผู้บริโภค
1: ขอให้สื่อช่วย
2: ขอให้สื่อช่วยก็ส่งไปเพจนู้นเพจนี้แล้วก็วิ่งมาหาที่มูลนิธิรณรงค์พอมาเสร็จแล้วก็ขอดูคลิปขอดูอะไรผมก็โทรไปคุยกับร้อยเวรร้อยเวรมีหลักฐานอะไรไหมเขาก็บอกว่าทางเจ้าของร้านพระท่านเนี่ยเอาวงจรปิดตอนไฟดูดมาให้แล้ว
1: อันนี้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสได้ไหม
2: มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละคุณศิวกรคุณเจ๊
1: เพราะว่ามันสามารถ

0: ออกใบรับรองแพทย์ได้
1: ทีนี้ในกระบวนการทางกฎหมายเราจะบอกว่าใครบาดเจ็บสาหัสไม่สาหัสเนี่ยเราไปสันนิษฐานเองไม่ได้เราต้องให้หมอนิติเวชเป็นคนวินิจฉัยทีนี้ในกระบวนการคดีเกี่ยวกับความผิดต่อร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาจะต้องรอร้อยเวรไปเอาผลนิติเวชโดยตรงกับหมอหรือไปเอาเองไม่ได้
0: ที่เรียน
1: ในการร
0: ัก
1: ษาครับ
0: ท
1: ีนี้ในการรักษาพยาบาลก็ปรากฏว่าหมอนิติเวชงานแห่งก็จะเข้าเฉพาะวันอาทิตย์เข้าเฉพาะบางวันคุณก็ต้องให้ถูกได้ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าจะต้องรักษาเจ็บสาหัสหมอจะต้องยืนยันว่ารักษาเกิน20วันทีนี้หมอก็จะให้รักษาทีละ7วัน5วันมาดูอาการเรื่อยๆรอจนกระทั่งครบ3สัปดาห์มัน20วันถึงจะเข้าข่ายการเจ็บสาหัสเพราะรักษาต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นกระบวนการตรงนี้ก็เป็นความสำคัญ
0: เสียงมันขาด
1: ไปแจ้งความเนี่ยก็ยังมีหลักฐานบาดเจ็บผมอยู่บนภูเขาครับเสียงน่าจะขาดแน
2: ่ค่ะค่ะ
1: แต่ทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยความน่าสนใจก็คือการเอาทับทีเปลือยและมันไปดูเนี
0: ่ยคือเป็นความประมาทไหม
1: ว่าคือว่าขนาดนะตามเลยแล้วเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคุณเก๋ผมจำได้ว่าผมคดีนี้มีเคยรอดในโรงแรม5ดาวนะใช้ทับทีแบบเดียวกันแล้วไฟดูดแล้ว
0: เด็กจำได้
1: แล้วเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ได้เขาก็ต้องไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอินเตอร์แถวๆช่องน่ะ
2: ค่ะ
1: เนื่องจากกระทะที่แล้วนั่นก็คือแกงเขียวหวานเหมือนกันด้วย
0: เขีย
1: วหวานเหมือนกันด้วย
0: แล้วคดีนั้นเป็นยังไงล่ะ
1: คดีนั้นทางโรงแรม5ดาวเขาพอหลังจะเป็นข่าว
0: เขาถึงยอมดูแล
1: ชอบส่วนโรงแรม5ดาวไปพักก็เป็นหมื่นแล้วอ่ะคุณเก๋
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่นี้ไป179ต่อ 3,000 บาท
0: คือเขาก็เน้นลูกค้ารายได้น้อยใช่ไหมการที่ระดับราคาของมันต่างกันทำให้ความรับผิดชอบต่างกันไหมแล้วก็ไอ้คนที่เรียกว่าสาหัสเนี่ยต้องมีเลือดไหมต้องมีแผลไหม
1: ผลทางการแพทย์ถ้ามองภายนอกไม่เห็นก็ต้องใช้ผลทางการแพทย์มาประกอบเช่นการที่มือสั่นไม่เห็นแผลหรอกคุณเก๋เห็นว่ามือสั่นแต่เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวทางเจ้าของร้านก็ว่าเฮ้ยเธอมาแกล้งมือสั่นหรือเปล่าเพื่อจบปัญหาให้หมอยืนยันมาจะได้เสร็จเรื่องทีนี้179จับโรงแรม5ดาวคืนเป็นหมื่นความรับผิดชอบเท่ากันไหมนี่มีน่าสนใจ
2: ค่ะ
1: คำตอบคือถ้าคุณทำให้ลูกค้าบาดเจ็บจากความประมาทของคุณรับผิดชอบเท่ากันนะครับคุณจะใช้คุณจะเก็บค่าบริการเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดความเสียหายเขาเกิดขึ้นมาจากไฟช็อตจากความประมาทเดินเนอร์คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคดีอาญาเนาะความผิดเรื่องถ้าสมมติสอบสวนได้ว่าบกพร่องจริงๆก็จะโดนเรื่องกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรืออาจจะพิจารณาเรื่องของอันตรายสาหัสแต่ว่าทีนี้ก็ต้องรอในส่วนของใบรับรองแพทย์ผลการตรวจด้วยเนาะคะ
1: ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณเก๋
2: ค่ะ
1: สคบเพิ่งแจ้งกลับมาหาน้องผู้ชายเมื่อคืนว่ารับเรื่องแล้วนะครับ
2: สคบก็ต้องเข้าไปตรวจไปตรวจเรื่องของบริการว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคผมให้เขาร้องเรียนไปตั้งแต่เมื่อ3อาทิตย์ก่อนนะพอออกข่าวเมื่อวานเนี่ยรับเรื่องแล้วครับ
0: โอ้ใช้เวลา3อาทิตย์ในการรับเรื่องเหรอ
1: รับเรื่องทันทีหลังจากเป็นข่าว
2: ค
1: ือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาแต่ข่าวยังไม่เปิดตัวผู้เสียหายไงพอผู้เสียหายจะเอาเรื่องเสร็จปุ๊บสคบลงมาทันทีซึ่งก็ถือว่าดีนะ
0: ค่ะ
1: แต่ในมุมนึงคือไม่ต้องเป็นข่าวแล้วลงไปแก้ปัญหาได้ไหมหรือยัง
0: จะดีกว่าไหม
1: จะดีกว่าไหมคือหลายเคสเนี่ยบางครั้งมาหาผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปล่อยข่าวออกไปนะ
2: ค
1: ่ะรอทางหน่วยงานราชการเขานี่อันนี้ถ่ายไว้สองที่รับจะปล่อยข่าวใช้เวลาราชการทำงานนานเหมือนกันนะเนี่ย
2: เขาต้องไปดูอุปกรณ์ใช่ไหมคะไปดูอุปกรณ์แล้วก็สถานที่ต่างๆใช่ไหมคะว่า
1: คุณเก๋อันนี้เป็นกระบวนการรับเรื่องเลยนะไม่ใช่กระบวนการลงพื้นที่นะที่พูดเนี่ย
2: โอ้แค่รับเรื่อง
1: แค่รับเรื่องแล้วก็ตอบกับว่ารับเรื่องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเร่งพิจารณาให้เพราะมันเป็นข่าวไงแต่น่าสนใจนะครับคือไอ้ไฟดูดเนี่ยน่าสนใจคือปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า
0: เยอะมาก
1: ดูดตั้งแต่ไปตั้งโซลาร์เซลล์ต้นช่วงต้นปีโซลาร์เซลล์ไฟไหม้ไฟชำรุดแล้วก็มาไอ้ไฟละลาย
0: ไฟรั่ว
1: ไฟรั่วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ของที่มันได้มาตรฐานมอกทุกอย่าง
0: มันจะไม่เกิดปัญหา

0: ดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
2: ผมณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันนะครับอังคารที่28กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
6: สวัสดี
5: ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันหยุดนะฮะวันนี้ที่หลายๆคนก็น่าจะได้พักผ่อนกันต่อเนื่องยาวๆสำหรับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
6: ค่ะ
5: บรรยากาศก็หลายๆพื้นที่เมื่อเช้านะฮะก็มีเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีวิธีเจริญพระพุทธมนต์เนาะทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเลยเอกชนรัฐบาลข้าราชการต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องช่วงตอนเย็นนะครับที่จะมีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะฮะแต่วันนี้ข่าวสารของเราก
6: ็เดือดค่ะ
5: หลายเรื่องมากเหมือนกันนะน้องอุ้มมันเป็นทั้งเรื่องที่เป็นกระแสที่พูดกันในโลกโซเชียลซึ่งแชร์เล่าข่าวเด็ดเราก็ไม่น่าจะพลาดเนาะในเรื่องแบบนี
6: ้ใช่ เพราะว่าจริงๆก่อนเข้ารายการเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะลำดับข่าวยังไงดีนะคะซึ่ง หนึ่งในนั้นที่เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้พูดบ้างเพราะว่าอย่างน้อยๆหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่ของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วก็สองก็คือจริงๆตัวอุ้มเองก็ถือว่าเป็นคนกลางที่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้กำลังจะพูดถึงดราม่าของบัตรที่บัตรไม่ใช่สิดราม่าที่มันมีแฮชแท็กขึ้นมาว่าแบนGMM TVคือจริงๆแล้วเนี่ยแฮชแท็กเนี้ยมันขึ้นมาหลายวันแล้วเมื่อวานเนี้ยขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะแต่เรื่องราวเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าไล่เรียงให้ฟัง GMM TV เนี่ยเขาจัดกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับซีรีส์ค่ะพี่บอลแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปินไปร่วมซึ่งก็จะมีแฟนคลับมาแน่นอนว่าพอเป็นศิลปินของ GMM TV เนี่ยแฟนคลับจะแน่นจะแน่นเสมอแล้วอุ้มขออนุญาตตั้งต้นไว้แบบนี้เลยว่าในฐานะที่อยู่ในตึกเดียวกันเนาะแล้วก็ทำงานอยู่ในสังกัดเดียวกันเนี่ยวิธีการคิดของผู้ใหญ่ในตึกเนี่ยคือเขาจะให้เกียรติทุกคนแฟนคลับทุกคนเราจะให้เกียรติไม่ได้มองในแง่ตัวเงินนะคะ
5: แล้วก็ไม่ได้มองในเรื่องว่าจะต้องมาจากประเทศไหนใดๆจะคนไทยคนจีนคนใดๆเหมือนหมดอ่ะ
6: เพราะเราถือว่าทุกคนเนี่ยนำความรักมาให้ซึ่งมันตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เราทราบดีว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาบางคนจะต้องเสียสละสลับเวลาคิวส่วนตัวงานส่วนตัวกิจกรรมส่วนตัวของเขามาเพียงเพื่อได้มาเจอกับศิลปินแล้วภาพที่ปรากฏออกไปตัวศิลปินเองเนี่ยก็ถูกสอนถูกทรีตว่าให้ดูแลทุกๆคนเสมือนหนึ่งว่าก็เป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันเรามอบความสุขให้แก่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าโซเชียลของจีนก่อนที่เขาตีข่าวนี้ให้ฟูในเริ่มแรก
5: อ
6: ันนี้มันเป็นโซเชียลที่อุ้มได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆของประเทศจีนเนี่ยลงก่อนว่ารปภ.ของไทยไปใช้กำลังกับแฟนคลับจีนแล้วการใช้กำลังเนี้ยมันเกินกว่าเหตุซึ่งในข่าวตอนแรกเนี่ยระบุถึงขั้นว่ารปภ.ผู้ชายไปทำร้ายแฟนคลับของจีน จนถึงขั้นบาดเจ็บเลย แต่หลังจากนั้น มันก็มีภาพคลิปที่ค่อยๆทยอยปรากฏออกมา
5: ใช่
6: ซึ่งเรื่องมันก็เปลี่ยนเรื่องมันเปลี่ยนตรงที่มันมีการเทคแอคชั่นของค่ายก่อนในตอนแรก ก็ออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการพักงานสำหรับคนที่รับหน้าที่เป็นรปภ.
5: เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรงนั้น
6: ใช่แต่ทีเนี้ยที่มันเกิดแฮชแท็กขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยแหละแฟนคลับไทยเองเนี่ยแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆรปภ.เขากำลังทำตามหน้าที่ของเขา
5: ครับ
6: เหตุการณ์ก็คือว่ารปภ.คนเนี้ยไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิง
5: ครั

0: แล้วรปภ.เขาเห็นแฟนคลับจีนอ่ะแซงคิวตั้งแต่ต้นพี่บอลเขาทำตามขั้นตอนแล้วคือเข้าไปห้ามแล้วแล้วมันมีคลิปที่แฟนคลับของไทยอ่ะเขาก็ถ่ายเอาไว้ถ้าจะดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอุ้มได้ยินเขาว่า please
1: หลายครั้งมากใช้เวลาเท่าที่เราดูจากข้อมูลน่าจะอยู่ราวๆ10กว่านาทีถึง20นาทีได้นะ
0: นานอยู่พอสมควร
1: ในการเจรจาตรงนั้นนะฮะ
0: แล้วก็แฟนคลับจีนคนนั้นก็ตีมึนไม่สนใจเล่นโทรศัพท์ต่างๆนานาซึ่งพฤติกรรมก็คือว่าเขาไปดึงป้ายชื่อของเจ้าของเดิมออกแล้วเอาร่มของตัวเองเนี่ยไปวางแทนคือตามหลักแล้วเนี่ยคือเขาจะมีเป็นรอบๆนะพี่บอลช่วงที่รวมพลนะคะรวมพลศิลปินเนี่ยเขาคนเนี้ยเขาก็จะเข้ามาแทรกแล้วเวลาที่มีรวมพลศิลปินเขาจะแบ่งตามกรุ๊ปนะพี่บอลแล้วการแบ่งตามกรุ๊ปนี้เนี่ยมันจะให้ใครมาแซงให้ใครมาจองคิวให้หรืออะไรไม่ได
1: ้คือเจ้าตัวเท่านั้น
0: ต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นม
1: ัน
0: มีกรุ๊ป1ก็แล้วกรุ๊ป2ก็แล้วกรุ๊ป3ก็แล้วชี้ก็แทรกตลอดจนสตาฟบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในแถวตั้งแต่แรกต้องเชิญคุณออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดเป็นคลิปที่เห็นคือสตาฟบอกว่าคุณต้องเชิญตัวคุณออกไปนะแล้วเขาถึงได้ถีบเขาทำร้ายร่างกายสตาฟก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดแฟนคลับไทยถ่ายคลิปเอาไว้แฟนคลับจีนขออภัยแฟนคลับที่เป็นชาวจีนเนี่ยแหละเป็นคนทำร้ายก่อนแล้วเธอสุดท้ายเธอลุกออกเองนะเพราะว่าตามเนื้อข่าวบอกว่าโดนหิ้วออกไปจนแบบเหมือนฉุดกระชากลากถูเธอไม่ได้ต้องการจะออกจนจริงเธอลุกออกไปเองเพราะว่าเพื่อนของเธ
1: อ
0: คงจะมียางอายที่น้อยกว่าลุกไปก่อน
1: ลุกไปก่อนแล้ว
0: ใช่แล้วเธอก็ลุกตามออกไปแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเห็นภาพที่ถีบขานั่นแหละค่ะซึ่งแฟนคลับไทยยืนยันว่าสตาฟเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจที่สตาฟอ่ะถูกระงับการว่าจ้าง
1: อันนี้คือสิ่งที่คนไทยตีกระแสกลับ
0: ใช่แต่ตอนนี้มันเริ่มบานปลายขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานทูตจีน
1: นั่นแหละครับคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่บอลเริ่มต้นจากจุดนี
0: ้
1: พี่บอลเห็นแถลงการของทางสถานทูตจีนให้ไทยเราเนี่ยได้เหมือนกับชี้แจง
0: อุ้มบอกรายละเอียด
1: คือ
0: เขาบอกว่าการได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรบรรทัดแรกก่อน
1: บ
0: รรทัดแรกก็รู้สึกว่าพี่คะมีคำถามที่อยากจะถามกลับไปเยอะแยะมากมายสำหรับกรณีมีพลเมืองจีนคนนึงถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพวันที่25กรกฎาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนคนนี้แล้วและได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตจีนจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนคือเราเข้าใจในมุมสถานทูต
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราไปถามถึงในมุมของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่เขาปฏิบัติงานตรงนั้นอะกรณีว่าผู้หญิงคนนั้นเขาถีบมาแล้วอะ
1: เจ้าหน้าที่จะต้องทำยังไงกับ
0: พี
1: ทเหรอก็จำเป็นที่จะต้องเชิญออกถูกไห
0: ม
1: ถ้าตามหลักการแบบนั้นแล้วก็สิ่งเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นประเด็นแค่เรื่องของการระงับเหตุเอาล่ะเราใจได้เห็นละว่ามารยาทของการเคารพกฎต่างๆที่มีวางเอาไว้เรียบร้อยมันเป็นยังไงแล้วพอมันมีการฝ่าฝืนมันถึงกลายเป็นเรื่องประเด็นที่มีการโต้เถียงกันไปมาซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีนะบางคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามคลิปมาตั้งแต่แรกรู้สึกว่าวิทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ใช่แต่พอมันมีคลิปปรากฏเป็นภาพเรียงลำดับเหตุการณ์จริงๆขึ้นมามันก็พอที่จะเข้าใจได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันควรจะปฏิบัติอย่างไรคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมนักท่องเที่ยวชาวจีนถึงไม่ปฏิบัติตามกฎมันก็กลายเป็นประเด็นที่แบบขยายใหญ่แล้วคนก็ออกมาพูดถึงในโซเชียลกันเยอะแยะมากมายว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะในงานลักษณะแบบนี้แต่เวลาที่เราไปเจอนักท่องเที่ยวจีนอันนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการบูลลี่ด้วยสัญชาติหรือเชื้อชาติใด
0: ๆ
1: นะครับด้วยความเคารพแต่ว่ามีคนไทยหลายคนที่โดนแซงคิวบ้างโดนเบียดบ้างแล้วก็มักจะตีเนียนเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมากนะฮะต่อให้มันจะอยู่นอกงานที่ไม่ได้มีรักษาความปลอดภัยแต่พอมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างบุคคลขึ้นมาน้องอุ้มลองคิดดูสิแล้วถ้า

0: คนที่เขาไม่ยอมหรืออารมณ์ที่เขาระงับควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องระหว่างบุคคลแล้วพอมันมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บพอเลือกไปถึงฝั่งจีนเอาแล้วมันใช้คำว่าตีข่าวได้ทันที
1: คืออุ้มต้องบอกแบบนี้ค่ะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนาะที่ท่านเองก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ในรายละเอียดในทุกๆกิจกรรมคือต้องยอมรับเลยว่าสำหรับนักแสดงคืออุ้มอยู่ในตึกแกรมมี
0: ่
1: ก็จะมี GMMTV เนี่ยแน่นอนแล้วก็มันก็จะมีค่ายต่างๆที่อยู่ในตึกนะไม่ว่าจะเป็นChange 2561หรือว่าจะเป็นของทีมช่องวันก็ตามนะคะ มีนักแสดงมีศิลปินหลายคนที่แฟนคลับต่างชาติหรือว่าอินเตอร์แฟนเนี่ยเขาชื่นชอบมากๆแล้วการที่มีแฟนคลับมาเนี่ยการต้อนรับขับสู้คือต้อนรับอย่างดีนะคะที่สำคัญนะพี่บอลเท่าที่อุ้มได้เห็นนะคือด้วยความที่อุ้มมีอีเวนต์ของช่องวันเยอะนะก็จะเห็นของช่องวันเยอะคือแฟนคลับไทยด้วยซ้ำที่เหมือนกับเป็นการเหมือนอำนวยความสะดวกให้แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ายอมให้เธอมาแซงคิวเพราะตอนนี้ยอมรับเลยว่าเกิดการแซงคิวจากแฟนคลับจีนบ่อยมาก
0: ครับ
1: แทบทุกงานมีทุกครั้ง
0: ใช่แล้วมันจำเป็นไงมันต้องมีระเบียบไม่งั้นก็กลายเป็นความวุ่นวายถูกป่ะงานลักษณะคนมารวมตัวกันขนาดนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่กลับไปแต่กลายเป็นว่ามันก็โยงกลับไปก่อนหน้านี้ไอ้ข่าวเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยนู่นนั่นนู่นนี่บางพอมาเจอแบบนี้แล้วตีเนาะตีข่าวใส่แบบนี้เข้าไปปั๊บแต่จริงๆแล้วมันขยายไปมากกว่านั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเพราะมันมีคำถามกลับไปในเมื่อทางสถานทูตจีนได้ออกหนังสือออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีคำถามกลับเพราะว่าอันเนี้ยในนั้นน่ะในแถลงการอ่ะไม่ได้พูดว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแฟนดอมของศิลปินซีรีส์วายแต่เขาใช้คำว่างานหนังสือถูกไหมทีเนี้ยมันเลยต้องย้อนกลับไปอ่ะแล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับชาวจีนซึ่งถ้าเราดูจากเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติของทางประเทศต้นทางประเทศจีนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมลักษณะ LGBTQ และอาจจะมีการควบคุมในเรื่องของการรับชมหรือว่าสื่อเนื้อหาประเภทนี้ด้วยซ้ำมันเลยต้องถามกลับไปว่าอ้าวแล้วคนพลเมืองของประเทศที่มีแนวปฏิบัติในประเทศแบบนั้นแต่พอมาออกนอกประเทศแล้วก็มาปฏิบัติลักษณะแบบนี้แต่คุณอย่างแรกเข้าใจได้ว่าถ้ามันมีความเป็นพลเมืองมันก็ต้องปกป้องกันแต่ทำไมถึงพูดลักษณะเหมือนกับว่าประเทศเราจะต้องแก้ไขทั้งที่เนี่ยนักท่องเที่ยวของคุณน่ะไม่ปฏิบัติตามแนวรัฐบาลของคุณด้วยซ้ำอ่ะแล้วในทางกลับกันถ้าสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวไทยไปทำผิดกฎระเบียบในประเทศคุณและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปฏิบัติยังไงกลับมาแล้วทำไมถึงไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราได้รับทราบว่าพลเมืองของเขาเวลาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของประเทศของเขาซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเทศมีกฎมีระเบียบมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันไปเราเคารพใช่ไหมเราจะไม่บอกว่าวิกใครไม่สิทธิ์ทิพย์นู่นอะไรไม่เกี่ยวแต่ในเมื่อมันเป็นแนวทางของประเทศคุณเองอ่ะแต่ทำไมแนวทางในการนำเสนอมันถึงกลายเป็นว่าไม่ดูตามมาตรฐานเรือถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะ
1: คือจริงๆแล้วในมุมของสถานทูตเนี่ยโอเคเขาก็ปกป้องประชากรของเขา
0: เป็นเรื่องปกติใช่
1: แต่ว่าถึงแม้ว่ามันมีรายละเอียดคือตอนนี้แฟนคลับของไทยเข้าไปถามเข้าไปตอบเข้าไปให้ข้อมูลในเพจของสถานทูตจีนเยอะมากนะคะแต่ว่าในมุมของต้นสังกัดอ่ะสำหรับอุ้มอ่ะอย่างที่อุ้มเกริ่นตั้งแต่ต้นแล้วพี่บอลว่าวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะเขามองทุกคนให้เท่าเทียมกันจริงๆนะอันนี้คือเป็นจะไม่เรียกว่านโยบายหรอกแต่มันคือสิ่งที่เรารับรู้กันมาคือเรียกว่าเหมือนเป็นสายเลือดเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นเราควรรู้กันในบริษัทอะค่ะพี่บอลว่าในการทรีตในการดูแลเนี่ยคือเราไม่ได้แยกนะคือบริษัทไม่ได้แยกว่านี่คนไทยนี่คนจีนนี่คนต่างชาติหรืออะไรไม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแถลงการอันดับแรกเนี่ยอุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในรายละเอียดจะคืออะไรแต่เดาเอาว่าน่าจะคงอยากจะทำทุกอย่างให้มันผ่อนหนักเป็นเบาก่
0: อ
1: นให้ทุกอย่างมันเย็นลงก่อนแต่กลายเป็นว่ามันมีบางถ้อยคำที่แฟนคลับไทยว่าตอนนี้คงจะรู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่า
0: ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นดีกว่าคือมันไม่ได้มีมุมที่ทำให้รู้สึกว่าได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วหรือยังทำไมถึงเป็นการออกมาเผยแพร่ในลักษณะเนื้อความแบบนั้น
1: เพราะจริงๆอ่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปติดตามหรือเข้าไปอยู่ในโลกของน้องๆที่เป็นแฟนคลับจริงๆนะพี่บอลแฟนคลับไทยเนี่ยแหละเป็นแฟนคลับที่ศิลปินแทบจะทุกประเทศแม้กระทั่งศิลปินจีนเองอ่ะพี่บอลนักแสดงจีนของไทยเอ้ยขอไปนักแสดงจีนที่มาไทยในหลายๆครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: เขาแบบเขาตกใจในการให้เกียรติคือไม่มีนะที่จะมาเบียดมาวิ่งผ่านจนทำให้เกิดการมาทะกันไม่มีมันจะมีพื้นที่อ่ะห้ามเข้าไปคือมันไม่มีการห้ามกันไม่กั้นด้วยพี่บอล
0: ไม่กั้นด้วยเลย
1: ยืนเว้นสเปซเลยค่ะ

0: นี่คือแฟนคลับไทย
1: เ
0: รามีมารยาท
1: เรารู้ว่ามันควรจะยังไง
0: ถูกต้องก็คือถ้าชอบก็คือแค่ตะโกนออกไปว่าชอบหน้าคิดถึงหน้าหรือเรียกชื่อหรือว่าถ่ายคลิปแต่จะไม่มีการเข้าไปอยู่ใกล้ๆไปแอดแท็กไปไม่มีค่ะไปดูได้เลยช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ณชนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงชื่ออย่างชัดเจนที่เป็นผลกระทบต่อคนที่ถูกอ้างอิงถึงนะฮะ
1: ก็เรียกว่าถ้าสะเทือนสุดล่าสุดเนี่ยก็คือการที่ไอลอเอาข้อมูลส่งให้ฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบ9คนสำคัญอ่ะ
0: ครับ
1: คุณอนุทินคุณทรงศักดิ์คุณพระดอนคุณกรวีคุณพิพัฒน์คุณณพินทร คุณสุภชัยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาปฏิเสธอย่างนายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคดีหมิ่นประมาทกับคุณยิ่งชีพในขณะที่คุณพระดอนเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีเพราะว่าทำให้พรรคเสียหายอะไรต่างๆนานาแต่เราอยากทราบเหมือนกันพี่บอลว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวหรือว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะณตอนนี้มันทำให้สถานะหรือว่าการเดินทางของรัฐบาลอ่ะมันเกิดความครุขระขนาดไหนแทนที่มันจะราบรื่นนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์โอฬารสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
1: อาจารย์คะก่อนที่จะเช็คภาพรวมของรัฐบาลทั้งสองปมที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามความคิดเห็นของอาจารย์ได้ไหมคะว่าการเดินเกมของคุณเป่ายิ่งชีพไอลอกับพรรคฝ่ายค้านช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีอะไรที่ซ่อนเป็นนัยยะอยู่ในระหว่างไทม์ไลน์ก่อนที่กกต.จะมีอำนาจในการตัดสินว่าตกลงแล้วหัวสว.มันเป็นผลยังไงอะไรเงี้ยมันมีอะไรอยู่ระหว่างทางปะคะอาจารย
2: ์ที่หนึ่งก็คือกระตุ้นให้สังคมกลับมาสนใจเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเพราะเรื่องนี้นะครับถ้าคุณอุ้มกับคุณบอลสังเกตนะครับว่าก็มีความพยายามเป็นช่วงๆแล้วก็บางช่วงก็หายไปถูกไหมครับบางช่วงก็ฟื้นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะครับสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับกรรมการกกต.ชุดใหญ่จะพิจารณานะครับคำร้องหรือว่าข้อมตินะครับของอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งเป็นชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาและชุดนี้มีมตินะครับว่าเรื่องหัวสวเนี่ยไม่มีมูลไม่มีมูลความผิดซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เลยต้องส่งกระแสสังคมเนี่ยไปกดดันการตัดสินใจของกกต.ชุดใหญ่เพื่อที่จะให้มีมตินะครับไม่ให้สอดคล้องหรือว่าให้มีความแตกต่างจากอนุกรรมการชุดที่36ประการที่1ประการที่2นะครับการที่ไอลอฝ่ายค้านนะครับออกมายั่วนะครับเปิดชื่อ9คนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาวางแผนนะครับเพื่อที่จะให้พรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนที่มีชื่อ9คนฟ้องเขาในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับถามว่าทำไมเขายั่วแบบนั้นเพราะว่าสำคัญเลยก็คือเขาอยากจะได้ข้อมูลนะครับเอามาเปิดเผยในสังคมในอนุที่26นะครับเพราะว่าอนุที่26ของกกต.มีมตินะครับสั่งดำเนินคดีทั้งหมดนะครับว่ากรณีหัวสว.มีมูลแต่ปรากฏว่ากกต.มาตั้งชุดใหม่แล้วชุดใหม่ก็มีมติฝักแต่ปรากฏว่าทางเรื่องนี้มันถูกปิดเอาไว
1: ้
2: ถ้าเกิดว่านะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับไปฟ้องนะครับหรือนะครับ9คนไปฟ้องเรื่องคดีหมิ่นประมาทคดีก็จะเข้าสู่ศาลถูกไหมฮะพอเข้าสู่ศาลเสร็จปั๊บคุณเป๋าไอลอก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจศาลไปขอข้อมูลนะครับคณะกรรมการชุดที่26ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทนะครับแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติแน่นอนพอเวลาข่าวเอาข้อมูลออกมาแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องใช้ในการศาลระหว่างคุณเป๋ากับทั้ง9คนถูกไหมฮะข่าวก็ต้องออกมาทางสังคมพอข่าวออกมาทางสังคมก็ไปกดดันกกต.และจะไปกดดันให้พรรคฝ่ายค้านเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจพอพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยก็ต้องถอนตัวเพราะถอนตัวปั๊บรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้เกมมันมีแค่นี้ครับ
1: อาจารย์แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ฝั่งของภูมิใจไทยเขาจะไม่ทราบเลยเหรอคะอาจารย์ว่าเกมมันจะเป็นแบบนี้
2: เขาทราบครับเขาทราบแต่ผมคิดว่ากระบวนการเขาจะดำเนินการหลังจากนะครับคดีหลังจากมติของกกต.เนี่ยนะครับมีมติไปแล้วสมมุติว่ากกต.มีมตินะครับว่าเห็นด้วยกับอนุกรรมการชุดที่36ก็เท่ากับว่าทั้งหมดไม่มีมูลพอไม่มีมูลปั๊บนะฮะทุกอย่างก็ต้องปิดจบเหมือนเดิ
1: ม
2: ข้อมูลก็ต้องปิดเอาไว้เหมือนเดิมเท่ากับว่าสิ่งที่คุณเป๋าหรือว่าไอลอมาพูดนั้นเป็นการหมิ่นประมาทเขารอจะดำเนินคือตอนนี้มันไม่ได้ฟ้องถึงขนาดว่าฟ้องโดยทนายนี่ฮะแต่เป็นการแจ้งความดำเนินคดีลงในประจำวันกระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับซึ่งเขาประเมินแล้วว่ามันจะเริ่มต้นหลังจากนะมติของกกต.เนี่ยมีผลในเชิงบวกกับรัฐบาลหรือว่าทั้ง9คนนะครับแล้วจึงไปฟ้องดำเนินคดีซึ่งบอกกันแบบนี้ปั๊บนะเนี่ยคุณทางไอลอจะลำบากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากกต.ชุดใหญ่มีมติเห็นด้วยกับอนุกรรมการชุดที่36อ่ะครับ
0: ครับนั่นเสียอาจาร

0: ตรงนี้แหละที่จะถามต่อด้วยเพราะว่าโทนของมันในตอนนี้มันเหมือนกับว่าทางไอลอก็ยอมรับไกลๆอยู่แล้วว่าหลักฐานในการที่จะเป็นแบบอะไรที่มันชัดเจน
1: เป็นเทคนิคนะคือคนที่คือความฉลาดของคุณเป๋า
0: อันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายครับ
1: ก็คือความฉลาดเป็นเทคนิคทางกฎหมายของคุณเป๋าและไอลอที่พยายามจะสื่อสารกับสื่อว่าไม่มีข้อมูลหรอกนะทั้งหมดเนี่ยเป็นการต่อจิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยเป็นการนะครับเอาข้อมูลเก่ามาเรียบเรียงใหม่นี่เป็นเทคนิคเพื่อที่จะนะครับยั่วเปิด
2: ยั่วให้ฟ้อง
1: ยั่วฮะยั่วฟ้องก่อนพอฟ้องเสร็จปั๊บมันจะได้เข้าสู่กระบวนการทางศาลนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าภูมิใจไทยก็ประเมินด้วยอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่ามันมีการฟ้องร้องกันในขั้นตอนระหว่างนี้ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วมันก่อนที่จะมีมติเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้นะครับคือตอนนี้อนุกรรมข้อมูลของอนุกรรมการชุด26ครับ
0: คุ
1: ณมูลบอกนะมันเป็นกล่องดำที่ฝั่งนึงที่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้เปิดถูกไหมฮะเพราะว่านะครับมันมีผลต่อตัวเองแต่ฝั่งหนึ่งก็อยากให้เปิดนะครับแต่จะเปิดได้เนี่ยต้องก่อนที่ต้องใช้อำนาจศาลมันก็เลยให้นำมาสู่เดินเกมแบบนี้ครับยั่วให้ทั้ง9คนและภูมิใจไทยฟ้อง
2: แต่ในท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับมติของกกต.ทั้ง7ท่านอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือตอนนี้นะครับต้องรอมติกกต.ชุดใหญ่นะครับในการประชุมปลายเดือนสิงหานะครับว่าจะมีมติสอดคล้องกับอนุกรรมการชุดที่36หรือไม
2: ่
1: นะครับก็คือถ้าสอดคล้องปั๊บก็คือหมายความว่าคดีนี้ก็ยุติแต
2: ่
1: ถ้าไม่เห็นแตกต่างปั๊บก็ส่งเรื่องนี้นะครับไปสู่ศาลฎีกานะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาแต่พอเสร็จปั๊บศาลฎีกาก็ต้องตั้งองคณะแล้วก็จะต้องสั่งให้สว.หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือนะครับมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรามองในลักษณะว่ามันเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้เรื่องของการหมิ่นประมาทเข้าไปสู่การเปิดหลักฐานที่เป็นกล่องดำจริงๆเนี่ยแต่ว่าพอออกมาก่อนนะออกมาแล้วบอกลักษณะแบบนี้เนี่ยในสังคมที่อาจจะไม่ได้คิดซับซ้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าโทนของเรื่องนี้จะถูกลดลงไปจากการที่ก่อนหน้านี้สังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีหัวสว.หรือว่ามันไม่มีผลอะไรฮะอาจารย์
1: คือตอนนี้สำหรับผมมองว่าสังคมก็กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางรอบหนึ่ง
0: mm-hmm.
1: แต่แน่นอนเรื่องนี้จะถูกทำให้กลายเป็นเรื่องการเมืองมากขึ้น
2: mm-hmm.
1: นะครับที่เช่นถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะ
0: ครับ
1: เราก็เริ่มเห็น IO เห็นการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเห็นนักสื่อสารมวลชนก็พยายามจะบอกว่ากระบวนการหัวนี่นะครับหรือว่ากระบวนพฤติกรรมแบบนี้ทำกันทุกพรรคทุกกลุ่ม
0: mm-hmm.
1: นะครับบางพรรคถึงขนาดนะครับเตรียมประธานสภาวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นอดีตนายกรอไว้แล้วก็มีถ้ายังจำกันได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: กลุ่มคณะการเมืองก็มีการเดินสายเพียงแค่พยายามที่จะบอกว่ากลุ่มตัวเองนั้นเป็นสวของประชาชนคือมันมีความพยายามที่ทำให้เห็นว่าทุกกลุ่มการเมืองทุกพรรคการเมืองก็ทำถูกต้องประการต่อมามันก็จะเริ่มเห็นนะครับกลุ่มคนที่พยายามตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาพยานนะครับสว.ที่ไม่ได้เป็นสว.ครับคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเด็กนะครับปกติไม่ได้เป็นเด็กเขาไม่ได้เป็นคนโนเนมพูดง่ายๆฮะเป็นอดีตส.ส.เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจแล้วแต่ก่อนหน้านี้คุณก็อยู่ในขบวนการนี้ทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายทำไมคุณไม่โวยวายณเวลานั้น
2: แต่ตอนนี้คุณไม่ได้หรือเปล่า
1: ถูกต้องมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกตั้งข้อสังเกตเพื่อที่จะให้ถ้าเกิดว่ามติของกกต.เนี่ยเห็นสอดคล้องกับนะครับอนุกรรมการที่36นั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ปกติไปนี่เป็นการต่อสู้กันในขณะเดียวกันผมเข้าใจได้ว่าฝ่ายค้านนะครับกับพรรคกับกลุ่มไอลอว์เนี่ยที่เขามีความมีเป้าประสงค์อยู่2นัยยะก็คือไม่ว่าคดีนี้จะถูกเป่าหรือไม่เป่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับพรรคภูมิใจไทยไปฟ้องเขาเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยครับในอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยมาเปิดเผยกับสังค
2: ม
1: เพื่อที่จะเปิดทางไปสู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องที่1ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าสังคมมีความคลุกคลุนแบบนี้นะครับพรรคฝ่ายค้านเอาข้อมูลนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาประเมินว่าพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเห็นไหมเพราะเกมก็จะเปลี่ยนอาการที่1ประการต่อมาก็จะกดดันให้เกิดการแก้ไขธรรมนูญเพราะทุกคนก็จะมองว่าปัญหาหลัก
2: อ
1: ยู่ที่การรัฐธรรมนูญปี60นี่คือผมประเมินอย่างนี้ครับว่านี่คือเกมมันเป็นแบบนี้ครับ
2: ค่ะนี่ยังไม่ได้นับว่ามันยังมีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ DSI
0: ใช่
2: อีกเนาะอาจารย์อันก็แยกไปอีกอันนึงอีกใช่ไหมคะ
0: เรื่องอ้างยี่ฟ้อง
1: ในความเข้าใจของผมถ้าเกิดว่ากรรมการกกต.ชุดใหญ่สมมติถ้าเขาปัดต

0: ั้นก็จบไปเลยครับ
1: โอ้
2: ตอนนี้อยู่ที่กกต.โอเคอ่ะเราคุยครึ่งนึงมาที่วสว.แล้วอาจารย์ถ้าเกิดให้วัดดีกรีความร้อนตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันร้อนขนาดไหนสำหรับรัฐบาลชุดนี้คะอาจารย์เรื่องวสว.เนี่ยค่ะ
0: ร้อนไหมสมคิดว่ารัฐบาลคงจะรู้ครับว่าก็คือถ้าไอ้กลเกมการไอ้ความไม่เปรียบในเชิงโครงสร้างของเขาครับยังไม่สามารถที่จะล้มเขาได้ง่ายๆหรอกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มก้อนทางการเมืองณเวลานี้แม้ว่าเราจะเห็นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นการโกงข้อสอบก็ดีพัวสวที่ดินของกระโดงนะครับแต่พอไปดูไอเครือโครงสร้างทางการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นสวก็ดีองค์กรอิสระก็ดีกลุ่มทุนก็ดีกองทัพก็ดีแม้กระทั่งพรรคการเมืองอื่นๆในองคาพยพทางการเมืองเนี่ยเขาก็ยังมีความได้เปรียบอยู่เพียงแค่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาวัวสวปัญหาที่ดินของกระโดงปัญหาเรื่องบัตรคนจนเนี่ยยังอาจจะสร้างความไม่พอใจของประชาชนนะครับแน่นอนแต่ความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยมันยังไม่มีกำลังมากพอที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้คือพูดง่ายๆว่าประชาชนไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นที่ดินของกระโดงก็ดีเรื่องวัวสวก็ดีเรื่องบัตรคนจนก็ดีแต่การที่จะประชาชนไปลงถนนนั้นไม่เห็นสัญญาณครับ
2: แล้วเรื่องค่ะเชิญค่ะอาจารย์
0: ก็คือถ้าประชาชนยังไม่ลงถนนก็ล้มรัฐบาลไม่ได
2: ้
0: สองถ้าลงถนนก็จะจบที่รัฐประหารซึ่งไม่มีสัญญาณเลยณเวลานี
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่คร
0: ับพอในโครงสร้างแบบนี้มันก็ทำให้รัฐบาลนะครับยังอยู่ได้นะครับอีกยาวนานพอสมควร
2: กรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะมันเป็นโครงการที่เอาเงินไปแจกประชาชนด้วยซ้ำแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องร้อนคือในความเป็นจริงเนี่ยอีกมุมหนึ่งมุ้งจะพูดอยู่เสมอเลยนะคะอาจารย์ว่ามันสามารถที่จะมองได้ว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการเอาสิ่งที่มันหมักหมมอยู่เนี่ยมาอยู่บนโต๊ะแล้วก็แก้ไปทีละเปราะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าแล้วมันถึงได้เกิดวิกฤตแบบนี้อะไรเงี้ยอาจารย์มองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะ
0: คือผมมองทั้งสองด้านนะก็คือปัญหาคนจนเนี่ยเราเข้าใจเราเห็นใจว่าต้องช่วยเหลือดูแลเขาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับก็คือเราทำให้บัตรคนจนเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนจนที่ยั่งยืนถาวรและเป็นการจนข้ามรุ่นนะครับก็คือมองง่ายๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ในสถานะแบบเนี้ยรัฐบาลก็จะดูแลถูกต้องครับประการต่อมาพอดูแลเสร็จปั๊บเนี่ยมันเกิดค่านิยมที่เรียกว่าเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปถูกรัฐสวัสดิการเราจะทำได้เพียงแค่รัฐสังคมสงเคราะห์ที่เอาทรัพยากรจากคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยครับที่เสียภาษีอย่างหนักมาดูแลนะครับสังคมในขณะที่คนที่มันมีมากก็มีมากจนล้นเกินนะครับแล้วแทบจะไม่ได้ดูแลสังคมอะไรเลยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นได้ระยะยาวประการต่อมามันเกิดลักษณะที่เรียกว่าการเมืองของหนี้บุญคุณนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะจำกันได้ว่าบัตรคนจนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสมัยลุงตู่ถูกไหมครับแล้วตอนนั้นเองก็เรียกบัตรลุงตู่บัตรลุงตู่มันถูกแปรผันไปสู่คะแนนทางการเมืองได้ครับทั้งสองท่านสังเกตดูนะตอนนี้คนลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะ19ล้านเสียงนะ19ล้านคนมันคือ19ล้านเสียงนะครับอย่างน้อยถ้ารักษาคนส่วนนี้เอาได้ไว้เอาไว้ได้นะมันสร้างความได้เปรียบทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าและการต่อมามันทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันทำให้กลุ่มคนจนนะมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะนี่คือความล้มเหลวของประเทศนะกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่5ล้าน3นะครับมันแปลว่าอะไรฮะบริหารประเทศได้นะครับประสบความสำเร็จทำให้คนจนเพิ่มขึ้นถึง5ล้านคนใช่ไหมครับ
1: มันย้อนแย้งมากเลยอาจารย
0: ์มันย้อนแย้งคือแบบนี้คือถ้าจะแก้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องการดูแลคนจนเราต้องทำแต่ทำอย่างไรทำให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาว่าอยู่ที่เกณฑ์ชักเข้าชักออกเพื่อที่จะให้คนนั้นได้คนนี้ไม่ได้แต่ต้องทำให้เห็นว่าเราต้องทำยังไงที่จะทำให้คนจนต้องรับการดูแลและทำอย่างไรที่คนที่ไม่ใช่คนจนอ่ะจะต้องถูกลงโทษด้วยครับคุณอุ้มคุณบอลคือตอนนี้ผมเห็นใจกระทรวงการคลังนะกำหนดเกณฑ์ชักเข้าชักออกแต่ไม่มีมาตรการลงโทษเลยว่าถ้าคนใดเป็นกลุ่มคนจนไม่จริงเนี่ยจะต้องมีความผิดทางกฎหมายทางอาญาว่าคุณก็คอร์รัปชันไม่แตกต่างจากพวกที่โกงข้อสอบเข้ามาเพราะคุณไม่ได้จนจริงแต่นะครับใช้ช่องว่างเพื่อเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐบาล
1: มี
0: ความผิดเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นหรือแม
2: ้จริงอาจารย์เพราะว่ามันเป็นมูลค่าที่มหาศาลอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงด้วยนะคะอาจารย์แล้วมันกินมานานแล้วด้วยค่ะ
0: อาจจะมากกว่าการโกงข้อสอบด้วยซ้ำแต่เราไม่มีมาตรการที่จะออกกฎหมายนะครับ

0: คดีกับกลุ่มคนเหล่านี้เลยนอกจากมีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะหาคนจนที่สุดถูกต้องนะครับแต่ผมเรียกแค่นี้ไม่พอมันต้องทำให้ว่าปัญหาความยากจนของเราเป็นปัญหาเชิงกลุ่มด้านนะครับประการต่อมาความยากจนเราเนี่ยเป็นความยากจนที่มันต่อเนื่องเกินไปนะครับแล้วก็ต้องมองวิธีการที่จะช่วยเหลือดูแลความยากจนเนี่ยในลักษณะที่มันมีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรมมากกว่านี
1: ้
0: เอาง่ายๆนะครับคุณกุ้มคุณบอลนักการเมืองที่ผมรู้จักนะเขาบอกว่าอาจารย์ไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยนะครับตอนเลือกตั้งเนี่ยมันส่งลูกน้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.สจ.เนี่ยอสม.เนี่ยจดชื่อได้ทุกบ้านนะรู้ทุกคน
2: ว่าจะตอนเลือกตั้งรู้จักหมด
0: รู้หมดครับแต่ตัวแล้วตอนนี้ไม่รู้เลยว่าใครจนไม่จน
2: ค
0: ือมันสะท้อนถึงว่าข้อมูลภาครัฐเราอ่ะล้มเหลวเลยถ้าเกิดว่ากระทรวงการคลังจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนะเดินไปที่หน้างานจริงๆนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับดูแลลูกบ้านไม่เกินร้อยหมู่บ้านทำงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านรู้ครับว่าหมู่บ้านเราใครสมควรได้ใครสมควรไม่ได้ใครที่จนจริงหรือจนไม่จริงฮะถ้าทำงานกันแบบนี้เราจะสามารถช่วยเหลือคนจนได้เยอะมากกว่าที่จะทำเอาข้อมูลจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นจริงหรือทำร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมก็ได้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เพราะครูเขามีหน้าที่นะครับไปดูนะครับไปเยี่ยมเด็กนะครับทุกเดือนอยู่ทุกเทอมอยู่แล้วครับก็รู้ว่าครอบครัวไหนจนไม่จนใช่ไหม
1: ใช่
2: อาจารย์อย่างที่ล่าสุดมหาไทยเขาตั้งวันซอฟต์เซอร์วิสแล้วอาจารย์อาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นมูฟที่แก้ไขแล้วหรือยังคะ
0: มันระดับหนึ่งนะคือจริงๆแล้วนะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะทำควบคู่ขนานไปกับกระทรวงการคลังตั้งแต่ต้นนะก
1: ็
0: คือกระทรวงการคลังนะครับการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องตัวเลขเรื่องรายได้นู่นนี่นั่นแต่หน้างานทำคู่ขนานกับกระทรวงมหาดไทยนะครับคือตอนนี้สถาบันซอฟต์แวร์ดีแต่ผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายน้ำไปนะถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปในการที่จะพิจารณาเรื่องบัตรคนจนเพื่อที่จะดูแลคนจนจริงๆเนี่ยออกมาตรการลงโทษคนจนไม่จริงด้วยนะครับแล้วก็ดูแลหน้างานด้วยก็คือไปถึงให้อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูกันจริงๆแล้วเข้ากับกรรมการหมู่บ้านให้คนในหมู่บ้านช่วยกันพิจารณามันทำให้สังคมชุมชนเนี่ยได้ดูแลอบอุ้มกันไปด้วยว่าเออนะคนจนจริงเราไม่ทิ้งรัฐบาลไม่ทิ้งท้องถิ่นไม่ทิ้งนะครับช่วยเหลือดูแลกันไปแต่คนไม่จริงก็ต้องนะครับดำเนินคดี
1: ครับใช่เนี่ยเสียงจากชาวบ้านเองหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาในรายการอาจารย์ก็ยังพูดแบบนี้ว่าก็ทำไมล่ะผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่อยู่ในชุมชนเองเขารู้กันอยู่เขารู้จักกันอยู่แล้วข้อมูลมันมี
0: ใช่ครับคือคนทุกคนบอกนะคืออย่างเงี้ยเพราะว่ากระทรวงของเราเนี่ยราชการมันทำงานแยกส่วนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: งานเนี้ยมันเป็นงานของกระทรวงการคลังพอเป็นกระทรวงการคลังเสร็จปั๊บกระทรวงการคลังก็จะมีอำนาจหน้าที่เต็มแต่ในโลกความเป็นจริงอ่ะมันแยกออกจากกันยากถูกไหมฮะเพราะความจนมันเป็นความจนที่มันอยู่ในพื้นที่จริงที่เป็นรูปธรรมก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกกันนะครับแล้วก็ไปโยงกับนะฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นและกระทรวงใดล่ะที่ดูแลคนในต่างจังหวัดก็เป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.แม้แต่กระทรวงการคลังเนี่ยก็ดูแลภาพรวมแต่โครงการเนี่ยกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบก็คือผมคิดว่ารองประกรที่กำลังจะปฏิรูปราชการน่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะว่าทำอย่างไรให้เกิดการบูรณาการร่วมกันจริงๆเห็นได้จากกรณีนี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ร่วมมือกันไม่บูรณาการกันนะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้อะฮะ
2: อาจารย์แต่ตอนนี้บัตรคนจนยังไม่ทันคลายหมอพร้อมสแตนบายต่อแล้วอาจารย
0: ์ใช่ใช่แล้วก็มีคนไปใช้นะครับติดอันนี้อีก
2: ค่ะโอ้ยอาจารย์อันนี้มันคือเรื่องเดือดร้อนมากเลยนะคะเพราะว่ามันคือกลายเป็นว่ามันส่วนมันได้ยังไงอะคะอาจารย์แล้วบางคนมันไปมีผลถึงขั้นว่าอยู่ฉันก็เป็นมะเร็งแล้วฉันก็ทำประกันนี้ไม่ได้เสียสิทธิ์ของฉันไปทั้งที่จริงฉันไม่เคยไปรักษาไม่เคยไปตรวจไม่เคยอะไรเลยมัน
0: นี่ความบกพร่องในเรื่องของฐานข้อมูลภาครัฐครับ
2: ค่ะ
0: นี่คือความบกพร่องก็คือกรณีของหมอพร้อมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งกรณีเกณฑ์ชี้วัดของกระทรวงการคลังก็เป็นตัวอย่างข้อบกพร่องเนี่ยแสดงว่ารัฐไทยล้มเหลวมากล้มเหลวมากในการที่จะนะครับสร้างฐานข้อมูลในการที่จะพิสูจน์นะครับการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนแสดงว่าที่ผ่านมารัฐไทยเนี่ยแทบไม่ได้ดูแลประชาชนเท่าที่ควรเลย
1: ตอนนี้สะท้อนเลย
0: รัฐไทยเนี่ยนะหมกมุ่นกันอยู่ที่ว่าจะซื้อตำแหน่งเพื่อที่จะให้ตัวนี้เติบโตในตำแหน่งได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาประชาชนเนี่ยเอาไว้เป็นตักกีโรยหน้ากันนั่นเองครับ
1: โอ้ยมันกลายเป็นการเปิดแผลให้เห็นเลยนะอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของประชากรเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับเนี่ยคือ

0: คือเห็นไหมคือมันสะท้อนกลับว่าก่อนหน้านี้กระบวนการสแกมเมอร์ก็ดีนะครับที่เข้าถึงข้อมูลประชาชนเนี่ยมันสะท้อนมาเห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะส่วนหนึ่งมันบกพร่องมาจากข้อมูลของรัฐที่ล้มเหลวด้วยครับ
1: ถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลคุณอนุทินที่เข้ามาบริหารเป็นล่าสุดเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วทีเนี้ยถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาพอจะมีโอกาสให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วสุดท้ายมันจะทำให้ทุกอย่างที่มันเคยอยู่ใต้พรมเนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์
0: มันเป็นวิกฤตแหละเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสจริงๆก็คือรัฐบาลชุดนี้อย่างที่ผมคุยกับคุณอุ้ม
2: บ
0: ุตรบอลว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างเขามีความได้เปรียบแต่ปัญหาของเขาเนี่ยกำลังบ่นทำลายความเชื่อถือศรัทธาของรัฐบาลเองจากประชาชนก็คือระบบเนี่ยนะครับมันจะพังได้ต่อเมื่อระบบเนี่ยมันพังจากเนื้อในตัวเองและบวกกับนะครับความยังไงความไม่พอใจของประชาชนก็เป็นแบบนี้ปั๊บโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลก็คือต้องแก้วิกฤตนะครับเป็นโอกาสคือหนึ่งต้องทำอย่างไรให้คนเนี่ยนะครับคลายความกังวลใจอย่างน้อยปัญหาปากท้องปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องไม่
2: ม
0: ีปัญหาการจับยาเสพติดจับทุกวันก็จริงนะแต่ตอนนี้ที่มันหนักมากคือยาเสพติดในกลุ่มผู้เสพที่อยู่ในชุมชนนะครับครอบครัวหนึ่งนะครับลูกติดยาไม่ใช่จะสูญเสียเฉพาะลูกชายหรือบุตรของเขานะครอบครัวพังไปด้วยชุมชนพังไปด้วยถูกไหมตอนนี้หนักมากก็คือถ้าจะปราบยาเสพติดให้ปราบไปถึงนะครับกลุ่มคนที่ขายรายย่อยในชุมชนด้วยการต่อมาเรื่องคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าคนก็จะรู้สึกรัฐบาลเนี้ยนะครับยังพอมีความหวังและการต่อมาปัญหาในเชิงโครงสร้างที่มันเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบราชการเนี่ยผมก็สนับสนุนท่านรองประกรณ์ว่านี่คือโอกาสเลยเพราะท่านชูธงมาแล้วว่าต้องปฏิรูปนะครับยุบรวมต่างๆนะครับแค่นี้ไม่พอต้องทำให้นะครับฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นฐานที่นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงสามารถที่จะทำยังไงเข้าถึงปัญหาประชาชนได้อย่างเป็นระบบมากกว่านี้นะคือพูดง่ายๆว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องคอร์รัปชันและการปฏิรูปราชการเนี่ยร
1: ั
0: ฐบาลเนี่ยยังไปได้อยู่ครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นึงและช่วงหน้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้ต้องฟังมันคือวิกฤตศรัทธาของกสทช.
2: โอ้โห
1: เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนจริงๆเกี่ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่โหต้องบอกว่ามันใหญ่และมันผูกพันกับพวกเราแทบจะทุกชีวิตแล้วฮะไม่มีเล็ดลอดแน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนในตอนนี้อย่างน้อยที่สุดต้องมีโทรศัพท
1: ์ใช่
2: นะฮะแล้วคือเรื่องประเด็นเกี่ยวกับกสทช.ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้บางท่านถ้าเกิดติดตามแค่ช่วงหลังอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในองค์กรหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเวลานี้คือเรื่องของทีวีดิจิต
1: อ
2: ลแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สโคปแค่นั้นไงน้องอุ้ม
1: ขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยนะคะอุ้มต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้อยากเซตให้เข้าใจตรงกันก่อนว่ากสทช.เนี่ยเขากำกับดูแลทั้งเรื่องของค่าโทรศัพท์ค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในบ้านของเราคุณภาพสัญญาณมือถือเขาก็คอยดูแลสายมิจฉาชีพต่างๆข้อความหลอกลวงต่างๆก็อยู่ในความดูแลของเขาการผูกขาดการแข่งขันของค่ายมือถือเขาก็ดูแลคุณภาพความหลากหลายของสื่อโทรทัศน์การใช้กองทุนและทรัพยากรคลื่นความถี่ทั้งประเทศอยู่ในความดูแลของกสทช.
2: ใช
1: ่แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้อ้าวอยู่ๆประชุมไม่ได้
2: การประชุมล่มไปนะฮะด้วยเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
1: ค่ะ
2: นะครับของท่านประธานนี่
1: ฟังแล้วเหมือนกับเป็นการทะเลาะกันเรื่องของเก้าอี้ของคนไม่กี่คนในกสทช.หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเก้าอี้ตัวนี้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตศรัทธากสทช.ตกลงแล้วนี่คือแดนสนธยาหรือเป็นแหล่งผลประโยชน์ของใครหรือเปล่านะคะได้รับเกียรติจากอดีตกรรมการกสทช.ค่ะนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตถามแบบชาวบ้านเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบอร์ดกสทช.ค่ะทำไมมันดูวุ่นวายทำไมมันดูแบบเดือดเหลือเกิน
4: คือต้องเรียนให้ทราบว่าการทำงานแบบกสทช.เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการคือทำงานเป็นองค์คณะ
2: ครับ
4: นะครับดังนั้นโดยปกติคือการลงมตินั่นแหละเสียงข้างมากก็ ป็นผู้ชนะไปก็มติก็เดินตามเสียงข้างมาก

0: ต่ตอนเนี้ยบังเอิญเนี่ยการออกแบบระเบียบของเราเนี่ยเราคิดว่าทุกคนเป็นวินยูชนทุกคนจะมีสปิริตทุกคนจะเคารพซึ่งกันและกันเราก็จะออกแบบยกตัวอย่างข้อบังคับการประชุมนะครับเราก็จะออกแบบให้ประธานกรรมการเนี่ยมีอำนาจมากไปอย่างเช่นทุกคนเสนอวาระมาประธานต้องคอยเซ็นบรรจุวาระการประชุ
1: ม
0: พอประชุมเสร็จเนี่ยประธานก็มีสิทธิ์เลื่อนระดับการประชุมเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได
1: ้
0: ข้อเท็จจริงถ้าเราเคยดูในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยเวลาบรรจุวาระการประชุมสำนักเลขาก็เรียงไปหรอกครับ
1: ครับ
0: และถ้าประธานจะไม่บรรจุวาระเนี่ยต้องมีเหตุผลอยู่ๆเขาเป็นต้องแล้วครบคนแล้วเนี่ยไม่บรรจุไม่ได้แต่ของกสช.เนี่ยเนื่องจากในข้อบังคับเราเนี่ยแทบไม่ประธานไว้
2: ค่ะ
0: ดังนั้นก็เกิดสภาพเฉพาะชุดนี้นะครับชุดล่าสุดเนี่ยก็มีการไม่บรรจุวาระบ้างหรือบรรจุเสร็จไม่พิจารณาบ้างบางเรื่องเนี่ยค้างในวาระการประชุมเนี่ย2ปีทั้งที่มันมีปกติต้องประชุมทุกสัปดาห์นะครับ
2: ค่ะ
0: ก็คืออยากเลื่อนอะไรขึ้นอยากเลื่อนอะไรลงก็ตามสะดวกเลยนะครับ
1: ครับครับแปลว่านี่คือปมเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับคือปมของการใช้อำนาจโดยที่มันไม่เป็นไปตามวินยูชนหรือตามปกติก
1: ็
0: คือมีอำนาจในการขวางหรือไม่ขวางอะไรก็ใช้อำนาจอย่างเต็มที่โดยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ชุดผมหรือชุดกตช.ชุดแรกเลยเนี่ยก็จะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะทุกคนจะถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการวุฒิที่เลือกทุกคนมาเป็นกรรมการนะครับแล้วเรากันเองเนี่ยค่อยเลือกคนหนึ่งเป็นประธาน
2: ค่ะ
0: นั้นประธานก็คือกรรมการคนหนึ่งที่เราเห็นชอบให้มาทำหน้าที่เป็นผู้นำแค่นั้นเองแต่ปรากฏพอได้ผู้นำปั๊บเนี่ยคิดว่าเจออยู่สูงกว่าทุกคนแล้วก็มาขวางบ้างไม่อนุมัติบ้างตีกลับไปกลับมาบ้างมันก็เลยเกิดคำถามกับกรรมการคนอื่นว่าเอ๊ะเราได้รับเรื่องมาวันเดียวกันไม่ใช่เหรอเราได้รับโปรดก้ามาพร้อมกันไม่ใช่เหร
2: อ
0: ดังนั้นตอนเนี้ยถ้าจะแก้วิกฤตเนี่ยอาจจะต้องแก้ข้อบังคับหลายอย่างนะครับให้ลดอำนาจการผูกขาดของผู้นำลงเพราะตอนนี้ระบบมันตรงไปตรงมานะครับมันเริ่มมีสภาวะเหมือนเผด็จการแล้ว
1: ครับครับ
0: ผมยกตัวอย่างวันนี้คืนนี้ก็มีการลงนามในเอกสารแจ้งเวียนพนักงานทุกคนนะครับว่าเฮ้ยคนที่กำกับดูแลสำนักงานมีคนเดียวคือประธานเท่านั้น
2: ค่ะ
0: กรรมการคนอื่นไม่ถือสั่งนะถ้ากรรมการเสนอสั่งเนี่ยให้ท่านรายงานประธานก่อนว
1: ่
0: าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
2: ซึ่ง
0: ผ่านมาเป็น40ปีไม่เคยมีปรากฏการณ์นี
1: ้ครับ
0: ถ้ากรรมการเนี่ยมอบหมายงานให้สำนักงานจะต้องงานเป็นอย่างไรเพราะคนหนึ่งมาด้านโทรทัศน์คนหนึ่งมาด้านวิทยุคนหนึ่งมาด้านโทรคมนาคมคนหนึ่งมาด้านกฎหมายแต่บอกทุกเรื่องเนี่ยถ้าสั่งเมื่อไหร่ปั๊บให้มาวิ่งมาบอกประธานก่อนแล้วประธานจะบอกเองว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำนั้นบรรยากาศเป็นบรรยากาศลักษณะผูกขาดม
2: ัน
0: ก็เลยเกิดปัญหาว่างานมันเลยไม่เดิน
2: ค่ะคุณหมอคะแต่ที่นี้ล่าสุดในฐานะของประชาชนที่ดูข่าวนะคะพอมันมีการเลยเถิดไปถึงการพาดพิงเบื้องสูงอะค่ะก็เลยเกิดความไม่สบายใจตรงนี้คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรไม่สมควรพาดพิงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: เพราะปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คำวินิจฉัยของกรรมการสภาบอกชัดเจนนะครับปัญหาคือว่าเวลาใครก็ตามจะเลือกเป็นกสช.จากวุฒิสภาปั๊บเนี่ยประธานวุฒิจะกำหนดเวลาให้ลาออกจากงานเก่าแล
1: ้
0: วชุดนี้แค่20วันก็คือต้องลาออกวันที่11มกราถ้าไม่ลาออกเนี่ยกฎหมายถือว่าสละสิทธิ
2: ์
0: ไม่ได้เป็นกสทช.
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ปรากฏกรรมการสภาได้ข้อเท็จจริงว่าอ้าว
2: ไม่ได้ออก
0: ลาออกจากตำแหน่งนึงแต่ยังอยู่อีกตำแหน่งอื่นนี
1: ่
0: แล้วยังรับเงินค่าตอบแทนอยู่มีหลักฐานพ.ร.ด.เสียภาษีตรงไปตรงมามีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเนี่ยรับเงินฉันอยู่ก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตามกฎหมายถือว่าสละสิทธิ
1: ์
0: สละสิทธิ์คือเรียนตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดสมมติเนี่ยผมต้องเข้าเกณฑ์ทหารผมเรียนหนังสือเรียนมหาลัยอยู่ผมก็ผ่อนผันไปใช่ไหมปีนึงผมเกิดอุตริว่าอยากสละสิทธิ์การผ่อนผันแปลว่าอะไรแปลว่าปีนั้นผมต้องจับฉลากนะครับใบดำใบแดงเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นงั้นคำว่าสละสิทธิ์มันมีผลทันทีเหมือนกันนะครับว่าสมมติลูกผมสอบเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมหรือมหาลัยก็ได้ประกาศรายชื่อมาลูกผมบอกสละสิทธิ์สละสิทธิ์มหาลัยก็ไม่ต้องรับลูกผมนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าลุงขึ้นบอกเฮ้ยประกาศแล้วฉันจะมารายงานตัวอ่ะก็เมื่อวานคุณสละสิทธิ์ไปเองดังนั้นเขาสละสิทธิ์มีผลทันทีเมื่อกฎหมายบอกสละสิทธิ์ปั๊บเนี่ยก็มาเป็นกรรมการไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ถูกเปิดเผยทางประธานวุฒิสภาสมัยนั้นเลยไม่รู้ไงว่าลาออกไม่ครบ
2: ก็
0: เลยนำเรื่องส่งนายกนายกก็กราบประสูนทูลจนมีคำสั่งลงมาถามตรงๆนะครับถ้าลิ้นถึงตุ๊บ

0: เปิดเผยตั้งแต่ต้นเนี่ยประธานวุฒิจะส่งชื่อเป็นนายกไหมครับนั่นนายกจะนำความกลับมาของสกุลไหมครับนั่นเรื่องที่เป็นความผิดพลาดตั้งแต่ต้นที่ปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานให้ประธานวุฒิหรือนายกรัฐมนตรีทราบ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งข้อเท็จจริงที่พบจากรายงานกรรมการสถานะครับ
1: แต่ว่าระยะเวลามันก็ทอดมาหลายปีเลยอะค่ะคุณหมอคิดว่ามันเออร์เรอร์ที่ตรงไหนอะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันด้วยอะไรทำไม
0: ตรงไปตรงมานะครับก็คือมีคนไปร้องเรียนที่วุฒิสภาตั้งกรรมธิการมาขอข้อมูลในงานที่ห้องส่งเอกสารไม่พยายามส่งเอกสารกันนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการไปเป็นกรรมการสลากของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง
2: คร
0: ับแล้วปรากฏว่ากบสเขาขอให้ส่งเอกสารธนาคารไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่เลยนะครับหรือแม้แต่มหาลัยที่เป็นปัญหาก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่เลยนะครับมันก็เป็นปัญหาว่าเอ๊ะมันมีการคล้ายๆกับช่วยกันปกปิดหรือเปล่าช่วยกันชะลอช่วยกันประวิงเวลาหรือเปล่าจนแม้แต่เรื่องจากกรรมการ ICT วุฒิสภาเนี่ยมีคนนำไปส่งผู้ตรวจการส่งกฤษฎีกาฤษฎีกามีความเห็นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าเรื่องกว่าที่สำนักเลขานายกจะนำส่งกรรมการสรรหาวุฒิสภาเนี่ยมีสาปีนี้เองคือแต่ขั้นตอนเนี่ยมันถูกดึงให้ช้าไปหมดเลย มันก็มีความผิดปกติ
2: มันก็เลยไปกันเหมือนกับการตั้งข้อสังเกตกับคดีหลายๆอย่างที่มันดูโยงใยกันไปในหลากหลายหน่วยงานมันดูมันจะไม่ใช่แค่กสทช.แล้วสิฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ก็คือมีการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเสียเท่าไหร
2: ่ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้น
0: ก็แม้แต่ล่าสุดเนี่ยกรรมการของสภาผู้แทนชุดคุณลิซ่าเนี่ยขอให้ไปมาแจ้งข้อจริงเนี่ยเขาก็ทำหนังสือไปถามรัฐมนตรีอวนะครับว่ามาชี้แจงได้ไหมทั้งที่ตามหลักแล้วเนี่ยกรรมการมีสิทธิ์เรียกข้อมูลจากข้าราชการอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แล้วถ้าฝ่าฝืนเนี่ยสักพักก็ใช้พรบ.อำนาจในการเรียกข้อมูลกรรมการ
1: ค่ะ
0: คำถามง่ายๆทุกคนจะรู้กฎหมายนี่ดีแล้วจะพิมพ์หนังสือไปถามรัฐมนตรีอวทำไมนั่นก็ต่อไปกรรมการเชิญหน่วยงานไหนก็ตามแต่พิมพ์หนังสือถามรัฐมนตรีถามนายกกันหมดเลยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันมีลักษณะการประวิงเวลากันอยู่ตลอดเวลาครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะเมื่อวานนี้เท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยมีกรรมการฮัลโหลคุณหมอได้ยินไหมคะ
2: คุณหมอน่าจะไปโดน
1: ใช่คุณหมอจะโดนปุ่มโอ้โหกำลังจะเข้าถูกคำถามสำคัญเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการประชุมมันไม่ได้เดินต่อเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่ามีกรรมการบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนยังกังขาในเรื่องของสถานะของประธานอะ
2: ใช่ไม่งั้นมันจะมีผลในเรื่องของมติการประชุมรายละเอียดของหัวข้อในการประชุมด้วย
1: ทีนี้เราก็เลยอยากจะทราบเนาะในมุมของตัวเราเองอะเราอยากรู้ว่าอ้าวแล้วแบบเนี้ยหลังจากเนี้ยมันจะต้องทอดระยะเวลาไปนานเท่าไหร่แล้วการคำถามต่างๆที่มันยังค้างคาอยู่เนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้เร็วที่สุดแค่ไหนเพราะว่าเอาจริงๆนะตัวอุ้มเองเนี่ยก็อยากจะทราบหลายๆเรื่องอะโดยเฉพาะรวมไปถึงทีวีดิจิตอลที่มันกำลังจะ
2: งวดเข้ามาแล้วคุณหมอกลับมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับแล้วขออนุญาตต่อนิดเดียวครับ
1: ได้ครับคุณหมอ
0: คำถามที่บอกว่าเอ๊ะมันควรจะพาดพิงถึงเรื่องสูงหรือเปล่าเนี่ยอยากจะพูดเรื่องทราบปัญหาข้อเท็จจริงเริ่มต้นมาจากการปกปิดข้อเท็จจริงต่อเรื่องสูงแล้วพอปกปิดปั๊บเนี่ยไม่ควรนำเรื่องสูงมาอ้างอีกต่อไปคุณจะแก้ไขให้ถูกต้องไม่ใช่บอกว่าอ้าวมีคำสั่งลงมาแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะไม่ไปไหนจนกว่าจะมีคำสั่งลงมาอีกทีหนึ่งเพราะตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่สละสิทธิ์ถือว่าไม่เป็นเลยตั้งแต่ต้นนะครับมันไม่ต้องพูดถึงประเด็นอะไรแล้วเพียงแต่ต้องรอกระบวนการให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารทั้งหมดซึ่งคราวนี้ก็เกิดคำถามกันนะครับเพราะวันก่อนมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ทางรัฐบาลก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะส่งวุฒิสภาก่อนคำถามคือว่าตามกฎหมายองค์กรตัดสินความผิดไม่มีขั้นตอนไหนให้กำหนดว่าต้องส่งวุฒิสภานะครับมีเฉพาะตอนสรรหาคือตอนเลือกเท่านั้นวุฒิสภาถอดถอนก็ไม่ได้ลงมติไม่ให้เป็นก็ไม่ได
2: ้
0: นั่นคือคำถามคือเอ้ามันเพิ่มขั้นตอนนี้มามันเหมือนประวิงเวลาอีกขั้นตอนนึงเลยหรือเปล่าทำไมมันยากมันเย็น3ปี4ปีเนี่ยมันปัญหานี่มันถูกดึงไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: โอ้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องของอำนาจของวุฒิสภาถ้าไม่มีขั้นตอนนี้คือก็ต้องรู้กันอยู่แล้วใช่มั้ยคุณหมอ
0: ใช่ครับผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลถึงหาทางออกโดยบอกว่าจะอะไรเงี้ยโอเคนะครับสมมติว่าบอกเอ้ยไม่มีสิทธิ์ลงมติก็ให้แค่รับทราบคำถามคือจะรับทราบเนี่ยมันกระบวนการคู่ขนานได้ไหมเพราะตอนนี้เราทุกคนก็รู้ว่าที่สภาปิดสมัยประชุมอยู
2: ่
0: กว่าจะเปิดสมัยประชุมก็ปลายสิงหาคมจะปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปถึงสิงหาคมเลยหรือครับ
1: อาจารย์คุณหมอคะขออนุญาตถามนิดเดียวเลยในฐานะที่เป็นคนวงการสื่อเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลมันกำลังจะหมดอายุภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีแล้วอะค่ะ แล้วแบบนี้มันจะต้องทอดเวลาไปอีกนาน

0: ค่ไหนแล้วเราจะทราบได้ไหมคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อนาคตประเทศไทยมันจะต้องเหลือทีวีดิจิทัลกี่ข้อกี่ช่องหรือว่าจะต้องยังไงต่อไปอะคะ
1: จริงๆมันจะไม่ทอดปัญหาเลยครับเพราะว่าทางหน่วยฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ทำเรื่องเข้าวาระกสทช.
0: ค่ะ
1: บรรจุไปแล้วนะครับกว่าจะพิจารณาก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในแต่ตอนช่วงแรกว่ามีการเลื่อนวาระไปมาแล้วพอจะพิจารณาเสร็จก็มีการแยกประเด็นแล้วก็พิจารณาไม่เสร็จในครั้งเดียวนี่ผ่านมาหลายครั้งก็ยังไม่เสร็จคำถามคือปัญหาเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยเขาเรียกว่าที่เราพิจารณาคือแผนแม่บทนะครับ กิจการโทรทัศน์กับเรื่องรถแมปทีวีดิจิตอลมันไม่ได้ซับซ้อนแยกเย็นจนขนาดต้องพิจารณาเป็นปีๆเพราะคนทำงานเนี่ยเขาวิเคราะห์สังเกตให้แล้วใช้เป็นปีเลยกว่าจะทำรายงานขึ้นมาเพื่อเสนอคสช.เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
2: ครับ
1: ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องการใช้อำนาจในการทำให้มันพิจารณาไม่เสร็จงั้นคำถามง่ายๆเลยนะครับสมาคมทีวีดิจิทัลรู้ดีว่าใครเป็นอุปสรรคในความคืบหน้าของเรื่องนี้แล้วถ้าคนที่เป็นอุปสรรคเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปเรื่องมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเป็นเหตุว่าทำไมเมื่อวานสมาคมทีวีเจ้าถึงมายื่นหนังสือนะครับ
2: ครับครับ
1: ก็ต้องรู้ว่าใครถ่วงหรือใครไม่ถ่วงครับ
2: นี่แหละครับก็คำถามซื่อๆเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าจะถ่วงทำไมกันยาวนานขนาดนี้ในหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าภาพรวมของกสทช.ในสายตาของประชาชนเนี่ยมันถูกเหมารวมไปแล้วไงฮะว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นที่เข้าตาของประชาชน
1: โอเคเอาถ้าพูดกันแบบเปิดเผยเลยนะคร
2: ับ
1: แต่อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหน่อย
2: ครับ
1: มีเอกชนบางรายไม่ยินดีที่จะให้เรื่องนี้มันดำเนินการเป็นตามกำหนดเวลาถามว่าทำไมเพราะอย่างที่เรารู้นะครับอนาคตทีวีที่เราน่าจะมีช่องลดลงใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: แล้วคนดูก็หันไปย้ายดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น
2: คร
1: ับ ก็มีคำถามว่าเอ๊ะกสทช.เนี่ยควรจะทำแพลตฟอร์มกลางของประเทศไหมเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์คือถ้าช่องไหนเนี่ยเขาเลิกทีวีภาคพื้นดินเขาก็มาออกอากาศผ่านทีวีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้ไหมหรือถ้าช่องที่เป็นทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็ออกอากาศร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะครับซึ่งเอกชนบางรายเนี่ยเขารู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกิจการเขาที่เขาทำแพลตฟอร์มออนไลน์อยู
2: ่
1: เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่ต้องขวางกันหน่อยละต้องประวิงให้มันเต็มที่ละเดี๋ยวกิจการฉันจะแย่ลงอันที่สองก็คือว่าสมมติเฉยๆนะครับถ้าคนดูทีวีดิจิตอลน้อยลงเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยตอนนี้คนดูผ่านดาวเทียมเนี่ยครึ่งประเทศนะครับแต่การดูผ่านดาวเทียมมีขึ้นดาวเทียม2ย่านคือย่าน C แบนกับ KU แบน
2: คร
1: ับ ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเอา C แบนไปทํา 5G 6G กันแล้วทีวีดาวเทียมแค่ดูผ่าน KU แบน
2: คร
1: ับ พูดง่ายๆคือขึ้น C แบนคือ3,500เนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกขึ้น3,500 MHz เนี่ย
2: คร
1: ับ สามารถเอามาประมูล 5G ได
2: ้
1: เอกชนบางรายรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากประมูลฉันไม่มีเงินแต่ถ้ามาประมูลเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งอีกค่ายมันได้ไปฉันจะเสียเปรียบก็เลยเป็นเหตุผลต้องขวางอีกดังนั้นขวาง2เรื่องครับขวางเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์1ขวางเรื่องคลื่น351ไม่อยากให้มีประมูลไม่อยากให้มีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่อยากให้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นมาแย่งกิจการของตัวเองดังนั้นเนี่ยในทุนใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังคนที่ขัดขวางการดำเนินความคืบหน้าของการประมูลทีวีดิจิตอลครับ
2: โอ้โห
0: อาจารย์คุณหมอคะคุณหมอเองล่ะคะเป็นห่วงเรื่องไหนมากที่สุดที่ถือว่าเป็นเรื่องร้อนที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาจากกสทช.เดี๋ยวนี้ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาอันที่หนึ่งก็คือว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ
2: ้
1: าคนพ้นจากสภาพแล้วก็ควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากการปฏิบัติหน้าที่ไปนี่มันว่าหน้าที่ก็มีคนไปเกี่ยวข้องแล้วอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นนะพวกนี้มันเป็นแพ็กเกจคู่กันเราจะเห็นว่าเอ๊ะประธานคนหนึ่งเลขาคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นคู่หูกันถามว่าทำไมเพราะว่ารักษาการเลขาเนี่ยกสทช.เคยมีมติตั้งอนุกรรมการมาสอบนะครับฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วที
2: ่
1: ฟุตบอลโลกผ่านมา2รอบแล้วนะครับ4ปีก่อนเนี่ยมีปัญหาว่ากสทช.ให้เงิน600ล้านเพื่อไปซื้อลิขสิทธิ์ทอดฟุตบอลโลกปรากฏเอกชนรายนึงเนี่ยเขาออกแค่100ล้านแล้วเอาลิขสิทธิ์ออนไลน์ไปผูกขาดด้วยตัวเองค่ายคู่แข่งแม้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบกสทช.ก็ออกงานไม่ได
2: ้
1: กสทช.ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาเปรียบดีกว่าฉันจ่ายทั้ง600ล้านเพื่อให้ผู้รับบริการของเราได้ออกได้อากาศได้ทุกเจ้าปรากฏมีเจ้านึงเนี่ยบอกฉันเสนอเพิ่ม100ล้านห้ามคู่แข่งออกปรากฏว่าสอบไปสอบมาปรากฏว่ามันเกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กสทช.บางคนที่ไปอนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นทั้งที่มันขัดกับข้อตกลงของกสทช.กรรมการที่ประชุมกรรมการ

0: ติให้เปลี่ยนตัวรักษาการเลขาธิการ
1: ครับ
0: เสร็จหลังจากนั้นปุ๊บประธานกรรมการก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่ประชุมไม่มีอำนาจเป็นอำนาจของประธานคนเดียวแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ฟอกขาวให้บอกว่ามีอะไรไม่มีความผิดเลยไอ้เรื่องที่เอกชนเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องทั้งหมดแล้วไม่มีใครผิดเลย
1: โอ
0: ้ดังนั้นเนี่ยถ้าคนหนึ่งหลุดอีกคนก็หลุดด้วยครับ มันเลยเกิดเหตุสภาพว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยฝ่ายที่จะหลุดตามเนี่ยถึงอ้างเบื้องบนขึ้นมาจริงๆไม่ได้ต้องการปกป้องเจ้านายนะครับสุดท้ายป้องกันปกป้องตัวเองด้วยครับเพราะถ้าหลุดมันหลุดทั้งยวงแต่ในคำถามผมก็คือว่าตรงไปตรงมาเลยนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ไม่ถูกกฎหมายคุณจะออกไปไม่ว่าจะเป็นระดับกรรมการหรือระดับสำนักงานถ้าเอาคนที่มีฝีมือมาถูกกฎหมายปั๊บเนี่ยงานจะราบรื่นงานจะเดินได้และปัญหาหลักก็คือเอาตัวอุปสรรคออกจากตำแหน่งในหน้าที่ราชการออกไปครับ
1: ครับ
0: แต่เราค่อยมาพูดถึงเรื่องการประมูลทีวีดิจิตอลค่อยมาพูดถึงการประมูล 5G ครับ
1: ครับแล้วในทางปฏิบัติคือถ้าจะเดินหน้าโดยที่อาศัยหลักมติตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าไปไม่ได้สนใจนะอีกหน้าพรมอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมฮะคุณหมออย่างเช่นการประชุม
0: สุดท้ายต้องเรียนให้ทราบครับเป็นอย่างที่บอกว่าการประชุมเนี่ยประธานนั่งเป็นคนกำกับวาระไหนที่จะกระทบก็บอกให้เลื่อนลงวาระไหนไม่กระทบให้เลื่อนขึ้นและวาระที่จะพิจารณาเนี่ยมันจะไม่มีวันได้พิจารณาแล้วพอพิจารณาเสร็จเนี่ยคำสั่งต่างๆประธานต้องลงนามแล้วก็อาจจะไม่ลงนามบอกอันนี้มันไม่ถูกต้องมันก็จะไม่มีอะไรออกมาเลยดังนั้นตรงไปตรงมาเลยเนี่ยรัฐบาลเอ่ยสตง.เอ่ยปปช.เอ่ยผู้ตรวจการเอ่ยมาดูการปฏิบัติว่าถูกกฎหมายไหมแค่นั้นก็พอแล้วครับถ้าเราปล่อยให้การแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอุปสรรคและถ้ามีใครทำไม่ถูกกฎหมายก็เอาออกไปครับแค่นั้นเอง
1: ก็อยู่ที่ว่าจะทำไม่ทำเท่านั้นเองเหมือนกัน
0: ใช่ครับหน่วยงานตรวจสอบอนะองค์การสลากเป็นไม่หมดในประเทศไทยครับทำไมปล่อยให้ปัญหาขององค์กรหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เดินหน้าทั้งที่มันมีชัดเจนว่ามีใครทำผิดกฎหมายอยู่หรือกฎหมายบ้านเมืองเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไม่แน่ใจ
2: คุณหมอคะผมขออนุญาตให้คุณหมอใช้พื้นที่นี้บอกกับคุณผู้ฟังทั้งประเทศให้หน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยที่มันคือเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนจริงๆอะค่ะ
0: ก็คืออันนี้ตรงไปตรงมานะครับผ่านมา5ปีเนี่ยรู้สึกไหมครับว่าค่ายมือถือมีน้อยลงค่ายอินเทอร์เน็ตบ้านมีน้อยลงแล้วเราใช้บริการเดิมเนี่ยราคาแพงขึ้นหรือเปล่าคุณภาพมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเหมือนกันนะครับ STV ในอนาคตเนี่ยพอประมูลใหม่มันจะเหลือช่องน้อยลงไหมแล้วช่องที่มีเนื้อหาสาระเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในพวกนักลงทุนทั้งหลายผู้ประกอบธุรกิจเขาจะไปจ่ายเงินโฆษณาสำหรับช่องที่มีเรตติ้งสูงเรตติ้งสูงไม่ได้แปลว่าเนื้อหาดีนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่สามารถยั่วข่าวสร้างกระแสให้คนดูมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการมีองค์กรกำกับดูแลที่ดีเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้แก้ปัญหาการผูกขาดเพิ่มการแข่งขันแก้ปัญหาเนื้อหารายการที่มีคุณภาพให้เราเข้าถึงข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นดราม่าข่าวเป็นวันๆเพื่อให้คนสนใจแล้วก็ประเทศไทยไม่ได้อะไรและจริงๆต้องเน้นเพิ่มอีกข้อนึงนะครับกสทช.มีกองทุนนะครับหลายหมื่นล้านเพื่อพัฒนากิจการให้ผู้ใช้บริการเนี่ยที่อยู่ใช้ขอบคนยากจนคนได้โอกาสเข้าถึง
1: ครับ
0: ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าหลายหมื่นล้านเลยผ่านมาเนี่ยการใช้เงินเนี่ยมันแทบจะไม่มีสภาพเลยเมื่อเทียบกับชุดก่อนๆดังนั้นถ้าเราได้หน่วยผู้ที่คุมเกมไม่ดีเนี่ยผลงานก็ไม่ดีแน่นอนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเรามีคนคุมเกมที่ดีต้องบอกตรงไปตรงมาเราจะมีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับทรัพยากรไม่ใช่ไม่มีนะ
1: คร
0: ับ แต่คนคุมทรัพยากรนั่นแหละที่เป็นปัญหาครับ
1: โอ้โหชัดเจนมากแล้ววันนี้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ข้อมูลนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับวันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ไหมน้องอุ้มฮะ
2: ได้ทิ้งท้ายนิดหนึ่งได้ไหมก
1: ับ
2: ภาพที่คุณอนุทินโพสอ่ะ
1: สามคน
2: สามคนย้ำสัมพันธ์สองนอหนึ่งพอยังแนบแน่น
1: แฮชแท็กนอนอพอ
2: ใช่ แล้วนักข่าวถามว่าต้องเคลียร์ใจอะไรหรือเปล่าบอกทำไมผมต้องเคลียร์ใจอ่ะ คุณอยู่บ้านผมเหรอ ถ้าไม่ได้อยู่ไม่ต้องถามมันเป็นเรื่องในบ้านอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระกองการอะไรของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบอุ้ย
1: ค่อนข้างสัตว์อยู่นะ
2: สื่อโดนหนักอยู่เหมือนกันคำถามครั้งนี้ของนายก
1: ครับ
2: วัน
1: นี้ลาไปแล้วครับบอลกับอุ้มนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้

0: ไปลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมังกรีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเพลงไทยเสนอบทเพลงที่แสนไพเราะทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยเดินคู่กันไปอย่างงดงามและงามสง่าให้สมกับเป็นสมบัติของชาติไทยเรามาร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบของเพลงไทยไว้ด้วยกันนะครับในคืนวันนี้เป็นบทเพลงเพราะๆซึ่งมาจากกลุ่มของศิลปินอาวุโสในช่วงสมัยเมื่อประมาณ 4-50 ปีก่อนนี้ครับก็มีกลุ่มของคุณสุเทพของคำแหงคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีคุณสรีประกาพันธ์คุณธานินอินทรเทพคุณเศรษฐาศิรชัยยาคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องที่อยู่ในยุคสมัย 40 จนถึง 50 กว่าปีนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนักร้องยุคกลางนะครับถ้าเป็นนักร้องยุคต้นก็จะเป็นกลุ่มของครูพันบูลคุณแม่นชรานุเคราะห์นุ่นนะครับที่เป็นนักร้องยุคต้นนะครับแล้วก็หลังจากคุณธานินขึ้นมานี่ก็เป็นยุคหลังแล้วนะครับก็ถือว่าแบ่งเป็น3รุ่นเพราะทั้งหมดยุคหลังจากปีประมาณ2520กว่าขึ้นมาในตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่จางหายไปของกลุ่มนักร้องเพลงไทยสากลแล้วเพราะว่าเพลงสตริงเพลงยุคใหม่นี่ก็มาบดบังรัศมีหมดแล้วช่วงยุคสมัยตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2460กว่าหรือ2470กว่าจนถึง2520กว่าๆนี่ก็ไปเป็นช่วงยุคสมัยประมาณสัก 5-60 ปีซึ่งเป็นช่วงแห่งความทรงจำนะครับเป็นช่วงซึ่งเกิดเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลแล้วก็เป็นช่วงซึ่งเพลงลูกกรุงและเพลงไทยสากลเริ่มจางหายไปนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาซึ่งน้อยมากไม่ถึง100ปีเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วง 60-70 ปีซึ่งเพลงยุคนี้เนี่ยหรือเพลงระดับนี้กลุ่มนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยกลับเป็นความอมตะซึ่งไม่มีวันลืมเลยนะครับแม้ทั้งในเรื่องราวของนะครับห้องอาหารซึ่งนักร้องกลุ่มเพลงไทยสากลนี่เคยร้องเพลงเคยโด่งดังอยู่เริ่มจางหายไปจะมีแต่กลุ่มของคอนเสิร์ตเพลงสมัยใหม่แต่เพลงในกลุ่มของเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนี้ยังได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามนะครับเรียกว่ามีการสลับสับเปลี่ยนถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นสมัยต่อสมัยไปเรื่อยๆนะครับส่วนเพลงไทยเดิมนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันมีความนิยมกันต่อเนื่องมาเป็นร้อยเป็นพันปีคุยกันถึงขนาดนั้นนะครับเป็นพันปีเพราะว่าเรามีรากฐานของเพลงไทยมาถึงพันปีเลยทีเดียวนะครับดนตรีไทยบางชิ้นมีอายุหลายพันปีเลยทีเดียวแต่เรื่องราวของการบรรเลงเพลงไทยอาจจะมีการพัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนปลายคือยุคกรุงเทพนี่ก็ยังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอาจจะพัฒนาในรูปแบบของเครื่องดนตรีพัฒนาในรูปแบบของการประพันธ์เพลงนะครับในการบรรเลงแต่เรื่องของโครงสร้างของทำนองเพลงไทยเดิมนั้นก็ยังเป็นหลักอยู่ในเพลงแรกของเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้นะครับขอท่านนำเสนอบทเพลงซึ่งมีความไพเราะทั้งชื่อเพลงและทำนองเพลงเลยทีเดียวนั่นคือบทเพลงแสนสนอเถาครับเห็นไหมครับแค่ชื่อก็บอกได้ว่าแสนไพเราะเพราะว่าแสนสนอคำว่าสนอนี่ใช้กับโสตประสาทนะครับใช้กับหูนะครับบทเพลงแสนสนอสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีผู้นำมาแต่งเป็นทำนองร้องเฉพาะ3ชั้นสำหรับใช้ร้องในการเล่นสกวาต่อมาครูบัวคนระนาดที่มีชื่อเสียงอยู่ในยุคหนึ่งนะครับท่านแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นทางดนตรีขึ้นทางหนึ่งและคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนที่ได้ประเมินแต่งขึ้นอีกทางหนึ่งต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ.

2498นะครับแสนสนอเถานี่เป็นเพลงที่มีลีลาทำนองมีความไพเราะน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้แสนสนอเถาจะเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงโมโหรีครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

เพลงต่อไปในคืนวันนี้ในเรื่องราวของเพลงลูกกรุงวันนี้จะนำผลงานเพลงของครูเพลงต้องบอกว่าครูเพลงแต่ละท่านมาเสนอให้ฟังทีละสองเพลงนะครับคือเพลงของท่านแต่ละท่านเนี่ยถ้านำเสนอกันจริงๆเนี่ยบางท่านเนี่ยทั้งเดือนยังเปิดไม่หมดเลยเป็นพันเพลงนะครับแต่วันนี้อยากจะมีความคิดถึงครูเพลงแล้วก็คัดเอาเพลงที่ยอดนิยมหรือเพลงที่มีความเป็นพิเศษของครูเพลงท่านนั้นมาเสนอให้ฟังเริ่มจากครูสลายไกลเลื่อยก่อนนะครับครูสลายไกลเลื่อยนี่ก็ถือว่าเป็นครูเพลงอาวุโสนะครับขนาดว่าครูสง่าลำพียังเรียกวันน้าไหลนะครับคือความจริงเป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่แต่ก็เรียกวันน้าไหลเพราะว่าครูสลายไกลเลิศนี่ถ้าจะเทียบรุ่นแล้วเนี่ยเป็นรุ่นน้องของครูเอื้อชนทองสนานไม่เท่าไหร่เลยนะครับเป็นนักดนตรีจากโรงเรียนพลานหลวงเหมือนกันนะครับจากก็เรียกว่าวงโมโหรีฝรั่งนะครับวงโมโหรีวงเครื่องสายฝรั่งนะครับเล่นไวโอลินมาเหมือนกันแต่เป็นรุ่นน้องของครูเอื้อชนทองสนานนะครับครูสลายเก่งทั้งด้านของเพลงไทยเดิมแล้วก็เพลงสากลด้วยนะครับก็จะเป็นเพลงไทยเดิมเพลงคลาสสิกท่านเก่งหมดนะครับและท่านก็ชื่นชอบทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลสังเกตครูสลายก็เลือกจะประพันธ์เพลงที่เกี่ยวกับทำนองเพลงไทยเดิมไว้ในยุคแรกๆไม่ใช่น้อยเลยก่อนที่ครูสมานหรือว่าครูสง่าลำพีจะลุกขึ้นมาทำด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้เจาะจงว่าท่านจะบรรจุเพลงไหนลงไปอย่างไรนะครับครูสลายก็เลือกก็เป็นครูเพลงของคุณสุเทพบุญคำแหงกับคุณชลินนันทนาคอนเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ก็ฮิ้วกระเป๋ามาจากต่างจังหวัดนะครับคุณชลินมาจากเมืองเหนือนะครับจากเชียงใหม่คุณสุเทพมาจากโคราชแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของครูสลายเกลเลิศไล่ๆกันครูชลินมาก่อนไม่นานแล้วก็โด่งดังครับฟ้ามาจนทุกวันนี้นะครับสองเพลงต่อไปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณสุเทพกับคุณชลินนะครับเดี๋ยวจะเจาะจงเกินไปเพราะว่าเพลงของครูสลายเกลเลิศนั้นมีมากมายนะครับผมก็เลยนำเสนอบทเพลงจากคุณสุเทพเพลงหนึ่งและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงหนึ่งเรียกว่าเป็นชายหนึ่งเพลงหญิงหนึ่งเพลงเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่คุณสลายเกลเลิศชื่นชอบด้วยเริ่มจากเพลงแรกก่อนครับสายลมเหนือเพลงนี้คุณสลายเกลเลิศท่านชอบเป็นพิเศษผมนำเพลงนี้มาเสนอเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเดิมทีเดียวนะรู้สึกว่าจะให้คุณวิเชียรผู้โชติเป็นผู้ขับร้องไว้นะครับแต่เพลงนี้มาโด่งดังเมื่อคุณสุเทพบุญคำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่เพลงสายลมเหนือนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณสลายเกลเลิศเนี่ยท่านชื่นชอบเพลงเดซิเบลมากนะครับเดซิเบลนี่เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับของอเมริกาเข้ามาใช้ในเมืองไทยตอนนั้นโด่งดังมากรู้สึกเป็นเดบบี้เรโนเป็นผู้แสดงนะครับเพลงนี้กับเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วนะครับทีนี้มาชื่นชอบเพลงเดซิเบลครูสลายก็เลือกท่านก็อยากจะแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ในยุคนั้นก็มีนักดนตรีหลายท่านที่แต่งเพลงโดยนำทำนองเพลงสากลเนี่ยครับเพลงจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยมาแต่งแต่ครูสลายก็เลือกท่านฟังดูแล้วเนี่ยเห็นว่าแต่งไม่สมบูรณ์ 100% นักคือมีบางคำเนี่ยมันไม่สนิทฟังไม่สนิทเพราะเสียงฝรั่งกับเสียงไทยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เสียงนั้นแปลงๆเนิ่นๆออกไปครูสลายก็เลยท่านพยายามนะครับพยายามหาคำปั้นคำในความหมายเดียวกันเนี่ยสมมติความหมายคำหนึ่งเนี่ยคำที่แปลว่าเมฆเนี่ยรวมแล้วมีทั้งหมด15คำพยายามดัดแปลงใช้ทีละคำจนลงกับเสียงตัวโน้ตของสากลอะไรอย่างนี้นะครับวิธีคิดของท่านท่านใช้เวลา2เดือนกว่าเกือบ3เดือนไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะครับเรียกว่าเป็นความมุมานะเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วศิลปินสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารวยนะครับโอ้โหสมัยก่อนเขาเรียกว่านักประพันธ์ไส้แห้งกว่าจะได้เงินมาครั้งแต่ละครั้งขายเพลงแต่ละเพลงนี่ไม่ได้เงินเท่าไหร่เลยแต่ความมุมานะจะทำให้สำเร็จนะครับก็ปรากฏว่า2เดือนกว่าผ่านความสำเร็จมาจนได้นะครับนำทำนองเพลงเดซิเบลมาบรรจุเนื้อเรียกว่าเนื้อเต็มแบบไทยจนสมบูรณ์ชื่อว่าเพลงสายลมเหนือทุกตัวโน้ตออกมาตรงหมดเรียกว่าร้องแล้วไม่เคอะเขินเลยทีเดียวสนิทสนมทีเดียวนะครับเพลงแรกเป็นคุณสุเทพบุญคำแหงจะเป็นผู้ขับร้องให้เราฟังนะครับในเพลงสายลมเหนือแต่เพลงที่สองชื่อว่ากุสุมาอธิษฐานเพลงนี้เป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะครับครูสลายก็เลือกท่านทำเพลงจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศไว้ไม่ใช่น้อยเกือบสิบเพลงทีเดียวคือท่านชื่นชอบบทละครบทนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบหรือครูโชติแพร่พันธุ์ตอนนั้นถือว่าเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวโดยยาขอบท่านนำมาเขาโครงชีวประวัติของบุเรงนองกษัตริย์พม่าผู้ยิ่งใหญ่นี่นะครับมาประพันธ์ให้มีการเรื่องรักเรื่องรบเรื่องชิงรักหักสวัสดิ์มีเรื่องราวมากมายแก่กองแล้วก็ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์ทำละครกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสมัยก่อนนี้จะซื้อหนังสือสักเล่มเนี่ยแม่เงินทองไม่ได้หาง่ายๆนะครับไม่ใช่ถูกๆครูสลายก็เลยท่านใช้วิธีเดินไปตามร้านหนังสือนะครับไปหยิบเรื่องนี้เรื่องนี้ดูแล้วก็หยิบผู้ชนะสิทธิ์มาอ่านยืนอ่านจนเจ้าของร้านอาเจกเจ้าของร้านชักสงสัยก็เดินมาดูพอเดินมาดูครูสลายก็เลยท่านก็วางไปที่เวิร์นนครเกษมร้านหนังสือเท่านั้นแล้วก็อ่านเรื่อยไปคุณชลินนันทนาคอนนะครับ
และจนรวบรวมประมวลเรื่อง

าได้แล้วก็มาแต่งเพลงมีบุรงนองลั่นกองรบผู้ชนะสิทธิ์อะไรเนี่ยครับหลายเพลงทั้งนำตัวเอกของในตัวละครในเรื่องผู้ชนะสิทธิ์เนี่ยมาแต่งทั้งหญิงและชายนะครับทีนี้พอเพลงแรกบุรงนองลั่นกองรบผู้ชนะสิทธิ์นี่ดังขึ้นมาคุณจรินนันทนาครขับร้องยาขอบท่านก็สงสัยเอ๊ะทำไมเอาตัวเอกในเรื่องนี้ไปประพันธ์เพลงคงจะชอบมากหรืออย่างไรก็นัดหมายเรียกให้เข้าไปโอ้สมัยก่อนนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเรียกเข้าไปนี่ตกตัวรีบเข้าไปเลยนะครับคุณสไลก็เลิศท่านก็พาคุณจรินไปด้วยไปถึงท่านยาขอบหรือคุณโชติประพันธ์ท่านก็ถามว่าทำไมถึงเอาตัวละครนี่ไปแต่งเป็นเพลงขออนุญาตไปหรือยังอะไรไงคือท่านอาจจะถามเล่นๆนะครับเพราะท่านก็ชื่นชอบคุณสไลก็เลิศบอกท่านชอบมากครับชอบตัวละครในเรื่องนี้แล้วก็คือชอบบทละครเรื่องนี้อยากจะแต่งให้ตัวละครมันมีชีวิตชีวาออกมาเป็นบทเพลงนะครับยาขอบท่านก็บอกว่าให้ร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยคุณสไลให้คุณชลินนันทกรกลับร้องเพลงนี้ทันทียาขอบท่านชื่นชอบมากชอบใจจริงๆนำบทประพันธ์ของท่านไปขยายผลออกไปเป็นเพลงนะครับท่านนำหนังสือมาให้ทั้งชุดเลยเซ็นชื่อให้ครูสไลก็เลิศหมดเลยแล้วบอกว่าอยากจะแต่งกี่เพลงเท่าไหร่แต่งได้เลยนะครับบทเพลงจากเรื่องครูชนะสิทธิก็ออกมาโลดแล่นเป็นตัวละครเลยนะครับทีนี้มีหลายเพลงนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ตัวเอกมีหลายเรื่องอย่างเช่นตาละแม่จันทรานี่ก็เป็นตัวเอกเป็นนางเอกอันดับหนึ่งส่วนนางเอกอันดับสองคือกุสุมาทิฐานซึ่งว่างามเหลือเกินและทำให้เจเด็ดถึงก็จะเผาเมืองแปรเพราะเกิดเรื่องเกิดราวกันเพราะนั้นเพลงกุสุมาทิฐานนี่กุสไลแกเลือดท่านกลับไปผู้ประพันธ์ขึ้นมาจากเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบนะครับวันนี้ผู้ชนะกับร้องแทนกุสุมาคือคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีครับก็สองศิลปินแห่งชาติจะมาพูดมาถ่ายทอดแทนกุสไลแกเลือดนะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีนะครับเพลงแรกสายลมเหนือจากทำนองเพลงเดซิเบลนะครับเพลงที่2คุสุมาอธิษฐานจากเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ครับ

สายลมเหนือและกุสุมาอธิษฐานก็จบลงไปแล้วนะครับก็คงจะตอบโจทย์ได้แล้วว่าทำไมผมถึงเลือก2เพลงนี้มาเพราะว่าเพลงของคุณสไลด์กระเลิดนั้นมีมากมายเลยนะครับและเพลงคุณสไลด์กระเลิดนั้นที่เป็นทำนองไทยเดิมก็เยอะนะครับและรายการของเราก็เน้นตรงนี้ด้วยแต่เห็นว่าผมนำเพลงของท่านมาเปิดในวันอื่นๆมากมายแล้วแล้ววันนี้อยากจะคัดพิเศษนะครับอย่างสายลมเหนือนี่แน่นอนต้องนำเสียงคุณสุเทพมาขับร้องเพราะเพลงเดซิเบลนั้นเป็นเพลงพิเศษซึ่งคุณสไลด์กระเลิดท่านบรรจงประพันธ์ใช้เวลาถึง2เดือนกว่าทีเดียวส่วนกุสุมาอธิษฐานมีว่าถามมาทำไมผมถึงไม่นำเพลงผู้ชนะสิบทิศซึ่งคุณจรินทร์นันทนาครขับร้องมาเปิดให้ฟังนะครับสาเหตุเพราะอยากจะให้มีเสียงของนักร้องหญิงบ้างในเพลงของผู้สลายแกนเลิศก็เลยนำกุสุมาอธิษฐานจากผู้ชนะสิบทิศมาก็ถูกต้องนะครับต่อไปครับมาอีกนักประพันธ์หนึ่งก็เป็นนักประพันธ์ซึ่งทำให้คุณสุเทพวงศ์กำแพงโด่งดังขึ้นมาอีกและตัวท่านเองก็โด่งดังขึ้นมาพร้อมๆกันนั่นคือครูเนรัญชรานะครับชื่อของท่านเรียกยากชื่อจริงๆของท่านเนี่ยคือว่าสติสติติตะ

นะครับเวลาโฆษกสมัยก่อนประกาศชื่อของท่านเนี่ยเรียกผิดถูกท่านเลยตัดสินใจใช้นามแฝงนะครับใช้นามปากกาว่าเนรัญชราตอนแรกท่านจะใช้นามปากกาว่าเจ้าพระยาเพราะท่านชอบบทเพลงที่หลั่งไหลไหลเอื่อยๆมันสายน้ำนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าพระยาแต่ดูแล้วเป็นเจ้าขุนมุ่นนายมากไปหน่อยเลยเปลี่ยนเป็นเนรัญชรานะครับเนรัญชรามหานาทีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จข้ามไปบวชนั่นเองนะครับสองเพลงของครูเนรัญชรานี่ความจริงก็ไม่ใช่เพลงยุคแรกๆนะครับเพลงที่ทำให้ท่านเกิดขึ้นมาคือจะคอยขวัญใจครูเนรัญชราท่านแต่งไว้ก่อนหน้าที่ครูสุเทพตอนนั้นครูสุเทพองค์กำแหงกำลังหนุ่มกำลังเริ่มดังเลยนะครับแล้วท่านก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศไปญี่ปุ่นเพื่อจะไปเป็นเวลา2ปีครูเนรัญชราท่านแต่งเพลงเอาไว้ก่อนนะที่จะคอยขวัญใจนะครับก็ร้องๆกันอยู่ในกองทัพอากาศนั่นแหละครับแล้วก็มีวันหนึ่งวันนั้นที่เป็นงานจัดงานวันเกิดของช่อง5สนามเป้าเนี่ยแหละครับทีวีช่อง5คุณสุเทพท่านนำเพลงจะคอยขวัญใจของคุณเนรัญชราเนี่ยครับไปร้องสดๆในรายการนั่นเลยนะครับคุณประเดิมเขมสุวรรณก็ประกาศชื่อมาแล้วคุณเนรัญชราท่านก็ตื่นเต้นมากคุณสุเทพท่านก็นำเพลงนี้ไปร้องอย่างไพเราะเพริ้งเลยปรากฏว่าคุณเนรัญชราก็ตั้งอกตั้งใจจะให้คุณสุเทพบันทึกเสียงเพลงนี้แต่พอวันต่อมาคุณสุเทพเดินทางไปญี่ปุ่นด่วนนะครับเรียกว่าไปเรียนนะครับแต่ว่าตั้งแปลนฟอร์มไม่เรียบร้อยแล้วคุณเนรัญชราท่านไม่ทราบ2ปีผ่านไปคุณสุเทพองค์กำแหงกลับมาก็คุยกันถึงเพลงนี้ยังไม่มีใครบันทึกเสียงปรากฏว่าคุณเนรัญชราคอยที่จะให้คุณสุเทพองค์กำแหงขับร้องเพลงนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่มีใครร้องคุณสุเทพก็ยินดีที่จะร้องเพลงนี้ให้อย่างเต็มใจปรากฏว่าบทเพลงจะคอยขวัญใจนี้เกิดเปรี้ยงเลยนะครับเกิดเปรี้ยงเลยว่าดังมากเลยครับเกิดทั้งคุณสุเทพมีเกิดใหม่เลยนะอย่างที่ไปเรียนต่างประเทศได้สองปีเนี่ยคือยังมีเพลงเปิดอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่มีเพลงใหม่พอกลับมาก็มีเพลงใหม่ทำให้เกิดใหม่เลยและครูเนรัญชราก็เกิดพร้อมกับคุณสุเทพมงคลแผงตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ป้อนเพลงให้คุณสุเทพมงคลแผงขับร้องโอ้โหเป็นร้อยเพลงทุกเพลงของท่านดังหมดทีนี้ในวันนี้ผมไม่ได้นำจากคอยขวัญใจมาเสนอพลิกโผล่อะไรเลยครับท่านฟังคงนึกเนี่ยเล่าตั้งนานจะต้องได้ฟังจากคอยขวัญใจเหมือนกับที่ในชุดเมื่อกี้จะได้ฟังคุณชลินขับร้องคือผมเปลี่ยนแนวไปเรื่อยเพียงแต่จะเล่าให้ฟังว่าท่านเกิดมาอย่างไรเท่านั้นเองคือมีอยู่2เพลงซึ่งเป็นบทเพลงซึ่งดังมากในยุคประมาณ40ปีก่อนคือหลังจากที่ท่านดังมาแล้วประมาณ10ปีนะครับแล้วในช่วงประมาณปีพ.ศ.2500กว่าๆนะครับน่าจะก่อน2510หรือประมาณ2510เนี่ยมีอยู่ประมาณ2เพลงซึ่งเกิดดังขึ้นมาเรียกว่าดังถือว่าเป็นเพลงในคลับเดียวทุกในคลับต้องร้องกันหมดนะครับดังมากชื่อว่าเพลงผิดทางรักและริษกามเทพผิดทางรักนั้นเป็นเพลงของชายริษกามเทพนั้นเป็นเพลงของหญิงผิดทางรักนั่นคือในราชาท่านแต่งขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกให้คุณมนูนเทพประธานขับร้องก่อนคุณมนูนนี่ก็เป็นซุปสิทธิ์เอกของคุณสุเทพองค์กำแหงในยุคนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าคุณมนูนร้องก็รู้จักกันดีแต่ไม่ดังมากจนคุณสุเทพองค์กำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่ขับร้องหลังจากนั้นมาผิดทางรักนี่ดังมากทีเดียวจนภายหลังคุณธนินทร์ก็ยังนำไปขับร้องดังขึ้นมาอีกนะครับความรักประจักษ์ใจฉันเริ่มแต่วันพบเธอคราแรกความรักดูๆก็แปลกไม่เอาพระเจ้าก็แจกให้ลองรักรู้ว่าแต่ครับไม่ได้คิดจะรักเลยแต่พระเจ้าก็ดลจิตดลใจให้รักแล้วพอรักแล้วถึงได้รู้ว่าผิดทางเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางที่ทำให้สามารถรักกันได้ผิดทางรักนั้นทำให้หัวใจเรียกว่าเจ็บช้ำเลยทีเดียวนะครับส่วนเพลงที่สองฤทธิ์กามเทพอันนี้เป็นความหวังดีครูในราชการท่านคงเห็นนะครับในยุคนั้นเนี่ยจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าตามไนท์คลับตามห้องอาหารโดยเฉพาะไนท์คลับเนี่ยมักจะมีหนุ่มๆไปนั่งทำซึมๆเศร้าๆนั่งดื่มเหล้าคนเดียวบ้างแล้วก็ทำเป็นว่าตัวเองอกหักเพื่อจะหลอกสาวอะไรอย่างนี้นะครับและในยุคนั้นก็จะมีนักร้องสาวๆกับเมื่อก่อนเรียกว่าพาร์ทเนอร์นะครับก็เป็นชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะผิดหวังอยู่แล้วนะครับไม่สมบูรณ์อยู่แล้วก็กลับมาเห็นหนุ่มๆคนนี้น่าสงสารก็มาประคับประคองมาพูดมาคุยมาพุ่มชูช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับทำให้สาวนั้นรักนะครับและปรากฏว่าหนุ่มนั้นก็หักอกเธอดังเป๊ะเลยทีเดียวนะครับเรียนลิการประเทศหน้าตาเขาดูท่าทางเขาดูซื่อๆนี่คือผู้ชายอกหักแอบไปรู้ว่าถูกผู้หญิงตัดรักก็เลยสงสารเสียหนักอยากฟูมฟักอุ้มชูใจนะครับแต่เดี๋ยวเราฟังข้อสุดท้ายแหมผิดฝังมากเลยทีเดียวเพราะสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังคู่กันมาเพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยเป็นเรื่องราวของฝ่ายชายซึ่งผิดหวังกับฝ่ายหญิงซึ่งผิดหวังแล้วก็ผิดหวังในมุมมองที่ไพเราะเพราะพริ้งมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอเชิญรับฟังสองเพลงเอกจากครูเนรัญชรานะครับผิดทางรักจากคุณสุเทพองค์กำแหง

ิดทางรักและฤทธิ์กามเทพก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงเหล่านี้จะถือว่าเป็นบทเพลงอมตะก็ว่าได้ไม่ว่าจะเปิดกี่ปีกี่วันกี่เดือนกี่ครั้งกี่สมัยก็มีความไพเราะเรียกว่าเมื่อเปิดมาเมื่อไหร่ผู้ฟังจะต้องตั้งอกตั้งใจฟังทีเดียวนะครับบางทีเราไม่ได้ยินมานานพอไปได้ยินที่ไหนเปิดขึ้นมานี่ถ้าจะต้องหยุดฟังนะครับเดินเดินอยู่หรือว่านั่งทำอะไรอยู่อ้าวเสียงบ้านนี้เปิดวิทยุเพลงนี้มาต้องหยุดงานเพื่อจะฟังต่อจนจบเพราะว่าเพลงพวกนี้มีเสน่ห์เพราะว่านักประพันธ์เนี่ยท่านตั้งใจเหมือนจะถอดหัวใจถอดวิญญาณของท่านประพันธ์ออกมาแล้วก็ท่านประพันธ์ออกมาทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองในกว่าจะสอดคล้องประสานกันได้อย่างเพลงของครูเนรชลาครูเนรชลานี่ผมนับถือท่านมากนะครับเพราะว่าท่านนอกจากจะเป็นนักประพันธ์เพลงซึ่งสร้างอารมณ์สุนทรีสร้างความอมตะให้กับบทเพลงไทยสากลแล้วเพลงของท่านนั้นเข้าถึงอารมณ์นะครับเรียกว่าทุกเพลงนี้ตั้งชื่อมาชื่อเพลงก็เพราะชื่อเพลงมีเสน่ห์และเพลงของท่านเข้าถึงอารมณ์เพลงทุกเพลงแต่ที่สำคัญที่สุดคือเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนี่ยสำคัญนะครับเพราะเนื้อเพลงของครูเรียนชลาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักภาษาไทยทุกเพลงของท่านนี่ท่านจะแต่งออกมาในหลักภาษาไทยครบถ้วนนะครับเรียกว่าไม่เป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์เสียงเอกเสียงโทเสียงตีคำเป็นคำตายทุกอย่างถูกต้องหมดสัมผัสนอกสัมผัสในทีฆะลักษณะทุกอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยแล้วท่านจะตรวจทานซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเรียกว่าดูว่าถูกต้องดีแล้วถึงจะเซ็นชื่อกำกับแล้วก็นำออกไปบันทึกเสียงได้เรียกว่าเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรองซ้ำแล้วซ้ำอีกจากครูเพลงชั้นยอดเลยนะครับและจนถึงทุกวันนี้ชื่อของเนรัญชรานั้นติดปากของนักฟังเพลงติดหูของนักฟังเพลงนะครับไม่ว่าชื่อเนรัญชรานั้นการันตีในเรื่องของบทเพลงได้อย่างดีก็จะเป็นเนื้อร้องและทำนองนะครับและก็ในเรื่องของภาษาไทยนี่เองที่ทำให้คุณสุเทพวงศ์กำแพงท่านยึดถือเป็นหลักไปทีเดียวนะครับว่าการร้องเพลงนั้นจะต้องถูกต้องชัดถ้อยชัดคำทำหลักภาษาไทยและท่านก็ยังถืออีกว่าในเรื่องของบทประพันธ์นั้นท่านเคารพบทประพันธ์เป็นอย่างยิ่งถ้ามีนักร้องรุ่นน้องรุ่นลูกศิษย์รุ่นอื่นเนี่ยที่นำเพลงของท่านหรือเพลงของผู้อื่นที่ร้องไว้ในยุคแรกๆนำไปขับร้องแล้วไปเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเพลงเสน่ห์ท่านจะถือมากคือว่าไม่เคารพบทประพันธ์ท่านถือว่าบทประพันธ์ที่แต่งมานั้นสมบูรณ์ดีอยู่แล้วถึงออกมาสู่ตลาดได้นะครับก็ในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของครูเพลงผ่านไป2ท่านแล้วนะครับคุณสไลด์แกเลอร์และครูเรนจลา

เพลงของท่านนะวันนี้นำครูเพลงแต่ละท่านมาด้วยบทเพลง2เพลงต่อ1ท่านนะครับแล้วก็คัดเพลงสุดยอดทั้งนั้นต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงมโหรีกันสักเพลงนะครับเป็นเพลงที่ท่านฟังขอมาบอกมาไม่ค่อยได้ฟังเพลงโบราณคดีเดียวชื่นชอบเหลือเกินเวลาไปชมการแสดงที่มีระบำโบราณคดีนี้ชอบเหลือเกินเป็นชุดๆๆเมื่อก่อนนี้ยังพอมีให้ชมบ้างเดี๋ยวนี้หายไปไหนกันหมดนะครับอาจจะมีให้เห็นบ้างก็ตามรายการคอนเสิร์ตหรือรายการเพลงลูกทุ่งที่เขามีการดัดแปลงแต่งเป็นชุดโบราณคดีแต่แบบสมัยใหม่อลังการในทีเดียวนะครับแล้วก็เต้นในท่าแปลกๆอยากฟังเพลงโบราณคดีเพราะๆสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยนำเสนอตามที่ขอมานะครับวันนี้นำเสนอลพบุรีกับทวารวดีบทเพลงโบราณคดีหรือที่เรียกกันว่าระบำลพบุรีเนี่ยเป็นเพลงประกอบระบำชุดหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นโดยการค้นคว้าจากภาพจำหลักรูปปูนปั้นแล้วก็ศิลปะแบบขอมซึ่งมีอยู่ทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยโดยเฉพาะที่พระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วอีกมีหลายแห่งเนื่องจากศิลปะแบบลพบุรีเนี่ยเป็นศิลปะแบบขอมโบราณนะครับดังนั้นลีลาท่ารำทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายจึงมีลักษณะแบบเขมรนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นระบำที่นิยมมากที่สุดนะครับอย่างโบราณคดีที่จะทำขึ้นมาเนี่ยมีทวารวดีเชียงแสนศรีวิชัยลพบุรีสุโขทัยลพบุรีกับสุโขทัยศรีวิชัยเนี่ยจะเป็น3ชุดที่ชื่นชอบชมและฟังกันมากที่สุดเพราะว่าทวารวดีกับเชียงแสนนี่ค่อนข้างจะช้าและยาวโบราณเป็นเรื่องราวของทางมอญของทางเหนือนะครับแต่ลพบุรีนี่ใกล้เคียงกับทางเขมรมันจะมีลีลาซึ่งตื่นตัวเร้าใจนะครับเหมือนกับศรีวิชัยเนี่ยเป็นของทางใต้ซึ่งก็มีความตื่นตัวคล้ายของอินเดียเหมือนกันนะครับส่วนสุโขทัยนั้นมีความหวานจนเรียกว่าใกล้ชิดกับความเป็นรัตนโกสินทร์เรียกว่ารับกันได้อย่างสนิทสนมเลยก็ขอเชิญรับฟังครับโบราณคดีชุดลพบุรีครับบรรเลงในวงมโหรีครับ

บทเพลงชุดระบำโบราณคดีในเพลงลพบุรีก็จบลงไปแล้วครับเป็นเพลงที่น่าฟังมากต่อไปสองเพลงครับคราวนี้มาเป็นเพลงแนวหวานนะครับเป็นนักประพันธ์ที่ชื่นชื่อว่าหวานหวานหวานจัดก็ว่าได้นะครับคุมนัทปิติสารคุมนัทปิติสารนี่ก็ท่านเป็นฐานอากาศนะครับเป็นนักดนตรีอยู่ที่กองดุริยางค์ฐานอากาศนะครับผมรู้จักกับท่านมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2505-2504อะไรนู่นนะครับตั้งแต่ผมยังรุ่นหนุ่มกระทงเลยนะครับท่านก็เริ่มเป็นนักดนตรีจนทั้งประมาณอีก 2-3 ปีผมก็เข้าไปทำงานคือผมเนี่ยเข้าไปฝึกงานอยู่ที่ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนะครับตั้งแต่ยังเรียนไม่จบไปถึงกับเป็นผู้ประกาศแล้วก็จบแล้วก็ไปเป็นผู้ประกาศที่นั่นนะครับคุณมนัสปิติสารท่านก็ไปเล่นดนตรีอยู่เป็นประจำจนเราคุ้นเคยกันแล้วเราก็ไปจัดงานจัดดนตรีจัดการแสดงร่วมกันโดยไปแสดงที่ต่างจังหวัดนะครับสมัยนั้นนี่เริ่มมีสาขาอื่นของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนอกจากไทยทีวีช่อง4กรมประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยบางพรมครับไทยทีวีช่อง4บางพรมแล้วก็จะมีไทยทีวีช่อง5ขอนแก่นนะครับทีวีช่อง8ลำปางทีวีช่อง10หาดใหญ่ก็เดินทางไปเล่นที่เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับสถานีโทรทัศน์ต่างจังหวัดคุณมนัสปิติสารก็ไปด้วยไปกันวันเสาร์อาทิตย์ไปกันทุกเดือนนะครับก็สนิทสนมกันมากก็รู้จักท่านดีในลีลาบุคลิกของท่านท่านเป็นคนยิ้มยิ้มนะครับนิ่มนิ่มไม่เห็นโกรธใครไม่เห็นว่าใครยิ้มอย่างเดียวพูดจานิ่มๆช้าๆเพื่อเป็นคนดูแล้วโรแมนติกจริงๆปรากฏว่าเพลงของท่านโรแมนติกจริงท่านได้รู้จักกับท่านมาจนบัดนี้นี่บทเพลงของท่านที่กลั่นกรองออกมาจากมันสมองจากหัวใจจากอารมณ์เพลงของท่านเนี่ยไม่มากนะครับถ้าคนอื่นมีเป็นพันท่านก็มีเป็นร้อยแต่ว่าเพลงของท่านนั้นโอ้โหโด่งดังทุกเพลงแล้วก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะจับจิตจับใจทุกเพลงเลยนะครับอย่างเช่น2เพลงที่นำเสนอในคืนวันนี้ชื่อว่าเพลงเสน่หาและคืนคำรักซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงท่านเลยดังมากครับเสน่หานี่เอามาร้องกันนักร้องกี่ท่านหรือทั้งหญิงทั้งชายนำมาบันทึกเสียงกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเสน่หานี่วันนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้กับร้องครับส่วนเพลงที่2คืนคำรักคุณธานินทร์อินทรเทพจะเป็นผู้กับร้องขอเชิญรับฟังจากผลงานของครูมนัสปิติสารทั้ง2เพลงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังผลงานของครูเพลงหลายท่านแล้วก็คัดมาเฉพาะผลงานที่สุดยอดนะครับครูเพลงแต่ละท่านนั้นท่านประพันธ์เพลงเอาไว้บางท่านเป็นร้อยบางท่านเป็นพันเพลงนะครับและท่านก็ภูมิใจว่าเพลงของท่านทุกเพลงนั้นสุดยอดดังนั้นผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอยู่หลายๆเพลงซึ่งมันอยู่ในใจของท่านผู้ฟังว่าเพลงนี้จะเด่นกว่าเพื่อนแต่ผมก็มีแนวคิดหลายๆอย่างผมคิดบางเพลงผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะพิเศษกว่าเพื่อนอย่างเช่นที่ผมนำเพลงครูสลายแก้เลือดในชั่วโมงแรกเนี่ยครับสองเพลงเนี่ยซึ่งเพลงของครูสลายนั้นเยอะมากนักร้องกับทุกยุคทุกท่านในยุคนั้นเนี่ยร้องเพลงของท่านทั้งนั้นแล้วเพลงโดดเด่นของท่านนั้นเป็นร้อยเพลงแต่ที่ผมนำสายลมเหนือจากทำนองเพลงเดซิเบลและกุสุมาอธิษฐานจากกุชนะสิทธิ์มาเสนอให้ฟังสาเหตุว่าทั้งสองเพลงนั้นมันมีความโดดเด่นในการประพันธ์ในแนวคิดด้วยนะครับเพราะนั้นแต่ละเพลงแต่ละคู่ที่นำเสนออย่างผิดทางรักฤทธิ์การมาเทศของครูนิรัญชราเสน่หาและคืนความรักของคุณมนัสปิติสารเช่นเดียวกันนะครับเป็นบทเพลงที่โดดเด่นเป็นพิเศษผมได้นำมาเสนอให้ฟังในชั่วโมงที่2นี่ก็จะมีผลงานเพลงของครูสรพลโทนวนิกครูเกษมชื่นประดิษฐ์ครูแมนราชศรีกรานนท์และก็ยังมีผลงานเพลงของครูประสิทธิ์พยอมยงอันพิเศษนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานเป็นนักแต่งทำนองที่เก่งมากนะครับปกติผมจะนำครูเพลงซึ่งประพันธ์ขึ้นหน้าเนี่ยจะต้องเป็นครูเพลงซึ่งแต่งเนื้อร้องขึ้นมาก่อนแต่วันนี้นำเสียงนำผลงานของครูประสิทธิ์พยอมยงขึ้นมาเพราะว่าถือว่าท่านเป็นผู้ที่ยอดยุทธคนหนึ่งที่ทำให้บทเพลงหลายร้อยหลายพันเพลงนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาจนทุกวันนี้นะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงต่างๆเหล่านี้เรามาฟังบทเพลงที่มีชีวิตชีวามาเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนั่นคือเพลงไทยเดิมของเรานะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันไว้แล้วว่าดนตรีไทยนั้นมีมาเป็นพันปีเลยทีเดียวนะครับในที่ประเทศจีนก็เคยพบเครื่องดนตรีไทยนะครับอย่างเช่นแคนนี่เราก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยแต่เป็นดนตรีพื้นเมืองนะครับแล้วก็ยังมีดนตรีทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีศรีวิชัยในกันร่วมพันปีนะครับขนาดว่าที่พบหลักฐานเด่นชัดทั้งเรื่องของทำนองด้วยก็ประมาณ700ปีแล้วที่จากสุโขทัยอย่างเช่นเพลงเทพทองนะครับแล้วก็โน้ตเพลงที่เห็นเด่นชัดในสมัยพระนารายณ์มหาราชก็ยังมีโน้ตเพลงไทยเดิมอย่างเช่นเพลงผมจำชื่อเพลงไม่ได้นะครับจำชื่อเพลงเพลงสายสมอนนึงอ่ะชื่อเพลงสายสมอนนะครับสายสมอนตอนนั้นลาลูแบร์ท่านจดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์มีโน้ตด้วยแต่ว่าโน้ตที่มีทางหลักฐานไว้เนี่ยมันมีไม่ครบนะครับเพราะงั้นก็จะนำโน้ตเดิมมาบรรเลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะนั้นบทเพลงต่างๆของเพลงแต่เดิมเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเพลงที่เราต้องช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลว่าให้มันคงให้ยืนนานต่อไปเพราะว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่านี่แหละคือสมบัติของชาติไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับอย่างบทเพลงต่างๆที่ได้ฟังได้ขึ้นชื่อว่าลาวดำเนินทรายแขกสาลายจีนชมเดือนพม่าชมเดือนจีนลำพัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเพลงไทยดังนั้นแต่เป็นการล้อเลียนทางสำเนียงภาษาซึ่งเวลานักประพันธ์ครูเพลงของดนตรีไทยเนี่ยท่านมีแนวคิดที่จะจัดทำเป็นเพลงชุดเวลาเล่นในละครนะครับแสดงละครพันทางหรือใช้ในอารมณ์ต่างๆเนี่ยท่านก็นำเพลงต่างๆนี้มาประพันธ์ขึ้นมาอย่างเช่นในละครก็มีบทของชาวจีนทีนี้เราจะนำเพลงไทยแท้ๆไปเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้อารมณ์ของจีนนะครับเวลาแสดงท่านก็ประพันธ์ทำนองดนตรีและทำนองร้องขึ้นมาให้ออกเป็นสำเนียงจีนก็เลยเกิดเพลงสำเนียงต่างๆขึ้นมาแต่นั่นก็คือเพลงไทยเพราะว่าเป็นการประพันธ์ในรูปแบบของเพลงไทยแท้ๆเพียงแต่สอดใส่สำเนียงเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอย่างเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้เป็นเพลงในสำเนียงแขกที่ว่าเพลงแขกขาวเถาเพลงนี้เพราะมากครับเพราะมากเพราะว่ายังถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยทำนองลีลากระชับกระจับกระเฉงน่าฟังบทเพลงแขกขาวเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแขกขาว2ชั้นนะครับ

ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะเพลงแขกขาวสองชั้นนี่เป็นเพลงที่มีอยู่2ท่อนนะครับท่อนละ4จังหวะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะมะเร็งแต่งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2464นะครับในสมัยรัชกาลที่6เพื่อให้วงปีพาทย์วังสวนกุหลาบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาใช้บรรเลงและขับร้องแทนเพลงคิมเล็กในตัดนางลอยต่อมาในปีพ.ศ. 2473ถัดมาในสมัยรัชกาลที่7นะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะมะเร็งท่านเดิมนี่นะครับท่านนำมาเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงแขกขาวเถานี่เป็นเพลงที่มีสำเนียงแขกที่มีสำนวนคมคายมีอารมณ์รักหวานและมีความไพเราะมากนะครับเพลงนี้ก็ใช้หน้าทับแขกหรือหน้าทับสดายงด้วยนะครับขอเชิญรับฟังแขกขาวเถาจากการบรรเลงของวงมโหรีครับ

เพลงที่คุณสุเทพกับร้องก็มีนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงนักประพันธ์เพลงอีกท่านหนึ่งต้องถือว่าในสมัยเมื่อ40กว่าปีก่อนเมื่อ50ปีก่อนถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีความหวือหวาพอสมควรหวือหวาในที่นี้คือท่านจะมีอารมณ์ที่เป็นอะไรดีเป็นความคาบเกี่ยวระหว่างไทยกับสากลและมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนักประพันธ์เพลงกับนักประพันธ์ที่เป็นนักเขียนทางด้านวรรณกรรมในยุคนั้นที่มี

ษาที่เกิดมาในยุคของรงวงสวรรค์มากแล้วก็มีนักประพันธ์เพลงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีลีลาซึ่งค่อนข้างจะโลดโผนพอๆกันนั่นคือคุณสุรพลโทนวนิชท่านแต่งได้ตั้งแต่เพลงแนวหวานนั่นแหละสุนทราภรณ์แต่งเพลงให้ศิลปินดังๆร้องได้ทุกท่านแม้ทั้งแต่งให้วงดนตรีชนิดเรียกว่าวงสตริงคอมโบแต่งแบบทันสมัยก็ได้ทั้งนั้นฝีมือคุณสุรพลโทนวนิชนะครับวันนี้ก็เลยนำเพลงของคุณสุรพลโทนวนิชมาเสนอในชั่วโมงที่2นี่นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในแนวแปลกเพลงนึงอยู่ในเพลงภาพยนตร์ซึ่งดังมากจริงแล้วเพลงคุณสุรพลนี่ก็เลือกยากนะครับเพลงของท่านนี่โออย่างเช่นเพลงที่คุณสุรีภาษาพันธ์ขับร้องนะครับใครหนอเนี่ยใครหนอรักเราเท่าชีวันใครหนอใครกันให้เราขี่คอเพลงนี้ก็ถือว่าดังครับบ้านข้าเมืองเด็กๆร้องกันได้หรืออย่างเพลงยามรักซึ่งคุณชายถนัดศรีขับร้องนะครับแต่ท่านไปใช้ชื่อว่าวังสรรประพันธ์ให้ครูเอื้อไปเอาเพลงไปขายคู่แล้วเปลี่ยนนามปากกาเป็นวังสรรนั่นก็โด่งดังมากครับแต่เพลงที่ท่านแต่งขึ้นมาเองแล้วก็โด่งดังมากๆอยู่ยุคนึงคือถมไม่เต็มและโอ้รักเป็นเพลงที่มีแนวแปลกยังอยู่ๆบอกชื่อเพลงถมไม่เต็มคนก็งงอะไรกันอยู่ๆถมไม่เต็มมันไปจะปลูกบ้านนึงไงแล้วก็ไม่มีเงินจะไปซื้อดินมาถมนึงไงถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มแต่ความจริงถมไม่เต็มนั่นคือความรักถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มหัวใจมีแค่เนี่ยแต่ถมเท่าไหร่ถมความรักเท่าไหร่ไม่เต็มหัวใจของเธอสักทีหนึ่งนะครับเพลงนี้คุณสุรพลโทนวนิชท่านแต่งโดยนำทำนองเพลงดาวล่อสองชั้นมาปรุงแต่งเห็นไหมครับนอกจากชื่อเพลงไทยสากลยังแปลกแล้วคือถมไม่เต็มชื่อเพลงไทยเดิมซึ่งนำมาทำนองมาประพันธ์ก็ยังแปลกอีกดาวล่อไอ้ดาวล่อก็คือดาวแต่ดาวล่อไม่รู้ล่ออะไรดาวล่อนี่เป็นเพลงที่เราจะไม่ค่อยได้ยินกันเพราะเป็นเพลงที่ใช้อยู่ในกลุ่มของละครร้องมากกว่านะครับต้องแยกหน่อยมีละครในละครนอกนะครับละครพันทางละครในก็คือละครที่แต่งตัวแต่งเครื่องเล่นกันในพระราชฐานเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็แต่งทรงเครื่องนะครับส่วนละครนอกก็เป็นแนวซึ่งจะออกไม่ค่อยมีรูปแบบนักตลกโปกฮาไปอย่างเช่นนะไครทองเนี่ยของช้างแสนนี้ถ้าเป็นละครพันทางก็อย่างเช่นราชาธิราชคือมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของจีนเรื่องของพม่าเรื่องของลาวเรื่องของยวนแล้วแต่คือพันทางนะครับมาในทางประเทศต่างๆนะครับส่วนละครรองเนี่ยเป็นละครที่นิยมกันมากยุคสมัยรัชกาลที่6นะครับปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6นะครับเป็นละครที่ไม่มีการแทบจะไม่มีการพูดร้องหมดโต้ตอบร้องกันทั้งเรื่องแล้วก็ร้องเองนะครับหญิงเองนางเอกพระเอกตัวอะไรร้องเองหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ทำนองเพลง2ชั้นของไทยเดิมเป็นส่วนใหญ่แรกๆนี่ใช้ดนตรีไทยหลังๆเริ่มมาใช้ดนตรีสากลผสมอย่างเช่นยุคของครูพานบูรณ์นี่แหละครับที่ดังมากแต่นี่ละครร้องมีอยู่เพลงชื่อเพลงดาวล่อน้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่ขึ้นต้นอย่างเงี้ยครูสุรพลโทนวนิชในยุคที่ท่านเข้ามาในวงการใหม่ๆท่านก็มาอยู่กับละครเวทีก่อนละครเวทีละครร้องเนี่ยท่านคุกคลีกันมาตั้งแต่คุณโชลีประกาศพันธ์ยังเป็นนางเอกละครเวทียังสาวพริ้งอยู่เลยครูสุรพลท่านก็จำทำนองเพลงได้เยอะท่านก็ชอบเพลงดาวล่อคงจะติดปากท่านจะนำทำนองเพลงดาวล่อเนี่ยครับมาปรุงแต่งเป็นบทเพลงชื่อว่าถมไม่เต็มเพลงนี้ดังมากเลยครับในยุคที่คุณทันอินทรเทพขับร้องนะครับถมไม่เต็มจะเสนอเป็นเพลงแรกส่วนเพลงที่สองโอ้รักโอ้เพลงนี้มาจากภาพยนตร์ครับเพลงนี้ถือว่าดังสุดๆในยุคสมัยเมื่อ40ปีก่อนนี่ครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณน้อยกมลวาทินท่านเป็นผู้กำกับเป็นนักสร้างภาพยนตร์แล้วท่านก็ซื้อขายภาพยนตร์ด้วยท่านไปนำภาพยนตร์อินโดนีเซียมาเรื่องหนึ่งนะครับแต่ชื่อภาษาอินโดนีเซียจำไม่ได้ว่าชื่อเรื่องอะไรแต่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าโอ้รักชายที่ลงภาพยนตร์เฉลิมไทยนางเอกชื่อวิชยาวาตีสวยมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกแนวโศกนะครับเรียกว่าคลาสสิกมากทีเดียวแต่ออกแนววัยรุ่นหนุ่มสาวรักกันโดยที่ฝ่ายผู้ใหญ่ห่วงห้ามนะครับขัดขวางทุกวิถีทางกว่าจะแหวกฝาความรักมาพบยินยอมกันได้จนถึงขนาดว่าตกลงมาแต่งงานแล้วมาอยู่กินด้วยกันที่ในป่านะครับเรียกว่าปลีกวิเวกกันเลยที่เขาที่สวยงามนะครับปรากฏว่าถึงวันแต่งงานอยู่ด้วยกันตอนเช้านางเอกหายไปแล้วมีแต่จดหมายทิ้งไว้ปรากฏว่าที่ทุกคนเขายินยอมให้มาแต่งกับพระเอกได้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกจะเป็นเพราะว่าพบว่าเธอเป็นโรคร้ายในยุคนั้นลูคีเมียกำลังดังนะครับมะเร็งในเม็ดเลือดจะต้องเสียชีวิตภายในไม่กี่วันในที่สั้นถ้าเธอก็มอบความรักของเธอให้กับพระเอกไปแล้วนะครับถ้าเธอก็ขอลาไปเลยก็ถือจดหมายวิ่งตามไปถึงหน้าผาไปตะโกนกู่กล้องร้องหาวาตีวาตีนี่แหละครับก็เข้าใจกันเองในภาพยนตร์ว่านางเอกคงจะไปโดดเขาตายไปแล้วในเรื่องไม่ทราบว่าพระเอกจะโดดตายหรือเปล่าแต่ถือว่าสต็อปแอคชั่นตรงนั้นแล้วก็มีเพลง
ในเรื่องนี้ก็มี

ลงสองเพลงชื่อว่าโอรักทั้งสองเพลงชื่อโอรักเหมือนกันหมดเมื่อก่อนเราเรียกว่าโอรักต้นกับโอรักปลายโอรักต้นในคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องโดยครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับตอนนั้นเป็นการพบกันในเรื่องความรักนั้นโอรักหวานแต่โอรักสุดท้ายในครูสุรพลโทนวนิกเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องแล้วก็นำเขาโครงจากทำนองของอินโดนีเซียที่เขาประพันธ์ไว้ตอนจบนี่แหละครับมาสอบใส่นะครับเราใช้ชื่อว่าโอรักเหมือนกันเรียกว่าโอรักท้ายเป็นเรื่องราวของความผิดหวังพลาดจากคุณเศรษฐาศิริยะฉายาจากวง The Impossible ถูกมอบหมายให้ขับร้องเพลงนี้ดังมากครับตอนนั้นคุณเศรษฐาก็ดังไปด้วยทั้งที่ท่านดังอยู่แล้วนะแต่ตอนนั้นวง The Impossible ถือว่าครองเมืองตอนนั้นและเมื่อนำวงนี้มาขับร้องเพลงโอรักนี่ตอนนั้นเพลงชุดนี้ขายดีมากฝีมือของคุณสุรพลโทนวนิกนี่แหละครับขอเชิญรับฟังจากผลงานเพลงของคุณสุรพลโทนวนิกทั้งสองเพลงครับผมไม่เต็มจากคุณธานินทร์อินทรเทพและโอรักจากคุณเศรษฐาศิริยะฉายาครับ

ำไม่เต็มจากคุณธนินทร์อินทรเทพและโอรักจากคุณเศรษฐาศิรชยาก็จบลงไปแล้วนะครับผลงานเพลงของครูสุรพลโทนวณิชที่ผมคัดออกมาเป็นพิเศษวันนี้คัดผลงานเพลงของครูเพลงออกมาท่านละ2เพลงมาเสนอให้ฟังต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้พิเศษหน่อยไม่ใช่เพลงของครูเพลงซึ่งเป็นนักประพันธ์เนื้อร้องคือมีบางท่านเนี่ยแต่งเองทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองบางท่านแต่งเนื้อร้องแต่ไม่แต่งทำนองอย่างครูสุนทรียาในเวียงการครูเกษมที่ประดิษฐ์เนี่ยจะแต่งเนื้อร้องแล้วก็ส่งให้ครูสมานการจันทบรินเป็นผู้แต่งทำนองส่วนครูสมานการจันทบรินท่านก็แต่งทำนองท่านไม่แต่งเนื้อร้องครูสง่าอารพีแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองครูสลายแก่เล่ยครูปอชื่นประโยชน์ครูประเทืองบุญยศประพันธ์ครูจตุพลโทนวณิชที่แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มผู้ที่แต่งทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเราจะลืมผู้ที่เรียบเรียงเสียงประสานในเรื่องของทำนองไม่ได้เพราะผู้ที่ทำให้เกิดอารมณ์เพลงละเมียดละไมในเรื่องของดนตรีที่ผสมประสานกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างงดงามไพเราะเนี่ยผู้เรียบเรียงเสียงประสานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะนำเสนอบทเพลงโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักฟังเพลงหรือว่าฟังเพลงเป็นฟังดนตรีเป็นเนี่ยเขาจะถือว่าดนตรีเป็นเรื่องสำคัญบางทีเราฟังเพลงที่นักร้องผู้ศิลปินที่โด่งดังเนี่ยท่านขับร้องบันทึกเสียงไว้เพลงนั้นโด่งดังมากในชุดแรกๆสมมุติว่าเมื่อ20-30ปีก่อนเพลงนั้นโอ้เล่นอย่างดีนะครับดนตรีสะหึมเรียกว่าไพเราะงดงามหมดทั้งเพลงทำนองก็เพราะเนื้อร้องก็เพราะคนร้องก็ร้องเพราะนะครับนักร้องร้องเพราะเรียบเรียงเสียงสาประหมดแล้วเรามาฟังเพลงนั้นอีกครั้งหนึ่งในยุคหลังเนี่ยซึ่งเป็นการทำแบบง่ายๆนะครับเป็นการนำเครื่องดนตรีแบบชนิดว่าอิเล็กทรอนิกส์จัดทำกันเองอยู่ในห้องบันทึกเสียงแล้วก็นำเสียงของนักร้องนั้นมาบรรจุใส่เข้าไปนะครับฟังแล้วมันขาดอารมณ์ขาดความสุนทรีขาดอะไรต่างๆอย่างนะครับนี่แหละครับคือความสำคัญของผู้เรียบเรียงเสียงประสานผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟ้าเมืองไทยมีหาใครเทียบครูประสิทธิ์พยอมยงได้ยากท่านก็เพิ่งลมลาบจากเราไปเมื่อปีก่อนนู่นเองนะก็เป็นได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติในด้านของเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสากลนะครับเพลงเมื่อก่อนนี้นี่ครูประสิทธิ์พยอมยงถือว่าท่านจะเรียกว่าวิ่งเต้นอยู่ทุกห้องบันทึกเสียงรู้จักทุกนักร้องรู้จักทุกนักประพันธ์นะครับรู้จักทุกวงดนตรีเพราะท่านเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานซึ่งเก่งมากเพลงซึ่งครูประสิทธิ์พยอมยงท่านเรียบเรียงเสียงประสานไว้ในวันนี้ผมยกมาให้ฟัง2เพลงนะครับเพลงแรกชื่อว่าไกลชู้เพลงที่2ชื่อว่าว้าเวเพลงไกลชู้นี่ครูอกวีสัตตโกวิทเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูประสิทธิ์พยอมยงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องไว้เพราะมากเป็นเพลงที่ว่าโอ้โหสุดยอดของอารมณ์เพลงและพี่เปิดร้องไว้ดีมากแต่วันนี้ให้ฟังเป็นแนวพิเศษ

ป็นบทเพลงซึ่งพี่ประยุทธ์หรือคุณธนงศักดิ์พักดีเทวาของเราเนี่ยนะครับบันทึกเสียงไว้ก่อนที่ท่านจะล่วงลับกลับไปก่อนที่ท่านจะเจ็บในซ้ำเพราะว่าคุณธนงศักดิ์พักดีเทวาเนี่ยท่านไปล้มเจ็บอยู่ที่เรื่องจากเส้นบริเวณสมองแตกนะครับท่านนอนอยู่เฉยเป็นเจ้าชายนิทราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชถึง6ปีเต็มแล้วถึงได้สิ้นลมไปนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะล้มเจ็บด้วยเส้นโลหิตในสมองแตกเนี่ยท่านได้กับร้องเพลงบันทึกเพลงชุดนี้ไว้เหมือนกับจะรู้เพราะว่าท่านบันทึกเสียงร่วมกันกับลูกชายของท่านซึ่งลูกชายของท่านทั้ง3คนนี้ร้องเพลงดีหมดเสียงก็มีความคล้ายคลึงผู้เป็นบิดาเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เก่งกันมากในวงการนี้ตัวเพลงไกลชู้ผมได้นำเสียงที่คุณธนงศักดิ์พักดีเทวาขับร้องคู่กับคุณสรวัตรพักดีเทวาลูกชายของท่านมาให้ฟังในวันนี้เป็นพิเศษครับส่วนเพลงที่2ว้าเหวเนี่ยเป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องและทำนองแต่งเนื้อร้องในครูชาลีนทะเลวิจิตรนะครับและครูประสิทธิ์พยอมยงท่านแต่งทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้คุณสวรีภาษาพันธ์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานและแต่งทำนองโดยครูประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติครับไกลชู้จากคุณธนงศักดิ์และคุณสรวัตรภักดีเทวาครับพ่อกับลูกร้องเพลงร่วมกันส่วนเพลงที่2ว้าเหวจากคุณสวรีภาษาพันธ์ศิลปินแห่งชาติครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงคือมีวันนี้ผมหยิบยกครูเพลงมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็นำเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงสุดยอดเพลงเพราะๆของท่านนั้นเลยมาถือว่าเป็นเพลงเด่นๆมาเสนอครูละ2เพลงนะครับก็ได้รับฟังไปแล้ว10เพลงนะครับแต่ละเพลงนั้นถูกเชื่อได้ว่าเป็นสุดยอดหรือเป็นเพลงอยู่ในดวงใจของท่านผู้ฟังทั้งนั้นเชื่อได้ว่าท่านคงจะพูดอยู่คำเดียวว่าพอเพลงนี้เปิดโอ้เพลงนี้ชอบพอเปิดเพลงที่2โอ้เพลงนี้ชอบมากพอเปิดเพลงที่3เพลงนี้ก็ชอบอีกพอเปิดเพลงที่4เพลงนี้ก็ชอบเชื่อว่าชอบทุกเพลงนะครับเพราะว่าคืนวันนี้เป็นเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยก่อนจะฟังผลงานเพลงของครูเพลงท่านต่อไปนะครับต่อไปนี่จะเป็นเพลงที่ประพันธ์คู่กันโดยครูเกษมชื่อประดิษฐ์กับครูแมนราศีกานนท์คราวนี้จับมาคู่กันเพราะว่าเป็นสุดยอดของทั้งสองท่านเลยแต่ขอให้ฟังเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับเป็นการบรรเลงของวงมโหรีเพลงนี้ก็เพราะมากนะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงแขกเหมือนกันในชั่วโมงที่2นี่ชื่อว่าเพลงแขกสาหร่ายนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงเลยครับนักร้องทั้งหญิงทั้งชายทั้ง

นักประพันธ์เพลงท่านนำทำนองเพลงนี้นักประพันธ์หลายท่านนำทำนองเพลงนี้ไปปรุงแต่งนะครับเนื่องจากว่าเพลงนี้มามีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยรัชกาลที่6ทั้งที่ความจริงเพลงนี้เกิดมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพลงแขกสลายสองชั้นนี้เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอบไก่นะครับมี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงที่สำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นิยมเล่นสักวานะครับและเพลงสักวาเนี่ยจะมีครูอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเก่งมากแต่งเพลงเป็นเนื้อร้องแล้วก็เป็นทำนองร้องในแนวสักวานั่นคือจ่าโคมนะครับชื่อเดิมของท่านคือชื่อโคมแต่ท่านมียศทางราชการว่าจ่าเพ็ญพยองยิ่งจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมเนี่ยท่านแต่งเพลงแขกสลายทั้งทำนองแล้วก็บทร้องแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยในยุคสมัยร้อยปีหลังเนี่ยบทร้องที่แต่งไว้สูญหายไปแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวและบทเพลงแขกสลายหรือทำนองเพลงแขกสลายเนี่ยก็มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยรัชกาลที่6ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องวิวาพระสมุทรขึ้นมานะครับแล้วก็มีเพลงอยู่ชุดหนึ่งเราเรียกกันว่าตับวิวาพระสมุทรคือเป็นบทเพลงที่อยู่ในละครเรื่องนี้แต่ว่าอยู่ต่างมุมกันนะครับแล้วก็นำมาเรียบเรียงร้อยต่อกันนะครับแล้วทำนองเพลงก็มีเพลงคลื่นกระทบฝั่งเพลงบางใบเพลงแขกสลายนะครับโดยทั้ง3เพลงนี้3อารมณ์เพลงแรกนี้ออกแนวที่รักอย่างรุนแรงเลยเพลงที่2ออกแนวเศร้าและเพลงที่3ออกแนวค่อนข้างจะออกแนวสมหวังตกลงกันได้จะพูดแบบง่ายๆนะครับทำนองเพลงก็คือเพลงแรกคลื่นกระทบฝั่งเพลงที่2บางใบเพลงที่3แขกสลายนี่แหละครับนำทำนองเพลงแขกสลายมาปรุงแต่งในเวลาที่เขาร้องเพลงในตับวิวาพระสมุทรเนี่ยนะครับเพลงแรกฝ่ายชายร้องคลื่นกระทบฝั่งเพลงที่สองฝ่ายหญิงร้องตอบในเพลงบางใบพอเพลงที่สามนี่ร้องเพลงคู่กันในเพลงแขกสลายเพราะนั้นเพลงแขกสลายเวลานำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลมักจะไปแต่งเป็นเพลงคู่นะเป็นเพลงกับร้องคู่ชายหญิงนะครับอย่างเช่นเพลงวนาลีหรือวนาสวาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ให้ฟังต้นฉบับเดิมนะครับแขกสลายสองชั้นเป็นการบรรเลงโดยวงมโหรีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบตรงนี้คือเพลงแขกสลายในอัตราจังหวัดสองชั้นนะครับบรรเลงในวงโหรีเป็นเพลงที่มีลีลาที่ไพเราะสลับซับซ้อนถึงได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงแล้วก็เป็นเพลงคู่ด้วยถึงจะเหมาะสมกันนะครับต่อไปสองเพลงครับจากผลงานเพลงของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่สองท่านร่วมกันนะครับคือคุณเกษมชื่นประดิษฐ์กับคุณแมนราศีกานนท์นะครับคุณเกษมชื่นประดิษฐ์เนี่ยถ้าเป็นนักประพันธ์ที่เก่งนะครับบทเพลงของท่านนี้มีคติสอนใจมีอารมณ์ลีละเมียดละไมบางเพลงออกแนวสนุกสนานเฮฮาด้วยซ้ำเพลงที่ขับร้องคู่ที่อยู่ในแนวคึกคักสนุกสนานนี่มาจากคุณเกษมชื่นประดิษฐ์หลายเพลงแล้วก็มีสำนวนภาษาแปลกๆด้วยนะครับคุณเกษมชื่นประดิษฐ์นี่ท่านเคยประพันธ์เพลงร่วมกันกับคุณสมานการจะรับเรียนน่าจะเป็นเพลงชุดแรกๆที่ว่าห่วงอาวรยังไงที่คุณนภาหวังได้ทำขับร้องแต่ไม่ได้บันทึกเสียงออกมานะครับเลยไม่ได้บันทึกลงไปว่าเป็นเพลงแรกของกูสมานแต่กูสมานเคยเล่าให้ฟังว่าเพลงแรกที่กูสมานร่วมแต่งเนี่ยกูเกษมแต่งเนื้อร้องนะครับที่กุณภาของได้ทำกับร้องแต่เพลงที่โด่งดังมากที่กูเกษมชื่นบัณฑิตแต่งคู่กับคุณแมนราศีกานนท์คือเพลงรักเอ่ยและชั่วฟ้าดินสลายนะครับกูเกษมชื่นบัณฑิตนั้นท่านเป็นนักประพันธ์เนื้อร้องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเจอกับท่านตรีที่สุดยอดของเมืองไทยอย่างชุนแมนราศีกานนท์นี่ในเรื่องของทำนองนี่ครับเรียกว่าเป็นความอลังการหรือบรรจุใส่ในภาพยนตร์นี่คุณแมนราศีกานนท์ท่านเก่งมากท่านเป็นนักดนตรีลูกครึ่งนะครับเป็นเชื้อสายไทยโปรตุเกสชื่อเดิมคุณแมนราคือเรมอนซีเกรานะครับภายหลังองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อเป็นภาษาไทยว่าแมนรัต

ศรีกรานนท์ก็คล้ายๆกับชื่อเดิมนะครับเรย์มอนด์ซีเกร่าแมนรัตศรีกรานนท์ภายหลังท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเก่งมากครับในเรื่องของการประพันธ์ทำนองเรียบเรียงเสียงประสานและคุมวงใหญ่ๆอย่างวงซิมโฟนีวงใหญ่ๆนั่นแหละครับท่านได้มีส่วนร่วมประพันธ์ทำนองใช้ในภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับอย่างเช่นรับเพลงรักเอ่ยและชั่วฟ้าดินสลายนี่ถือว่า2เพลงนี้เป็นเพลงซึ่งโด่งดังมากแล้วก็เป็นเพลงซึ่งมีอารมณ์เพลงซึ่งน่าฟังนะครับคือดนตรีเนี่ยมันมีส่วนร่วมในเรื่องของเพลงมากนอกจากเนื้อร้องแล้วอย่างเนื้อร้องเพลงรักเอ่ยและชั่วฟ้าดินสลายซึ่งคุณเกษมที่ประดิษฐ์แต่งไว้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะงดงามในเรื่องของภาษาในเรื่องของเนื้อร้องอย่างเพลงรักเอ่ยเนื้อร้องอาจจะไม่ยาวมากนะแต่มันมีความประทับใจแค่ขึ้นคำว่ารักเอ่ยนี่ก็โด่งดังมากแล้วนะครับประทับใจนะส่วนชั่วฟ้าดินสลายก็เป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายนะถึงพระโป้นะครับเนี่ยรักกันมากนะจับอยู่คู่กันใจกุญแจใส่ตรวนคู่กันไว้ซะเลยนะครับชั่วฟ้าดินสลายเป็นภาพยนตร์ซึ่งประทับใจมากแล้วก็เพลงนี้ดังมากด้วยนะครับทั้ง2เพลงนี้ก็เป็นผลงานร่วมกันของคู่เกษมที่ประดิษฐ์กับคุณแมนรักศรีกรานนท์นะครับรักเอ่ยนี้โด่งดังมากเพราะว่าคุณธานินทร์อินทราเทพเป็นผู้ขับร้องคุณธานินทร์เนี่ยท่านมีผลงานเพลงตั้งแต่เหมือนคนเราฟ้าฟ้าแล้วก็มาดังมากในเพลงนกขมิ้นนะครับได้รับรางวัลกับศรีกรานนท์ต้องคำพระราชทานแต่ตอนที่ดังสุดๆและในช่วงท่านเป็นวัยหนุ่มเนี่ยเพลงรักเอ่ยนี่ดังมากที่สุดเลยนะครับยุคนั้นไปไหนได้ยินแต่เพลงคำว่ารักเอ่ยรักเอ่ยส่วนชั่วฟ้าดินสลายนี่คุณทิพวรรณปิ่มพิบาลเป็นผู้ขับร้องในวันนี้ครับขอเชิญรับฟังจากผลงานของคู่เกษมชื่นประดิษฐ์และคุณแมนราศีกรานนท์ทั้งสองเพลงครับรักเอ่ยและชั่วฟ้าดินสลายครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ธรรมโมปฏิโปความสว่างภายในใจของแต่ละคนก็จะเกิดขึ้นจริงอยู่ความไม่รู้จริงของใจย่อมเผลอได้ทุกอย่างความไม่เข้าใจจริงยอมเผลอได้ทุกสิ่งอย่างความไม่รู้จริงของใจยอมทำได้ทุกสิ่งอย่างเมื่อเรารู้

แก่ใจอย่างนี้การดําเนินภาคปฏิบัติจึงมีลักษณะคอยจี้ตามเห็นตามรู้ตามเข้าใจตามสิ่งที่ทําคําที่พูดเห็นความจําเป็นกับไม่จําเป็นเห็นคําว่าควรกับไม่ควรสิ่งนั้นจงยอมบ่งบอกว่าเป็นรากฐานของศีลของธรรมเป็นรากฐานของมรรคของผลเป็นทางที่จะนําทุกคนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปอํานาจยึดใดๆก็จะจืดจางไปจากใจอํานาจการผูกพันใดๆก็จะเห็นเหตุเห็นผลจากใจอำนาจของการวางไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นในแนวของการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติในแนวของการฝึกฝนอบรมบ่มใจในภาคปฏิบัติพึงบ่งบอกความจริงให้กับใจพึงบ่งบอกความมีเหตุมีผลให้กับใจเมื่อจิตใจของเราเย็นลงเมื่อจิตใจของเราสว่างลงเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งอยู่สิ่งที่รู้ตื้นลึกหนาบางสิ่งที่เห็นความเป็นธาตุแห่งความเป็นกลางคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากการปฏิบัติเมื่อเคี่ยวเข็นเมื่อขุดคุ้ยอยู่อย่างนี้ไม่มีเหตุอื่นใดที่จะปกป้องไม่มีเหตุอื่นใดที่จะเปิดเผยไม่ได้เพราะเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ใจของเราที่ได้รับการขัดเกลาด้วยอำนาจของศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอำนาจของความเป็นธรรมดังที่กล่าวมานี้เป็นอำนาจที่ย่างเผาจิตใจของแต่ละคนให้เห็นความจริงว่าทุกโทษเป็นอย่างไรเวรภัยเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นทุกอย่างไรสิ่งที่วกไปเวียนมาเป็นทุกอย่างไรภาระเวทุกขังโลเกภาระที่เราต้องหอบต้องหิ้วภาระที่เราต้องถือภาระที่เราต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่เป็นความทุกข์ที่มีอยู่ประจำโลกไม่ว่าจะพบใดภูมิใดไม่ว่าจะการใดเมื่อไรหากภาระทับถมหัวใจเราอยู่อย่างทุกวันนี้อย่าไปอธิบายว่าเราจะไม่เป็นทุกข์อย่าไปอธิบายว่าเราจะไม่เป็นโทษหากภาระครอบงำจิตใจของเราจนไม่เห็นความจริงที่ควรละควรวางภาระนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ให้โทษกับใจของทุกคนการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติจึงเฝ้าดูว่าส่วนที่จริงที่ปรากฏตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างเป็นภาระทั้งนั้นยิ่งพิจารณาไปพิจารณามายิ่งเห็นความเป็นภาระตั้งแต่เกิดยันตายยิ่งเห็นความเป็นทุกข์โทษเวรภัยกับภาระที่มีอยู่โดยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรามากำหนดหยุดอยู่เมื่อเรามากำหนดหยุดดูเมื่อเรามาทำความเข้าใจอยู่ทำความเข้าใจอยู่อย่างนี้ความเห็นจริงแจ้งกับใจก็ปรากฏขึ้นภาระใดๆเหตุผลใดๆที่เราจะละจะวางมันก็ค่อยมีความจริงที่อธิบายได้ว่าแค่นี้เราก็น่าจะพอไม่น่าจะเพิ่มมากกว่านี้เท่านี้เราก็เป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดที่เท่านี้เราก็เป็นเวรเป็นภัยไม่มีที่สิ้นสุดฉะไหนเราจะก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมมากกว่าเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่เมื่อจิตใจเราเฝ้าดูภาระที่เราต้องรับผิดชอบเราก็จะรู้ว่าควรไม่ควรมากหรือน้อยจะจำกัดหรือไม่จำกัดความเข้าใจของเราก็จะเกิดมีหลักมีเหตุมีผลพอกับการที่จะปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นอำนาจของการยึดใดๆอำนาจของการปล่อยวางใดๆก็จะสร้างความจริงให้กับใจของแต่ละคนก็จะสร้างอำนาจของความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของแต่ละคนว่าแค่นี้ก็พอเท่านี้ก็พอแต่ยังไม่เข็ดแต่ยังไม่จำก็คงไม่มีที่สิ้นสุดอยู่มาเห็นทุกข์อยู่มาเห็นโทษอยู่มาเห็นเวรอยู่มาเห็นภัยยากยิ่งที่เราจะวางสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าจิตใจของเราไม่วางไม่ว่างไม่มีเวลาสลัดออกจากสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่ไม่มีเวลาที่เราจะปลีกหลีกเล่นออกมาถือปฏิบัติเรานั้นย่อมสร้างความเป็นภาระให้กับใจเรานั้นย่อมสร้างความหนักอกหนักใจให้กับตนเองเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่ผูกพันไม่มีที่สิ้นสุดโตก็ไม่สิ้นสุดแก่ก็ไม่สิ้นสุดแม้แต่ตายยังไม่สิ้นสุดอย่าว่ากระไรอยู่แท้ๆจะไปสิ้นสุดได้อย่างไรภาระเวปัญจขันธาเฉพาะตัวเราก็เป็นภาระที่หนักหน่วงทวงใจเราทุกวันทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคนอื่นที่ต่อเนื่องโดยเลือดก็ดีต่อเนื่องโดยสายเลือดก็ดีต่อเนื่องด้วยห่างก็ดีต่างก็เป็นภาระที่ผูกใจเราได้กับทุกสิ่งอย่างหากเราขาดสติหากเราเผลอสติสิ่งเหล่านั้นจะทับถมหัวใจเราให้เราต้องเดือดร้อนเศร้าหมองเพราะเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปความจริงของใจก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจของจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยการฝึกอยู่อาศัยการเพียรอยู่อาศัยการพยายามอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะเข้าใจในหลักในฐานในเหตุในผลเพียงพอในภาคปฏิบัติ

ปฏิบัติธรรมะก็จะบ่งบอกจากใจของแต่ละคนว่าอ๋อมันช่างเป็นภาระมันช่างเป็นธุระมันช่างเป็นลักษณะที่ต้องหอบต้องหิ้วไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งมองเท่าไหร่ยิ่งเห็นจริงจังกับใจยิ่งดูเท่าไหร่ยิ่งเห็นไม่มีวันจบเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนกับงูลอกคาบอย่าว่ากันนั้นไม่มีสิ้นสุดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมีเหมือนกับงูลอกคาบความหมายของภาระธุระจึงไม่มีวันจบการฝึกการปฏิบัติต่างก็พยายามเฝ้าดูความมีเหตุมีผลต่างก็เฝ้าดูความจริงที่เราจะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดต่างก็จะเฝ้าดูเจาะลงไปนะว่าเหตุนี้ภัยเกิดไม่มีที่สุดเหตุนี้ภัยเกิดไม่มีที่จบเหตุนี้ภัยทุกข์ให้ยากเหตุนี้ภัยลำบากใจไม่มีที่สิ้นสุดงานเฝ้าดูงานเฝ้าสังเกตงานเฝ้าดูงานเฝ้าสังเกตยอมรู้ในเหตุที่เป็นภาระไม่เป็นภาระยอมเข้าใจในตัวจริงที่มันเกิดขึ้นกับใจว่าอะไรคือภาระที่ต้องแบกอะไรคือภาระที่ต้องหอบต้องหิ้วทั้งที่ความจริงธรรมนั้นไม่ต้องหอบต้องหิ้วธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ความไม่รู้จริงของใจจึงยึดติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ภาระใดๆจึงครอบงำใจของมนุษย์และสัตว์จนเห็นตรงกันข้ามไปหมดความหมายของการฝึกการปฏิบัติพอที่จะเจาะลงไปว่าสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นเวรสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนั้นมีลักษณะก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพิจารณาได้ในความจริงเมื่อพิจารณาได้ในความเข้าใจอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เรานั้นเห็นจริงแจ้งกับใจรู้ได้กับความจริงที่ปรากฏอยู่การฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติก็จะบ่งบอกซึ่งความจริงที่เป็นหลักเป็นฐานก็จะบ่งบอกซึ่งความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลอันจะยังพาหมู่คณะให้ได้ฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติดีขึ้นอาศัยความจริงที่มุ่งต่อหลักต่อฐานอาศัยความจริงที่มุ่งต่อเหตุต่อผลอันจะนำพาของท่านทั้งหลายที่เขี้ยวเข็นขุดคุยอยู่นำความจริงเหล่านั้นมาตีแผ่ได้จากใจที่สงบนิ่งน้อมเอาความจริงมาทบทวนนะน้อมเอาเหตุผลมาทบทวนว่าอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรจากการอยู่ทนไปเพื่ออะไรจะได้อะไรจากความอดทนจะจนไปถึงไหนจะได้อะไรจากความจนจะรวยไปถึงไหนจะได้อะไรจากความรวยแม้เหตุอื่นใดพยายามถามถึงเหตุถึงผลอันที่เราจะทุกคนจะต้องสู้ต้องทนต้องอดแล้วจะมีคำถามคำตอบที่ปรากฏจากใจที่ฝึกและปฏิบัติการถ่ายถอนการถอดถอนการปล่อยวางจึงจะเห็นความจริงกับใจที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อมากำหนดระลึกรู้ได้ในความจริงนั้นๆก็จะเห็นเหตุผลแห่งความเป็นสิ้นเป็นสัตว์ก็จะเห็นเหตุผลของความเป็นธรรมกับใจการละได้วางได้ในใจก็จะเกิดขึ้นวิตกคือการน้อมนึกเข้ามาแม้เหตุหนึ่งใดที่สงสัยขัดข้องให้น้อมเข้ามาสู่ใจวิจารณ์คือการคิดคนคิดไปคิดมาแยกแยะจนมีเหตุมีผลคิดทบทวนกลับไปทบทวนกลับมาจนสามารถเห็นต้นตอที่เกิดที่มาที่ไปการวางไว้ของใจย่อมเกิดขึ้นความอิ่มเอิบของใจย่อมเกิดขึ้นสุขกายสบายใจความเป็นหนึ่งของธรรมย่อมตามมาอาศัยการกำหนดอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้การเฝ้าดูความจริงจึงเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของธรรมนั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ลักษณะของใจมีความจริงที่เปิดเผยได้ในลักษณะอย่างนี้อาศัยธรรมที่ต่อเนื่องโดยการข่มอยู่ฝืนอยู่ทนอยู่อดอยู่จึงรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นความจริงที่เรานำมาตีแผ่เป็นความจริงที่เรานำมาอธิบายได้เป็นความจริงที่เรานำมาเปิดเผยได้เป็นความจริงที่เราสามารถชี้แจงแสดงยังเหตุยังผลให้ทุกคนเข้าใจได้เหมือนกันหมดสังสรันตาภาเวภาโวพบน้อยพบใหญ่ถ้ายังยึดยังติดไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องอธิบายมากไปกว่านี้ก็เข้าใจอาการปล่อยวางเกิดขึ้นกับใจอาการรู้จริงเห็นจริงจากใจที่พิจารณาว่าสิ่งไหนเป็นภาระสิ่งไหนไม่เป็นภาระสิ่งไหนควรยึดสิ่งไหนไม่ควรยึดสิ่งไหนควรปล่อยสิ่งไหนไม่ควรปล่อยสิ่งไหนควรวางลงตรงนี้ความจริงของใจก็จะเป็นการสิ้นสุดการหยุดการเกิดการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหนักเป็นเบาเบาก็หมดไปในที่สุดนั่นหมายถึงว่าวัฏจักรนี้เราไม่ต้องกลับไปกลับมาพอธาตุแท้ของการเห็นต้นตอที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นอย่างนั้นสิ่งนั้นอย่างนั้นความเข้าใจเราก็ปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นได้ความอัศจรรย์ใจของเราก็เกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่น่ายึดน่าถือสิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะครอบงำจิตใจของเราได้ความจริงของธรรมก็จะปรากฏในหลักฐานเป็นอย่างนี้ความหมายของการฝึกการปฏิบัติก็จะบ่งบอกชี้ชัดเป็นอย่างนี้
ความจริงของธรรมก็จะมีลักษณะเป็นอย่าง

เดียวกันอาศัยใจที่มุ่งศีลมุ่งธรรมอาศัยใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลอาศัยใจที่มุ่งทางคือความหลุดความพ้นย่อมเป็นแนวทางของการแสดงออกซึ่งมีเหตุผลเพียงพอว่าอยู่ก็เห็นไม่อยู่ก็เข้าใจสิ่งที่เกิดดับโดยทั่วไปเป็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างทุกคนอธิบายได้เข้าใจได้เหมือนกันหมดว่าธาตุแท้ของการวกไปเวียนมาธาตุแท้ของการเวียนว่ายตายเกิดก็คืออำนาจตัวยึดถ้าไม่มีอำนาจยึดอื่นใดก็ไม่ต้องสงสัยจะดูว่าเป็นธรรมดาเห็นว่าเป็นธรรมดาเข้าใจว่าเป็นธรรมดาความกำเริบความหวั่นไหวใดๆก็จะหมดไปจากใจจิตใจนั้นย่อมมุ่งตรงต่อศีลต่อธรรมจิตใจนั้นย่อมมุ่งตรงต่อเหตุต่อผลการวางได้ในลักษณะของคำว่าหลุดคำว่าพ้นจึงเป็นการวางด้วยเหตุผลของศีลของธรรมที่เกิดขึ้นกับใจการฝึกฝนการอบรมด้วยอำนาจของทานของศีลของภาวนาจึงเป็นรากฐานของใจจึงเป็นรากแก้วรากฝอยของใจใจดวงนี้ย่อมบ่งบอกลักษณะของความเป็นธรรมการเกิดขึ้นของธรรมจึงเห็นความแตกต่างกันอยู่ธรรมนั้นให้ความร้อนธรรมนั้นให้ความเย็นเมื่อเรากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้การวางเฉยด้วยใจที่เป็นบุญกุศลการวางได้ด้วยจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมย่อมเป็นลักษณะอย่างเดียวกันหมดการน้อมเข้ามาดูการดูให้เห็นเด่นชัดอยู่อย่างนั้นเพียรอยู่อย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นความอิ่มใจความเบิกบานใจความสุขกายสบายใจจนเกิดขึ้นความเป็นหนึ่งคือใจย่อมลักษณะกายเป็นเรื่องหนึ่งเดียวอาศัยการเพียงเพ่งอยู่เพียรเพ่งอยู่อย่างนั้นเพียรดูอย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นไม่ลดความตั้งใจไม่ละความตั้งใจดูก็ดูให้ชัดเห็นก็เห็นให้ชัดรู้ก็รู้ให้ชัดแม้จะเป็นการกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมเรื่องเก่าก็จำเป็นต้องให้เกิดความแม่นยำจำเป็นต้องให้เกิดความแม่นยำเพื่อรักษาผลประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะอันจะวางไว้ด้วยความเข้าใจว่าแท้ที่จริงมีลักษณะอย่างนั้นถึงบวกการพูดจาใดๆจึงมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยการพูดจาใดๆจึงเป็นไปเพื่อระวังคำพูดการพูดจาใดๆจึงเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลการพูดจาใดๆจึงเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลความดีของใจนั้นก็จะปรากฏกับทุกคู่ทุกคนการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติจึงชี้ชัดลงไปในใจอย่างนี้จึงบ่งชัดลงไปในใจอย่างนี้การน้อมรับความเป็นศีลเป็นธรรมการน้อมรับความเป็นเหตุเป็นผลก็จะน้อมรับในภาคปฏิบัติเท่านั้นภาคอื่นใดยากที่จะยอมรับได้ภาคอื่นใดยากต่อการที่จะละได้ภาคอื่นใดยากต่อการที่จะปล่อยวางได้อาศัยใจที่นิ่งที่สงบอาศัยใจที่เย็นอาศัยจิตใจที่มีเหตุผลเพียงพอจึงยังภาคปฏิบัติของแต่ละคนให้เห็นความหยาบความละเอียดความสุขุมในการอยู่กับคนอยู่กับหมู่อยู่กับคณะกิริยาการของการแสดงออกใดๆก็จะเป็นไปเพื่อการควบคุมดูแลรักษากิริยาการใดๆก็จะเป็นไปเพื่อการควบคุมดูแลรักษาช่างมีเหตุมีผลช่างมีความจริงที่น่าจะจันใจกับทุกคนด้วยการฝึกฝนด้วยการอบรมบ่มใจอย่างต่อเนื่องการแสดงออกของศีลของธรรมการแสดงออกของมรรคของผลจึงสร้างความพองามพอดีให้กับใจของแต่ละคนจากความจริงที่สงบนิ่งจากความจริงที่เย็นอยู่จากความจริงที่เอาเสียงมาเป็นอารมณ์อยู่ความรู้ตื้นลึกหนาบางก็จะเปิดเผยกับใจของแต่ละคนธาตุแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมธาตุแท้ของความเป็นกลางกับใจก็จะบ่งบอกภายในจิตใจของแต่ละคนการละวางได้ในที่สุดก็มีเหตุผลเพียงพอกับการฝึกการปฏิบัติธาตุของความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏในเป็นหลักเป็นฐานธาตุของความบริสุทธิ์จริงแจ้งกับใจก็จะปรากฏเป็นมรรคเป็นผลจิตของเราก็จะได้ไม่กำเริบจิตของเราก็จะได้ไม่สืบสาวยาวยุ่งเพราะมุ่งตรงต่อเหตุต่อผลมุ่งตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำมาอธิบายได้ทั้งนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนั้นมันมีคำอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องลี้ลับไม่มีเรื่องสลับซับซ้อนไม่มีเรื่องที่ทุกคนจะอธิบายไม่ได้อธิบายได้หมดมาจิตมันลงไปแล้วมันอธิบายได้หมดว่าทำไมเพราะอะไรเพื่ออะไรทำไมมันมีคำถามคำตอบที่เปิดเผยกับใจของแต่ละคนมีความจริงที่เด่นชัดกับใจของแต่ละคนการเกิดมาเกิดผลการเกิดภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะทำให้เราเห็นความแตกต่างว่ายุคโน้นยุคนี้ยุคต่อไปย่อมมีความเปลี่ยนแปลงของใจยอมเห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงของยุคนั้นสมัยนั้นยอมเห็นความเปลี่ยนแปลงยุคโน้นสมัยนี้ความจริง

ิงของธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานงานด้านการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นการปรับตามฐานะซึ่งดูแล้วว่างามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจากอำนาจของการเฝ้าดูจากอำนาจของ

ยอมเห็นต้นตอของความจริงทุกสิ่งอย่างว่านี้นะก่อโทษนี้นะก่อเวรนี้นะก่อภัยนี่นะคือการไม่ก่อโทษก่อเวรก่อภัยความจริงของใจเราที่ฝึกฝนอบรมจึงเห็นศาสนาว่ามีรากแก้วรากฝอยของความเป็นธรรมที่ปรากฏได้อย่างนี้ความอัศจรรย์ใจจริงของเราก็เกิดขึ้นความจริงใจที่เห็นเหตุเห็นผลก็เกิดขึ้นภาคปฏิบัติก็จะยอมรับการยอมรับเป็นสิ่งที่ชอบทำการยอมรับก็เป็นสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมแม้ที่สุดการวางเฉยได้กับความจริงที่ปรากฏก็จะรู้เท่าทันกับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นความเด็ดเดี่ยวของใจความเด็ดขาดของใจความเป็นหนึ่งของใจก็จะมีหลักมีฐานในการได้ดูได้รู้ได้สัมผัสการวางได้ในฐานะของความรู้ความเข้าใจก็จะเห็นจริงอย่างเดียวกันรู้จริงอย่างเดียวกันความอัศจรรย์ยิ่งความอัศจรรย์จริงเมื่อเราฝึกจริงทำจริงปฏิบัติจริงสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่ฟังสิ่งที่สัมผัสเห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมดาโดยทั่วไปความอัศจรรย์ใจคือเราไม่หวั่นไหวความอัศจรรย์ใจคือเราไม่สะทกสะท้านความอัศจรรย์ใจคือเราไม่หวั่นไหวเมื่อเราไม่หวั่นไหวทำใดๆก็เป็นหนึ่งทั้งหมดเมื่อเราไม่หวั่นไหวทำใดๆก็เป็นหนึ่งทั้งหมดเมื่อเราไม่หวั่นไหวความจริงใดๆก็เป็นหนึ่งของธรรมทั้งหมดธาตุแท้ของความบริสุทธิ์ก็ปรากฏโดยหลักฐานเป็นอย่างนี้อาศัยใจจริงที่ยังรู้อดีตยังรู้อนาคตแล้วยังรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกแล้วยังรู้ความสิ้นไปสวะกิเลสของตนเหตุผลของศีลของธรรมจึงปรากฏในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ยืนก็รู้ชัดนอนก็รู้ชัดเดินก็รู้ชัดนั่งก็รู้ชัดแม้เหตุอื่นใดก็รู้ชัดเห็นชัดความจริงของธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความจริงของธรรมก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลอำนาจวาสนาของแต่ละคนย่อมมีหลักธรรมครองใจได้กับทุกสิ่งอย่างการประกาศความจริงจึงบ่งบอกชี้ชัดกับใจของแต่ละคนการประกาศเหตุประกาศผลจึงบ่งบอกความเป็นธรรมให้กับใจของแต่ละคนการยอมรับจึงปรากฏได้กับทุกสิ่งอย่างข้อปฏิบัติจึงไม่สงสัยกับความตั้งใจในการมาฝึกมาปฏิบัติทานเป็นส่วนแก้ของความตนีขี้เหนียวศีลเป็นส่วนแก้ของลักษณะขาดความมีระเบียบภาวนาเป็นส่วนของการแก้อารมณ์ร้อนสู่ความอารมณ์เย็นเมื่อเย็นมันเย็นลงไปด้วยศีลด้วยสัตว์เย็นด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะย่อมนำพาการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาอันจะรักษาศีลธรรมไม่ครองใจตนและบุคคลอื่นได้เพราะอำนาจของการแก้ที่ใจเมื่อใจเป็นต้นตอของศาสนาการแก้สิ่งที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำพาจากการฝึกการปฏิบัติเท่านั้นงานอื่นใดไม่เห็นจะเป็นการแก้ได้ข้อวัดปฏิบัติใดจึงเป็นสิ่งที่เปิดเผยกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติแล้วการแก้การปรับจึงเหมาะสมกับการบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการแก้ที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมเพราะการปฏิบัติเมื่อมุ่งตรงต่อการแก้ไขของใจย่อมได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ตรงต่อมรรคผลนิพพานย่อมเป็นสิ่งที่ชื่อว่าตรงต่อความเย็นความสงบความสบายของใจการแก้ใดๆจึงกำหนดแก้ที่ใจเมื่อแก้ที่ใจเป็นการเห็นต้นตอของศาสนาเมื่อเห็นต้นตอของศาสนาว่าอยู่ที่ใจงานอื่นใดก็จะเป็นงานที่ง่ายงานอื่นใดก็จะเป็นงานที่สะดวกผู้ฝึกฝนผู้อบรมทางด้านจิตใจจึงมุ่งต่อความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจจากประสบการณ์ชีวิตจริงที่ผ่านมาพอกับการได้คิดพอกับการเตือนสติพอจากการรื้อพบรื้อชาติพอจากการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจากชีวิตจริงที่เกิดมาจึงเป็นชีวิตที่เหมาะสมกับการแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปชีวิตที่มีความเข้าใจในการเกิดจึงเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบศีลชอบธรรมงานของใจจึงนำพาไปสู่ความมีเหตุมีผลงานของใจจึงนำพาไปสู่ความหลุดพ้นของศีลของธรรมข้อปฏิบัตินั้นจึงเห็นจริงแจ้งจากใจข้อปฏิบัตินั้นจึงเห็นได้จากศีลจากธรรมงานด้านการฝึกการปฏิบัติจึงเฝ้าดูจากใจที่ฝึกจึงเฝ้าดูจากใจที่ขัดจึงเฝ้าดูจากใจที่ฝึกและปฏิบัติจึงรู้ว่างานของใจเป็นงานที่อบรมบ่มจากการฝึกการปฏิบัติเท่านั้นเป็นต้นตอของแกนการแก้ที่ตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นลักษณะเปิดเผยเป็นลักษณะอธิบายได้ตรงกันหมดเพราะยอดของธรรมยอดของศีลคือใจใจที่ปลูกฝังด้วยศีลด้วยธรรมใจที่ปลูกฝังด้วยบุญด้วยกุศลใจที่ปลูกฝังที่ความเย็นความฉลาดเป็นใจที่แก้ด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างข้อ
ข้อปฏิบัตินั้นจึงแก้ได้จาก

ใจที่ฝึกการดำเนินภาคปฏิบัติดูว่ายากดูว่าลำบากเพราะมันแย้งมันขัดต่ออำนาจฝ่ายต่ำมันขัดมันแย้งต่ออำนาจกิเลสมันแย้งมันขัดต่อความรู้สึกฝ่ายธรรมจึงดูว่ายากยุ่งลำบากไปหมดเพราะมันมีสิ่งที่ขัดที่ขวางเพราะมันมีเรื่องที่ต้องวัดต้องขัดเพราะมันมีเรื่องที่ต้องท้าทายกับหัวใจของการฝึกการปฏิบัติเรียกว่าเดินสวนทางกับกิเลสของคนโดยทั่วๆไปเดินสวนทางต่อความรู้สึกของคนโดยทั่วๆไปจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเข้าใจในหลักของการฝึกการปฏิบัติแล้วจึงดูว่าง่ายจึงดูว่าลำบากในการที่จะยกฐานะซึ่งใจในการที่จะยกฐานะซึ่งกันและกันอาศัยความเป็นธรรมอาศัยความเป็นจริงที่มุ่งต่อการอบรมบ่มใจอยู่อย่างต่อเนื่องจิตใจดวงนี้จึงเย็นและสงบลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างดูว่าเป็นคนที่เย็นดูว่าเป็นคนที่หนักแน่นดูว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวดูว่าเป็นคนที่เด็ดขาดดูว่าเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ดูว่าเป็นคนที่หลักแหลมต่อเหตุต่อผลต่อความจริงนั้นๆที่ปรากฏอยู่กับใจการแก้ได้การเอาชนะได้จึงเป็นเรื่องที่ง่ายได้ต่อเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติธรรมครองใจศีลครองใจความดีครองใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ครองใจเราอยู่สิ่งอื่นใดไม่ต้องอธิบายเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าถ้ามีร้อนก็คือยังไม่มีเย็นถ้ามีเย็นก็คือยังไม่มีร้อนถ้ามีมืดคือยังไม่มีสว่างถ้ามีสว่างก็ยังไม่มีมืดอยู่ในขณะนั้นเวลานั้นบุคคลนั้นความจริงของธรรมก็จะอธิบายได้ในลักษณะอย่างนี้ก็เมื่อจิตใจของเราเฝ้าต่อทานศีลภาวนาก็เมื่อจิตใจของเราเฝ้าต่อคุณงามความดีของใจเหตุเพศภัยอื่นใดย่อมไม่เข้ามาใกล้เหตุเพศภัยอื่นใดย่อมห่างไกลจากจิตใจของเราพอรู้อยู่แก่ใจว่างานนี้เป็นงานรากแก้วของศาสนางานนี้เป็นงานยอดของศาสนายอดของคำสอนที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเรียกว่างานฝึกด้านจิตใจจากหยาบให้ละเอียดจากละเอียดให้ผ่องแผ้วของใจจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้หมดไปงานของใจจึงดูรู้เห็นเป็นธรรมดางานของใจเมื่อเข้าถึงศาสนาจึงดูรู้เห็นเป็นธรรมดาอ๋อนี่คือลักษณะของความจริงที่ปรากฏกับใจของคนโดยทั่วไปเกิดความสังเวชสลดใจเกิดความหดหู่ห่อเหี่ยวใจเพราะอำนาจของการได้ดูได้รู้ได้สัมผัสการปลงวางได้ความเป็นเฉยของใจก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่ดูหูที่ฟังใจที่ได้สัมผัสใดๆก็มีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นงานของความบริสุทธิ์ของใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้รู้อยู่แก่ใจว่าการฝึกการปฏิบัตินั้นมันแย้งมันขัดไปหมดการฝึกการปฏิบัติมันหนักหน่วงทวงความรู้สึกเราไปหมดมันแซงตรงกันข้ามไปหมดกับเมื่อก่อนที่เราไม่ได้เข้าวัดเข้าวากับเมื่อก่อนเราที่ไม่ได้อยู่ในศาสนามันช่างเป็นสิ่งที่เกินกว่าความจริงที่เราจะนั่งอธิบายเมื่อความหมายของจริงมันเกิดขึ้นภายในใจของเราความมหัศจรรย์ใจของเรามันก็บ่งบอกว่าอ๋อตรงนี้เองอ๋อตรงนี้เองที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันลงอย่างนี้เพราะมันมีจุดเดียวกันมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันหมดเมื่อจิตมันลงไปแล้วมันมีความเป็นหนึ่งมีความช่างอนาจจันอนุสาสนีปฏิหารความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นเพราะฟังธรรมแล้วเข้าใจในเหตุในผลอนุสาสนีปฏิหารธรรมเทศนาปฏิหารนั่นคือความอัศจรรย์ใจจากการแสดงธรรมว่าความจริงนั้นเพียงหนึ่งเดียวย่อมกระจายไปสู่ทั้งโลกพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็ต่อไปสู่พระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะจนไปถึงพระอัจฉริจนไปถึงพระสารีบุตรแล้วก็ต่อไปถึงพระติสสะไปเรื่อยๆจนยาวมาถึงเราท่านทั้งหลายในเวลานี้ความกังวานของความจริงคือศาสนาไม่ล้าสมัยไม่ทันสมัยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะต้องอธิบายได้ว่าเป็นของใหม่และของเก่าเป็นของจริงเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราฝึกปฏิบัติอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ความเข้าใจของเราจึงเกิดขึ้นความอัศจรรย์ใจของเราจึงเกิดขึ้นการฟังเทศฟังธรรมจากครูจากอาจารย์จากผู้ที่มีประสบการณ์ของจริงมาตีแผ่จึงง่ายต่อการฟังง่ายต่อการสังเกตง่ายต่อการวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นครูอาจารย์ของเราท่านฝึกท่านปฏิบัติมาเอาชีวิตเป็นเดิมพันสุดเขี้ยวสุดเข็นสุดทรมานสุดยากเย็นไม่ใช่ประเภทสุกเอาเผากินไม่ใช่ประเภทพูดเอานึกเอาด้นเดาเอาต่างก็เป็นความจริงของครูบาอาจารย์ท่านฝึกด้วยสุดชีวิตจิตใจเรียกว่าสลบแล้วสลบอีกฟื้นแล้วฟื้นอีกความจริงที่ออกมาจากใจจึงเป็นสิ่งที่น่า

0: จรรย์ว่าอัศจรรย์จริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้แม้ครูอาจารย์บุพาจารย์ท่านนำมาชี้แจงแสดงเหตุผลช่างเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะพึงปฏิบัติเฝ้าดูความจริงมาเปิดเผยกับใจตนเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างความอัศจรรย์ต่อการฟังความอัศจรรย์ต่อการแสดงจึงปรากฏโดยเหตุผลของใจที่ฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องอาศัยบุญกุศลอาศัยคุณงามความดีอันประกอบด้วยบุคคลสถานที่พิธีกรรมคำสอนอันสอดคล้องด้วยความเข้าใจในการอยู่การไปการมาเป็นอัปจายนะธรรมธรรมคือการนำมาซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูต่ออาจารย์ธรรมคือการนำมาซึ่งเหตุซึ่งผลต่อหมู่ต่อคณะจึงนำพาหมู่เราให้ได้ไปฝึกและปฏิบัติหากจะดูว่าแตกต่างสถานที่บุคคลแตกต่างด้วยสิ่งแวดล้อมเหตุผลของใจเราก็ยอมรับได้เพราะเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจที่นำธรรมะความจริงมาชี้แจงแสดงให้รู้ว่านั้นคือนั้นนี้คือนี้เหตุคือเหตุผลคือผลเราทุกคนจึงเฝ้าดูและเฝ้าปฏิบัติจนจิตใจของเรานั้นงดเว้นเลิกละได้ในที่สุดจากหยาบก็ไปหาความละเอียดจากความละเอียดก็ไปหาความเป็นกลางตาได้ดูหูได้ฟังการสัมผัสใดๆอันต่อเนื่องโดยจิตใจการรู้ได้ละได้เลิกได้ในที่สุดของใจก็เกิดขึ้นอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนที่มีเวลามากบ้างน้อยบ้างที่ตั้งใจมาฝึกมาฝนมาปฏิบัติก็ขอให้เป็นธรรมกับใจของแต่ละคนในวันเวลาที่เรามีอยู่ก็ล่วงเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงที่ท่านทั้งหลายจะได้มีเวลาเปลี่ยนอิริยาบถพร้อมที่จะไหว้พระสวดมนต์ถือบวชในคัมมะปฏิบัติตามที่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติกันมาจึงขออนุโมทนาในการบุญกุศลในคุณงามความดีที่ตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติแม้จะได้มากได้น้อยก็ขอให้เป็นความตั้งใจแม้จะได้น้อยได้มากก็ขอให้เป็นความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่จะพึงได้คือการขัดเกลาจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านให้เบาบางจากอำนาจฝ่ายต่ำทั้งหลายทั้งปวงที่สุดของการวางไว้ได้คือหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลจากอำนาจที่มีอยู่ก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนอนุโมทนาในบุญกุศลโดยทั่วกันสำหรับเวลานี้ศีลใหม่บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอัปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนวิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการค้นขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการแบ่งส่วนบุญอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการร่วมอนุโมทนาสาธุการธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุสุกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความคิดเห็นให้ตรงบุญกิริยาวัตถุทั้ง10อย่างนี้ท่านทั้งหลายได้ประกอบกระทำด้วยดีตลอดมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายกล่าวได้ว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยดีตลอดอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยยังการบวชของพวกท่านทั้งหลายให้ดีขึ้นการบวชนั้นหมายถึงการเว้นการบวชนั้นหมายถึงการทำให้เกิดความแตกต่างจากความเป็นคฤหัสถ์วิสัยจากการอยู่เป็นคฤหัสถ์วิสัยเมื่อเรามาบวชความแตกต่างย่อมเกิดขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ

ขอเจริญพรญาติทั้งโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นการพิเศษสำหรับประเทศไทยของเราคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเปรียบเป็นบิดาของคนไทยทั้งชาติซึ่งพระองค์ประกอบด้วยพระบุญญาธิการเป็นอเนกอนันต์และก็เป็นโชคดีของพระศกนิกรที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์เป็นมิ่งขวัญเป็นลมโพลมใสคือเป็นบิดาของพวกเราทั้งหลายที่จริงอายุสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ตกอยู่ในสามัญลักษณะไตรลักษณ์การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่สามารถที่จะอยู่คงที่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอน ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องตกอยู่ในสภาพอนิจจังทุกขังและอนัตตาหลักสามประการนี้ผู้ใดขบคิดด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดความสว่างขึ้นภายในใจของตนเองแม้แต่ตัวของเราเองก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ทุกๆสัมสัตที่เกิดมาสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตวนอยู่ซึ่งใครถ้ารู้เท่าทันโซ่ตวนตัวนี้ก็จะพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแหวกออกมาได้จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยมีความลำบากน้อยมีความเสียใจน้อยมีความเศร้าโศกน้อยเพราะรู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวเรานั่งอยู่ที่นี้ด้วยก็จะตกอยู่ในสภาพความเปลี่ยนแปลงคือเกิดแก่และเจ็บและก็ตายนี่เป็นหน้าที่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกสันนิวาสนี้ดังนั้นบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงอ่อนน้อมท่านจึงถ่อมตนท่านจึงไม่พูดมากท่านจึงไม่โอ้อวดเพราะรู้สภาพความเป็นจริงสัตว์เกิดมามีหน้าที่อย่างเดียวกันหน้าที่บนโลกนี้และที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แต่ละบุคคลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงจุดนี้เองบัณฑิตท่านจึงรีบฝันฝ่ายสร้างแต่คุณงามความดีเท่านั้นเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรอีกความแก่ความเจ็บความตายล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องเดินฝ่าไปให้ได้โดยไม่มีความทุกข์ความโศกครอบงำจนเกินไปหรืออย่างพระอริยสาวกท่านเดินฝ่าสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความอาหารไม่กลัวดังนั้นบัณฑิตจึงแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้รู้บัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้รู้ก็คือรู้ความจริงที่เราจะประสบที่เราจะฝ่าไปเราจะเตรียมสิ่งต่างๆพละกำลังของเราแค่ไหนถึงจะสู้กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ความเกิดเราไม่ได้ต่อสู้แต่อาศัยคนอื่นเกิดขึ้นมาคืออาศัยท้องของมารดาเป็นที่กำเนิดเมื่อเกิดมาแล้วบิดาก็ตามมารดาก็ตามท่านก็ไม่รู้จะแนะนำเราวิธีใดเมื่อความเจ็บเมื่อความตายมาถึงท่านให้เราก็จริงแต่ให้เรามาแก้ไขเอาใหม่

จะสุขจะทุกข์จะทำคุณงามความดีต่างๆก็ตามเราต้องใช้อุตสาหะและวิริยะด้วยตัวของตัวเองดังนั้นภาษิตอริยสาวกท่านจึงกล่าวว่าโรคไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าเราทนุถนอมมาจนสำคัญมั่นหมายว่าตัวของเราเองแท้ๆถ้าว่าตัวของเราแล้วเราก็จะได้คิดลงไปว่าได้มาจากพ่อจากแม่พบอาการ32จะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามถือว่ามีบุญมีวาสนาเกิดมาไม่เป็นอาภัพบุคคลเหมือนคนพี่คนพิการทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นเราก็ยังบุญหลายมีบุญมีวาสนากว่าเขาเยอะเขาเกิดมาเป็นอาภัพบุคคลเป็นบ้าใบ้วิกลจริตเขาก็เกิดมาเหมือนกันแต่บุญวาสนาเขาน้อยก็เป็นปัญหาของสังคมที่เราเห็นก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะอยากเป็นอยากมีอย่างนั้นแต่ทำไงได้โลกนี้ไม่มีที่เลือกเท่าไหร่แม้แต่ความเจ็บเราจะเลือกเจ็บแบบไหนตายแบบไหนก็เลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นกฎอันนี้แน่นอนเมื่อเราพิจารณาลงไปแล้วจะรู้ว่าตัวเราที่ได้มานี้เพียงพอหรือยังทั้งรูปประพันธ์สันฐานทั้งความอดความทนทั้งวิชาความรู้ต่างๆเราจะจำเป็นจะต้องอาหารอะไรที่ว่ามาเพิ่มเติมในตัวเราในกายเราจิตของเราเนี่ยหรือเราไม่ต้องจำเป็นต้องแสวงหาอะไรก็พอเพียงแล้วนี่คือหลักคิดเบื้องแรกก่อนเราจะทำสมาธิเรามาทำใหม่แล้วเราทำนี้จะเกิดผลอะไรขึ้นแก่เราหรือทำเขาว่าพาทำไปเราก็ทำไปตามนั้นคิดว่าจะได้บุญได้กุศลหนึ่งต้องรู้ว่ากายของเรานี่เปลี่ยนแปลงได้ไหมมีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดมันชำรุดเสียหายขึ้นมาเราจะทนทานไหนทนทานได้อย่างไรคือความเจ็บความป่วยหรือเจ็บถึงเจ็บมากเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนที่เขานอนที่เขานอนจนจะล้นโรงพยาบาลอยู่นั้นสมมติว่าเราเป็นนอนอยู่อย่างนั้นบ้างอ่ะหรืออย่างเป็นพี่เป็นน้องเราเจ็บป่วยอย่างนี้ที่นอนอยู่เป็นเดือนสองเดือนหรือพี่คนพิการถ้าเป็นของเราบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะเลือกได้แล้วแต่บุญวาสนากรรมสั่งสมมายังไงก็ได้รับผลไปตามนั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นจะให้ผลดังนั้นหลักศาสนาท่านจึงให้เชื่อผลของกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทีนี้เมื่อสมมติว่ากรรมเมื่อทำลงไปแล้วเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลแน่นอนถ้าจะพูดกรรมจริงๆกับกรรมเงินก็คือการเกิดนั่นแหละเป็นเหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะทำยังไงกับตัวเราถึงจะไม่วุ่นวายถึงจะสบายใจได้เบาใจได้เมื่อเวลาคับขันกำลังจิตของเราพอหรือไม่ที่จะต่อสู้กับความสุขหรือต่อสู้กับความทุกข์ความไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงหรือความเจ็บความตายที่จะมาถึงจิตของเราเตรียมตัวอย่างไรไว้เมื่อพิจารณาลงอย่างนี้เมื่อมันคับขันเข้ามาจริงๆเมื่อจิตเตรียมไว้พิจารณาไว้อย่างนี้จิตก็จะมีกำลังจิตจะไม่ประมาทจะไม่ไปหลงรักหลงชังอะไรเกินไปจะรู้จักแบ่งเบาภาระด้วยตัวของตัวเองเมื่อรู้ความเป็นจริงเนี่ยนี้จิตก็จะเข้าไปใกล้ที่สุดอย่างสองส่วนทั้งหมดรักก็จะไม่รักมากเกินไปชังก็จะไม่ชังมากเกินไปจิตจะรู้ตามเป็นจริงจิตจะเข้าไปอยู่เป็นตรงกลางคือรักก็ไม่รักหมดชังก็ไม่ชังหมดฉันเรียกว่ามัชฌิมา

ทางสายกลางถ้าไปรักเขาหมดจะเป็นรักลูกรักหลานรักอะไรก็ตามสิ่งของวัตถุที่เราทนุถนอมคือรักหวงจนหมดจะเป็นของใช้ของสอยใครแม้แต่ต้องไม่ได้แตกทำลายขาดวิ่นไปไม่ได้เกิดขึ้นมาก็เสียใจทีนี้เมื่อภาวนารู้พิจารณารู้อย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแม้แต่ตัวเราเองที่เรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นี้เมื่อมันเจ็บมันวิบัติชิบหายหรือตายไปเรามีวิธีการอย่างไรกับเราคือนั่งสงบไปกับพ่อจะถามตัวเองมีเวลามาถามเป็นตั้งกระทู้ขึ้นถามตัวเองก็ตัวนี้สมมติว่าเรามีสิ่งอันหนึ่งที่เรารักเราหวงแหนอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้และกำลังจะมีและคิดว่าจะมีด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เราคิดนั้นมันกลับไม่ดีตรงกันข้ามจิตของเรามีกำลังพอไหมกับสิ่งที่จะผิดหวังสิ่งที่ไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละเมื่อจิตรู้ล่วงหน้าอย่างนี้จิตก็จะไม่เกิดความประมาทไม่ไปหลงชักหลงรักหลงชังจนเกินไปจะรู้ความพอดีจะรู้ความพอดีรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเป็นคนไม่ประมาทรักก็ดีชังก็ดีท่านบอกว่าเป็นที่สุดทั้งสองส่วนคือสุดโต่งไม่รักไม่ชังจะทำจิตยังไงพอปฏิบัติได้พออดทนได้พอต่อสู้กับภัยอันตรายที่จะมาถึงข้างหน้านี่นี่ทางธรรมพูดกับพูดแต่เรื่องกายนั่นแหละกายของเราที่มาอาศัยเขาอยู่นี่มาครั้งก่อนก็เคยพูดว่ากับกายที่เราอาศัยก็เหมือนเราเข้ามาอาศัยศาลาหลังนี้อยู่นั่งฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้กายเราเหมือนนี้อีกไม่นานเราก็ไปละแต่มาก็จะนั่งแสดงอย่างนี้คงไม่ถึงชั่วโมงก็เลิกโยมก็ไปแล้วพรุ่งนี้ก็หนีจากศาลาหลังนี้ไปเปรียบเหมือนกายจิตมาอาศัยกายก็เหมือนเรามานั่งอาศัยศาลาหลังนี้อยู่อาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็ไปที่อยู่ที่แท้จริงของเราไม่ใช่ศาลาหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาอาศัยทำคุณงามความดีมาอยู่ในศาลาหลังเนี้ยก็เหมือนจิตมาอาศัยกายไอ้นี้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกันคือจิตมาอาศัยกายนี้อยู่มาชั่วคราวเท่านั้นคืออายุสัตว์นี่น้อยนิดเดียวเท่านั้นไม่พอด้วยซ้ำก็เหมือนมานั่งอยู่ในศาลานี่ก็เหมือนกันนั่งไม่ถึง2ชั่วโมงเราก็จะจากไปบางคนอยู่ก็อยู่ต่อบางคนก็กลับบ้านไปแล้วบางคนก็มีกิจอย่างอื่นดังนั้นถ้าปักใจคิดดีๆว่าเป็นสิ่งอาศัยเท่านั้นศาลานี้เป็นสิ่งอาศัยกายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยของจิตเมื่อกายนี้แตกกายนี้ทำลายไปจิตตัวนั้นทางภาวนาท่านบอกเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็จะไปตามผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วของคนที่สร้างเอาไว้เพราะกายนี้เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยตอนนี้กิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงกำลังปล่อยให้โอกาสแก่พวกเราทั้งหลายคือมาในโอกาสคือยังไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเองทำวัดสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ทำการงานก็ได้แต่เขาจะให้โอกาสเราไม่นานหรอกเรามีปัญญารู้ล่วงหน้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าญาณสบายอย่างนี้ก็จะสบายไม่นานและความเจ็บความปวดความทุกข์ความเศร้าโศกเหตุการณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงมาหาเราตลอดทั้งดีและไม่ดีทั้งดีและเลวนี่เราถ้ามีปัญญาเราก็จะเลือกเฟ้นในสิ่งที่พอเหมาะพอควรแก่เราจะไม่เลือกไม่เหมาเอาหมดจะมาเลือกเอาสิ่งดีๆในโลกอันนี้ไม่มีใครมาหลงมาเลือกเอาก็ไม่มีใครได้อะไรผลสุดท้ายแม้แต่ตัวเองที่สำคัญว่าตัวของเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าผลสุดท้ายเราก็จะสละคือจะช่วยจะเอาตัวเราเองนี่ไว้ไม่ได้คือเวลามันเจ็บความเจ็บความตายมาถึงเราไม่อยากสละคืนจะต้องสละคืนให้เขานี่ความที่ไม่สมปรารถนาที่

เราสัตว์ทั้งหลายที่ต้องประสบกันทุกคนนี่จะว่าวันพระชิตคฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องมาทนต่อสภาพเหล่านี้ก็ต้องทำความดีไปเมื่อผลสุดท้ายแล้วก็นี่อยู่นี่อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าอยู่แถวๆวัดพระศรีบางเขนเนี่ยนี่กำลังเผากันแหละเผาต่อบางคนก็กำลังจะร้องห่มร้องไห้ด้วยกันนะเดี๋ยวนี้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านยังเรียกว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็นั่งสบายอยู่แต่คนอื่นก็ร้องห่มร้องไห้วัดหัวลำโพงวัดถาดทองวัดอะไรเผาต่อกันเลยเรานั่งอยู่นี่เราก็รู้เดี๋ยวนี้กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่บางคนก็กำลังจะสิ้นใจก็มีบางคนก็กำลังรอญาติจะเผากันละบางคนก็ยังเป็นลมสลบตะไลอยู่จะเป็นสามีภรรยาจะเป็นลูกหญิงลูกชายผีดามารดาตายขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเกิดตายคือนั่งสงบไปเราจะเห็นตัวนี้คือทำจิตจะเห็นความจริงตัวนี้จิตมันก็จะวางเองคือมันจิตมันทนต่อความจริงไม่ได้หรอกมันจะวางรู้สึกจะเบาไปตามแขนตามขาถ้าความจริงถ้าไปคิดไอ้ไม่จริงเนี่ยมันไม่สงบนะเห็นอย่างนี้มันจะเบาไปเองนะคือความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วขณะเรานั่งอยู่นี้คนอื่นเขาตายนี่เรายังโชคดีอยู่ทำไมเราถึงสบายทีนี้ทั้งที่เขาตายเพราะเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ใช่ของเราไม่เสียใจเลยก็จะเห็นความจริงอีกโอ้ถ้าไม่ใช่พี่ใช่น้องเราก็มานั่งอยู่ได้แต่เป็นพี่น้องเรามาไม่ได้อันนี้ญาติตายแล้วไปไม่ได้แล้วนั่งสมาธิไปไม่ได้เด็ดขาดเรามาไม่ได้เด็ดขาดโดยทว่าของเราดังนั้นเขาก็แน่นอยู่มันเลยเป็นเรื่องของใครของมันไปแต่สิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอปนยิโกให้น้อมสิ่งนั้นเข้ามาในตนถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นมาถึงเราทีนี้จิตใจเราจะมีกำลังพอไหมที่ไม่ไปร้องห่มร้องไห้อย่างเขาเห็นไหมเราไปเห็นญาติพี่น้องที่เขาตายนั่นเขาร้องห่มร้องไห้เราไปเห็นก็ดูเฉยๆอยู่อันนี้มาจะสะดุ้งนิดหน่อยแต่คนที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆร้องห่มร้องไห้จริงๆอ่ะแต่เราก็เฉยเสียเพราะไงเพราะไม่ใช่พี่ใช่น้องเราไม่ตกอกตกใจเลยเห็นไหมไปนั่งรถมาเองตามข้างทางไหนมาเคยพิจารณามาบอกว่ารถวิ่งจะเข้านี่ที่สระบุรีมานี่แถวรังสิตรถจะวิ่งเร็วมากแต่เขาก็เก่งนะไอ้พวกวิ่งเร็วอย่างนี้ไอ้ตัวลงข้างทางก็ลงไปไม่รู้ตายรู้อะไรละเกลื่อนกันอยู่คันวิ่งก็วิ่งแตงไปเรื่อยไม่มีโอกาสที่จะจอดดูกันหรอกตำรวจทางหลวงเอาไฟเหลืองไฟแดงเขารีบปรับชนแต่ไม่มีโอกาสได้ลงไปดูทำไมเพราะไม่ใช่รถพี่รถน้องเรารถใครก็จังไม่ใช่ของเราไปดีกว่าก็ได้คิดทำยังไงล่ะมันสุดวิสัยจะช่วยเหลือได้ลงมาที่ทางที่จะลงปากช่องมาลงโคราชลงมาเจอมันเกือบจะมืดแล้วแต่ไม่ถึงกับมืดทางตรงนั้นมันจะเปรียวหน่อยก็มีรถเก๋งคนจากกรุงเทพนี่แหละเขาออกไปต่างจังหวัดมันก็มาอยู่เนินๆเนี่ยแกก็ท้องแก่ด้วยก็จูงลูกกับลูกหญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆจูงอยู่นั่นแกก็โบกอยู่นั่นอาตมาก็บอกไอ้ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ถามคนขับเพราะว่าก็ท่านอาจารย์อย่าเสี่ยงนะว่างั้นอย่าเสี่ยงนะไอ้พวกมันปล้นรถนี่มันทำทุกรูปแบบเอาผู้หญิงมาโบกก็มีเขาว่ะมาว่าไม่ได้หรอกไอ้ลูกเขาก็มีพ่นก็พ่นน่ะบางทีเขาอาจจะมีเหตุก็ได้อ่ะก็เลยถอยไปก็ว่าไงแกบอกว่าแกยืนโบกรถอยู่นี่ตั้ง4ชั่วโมงไม่มีใครจอดรับเอาเขาเลยรถเป็นอะไรหมดน้ำมันเขาจะรีบเข้ากรุงเทพกลัวก็กลัวเพราะมันเปรี่ยวเอาอย่างนั้นว่าให้โยมผู้หญิงอ่ะขึ้นมารถกับลูกแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยเอาจอดทิ้งไว้นี่รถเอาผู้หญิงไปลงไว้ปั๊มก่อนแล้วไงผู้ชายเขาบอกว่าจะกราบข้างซ้ายข้างขวาอยู่ผู้หญิงอ่ะกลัวจนสั่นเลย
พอโบกรถโบกอยู่ตั้ง4 ชั่วโมง

มีใครจอดก็เพราะคิดว่ากลัวจะพ้นนะไม่ใช่ธุระด้วยเอามาแกมาลงไว้ปั๊มน่ะแกก็ยังสั่นอยู่ให้ผู้ชายเอาน้ำมันไปเติมแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะโยมอาตมาก็จะเข้ากรุงเทพเหมือนกันนั่นแหละปลอดภัยนะก็มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารในปั๊มพ่อบ้านเขาก็ซื้อน้ำมันใส่กระติกไปเติมรถผมยิ่งก็มาถึงปั๊มก็มารับอโยมตรงนี้ก็เข้าใจอาตมาก็ออกมาแกก็ถามหาวัดถามหาชื่อไว้ยังไงล่ะไม่เป็นไรเราโยมอย่าไปถามเถอะปลอดภัยแล้วนั้นบางครั้งคนมันคับขันจวนตัวเนี่ยจะหาคนช่วยเหลือก็ไม่มีนั่นเวลาคับขันมานี่ถ้าจะไปคิดไม่พิจารณาด้วยจะไปคิดแต่ภัยอันตรายอย่างเดียวนี่เหมือนกับเราสบายอยู่นี่แหละเราไม่ได้คิดหรอกเวลาธรรมเกิดขึ้นคือเวลาความไม่สมปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือไปเจอในสภาพคับขันอย่างนั้นผู้ที่ฝึกจิตผู้ที่มีกำลังใจที่แน่วแน่เท่านั้นจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่อย่างเหมือนบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ที่พูดกันว่าเศรษฐกิจก็ออกไปถึงบ้านนอกบ้านนาชนบทก็พูดกันหมดคนว่างงานเยอะแยะออกไปถึงวัดถึงวาก็มีคนเขาโลกออกไปก็เป็นปัญหาของสังคมมากถึงคราวคับขันอย่างนี้บางคนรู้จักความทุกข์คือหัดทุกข์เป็นด้วยบัณฑิตท่านทุกข์เป็นนะถึงคราวคับขันท่านจะไม่บ่นท่านจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเขาเรียกบัณฑิตแท้เจ็บหน่อยหิวหน่อยมีเรื่องที่กระทบกระทั่งหน่อยจิตเขาจะไม่เสียง่ายเห็นไหมคนมีปัญญาจะอดทนได้คนไม่มีปัญญาไม่อดทนหรอกมีอะไรก็บ่นโวยวายวุ่นวายคนนั้นคนนี้เราจะรู้ทรัพย์ภายในไม่ค่อยมีเป็นหนี้เป็นสินก็บ่นแล้วจะกินยาตายยิงตัวตายขาดตัวตายไม่ข้ามก็ตายอยู่แล้วเอาตัวเราไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าตัวเราก็หนี้แล้วล่ะนั่งอยู่นี่ก็หนี้กรรมไม่ใช่หนี้ AMF หรอกหนี้กรรมเกิดมานี่เป็นหนี้หมดถ้าเป็นหนี้ก็แต่ได้รอดท้องแม่มาแล้วหนี้อ่ะหนี้แหละหนี้แหละหนี้แหละนะหนี้แหละตัวเรารอดออกมาหนี้แหละเลยหนี้กรรมทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องรับเราจะไม่ได้อันหนึ่งทั้งหมดแต่อันหนึ่งนั้นเราทำเอาได้แต่ยังอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้อันหนึ่งนะว่าเสนียดสลอกข้อลดน้ำมนต์ตลอดเคาะทำให้ค้าขายอะไรร่ำรวยเขาเคยไปหาโยมตลอดเคาะอะไรเขาบอกว่าหนี้สินเยอะพ่อบ้านก็ออกจากงานโยมก็ออกลูกก็สองคนก็คิดว่าโอ้โยมบอกว่าไอ้ถ้าเคาะถ้าเสนียดเนี่ยมันมีมาแต่เกิดบอกอาตมาก็ไม่รู้จะตลอดตัวเองยังไงเหมือนกันว่ากับเขาอย่างนั้นนะคือเกิดมารอดจากท้องแม่มาจำดีๆนะไปบอกเพื่อนด้วยนั่นแหละตัวเสนียดคือเกิดมาเจ็บเกิดมาตายเกิดมาทุกข์มายากมาลำบากนั่นแหละมันเสนียดมาแต่โน่นแหละแก้กรรมก็คือการปฏิบัติอย่างนี้แหละถูกแล้วแก้ทันก็ทันเท่านั้นอย่ากลับมาเกิดอีกถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรือทำกรรมดีไว้เยอะๆถ้าจะมาครูบาอาจารย์ก็แนะนำไว้อย่างนั้นทำเยอะๆความดีรีบทำอย่าประมาทเคราะห์นั้นมันเคราะห์นั้นมันตามมาแล้วทั้งความเจ็บความแก่ความตายและหลายอย่างอีกที่เราไม่สมปรารถนาก็จะรู้อยู่นี่ที่อริยะท่านเห็นอย่างเนี้ยเรียนไปท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ไปตีโพยตีพายเวลานั้นท่านจะแก้ไขในจิตของท่านแก้ไขในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นให้ทันจนชำนาญบางคนอีกคิดมีเรื่องเนี่ยจิตชำนาญพอสมควรเนี่ยหรือว่าทะเลาะกันหรือใจไม่ดีเขาจะแก้จิตไม่ให้ผ่านคืนนั้นแน่นอนให้เสร็จสิ้นบางคนเป็นเดือนก็ยังไม่หายโกรธเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะแต่จิตไม่มีกำลังนั้นสละไม่ได้ขยะมันเยอะเกินไปมันขนไปทิ้งไม่ทันมันก็เน่าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตความไม่สมหวังก็นอนมือกายหน้าผากอย่างนั้นแหละยิ่งเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยหนักเลยอย่างนี้ปัญหาพ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหาเยอะ

ไปเที่ยวให้หลวงพ่อตามวัดตามอะไรรดน้ำมนต์แล้วก็มีอะไรไม่ให้แยกกันไม่ให้หย่าให้ร้างกันไปสวดอะไรมันจะอยู่แล้วเพราะไม่เข้าใจกันนะความเข้าใจต่างหากอยู่ด้วยกันนานถ้าไม่เข้าใจสวดยังไงก็ไม่อยู่รดน้ำมนต์ไม่อยู่เลยถ้าไม่สงสารลูกกันนะบอกว่าท่านหลวงพ่อช่วยบอกแม่หน่อยอย่าให้ท่านว่าคุณพ่อมากนักลูกเขาขายต่อหน้าพระถามจริงๆเหตุมันยังไงแม่นี่ชอบบ่นบ่นกันไปกันมาก็ทะเลาะกันลูกสาวขายแม่มันเป็นหนี้เป็นสินมันก็ธรรมดาแต่กำลังจิตเนี่ยเคลียร์ตัวเองไม่พอที่จริงใครๆก็ไม่อยากทะเลาะหรอกแต่กำลังจิตเนี่ยไม่มีกำลังไม่พอที่จะกระทบกระทั่งสิ่งเหล่านั้นพอจะหลบประคับประคองไปได้มันไม่พอก็ต้องเลยหงุดหงิดเป็นมานานเท่าไหร่เป็นเดือนแล้วใจไม่ดีก็เลยพูดว่าต้นเหตุเคราะห์เนี่ยสลอกเคราะห์สลอกอาตมายังสลอกไม่ได้เลยต้องรอตายอยู่เนี่ยธรรมธาตุว่าขันเนี่ยเราต้องสละคืนแน่นอนนะอย่าไปว่าของเราหมดเราต้องสละคืนยิ่งแต่เป็นโยมผู้หญิงนี่กายอันนี้ก็ยิ่งจะประจานใหญ่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเป็นภัยอันตรายทั้งนั้นเราไม่สนใจจะมีสติปัญญาก็ตามกายของเรานี่มันเกิดมามันประจานเราหน้าตาบุคลิกลักษณะดังนั้นจะต้องมีธรรมคุ้มของเตรียมไว้เพื่อไม่ประมาทบางทีเราเดินไว้เฉยคนอื่นเอาว่าเพศตรงข้ามเราก็จะคิดยังไงไม่ดีกับเราจะไปห้ามเขาได้หรอคนนั้นหน้าตาดีคนนี้ดีคนนั้นอย่างนั้นยังเขาอยากคุยด้วยก็คุยไม่คุยก็ด่าเขาก็ถามเราไม่พูดเขาก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกกายมันประจานเราดังนั้นถ้าว่าจะห้ามตัวเราเองเนี่ยห้ามไม่ได้นะทางกายมีแต่ทางจิตเท่านั้นพอจะพลิกแทงประคับประคองหลบหลีกไปได้เอาสมมติโยมผู้หญิงนั่นแหละสตรีนี่มีบุรุษเข้ามาพูดเป็นลักษณะพาลอย่างเงี้ยถึงเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีคนบางคนบางสถานะบางอาชีพก็ต้องทำงานด้านนี้ตลอดหงุดหงิดรำคาญก็อย่างนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเขียนหนังสือไปที่วัดท่านอาจารย์รับโยมผู้หญิงไหมมารับเอาไปทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขายังหาสถานที่เงียบและสงบคนพลุกพล่านน้อยโอ้ยไม่มีหรอกโยมบอกต้องปฏิบัติต้องดูที่จิตตัวเองนั่นก่อนอย่าแสวงหาสถานที่มากนักคือถ้ารู้กำลังของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะว่าออกไปตรงโน้นถ้าเราจิตมันวุ่นอย่างนี้มันไม่เกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบจะไม่เกิดปัญญาจะคิดอะไรเห็นไปหน้าเดียวหมดขอให้ได้ไปที่สงบที่สงบบางครั้งยิ่งอันตรายด้วยที่สงบบางครั้งก็อันตรายมากเหมือนกันจึงทำมันในบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญให้เราใช้ปัญญาให้มากอย่างนี้อยู่ใกล้นี้ก็มานี่แต่บางคนไปโน้นเข้าป่าเข้าเขาไปหาพระในป่าในเขาไปที่นี่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะดีว่าไปนั่งเอาจริงๆนะกลัวนั่นกลัวนี่พาขึ้นไปป่าไปเขาก็พาไปสงเคราะห์คิดดูแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าโยมนี่กินเจมา2 ปีแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์เออก็ดีแล้วก็ถือศีล8นี้ตลอดคือข้าวเย็นนั้นไม่ทานก็ดีอีกก็ไปขึ้นพาขึ้นไปอยู่บนเขาตอนตกกลางคืนมากลัวคนศีลบริสุทธิ์ถ้าเชื่อว่ามีศีลอย่าไปกลัวนี่ทำมามีศีลทำไมถึงกลัวมันผิดหลักศีลและพลังอธิศีลอยู่ยิ่งดีแต่นี้มันคงไม่ใช่ศีลหรอกแต่ว่าจะไปเอากินไม่กินเนื้อสัตว์เป็นศีลหรือไม่ใช่อ่ะศีลนี่หลายอย่างศีลนี่คือใจศีลแท้ๆนั่นคือใจต้องทำใจให้สงบก่อนถึงจะเป็นศีลนะถ้าลำพังกายนี่ไม่ได้ศีลอันเดียวศีลใจ

ระวังความนึกคิดเนี่ยทำไมมันกลัวมันผลลูกผลพองมีคิดตั้งนั้นแหละถ้าเราคุมศีลตัวนี้บริสุทธิ์คือให้จิตให้นิ่งมันก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลผู้เป็นมันก็เป็นสมาธิทันทีเลยอยู่อันเดียวผู้มีศีลก็เพียรหน่อยก็เป็นสมาธิเมื่อสมาธิจิตมันนิ่งมันก็เห็นเหตุเห็นผลมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาทำอยู่ที่บ้านก็ได้บอกโยมไม่ต้องไปไกลหรอกรับได้อยู่แต่ว่าโยมจะอยู่ไม่ได้อยู่บ้านก็บริสุทธิ์ได้นะทีนี้พ่อบ้านก็ยิ่งไม่มีใครแม่บ้านก็จะหนีไปจำศีลแล้วกลับไปบ้านนั้นก็บ่นเดี๋ยวมันก็ไปแต่วัดมันก็ไปแต่วัดแล้วก็วุ่นละการงานอะไรไม่ทำละเห็นโยมทะเลาะกันบอกว่ามันบ้าวัดก็มีพอบ้านนะด่าถึงวัดไหนมันหน้ามันต้องไปแต่วัดทั้งทีด่าอยู่ใกล้ใกล้ใกล้วัดนะไหนก็วิ่งเข้าวัดวิ่งเข้าวัดพระท่านฉันนนเดียวก็ไปกินหนเดียวกับพระกินมาแล้วก็มาป่วยพอบ้านบ้ากลับจากวัดแล้วก็ป่วยพ่อบ้านก็ว่าหนักบุญก็ทะเลาะกันตอนนั้นไม่ใช่หรอกศีลคือใจหนึ่งเหตุผลเราเหมาะไหมภาระการงานเราทำให้เรียบร้อยแล้วเป็นศีลมาแต่บ้านโน่นคือเคลียร์จิตไม่เห็นเป็นปริโภคกังวลเวลาจะมานั่งเนี่ยไม่ใช่ว่านั้นมานั่งตลอดก็นะเคลียร์แล้วเราจะไปทำความดีความดีนั้นเราจะให้ต่างสถานที่หน่อยจะไปวัดอย่างเงี้ยเราคิดให้ถูกการงานการเดือนงานของเราวางไว้แล้วอยากจะ2วัน3วันยังก็วางไม่หมดอย่าไปคิดนะถึงจะรู้จิตตัวเองอะเมื่อเคลียร์อย่างนี้แต่ไม่มีการมีงานไม่มีอะไรเรามาได้แต่บางคนขอแต่ว่าเพื่อนชวนแล้วก็อยากไปวัดนั้นวัดนี้เห็นแล้วก็อยากไปเกิดกิเลสอ่ะยากไม่ยากฉันจะไปก่อนแล้วบางทีพ่อบ้านไม่ให้ไปมันยุ่งนะถ้าเธอไปฉันต้องไปให้ได้แล้วก่อนน่ะตกลงกับเพื่อนเอาไว้แล้วต้องไปพ่อบ้านก็อะไรวะพูดกันไม่รู้เรื่องจะไปถ้าเดี๋ยวเอาไปก็ไปคือไม่เลยเคลียร์อะไรไว้เลยกลับมาแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพ่อบ้านก็หงุดหงิดแหละงานไม่เรียบร้อยอะไรไปวัดพ่อบ้านก็เลยเข้าใจว่าวัดนี่ไม่มีเหตุมีผลเลยทำให้คนไม่มีเหตุมีผลเลยวุ่นอยู่อย่างนี้ก็จะไปอะไรจะนักหนาที่จริงนะจ๊ะต้องเคลียร์ก่อนอย่างพ่อบ้านลูกหญิงลูกชายหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคลียร์หมดแล้วนะมันจะสบายไปนั่งก็เป็นสมาธิเลยนั่งสบายสามวันก็สามวันกับแต่มีศีลคือมีสัจจะกับตัวเองบ้างคือความพอดีนั่นแหละศีลคือความพอดีเมื่อทำอย่างนั้นมานั่งสมาธิก็จะเกิดง่ายศีลใจจะทานเช้าหนึ่งฌานเพลนหนึ่งก็ตามศีลแปดตอนเย็นวิการโพนี่ไม่เอาเด็ดขาดคือทำอย่างนี้ดีบางคนที่มีบุญมีวาสนามีโอกาสถ้าในขณะนี้ท่านพรรณนาไว้รักษาศีลอุโบสถถ้าคนนั้นตั้งศรัทธาความเลื่อมใสลงในขณะนั้นชำระจิตให้สะอาดผ่องแผ้วแล้วด้วยอานิสงส์ของศีลอุโบสถนี้ขนาดเกิดลมกำเริบคับขันสิ้นใจลงในเพศตอนนั้นนะท่านบอกว่าจิตขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดาท่านก็ภาวนาท่านพรรณนาไว้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นส่วนจริงอยู่นะคือขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้เกิดนะครับว่าวิญญาณจิตนี่แตกออกจากร่างกระทันหันนะว่าจิตตอนนั้นมันบ่มเต็มที่เขาบอกไปสถิตในสิ่งที่ดีมีสุคติเป็นที่หวังคือจิตไม่ได้เศร้าหมองดังนั้นจึงจำเป็นมากดังนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกเอาไว้ว่าไอ้ทำสมาธิเคยถามท่านนะทำสมาธินี่มันดียังไงอาจารย์พอไปนั่งไปมันก็จะสับประงกทุกทีนะพอนั่งไปนานๆเนี่ยผมเป็นทุกทีมันจะหลับบางทีก็ฝันไปเลยอย่างเงี้ยใช่สมาธิหรือเปล่าถามเอาหลับมันจะสมาธิกันวะอย่าไปนั่งหลับดิท่านก็ว่าอย่างนั้นเมื่อสมัยบวชใหม่ๆคือนั่งแล้วชอบหลับมันก็รู้สึกไปนั่งในป่าช้าอย่างเงี้ยก็กลัวล่ะแต่หลับไปไม่กลัวแล้วก็จับได้ทีนี้คนนอนหลับทำไมไม่กลัวแต่ถ้าไม่หลับต้องกลัวนั่นกลัวนี่เจริญคาถา

เขาไปนั่งในป่าช้าก็กว่าเรียนเอาคาถามันกลัวขึ้นมาจริงๆเจริญอะไรมันก็พูดไม่ถูกหรอกคนกลัวคาถาอะไรคาถาอะไรมันว่าไม่ถูกอรหังยังว่าไม่ถูกเลยคนกลัวไม่มีความหมายพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปเลยหลายวันหลายวันเข้ามันก็เกิดความรู้เอ๊ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยคนตายก็ตายคือไปนั่งบนอีกบนศพเก่าๆเขาก็ไม่เราจะหลับไปอธิษฐานนอนไปเนี่ยจำวัดไปอธิษฐานก็ไม่เห็นได้ฝันเห็นคนตายอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือทำใหม่ๆเมื่อก่อนเขาไปยืนเฉยๆในป่าช้ายืนสัก30นาทีขาสั่นแล้วก็ออกมาคือมันสั่นมากเกินไปเดินออกมาก่อนพรุ่งนี้ไปอีกท่านบอกว่าเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดธุดงควัดนะพรุ่งนี้ไปอีกยืนเนี่ยได้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็รู้สึกมันความกลัวเนี่ยลดน้อยลงเที่ยวอยู่นั่น14 15วันค่อยนั่งคือไม่ออกแล้วทีนี้อธิษฐานแล้วมันเกือบครึ่งเดือนแล้วทีนี้ลองจะอยู่เลยแต่ไม่กล้านอนนั่งอยู่นั่นจิตมันจะระวังเต็มที่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าไม่กลัวนะมันก็นอนแล้วคนเรามันหลับความกลัวนี่ทำให้ไม่นอนนั่งจนสองสว่างในป่าช้าอาศัยผีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะนะไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อผีก็นอนไม่ได้เหมือนกันนะผีไม่ให้นอนคิดเดี๋ยวมารู้เดี๋ยวนี้เวลาโยมไปนั่งปฏิบัติบางครั้งบางคราวไปต่างสถานที่จะเกิดความกลัวนั่นแหละคือศีลเนี่ยยังไม่นิ่งพอชำระศีลคือจิตนั่นซะมันจะแฝงไม่แฝงนะวิญญาณมันจะออกวิญญาณมันจะออกไปเป็นภาพเข้ามาผู้ที่นั่งสมาธิบางคนจะมีนิสัยอย่างนั้นเวลานั่งนั่งนั่งนั่งไปเหมือนมีคนเดินมาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้อยู่นี้ไม่มีอะไรมาหรอกเนี่ยไปนั่งยาวๆอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมาหาแต่ระวังคนเดียวที่เราต้องการฝึกหัดฝึกคนเดียวอยู่บ้านอะไรบ้างๆเราหัดเรานั่งคนเดียวได้เจ็บคนเดียวตายคนเดียวนะไปนั่งอยู่กับเพื่อนยังไงก็ได้ฉันไม่กลัวคุยก็กลัวยังไงนั่งอยู่คนละมุมอย่างนี้สามสี่คนจิตมันอาศัยกันลองฝึกเดียวๆดูเพื่อนก็ไม่เอาเลยเชื่อบารมีเชื่อศีลเชื่อจิตของเราเลยนักปฏิบัติถ้าจะกัดฟันสู้พอดีนั่งอยู่นั่นประมาณ 4-5 คืนคืนที่3ก็พอไว้คืนที่4มันเต็มที่แล้วนะนั่งในป่าช้านั้นถ้าจะนอนก็กลัวมันก็เลือกกลัวเหมือนกันว่ะ มันจะกลัวไม่ได้นอนนะทีนี้ไม่ได้กลัวผีละคืนที่3เต็มที่แล้วคนเราไม่ได้นอนคืนที่4มันไม่เอาละทีเนี้ยยังไงก็นอนก่อนไม่ต้องนั่งยืนก็จะหลับฉันข้าวอยู่จะฝันไปด้วยมันง่วงคือเต็มที่ความกลัวถึงที่สุดมันหายเองเมื่อถึงที่สุดของมันทุกอย่างเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดนะจำคำนั้นเอาไว้ท่านทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกมันถึงแล้วมันจึงไม่ทุกข์อีกเห็นพระองค์ท่านก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นแบบถึงที่สุดแล้วทุกในโลกนี้จะไม่มีอะไรเกินนี้เด็ดขาดถ้าพูดทางกายแต่ทางจิตพระพุทธองค์ท่านมาระลึกถึงตอนที่เป็นพิธีแรกนาขวัญที่ล่มบ้านท่านเข้าปฐมฌานท่านมาคิดได้ตรงนี้ก็คือทำจิตให้สงบแต่กายนั้นถึงละเพียรไปกันนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรท่านจึงถอยมาฝึกเรื่องจิตให้จิตรู้ให้จิตนิ่งก่อนให้จิตเกิดความสงบขึ้นก่อนได้ความรู้จะตามมาเองท่านจึงแน่ใจคืออุบายทำให้จิตสงบนี่ต้องเป็นเบื้องแรกก่อนจะเป็นศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่ฌานก็อยู่นี่อยู่ที่เดียวนี่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องหาอุบายตัวนี้ก่อนเหมือนคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีทุนทรัพย์ก่อนคนไม่มีทุนทรัพย์คิดเฉยๆทำไม่ได้

เป็นตึก100 ชั้น200 ชั้นก็ตามเขาต้องมีทุนก่อนไม่ใช่คิดจะเอา100 ชั้นแต่ไม่มีคือสมาธิคือจิตสงบต้องเอาตัวนี้เป็นทุนก่อนไม่ต้องไปคิดได้หรือไม่ดีหรือไม่ดีไม่ต้องคิดแต่เพราะว่ามันเป็นทุนตัวนี้ต้องเพียรพยายามหน่อยเหมือนการศึกษาเราเรียนเราเพียรมาก็เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพื่อเป็นทุนเราอดตาหลับขับตานอนท่องบทตำรับตำราพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามผู้พ้นอยู่ในตำรับตำราจะรู้ว่าเป็นความเพียรสูงมากก็เพื่อจะเอาสิ่งนี้เราถึงเพียรเพียรมามันยากที่แรกมันก็ยากยากมันก็ไปหาง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยมันก็พอมีผลสุดท้ายมันก็จบสิ้นกันแล้วก็เบาโล่งเห็นไหมขณะเรียนขณะฝึกอยู่ก็เหมือนกันทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็ตามต้องใช้ความเพียรสูงเพราะเราจะทำงานใหญ่ไม่งั้นก็ไปวิจัยตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปก็ไม่ต้องไปเพียรอะไรมากอะไรยากขายกล้วยปิ้งข้างถนนก็พอใช้อยู่แต่เราทำถึงขนาดนี้แล้วความคิดของเราต้องพอเพียงพอดังนั้นเมื่อสรุปสมาธินี่จึงจำเป็นสำหรับญาติสำหรับโยมสำหรับพระภิกษุที่บวชใหม่บวชเก่านี่ต้องมีประจำไม่ให้ขาดแล้วเนี่ยพลังสมาธิหมดจิตหน้าจะหิ้วเข้าทันทีอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายคนไม่มีพลังตัวนี้เกิดเรื่องอะไรก็ถือมงคลตื่นข่าวได้ง่ายหิวมากง่วงมากเจ็บมากอะไรก็ไม่ไหวหมดถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นให้รีบหาความสงบหาที่วิเวกและทำจิตสงบเสียเรื่องนั้นก็จะหายไปคือจิตมันจะลวนเราเองจิตมันจะแว้งเราเองอ่ะหงุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรอ่ะจิตใจไม่แช่มชื่นเลยเรารู้แล้วว่ากำลังมันหมดแล้วเหมือนฐานโทรศัพท์มันจะหมดมันเตือนเราเลยเราต้องชาร์จใหม่แล้วคือความหงุดหงิดของคนบอกถึงฐานสมาธินี่ล่อยหลอลงไปแล้วอิจฉาริษยาอะไรที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่อย่างนี้หมดมันเตือนเราจิตมันจะหมดแล้วนะเห็นไหมไฟฐานโทรศัพท์นะมันจะเตือนไฟมันจะหมดมันเดี๋ยวแค่พริบชี้แดงถี่ๆตึ๊บๆๆๆกระแดงแล้วมันบอกให้ชาร์จใหม่แต่จิตเราทีนี้หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญก็แสดงว่ามันหมดเหมือนกันนะต้องชาร์จใหม่ยิ้มทำคุณงามความดีอะไรใหม่หรือมีสติรู้เท่าทันต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตนานเราจะไม่ทิ้งไว้นานเราจะชำระสะสางหรือปัดฝาดเสียมันก็จะสะอาดขึ้นมากำลังก็เหมือนเดิมขึ้นมาใจก็สบายนี่จะพูดเพื่อพื้นฐานด้านสมาธิคือทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเป็นกำลังแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ได้จะทำอะไรได้หมดนะทีนี้จะรู้เองนะเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองจะมีความพอดีพองามนะรู้สึกว่าใจถ้าสบายทานอาหารทานอะไรก็ทานข้าวนี่ทานกับอะไรก็ได้กินง่ายๆนอนก็ไม่ไปคิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญถ้าจะนอนก็นอนเลยจะมีกฎมีกติกามีระเบียบกับตัวเองแน่นอนผู้มีสมาธิไม่ใช่คิดอันนี้นะไปทำอันนู้นคิดว่าจะอยู่บ้านแล้วก็ไปโน่นนี่คือจิตยังไม่เข้าล่องเข้าลอยพูดอันหนึ่งทำอันหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไม่สุดก็ไปคิดเรื่องใหม่อีกเป็นคนมากเรื่องอะนะคือทำให้เรื่องน้อยลงมันก็จะเสร็จเป็นอันเป็นอันไปและมีญาณทัศนะที่กว้างด้วยบางทีต้องอาศัยเวลากว่าจะได้ผลมาไม่ใช่ทำวันนี้คืนนี้จะสำเร็จเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์ก็มีบ้างอยู่หรอกแต่สมัยพุทธกาลโน่นแต่ทำอะไรที่เร็วๆก็ไม่ค่อยดีหรอกอาหารการกินเหมือนกันอะที่เขาขายตามร้านตามอะไรอะเป็นแกงเป็นถุงอะไรอะเหมือนกับต้มเหมือนกับที่เราทำเราเองหรอกแต่ก็กินได้ทานได้จิตเหมือนกันหัดฝึกได้ตัวเองหัดได้ความทุกข์ความลำบากบ้างมีพระสงฆ์ที่ฝึกกุกิจกันบางครั้งก็ไม่ทานไม่ฉันถึง2 วัน 3 วันบางรูปก็5 วันอย่างนี้บางรูปก็7 วันบางรูปก็ถึง10 วันผู้ทำความเพียรความจิตทางจิตเนี่ยต้องลดอาหารให้กายนี่เบาอย่างยิ่งจิตกับจะมีพลังถ้าอาหารมากนอนมากอาหารมากเนี่ยความง่วงจะมากจะนั่งไม่ได้นานหรือนั่งก็ไม่มีนั่งอะไรหรอนั่งเขาเรียกนั่งไม่มีวิตามินอ่ะถ้าเป็นอาหารมันก็ไม่เป็นของไม่น่ากินอ่ะสมาธิไม่

วิตามินอ่ะคือกินมากไงกินอิ่มๆนั้นก็ไปนั่งก็เข้าล็อกมารกิเลสเลยนั่งไปก็เห็นนั่นเห็นนี่มันอิ่มอ่ะแต่ถ้าคนหิวนั่งจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่เห็นจิต

มีอาหารอะไรกินเป็นเม็ดอ่ะมีอาหารกินเป็นเม็ดกินไม่ให้อ้วนก็ได้เขาอ่ะเม็ดแล้วแพงเราหัดทำเอาของตัวของเราเองแหละเป็นจิตล้วนๆหนึ่งจะต้องหาวิธีทำยังไงให้จิตมีพลังก่อนพลังไม่พอถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยข้างหน้าจะลำบากมากขณะอารมณ์นิดๆหน่อยๆยังทนไม่ไหวถ้าเกิดหนักกว่านั้นเราจะทนไหวเหรอก็พูดกับพระเนนอยู่ที่วัดญาติโยมเหมือนกันก็ทนต่อความง่วงนิดๆหน่อยๆสมมติว่าเราสมาทานอย่างนี้ถือในชัตติทุดงอย่างนี้นะไม่นอนกลางคืนอย่างนี้นะต้องมีสัจจะหน่อยอย่างถือไม่นอนศีลอุโบสถอย่างนี้เขาจะรักษาทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้นอนเพื่อเขาจะไม่นอนยาวคืออาจจะพิงบ้างแต่ไม่ถึงกับจะนอนให้อิ่มก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงจะได้ผลเร็วศีลอุโบสถนี่เป็นเบื้องต้นนะก่อนญาติโยมถือวัดก็ไปอย่างนี้แหละแต่กลางคืนจะไม่ให้นอนนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็อนุโลมให้บ้างแต่ให้มาตั้งสัจจะก่อนจะเพียรเอาชนะตนเองจะนั่งก็ตามจะยืนจะทำได้ก็ได้แต่อย่านอนเอาชนะความนอนนั้นให้ได้คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นแสงเงินแสงทองขึ้นถือว่าเราชนะมารนะวันนี้คืนนี้เราชนะแล้วจะไม่สงบก็ตามนะไม่สงบก็ตามวิธีคือเราไม่ได้เอาความสงบที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเราจะเอาชนะมารตัวนี้คือความง่วงความง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นก็เรียกตาข่ายเป็นอวนดักปลานะความง่วงอ่ะมันจะดักจิตไว้หมดไม่ให้เกิดปัญญาทีนี้เอาชนะอันหนึ่งก็ชนะอันที่สองไปเรื่อยๆจิตก็ถึงความสว่างนอนสองคืนสามคืนทีนี้ไม่ได้นอนอ่ะสามคืนนี่ค่ำมาถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเราไม่เลิกแล้วนะไม่เลิกคืนใหม่คืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่ก็เอาอีกสามคืนเท่านั้นแหละถ้าจะปฏิบัติเอารู้นะคนเรากำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาจะมีแค่ไหนในสามคืนเท่านั้นก็จะรู้กำลังของตัวเองว่าควรจะทำแบบไหนกับตัวเขารู้วิธีทำกับตัวเองก่อนจะไม่ว่าเขาพานั่งก็นั่งไปเรานั่งเรารู้ด้วยว่าเราจะนั่งยังไงพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีไหมบางคนก็สามสิบนาทีบางคนนั่งได้ถึง 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้โครงสร้างไม่เหมือนกันแต่บางคน10นาทีก็พอแล้วพระอยู่ที่วัดเหมือนกันมันก็นั่งได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเขาบอกว่าเขานั่งไม่ถึง30นาทีทุกทีเขาบอกว่าเขาไม่มีบุญมีวาสนาแล้วนั่งไม่ได้มันปวดเขาบอกแต่10นาทีแรกๆเนี่ยเขาจะสงบนิ่งเต็มที่เลยหลังจากนั้นจะไม่ได้เลยเขาบอกมันก็ดีแล้วมันสงบแค่นั้นก็เอาแค่นั้นจะไปเอาไม่มากมายรู้จักน้อยรู้จักมากคนที่เขานั่งได้สัก3ชั่วโมงกับเรื่องของเขา10นาทีเนี่ยมันของเราแน่นอนน่ะมันสงบแล้ว30นาทีน่ะของชั่ว3ชั่วโมงอ่ะของเขาแล้วไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องจำเป็นว่ามากแต่บางทีน่ะเหมือนตัวเราเนี่ยเวลาทานอาหารบางคนมันหิวเนี่ยจานใหญ่ๆนี่หมดแต่บางทีละ4-5คำก็อิ่มแล้วเรารู้สึกว่าอิ่มเลยไม่ได้ว่าทานเยอะๆนะเอาอิ่มไม่ใช่ตอนนั้นมันหิวแล้วนะการแก้ความหิวบางที2จานใหญ่ยังหิวอยู่ทั้งวันก็มีเพราะว่าพระนี่ชอบเป็นพระที่บวชก็ไปฝึกนี่ชอบเป็นบวชใหม่ๆนี่ไม่หิวหรอก 6-7 วันนี่ไม่หิวแต่หลังจากนั้นล่ะอันตรายเลยทีเห็นอะไรเลยอยากฉันหมดเลยแต่อย่างนี้มันอยู่ป่าก็ดำเนินกันอย่างนั้นเมื่อได้กำลังตัวนี้แล้วทำยังไงก็ได้แหละทีนี้ทำยังไงก็ได้เมื่อจิตมีสมาธิแล้วควรแก่การงานหมดควรแก่การนึกคิดจะต่อสู้อุปสรรคยังไงตำรับตำราบางสิ่งต่างๆจะมีความจำที่ดีมากแต่ความทะเยอทะยานตั้งจิตเอาไว้สูงนี่ก็อันตรายเหมือนกันคือตั้งไปด้วยแก้ไขไปด้วยไปตั้งไว้สูงยาวไกลเกินไปจะเป็นอุปสรรคคือมันจะ

ของหลักไตรลักษณ์ไปเราเรียนดูเรียนภายนอกถ้าเราเรียนภายในตั้งอกตั้งใจเหมือนกับเราทำภายนอกเราอาจจะเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วถ้าเราเอาใจใส่เราถึงขนาดเราคอยเข่งกับตำรับตำลานะเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องจิตของเราอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วเราจะไม่ได้วุ่นวายอย่างเงี้ยแต่นี่มันทางโลกเขาเรียนออกเขาเรียนขึ้นไปสูงเขาไม่ได้เรียนลงนะเขาจะให้เรียนศึกษานี่มหาวิทยาลัยจะส่งคนเรียนขึ้นไปบนแต่ลงนี่เขาไม่ได้สอนเอาไว้ลงจะทำยังไงเรื่องของเธอเองทีนี้แต่เรียนให้สูงแต่หลักธรรมท่านเตรียมให้รู้ทางลงของมันเมื่อจิตไม่สมปรารถนาเมื่อจิตเกิดความขับขันเมื่อจิตเศร้าหมองเราจะมีวิธีแก้ไขจิตของเรายังไงที่จะแก้ได้ก็ด้วยอาศัยการบำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเท่านั้นพอจะแก้ไขตนเองทำยังไงตัวเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองทำยังไงเราจะไม่ให้ตัวเรานี่เป็นที่หนักอกหนักใจหรือเป็นที่ลำบากของผู้อื่นตัวเรานี้เราช่วยเหลือตัวเองของเราได้หรือไม่ถ้าเกิดขับขันขึ้นมาเรามีวิธีการคิดกับตัวเราอย่างไรเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีนั่งชั่วโมงหนึ่งก็คิดพอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีเมื่อมีมาเกิดไม่มีทำไงอ่ะนี่คือภาวนาค้นคิดหาวิธีซะก่อนตัวเราเนี่ยจะต้องทำจุดไหนก่อนแล้วเราจะเอาอะไรในตัวเราทีนี้ให้ความสุขให้ความสบายให้ความสงบแก่เราจะให้ได้แค่ไหนเราให้คนให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับความสงบบ้างความวิเวกบ้างเราให้ไม่ได้หรือแล้วถ้าเราไม่ให้เราแล้วเราจะให้ใครเป็นผู้ให้ความสุขเหล่านี้นั่งสมาธิมีเงินจ้างให้คนอื่นนั่งให้เราก็สงบอยู่บ้านมันก็คงไม่มีอ่ะมันก็มีขายกันแล้วทุกข์ขึ้นมาไปซื้อถุงหนึ่งมาหายทุกข์ไม่มีอ่ะดังนั้นบางสิ่งเราต้องทำเอาเองเหมือนกินเองเคี้ยวเองกลืนเองนอนเองสุขเราก็ได้รับผลเองเวลาทุกข์เราก็ได้รับผลเหมือนกันแต่จะสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็พอประคับประคองจิตไปได้นี่ทำท่านก็เน้นตรงนี้เมื่อเวลาคับขันเมื่อบ้านเมืองข้าวหยาบหมากแพงอย่างนี้เราก็ประหยัดอดออมที่บ้านเราช่วยก็ได้ชาติกินมากกับทานน้อยลงรู้ปรับตัวภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ประหยัดอดออมหน่อยอยู่กับที่ให้มากใช้ความคิดประเทืองปัญญาให้มากการนี้ต้องใช้ความอดความทนขันติชาติบ้านเมืองกำลังต้องการความอดทนความอดกลั้นและสติยับยั้งเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นกับตัณหาสติยับยั้งให้ได้จึงจะไม่เกิดภัยอันตรายต่อตนและคนอื่นไม่งั้นมันจะหงุดหงิดคือสติไม่จำเป็นต้องว่าเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกสติไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่อ่ะสติเพียงยับยั้งเมื่อเจอเหตุที่มันสะดุ้งใจอ่ะเราจะไปล่วงทำบาปทำกรรมเพียงยับยั้งคิดได้หยุดชะก็เอาความอดทนนี่เข้าไปประกอบด้วยให้อดได้เดี๋ยวนั้นอดแล้วก็ทนได้ด้วยนะไม่ใช่อดแต่ทนไม่ได้สติต้องไปช่วยยับยั้งอดทนเดี๋ยวนี้จะขาดกันมากยามอย่างนี้เราก็รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ต้องอดทนสูงความอดทนนี้จนเหมือนกันนะหาไม่ค่อยมีนะบางครั้งมันทนไม่ไหวก็ไม่ได้ซื้อเลยหาปฏิบัติเราฝึกเอายังไงก็ได้ต้องกัดฟันก็กัดมันนะเราจะไม่คิดเรื่องนี้เราจะไม่ทำในสิ่งนี้เราจะไม่ว่าให้เขาเราจะไม่ด่าเราจะไม่ว่าให้เขาเด็ดขาดหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็ใช้ได้อดทนในอดกลั้นสงบทันทีถ้าอดไม่ได้ก็โพ่งออกไปคำเดียวก็หมดบ้านเลยการงานหน้าที่การงานก็หมดเลยเจ้านายอยู่กันดีๆมาเอาเป็นไงล่ะลูกน้องด่าเจ้านายเขาละมันทนไม่ไหวอ่ะดังนั้นต้องมีเพียงพอความขันติความอดทนเนี่ยต้องมีบางทีเลยไม่ใส่ใจอ่ะถ้าใส่ใจให้ดีสิ่งนี้จำเป็นมากอริยทรัพย์นั่นทรัพย์ภายในแต่คนไม่ค่อยจะมีใช้

ไม่มีจะเผื่อแผ่กันเราเนี่ยอดทนให้คนนั้นอดทนให้คนนี้อะไรเขาล่วงเกินเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจด้วยกิริยาเราก็อภัยให้เขาซะคืออดเขาจะไม่ชอบเราเขาจะว่ายังไงก็ช่างอ่ะเรามีอันนี้มีทุนอันนี้ใช้สอยให้เหลือเฟือหน่อยอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในบ้านเมืองครับขันทรัพย์ภายในไม่ค่อยจะมีใช้คือขันติความอดทนและสติการยับยั้งใจยับยั้งคือไม่ทำขนาดนั้นคือไม่ไปด่าเขาขนาดไม่ว่าให้เขาขนาดนั้นแม้แต่เขาทำผิดอยู่ต่อหน้าจะว่าตอนนั้นเท่านั้นหันหน้าไปทางอื่นจ้ะว่าก็ให้มันสงบไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่นี่คือวิธีทำผิดตรงนั้นก็ว่าตรงนั้นเราไม่ว่าละรู้มันผิดได้กลับจะดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเขาฉะมาก็ฉะไปเลยก็อ้างนั่นอ้างนี่กันก็วุ่นวายโดยเฉพาะเป็นหนี้เป็นสินกันนี่คนขอก็กลัวคนกลัวคนเจ้าของเงินกลัวลูกหนี้ไปดีก็ดีก็เห็นไปบ่นกันเยอะนางนั้นเบื้องต้นทำสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งหรือทำให้จิตมีพลังมันจะมีสัญญาณเตือนมันขี้เกียจขั้นเนื้อขั้นตัวไม่อยากพูดหงุดหงิดลำคาญให้รู้ว่าสัญญาณฐานมันหมดแล้วสมาธิเตือนนั้นหมดแล้วอย่าชะล่าใจถ้าปล่อยไว้นานๆก็หมดเลยเป็นฐานเสียไปเลยอ่ะเสียดังนั้นจะให้ขาดไม่ได้เพราะตัวเราแท้ๆทำไมสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองไม่ได้เราไม่ทำให้เราแล้วเราจะให้ใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้ทำแทนกันไม่ได้เจ็บเองปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเวลาเจ็บต้องเจ็บเองแม้แต่ความตายจะมาถึงเราต้องตายแต่คนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมายืนมองดูเราเฉยๆเท่านั้นมีสัจธรรมของจริงของจริงเลยตัวนี้พยายามอย่างอยู่อย่างนี้นั่งกับพ่อถามกันอยู่แต่ว่าเราเข้าห้อง ICU ไปเลยก็มาบ่นกันไม่รู้จะรอด2วัน3วันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็มีแต่เราเท่านั้นจะรู้ตอนนั้นว่าเราเจ็บเราปวดเวทนาแค่ไหนนั่นแหละตัวเราจะได้โดนล้วนๆเลยนะเดี๋ยวมาพูดอยู่นี่ก็จะโดนเหมือนกันยามตัวนั้นแต่กำลังเราจะพอไหมช่วงนั้นเราต้องคิดนั่นตัวนี้นี่มันสบายอยู่นี้ไม่ได้คิดหรอกแต่ถึงเราเป็นเขาแล้วไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เขาเอาเข้าในห้องไอซียูนะมันหายลมหายใจมันจีหมดก็ต้องมาเพิ่มลมปลอมให้เอาลมเขาไปช่วยเมื่อถอดลมเป็นไงถอดลมก็ตายยี่เขาบอกอ่ะนั่นน่ะตัวเองต้องยอมสละคือนั่นน่ะปัจจตังปัจจตังเวทิตโภวินยูหิผู้ปฏิบัติพึงรู้เฉพาะตัวจะเจ็บจะกัดฟันตะตุรนทุรายยังไงต้องทำเอาเองตัวนั้นไม่มีใครช่วยมีแต่ไปยืนดูเฉยๆนี่เรามาคิดว่ากำลังเรามีเท่าไหร่นี่ไม่ไปพูดถึงตอนนั้นนี่เรายังมีชีวิตอยู่จะต้องประคับประคองในหน้าที่การงานต้องกระทบกระทั่งบางคนก็กำลังจิตก็ยังไม่พอเลยหัวเสียฉุนเฉียวไปละหลายอย่างดังนั้นกำลังสมาธินี่จึงจำเป็นใช้ได้ทั้งเป็นอยู่และตายไปเมื่อเวลาครับขันจริงๆครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าของหลวงปู่เสาท่านเวลาท่านจะมรณะท่านนั่งอย่างนี้นะเข้าสมาธิท่านจะนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้พับไปอย่างนี้คือคอพับไปคือสิ้นใจละไม่ได้ทุรนทุรายอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าเอาเงินกูมาตอนจนสิ้นใจเอาเงินข้ามานี่ถ้าคิดย้อนหลังนะว่าเราภูมิใจในตัวเราเองหรือยังและเชื่อตัวเราได้หรือยังสมมุติว่าเราจะเป็นคับขันในกลางค่ำกลางคืนจะเป็นเดือนนี้ปีนี้ปีหน้าก็ตาม เราเตรียมตัวไว้อย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในการข้างหน้านี้

คิดอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาเมื่อภาวนาแล้วก็จะรู้ว่าเราจะเดินไปยังไงเราจะทำยังไงกับเราก็จะรู้คำว่ารู้ตัวนี้ก็คือจิตมันคิดอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเอามาคิดตัวนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราไม่รู้เดือนสัปดาห์หน้าเดือนหน้าไปนี้เราไม่รู้หรอกแต่คนเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ผู้ฝึกตัวต้องรู้ล่วงหน้าไปก่อนเรียกว่าญาณทัศนะเกิดเราเป็นอะไรนั้นใช่ไหมทำการทำงานนี่ไม่ต้องเก็บออมต้องประหยัดต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เยอะๆไม่ต้องใช้ฟุ่มเฟือยอย่างเนี้ยเวลาการข้างหน้าของเราจะไม่แน่นอนเราจะไม่ฟุ่มเฟือยเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างเงี้ยของไม่พอซื้อก็ไม่ซื้อของไม่พอฟุ่มเฟือยเราไม่ฟุ่มเฟือยจิตก็จะรู้ประเทศชาติบ้านเมืองเราถ้าทำอย่างนี้จิตมีสมาธินี่ช่วยชาติได้นะช่วยได้เยอะเลยช่วยเศรษฐกิจได้ด้วยอย่างนั้นว่าทำกรรมฐานอย่างนี้ลองนี่แหละทานตั้งแต่เช้าแล้วก็ทานเที่ยงทานเพลอย่างเงี้ยมันพระทำอย่างเงี้ยทุกวัน8ค่ำหรือ15ค่ำเราสมาทานซะนะวันนี้ข้าวเย็นเราไม่ทานอาหารเย็นเราไม่ทานเลยเราจะทำสมาธิของเราในวัน15ค่ำนี้อาหารเย็นมื้อหนึ่งอะนะคนหนึ่งหลายดังนะไม่ไปนั่งกินกันต้องกินหลายพันอย่างนี้กินทิ้งกินขว้างไปเฉยๆมันก็สิ้นเปลืองไปอย่างแต่คนมีสมาธิจะไม่เป็นอย่างนั้นเห็นคุณค่าแม้แต่เสื้อแต่ผ้าอย่างนี้เห็นคุณค่าเหลือเกินอาหารการปกการฉันจะเห็นคุณค่าหมดแม้แต่กายของเราเนี่ยเห็นค่าเห็นราคาขึ้นมาเลยเมื่อจิตมีสมาธิเห็นชัดเจนอยู่นี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะคือเห็นว่าจะต้องประหยัดแต่ต้องอดทนจะต้องแก้ไขจนแก้ไขหมดแล้ว อย่างจิตอย่างนี้ยังไปรักใครมากยังไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาริษยาใครอยู่ทางตาแล้วนี่เราเห็นใครเนี่ยจะไปชอบแต่ทุกว่าไปเห็นนั่นเราทำใจไม่ได้ก็ตามดูจิตอ่ะที่ว่าบอกว่าภาวนานี่ตามดูจิต จิตเราขณะนี้ก็ย้อนไปเราเห็นสิ่งใดใจเรานี่สบายเห็นสิ่งใดนั้นอยากได้เห็นสิ่งใดที่เราเกลียดที่สุดก็ย้อนไปเห็นสิ่งใดที่เราทนไม่ได้เห็นบางทีก็เห็นบางทีก็นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีความรู้บางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกันดังนั้นเมื่อรู้ทางกายอย่างนี้ที่เราจะควรบำรุงรักษากับตัวเราแล้วให้อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอดีอย่างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้เป็นพระวินัยพระภิกษุต้องอาศัยปลีแข้งอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้งคือออกบิณฑบาตบิณฑบาตน้ำพอฉันท่านก็ฉันแค่นั้นเมื่อก่อนพระสงฆ์นี่ลำบากมากบางทีก็ได้ข้าวเปล่าๆก็ต้องทานข้าวเปล่าๆนะจะไปเรียกไปขอไปเอาอาหารอย่างอื่นนั้นไม่มีมันก็ช่วยไปได้เยอะถ้าโยมทำทุกวัน15ค่ำเดือนหนึ่งจะมี2ครั้งทำสมาธิช่วยเศรษฐกิจไทยนี่ได้ไม่ต้องไปบริจาคอะไรมากมายหรอกไม่ต้องบริจาคเป็นเงินก็ได้นั่งทำสมาธินี่ช่วยได้เยอะเลยอย่างสถานที่ไหนเคยไปเที่ยวก็จะไปซะวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดรถไว้ที่บ้านช่วยได้เยอะดังนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระองค์ไม่ได้บังคับใครทำก็ทำไปดีนะ บริจาคช่วยกันแต่เราไม่บริจาคเราก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะทำด้วยความรู้ช่วยด้วยปัญญาตัวนี้อาจจะไม่มีชื่อมีเสียงประกาศกันทางข่าวทางหนังสือพิมพ์ก็ตามแต่คนที่ทำนั้นช่วยชาติด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติด้วยการมัธยัสถ์ด้วยการปฏิบัติธรรมจะช่วยได้เยอะมากทำสมาธิภาวนาช่วยชาติได้อย่างนี้มานั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์เราก็นั่งสบายถ้าวันพระวันนั้นก็จะเปิดแอร์ซะ

่ธรรมชาติก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยถ้าลมก็ไม่ใช่อยู่ธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ประโยชน์ไปด้วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีสมาธิแล้วนึกคิดอะไรขึ้นมาจะเห็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจะมีความสงบหรือแสวงหาความสงบได้โดยไม่ยากท่านบอกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองเอหิปัจจิโกถ้าไม่เชื่อให้มาพิสูจน์ดูก็ได้ที่เราสวดพระพุทธเจ้าท้าโลกเอาไว้เลยตัวนี้เอหิปัจจิโกเชิญมาพิสูจน์ดูเราตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วถ้าการสันโดษการรู้จักประหยัดอดออมกับการฟุ่มเฟือยไม่รู้จักการสันโดษมนุษย์ในสองพวกนี้มาปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ด้วยกันอันไหนจะพึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากกว่ากันอันหนึ่งประหยัดอันหนึ่งฟุ่มเฟือยอันหนึ่งอยู่ด้วยความรู้อันหนึ่งอยู่ด้วยความหลงพระองค์ท่านท้าโลกมาใน 2,000 กว่าปีล่ะถ้าจะปล่อยจิตไปคิดเรื่องไหนก็ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆกับทำให้จิตนิ่งอยู่เป็นบางครั้งบางคราวให้จิตสงบบ้างหรือจะปล่อยให้วุ่นไป วุ่นวายไปตามอารมณ์ต่างๆอันไหนจะสงบอันไหนจะเย็นอันไหนจะเร่าร้อนกว่ากันจิตที่สติตามคุ้มครองรักษากับจิตที่ไม่มีสติตามคุ้มครองรักษาเลยก็จะเห็นชัดเจนว่าจิตที่ปล่อยไปตามยถากรรมนั้นจะเป็นจิตที่เล่าร้อนจิตที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่รักษาให้สะอาดไม่เปิดเปื้อนจากอารมณ์จิตตัวนี้จะมีคุณค่ากว่าเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะดังนั้นสตินี่จึงจะขึ้นอยู่กับนักปฏิบัติข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายทั้งปวงสติและสัมปชัญญะทั้งสองอย่างนี้เป็นบิดามารดาของธรรมทั้งปวงนี่พระกรรมฐานจะรู้ตัวนี้สติสัมปชัญญะธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายจะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามมีสองอย่างสำคัญที่สุดจิตถ้ามีสติสัมปชัญญะทำไมท่านบอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเหมือนเป็นบิดามารดาของธรรมทั้งปวงจิตไม่มีสติคุ้มครองรักษาเหมือนกับลูกเกิดมาไม่มีพ่อแม่เป็นลูกอนาถาจิตที่ไม่มีสติคุ้มครองก็เรียกว่าจิตกำพร้าจิตอนาถาเหมือนกันมันก็ต้องไปตามอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างมันไปไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไปช่วยเหลือจิตอนาถาต้องล่องลอยไปตามอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างไปอย่างนั้นคนที่ไม่มีพ่อมีแม่ก็ดมโยมไปดูที่โรงไอ้ที่เขาเลี้ยงเด็กกำพร้าเห็นไหมจะเห็นชัดเจนเลยจิตก็เหมือนกันคนที่ไม่มีพ่อไม่มีบิดามารดาเขาเรียกเด็กกำพร้าจิตที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเรียกจิตกำพร้าจิตอนาถาเราจะปล่อยให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือทั้งที่เรานั่งเฝ้าอยู่ทุกวันอารมณ์ต้องกระชากลากถูเหยียดบ้างเหยียดบ้างไม่ชอบใจบ้างหงุดหงิดบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยจิตเราได้บางครั้งนะเราก็ต้องหลงเกลียดจงเกลียดจงชังไปด้วยปล่อยอารมณ์นี่ต้องดึงกระชากอยู่อย่างเนี้ยอันนั้นจะไปนี่ก็วุ่นวายนี่ก็วุ่นวายแต่ผู้รู้แล้วจิตของเราไม่ได้เดียวดายอย่างนั้นดังนั้นผู้เห็นคุณค่าของจิตจึงตามรักษาจิตไม่ให้ไปเปิดเปลื้อนในอารมณ์ไม่ให้ไปเศร้าหมองด้วยอารมณ์ขุ่นมัวต่างๆจึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมาหัดนั่งสมาธิก็เพื่อจะชำระอารมณ์เหล่านี้เองไม่งั้นก็เหมือนพ่อแม่ถ้ามีลูกอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เลี้ยงดูต้องเอาไว้บ้านหรือจ้างคนนิบคือว่าจ้างมีคนรับใช้ต้องเลี้ยงดูลูกให้แทนมันก็ยังเหมือนเราดีแหละมันก็ไม่เหมือนแหละเอาไปมาให้คนอื่นดูเอาไปมาลูกเลยไปคิดว่าคน

ที่เลี้ยงเป็นแม่เลยวิติดนิสัยมาจากนวลพ่อแม่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งจิตก็เหมือนกันเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ดูแลรักษามันก็อยู่กับอารมณ์มันก็ได้ไปเชื่ออันนั้นเป็นจริงอันนี้เป็นจริงบ้างเราไม่มีเวลาให้เราอัตจันนะไม่มีเวลาให้ตัวเองเพียงมีเวลานั่งสงบสงบกับตัวเอง วันหนึ่งเอาสักชั่วโมงก็พอหรอกก็ไม่ต้องไปทำทั้งกลางวันกลางคืนอะไรมากวันหนึ่งหาเวลาอยู่กับตัวเองคือหาเวลาทำความสงบนั่นเองสงบอย่างนี้กว่าจะไปคิดเรื่องอื่นให้เวลาแก่ตัวเองบางทีจะนั่งสมาธิเขาบอกว่า10นาทีก็ไม่ได้แล้วนั่งมันก็ไม่สงบเขาก็เลยไปดูอย่างอื่นไปเที่ยวอย่างอื่นแทนที่จริงตัวเรานั้นมีคุณค่าที่สุดแล้วทำไมต้องเวลาจะให้ตัวเองสงบสัก10 20นาทีก็ให้ไม่ได้อหังสุขิโตโหมิขอเราจงเป็นผู้มีสุขเถิดทำไมต้องขอตัวเองด้วยทำไมต้องขอตัวเองอหังสุขิโตโหมิขอเราจงเป็นผู้มีสุขเถิดทำได้เลยไม่ต้องขอทำได้เลยเพราะตัวเราสำคัญอะไรต่างๆถ้าจิตของเรานี่ไม่ตั้งมั่นแล้วพลังสิ่งต่างๆที่จะเป็นกายนี้ก็ตามที่เราที่ว่านั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ทุกวันก็จะไม่มีความหมายอะไรกับเราเลยโยมคนเข้าไปหาเธอก็บอกว่าไปเรียนไปทำปริญญาโทอยู่ที่ต่างประเทศเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมากพ่อแม่ก็มีลูกสาวคนเดียวก็อยากส่งเสียให้เรียนสูงแต่ลูกสาวนั่นก็รู้สึกว่ากลัวพ่อแม่จะผิดหวังก็เกรงหนักเลยตั้งจิตตั้งใจมากคือจะต้องแพ้ไม่ได้ต้องคือถ้าผ่านไม่ได้นี่ต้องตายแน่ๆเลยคิดอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่ตั้งความหวังในลูกเอาไว้สูงคือปลูกแล้วหมดเงินหมดทองก็เยอะเราจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังในจิตปรุงไว้รับเป็นสอบอ่ะมันคิดมากแต่กลางคืนก็เรียกจิตออกนอกเส้นขนานที่8คือคิดหนักออกนอกเส้นขนานที่8แต่มันก็ไม่รู้นี่ต้องถามผู้เป็นหมอนะเส้นขนานที่8เป็นยังไงไม่รู้โยมที่เป็นหมอจะรู้ว่าจิตที่เลยออกจากเส้นขนานที่8เป็นบ้าแสดงว่าเรานี่มีจิตมี8เส้นออกไปก็เป็นเส้นที่9พอคิดอย่างนั้นแสดงใช่ป่ะมันออกไปแกนั่งแข็งเหมือนตุ๊กตาเลยทีนี้อาตมาโอ้ก็สะดุดใจพ่อแม่นี่หมดเลยหน้าตาดีด้วยถ้าไม่ไปบีบแกอย่างนั้นจะไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้จะไปโทษเขาก็ไม่ได้อีกนี่เขาบอกว่าถามเป็นอย่างนี้หรือโยมอยู่บ้านเอานั่งได้อย่างนี้ก็นั่งอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยคนที่อยู่นั่งอยู่ข้างหน้าต้องกลัวนะแกมองแกจะมองจุดเดียวอย่างนี้คือไม่กระดุกเลยแต่ไม่ตายนะปริญญาตรีก็ไม่ได้ปริญญาโทก็ไม่ได้ปริญญาเอกก็ไม่ได้หมดละพ่อแม่รับปริญญาเองทีนี้รับต้องเป็นแบบเป็นกรรมทนเลี้ยงอยู่งั้นแล้วโอ้จะได้จะได้เพราะใช้จิตใช้มากเกินไปใช้ความคิดไม่รู้จักพักผ่อนนี่แหละไม่รู้จักทำให้จิตสงบได้นี่แหละเหมือนกับรถที่เราขับเนี่ยเขาจะเขียนที่เข็มไมล์160แล้วก็จะเหยียบให้เต็มนั้นเลยเพราะเขาเขียนไว้160ขับเราต้องเหยียบให้ถึง160ที่จริงเขาไม่ได้ให้ขับเต็มนั้นหรอกจะขับยังไงก็ได้พอขับบางถ้าสมมติว่าเราวิ่งเร็วตลอดไม่รู้สึกผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่รู้สึกจอดบ้างหยุดบ้างเหมือนกับรถมันความเร็วมันสูงเกินไปมันก็ออกนอกเส้นทางออกนอกถนนได้เหมือนกันจิตก็เหมือนกันน่ะขับเร็วๆคิดอะไรเร็วๆอยากให้ได้ทันใจนั้นอันเนี้ยคิดทั้งวันทั้งคืนระวังเหมือน

รถวิ่งทั้งวันทั้งคืนน่ะอันนี้ยางระเบิดได้น่ะสมาธิคือหยุดอย่างเดียววิ่งไปแม้เขาจะมีปั๊มปั๊มอาตมานั่งรถมาหลายสังเกตนะเขาจะมีจุดเปลี่ยนมีปั๊มน้ำมันน่ะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดพอขับมาเหนื่อยๆก็แยะเข้าปั๊มเติมนั่นเติมนี่รถมันก็จะเครื่องเย็นลงบ้างใช่ไหมออกนี่หน่อยออกต่อจะมีเขามีให้จอดหมดนั่นแหละแต่ถ้าคนรีบนี่จะขับรวดเดียวเลยตัวนั้นมันไม่ไหวแล้วคือคิดอะไรต้องเอาให้นั้นทำให้นั้นแต่ว่าจิตออกนอกเส้นขนานที่8เป็นบ้ากายนี่ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ไม่จิตพังอย่างเดียวกายนี่ไม่มีประโยชน์เป็นอาภัพบุคคลนะดังนั้นกายก็มีแต่พระพุทธองค์ท่านเน้นให้เรามาเห็นคุณค่าของจิตนี้คิดอะไรก็ให้มีสติตามดูบ้างอย่าปล่อยให้อารมณ์ชาติรากกระถูต้องเอาใช้ศีลบ้างสมาทานบ้างเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตศีลนี้เป็นสิ่งประดับประดาจิตให้งดงามศีลนี้เป็นน้ำอมฤตหรือเป็นน้ำอันเย็นที่เราอาบเราสงทุกวันคือชำระใจต้องมีศีลซะก่อนคือต้องสมาทานศีลอันนั้นจิตหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็พยายามแผ่เมตตาบ้างคือทำบุญให้ทานบางยอมบางครั้งโยมก็จะตรวจน้ำก็แผ่อุทิศถึงผู้มีพระคุณผู้ตกทุกข์ได้ยากยังมีเยอะจิตก็จะสบายขึ้นมาเรียกว่าชำระด้วยการให้ทานไม่ใช่ว่าทานการให้ไปเนี่ยเรารู้เพื่อกำจัดความตนีของเราทานให้ทานเพื่อกำจัดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเมื่อทำเป็นนิสัยและทำด้วยปัญญาแล้วจิตก็จะอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยเหมือนคนที่เขาขับรถเข้าไปประมาณพอดีเขาไม่รีบเขาไม่เร็วเกินไปเขารู้จักแยกจากตอกจากซอยเขาจะไปได้ถูกแม้จะช้าแต่ก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่แม้จะวิ่งเร็วก็ตามแต่ไม่รู้มีแต่ความรีบร้อนอย่างเดียวเกิดพลาดพังลงมาก็จะเสียใจทั้งคนอื่นทั้งญาติพี่น้องก็จะเสียใจด้วยดังนั้นคนเราจึงเป็นสุขเป็นทุกข์ร่วมกันทั้งพ่อทั้งแม่ทิ้งกันไม่ได้ดอกแต่เราส่วนมากระวังรักษาแล้วก็คืออย่างนี้จิตที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วยศีลสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พระองค์ว่าอย่างนั้นสมาธิอันปัญญาอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันศีลอบรมแล้วปัญญาจิตอันปัญญาอบรมแล้วเป็นทางพ้นทุกข์ดังนั้นจึงจำเป็นมากคือศีลเนี่ยสมาธิอันศีลอบรมแล้วแสดงว่าทำสมาธิต้องทำศีลก่อนนะไม่ทำไม่ได้ต้องสมาทานศีลข้อใดหรือข้อหนึ่งให้ชัดเจนถ้าไม่ได้หมดศีล5ถ้ามีความเข้มแข็งขึ้นก็ให้เอาศีลอุโบสถเป็นบางการให้มีนิสัยเชื่อมเอาไว้อย่างไม่ทานข้าวเย็นอย่างเนี้ยสมาทานศีลอุโบสถอย่างที่ว่าที่พูดแต่ทีแรกที่ว่าคนชาวต่างชาติเขานี่เขาสมาทานศีลอุโบสถแต่อยู่ประเทศเขาแล้วคือที่ว่ามีเสียงไปกระซิบบอกเขาเนี่ยไม่ให้กินข้าวเย็นน่ะก็คือเขารักษาศีลอุโบสถมาแต่นู่นพอดีเขาทำมาเลยพอดีเขามาบวชนุ่งขาวอย่างเงี้ยเป็นโยมผู้หญิงมานุ่งขาวหลวงปู่เทศก็แนะวิธีให้ก็ไม่ได้แนะมากเลยแกก็เกิดปัญญาความรอบรู้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างจนสามารถรู้ความนึกคิดของคนอื่นได้ในเวลาเพียงอันไม่นานแต่เดี๋ยวนี้เขากลับไปประเทศเขาแล้วกลับไปแล้วคนนี้เก่งมากหลวงปู่ท่านบอกว่าเป็นพระโยมผู้หญิงนั่นแหละแต่ก่อนพระอริยะหรือพระโสดาบันก็ตามพระอะไรเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้หญิงกับเป็นพระ

ระอริยบุคคลไงไม่ได้เลือกชั้นวรรณะไม่ได้เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เลือกภิกษุสามเณรแม้แต่ญาติโยมที่ปฏิบัติงดเว้นอย่างนี้ก็สามารถจะเป็นพระที่สมบูรณ์อย่างยิ่งได้คืออริยบุคคลพระอริยะคือไม่เศร้าหมองไม่เร่าร้อนนะดังนั้นสมาธิที่ศีลอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สมาธิอันปัญญาอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมพ้นจากอาสวะโดยชอบคือความหงุดหงิดทั้งหลายทั้งปวงมันจะรู้เองดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้รู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นท่านตัดศีลไว้โดยชอบแล้วท่านตัดสมาธิไว้โดยชอบแล้วตัดปัญญาไว้โดยชอบแล้วเพียงเพื่อทำพระนิพพานคือความดับทุกข์คือความเย็นใจนั้นให้แจ้งทำสมาธิเพื่อถอนจิตขึ้นมาจากความเมามัวเป็นบางครั้งเสียทำสมาธิเพื่อเข้าไปถอนอะไรบางสิ่งบางอย่างเสียทำสมาธิเพื่อเข้าไปตัดวนะเสียทำสมาธิเพื่อเป็นทางสิ้นไปแห่งความทะเยอทะยานให้เบาบางลงดังนั้นจึงมีผลอยู่หลายอย่างที่จะทำดังนั้นเมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วสมาธิต้องมีศีลต้องขึ้นต้นก่อนดังนั้นจะว่าไม่วางคนว่าไปนั่งสมาธิเอาเลยไม่ต้องทำอะไรเรานั่งเอาเลยนั่งเอาเลยมันได้มันก็ดีเอาเลยไม่รู้จะเอาอะไรเลยนั่งเอาเลยมันก็ต้องสมาทานขึ้นมาก่อนอย่างเคยหงุดหงิดก็ตั้งสัจจะเอาไว้เสียเป็นศีลศีลนี่227โยมก็5ก็8นี่เป็นศีลภายนอกรักษาเสียเพราะเป็นภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งประกันว่าจะต้องเป็นมนุษย์ศีล5ประการอย่างน้อยก็ไม่ตกต่ำแม้พบแม้ชาติอะไรก็ตามถ้ายังอยู่ในศีล5ประการพบหน้าชาติหน้ามีอย่างว่าเกิดทุกภพทุกชาติก็ได้เป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เพราะศีล5ประการนี้คงความเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกอื่นเขาปฏิบัติไม่ได้ถ้าอยากเป็นมนุษย์ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าให้รักษาศีล5แต่มาฟังท่านเทศน์กับโยมท่านว่าอย่างเนี้ย5ประการจะเป็นมนุษย์อีกให้รักษาศีลของมนุษย์ให้ได้ด้วยท่านว่าท่านว่างั้นไม่ต้องเอามากหรอกไม่มากก็เอาแค่นี้ท่านว่าจะเป็นมนุษย์อยู่ทุกภพทุกชาติถ้าต้องการจะเกิดถ้าอยากเป็นเทพเป็นเทวดาก็สมาธิอุโบสถค่อยขยับฐานะขึ้นเรื่อยดังนั้นจิตก็จะเกิดความเคยชินขึ้นมาดังนั้นเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั่งโยมนั่งกันในส่วนมากที่เขาถามไอ้จะไปนั่งที่ว่าเห็นอันนั้นอันนี้น่ะส่วนมากจะเป็นปัญหาเยอะแต่ว่าถ้านั่งอย่างนี้เพื่อชำระจิตของตนเองทำสมาธิเพื่อชำระจิตของเราให้ผ่องใสว่างั้นเสียรู้จักผ่อนคลายจิตที่มันวิ่งหัวปักหัวปั๊มอยู่ทั้งวันไม่รู้ไปจากอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเราก็ไม่มีวิธีที่จะช่วยตัวเองได้เราต้องนั่งหงุดหงิดตามไปอย่างเนี้ยขายจิตเราตัวเราก็ช่วยตัวเราไม่ได้ต้องหลงไปตามอารมณ์ร้องห่มร้องไห้บางครั้งดูเสียใจอะไรตีโพยตีพายไปหมดจิตมันไม่มีคนช่วยมันก็อย่างนั้นกายมันก็แสดงด้วยถ้าร้องห่มร้องไห้มันก็ร้องไห้ถ้าหัวร้อนมันก็หัวร้อนกายนี่มันอำนวยอยู่แล้วแต่ให้รู้ว่าจิตเนี่ยดังนั้นก็จะรู้เราเนี่ยมีค่าที่สุดน่ารักแต่น่าทะนุถนอมที่สุดก็คือเราเมื่อเอาใจใส่อย่างนี้เห็นคุณค่าแห่งตนก็เห็นราคาของตนคือกายกับจิตที่เราชำระให้บริสุทธิ์ปราศจาก

0: ร้าหมองเมื่อเพียรอยู่เรื่อยและเพียรด้วยความเข้าใจอยู่ไม่นานจิตก็จะถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่เรียกว่าสจิตตะปริโยทัปปนังการทำจิตให้ผ่องใสเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของคำสอนของพุทธศาสนาสจิตตะปริโยทัปปนังการทำจิตให้สงบก็ตามให้ผ่องแผ้วก็ตามให้ผ่องใสก็ตามอันเดียวกันแหละมันจะสงบจากอารมณ์เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ตรงนี้คือมันนิ่งด้วยความรู้สงบด้วยความรู้ตัวนี้ไม่ได้สงบนั่งสะดุมสะดือไปนะมันสงบนะตัวนี้รู้แล้วสงบรู้ตัวเราแล้วก็สงบไม่ตกใจเลยรู้คนอื่นก็สงบลูกหญิงลูกชายก็ตามดูเขาดูด้วยความสงบดูด้วยความรู้พอบ้านอยู่บ้านอยู่เรือนก็ดูด้วยความรู้อยู่ด้วยความรู้พุทโธพยายามรู้ถ้าอยู่ด้วยความรู้สิ่งต่างๆปัญหาต่างๆก็จะไม่ค่อยเกิดหรอกแม้แต่ตัวเรานั่งอยู่ถ้าเรารู้แล้วว่าจะทำยังไงกับเราจิตทำยังไงถึงจะสงบสบายก็รู้วิธีก็เหมือนโยมอยู่ที่บ้านอยู่ตามกับพ่อบ้านยังไงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะศึกษากันบ้างได้เรียนให้รู้ลึกๆอย่าเอาแต่ใจตัวเองบ้างหรือจะพูดจะจากันก็หาวิธีอะไรบ้างทำนองนั้นก็เรียกภาวนาเหมือนกันนะภาวนาโยมพ่อบ้านพ่อบ้านก็ภาวนาโยมแม่บ้านด้วยอันนี้ใสจริงๆโยมแม่บ้านเรานี่เป็นยังไงจริตตรงไหนก็ปรับนิดหน่อยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องพูดดังบนอะไรหรอกแต่ไม่ศึกษาไม่รู้ถึงจิตถึงใจกันก็ปล่อยให้อารมณ์ขุ่นมัวอยู่งั้นดังนั้นถ้าต่างทำสองอย่างคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายศึกษาซึ่งกันและกันเหมือนเราอยู่กับกายศึกษากายให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะมีความสุขอย่าไปว่าแผ่เมตตาด้วยโยมคนนั้นไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรโยมผู้หญิงก็ชอบบ่นบางทีฟุ่มเฟือยก็ศึกษาบ้างหาวิธีต่างคนต่างช่วยกันแหละทั้งศีลสมาธิและปัญญา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: นาฬิกา1นาทีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับคุณสัตย์สิทธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะวันอาสาหบูชาค่ะวันนี้คุณสัตย์สิทธรตั้งใจจะไปวัดไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่าคะ
5: ค่ะเช้านี้ก็คิดว่าน่าจะเขาเรียกว่าอะไรถวายน้ำพระพุทธรูปแล้วก็มีการเปลี่ยนดอกไม้ที่เราเคารพนับถือด้วยนะคะแล้วก็อาจจะ

0: มีการไปตักบาตรในช่วงเช้านี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนที่จะทำกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และทาง LINE @ค่ะ @MCOT News พูดคุยกันมาได้หรือว่าแลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะว่าวันนี้ในวันอาสาหบูชาคุณผู้ฟังทำอะไรแล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรา2คนนำมาเล่ากันในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ขอไปเริ่มกันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวนะคะขอเริ่มกันที่กรอบนี้ก่อนค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะพาดหัวข่าวนะคะเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ74พรรษาผองไทยทั่วล่าถวายจงรักภักดีในหลวงและพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนอีกกรอบหนึ่งนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำปวงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องท้องสนามหลวงกทม.ค่ะส่วนมีภาพที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นภาพกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขณะที่ชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลทั่วกันและภาพสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ค่ะเป็นภาพลูกช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีใช้งวงหยิบผู้การบรรจงเขียนตัวอักษรทรงพระเจริญถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีพาดหัวในหลวงราชินีเสด็จราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษานายกครม.ถวายพระพรสามเหล่าทัพยิงสลุดประชาชนทั่วประเทศจุดเทียนชัยในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โปรดเกล้าประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลานายกนำถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตว์ปฏิญาณ3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดทั่วประเทศพร้อมใจจัดพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ขณะที่พาดหัวข่าวใหญ่วันนี้นะคะเป็นประเด็นเรื่องของกงสอบท้องถิ่นค่ะทีรุษเรืองเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปกครองลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตและพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยหนูกู้ขออภัยค่ะหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยฟัน7ข้อหาหนักทีรุษและเรืองเดชกงสอบท้องถิ่นกองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มจ่าพิชิตและพวกขณะที่11ข้าราชการพลเรือนไม่รอดอ่วมท่วนหน้าถูกแจ้งด้วย
1: ค่ะสำหรับมติชนก็เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะอนุทินจี้สางปมโกงสอบท้องถิ่นรีเซ็ตมหาดไทยสั่งบิ๊กมอทอฟื้นเชื่อมั่นประชาชนแซมเบ้ชี้เช็คคะแนนใหม่จบฉกถกสอทอขึ้นบัญชี 11,000 คนเร่งหาหรือแบ็คลิสต์มสวทีรุดรับทราบข้อหา5สิงหาคม

0: นี้ค่ะ
1: ขยายรับสิทธิ์ลดประปาถึง30กันยายน2569กปน.พร้อมรับ3จังหวัดลงทะเบียนยืนยันเฮทั่วหน้าประปาขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มท.3เจเศษสั่งกปน.เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกประชาชนพื้นที่กทม.นนทบุรีสมุทรปราการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับการช่วยเหลือยันเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะ
2: นายกโพสต์สรุปร้าวโชว์ปึกเนวินพิพัฒน์ยันไร้ปัญหาไม่ต้องเคลียร์ทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นยิ่งชีพสองสวจ่อแจ้งความทำเสียชื่อไทยเลื่อนถกสันติสุข3จังหวัดใต้อนุทินโพสต์รูปภาพเนวินพิพัฒน์ชื่นมื่นสยบร้าวซัดปล่อยข่าว2น.1พอแตกแยกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความยิ่งชีพสวอำนาจเจริญจ่อฟ้องทำเสียชื่อผอ.นุ้ยเลื่อนเจรจาสันติสุขไม่มีกำหนดค่ะ
1: ค่ะและข่าวนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเช่นกันค่ะและเป็นพาดหัวข่าวสุดท้ายนะคะสองสวเดือดจ่อแจ้งยิ่งชีพปิดร้านเตี๋ยวขายหมูสุขภาพแย่ไม่มีคนดูหนูชี้สองนอหนึ่งพอยังดีกันยิ่งชีพงานเข้าสมภารแดงสองสวจากอำนาจเจริญจ่อแจ้งความหลังถูกกล่าวหาขาดคุณสมบัติชี้กกต.ปัดตกคำร้องไปนานแล้วสวนเจ็บอย่าสู้คดีด้วยการหาคดีเพิ่มข้องใจทำคอนเทนต์มีวัตถุประสงค์ใดแอบแฝงหรือไม่ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวเขียงหมูของสองสวอำนาจเจริญหยุดกิจการชั่วคราวเผยเหตุไม่มีคนดูแลปัญหาสุขภาพในครอบครัวด้านทรงศักดิ์เล็งมอบหมายทนายความแจ้งผอ.ไอลอหมิ่นประมาทที่สภ.บึงกาฬหลังพบสื่อสารเข้าองค์ประกอบความผิดกฎหมายค่ะ
2: สำหรับมติชนยังเหลือพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องในวันนี้อีกหลายข่าวนะคะรัฐบาลเร่งยื่นทบทวนบัตรคนจนลดเสี่ยงปัญหาภาษีกฎหมายจีนหนุนไทยตั้งฐาน EV ระยะยาวรัฐบาลเร่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิบัตรคนจนชี้ช่วยตรวจข้อมูลสวมชื่อทะเบียนรถคาดเคลื่อนนะคะหอการค้าไม่ห่วงมากันเก็บภาษีร้อยละ 12.5 ยังลุ้น GDP โตถึง 2.5 จีนดันไทยเป็นฐานพัฒนา EVนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยนะคะจุลพันธ์แจงชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะงักจ่อยื่นอุทธรณ์ศาลวินิจฉัยจุลพันธ์แจงปมชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเหตุศาลปกครองสูงสุดรับทุเลาประกาศหลังมีผู้ร้องเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลลุ้นใช้สิทธิ์ตามกำหนดเดิม27กันยายนนี้นอกจากนี้นะคะเป็นพาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะลุ้นกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่รัฐอบท.ไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งบอร์ดนโยบายระดับชาติเปิดร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ผุดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาตินายกนั่งประธานย้ำรัฐอบท.จะย้ำรัฐอบท.อบท.นะคะจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้ก็เป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ทั้งมติชนและก็เดลินิวในเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่เนื้อหาของประเด็นเรื่องกองสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ที่กองปราบปรามผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับ2บกป.นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ3ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำประกอบด้วยนายวินธนพัชระโพคินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในข้อหามาตรา157ประกอบมาตรา86หลังก่อนหน้านี้ถูกแจ้ง3ข้อหาได้แก่อ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารผู้อื่นตามมาตรา188และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับผู้ต้องหาอีก11รายที่ถูกปปช.และปปป.บุกจับกุมได้ขณะกำลังนั่งแก้ไขข้อมูลข้อสอบต้องถูกแจ้ง4ข้อหาเดียวกันด้วยส่วนข้อหาที่นายธีรุจสุภาวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

0: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะถูกแจ้งรวม7ข้อหานะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นหลักๆ ก็คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นและก็เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับคณะผู้บริหารของกระทรวงนะคะเป็นการประชุมกระทรวงเพื่อขันน็อตรีเซ็ตกระทรวงเลยทีเดียวค่ะก็บอกว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อเข้ามาขันน็อตเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือเรื่องของมาเฟียในพื้นที่ต่างๆค่ะนายอนุทินก็บอกว่าก็จะมีการเข้ามาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยก็ให้มีความถี่ขึ้นนะคะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะว่าได้ยกตัวอย่างเรื่องของการปราบปรามมาเฟียในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนายอนุทินก็กล่าวว่าชาวบ้านทั่วไปทำตัวเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพลเราก็ต้องลงไปแก้ไขมันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ต้องร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหาต่างๆจะกระทบต่อศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเชื่อว่าหากมีปัญหาคนที่คิดทุจริตเราคนที่คิดทุจริตเราไปห้ามจิตใจเขาไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นมาในไม่เพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพียงแค่2สัปดาห์กว่าๆ ก็จับโกงเกือบได้ทั้งหมดแล้วขณะนี้คณะกรรมการก็ได้รับมอบอำนาจที่ให้ไปเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตไปแล้วด้วยกลไกของรัฐที่เรามีอยู่ทั้งหมดทำให้เราสามารถหาจุดที่ทำผิดได้แล้วเรื่องนี้นะคะไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนคือตอนนี้หาได้ครบหมดแล้วนะคะว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้วก็ในวันที่27ที่ผ่านมาก็ได้มีการแอคชั่นไปแล้ว7แอคชั่นก็คือเหมือนกับว่าได้ดำเนินการไปแล้วนะคะซึ่งต่อไปจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจะเป็นแอคชั่นที่8แล้ววันนี้นายนิรัตพงศิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าวันนี้จะมาเป็นแอคชั่นที่8ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินก็บอกว่าได้พบกับนายสุชาติตระกูลสุขเกษมตระกูลเกษมสุขค่ะประธานปปช.นะคะซึ่งประธานปปช.ก็ได้บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของปปช.เนี่ยท่านมาเป็นประธานในคณะอนุกรรมการปปช.ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องต่างๆเนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านานๆทีเราจะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้สักทีนึงก็คือประธานปปช.เนี่ยมาเป็นประธานในคณะอนุกรรมการในการสอบสวนเองซึ่งตนเองก็มีความสบายใจดีใจมากค่ะที่เรื่องนี้เนี่ยยืนยันนะคะว่าจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนเพราะขนาดประธานปปช.ยังใส่ใจลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองตนในฐานะรัฐบาลก็มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่มาดูแลเรื่องนี้โดยจะทำหนังสือรายงานมายังตนเองนะคะใน 2-3 วันนี้ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีโกงท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบในคดีนี้เนี่ยตรวจสอบกัน 5-6 หน่วยงานเลยทีเดียวซึ่งจะช่วยถ่วงดุลในการตรวจสอบซึ่งกันและกันแล้วก็จะดำเนินคดีนี้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่มีละเว้นผู้กระทำผิดและจะนำไปสู่กระบวนการการดำเนินกฎหมายให้ทั่วถึงทุกเครือข่ายที่มีการโกงค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ยังได้พูดถึงกรณีโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วหรือไม่

โดยนายอนุทินได้หัวเราะนะคะพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวช่วยมาเทรนตนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจบอกให้ทราบหน่อยว่าทำไมจะต้องเคลียร์ใจก่อนจะถามกลับผู้สื่อข่าวนะคะว่าคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันแล้วมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมา

0: ีอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าไม่ฝากพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องของบ้านตนสมมุติว่าถ้ามีปัญหาจริงๆก็เคลียร์ในบ้านของตนแค่นั้นเองซึ่งมันก็ไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวต้องไม่มาถามแบบนี้บางทีมาถามตนคิดอย่างอื่นอยู่แล้วเผลอไปตอบพวกคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีหรอกเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพผู้สื่อข่าวก็ยังถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความแปลกๆนายอนุทินก็บอกว่าแปลกๆอย่างไรเมื่อวานนี้เบาแล้วพี่ต่ายผมโอ้โหแปลกตรงไหนผู้สื่อข่าวจึงอธิบายต่อไปนะคะว่าเป็นการโพสต์ว่าเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินจึงย้อนถามกลับว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้นักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งคือทำให้เราวิเคราะห์ได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเนวินชิดชอบและก็ตัวเองเนี่ยยังเป็นปกติเหนียวแน่นหลังมีกระแสข่าวถึงความขัดแย้งภายในแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะคะพร้อมกับระบุว่าภาพที่ถ่ายร่วมกันเนี่ยที่เผยแพร่ใน Facebook ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยืนยันว่าทั้ง3คนเนี่ยนะคะก็ยังพูดคุยกันตามปกติซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าก่อนการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นการประชุมครม.นะคะก็มีภาพถ่ายของทั้ง3คนโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็บอกว่าก็เป็นการลบข้อครหาที่พูดกันถึงความสัมพันธ์ของกลุ่ม2น1พว่ามีรอยร้าวพร้อมย้ำว่าตนเนี่ยไม่ทราบที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวว่ามาจากไหนและมองว่าเป็นการปล่อยข่าวจากผู้ไม่หวังดีซึ่งไม่ใช่บุคคลในกลุ่มของตนอย่างแน่นอนนะคะรองนายกรัฐมนตรียังระบุเพิ่มเติมว่าทั้ง3คนเนี่ยพบปะหารือกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ขณะที่นายเนวินชิดชอบก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระแสข่าวในลักษณะนี้มากนักนะคะเพราะเข้าใจว่าการเมืองอ่ะก็มักจะมีความพยายามในการสร้างความแตกแยกอยู่เสมอพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนเนี่ยดำเนินมายาวนานกว่า20ปีและทุกเรื่องสามารถพูดคุยกันได้ด้วยเหตุผลทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวค่ะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในข้อความที่คุณสันสิทธรเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนะคะที่เผยแพร่ในวันเดียวกันนายพิพัฒน์บอกว่ายังไม่เห็นข้อความดังกล่าวแล้วก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะจากประเด็นร้อนเรื่องการเมืองนะคะมาที่คดีหัวสว.ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มาหลายวันติดต่อกันแล้วนะคะโดยทางนายสมภารพลักษักสว.อำนาจเจริญได้พูดถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ได้โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาตัวเองและนางแดงกองมาสว.จากจังหวัดอำนาจเจริญขาดคุณสมบัติการเป็นสว.กลุ่ม10ว่าเป็นเรื่องเก่ามากกว่า2ปีเคยถูกร้องกกต.ได้ตีตกคำร้องไปแล้วเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนหากนายยิ่งชีพไม่เชื่อให้ไปดูคำวินิจฉัยของกกต.ที่มีคำสั่งยกคำร้องนางแดงกองมาที่กล่าวหาว่าไม่มีคุณสมบัติโดยจากหลักฐานและคำวินิจฉัยชี้ชัดว่านางแดงมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นมีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยกกต.ได้มีคำสั่งยกคำร้องตนกรณีที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งจากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มผู้

0: ประกอบการอื่นนอกจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายไม่น้อยกว่า10ปีนายสมภารบอกนะคะว่านายยิ่งชีพเป็นนักกฎหมายควรจะรู้ว่ากกต.มีคำวินิจฉัยจบไปแล้วต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีอีกอย่างก็คือเหตุใดถึงตีความสว.กลุ่ม10คือกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันว่าหมายถึงกลุ่มเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME นายยิ่งชีพควรเคารพคำวินิจฉัยกกต.ไม่ควรเปิดประเด็นให้สังคมสับสนสงสัยอย่างมีนัยยะแอบแฝงอันอาจเป็นการแสดงความคิดเห็นชี้นำโดยไม่สุจริตทั้งนี้ตนเองและนางแดงก็เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพเนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายทั้งที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองโดยกกต.ไปแล้วก็ยังจะหยิบมาเปิดประเด็นสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงให้ถูกดูหมิ่นและเกลียดชังโดยคงอาศัยช่องทางแจ้งความผ่านตำรวจเพราะไม่มีเงินบริจาคช่วยสู้คดีเหมือนกลุ่มไอลอเอาใจช่วยสำหรับการเดินทางมาสู้คดีที่อำนาจเจริญแต่ไม่ควรอย่าหาคดีเพิ่มเพราะทราบว่าต้องเดินสายอีกหลายจังหวัดค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็นายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่ตกเป็น1ใน9รายชื่อที่ถูกนายยิ่งชีพนะคะผอ.ไอลอเนี่ยเปิดข้อมูลที่ว่าเชื่อมโยงกับกระบวนการในการเลือกคดีหัวสว.ก็ตอนนี้นายทรงศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ให้ทนายความแล้วก็ฝ่ายกฎหมายนะคะถอดคำพูดของนายยิ่งชีพที่นำเสนอข้อมูลในส่วนที่อ้างว่าตนเองแล้วก็อีก9คนรวม9คนนะคะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ซึ่งเข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทและจะให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเองค่ะก็น่าจะต้องไปกันหลายจังหวัดอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ขอไปต่อกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้ประกันตนค่ะทางเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ถูกชะลอออกไปนะคะเนื่องจากมีผู้ร้องไปยังศาลปกครองให้วินิจฉัยเงื่อนไขของการลงทะเบียนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งการใช้สิทธิ์เลือกตั้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขณะนี้นะคะเป็นเพียงการชะลอค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าตอนนี้เป็นเพียงการชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อรอความชัดเจนจากศาลไม่ใช่การเลื่อนอย่างที่มีการพาดหัวข่าวกันไปในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าหากศาลมีคำวินิจฉัยให้สามารถเลือกตั้งได้ก็จะยกคำสั่งทุเลาการเลือกตั้งนะคะกระทรวงก็จะยึดกรอบเวลาเดิมในการที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกับอธิบายว่าระเบียบการเลือกตั้งที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นแนวทางเดียวกับปี2564ถึง2565ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเร่งให้สำนักงานประกันสังคมมีคณะกรรมการที่มีอำนาจเต็มในการขับเคลื่อนการทำงานโดยเร็วค่ะโดยนายจุลพันธ์ก็บอกว่าเมื่อผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายยื่นคำร้องต่อศาลกระทรวงก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับใช้และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนเพื่อให้การเลือกตั้งสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนข้อสังเกตที่ระบุว่าการยื่นคำร้องอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองนายจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ต้องการให้วิเคราะห์ประเด็นข่าวไปในแนวทางนั้นและไม่รู้จักผู้ยื่นคำร้องเป็นการส่วนตัวพร้อมย้ำว่าการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถดำเนินการได้ต้องปล่อยให้เป็นแนวทางในการให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังยืนยันนะคะว่านายจ้างแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าถึงจะสามารถเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ซึ่งหวังว่าต่อไปจากนี้นะคะก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดวันที่27กันยายนนี้ซึ่งหากศาลมีคำวินิจฉัยที่ต้องปรับแก้ระเบียบก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงจะผลักดันให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะคะก็คือเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะได้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้หรือไม่นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีแรงงานก็พยายามค่ะถ้าอุทธรแล้วก็ศาลมีความเห็นให้เลือกตั้งโดยที่สามารถทุกคนใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็ต้องไปดูกระบวนการต่อไปแล้วค่ะว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะให้ได้ทุกคนได้มาใช้สิทธิ์เพราะว่าเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยถ้าใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนทั้งหมดเนี่ยก็ใช้งบประมาณ300กว่าล้านบาท

0: ทีเดียวค่ะ
1: ค่ะกรณีที่สถานทูตจีนได้ออกแถลงการปมคนจีนแซงคิวจนถูกรปภ.ไทยคุมตัวเกินกว่าเหตุในงานหนังสือนะคะทางด้านของนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะคะที่หญิงชาวจีนเนี่ยแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการให้ประเทศไทยตรวจสอบกรณีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรว่าได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่วนที่คนไทยเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจของสถานทูตจีนจำนวนมากนายสิงหศักดิ์ก็บอกว่าสถานทูตก็ต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคงต้องมีการตรวจสอบก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆเราต้องเอาข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายดีกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเราต้องมีการประสานกับสถานทูตจีนเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่นายสิงหศักดิ์บอกว่าก็เอาข้อเท็จจริงมาก่อนดีกว่าแล้วยังไงค่อยว่ากันผลตรวจสอบออกมาอย่างไรค่อยไปคุยกันพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
2: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลค่ะก็มีการแถลงข่าวของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยหรือว่า TSD นะคะก็ยืนยันค่ะว่าเหตุข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ TSD ใครเล่นหุ้นก็น่าจะรู้จักอะไรตัวของระบบ TSD นะคะก็รั่วไหลประมาณ 200,000 บัญชีค่ะจากผู้ใช้งานทั้งหมดที่อยู่ในของบริษัทเนี่ยนะคะ5ล้านบัญชีก็ย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบกับหลังบ้านในการจัดเก็บข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และยังไม่พบความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่นๆนะคะเรื่องนี้แถลงด้วยนางสาวพิชยาชมชัยยาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะก็เปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากช่องโหว่ของระบบโปรไฟล์ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ TSD Investor Portal นะคะซึ่งไม่ใช่ระบบของ TSD E-Service ที่อยู่บนแอปพลิเคชัน WiseTech นะคะซึ่งผู้ที่เป็นฝ่าย IT ของบริษัทเนี่ยได้มีการตรวจสอบความผิดปกติเมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมแล้วก็ยืนยันว่าการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานบางส่วนในวันที่26กรกฎาคมเนี่ยก็หลุดรอดออกไปก่อนที่จะส่งอีเมลนะคะแล้วก็ข้อความไปแจ้งเตือนผู้ที่ได้รับผลกระทบในทันทีค่ะการรั่วไหลของข้อมูลก็ถามว่าข้อมูลอะไรรั่วไหลไปบ้างล่ะก็มีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลแล้วก็ชื่อบริษัทหลักทรัพย์และเลขบัญชีการซื้อขายรวมถึงชื่อของบริษัทของธนาคารแล้วก็บัญชีธนาคารที่บุคคลนั้นๆถือครองอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะ TSD นะคะก็ยืนยันว่าการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมต่อได้เพราะว่าระบบจะถูกโจมตีเป็นเพียงแค่หน้าบ้านเท่านั้นก็ยังไม่ถึงหลังบ้านของTSD นะคะเขาบอกว่ายังไม่สามารถนำธุรกรรมไอ้ข้อมูลที่หลุดลอดออกไปเนี่ยไปทำธุรกรรมอื่นๆได้นะคะแต่พอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นทางตำรวจไซเบอร์ของเราก็ต้องออกมาประชาสัมพันธ์ชี้แจงแล้วก็ให้ความรู้กันนะคะขณะที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยาพงศ์ค่ะสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุและยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการโจมตีจากภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพร้อมแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหากว่าได้รับแจ้งว่ามีข้อมูลรั่วไหลยังไม่จำเป็นต้องแจ้งความนะคะหากว่ายังไม่เกิดความเสียหายต่อท่านในตอนนี้แต่หากว่ามีการพยายามเข้าถึงข้อมูลหรือว่าบัญชีของท่านแล้วก็มันอาจจะมี SMS หรือว่าอะไรมาแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของท่านนะคะก็ให้ไปแจ้งความว่ามีคนกำลังเข้ามาในบัญชีข้อมูลของตัวท่านที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเตือนซ้ำด้วยนะคะว่าในกรณีนี้พอมิจฉาชีพได้ยินข่าวว่าข้อมูลของ TSD เนี่ยมันรั่วไหลออกไปมันอาจจะมีรูปแบบของการโทรโทรศัพท์มาแล้วก็แจ้งว่าท่านเป็นคนที่มีข้อมูลรั่วไหลออกไปต้องทำตามกระบวนการ อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อหลอกลวงท่านเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไปด้วยและถ้าท่านต้องการคำปรึกษาหรือว่าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆก็ติดต่อได้ที่หมายเลข1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะใน Facebook Live ตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ทักทายเรามาในช่วงวันหยุดแบบนี้พี่ศศิมาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหลายรอบเลยแต่ตกไม่เป็นทางการน่าจะตกนิดๆหน่อยๆตกปล่อยๆเลยทำนองนี้ใช่ไหมคะตกปล่อยๆตกๆหยุดๆอุณหภูมิเช้าวันนี้ที่โคราชนะคะก็อยู่ที่26องศาเย็นสบายๆค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะคุณชยุทธทักทายกันเข้ามาที่สุราษฎร์ธานี23องศาค่ะคุณอำพลสวัสดีค่ะคุณธนยศนะคะที่พลทอง101ก็ฝนมาแล้วค่ะคุณทันชนกนะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเช้านี้เตรียมไปทำบุญวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาด้วยพรุ่งนี้วันเข้าพรรษานะคะแล้วก็คุณอภรนะคะก็อรุณสวัสดิ์คุณสัทธิธรคุณขวัญมานะคะแล้วก็วันนี้วันพระสุขสันต์วันพุธค่ะคุณสุภชัยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณพรศิลป์สวัสดีค่ะจากกระบี่นะคะคุณติปัดค่ะบอกว่าฟังทุกวันค่ะคุณสมพิษส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้เราด้วยนะคะครูบุญทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะคุณสมประสงค์นะคะบอกว่าที่ปารีส23องศาค่ะขออภัยค่ะ25องศาค่ะช่องทางไลน์เป็นยังไงบ้างคะคุณสศิธร
3: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังทักทายเรามาเหมือนเช่นเคยนะคะคุณสุภชัยที่ดินคุณสงครามคนหัวใจเดิมคุณวิมลแล้วก็คุณพิบุญชัยก็ทักทายส่งรูปส่งสติกเกอร์มาค่ะ
2: ค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะไปอัพสกิลรีสกิลพูดคุยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกันค่ะกับการอบรม CEO of อาเซียนรุ่นที่3ค่ะเราไปเจาะลึกกันใน11ประเทศอาเซียนในตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยด้วยไปอัปเดตข้อมูลทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยวิทยากรของเราก็นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาด้วยนะคะที่จะมาในภาคธุรกิจของหอการค้าดูการส่งออกของไทยในปีนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะพร้อมกับเรามีนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่ไปทำธุรกิจในประเทศอาเซียนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกันด้วยค่ะการอบรมของเราจะเริ่มอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมของปีนี้นะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข0944803076 0944803034 0943966649ค่ะราคาคอร์สอบรมของเราอยู่ที่ 59,000 บาทนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
3: และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1หรือว่า5ใน1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้น

0: นั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นต้นแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรมาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ค่ะพาไปติดตามความคืบหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการพิสูจน์หลักฐานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการที่อาวุธปืนที่พบที่ใช้ในก่อเหตุเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยปืน14กระบอกพัวพันกับคดีความมั่นคง37คดีค่ะขณะที่ศาลจังหวัดนราธิวาสก็ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายนะคะพันเอกเอกวริชชอบพูนผลค่ะรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยว่าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ตรวจสอบกระบอกปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุนะคะก็พบความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนจำนวน14กระบอกในจำนวนนี้นะคะ10กระบอกเนี่ยเคยถูกก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่ความมั่นคงเป็นคดีความมั่นคง36คดีค่ะเมื่อนับรวมกับคดีล่าสุดก็จะรวมเป็นคดีที่37นะคะส่วนปืนอีก4กระบอกเนี่ยยังไม่พบประวัติการใช้ก่อเหตุและอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาค่ะโดยจากการตรวจสอบก็พบว่าคดีที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงทั้งหมดเนี่ย37คดีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส36คดีกระจายในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุขีรินอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอตากใบนะคะรวมถึงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสด้วยส่วนอีก1คดีเกิดขึ้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเชื่อมโยงกับคดีสำคัญเนี่ยหลายเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ยิงปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะและก็ประชาชนเสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิดการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในอำเภอศรีสาครเหตุลอบวางระเบิดยิงชุดรักษาความปลอดภัยครูในอำเภอสุขีรินทร์นะคะรวมถึงเหตุยิงอาสาสมัครทหารพรานในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องและเหตุที่ยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอจะแนะด้วยเรื่องนี้นะคะรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็บอกว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการสืบสวนสอบสวนอย่างมากค่ะเนื่องจากหลายเหตุการณ์เนี่ยมีการใช้อาวุธปืนหลายกระบอกร่วมกันทำให้สามารถเชื่อมโยงคดีแล้วก็ขยายผลไปยังเครือข่ายของผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้สนับสนุนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะศาลจังหวัดนราธิวาสก็ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและปล้นอาวุธปืนไปใช้ในการก่อเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะคะส่วนความคืบหน้าในคดีระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบในรถยนต์ที่ไปก่อเหตุบริเวณสถานีตำรวจภูธรตันหยงของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผลตรวจพิสูจน์เนี่ยก็พบว่าระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุมีลักษณะตรงกับระเบิดที่ใช้ในการลอบวางระเบิดบริเวณถนนที่มีชาวมาเลเซียได้รับผลกระทบแล้วก็บาดเจ็บไป2คนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอตากใบค่ะอันนี้ก็ต้องไปหาความเชื่อมโยงกันต่อไปนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องของการสืบหาด้านการข่าวการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การพิสูจน์หลักฐานอย่างเข้มงวดเข้มข้นต่อไปค่ะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้บงการแล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุทั้งนี้ในพื้นที่นะคะก็มีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อดูแลให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็มีการรื้อหอสังเกตการณ์หรือว่าจุดตรวจที่บูเกสซามีแล้วนะคะก็จากเดิมที่เป็นจุดตรวจธรรมดาเนี่ยก็มีผ่าใบหรือว่าที่กั้นแดดต่างๆก็ให้เป็นลักษณะที่มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นย้ายจากจุดเดิมเนี่ยห่างออกไปประมาณ200เมตรนะคะก็เป็นป้อมยามในลักษณะที่เป็นป้อมกันกระสุนอันนี้ก็มั่นคงขึ้นแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นจุดตรวจก่อนที่จะเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลผัดเปลี่ยนกันตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในตัวเมืองนะคะเทศบาลตันหยงมัดเนี่ยก็เทศบาลตำบลตันหยงมัดนะคะก็มีการตั้งจุดเป็นด่านลอยของเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสลับกันต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: จากเหตุไม่สงบภาคใต้นะคะมาที่ราคาของสุกรนะคะวันนี้ค่ะป รับขึ้นอีก2 บาทนะคะโดยทางเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรซึ่งประกอบ

0: ต่อไปด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดได้แจ้งราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมค่ะจากสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะปรับขึ้นในอัตราเดียวกันโดยมีผลตั้งแต่วันพระที่29กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากการปรับราคาครั้งล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ภาคตะวันตก68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก70ถึง73บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ74บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้76บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศก็อยู่ในช่วง68ถึง76บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยข้อมูลภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ระบุนะคะว่าปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภคส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกว่าในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าผู้เลี้ยงสุกรมีโอกาสกลับมาขายได้ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตหลังเผชิญภาวะต้นทุนสูงมาเป็นเวลานานแม้ว่าราคาสุกรจะเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปรับราคาจาก16บาทเป็น16บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ข้าวสาลีและข้าวปรับตัวสูงขึ้นส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่นยังทรงตัวค่ะทั้งนี้การปรับขึ้นราคาสุกรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ก็สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหลังปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ผู้เลี้ยงก็ยังคงต้องติดตามทิศทางต้นทุนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะต่อไปค่ะ
1: ก็อันนี้เราในฐานะผู้บริโภคก็เตรียมรองรับกันต่อใช่ไหมคะคุณสันสิธร
0: ใช่ค่ะก็ขึ้นวันนี้ปรับราคาอีก2บาทนะคะต่อกิโลกรัมหน้าฟาร์ม
1: หน้าฟาร์มค่ะค่ะก็อันนี้ก็ต้องเตรียมรับกันนะคะเอามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่มีการขนยาไอซ์ด้วยการที่แบบเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะเพราะว่าเหมือนรับจ้างขนของไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะปปส.ก็ยืนยันนะว่าตอนนี้หารือกับทางการญี่ปุ่นเกี่ยวกับคดีของน้องที่นำไอซ์ซุกไปในซองกาแฟโดยที่เขาก็รับจ้างหิ้วนะคะโดยที่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าข้างในนั้นเนี่ยในซองกาแฟนั้นเนี่ยมียาไอซ์ซุกอยู่คดีของน้องเทียนค่ะก็ลุ้นว่าวันที่31กรกฎาคมนี้อัยการของญี่ปุ่นเนี่ยจะสั่งฟ้องหรือไม่นะคะปปส.ยืนยันนะคะว่าตอนนี้กำลังประสานงานกับทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกรณีที่หญิงไทยวัย28ปีหรือว่าน้องเทียนเนี่ยถูกจับกุมที่สถานีสนามบินฟุกุโอกะค่ะหลังจากพบว่ามีไอซ์ซุกอยู่ในซองกาแฟที่ขนไปด้วยนะคะขณะนี้รอการพิจารณาของอัยการญี่ปุ่นว่าวันที่31จะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกของปปส.ก็บอกว่าตอนนี้ได้หารือกับหน่วยงานของญี่ปุ่นตามกรอบความร่วมมือที่มีอยู่และได้ติดตามความคืบหน้าของคดีในอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนการสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาปปส.ภาคหนึ่งก็ได้เชิญบิดาแล้วก็แฟนหนุ่มของน้องเทียนเนี่ยเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็ได้ส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนซึ่งมีทั้งภาพถ่ายข้อความจากแอปพลิเคชัน LINE ที่บอกว่าน้องเนี่ยรับจ้างขนตัวกาแฟอันที่ซุกไอซ์ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแฟนหนุ่มเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคือคนที่มาส่งซองกาแฟเนี่ยน้องเทียนก็เป็นคนไปรับเองแฟนหนุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปรับก็เลยทำให้ตอนนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นน้องเทียนเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลอย่างดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในการสอบสวนของทางการญี่ปุ่นนะคะโฆษกปปส.ก็บอกว่าการสืบสวนของไทยและญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปโดยที่ไม่ได้เร่งรัดให้ทันกรอบเวลาของการพิจารณาของอัยการเนื่องจากว่าจะต้องการที่จะให้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนถูกต้องที่สุดเลยค่ะสำหรับคดีนี้นะคะสำหรับอัยการญี่ปุ่นก็อาจจะมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะปปส.ก็บอกว่าคือเป็นไปได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าอัยการญี่ปุ่นจะมีคำสั่งไม่ฟ้องปปส.ก็บอกว่าจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดีและก็กฎหมายของแต่ละประเทศนะคะพร้อมยกตัวอย่างว่าในหลายคดีเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็มักถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีดำเป็นแบล็คลิสต์นะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกแต่ว่าเขาก็อาจจะมีคำสั่งไม่ฟ้องเป็นไปได้ถ้าหากว่าเขาเชื่อในพยานหลักฐานที่เราส่งไปให้

0: ให้นะคะก็อันนี้ก็ต้องพิจารณากันว่าอัยการตัดสินใจอย่างไรหรือว่าสั่งฟ้องไม่ฟ้องนะคะส่วนข้อสงสัยว่าคดีของน้องเทียนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับคดีการลักลอบขนยาไอซ์ซุกในกระปุกมะขามเปียกแต่ว่าในกรณีกระปุกมะขามเปียกที่ฝากส่งไปฝากถือไปญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เขารับฝากถือเนี่ยเขาไม่ได้นำไปด้วยเพราะว่าเหมือนดูแล้วมีพิรุธแปลกๆพอเขากลับมาจากญี่ปุ่นก็แจ้งความก็พบว่าเป็นไอซ์อยู่ในกระปุกมะขามเปียกนะคะซึ่งเพิ่งดำเนินการจับกุมไปก็ผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ไทยดำเนินการจับกุมกายจับกุมไปเนี่ยก็เป็นชาวเวียดนามที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้นะคะทางปปส.ก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นขบวนการเดียวกันอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนสอบสวนนะคะซึ่งทางการญี่ปุ่นก็จะมีการพิจารณาน้องเทียนเนี่ยใน2ข้อหาค่ะก็คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทไอซ์แล้วก็ความผิดตามกฎหมายศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นอันนี้ทางครอบครัวก็รอลุ้นกันนะคะว่า31กรกฎาคมนี้อัยการญี่ปุ่นจะสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ไปเจอโป๊ะแตกกลางแหลมฉบังค่ะไปพบว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยที่สำแดงว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นขาไก่แช่แข็ง51ตันนะคะซึ่งทางนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้ออกมาเปิดเผยว่าทางด้านของกรมศุลกากรนะคะท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชลบุรีตัวแทนท่าเทียบเรือและตัวแทนผู้ส่งออกตรวจสอบตู้สินค้าส่งออกต้องสงสัย2ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนณท่าเรือแหลมฉบังโดยผู้ส่งออกเนี่ยได้สำแดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาออกทั้ง2ฉบับว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงรวมจำนวน 4,250 กล่องน้ำหนักรวม 51,000 กิโลกรัมแต่ว่าผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่ปรากฏสินค้าตามที่สำแดงไว้แต่ว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นขาไก่แช่แข็งน้ำหนักรวม 51,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าของกลางนะคะเกือบ5ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือเป็นการพยายามส่งออกซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร2560ค่ะก็แบบว่าคือแบบบอกว่าของเป็นแบบนี้แต่ไปเปิดเจออีกแบบนึงก็แบบโป๊ะแตกนะคะคำนี้เลยค่ะโป๊ะแตกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะช่วงเช้าวันนี้สภาพอากาศประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่ไหนต้องรีบไปเวียนเทียนกันตั้งแต่เช้าไหมคะ
2: จริงๆตอนเช้านี่ก็ทางด้านภาคอีสานภาคใต้นี่ฝนก็ตกในค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ยังตกและอยู่ต่อเนื่องเกือบได้ทั้งวันนะครับก็อาจจะเวียนเทียนได้ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างภาคกลางเนี่ยอาจจะมาช่วงบ่ายๆนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆโดยรวมถ้ามองทางประเทศเนี่ยฝนมันช่วงนี้มันก็กระจายตัวดีนะครับคือฝนเรียกว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสตกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีหนักหรือหนักมากในบางพื้นที่หนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกพวกระยองจันตราดนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกพวกระนองพังงานะครับ
1: คร ับ
2: ผม
1: อีสานตอนบนนี่จังหวัดไหนบ้างคะคุณสุรศิษฐ์คะ
2: พวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังของเราบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดตกแล้วเช้านี้ค่ะ
2: น่าจะตกได้สักน่าจะนานนะครับ น่าจะแบบอาจจะตกหยุดแต่ว่าน่าจะไม่เงียบหายในเร็วๆนี้นะครับ
1: เป็นตกน้อยๆแต่ตกแช่อะไรทำนองนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีหนักได้บ้างก็จะต้องระมัดระวังนะครับ
1: แล้วพี่น้องในภาคเหนือล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาคเหนือฝนก็คล้ายๆกับภาคอีสานนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นจังหวัดด้านติดประเทศลาวพวกเชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับที่จะมีฝนหนักได้อยู่นะครับ
1: ค่ะลงมาภาคกลางกันบ้างคุณสุรสิทธิ์จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
2: ภาคกลางส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เท่าภาคเหนือภาคอีสานนะครับถ้าเน้นก็เน้นพวกลพบุรีสระบุรีอยุธยาแถวๆนี้ที่จะมีหนักนะครับกรุงเทพก็จะพอมีได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกแช่เท่าไหร่นะครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็ดีอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: พื้นที่ภาคใต้เมื่อกี้บอกว่าฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะที่มีความเสี่ยงที่ฝนจะตกมากๆหน่อยพังใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นระนองพังงาที่จะเน้นอาจจะมีหนักมากได้นะครับ
1: ฝั่งตะวันออก
2: อันดามัน
1: ค่ะ
2: ฝั่งตะวันออกก็มีอยู่นิดหน่อยทางด้านประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับที่จะมีฝนหนักได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็น้อยกว่าเยอะนะครับ
1: ค่ะ
2: อาจจะคล้ายๆภาคกลาง
1: แล้วภาคใต้ตอนล่าง3จังหวัดใต้ทำนองเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะวันนี
2: ้ภาคใต้ตอนล่างก็ไม่น่าจะมีหนักนะครับแต่ว่าฝนก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆก็ฝนเล็กน้อยเบาๆตกเรื่อยๆต่อเนื่องไม่เชิงว่าต่อเนื่องตกๆหยุดๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีตกอยู่นะครับ
1: ค่ะคลื่นลมในทะเลของทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันออกตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
2: และส่วนใหญ่ที่แรงก็จะเป็นฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนะครับตอนบน 2-3 เมตรก็เรือเล็กงดออกจากฝั่งแต่ว่าพื้นที่หนึ่งก็เป็นปานกลางแต่เนื่องจากฝนมันเยอะนะครับก็จะต้องระมัดระวังบริเวณที่มีฝนนะครับ
1: ค่ะกลับกันมาที่กทมและปริมณฑลคนกทมไปเวียนเทียนเวลาไหนดีคะ
2: กทมเนี่ย 60-70% ถ้าช่วงเช้าก็จะปลอดภัยกว่าช่วงบ่ายนะครับ
1: ค่ะปริมณฑลล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: คล้ายๆกันนะครับ
1: ค่ะ
2: คล้ายๆกัน
1: ได้เลยค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ในช่วงนี้ฝนก็เยอะโยนะครับก็จะต้องระมัดระวังรวมทั้งคลื่นลมนะครับ
1: ค่ะ
2: ผม
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็คุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์นะคะเป็นหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็หลายพื้นที่ยังมีฝนในช่วงเช้าโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะอันนี้ก็คุณผู้ฟังก็บอกว่าหลายพื้นที่ก็ตกกันมาแล้วอย่างร้อยเอ็ดนะคะก็ถ้าใครอยู่ภาคใต้ก็ดูนะคะช่วงไหนสามารถเดินทางไปทำบุญตักบาตรได้ก็เดินเชิญนะคะใครวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะกรมประมงเขาก็ออกมาให้ข้อมูลอันนี้ในช่วงใครที่อยากจะปล่อยสัตว์น้ำการทำบุญในช่วงเข้าพรรษาให้เลือกสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์พื้นเมือง

0: เมืองพื้นถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็บอกว่าการปล่อยสัตว์ต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยหรือว่าสัตว์น้ำแบบพวกลูกผสมเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะคุณนางทิติพรเหลาประเสริฐค่ะอธิบดีกรมประมงก็บอกว่าแม้ว่าการปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนนะคะเนี่ยให้ความนิยมแล้วก็เพื่อเสริมสิริมงคลกับตนเองในช่วงที่มีการทำบุญในเทศกาลต่างๆแต่การเลือกสัตว์น้ำเนี่ยก็ไม่ควรเลือกให้เหมาะสมแล้วก็อาจเหมาะสมกับระบบนิเวศด้วยนะคะโดยเฉพาะสัตว์น้ำต่างถิ่นสัตว์น้ำลูกผสมที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการไปแย่งอาหารแล้วก็ทำร้ายสัตว์น้ำพื้นเมืองเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะรวมถึงอาจจะนำพาเป็นพาหะนำโรคแล้วก็ทำให้ลดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นๆลดลงค่ะกรมประมงก็เลยแนะนำให้ปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทยเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาสลัดปลากายปลาสวายนะคะพร้อมเลือกปล่อยในพื้นที่แหล่งน้ำที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดค่ะแล้วก็ควรเลือกสัตว์น้ำที่แข็งแรงไม่เป็นบาดแผลเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการกระจายของโรคสู่ธรรมชาติได้ด้วยกรมประมงขอความร่วมมือนะคะงดปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นเช่นปลาหมอมายันปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาซักเกอร์เต่าแก้มแดงแล้วก็กุ้งเครซิชปลากระพงนกยูงปลาดุกแอฟริกาปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยนะคะจะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพราะอาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศได้ด้วยท่านไหนมีสัตว์เหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปล่อยที่ไหนปรึกษากรมประมงได้ค่ะที่หมายเลข02-579-5281นะคะก็อันนี้เขาก็จะมีวิธีในการนำสัตว์ต่างถิ่นเหล่านี้ไปดูแลต่อไปค่ะทั้งหมดคือรายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกบลพรร่มทองคำและคุณสัตย์สิธรสังสมธนะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 นโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง20:00 น. M-Pod News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO

0: ออฟอาเซียนรุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEOOf ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับเรา2คนพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
2: ค่ะวันนี้เป็นวันที่เราได้มาเจอกันจริงๆแล้วนะคะ
3: ใช่ครับก็เป็นวันประจำของเราที่เราจะเจอกันวันพุธนะครับหรือวันพุธนะครับคุณผู้ฟัง
2: แล้วก็วันนี้นะคะช่วง 6:40 นาทีนะคะจะมีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียค่ะคุณอัสรียานูอาตี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องสวรรค์บนเกาะบาหลีตอนนี้อาจจะไม่ใช่ของคนพื้นที่แล้วนะคะจะเป็นของคนต่างชาติอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกับคุณยานูอาตี้นะคะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะพี่ต้นคะ
3: ครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไปเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรโอ้ซึ่งก็คือหมายถึงพวกประเทศที่อยู่ติดกับมหาสมุทรนะครับหรือว่าเขาเป็นเกาะพวกเกาะอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับดูดิว่าถ้าเราจะไปบุกตลาดเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์ปิติจะมาขายข้อมูลให้ทราบครับผม
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเรื่องไม่เฉพาะแต่ประเด็นโลกเท่านั้นนะคะประเด็นใกล้ตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นเราจะรุกตลาดอย่างไรนะคะCEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะกำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราไปติดตามข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆตามเวลาในบ้านเรากันก่อนดีมั้ยคะพี่ต้นคะเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงเลยทีเดียวนะคะที่พื้นที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นค่ะ
3: ครับซึ่งก็เป็นแผ่นดินที่บอกว่าโอ้โหเป็นแผ่นดินใหญ่ไหวระดับ 7.1 เลยทีเดียวนะครับผมไปดูในรายงานของMSK เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวที่มัน 7.1 เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:27 เวลาของเขานะซึ่งก็ประมาณเที่ยงครึ่งบ้านเรานี่แหละเมื่อวานนี้นะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตอนแรกๆทำให้ทางการนะคะต้องสั่งประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามินะคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็ประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะมีความเสียหายเกิดขึ้นปริมาณมหาศาลเลยทีเดียวนะคะมีห้างสรรพสินค้าค่ะพังถล่มลงมานะคะหลังจากที่เกิดระเบิดนะฮะก็ระเบิดนั่นก็มาจากเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวนั่นแหละนะคะห้างเอออนนะคะก็เห็นภาพข่าวแล้วตื่นตกใจไปพร้อมๆกันกับคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเลยทีเดียวคือมีเสียงหวีดร้อง

0: อ้องนะคะแล้วก็มีเสียงโครมครามโครมครามก็คือชั้นวางสินค้านี่ค่ะพังถล่มลงมาเป็นแถบๆทยอยกันพังถล่มลงมานะคะและในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่กำลังช้อปปิ้งอยู่ในตอนนั้นนะคะเสียงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประกาศนะคะว่าทางนั้นอันตรายให้มาทางนี้ให้หมอบตัวลงให้ย่อตัวลงซึ่งดูจากสภาพห้างแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่โล่งไม่มีที่ที่จะไปหลบตรงไหนได้เลยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะต้องหาที่หลบซ่อนหรือไม่ก็รีบวิ่งออกมานะคะในบริเวณพื้นที่กลางแจ้งแต่ว่าจากภาพคลิปภาพที่ได้เห็นเนี่ยค่ะมันไม่มีที่ไหนที่จะให้หลบซ่อนได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอย่างน้อยๆ2คนค่ะเป็นผู้หญิงในช่วงวัย20ปีนะคะเสียชีวิตหลังจากที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่อยู่ในอาการโคม่าอีก1คนนะคะมีอาการภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันด้วยเช่นกันนะคะส่วนยอดผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะหลาย10คนและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการนะคะเพื่อแข่งกับเวลาค่ะที่จะช่วยไปค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ซากอาคารห้างสรรพสินค้าเอออนค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: นะครับเหตุนี้เกิดที่เมืองคาชิมะนะครับคาชิมะในจังหวัดคูมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากฟุกุโอกะนะซึ่งพวกเราเนี่ยจะมีการเข้าสายกับเลิฟ FM ทางที่เมืองฟุกุโอกะผมเพิ่งเข้าสายกับเขาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เราเล่าเรื่องของการที่เราได้มรดกโลกนะครับพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในรายงานที่บอกว่าที่ห้างเอเวอร์มอนเนี่ยคือมันเป็นห้างที่มันไม่ได้มีอาคารสูงๆนะครับมีไม่กี่ชั้นแต่ว่ามันก็ถล่มลงมาอย่างที่เจเจว่าเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าทำให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยขนาดห่างออกไปถึงประมาณ300เมตรก็ได้ยินเสียงระเบิดแบบคือห้างมันแครกออกมาเลยไอ้ตัวเสาที่มันเป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ยมันบิดงอลงไปเลยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะครับบอกว่า90รายแล้วก็มีผู้ที่รับความสาหัสอีกเยอะเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะทางการก็ได้สั่งอพยพคน 300,000 คนไปยังศูนย์อพยพนะครับแล้วก็ให้กองกำลังทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เพราะหลายคนเนี่ยจะมีอาการช็อกแล้วก็โอ้โหเป็นเราก็ต้องตกใจนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดทั้งหนึ่งเลยทีเดียว
0: แล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยนะคะไม่มีสัญญาณบอกเหตุใดๆล่วงหน้าเลยนะคะ
1: ขนาดเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการที่จะติดตามเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ค่อนข้างจะดีแต่อันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์ช็อคจริงๆนะครับนอกจากนั้นโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่อย่าง TSMC Sony และ Fuji Film ก็ต้องอพยพคนงานบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนและ Honda ก็สั่งหยุดดำเนินการชั่วคราวขณะที่ไฟฟ้าเนี่ยดับไปทั่วเลยนะครับบ้าน 48,000 หลังคาเรือนก็ไม่สามารถจะใช้งานได้รวมทั้งเครือข่ายมือถือด้วยครับพี่เจเจ
0: ทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวหรือว่าภัยธรรมชาติแบบนี้นะคะรวมไปถึงคลื่นยักษ์สึนามิด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการขาดการติดต่อนะคะ
1: เนี่ยพอติดต่อไอ้เรื่องการสื่อสารไม่ได้นี่ก็อันนี้ครับจะเป็นปัญหามากเลยทีเดียวเขาบอกว่าวันนี้ก็จะเผชิญทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเผชิญกับอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกครับ
0: แล้วก็
1: อาจจะทำให้
0: ค่ะเชิญพี่ต้นต่อค่ะ
1: ไฟฟ้าไม่มีพอไฟฟ้าดับปั๊บเนี่ยเราคิดถ้าอากาศร้อนเราก็จะต้องเปิดแอร์ใช่ไหมฮะทีนี้พอไฟฟ้าดับปั๊บอุณหภูมิสูงปั๊บก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคลมแดดซ้ำเติมกับผู้ประสบภัยก็ไปอีกครับ
0: นั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะในปี2016นะคะหรือว่า2559นะคะก็เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะบนเกาะคิวชูด้วยเช่นกันนะคะครั้งนั้นเนี่ยแรงสั่นสะเทือนวัดได้ 6.8 นะคะมีผู้เสียชีวิต200กว่าคนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะคะจากภาพคลิปภาพต่างๆนะคะทั้งที่ NHK รายงานคลิปภาพจากมุมสูงนะโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างมากเป็นบริเวณกว้างค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนอาคารก็มีไฟลุกไหม้นะฮะนอกจากนี้แล้วถนนหลายสายถูกตัดขาดค่ะ สะพานที่ข้าม

0: ข้ามจะเรียกว่าไงจะเรียกว่าข้ามทะเลนะฮะก็ว่าได้นะคะคือพังลงมาเป็นส่วนๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคงจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยล่ะค่ะกว่าที่จะฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาได้จะเคยได้มีโอกาสไปทำข่าวที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยไปในวาระที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะครบรอบวาระหนึ่งนะคะความสัมพันธ์การทูตครบรอบในวาระหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปถ่ายทำแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะทุกวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยยังจำได้ถึงภาพหลอนที่เกิดขึ้นนะคะในปี2016ได้เป็นอย่างดีนะฮะและในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดเจ้าหมีคุมาโมงค่ะนะคะหมีคุมาโมงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมัสคอตนะคะที่ช่วยฮีลใจช่วยเยียวยาใจผู้ประสบภัยนะคะจากภัยแผ่นดินไหวในครั้งนั้นและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุมาโมงก็ยังคงเป็นมัสคอตที่คนจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยนะคะยังมีความเรียกว่าไงคะพอเห็นเมื่อไหร่ก็รู้สึกปลื้มใจประทับใจเห็นเมื่อไหร่ก็จะต้องแบบขอเข้าไปกอดด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เกร็ดนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
1: ผมเนี่ยจำได้ตอนปี54ถ้าเราจำกันได้นะครับช่วงสักเดือนกุมภาพันธ์ที่เขามีเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ทำให้โรงงานไฟพลังงานนิวเคลียร์โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ที่ตอนนั้นก็แบบว่าโอ้โหอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าดังนาสาหัสเลยทีเดียวเราจำได้ว่าคนไทยแล้วก็กลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยเราก็เคยช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวญี่ปุ่นครับผมเชิญพี่เจเจครับผม
0: ค่ะเชิญพี่ต้นต่อเลยค่ะพี่ต้นมีข่าวอะไรต่อไหมครับพอดีเมื่อกี้นี้ที่พี่ต้นพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในช่วงนั้นที่เกิดทั้งแผ่นดินไหวหนักเลยแล้วก็ส่งผลให้เกิดสึนามิด้วยใช่ไหมฮะเจก็ถูกส่งตัวไปทำข่าวที่นั่นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวก็ได้ไปเห็นสภาพนะฮะแล้วก็ได้ไปสัมผัสความตื่นตระหนกความรู้สึกนะฮะหวาดผวาของคนญี่ปุ่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นแล้วก็ยกย่องอย่างมากค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะไม่มีอาการโวกเวกโวยวายไม่มีอาการแย่งชิงกันนะแล้วเคยได้ไปร้านสะดวกซื้อนะคะในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าทุกร้านสะดวกซื้อเนี่ยของเกลี้ยงชั้นเลยทีเดียวแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะต่างคนต่างกอบโกยเพื่อกักตุนนะคะพี่ต้นคะเขาก็จะซื้อเพียงที่พอจะประทังชีวิตได้ไปในเป็นวันๆไปนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้คนอื่นๆเนี่ยได้มีของกินของใช้ในช่วงที่เกิดภาวะทุกเข็นแบบนั้นด้วยนี่ก็เป็นภาพที่ยังคงจำได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะประทับใจมากค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นถึงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกนะคะมีมาเป็นระลอกไปบางคนก็มีความกังวลนะคะว่าสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะแผ่ลามจากฟุกุชิมะมาจนถึงที่กรุงโตเกียวหรือว่าที่บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของประเทศนะฮะทำให้มีการอพยพชาวต่างชาติออกนอกประเทศโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศคือได้เห็นสภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบก็คือว่าเวลาที่เกิดภัยอะไรแบบนี้นะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีสตินะแล้วก็พยายามที่จะหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าถ้าตื่นตระหนกปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ที่พี่เจเจเล่านั้นนะเป็นความประทับใจจริงๆนะเราเห็นภาพผมนะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าคนผู้ทางการไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะต่อแถวยืนเรียงกันเขาไม่เหมือนที่อื่นนะที่แบบว่าแย่งกันกลัวจะแบบข้าวของไม่พออะไรประมาณนั้นแล้วเป็นลักษณะของคนญี่ปุ่นที่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับพากันไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับปรากฏว่านิวยอร์กไทม์เขาไปลงเอาไว้ว่าทางการของยูเครนเนี่ยได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าทำการโจมตีเรือของอิหร่านนะครับ Ukraine strike on Iranian ship could bring two wars closer นะครับทำไมยูเครนถึงไปโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านนะครับซึ่งทางการของยูเครนบอกว่าก็เพราะว่าอิหร่านเนี่ยสนับสนุนช่วยเหลือ

รัสเซียนะครับในการให้อาวุธหรือว่าทางเรื่องของอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรนนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยมาโจมตียูเครนเพราะฉะนั้นยูเครนก็ถือว่าอิหร่านเป็นศัตรูก็จะต้องไปโจมตีอิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านเขาบอกว่าเรือของเขาในทะเลแคสเปียนซีเนี่ยมันไม่อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรือที่ขนข้าวของอะไรเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์นะครับเป็นเรือสินค้าปกติ

0: ขึ้นไปอีกนะครับก็ดูแล้วตัดกันรัวไปหมดแล้วอ่ะพี
1: ่นั่นน่ะสิคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะยังคงรอนะคะความคืบหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะว่าผลการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศคนกลางนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายเนี่ยเฝ้าติดตามแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจาก CNN ค่ะว่าทางการสหรัฐนะคะเปิดเผยว่าสามารถสกัดนะคะบอลลิสติกมิสไซล์นะคะหรือว่าขีปนาวุธทิ้งตัวค่ะที่อิหร่านนี่นำยิงไปนะคะถล่มประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะคะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดที่ CNN รายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ยุโรปก็ยังคงไม่ลามอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝรั่งเศสและสเปนค่ะล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะคะมีการอพยพผู้คนเพิ่มอีกแล้วค่ะ 60,000 กว่าคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อันตรายที่สุดในตอนนี้ก็คือเมืองบอกโดสนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกไร่องุ่นสำหรับการทำไวน์นะคะที่มีการที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่รายงานเรื่องไฟป่าตอนที่พี่ต้นรายงานเรื่องไฟป่าไฟเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองบอกโดสเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะค่ะ
0: เขาประเทศเขาติดกันนะครับถ้าเราดูแผนที่คือฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยจะมีพื้นที่ติดกันตรงพื้นที่บริเวณที่ฝรั่งเศสที่ไหม้อยู่เนี่ยมันก็ติดกับสเปนก็ไหม้อีกเหมือนกันนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยสำหรับไฟป่านะครับส่วนเรื่องของวันนี้นะครับพี่เจครับคุณผู้ฟังครับทางการทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะเข้าพบกับท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มาร่วมงานพิธีศพของอดีตวุฒิสมาชิกสวของอเมริกาลินซี่แกรมนะครับในวันที่ระหว่างที่มาที่นี่เขาก็ยูเครนก็ส่งโดรนเข้าไปถล่มนะครับใกล้ๆกับกรุงมอสโกซึ่งก็เป็นการเปิดเผยจากทางรัสเซียในก็คือว่าถึงแม้ว่าผู้นำจะไม่อยู่เลยนะแต่ว่าการสู้รบอะไรต่างๆการโจมตีกันไปมาเนี่ยมันไม่ได้หยุดหย่อนลงไปเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะมันแบบร้อนมากๆอุณหภูมิของทางการทางสงครามครับ
1: ค่ะเมื่อพี่ต้นพูดถึงลินซี่แกรมนะคะก็เมื่อเช้านี้ในระหว่างที่ก่อนจะขับรถออกจากบ้านค่ะได้เห็นคลิปของ BBC นะคะเขาได้นำเอาคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะได้ไปกล่าวในพิธีไว้อาลัยในพิธีศพไว้อาลัยสวลินซี่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพิธีไว้อาลัยที่สามารถเรียกเสียงฮาคนในงานได้ด้วยอะค่ะพี่ต้นค่ะคือเจก็ตอนแรกดูแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงได้มีคนหัวเราะกันแบบนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อผู้สื่อข่าวของ BBC เนี่ยเขารายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปพูดในพิธีศพที่ไว้อาลัยสวลินซี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทรัมป์บอกว่าคือจุดเริ่มต้นของทั้งสองคนเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเริ่มด้วยสถานการณ์ที่คล้ายๆกับfighting against กันนั่นนะคะอันนี้เป็นคำที่โดนัลด์ทรัมป์บอกใช่ไหมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะคะและในช่วงหนึ่งเนี่ยของการหาเสียงนะคะที่โดนัลด์ทรัมป์ไปพูดหาเสียงตามที่ต่างๆแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเป็นการหาเสียงเป็นแคมเปญที่สำคัญมากๆมากๆค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยไม่พอใจลินซี่บางอย่างนะคะอาจจะตามปกติใช่ไหมคะพี่ต้นเวลาหาเสียงก็จะมีการแซะกันไปแซะกันมาอะไรแบบนี้แต่โดนัลด์ทรัมป์เขาก็ยอมรับนะว่าเขายอมรับในเวลาที่เขากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีศพไว้อาลัยเนี่ยนะคะว่าเขาเนี่ยทำในสิ่งที่เขาก็ไม่ควรจะทำเหมือนกันเพราะว่าเขาพูดต่อบรรดาผู้ที่มาฟังการปราศัยหาเสียงของทรัมป์เนี่ยนะฮะทรัมป์บอกว่าผมอ่ะก็ให้เบอร์โทรศัพท์ลินซี่กับประชาชนนับล้านๆเลยนะฮะประกาศไปเลยว่าเนี่ยใครอยากโทรเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของคุณลินซี่เบอร์นั้นเนี่ยสายแทบไหม้เพราะว่ามีแต่คนโทรกระหน่ำเข้าไปอาจจะ

0: ก็คือแบบเป็นแฟนของทรัมป์เนาะแล้วก็พากันไปทัวร์ลงกับอีกคนนึงอะไรแบบนี้แล้วทรัมป์เขาก็พูดว่าคือเบอร์โทรศัพท์ของลินซี่เนี่ยใช้คำว่า explode ค่ะก็คือระเบิดไปเลยนะฮะก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยลินซี่ทำยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเออผมก็ไม่น่าทำแบบนั้นเลยคือไอ้จังหวะที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ผมยังจำเบอร์โทรเบอร์นั้นได้อยู่เลยนะแล้วทรัมป์ก็บอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ของสว.ลินซี่ออกมานะคะจำได้หมดเลขเป็น10ตัวค่ะพี่ต้นคะแต่ปรากฏคือพอพูดเบอร์โทรออกมาเนี่ยคนทั้งฮอลเนี่ยคือแบบว่าฮากันตึงอะค่ะพี่ต้น
1: ใช่ครับเพราะเลขโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีแอเรียโค้ดก่อนนะฮะ3ตัวแล้วก็ยังมีเลขประจำอีก7ตัวหรือ10ตัวพอดีผมเดี๋ยวต้องถามพี่เจเจแล้วว่าเลขอะไรเพราะว่าสวอนดิซี่เนี่ยเขาเป็นเขาอยู่ในพรรครีพับลิกันด้วยกันครับแล้วก็เคยแบบชิงตำแหน่งกันว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยฮะเรียกว่า preliminary เนี่ยของพรรคแล้วก็เรียกว่าถล่มกันเละตุ้มเป๊ะท่านก็ถล่มสวลินซี่เนี่ยท่านลินซี่แกรมเนี่ยนะครับซึ่งบางคนจะไปออกเสียงว่าเกรแฮมเนี่ยแต่ว่าต้องออกเสียงว่าแกรมเนี่ยท่านก็มีฉายาว่าเป็น perfume princess เพราะว่าท่านไม่ได้แต่งงานเลยตลอดชีวิตของท่านนะครับก็เรื่องต่อไปที่จะชวนคุณผู้ฟังไปดูกันนะครับก็คือเรื่องของหยุดไม่ใช่เป็นก็เรียกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยนะครับชื่อน้องคนนี้ชื่อของเขาก็คือฮัลลุนโซโล่นะครับเขาจะมีบัญชี TikTok เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะครับญาติได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ช่วยกันตามหาเพราะว่าน้องฮัลลุนโซโล่คนนี้หายตัวไปในประเทศจอร์เจียนะครับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นมานั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวของฮัลลุนเนี่ยได้รับการติดต่อจากฮัลลุนนะครับฮัลลุนโซโล่เนี่ยเขามีช่องออนไลน์จำนวนมากแล้วมีผู้ติดตามทาง Facebook ถึง 2,500,000 คนแล้วยังเป็นผู้มีผู้ติดตามทาง YouTube อีก 9,114,000 คนแล้วก็โอ้โหเรียกว่าเป็น TikToker ที่แบบว่าฮอตมากๆเพราะว่าน้องนี่จะเป็นคนที่พาไปเที่ยวแบบแบ็คแพคนะเพราะอายุ25เองนะครับก็เรียนจบจากจุฬาแล้วก็ไปตามฝันคืออยากจะท่องโลกนี้ก็จะพาไปในพื้นที่ที่แบบไรคาซัคสถานเจอร์กิสถานไปในที่ที่บอกว่าเราคิดว่าเราโอ้จะไปได้หรืออะไรเงี้ยเราจะพูดกันยังไงภาษาอะไรไงแต่เขาอดทนมากนะครับแล้วก็ตัดต่อคลิปอะไรต่างๆนะให้ความรู้ได้เยอะแยะเลยทีเดียวตอนนี้หายไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะครับก็ขอให้น้องนั้นได้รับการเจอตัวนะ
0: ใช่ค่ะภาวนาเอาใจช่วยนะคะคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศจอร์เจียเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระดับความปลอดภัยสูงมากนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเราจะเห็นกันได้เลยค่ะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยนิยมไปเที่ยวจอร์เจียกันเยอะมากนะคะเพราะว่าทิวทัศน์สวยงามอากาศก็ดีนะฮะแล้วประเทศนี้เนี่ยยังมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมากๆนะคะในระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ภูมิภาคยุโรปด้วยนะแต่ว่าจากกรณีนี้นะคะก็มีความเสี่ยงนะคะที่บางข่าวเขาวิเคราะห์นะคะว่าความเสี่ยงเนี่ยมีด้านภูมิประเทศและสภาพอากาศค่ะเนื่องจากว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเทือกเขาสูงค่ะอย่างเช่นเทือกเขาคอเคซัสนะซึ่งจุดมุ่งหมายที่ยอดนิยมของบรรดาสายป่าหรือว่าสายแบกเป้เนี่ยก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นแถบหุบเขานะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอมันเป็นพื้นที่หุบเขาปุ๊บมันกลายเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ค่ะนะคะหรือตามเส้นทางเดินป่าลึกๆเนี่ยมักจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าหากว่าเดินทางคนเดียวแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุนะคะก็อาจจะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ยากลำบากนอกจากนี้แล้วสภาพอากาศก็ยังแปรปรวนด้วยเพราะว่าสภาพอากาศบนยอดเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะเกิดหมอกหนาหิมะตกหรือบางทีก็ฝนตกหนักจนทำให้เส้นทางตัดขาดไปนะคะในกรณีนี้เนี่ยได้แต่ภาวนานะคะให้คุณลุนโซโลสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้อาจจะยังไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้ก็แล้วกันนะคะขอให้เป็นแบบนั้นนะคะ
1: ครับผมก็เป็นคลิปล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็คือเขาไป tracking ก็คือเดินตามภูเขาอะไรเงี้ยนะตามเทรลแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านล้างปรากฏว่ามีน้องหมา2ตัวที่เขาแบบว่าเหมือนกับเป็นกาดที่จะดูแลหมู่บ้านนั้นก็ออกมาเห่าไล่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าคงจะปลอดภัยนะครับน้องอายุ26ปีนะครับก็ถูกเลี้ยงโดยคุณยายนะครับแล้วก็สอบนะครับชิงทุนการศึกษามาเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: จบคณะรัฐศาสตร์นะครับก็ขอให้เจอตัวนะขอให้เจอตัวช่วงนี้พี่เจเจเรื่องช่วงถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไข้เลือดออกมาอี
1: กแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: ร้อนที่มาพร้อมกับฝนนะฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งพอเวลามีฝนปั๊บเนี่ยมันก็น้ำฝนเนี่ยมันจะเป็นน้ำใสๆแล้วยุงลายชอบมากยุงลายชอบมากนะครับไปขังอยู่ตรงไหนนิดหน่อยก็ระมัดระวังให้ดีถึงแม้ว่าผู้ที่ติดไข้เลือดออกในสิงคโปร์เนี่ยนะครับจะมีจำนวนน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เขาบอกว่าก็กลับมาอีกแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียแล้วก็ทางสิงคโปร์เนี่ยบอกว่ามีจำนวนผู้ไข้มีผู้ติดไข้เลือดออกนะครับในมาเลเซียนะเขาบอกว่าตั้งนับจนถึงวันที่9กรกฎาคมเนี่ยคือ 42,848 รายแล้วนะครับเพิ่มขึ้น 34.8% นะครับในขณะที่ผู้ที่ติดเชื้อไข้เลือดออกในสิงคโปร์เนี่ยลดลงกว่าปีที่แล้วอันนี้บ้านเราก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าลืมว่าไข้เลือดออกเนี่ยเคยทำให้ดาราคนสำคัญนะครับนักแสดงของเราหรือว่าคุณผู้ฟังยังจำน้องเขาได้ไหม
1: พี่ปอใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าไข้เลือดออกนี่แหละ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเมียนมาค่ะตอนนี้เริ่มใช้ไม้แข็งแล้วนะคะกับใครก็ตามค่ะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งไซเบอร์สแกมนะคะแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: หรอปากสะอาด
4: แม่เทปไทยปากสะอาด
5: เทปไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทปไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
12: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น. ถึง

0: 20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับรออัปเดตครับพี่เจเจเลือกสแกมเป็นยังไงครับในเดือนมา
1: คือเราทราบกันดีใช่ไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะตกเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นฐานปฏิบัติการนะคะของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่อพยพหนีกฎหมายนะคะที่เข้มงวดมาจากประเทศจีนแล้วก็มาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหนึ่งในนั้นก็คือเมียนมาลาวกัมพูชานะคะไทยเนี่ยเป็นเส้นทางที่ถูกกลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยนะใช้เป็นเส้นทางผ่านในการลักพาคนที่ตัวเองไปโฆษณาหลอกลวงว่ามาทำงานกับเราสิแล้วจะได้เงินดีนะงานเบาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานด้านการตลาดหรือว่างานด้านคอมพิวเตอร์คนเหล่านั้นนะซึ่งเป็นเหยื่อเนี่ยพอเห็นประกาศรับสมัครงานได้เงินเดือนเรือนแสนก็สมัครมาใช่ไหมคะทีนี้จุดปลายทางที่จะลงเครื่องบินมาเนี่ยก็มีทั้งมาลงที่ประเทศไทยแล้วก็ขึ้นรถตู้นะคะที่พวกเขาจัดเตรียมเอาไว้เนี่ยต่อไปยังประเทศที่เป็นฐานปฏิบัติการหนึ่งในนั้นอย่างที่เมื่อสักครู่บอกก็คือที่เมียนมาและพื้นที่ที่หนักหน่วงที่สุดเลยที่มีฐานปฏิบัติการหนักที่สุดเลยก็คือเมียวดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็ได้เห็นภาพการกวาดล้างกลุ่มแก๊งต่างๆอย่างเข้มงวดแล้วตอนนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้ยินเสียงของรัฐบาลเมียนมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่ของซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ตัวพ่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปซุกอยู่กับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธนะฮะในรัฐฉานบ้างหรือว่าในพื้นที่ที่กฎหมายเอื้อมเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะมีการออกข่าวมาแล้วนะคะว่ารัฐสภาพม่าค่ะไฟเขียวให้ใช้โทษประหารชีวิตนะฮะกับกลุ่มที่บังคับเหยื่อมาทำงานที่ศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์นะคะรัฐสภาพม่านี่ค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพก็มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายเมื่อวานนี้เองนะคะโดยอนุญาตให้มีการลงโทษประหารชีวิตกับคนที่เข้าข่ายเป็นผู้กักขังหรือว่าใช้กำลังบังคับขู่เข็นเหยื่อให้ทำงานภายในศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการประกาศกฎหมายที่น่าจะทำให้การกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแก๊งที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะกลุ่มผู้สังเกตการเขาก็บอกนะคะว่าการบุกกวาดล้างและจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยิ่งทำเนี่ยยิ่งก็ยิ่งส่งผลให้แก๊งพวกนี้คือเหมือนกับเคยคุณผู้ฟังหรือว่าพี่ต้นเคยไปดูแม่ค้าที่เขาใช้มือเนี่ยค่ะมือข้างหนึ่งบีบส่วนผสมของทอดมันไหมคะพอบีบปุ๊บมันก็ปริ้นออกมาแล้วก็เอาลงในกระทะอย่างนั้นคือบีบตรงนั้นมันก็ไปปริ้นออกที่อื่นนะคะขออนุญาตที่แบบว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงให้เห็นภาพชัดเจนคือพอไปกวาดล้างตรงนี้แก๊งนี้หรือแก๊งอื่นๆก็แบบว่าเล็ดลอดออกไปมีฐานปฏิบัติการที่อื่นและที่สำคัญนะคะฐานปฏิบัติการใหม่ๆเนี่ยก็ยิ่งเล็กลงนะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่เล็กลงก็เพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเองจะได้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่ามีทางการพยายามที่จะเข้ามาปราบปรามหรือว่าทลายแก๊งทลายฐานปฏิบัติการอีกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นโมบายยูนิตนะฮะก็คือทุกอย่างเนี่ยทำผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะพี่ต้นไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรให้เธอทะอุ้ยอ้ายนะฮะถ้าหากว่ามีสายส่งมาว่าเนี่ยตำรวจกำลังจะเข้ามาแล้วเก็บโทรศัพท์

0: มือถือเก็บเครื่องมือที่มีขนาดพกพามากๆหนีออกนะคะแล้วก็ไปยังพื้นที่อื่นๆอาจจะข้ามพรมแดนไปยังประเทศใกล้เคียงด้วยซ้ำอันนี้เนี่ยค่ะก็ที่สุดแล้วนะคะ UNODC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดของสหประชาชาติก็ยังคงเน้นย้ำอยู่เสมอค่ะว่าการจะปราบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประเภทออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายได้เนี่ยทุกประเทศต้องร่วมมือกันค่ะทั้งแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ปรับปรามกันให้หนักนะคะจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่ยังคงล้าสมัยอยู่ด้วยที่สำคัญที่สุดต้องปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศที่เป็นแหล่งของปฏิบัติการเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะถึงจะทำได้ถึงจะปรับปรามได้
1: ใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณอัสตาลีนะครับผมก็มีเรื่องต่อกันเลยกับพี่เจเจได้นำเสนอไม่รู้ว่าโดนปราบที่เมียนมาแล้วก็เลยไปโผล่ที่มาเลเซียหรือเปล่านะครับตำรวจยะโฮเมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าจับกุมผู้ต้องสงสัยทุจริตถึง335คนในการปราบปรามที่เมืองฟอเรสต์ซิตี้ในรัฐยะโฮนะครับเขาบอกว่าจับมาเนี่ย335คนมีคนอายุ20ถึง58ปีซึ่งเป็นผู้ที่โดนจับมาเนี่ยเป็นคนจีน309คนชาวอินโดนีเซีย19คนชาวเมียนมา4คนแล้วก็คนท้องถิ่นคนมาเลเซียอีก3คนเขาบอกเขาไปจับได้ที่ไหนที่เมืองฟอเรสต์ซิตี้เนี่ยนะครับย่ามใจมากเลยนะไปเช่าอพาร์ตเมนต์27ยูนิตโอ้โหเรียกว่าเกือบจะเหมาทั้งตัวตึกเลยนะแล้วก็บังกะโลอีก5หลังนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นขบวนการขนาดใหญ่แบบบูรณาการเลยทีเดียวจับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้313เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก 1,557 เครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็แล็ปท็อปอีก17เครื่องแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆรวมทั้งรถสปอร์ตนะครับรถ SUV Mazda CX-8 อีก1คันเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรก279คนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนะครับในเรื่องของromance scam เรื่องของคริปโตแล้วก็เรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยนะครับพวกเกมเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างที่พี่เจเจพูดจริงๆนะพอจับตรงนู้นปั๊บก็หนีมาตรงนี
0: ้
1: แล้วประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหับหรือเป็นเส้นทางที่แบบว่าใครจะเดินทางมาในภูมิภาคนี้ก็ต้องมาลงที่เมืองไทยเหมือนกับที่ดาราจีนใช่ไหมที่บอกว่ามาทำงานเมืองไทยมาทำเมืองไทยพอมาถึงปั๊บเดี๋ยวจะพาไปที่ทำงานคนที่ไม่เคยมาก็ไม่รู้ว่าไปไหนพาขึ้นรถตู้ออกไปนู่นเลยเมียนมาตอนนั้นจำได้ไหมที่เป็นข่าว
0: ใช่ค่ะพี่ต้นคะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นพูดถึงคำว่า Forest City นะทำให้เจเจนึกขึ้นมาได้นะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโครงการนะคะที่ถูกตีข่าวไปทั่วโลกแล้วก็เป็นที่คาดกันอย่างยิ่งนะคะในกลุ่มนักลงทุนแล้วก็ประชาชนในมาเลเซียนะคะว่าโครงการนี้จะดึงนักลงทุนจะดึงคนที่มีทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาแล้วก็จะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่ดีมากๆนะคะแล้วจะบอกว่า e-forest city ก็ไม่ได้โครงการนี้เนี่ยแหละค่ะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีงบประมาณหลักมาจากทุนของนักลงทุนชาวจีนอีกนั่นแหละนะคะที่เข้ามาร่วมทุนนะฮะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะในมาเลเซียก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ของจีนมาลงทุนร่วมกันกับบริษัทของรัฐยะโฮมาเลเซียค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุนเนี่ยมันก็จะมาแบบเนี้ยมาแบบว่ามาเปิดโครงการอะไรใหญ่ๆโตๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีอะไรที่มีเงื่อนงำอยู่เบื้องหลังแบบนี้ค่ะ
1: ครับผมและในช่วงนี้ครับคุณอัสตารียางูนาตี้พร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลกับเราว่าอ้าวตกลงแล้วบาหลีแดนสวรรค์ที่ใครๆก็ฝันหาอยากจะไปเนี่ยนะปรากฏว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เป็นแดนสวรรค์ของคนอินโดนีเซียแล้วหรอเป็นยังไงตอนนี้เพียงพร้อมแล้วครับ Good morning
0: world Selamat pagi
1: Selamat pagi
2: Selamat pagi Good morning Suchard and Wacharin How are you today
1: We are doing fine You sound nice this morning
2: Yes I am also a goodI'm doing fine in Jakarta, and as usual, my spirit is high today. You say that my voice is like happy. Yeah, that's
1: you sound very happy, and you also look very happy because with the bright red dress, right?
2: Red and blue.
0: I guess that you get good news, right?

0: So for your information, right now the average wage in Indonesia, also in Bali, is around $250. That's the take home pay. While a budget beachside villa renting in Bali is $600 a month. And they call it is a dirty cheap. I mean, for them it's very cheap, but for us it's unreachable. That's how the gap is exactly happen in Bali. The huge gap, huge gap happen in Bali right now. So many at the beginning, maybe many local residents enjoy the benefit, because after they sell their land, they receive the money, right? But in the 5 years, 10 years, their children don't have, will not have money, right? So they have to rent to the foreigner. That's the constant things.
1: Seems like we share the same problems as Terry. In Thailand, we have this thing too. Well, at least, you know, the bad thing that happened, but at least I feel not alone. We are not alone. We are together to solve this problem. Well, keep on fighting, Asteri.
0: I agree with each other.
1: Keep support each other on this fight. For the justice for all our people.
0: Thank you so much, Asteri. You're welcome.
1: We need some a couple of minutes to, you know, to elaborate to our audience. Thank you so much. Have a great day, Asteri.
2: You have a great day.
0: Thank you. Bye bye. Thank you so much.
1: Bye bye. ครับผมพี่เจเจครับเดี๋ยวเหลือเวลาเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
2: คือคุณอัศรียานวาตีนี่แสดงว่าเธอก็ติดตามข่าวสารในอาเซียนอย่างใกล้ชิดนะฮะเธอยังได้กล่าวพาดไปถึงกรณีที่มีเหตุกันบนรถไฟฟ้านะคะระหว่างคนไทยกับที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมบางอย่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเธอยังได้พูดถึงแล้วสิ่งที่เธอพูดพาดพิงไปถึงเนี่ยมันสะท้อนไปถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียณเวลานี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะบาหลีค่ะคุณอัศรีบอกว่าก่อนหน้านี้เกาะบาหลีก็ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์นะของนักท่องเที่ยวแต่มันคงจะไม่ใช่สวรรค์ของคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองแล้วเพราะว่าคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองเนี่ยบางครั้งบางคราวถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าไปร่วมกิจกรรม อะไรบางอย่างนะคะแล้วสิ่งที่กำลังกลายเป็นประเด็นไวรัลไปทั่วเลยก็คือว่ามันมีงานที่เรียกว่าเป็นการจัดจ็อกกิ้งกันใช่ไหมคะพี่ต้นคะแล้วก็เปิดให้คนเข้าสมัครปรากฏว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมีแต่คนต่างชาติทั้งนั้นเลยไม่มีคนท้องที่ไม่มีคนอินโดนีเซียได้เข้าร่วมในงานนี้เลยนะคะก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยออกมาส่งเสียงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ทำไมคนพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
1: ครับผมก็เรื่องนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นของชาวดัตช์2คนก็คือคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีเป็นชุมชนวิ่งที่ชื่อว่า Entourage Bali นะครับแล้วก็จัด Silent Disco Runs ก็คือเอาไปวิ่งกันนะครับแต่ว่าแทนที่ว่าจะวิ่งเฉยๆก็ให้ฟังหูฟังไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงดิสโก้ที่ไปอยู่ในหูฟังเนี่ยทีนี้ก็มีคนอินโดนีเซียคนหนึ่งนะครับเธอเป็นสุภาพสตรีก็จะสมัครเข้าไปร่วมงานนี้พร้อมกับเพื่อนชายก็คือแฟนของเธอนี่แหละซึ่งเป็นชาวเยอรมันสมัครไปพร้อมกันแต่แฟนเนี่ยได้เข้าไปแต่ตัวเธอเองไม่ได้เขาก็เลยบอกเอ๊ะพอไปดูแล้วทำไมมันมีแต่ว่าชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยที่เข้าสมัครเข้าไปแล้วก็ได้ซึ่งค่าสมัครมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะแต่นี่ก็บอกเอ๊ะมันเป็นการกีดกันคนอินโดนีเซียหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับยังมีการโฆษณาอะไรต่างๆอย่างเช่นบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยค่าเช่าวิลล่าริมหาดราคาเพียง$600เท่านั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งในขณะที่คนอินโดนีเซียเนี่ยเงินรายได้เราอยู่ที่$250 ต่อเดือนซึ่งมันก็บอกว่ามันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบาหลีเนี่ยมันแพงขึ้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบอกว่าเราต้องการให้คนรวยๆมา

0: ู่ในประเทศที่แบบว่าเงินรายได้ของผู้คนนั้นมันถูกเนี่ยแล้วจะทำให้คนที่อยู่ที่นั่นเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นะครับก็เป็นการเรียกคือผู้คนก็เรียกร้องนะเขาก็บอกว่าเหมือนของเราเนี่ยคนต่างชาติเข้ามาแล้วทำไมถึงแบบว่ากีดกันคนไทยด้วยนะบางพื้นที่เข้าไม่ได้มีชุมชนของเขาเองหรือว่ามีร้านอาหารไปเปิดเองอะไรเหมือนกันเลยครับที่บาหลีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันชาวต่างชาติมาเปิดร้านเปิดธุรกิจอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อคนในบ้านเมืองของเขาครับ
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาก็รู้สึกยินดีนะคะที่มีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าไปในพื้นที่เพราะว่ามันช่วยทำให้กระแสเศรษฐกิจนะฮะกระเตื้องเงินสะพัดนะฮะแล้วก็คนในท้องถิ่นก็มีงานทำแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มากๆไปเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็เริ่มถามหาพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะพี่ต้นคะ
0: ดีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อใน Good Morning Asian ต่อไปครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมทเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็ในราคาพิเศษมากๆเลยค่ะท่านละ 59,000 บาทนะคะในปริมาณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้นะคะเชิงเจาะลึกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนี้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนค่ะรวมทั้งตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญนะคะของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะคะท่านต่างๆเหล่านี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจจีนและสหรัฐให้ได้ฟังกันด้วยนะคะในบรรดากูรูหลายๆท่านนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนและยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางรวมทั้งเผยเคล็ดลับค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเปิดตลาดในอาเซียนได้อย่างฉลุยนะฮะการอบรมในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามานะคะจองที่นั่งในหลักสูตรได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
2: ครับอย่าลืมนะครับว่าความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจณ บัดนี้นะครับหมดเขตวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยอย่างคุณกิจรัตน์ต้อนเทียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ค้ำบอร์ดอยู่ในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับว่าจะทำธุรกิจอย่างไรคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตหรือแม้ดร.อามเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันรวมทั้งใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ปิตินะครับจะได้เจอตัวท่านแน่นอนถ้าเกิดมาเข้าร่วมอบรมนะครับ CEO อาเซียนรุ่นที่3กับเราครับ
1: ค่ะแล้วค่ะเรายังมีข่าวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตามโลกไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเจาะลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะ